0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ฉันเขียนมันเองแต่ชีวิตฉันไม่อาจจะเขียนเธอเป็นของฉันได
1: ้สวัสดีครับ 7:10 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ครับอยู่กับผมพัชระล้อมรื่นและดีเจหนุ่มรูปหล่อที่สุดใน FM 99นะครับแล้วก็กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดสาวๆในตอนนี้ครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับสวัสดีครับผม
2: โอ้คุณอลภบดเฮ้ยคุณขึ้นมาวันนี้ผมก็เสียหายนะครับผม
1: ไม่เสียหายครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคุณใช้เวลากับเรื่องแบบนี้เยอะมากครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกับพี่โจอี้แล้ว
2: เป็นยังไง
1: คุณให้พี่โจอี้มาแทนโดยที่ไม่มีเหตุผลที่แท้จริง
2: ครับ
1: แล้วก็คุณก็อันตรธานหายไปจากระบบการสื่อสาร
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
2: อ๋อผมต้องทำหนังสือแจ้งได้ไหมทำหนังสือแจ้งเลย
1: ไม่ใช
2: ่ขอถือว่าที่นี้ใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: คุณให้พี่โจอี้มาแทนเนี่ยคุณต้องบอกพี่โจอี้ด้วยเหตุผลที่แท้จริงว่าคุณไปทำธุระอะไร
2: เอ้าแล้วผมทำไมต้องบอกด้วยยังไงก็หยองไปลางานไปไหนผมเขายังไม่ได้บอกเลยว่าไปไหน
1: พี่จูอี้เขาบอกว่าผมจะทำยังไงกับคนแบบนี้ดีครับพี่ตุ๋ยช่วยอธิบายช่วยชี้แจงผมหน่อย
2: อ๋อเพราะว่าขนาดให้คิวมาแล้วก็ยังจะยึดคิวอีกใช่ไหม
1: ใช
2: ่โหดมากเลยอ่ะ
1: โหดมากฮะให้คิวไป15วันเลยครับพอถึงวันศุกร์นะฮะใกล้ๆวันเสาร์อะไรเงี้ยจะมาจัดวันอาทิตย์ขอคืนครับ
2: ครับ
1: พี่โจอี้เฮ้ยไม่ได้ผมเตรียมข้อมูลไว้แล้ว
2: ยกไปแล้วผมตกลงกับพี่ตุ๋ยไปแล้ว
1: ครับผม
2: โอ้เคี่ยวเจอเคี่ยวครับ
1: แล้ววันนี้คุณใส่เสื้อฮาวายมาอีกแล
2: ้วไม่มีอะไรผมก็ใส่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่ไงเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เอามาซักด้วยพี่แล้วพอไม่ได้ใส่แล้วมันเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้ามันอับมันนี่ไง
1: ปกติคุณจะใส่ช่วงไหนช่วงสงกรานต์หรือว่าไปเที่ยวชายหาดริมทะเลอะไรพวกนี
2: ้ก็ใส่ตอนนอนพี่
1: สบายดีใช่ไหมใส่แล้วมันสบายตัวใช่ไหม
2: อ๋อถ้าตอนนอนไม่ได้ใส่อะไร
1: โอ้ถ้าไม่ได้ใส่อะไรผมนึกภาพไม่อยากนึกเลยอ่ะคือนึกแล้วมันโอ้ยังไงก็ไม่รู้
2: แต่คือป๋าเลยป๋าเลย
1: คือผมคุยกับพี่โจอี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่
2: ย
1: ตั้งข้อสังเกตว่าเวลาคุณใส่เสื้อฮาวายเนี่ยมันจะต้องมีกิจกรรมหลังจากจัดรายการวิทยุเสร็จพอจัดเสร็จปุ๊บช่วงประมาณสัก9โมงใช่ไหม
2: ครับ
1: พอเช็คอีกทีนึงเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์คุณจะไปขึ้นแถวๆริมชายหาดริมทะเล
2: ถ้าว่ามีเหตุการณ์อะไรคือตำรวจสามารถเช็คได้เลย
1: เช็คได้เลย
2: ว่าอยู่ที่ไหน
1: ถูกครับเช็คจากสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยคุณอยู่แถวริมชายหาดไปฟังเสียงคลื่นไปเขาเรียกอะไรนะไปเพิ่มพลังใจให้กับตัวเองนะฮะไปฟังเสียงสู้
2: ไปนั่งอะไรไปนั่งโง่ๆอยู่คนเดียว
1: ครับผม
2: สักพักก็กระโดดลงไป
1: สักพักหนึ่งก็มีคนมาด้วย
2: ครับแล้วก็มาบอกว่าร้อยหนึ่งพี่ร้อยหนึ่งพี่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่พี่อ้าว
1: เออเอาเพลงหน่อยคุณเจ๋งเมื่อสักครู่
2: เพลงของน้องน้องรามศิลป์ราม
1: น้องรามร้องเองเหรอเพลงนี
2: ้ไม่น้องรามเป็นคนเปิดเนี่ยพี่เป็นคนที่เปิดเพลงได้หลากหลายมาก
1: ครับผม
2: ยุคเก่ายุคใหม่ยุคหน้ายุคหลังนะฮะยุคพร้อมๆกันเนี่ยเปิดได้หมดเลย
1: อือ
2: เพลงนี้เป็นเพลงของวงของวงนั้นพี
1: ่ค็อกเทล
2: บุฟเฟ่พี่
1: คุณจะเล่นมุกแต่ว่านึกไม่ออกผมชิงเฉลยไปเรียบร้อยแล้วค็อกเทลค็อกเทล
2: ค็อกเทลโอ้ค็อกเทลบุกขอไข่ครับเขาคือไข่เขาคือไข
1: ่ก็เป็นเพลงวัยรุ่นสมัยนี้คุณเจ๋งไม่เข้าใจหรอกคุณเจ๋งอายุเยอะแล้ว
2: พี่โอไหมโอค็อกเทล
1: พี่โอ
2: แต่ว่าวงเขาเหมือนจะไม่มีแล้วนะวงเขาจะแยกวงแล้ว
1: เ
2: ขาปีรู้จักมีคอนเสิร์ตอําลาหมดแล้วใช่ไหมลามคำลาวนะเขาแยกวงมาแล้วสักพักในปีหน้าก็กลับมาครั้งหนึ่ง ผมจำได้ตั้งแต่แรปเตอร์ไงซาโยนาระออกอัลบั้มมา
1: ครับ
2: พี่หลุยนะครับพี่จอนนี
1: ่
2: หลุยแรปเตอร์กับจอนนี่แรปเตอร
1: ์คุณเลือกพี่เลยแสดงว่าเป็นรุ่นน้องของทั้งค
2: ู่ใช่ฮะเราให้เกียรติเขาลากันเลยครับทำอัลบั้มมาบอกว่าซาโยนาระทั้งบ้านทั้งเมืองร้องห่มร้องไห
1: ้ไม่อยากให้แยกกัน
2: ไม่อยากแยกกันปรากฏว่า
1: ครับ
2: ไม่กี่เดือนต่อมากลับมาลอยคลายเหมือนอ้าวเฮ้ยยังไง
1: ก็ทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวไงก
2: ็
1: เลยต้องกลับมาร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพลงเมื่อสักครู่ชื่อเพลงชั่วชีวิตครับคุณเจ๋งของวงค็อกเทลนะครับ
2: ครับ
1: ขับร้องโดยพี่โอมนะฮะพี่โอมปัณพลนะครับ
2: โอ้พอดีนะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับอ้าวก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับโอ้วันนี้ผมมาจัดรายการกับพี่เนี่ยรู้สึกแบบสบายสบายคือไม่ต้องอะไรมากมายพี่มาแล้วมาคุยกับแฟนๆรายการเนาะนะครับสนุกสนานนะครับเพราะว่า วันจันทร์วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยจัดรายการกับผู้ชายคนหนึ่งเว้ย
1: ใครครับ
2: เอ็มเนธพลทุ่มสาพี่รู้สึกแบบเหนื่อยตั้งแต่เข้ารายการแล้วพี่
1: ถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งของ FM 99มั้ย
2: ได้
1: ได้มุมมอง
2: จริงว้าวๆๆๆแล้วก็ค่อยๆหายไปจากเราครับผมเขาจะเหมือนสองแสงเหมือนว้าว
1: อันนั้นกระสือครับเจ
2: ๊
1: มากลางคืนใช่ไหมฮะ
2: มากลางคืน
1: ตามพุ่มไม้ไผ่อะไรอย่างงี้นะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นั้นกระสือแล้วฮะ
2: คือรู้ตัวว่าจะมาจัดรายการกับเอ็มเนี่ยก็คือเหนื่อยแล้วพี
1: ่
2: รู้สึกแบบอ่อนล้าในการทำงาน
1: เห็นคุณเก่งก็พยายามที่

0: จะผลักดันน้องอยู่พยายามที่จะประคับประคองแล้วก็จัดรายการด้วยให้โอกาสในการจัดรายการ
1: ครับ
0: น้องเจมส์น้องเจมส์ใหญ่เมื่อคืนก็บรรยายฟุตบอลด้วยนะนะครับผมว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่โหถือว่าปุ๊บปราดเหมือนกันสำหรับน้องเอ็มนะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าน้องเจมแล้วก็น้องเอ็มอีกคนนึงด้วยน้องเอ็มเป็นไงในมุมมองของเจ๋งแล้วตอนนี้น่าจะผลักดันต่อไหม
1: น่าจะอยู่ประมาณเขาจะคัตออฟอยู่แล้วพี่วิ่งมาราธอนนะพี่6ชั่วโมงคัตออฟเนี่ยฮะครับเขายังเดินไต่แต่ยืนยิ้มยืนคุยกับคนข้างทางอยู่เลย
2: ขายของดีไหม
0: โอ้โห
1: ครับผมเป็นยังไง
0: แล้วผมเจอเขาบ่อยนะ
1: เป็นไงเป็นไง
0: ไม่รู้เป็นยังไงเจอกันบ่อยมากช่วงนี้เจอที่โรงอาหารเจอระหว่างทางผมก็ทักทายน้องเอ็มก็สวัสดีบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เราเจอกันบ่อยน้องเอ็
1: ม
0: ครับพี่ครับพี่เจอช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงานอ
1: ่
0: ะปกติทำงานไม่ค่อยเจอนะฮะเอ็มบอกอุ้ยจิบมันพูดอีกแล้วครับพี่ชายพี่ชาย
1: แล้วก็มีหลายๆคนนะแผนกนั้นแผนกนี้พี
0: ่ครับ
1: เวลาเข้ามาคลื่นเข้ามาชุมแรงเสร็จครับก็อ้าวเจอบ่อยนี่โรงอาหารอ่ะโรงอาหารเจอตอนเช้าตอนสายเนี่ยครับผม
0: ครับ
1: เจอบ่อยจังเลยน่ะแกก็ยิ้มกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วกินข้าว
0: ผมไปซื้อข้าวที่โรงอาหารเจอแกประจำเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: แกทำงานอยู่ตรงนั้นแหละฮะเจ๋งหรือว่าไงฮะ
1: ใช่สายเจ้ากินข้าวก่อนเน
0: ี่
1: ยครับผมแล้วก็เที่ยงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่มรอบค่ำด้วย
0: ครับ4:50 นี่มารอตอกบัตร
1: มาแล้วมาแล้วนะครับชสานี่เอ็มหายไปไหนทำไมสกู๊ปอะไรไม่หายไปไหนเนาะครับสกิปอยู่ตรงไหนเนาะวันนี้จะเลยอ๋อไปกินข้าวก่อนแล้ว
0: ครับผม
1: ครับตัวสามารถกินข้าวเช้ามา
0: เออ
1: ชีวิตเขาเน
0: า
1: ะ
0: ที่บ้านอาจจะไม่ได้ทำอาหารเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: เอาลงไปเลี้ยงไหมสักคนไปอยู่แผนกเดียวกันไหม
0: เอาไว้ตรงนี้ก่อนให้แบบว่าแข็งแกร่งแข็งแรงอีกสักหน่อยให้คุณเจ๋งปลุกปั้นให้
1: ไม่เอาไปเลยดีกว่าเอาไปเลยดีกว่า
0: ให้ดูขึ้นทรงเป็นรูปเป็นร่างหน่อยคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เอามาตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะไปทิศทางไหนไง
1: โอ้ตัวนี้ขึ้นทรงมันขึ้นไปได้เลยพี
0: ่
1: ครับผมขึ้นมาฐานก็ล่มตลอดเลยพี่ตอนนี้ฮะครับปวดหัวบ้างเลย
0: แต่น้องเป็นคนที่น่ารักนะเวลาใช้อะไรเนี่ยโหกระตือรือร้นมากๆนะครับ
1: ก็ใช้สิวันก่อนก็เขาทีมงานก็หาเอ๊หายไปไหนนะฮะอ๋อไปกรมป่าไม้พี
0: ่เอ้าไปทำอะไรฮะ
1: คนงงไงเอ๊ไปทำไมอ๋อเขาจะไปเป็นพวกเอกป่าไม้แล้ว
0: นึกว่าไปขายโฆษณาขายอะไรให้กับ FM 99
1: อ่ะก็ไปไงไปไงครับผมก็ไปไงนะครับแต่ไม่ได้บอกไงพี่
0: โทรว่าตอนนี้อยู่ไหนอ๋ออยู่กรมป่าไม้ก
1: ็งงเอ๊ไปทำไมครับผมแทนที่จะบอกเออไปนี้นะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยไปขายโฆษณานี้นะครับ
0: ครับ
1: หายไปไหนไม่รู้
0: อืม
1: จะไปเป็นป่าไม้เดียวกันซะแล้ว
0: อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรราชการลับหรือเปล่า
1: เออออกมาแล้วมีเซอร์ไพรส์เน
0: า
1: ะ
0: เซอร์ไพรส์นะคร
1: ับ ใช่ไหมก็ฝากด้วยนะแต่ว่าก่อนเดินนะครับขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของใครหลายคนนะครับสมาชิกกันดีนะของ FM 99ของเรานะครับกลับไปอีกครั้งนะครับกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับลาลี่มัสจันอัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีนะครับสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนในน้ำกรองแม่น้ำแม่กรองนะพี่นะ
0: ครับ
1: พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรางวัลของมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับ0925315142ครับและ0809195365หรือทางแฟนเพจ Facebook ของ FM 99นะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็นะครับการสปอนของเรานะครับชวนแฟนรายการนะครับร่วมกิจกรรมร้อยแรงแรงใต้นะพี่ปีที่4โอเคไปที่เบตงฮะ
0: อือ
1: เคยไปพี่ครั้งนึงในชีวิตเนี่ยไปกับเรานะ
0: ครับ
1: เป็นประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามได้สูตรสยามเมืองงามชายแดนพี
0: ่
1: นี่สัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสขออร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเคยกินไหมเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุกผาชมทะเลหมอกไอเยอเวงนะครับแล้วก็มีหอนาฬิกาเบตงตู้พิษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนอยู่นี้เดือนหน้าแล้วพี่ไปกับเรานะเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวนะครับกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจสอบถามได้เลยที่0925315142 5142และ080919 5365หรือทางแฟนเพจ Facebook ของ FM 99นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะพี่นะ
0: ครับ
1: กิจกรรมดีๆของเราด้วยพี
0: ่อืม
1: แล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆของเรานะครับอีก1กิจกรรมก็คือกอล์ฟพี่นะครับกอล์ฟของเรานะครับก็แรลลี่เนี่ยก็เราจะไปนะครับผม28ถึง29พฤศจิกายนนะนะครับแล้วก็อย่าลืมกอล์ฟของเราด้วยพี
0: ่ครับ
1: นะฮะกอล์ฟของเราเนี่ยในวันพฤหัสบดีนะที่29ตุลาคมนี้นะครับที่วินเทจโตสมุทรปราการนะ
0: อื
1: ้อกอล์ฟกอล์ฟการกุศลของเราอ่ะนะครับ
0: กอล์ฟผู้บริหาร
1: ผู้บริหารนะพี่นะครับก็รู้เปล่าใครจะมาตีกอล์ฟของเราด้วยพี
0: ่ไม่ทราบเลยครับคุณเจง
1: เอ้าโหนะครับนี่ไงพี่หาไงอัจฉพงษ์ศรีมาพี่
0: อ๋อนะหาง
1: จะมาตีกอล์ฟกับเราด้วยนะครับรีบสันสมัครกันเข้ามานะ
0: มาดูลูกตีไซส์ใช่ไหมตีโค้ง
1: ๆเออปัดโค้ง
0: ๆไปลงหลุม18เลย
1: มาด้วยเป็นหัวหน้าทีมด้วย
0: ครับผม
1: เออหรือจะเจอกับทีมของป่ามั้ง
0: อ๋อเหรอแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยด
1: ีฮะนะครับอ้าวก็สอบถามกันเข้ามาได้นะนะครับ
0: พี่แท่งมาตีไหมพี่แท่ง
1: พี่แท่ง
0: รู้สึกครั้งที่แล้วพี่แท่งมา
1: เดี๋ยวต้องถามพี่แท่งก่อนแต่ว่าครั้งนี้เราเปลี่ยนมาเป็นหัวหน้าทีมเป็นน้าหังอัจฉพงศ์ศรีมา
0: ครับผม
1: นะครับจะมานะเป็นหัวหน้าทีมด้วยนะจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะสีแดงจะเป็นป่าเน
0: า
1: ะ
0: เอาอยากเจอน้าหังก็ไป
1: เ
0: ริ
1: ่ม
0: ก
1: ิ
0: จกรรมในการตีกอล์ฟได้
1: วันพฤหัสบดีนี้นะที่29นะครับสิงตุลาคมนี้นะ
0: ครับ
1: ผมปลายเดือนนี้มาเจอกันนะครับที่วินเทจจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะที่0925315142หรือ080919 5365หรือทางแฟนเพจFacebook ของ99ทักกันเข้ามา
0: ครับ
1: ฝากด้วยนะครับ
0: อืม
1: อ่
0: ะคุณเจ๋งมาถึงผลการแข่งฟุตบอล
1: เป็นไงแมนยูของเราเป็นยังไง
0: อืมเดี๋ยวก่อนดีพูดถึงแมนยูอีกแล้ว
1: แมนยูเป็นยังไง10คนก็ยังชนะไม่ได้เป็นยังไง
0: อืมดูฟุตบอลในประเทศก่อนไหมเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยได้เลยเป็นยังไงพี่
0: ผลฟุตบอลในประเทศเมื่อวานนี้นะครับ BVD Cleon Six League 1เนี่ย BG ปทุมยูไนเต็ดเสมอกับอยุธยายูไนเต็ดไป 1-1 นะครับอยุธยานำก่อนจากวิลเลนโมต้านาทีที่23นะครับก่อนที่กุสตาฟสันจะตามไปเสมอให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดนาทีที่54ก็แบ่งแต้มกันไปนะครับ
1: ครับ
0: เสมอกัน 1-1 นะส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเอาชนะระยอง FC ไป3ประตูต่อ2นะครับเกมนี้โอ้โหมีดราม่าเหมือนกันนะคุณเจงนะ
1: ยังไงฮะ
0: ระยอง FC เนี่ยนำก่อนจากเจ้าฟิลิเป้นะครับนาทีที่13นะครับแต่ว่าทางด้านของเซฟานซิมเมอร์ครับมาตีเสมอนาทีที่45ครึ่งหลังนาทีที่56ครับเจ้าฟิลิเป้ยิงประตูที่2ของตัวเองให้ระยอง FC นำ 2-1 จุดเปลี่ยนมาอยู่ที่นาทีที่79ครับมันเจ๋ง
1: ยังไง
0: เจ้าฟิลิเป้คนที่ทำ2ประตูเนี่ยมาโดนเหลืองที่2เป็นใบแดง
1: ถู
0: กใช่ครับเป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามก็ทำให้ระยองเหลือ10คนช่วงท้ายเกมบุรีรัมย์บุกหนักครับมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 จากลูกโมงของสุภชัยใจเด็ดนาทีที่84นะครับแล้วก็ท้ายเกมครับนาทีที่90บวก4ครับช่วงทดเวลาการแข่งขันบุรีรัมย์มาได้ประตูชัยนะครับจากทางด้านของธนกฤตโชติเมืองปักนะครับก็ยิงไกลสุดสวยเลยนะครับบุรีรัมย์ก็เปิดบ้านเอาชนะได้3ประตูต่อ2ครับคุณเจ๋งส่วนทางด้านของอุทัยธานี FC นะครับเปิดบ้านเอาชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป 4-2 นะครับ
1: ครับ
0: BVD ซีไฟท์ลีก2ครับนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ด 1-0 นะครับบอริสเทโร FC เสมอกับนครราชสีมา FC 1-1 เมืองเลยยูไนเต็ดเสมอกับพัทยายูไนเต็ด 2-2 นะครับแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดเอาชนะเกษตรศาสตร์ FC ไป 2-0 ครับเจ๋งมาถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลครับ
1: ครับ
0: เอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดไป 2-1 แซงเอาชนะเลยนะ
1: ก็โดนก่อนเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วก็มาเร่งเครื่องนะชนะ2ประตูต่อ1ประตูชัยจากโบโดกิบาไรส์พี่
0: ใช่ครับ
1: สุดยอด
0: นาทีที่70นะครับก็ช่วยให้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเก็บ3แต้มในบ้านได้สำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: ดูรูปเกมเมื่อคืนฟังจาก FM 99เนี่ยน้องเจมใหญ
1: ่ครับ
0: นะฮะ
1: บรรยายกับ
0: พี่นุสร
1: นุสรศิลปพันธ
0: ์พี่ท็อปใช่ไหม
1: พี่ท็อปที่ก่อนเคยมาจัดรายการที่99
0: ครับผม
1: ก็อาจจะติดภารกิจติดอะไรนิดหน่อยแต่แล้วก็มาในพี่มาภาคบอลโลกตอนนี้ไง
0: ครับผม
1: ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่คัมแบ็กนะก็เกมนี้เนี่ยผมฟัง FM 99ทั้งคู่บรรยายแล้วบอกว่าลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ย เล่นได้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เก็บ3แต้มได้มายิงแซง2ประตูจากคาราฟิออรี่แล้วก็บรูโน่กิมาไลส์นะครับส่วนซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตันไป 0-2 นะครับอิปสวิชทาวน์เอาชนะฟูลแลม 2-1 เชลซีโหดเหลือเกินครับเจ๋ง
1: ยังไงฮะ
0: ถล่มเอาชนะบอร์นมัธไป5ประตูต่อ1เลย
1: โหดมากลูกทีมของชาบีอลองโซ่นะ
0: จอร์แดนแฮนเดอร์สันทำ2ประตูด้วยคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: รวมทั้งเจ้าเปโดรนะฮะคนละ2ประตูนะครับจอร์แดนแฮนเดอร์สันกับเจ้าเปโดรอีก1ลูกเนี่ยเป็นโรเจอร์นะครับก็เชลซีเก็บ3คะแนนครับถล่มบอนมัธไป 5-1 นะครับแอสตันวิลล่าเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 2-2 ส่วนคู่ดึกครับเจ๋งเราจะข้ามไปเลยไหมครับหรือว่าพูดถึง
1: ฟุตบอลเป็นงานทำไมสเปอร์เหลือ10คนนะทำไมมันยังไงทำไมยิงไม่เข้าฮะ
0: เล่นไม่ดีครับแมนยูนะฮะเปิดออทราฟอร์ดสปอร์ตแอนด์สปาครับเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์1-1ครับเจ๋งมาเจอกันในช่วงเวลาที่ต้องการแต้มมากๆอ่ะทั้ง2ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: คือใครแพ้เนี่ยงานเข้าเลยนะแต่ว่าก็ถ้อยทีถ้อยใส่กันไปนะฮะแมนยูนำก่อนจากเอ็มโบโมนะครับนาที73แต่ว่าสเปอร์ตีเสมอได้จากสลันเก้นาทีที่90นะครับ
1: ครับ
0: มาเหลือ10คนนะฮะสเปอร์แต่ว่ามาตีเสมอในช่วงนาทีจะหมดเวลาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เออมันยังไงฮะมันจริง
1: ก็มันยังไงพี
0: ่ก็เล่นไม่ดีอ่ะโดยเฉพาะในครึ่งแรกอ่ะแมนยูอ่ะโอ้ได้ครองบอลแทบไม่มีโอกาสได้ทำประตูเลยในครึ่งแรกนะครึ่งหลังก็ยกระดับเกมขึ้นมาหน่อยแล้วผมดูกับลูกชายอ่ะแล้วหลับไปเลยครับครึ่งหลังมันจริ
1: งอ้าว
0: คือดูแล้วง่วงนอนมากอ่ะดูแล้วแบบว่าหลับสบายจริงยิ่งกว่ายาไอนอนหลับอีกฮะดูแมนยูเตะแต่ผมแฟนแมนยูนะออกตัวก่อนนะเดี๋ยวแฟนแมนยู
1: ผมว่าบอกแล้วต่อไปกุนซือแหละเป็นกุนซือชั่วคราวรักษาการก่อน
0: ไมเคิลคาริก
1: ถ้ากุนซือถาวรเป็นไง
0: เรียบร้อย
1: เหมือนโอเล่คุณอาโซชาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: เออแต่ว่าสเปอร์เองก็ต้องการแต้มนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผลงานในฤดูกาลนี้ก็อาจจะยังไม่ดีมากนะครับสเปอร์เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่18ครับจริง
1: ๆ
0: แต่ไป6นัดมีอยู่3แต้มเท่านั้นเองยังไม่ชนะเลยครับสเปอร์เนี่ย
1: ครับ
0: เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3นะครับก็มีอยู่3คะแนนอยู่อันดับ18ครับสเปอร์ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับคุณเจ๋งอยู่อันดับที่12แล้ว
1: ครับ
0: ผมภูมิใจในตัวพวกคุณมากๆฮะ
1: อ้าวเราไปลุยกันร้อยเอ็ดได้ชุดลุยกัน
0: ครับ
1: อันนั้นพี่โตโน่เอ๊ะสาวพี่เขา
0: 6นัดมี6แต้มครับเจ๋ง
1: ครับ
0: 6แต้มมันสำคัญมากๆครับพวกคุณทำได้ดีมากครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
1: เยี่ยมเลย
0: ชนะ1เสมอ3แพ้ไป2ครับ
1: ครับ
0: ผ่านไป6เกมอยู่อันดับที่12กลางตารางครับเจ๋ง
1: อ
0: ่ะก็สู้กันต่อในเกมต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: จากนั้นก็คือผลพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนการโชว์ซีเรียของอิตาลีครับเจโนัวชนะฟิออเรนติน่า 2-1 ครับอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า 3-0 นาโปลีชนะฟอซิโนเน่ 3-0 นะครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับโอ้โหกำลังเข้มข้นเลยจริง
1: ครับ
0: มายแพ้กับไบเออร์ลูกูเซนไป3ประตูต่อ4นะครับฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมบูร์ก2ประตูต่อ3อัลส์บวกเสมอกับไบเยอร์มิวนิก 2-2 ครับเจ๋งได้ดูไหมฮะเกมนี้อัลส์บวกเนี่ยมาได้ประตูแรกเนี่ยยังไม่ถึงนาทีเลย
1: คร
0: ับเจ๋ง
1: ครับ
0: นะฮะก็
1: เป็นจังหวะที่นอยเออร์เนี่ยจะจิ้มให้ออกมาข้างนอกไงจะจิ้มต่อยเพื่อนปรากฏว่าจ่ายไปติดฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เรียบร้อยเลยพี
0: ่
1: นะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับง่ายๆเลยพี่ลุ้นเป็นไอ้โรบินเนี่ยเฟนฮาวเวอร์ฮะ
0: ครับ
1: 7วิมั้ย6วิ7วิ
0: ใช่ไม่ถึงนะ
1: 6ถึง7วิเอง
0: แป๊บเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: แป๊บเดียวแต่ว่าดีมาเยอะที่ตีเสมอได้พี่
0: นะครับบายเยอร์มิวนิกก็มาได้เซบารี่กับทางด้านของนาธิเยบราวน์นะครับก็ทำคนละ1ประตูตีเสมอแบ่งแต้มอัลส์บวกได้สำเร็จนะฮะส่วนพอดบอนแพ้สตุตการ์ดไป 0-2 ครับอูนิโอนเบอร์ลินเฉือนเอาชนะเอลส์แบก1ประตูต่อ0ครับเจ๋ง
1: ครับ
0: เกมนี้ลูกโซ่นิโคลัสมิเคลเซน
1: ได้ลงไหม
0: นักเตะทีมชาติไทยลงสนามมานาทีที่70คุณเจ๋ง
1: ครับ
0: นะฮะลงมาเป็นสำรองมาแทนกุนเทอร์แล้วก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะแต่ว่าทีมมาเสียประตูนาทีที่81นะฮะสำหรับเอเวอร์สแบกก็บุกมาแพ้อูดิโอนเบอร์ลินที่ต้องการชัยชนะมากๆเพราะว่าเป็นชัยชนะเกมแรกของฤดูกาลนี้เลย
1: ครับ
0: อูดิโอนเบอร์ลินนะครับก็ทำให้มี4แต้มนะฮะจาก5นัดก็ยังอยู่อันดับ17ของตารางคะแนนรองบวยเหมือนเดิมสำหรับโอเดออนเบอร์ลินนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนแอเบลไลซิกถล่มเอาชนะไอทรักแฟรงเฟิร์ตไปครึ่งโหลครับเจ๋ง6ประตูต่อ0นะครับ ลาลิก้าสเปนรายโยบาเยกาโนเสมอกับอาร์ติกวิบาว0-0อาราเบสแพ้แอตมาดริด1-2ครับบาร์เซโลนาครับเอาชนะเกตาเฟ่3-0นะครับแล้วก็เรอัลมาดริดเฉือนเอาชนะเบียร์เรอัลไป1-0นะครับ
1: ครับ
0: หลีกเอียงฝรั่งเศสอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับลิวเอาชนะเลอาฟ1-0ไปแอชเชเอาชนะเลมอง3-1ครับโมนาโกเสมอกับตูลูส2-2ลอรียองเฉือนเอาชนะปารีสเอฟเซ1-0นะครับแล้วก็แบรดถล่มเอาชนะอองเช่ไป5-1ครับผม
1: ครับผม
0: น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอล
1: เมื่อวานนี้บาเยอร์ในของเราเนี่ยเกือบไปเหมือนกันนะพี่นะ
0: ครับ
1: ครับเกือบไปเหมือนกันบาเยอร์ของเราเห็นว่าเฮเดริคมีปัญหาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างเห็นว่าช่วงหนึ่งต้องดูการด้วยเนาะ
0: ใช่ครับก็ยังรั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนสำหรับบาเยอร์มิวนิกนะมี11แต้มจาก5นัดตามหลังบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่นำจ่าฝูงอยู่2คะแนนครับเจ
1: ๋ครับ
0: นะฮะดอร์ทมุนด์เนี่ยมี13แต้มนะครับอันดับ3เป็นฝ่ายบวกอันดับ4บาเยอร์เลเวอร์คูเซ่นและอันดับ5ไลป์ซิกนะครับส่วนเอลส์แบกนะครับพวกเขาตกไปอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนหลังจากที่บุกไปแพ้อูริโอนเบอร์ลิน0-1นะครับ
1: ครับผม
0: จะแต้มเท่าเดิมสำหรับเอเวอร์สแบกนะครับ
1: โอ้โหก็แต่ว่าไอ้เกินเทอร์ในแบ็กไซด์ที่เขาลงสนามนี่ก็ใช้ได้อยู่นะ
0: เล่นดี
1: เล่นดีก็ต้องให้เขาอ่ะ
0: เติมเกมบุกมันมากแต่ว่าก็อาจจะมีแผ่วปลายนิดๆหมายถึงว่าช่วงนาที70ขึ้นไปเนี่ยจะเหมือนแรงหมดอ่ะก็ต้องใช้นิโคลัสมิเกลสันนักเตะทีมชาติไทยของเรากลับมารับใช้ทีมชาติในช่วงฟีฟ่าอาเซียนคัพไง
1: โดนใบเหลืองไงโดนใบแดงใช่ไหม
0: ใช่ในนัดชิงชนะเลิศโดนเหลือง2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปที่นัดชิงกับอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: แล้วเราแพ้จุดโทษอินโดนีเซียเนาะก็ได้รองแชมป์มาสำหรับฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับ
1: ครับผม
0: คุณเจ๋งประมาณนี้สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับบางเจ๋งครับปลุกใจลิเวอร์พูลแบบพี่โตโน่หน่อยครับคุณจะต้องปลุกใจไหมในการเจอกับแมนซิตี้คืนนี
1: ้ตบทำไมไม่เจ็บอ้าว
0: ปลุกใจดีฮะหมายถึงว่าต้องฮึกเหิม
1: โคตรภูมิใจพวกเองเลยป่ะไปลุยกันหมอขออะไรนะหมอขอดินแดงเราจะไปลุยกันไอ้นี่น้องๆที่กอดคออมยิ้มอยู่เอ้ยมันเลยจะจบเนาะโตโน่เนาะครับแล้วทำไมต้องหันหน้ามาที่กล้องด้วยอ่ะ
0: ครับผมก็มันเป็นอินเนอร์ไง
1: อ๋ออินเนอร์นะ
0: ใช่เป็นความรู้สึกที่ต้องการที่จะบิ้วแล้วก็กระตุ้นลูกที
1: ม
0: นะฮะพี่โตโน่นี่ถือว่าเป็นต้นแบบเลยนะ
1: ใช่ต้นแบบของพี่แจ๊ดเนี
0: ่ยแล้วก็พี่คริสเตียโนโรนัลด์เขาก็เอาไปคบเวอร์เหมือนกันนะ
1: เ
0: หรอผมเห็นไม่รู้เป็น AI น่าจะเป็น AI แหละ
1: แล้วก็มีเมสซี่ที่มากอดเมสซี่อันนี้ AI อันนี้ AI ฮะเมสซี่อยู่ด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: โรนัลด์ปลุกใจไง
0: เดี๋ยวว่ากันในช่วงท้ายนะคุณเจ๋งนะเบรกท้ายเนี่ยต้องพรีวิวเลยสำหรับคู่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับคุณอามซ่าทักเข้ามาเป็นข้อความแรกนะครับตั้งแต่เวลา 7:04 นบอกวัวไม่ขยับครับลุงเบ่งลุงตุ๋ยจากคุณอามซ่านักเตะเปอร์ซิปบันดุงคนไหนชอบนอนกรนครับตอบว่ามาร์คครอกนะฮะจากคุณอามซ่านะฮะครอกฟรีเหรอฮะครอกฟี่อย่างเงี้ยเหรออ
1: ๋อครอกฟี่ไง
0: นอนกรนนะ
1: ครับ
0: ฮานะครับคุณอามซ่านะแต่เช้าเลยนะขอเรื่องเตี๋ยวเป็ดที่พี่ตุ๋ยพูดถึงคุณทรงศักดิ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหน่อยครับ
1: ครับ
0: เฉพาะเรื่องเตี๋ยวเป็ดเรื่องเดียวเนี่ยเล่นไปครึ่งชั่วโมงต่อให้ไปขออนุญาตเรียกพี่ตุ๋ยว่าตุ๋ยเตี๋ยวเป็ดนะครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะครับก็ที่คุณเลี้ยงเตี๋ยวเป็ดผมไงจำได้ไหม
1: อ๋อคุณยังไม่เลี้ยงคืนผมเลยอ่ะ
0: ใช่ก็ตอนแรกเนี่ยไปกินเตี๋ยวเป็ดแล้วผมไม่มีสตังค
1: ์
0: เป
1: ็
0: นเงินสด
1: ไม่คือต้องบอกก่อนว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ผมชอบไปกินเนี่ยอยู่ตรงแถวดินแดงเนี่ย
0: บวชแม่พระบวชแม่พระ
1: บวชแม่พระฟาติมาเนี่ยนะครับก็เขาจะจ่ายเงินสด
0: ถูกต้องครับ
1: เวลาผมไปกินก็ต้องเขาเรียกต้องมีต้องเกินเงินสดอ่ะ
0: ใช่
1: ไ
0: ม่รับโอนอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รับโอนอ่ะ
0: ครับ
1: เวลาผมไปกินมาครั้งไม่ได้กดตังค์มาผมต้องวนรถก่อนนะพี่ไปที่จอดมาครั้งขับรถสวนเลนไปนะพี
0: ่ครับ
1: ขับรถเองเขาเรียกว่าสวนทางวันเวย
0: ์อ่
1: ะสวนทางเขาก็ด่าพ่อล้อแม่ผมอยู่นะฮะต้องไปกดตังค์ก่อนอ่ะ
0: ใช่
1: ระบาดแล้วคนนี้ก็บอกว่าพี่ตุ๋ยว่าผมไม่ได้เอาพี่ไม่ได้เอาตังค์มาเขาเลยไม่เป็น
0: ไรผมไม่มีเงินสดพี่เจ๋งก็จะเลี้ยง
1: ผมเลี้ยง
0: แล้วผมกินสองชามเลยคุณมองหน้าผมอ่ะ
1: แล้วคุณก็กินชามเดียว
0: ก็มันอร่อยไงคุณเจ๋งพอกินแล้วมันก็อยากกินอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บ่นกินสองชามเลยอ่ะกินสองชามเลยแล้วคุณจ่ายตังค์ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้ว
1: ตังค์ไม่ได้มา
0: คือผมว่าไม่คุณตังค์ไม่พอแล้วคุณก็ออกไปกดตังค์เสร็จแล้วก็มาจ่ายครับแล้วพอขึ้นรถมาคุณบอกให้ผมเลี้ยงกาแฟคืนเนี่ยคุณจำได้ไหม
1: อ๋อคือแทนที่จะข้ามวันไปเนาะ
0: ใช่
1: ยังไม่ข้ามวันเลย
0: ผมเนี่ยบอกพี่โจอี้เลยนะผมต้องการที่จะดื่มด่ำกับความ

0: ู้สึกที่คุณเจ๋งเนี่ยเลี้ยงอาหารผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยอ่ะผมภูมิใจมากแล้วผมแบบกำลังจะซาบซึ้งอยู่ดีๆอ่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นมาบนรถจะให้เลี้ยงกาแฟคืนกาแฟที่ร้านข้างทางก็ไม่เอานะจะเอาที่ร้านที่แบบว่ามีสตาร์บัคหรือไม่ก็อเมซอนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีราคาหน่อยอ่ะผมคิดว่าเอ้ยนี่ยกล้อได้ไหมไม่เอาพี่โอเลี้ยงยกล้อไม่เอาพี่กินบ่อยแล้วตั้งแต่เด็ก
0: ผมยังนิ่งอยู่ตอนนี้ผมนิ่งอยู่เพราะผมต้องการซาบซึ้งกับความรู้สึกนี้ไปอีกสัก 2-3 เดือน
1: อ้าว
0: ได้ไหมแล้วเดี๋ยวมีโอกาสผมเลี้ยงคืนคุณแน่คุณเจ๋ง
1: ปีหน้าเนี่ยนะ
0: ก็ปีหน้าเรารอไหวไหม
1: อ
0: ้
1: าว
0: ตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์คุณเจ๋งเอาจริงผมไม่เคยพกเงินสดนานแล้วนะคุณเจ๋งไม่ใช่ว่าไม่อยากพกหรือว่าอะไรนะไม่มีครับนะฮะไม่มีนะฮะในบัญชีก็ไม่ค่อยมี
1: ครับ
0: ก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่ามันต้องใช้จับจ่ายใช้สอยในเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยคุณเจ๋งจะมาให้เลี้ยงคืนคุณเจ๋งเนี่ยต้องขอเวลาอีกสักหน่อยนะ
1: ครับ
0: ขอผมเก็บตังค์อีกนิดเดียวนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้นะกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะครับอย่าไปเรียกตุ๋ยเตี๋ยวเป็ดเลยเรียกตุ๋ยลากไม้เหมือนเดิมดีแล้วล่ะ
1: อ๋อเหรอตุ๋ยลากไม้นะ
0: คุณเจ๋งตั้งให้นะครับ
1: มาก็ปลุกใจในปลุกไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ลิเวอร์พูลของเราเนี่ยจะลงสนามนะพี่วันนี้สี่ทุ่มครึ่งเนาะ
0: ใช่
1: นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้นะฮะตามได้แมนซิตี้ไม่รู้เป็นไงบ้างเนาะหลังจากที่โดนตัดสินว่าผิดจริงในคดีการเงินต่างๆนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่เยอะเท่าไหร่พี่ร้อยกว่าคดีอ่ะพี
0: ่โอ้โห
1: 114กระทงอ่ะ
0: ลำบากเลยแหละ
1: ไม่รู้นักเตะสภาพจิตใจเป็นไงบ้างเนาะ
0: ก็คุณจะพูดให้ท้อจะไม่ให้แมนซิตี้ท้อแล้วก็ยอม
1: บิวก่อน
0: ยอมไม่กับลิเวอร์พูลคืนนี้นะ
1: มาเยือนแอนฟิลด์ด้วย
0: คุณจะเอา3แต้มเลยเหร
1: ออ
0: ืม
1: ครับ
0: อ่ะในข้อความทาง Facebook นะครับคุณน้องทีแฟมิลี่บอกว่าสวัสดีมีความสุขครับผมพี่ดีเจสุดหล่อทั้ง2ท่านครับอุ๊ยนะฮะแสดงว่าสายตาดีมากกล้องดีนะครับ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเดชบี้เก้าอี้เย็นขึ้นบ้างไหมครับหลังจากแบ่งแต้มนะครับ
1: ก็เห็นแกเนี่ยพอทีมพิเศษได้แกเอาลูกบอลมาจะกัดลูกบอลอยู่แล้วพี่จะกินลูกบอลอยู่แล้วแกสะใจกันเออหมับเข้าไปจะกินลูกบอลอยู่แล้วฮะแดชบี้โค้ชของสเปอร์ไง
0: แสดงว่าเครียดนะ
1: เครียดอะเดี๋ยว
0: กับผลงานของทีมแต่ว่าโอเคแหละบุกมาแบ่งแต้มกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ก็ถือว่าน่าจะต่อเวลาชีวิตไปอีกสักสองสามแมตช์เนาะ
1: ใช
0: ่คุณวัชรศักดิ์บอกว่ากินฟรีมีเกียรติแบบพี่หลี่หมิงไหมครับนะฮะ
1: อ๋อสมัยก่อนที่ไปทำข่าวไงไปทำข่าวจำได้ว่าไปทำข่าวซีเกมบ้างที่ที่สิงคโปร์ปี2015พี
0: ่ครับ
1: นะครับแกมานอนกับผมไงนอนด้วยกันเนี่ยแกก็มานอนแบบนอนฟรีอ
0: ่
1: ะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่ก็ต้องเลี้ยงผมนะเลี้ยงข้าวเลี้ยงผมนะ
0: ครับ
1: ผมก็พาไปกินร้านหรูๆเลยพี่สั่งโน่นสั่งนี่ไงครับปรากฏว่าร้อยกว่าเหรียญมั้งพี
0: ่ครับ
1: ประมาณ500-600เกือบพันนะพี่แกตกใจเลยเฮ้ยกินอะไรนักหนาวะเนี่ยผมเอาไอ้คุ้มฮะ
0: ก็โอกาสมาแล้วนะ
1: โอกาสแล้วผมสั่งปลาสั่งนู่นสั่งนี่เยอะเลยอ่ะ
0: แ
1: ล้วมีคุณภาพคนด้วยพี่ตอนดึกไงแกเฮ้ยเป็นพันเลยเหรออืมสักหน่อยนะครับ
0: แล้วสุดท้ายก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: กินฟรีมีเกียรตินะ
1: ครับ
0: ก็คุณอารมณ์เดียวกับคล้ายๆผมแหละพอมีคนเลี้ยงแล้วมันอร่อยแล้วมันยังไม่อิ่มก็ต้องสั่งเพิ่มแหละพอๆกันนะ
1: สวัสดีครับพี่ตุ๋ยพี่บางนัดก่อนแพ้10คนนัดนี้เสมอ10คนมันยังไงจะคุณบอยไก่เค็มแมนยูของเรานัดก่อนฟีฟ่าเดย์ใช่ไหมพี่ฟีฟ่าเดย์นัดก่อนแมนยูก่อนฟีฟ่าเดย์เจอใครอ่ะ
0: ต้องเช็คดูอีกทีนะฮะ
1: นัดก่อน10คนแพ้เลยใช่ไหมเออมันยังไงอ่ะแมนยูของเราพี่แมนยูของเรา
0: ครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแล้วกัน
1: นัดก่อนเจอแมนซิตี้ไง
0: แมนซิตี้เจอไบรตันก่อนดิ
1: อ๋อเจอจอยก่อนเหรอเจอก่อนเหรอ
0: เจอฟูลแลมเสมอ1-1อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ที่เจอแมนซิตี้ก็ฟีโฟเดนโดนใบแดงตั้งแต่นาที23ไงแต่ว่าซิตี้มาได้ประตูชัยพี่
0: ใช่แมนซิตี้แมนซิตี้เนี่ยแพ้ไป0-1
1: ครับ
0: แล้วก็มาเจอไบรตันแพ้ไป2-3แล้วมาเจอฟูลแลมเสมอ1-1เจอสเปอร์เสมอ1-1
1: ผมบอกแล้วคาลิกอ่ะอย่าให้สัญญาถาวรเลยส
0: ั
1: ญญาชั่วคราวแหละจะได้ทำพอถาวรเป็นไง
0: เรียบร้อย
1: ไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นไง
0: ใช่
1: โดนเลย
0: เหมือนเรื่อยๆมาเรียงเหมือนกันนะ
1: อืม
0: อ่ะก็อดทนกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
1: บอกว่าขอเสียงพี่โย่งหลังจากราชบุรีชนะ 6-0 ครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งโอ้ขอบใจมาก คุณโค้ช

0: ภูมิใจมวยเลยเออนะนะ
1: พี่ยงเจอพี่ยงที่ตอนมาจัดรายการน่ะบอกโอ้เจ๋งเองเป็นคนตลกมากเลยนะเจ๋งเจอเอ็นหน้าก็หัวเราะพี่ยงบอกเห็นคุณเจ๋งนี่หัวเราะแล้วยังไม่ทันพูดอะไร
0: โอ้ทำไมจำสมผมนี่เจ๋งก็ดมใครใครเป็นคนบอกดมสมผมก็
1: เห็นทรงผมคุณเจ๋งหัวเราะอยู่นั่นแหละโค้ชโยงอ
0: ่
1: ะ
0: เออแต่โค้ชโยงเนี่ยเออน่ารักดี
1: ครับ
0: นะครับแกจัดรายการอะไรน่ารายการ
1: ยางบันโยง
0: ยางบันโยงไงกับพิมพ์ชนเรียแหละ
1: ครับ
0: ก็โหประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยหน้าแดงแล้วพี
1: ่มาถึงจัดไฟ
0: ไฟมันแรงไง
1: แรงเกิน
0: ไฟมันแรงไฟมันแรง
1: ใช่
0: นะครับมอสโซลินก็วันก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้พี่บันกล้า
1: ครับ
0: พี่บันกล้านายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์สมัยวัยรุ่นนะพี
1: ่
0: สมัยวัยรุ่นกับธงอ่ะ
1: ครับ
0: เที่ยวในก่อนเที่ยวไงพี่ไปร้านคาราโอเกะไง
1: ใช่
0: ร้านคาราโอเกะอะไรแถวนั้นแถวนี้พี่นะครับก็ว่าพี่ไปดูนะมอสโซลินชวนไงนะครับไปแป๊บเดียวพี่เออไปเดี๋ยวก็จะมีพอเข้าไปก็จะมีน้องอะไรมานั่งใช่ไหมพี่นะครับพี่สงสารน้องเรียกมานั่งก่อนพี่หนึ่งชั่วโมงพี
1: ่ครับ
0: ปรากฏว่ายันบากเลยพี่ มอสโซลเดตกับพี่บันกล้าแล้วบ้านไปบ้านแตกสลักขาดเลย
1: โอ้แล้วไม่เสียสตังค์เยอะเหรอคุณเจ๋ง
0: น่าจะใช่น่าจะเหมือนเราเลยพี่
1: อ้าวเหมือนเราในหมายความว่าไงฮะ
0: เหมือนเนี้ยพวกเราที่ผมชวนพี่ไปเราไปผ่อนคลายไปทำข่าวเสร็จแล้วพี
1: ่
0: ไปพัทลุงกันพี
1: ่เป็นประสบการณ์ที่แบบจำไปนานเลยนะคุณเจ๋งนะ
0: ใช่
1: ไปนู่นเลยไปยันลูกบวชแหละผมว่าเพราะว่าโอ้โหครั้งนั้นเนี่ยโดนไปเท่าไหร่14,000มั้ง
0: ครับหมดเลยอ่ะ
1: บี้เลี้ยงมีอยู่ 6,000 เองฮะเรียบร้อย
0: ไอ้เราก็ไปนั่งกินข้าวไปนั่งคุยสบายนึกว่าน้องจะมานั่งแบบเสิร์ฟให้ธรรมดาเนาะ
1: นี่แหละคนเราเนี่ย
0: ครับ
1: ผู้ชายจะมี
0: หมดอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: จุดอ่อนตรงนี้ครับเจ๋ง
0: ใช่
1: เรื่องของความสงสารความเห็นใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ยอมทุกสิ่งอย่างอ่ะ
0: เออ
1: เพื่อให้ได้มา
0: พอเขามาอ้อนอะไรจะมาขี่จะมาสิงร่างอะไรอยู่แล้วครับใจอ่อนตลอดเลย
1: ผมมีคลิปหลักฐานด้วยนะ
0: เออเหรอ
1: ยังเก็บไว้อยู่นะฮะ
0: ครับ
1: ก็ครั้งเดียวเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปอีก
0: เลิกเลยพอละ
1: กี่ปีแล้ว
0: ชีวิตพอแล้วเลิกแล้วครับหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเลิกแบบนี้นะ
1: กลัวไปเลยอ่ะคุณเจ๋งนี่แบบว่าเห็นเลย
0: ไม่ไปกินข้าวร้านสมตำข้างทางดีกว่า
1: ครับ
0: ต่อไปไม่ไปแล้ว
1: เห็นป้ายขึ้นคาราโอเกะนี่เดินหนี
0: เออไม่เอาก็เออเจ๋งไปไหมไม่เอาพอละ
1: เออ
0: หรือว่ามีประสบการณ์แล้ว
1: ครับผม
0: นักตราเอออ่ะนะฮะโอ้ส่งข้อความทักทายกันมาเยอะนะพี่
1: เยอะเลยทาง Facebook เพียบเลย
0: ก็สวัสดีเข้ามานะบอกว่า10คนไม่มีมยุราชนะสเปอร์เลยครับพี
1: ่ไม่มีอะไรฮะ
0: มยุราไง
1: มยุราคือ
0: ปัญญาพี
1: ่อ๋อมยุราปัญญานะฮะ
0: ของนักพอยต์เขาบอกว่าสวัสดีครับประมาณนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อนกันเขาไม่ทิ้งกันครับวันนี้ลิเวอร์พูลจะกดให้ใส่ไม่ยับเลยคืออะไรฮะอืมทักทายกันละมานะครับมีบอกว่าใส่เสื้อฮาวายวันนี้มีไปต่อหรือเปล่าเขาบอกมาจากคุณจักรวาลพี่วันนี้ไปต่ออยากจะใส่เฉยวันนี้ฮะ
1: อืมเอาดีเอาความจริงครับจริง
0: รายงานข่าวด่วนนะครับวิทยาชัยเชียงเซาทำประตูทั้งวันตอนเที่ยงก็ยังยิงครับพี
1: ่ยิงอะไร
0: ยิงอะไรครับผม
1: ทำประตูทั้งวันเลยอ
0: ๋อเหรอ
1: ครับ
0: เมื่อวานเห็นข่าวว่าบาเยนโดนยิงในเวลา 6-7 วิของเกมใช่ฮะครับ7วิอ่ะนายก็แจกส้มประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายก็ตามที่เสมอได้
0: ใช่ใช่
1: แบ่งแต้มกันไปนะครับคู่นี้
0: อยากให้โค้ชโย่งเชิญคุณเจ๋งไปย่างมาโอ้ยาเลยฮะเพราะว่าไปเนี่ยเดี๋ยวหน้าแดงฮะเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องฮะ
1: คุณโดนแน
0: ่ก็ยังไม่พูดไม่รู้เรื่องอยู
1: ่โดนพี่โย่งรับน้องแน่ๆคุณเจ๋งถ้าคุณไปย่างมันเอ้ยลองไปสักครั้งนึงก็ได้นะ
0: แต่ว่าเวลาเขาเลยเขาจะมีจิบอะไรมีด้ามอะไรไม่รู้เขาเนาะ
1: มี
0: หน้าแดงตลอดเลยอ่ะ
1: ก็คุณภาพคนนั่นแหละ
0: คุณภาพคนนะ
1: ใช่ครับ
0: ยิ้มหวานตลอดเลยหวานตาหวาน
1: มันจะมีอรรถรสในการคุยไงคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: บางทีคนเราเนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรเข้าสู่ร่างกายก็จะเหนียมๆไอ้ยังไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอนิดนึงเนี่ยมาแล้วพังครูมาแล้ว
0: เออความในใจเน
1: า
0: ะ
1: เหตุการณ์อะไรมามีความในใจอะไรก็จะเปิดมาหมดแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: เออครับ
0: ครับปืนต่อ 2-1 เกือบไปครับพี่
1: อืม
0: ลิเวอร์พูลยังไงเดี๋ยวว่ากันเนาะในช่วงท้ายนะครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: คุณณัชชุดาส่งข้อความมาว่าโอฮาโยโกไซมาซึนะฮะมอร์นิ่งทอล์กทอล์กไข่เจียวผัดวุ้นเส้นโกปีกาแฟดำไม่เผื่อของขึ้นราคานะฮะอันนี้คือทักทายมาเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยน่าจะกำลังทานข้าวอยู่หรือเปล่าครับ
0: ตอนนี้ช่วงเช้าไงช่วงเช้าที่ญี่ปุ่นก็ห่างจากเรา2ชั่วโมงพี
1: ่แต่ญี่ปุ่น
0: ก็เท่าไหร่ตอนนี้ก็เกือบ10 โมงแล้ว
1: แต่ญี่ปุ่นไม่น่าจะมีไข่เจียวผัดวุ้นเส้นโกปีกาแฟดำนะฮะคุณเจง
0: ไม่น่า

0: ห็นนะครับคุณเจ๋งโอ้โหก็ให้คุณเจ๋งเขาไปเฉิดฉายคนเดียวดีกว่าในเรื่องของสีผมทรงผมอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ผมเนี่ยเมื่อวานโกรกสีดำคุณเจ๋งยังโกรกเขาเรียกอะไรนะสระผมอะสระผมด้วยยาเหมือนยาย้อมสีดำ
1: ยาย้อม
0: แต่ว่ามันยังไม่ทั่ว
1: ครับ
0: นะฮะยังดูมีขาวๆอยู่
1: ก็เอ้ยพออายุมากขึ้นเนี่ยพี่มันก็เริ่มมาเนาะ
0: ใช่
1: ของพี่ยังมีอยู่ใช่ไหมพี่โอ้ยของพี่ไม่ค่อยงอหนิใช่ไหม
0: มีคุณเจ๋งไม่งอกได้ไงข้างในเนี่ยสีขาวเยอะเยอะเลย
1: งอกข้างใน
0: ใช่มันข้างในไงมัน
1: ปิดไว้อยู่ใช่ไหม
0: ปิดไว้อยู่แต่ว่าพอเปิดมานี่ก็จะเห็นแต่ว่า
1: เ
0: มื่อวานย้อมอยู่นะฮะ
1: ของผมไม่ทาผมเลย
0: ของคุณโกรกมาสีโน้นสีนี้ตลอดเลยผมดูไม่ออกเพราะว่าไม่มีสีขาวแซมเลยอ่ะ
1: เพราะว่าแต่ว่าไอ้มันจะมีเฉพาะข้างหน้านะพี
0: ่
1: แต่ข้างหลังข้างบนเริ่มไปเป็นไงนะไปเยอะเป็นไงนะพี่หายไปเยอะแล้ว
0: เป็นไข่ดาวอยู่บนนี้แหละฮะ
1: ก็ไปฉีดสเปรย์แล้วเนี่ยแต่จะไปปลูกผมหน่อยพี่
0: อย่าไปฉีดเยอะคุณเจ๋งเดี๋ยวผมยาวมาแล้วดูไม่หล่อเหมือนเดิมนะ
1: จะไปปลูกผมหน่อยวันก่อนเนี่ยมีเซลล์ก็ถามว่าเฮ้ยสนใจไหมเป็นนายแบบเอาเนี่ยผมเอานะผมบอกเอานะ
0: คือฟรีด้วย
1: ฟรีเอานะ
0: เ
1: ขาบอกได้แบบโฆษณาเอาไหมเขาบอกเฮ้ยเอานะแล้วถามราคาหน่อยแพงไหม
0: มันไม่เจ็บเหรอคุณเจ๋งเวลาไปปลูกเนี่ยเขาเหมือนกับเขาต้องเจาะหลังศีรษะนะ
1: เอาเหรอ
0: กูไม่กลัวแล้วก็เหมือนปลูกข้าวอย่างเงี้ยก็ต้องปักดำลงไปในนาเขาก็พอเขาปักไปที่ศีรษะกูแล้วมันก็จะ
1: แล้วมันชี้อ๋อแล้วมันชี้เหรอ
0: ไม่หรอกแต่ว่าเขาคงมีวิธีการแหละคุณเจ๋งคุณหมอเอาละวนมาเรื่องศีรษะคุณเจ๋งอีกแล้วคุณเบียร์กันเนอร์สวัสดีวันอาทิตย์แมนยูของเราก้าวทีละแต้มครับอ้าวนะฮะปีกไม้สาย2ทีเด็ด99เรนโบว์สะพานควายพี่ตุ๋ยพี่เจ๋งเคยไปร้านไหนบ้างครับนะฮะไม่เคยไปเลยครับคุณเบเกนเนอร์นะครับเอาจริงผมเคยไปแถวสะพานควายนะแต่ว่าจำชื่อร้านไม่ได้ละตอนนั้นวัยรุ่นพี่ๆก็พาไปคุณเจ๋งนะฮะไปถึงไปนั่งอู้ตกใจเลยอ่ะ
1: ครับ
0: โหมีการแสดงที่แบบตื่นตาตื่นใจมากฮะก็ซึมๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหตาโพรงเลยฮะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเลย
1: แต่ว่าน
0: านมากแล้วนานมากแล
1: ้
0: วอ
1: ันนี้เหตุการณ์ก่อนโอ้มันน่าจะเกิน5ปีพี่เนาะเก
0: ิน
1: ไหม
0: ถ้าไปแถวสะพานควายเนี่ยมี20ปีขึ้นนะคุณเจ๋ง
1: อ๋อสะพานควายเนี่ยมันโอ้มันไปนานแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพัทลุงที่เราไป
0: พัทลุง
1: ไปเราไปงานที่เป็นงานเยาวชนแห่งชาติมั้ย
0: ใช่
1: ซึ่งตอนนั้นเหมือนอ่ะก็ไปผมก็ไปด้วยอ่ะขับรถไปเนาะ
0: ครับ
1: โอ้
0: ประมาณ 4-5 ปีแล้ว
1: น่าจะ 4-5 ปีอ่ะ
0: ใช่
1: ก
0: ็หลังจากนั้นก็คุณเจ๋งไม่เคยเข้าคาราโอเกะอีกเลยนะครับ
1: พอแล้วฮะหลาบเนี่ยหลาบจำเนี่ยครับ
0: เออคุณปาวริสบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอโอ๊ตพยองเดชเลยครับพี่นะครับ
1: เมื่อวานนี้เขาไม่รับงานพี่เขาไปดูคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: อืมคุณนัชชุดาบอกว่าเฮียเจ๋งไม่หล่อแล้วยังงกคนอะไรอ้าวทำไมคุณปวริ
1: ศไม่ทำอะไรให้ทำอะไรให้เลยผมไปยังไงฮะ
0: เออแล้วทำไม
1: ผมไปบีบแต่อยู่หน้า
0: แสดงว่าคุณไม่เคย
1: หรือยังไงฮะ
0: ไปเลี้ยงข้าวคุณปวริศเลยหรือเปล่าอ๋อ
1: ทำไมอย่างนั้นเขาเนาะโอเคโอเค
0: ใช่
1: ครับ
0: ซนอยู่ LAFC ครับนะฮะจากคุณนันทพงษ์แจ้งมานะครับ
1: มา
0: ถึงซนมิน
1: ซนมิน
0: ครับ
1: อยู่ LAFC ไง
0: ที่สหรัฐอเมริกาเนาะ
1: ครับ
0: คุณเจนเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงดีกว่า
1: พักกันก่อนเดี๋ยวให้รามครับพักกันหน่อยแป๊บนึง
0: ห้าสิบครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend ครับ
1: ครับ
2: Morning Talk Weekend

0: ไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: เทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24

0: นับสนุนโดย
1: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: มาแล้ว 7:52 นาทีครับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend นะครับ
3: โอ้คุณดามซ่าเนี่ยส่งทักทายกันมาในช่วงเช้าหิวข้าวเลยนะพี
2: ่ครับผม
3: ฟังอยู่แก่งกับจารย์เพชรบุรีสิใช่ไหมมาเที่ยว2วัน1คืนนะครับก็มีข้าวผัดอเมริกันไข่ดาวปาตังโกซีเรียลซีเรียลนะพี่ก็เรียกอะไรซีเรียลใช่ไหม
2: ใช่ไหมที่ใส่ในนมอ่ะ
3: ซีเรียลใช่ไหมพี่ครีมอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ครับผม
3: ใส่ผักเลยแล้วก็น้ำเต้าหู้ยั่วๆครับผมเคยไปนะแก่งอาจารย์พี
2: ่
3: อุทยานชาติแก่งอาจารย์ก็ไปเที่ยวไปเลยด้วยนะ
2: ครับ
3: จำได้ว่าเขามีที่พักแล้วก็มีไป
2: มันอุทยานเน
3: า
2: ะอ
3: ุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ย
2: ครับผม
3: ฟังไปกินไปเช้าๆเพลินๆจะคุณอามซ่านะครับโอ้ความซ่าเนี่ยมีความสุขเลยพี่เนาะ
2: ครับ
3: เป็นผู้ชายที่น่ารักมาก
2: ก็
3: สาวน่าจะเยอะนะพี
2: ่ชีวิตนี้ดี
3: สาวหรือผู้ชายพี่
2: อ้าวคุณเจ๋งคุณเจ๋งนี่
3: เพื่อนผู้ชายเยอะ
2: ตลอดเลย
3: ครับ
2: คุณเจ๋งพูดถึงความเคลื่อนไหวของนักกีฬาพาราทีมชาติไทยนิดนึง
3: เป็นไงเห็นว่าเดินทางมาแล้วเนี่ยพี
2: ่ก็เนี่ยส่วนใหญ่คณะใหญ่เลยเนี่ยจะเดินทางวันนี้นะฮะวันที่11เดือนตุลาคมเนี่ยเพื่อไปลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคุณจิงนะก็จะแข่งขันในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี
3: ้ครับ
2: นะครับก็หลายๆชนิดกีฬาก็เป็นความหวังที่จะคว้าเหรียญทองนะครับทางด้านของเทเบิลเทนนิสนะฮะก็มีน้องรุ่งรุ่งโรจน์ไทยนิยมนะฮะ
3: ปีกปองใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็มีเจ้าเซ้งพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาเสรีนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราของทีมชาติไทยเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าตนจะแข่งขันใน3ประเภทเลยคุณเจ๋งทั้งชายเดี่ยวชายคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับแล้วก็ดูเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เขาเกิดความประทับใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ดีในการแข่งครั้งนี้คุณเจ๋งก็คือน้องนอร์ตันน้องนอร์ตัน
3: มีผลงานดีชนะอันดับ1ของโลกไง
2: ใช่
3: และอันดับ1ของโลกนะพี่นะ
2: ใช่
3: ไปได้แชมป์เอเชียนเกมด้วยอ่ะ
2: ครับผม
3: ครับผม
2: น้องนอร์ตันทิตพัฒน์ปรีชาญาณนะฮะเป็นดาวรุ่งอายุ16ปีเท่านั้นเอง
3: ครับ
2: เอาชนะหลินซื่อตงนะครับมืออดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนนะครับแล้วก็ถือว่าทำให้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมในครั้งนี้ด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันน้องคุณหญิงเนาะนั้งมีหลายมีวีแชร์เลสซิ่ง
3: เดี๋ยวจะแข่งจะเป็นวันที่18นะพี่
2: ใช่ครับ
3: เริ่ม18ดีนะ
2: 18ถึง24คุณเจ๋ง
3: ครับ
2: ตุลาคมนี้แล้วนะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งอะเนาะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปนอกจากเทเบิลเทนนิสแล้วก็ยังมีวีแชร์เรสซิ่งมีนักฟุตบอลคนตาบอดฟันดาบนะครับฟันดาบก็มีพี่แววสายสุรินทร์นะ
3: โอ้นี่นึกว่าดีกรีเหรียญพาราลิมปิกกันนะเหรียญทองพาราลิมปิกเลย
2: ใช่ครับ
3: ครับ
2: แล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญในเอเชียนพาราเกมในครั้งนี้ด้วยเจ้าตัวเนี่ยลงแข่งขัน9อีเวนต์เลยจริง
3: ครับ
2: แล้วก็ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่3เหรียญทองนะฮะก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์นักกีฬาพาราของไทยกันด้วยนะครับ
3: ครับ
2: อื
3: มเนี่ยเหรียญซื้อตรงเลยพี่ที่แพ้เจ้านอร์ตันนะพี
2: ่ครับผม
3: เขาไม่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมที่ผ่านมานะประเภทบุคคลชายอ่ะ
2: ครับ
3: ชายเดียวอ่ะแพ้น
2: อ
3: ร์ตันแต่ว่าเขาไปถึงรอบชิงได้นะพี
2: ่ครับ
3: นึกจะแพ้ไปเป็นทีมใช่ไหม
2: อืมใช่
3: ที่นอร์ตันแพ้เราอ่ะ
2: ครับผม
3: ครับผม
2: อืมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งวงการเทเบิลเทนนิสของไทยนะครับ
3: ครับ
2: นะครับอ่ะก็ยังดูข้อความอีกนิดนึงก่อนที่จะปิดเบรกนี้เคารพธงชาติกันนะครับคุณอัมซ่าส่งมาสองข้อความพี่เก่งอ่านแล้วเนาะเพราะว่าคุณอัมซ่าส่งภาพไอ้ข้าวที่ทานอยู่อ่ะมาในเมสเซจผมด้วยครับเจ๋ง
3: ก็อัมซ่าโอ้อัมซ่าไปเที่ยวนี่ก็สุขแล้วอัมซ่าเนาะ
2: มี
3: ทำงานไปด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยนะพี
2: ่ข้าวผัดไข่ดาวอะไรพวกนี้เนาะไส้กรอกแฮม
3: ครับ
2: นมถั่วเหลืองปลาท่องโก
3: อัมซ่าเนี่ยโอ้ถ้าอยู่กับเอ็มนะโอ้น่าจะสนุกนะพี่เนาะ
2: ลอง
3: คุยเก่งไงสองคนนี้คุยเก่งว่า
2: ลองนัดเจอสักรอบไหม
3: ครับ

0: จะได้ดูบันเทิง
1: เออจะได้บันเทิงเนาะเพราะดูแล้วสองคนน่าจะเป็นคนที่ชอบคุยชอบแบบมีเรื่องมาคุยตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: ใช่
1: คุยดีคุยดีเนาะ
0: น่าจะสอดรับกับเอ็ม
1: ใช่ใช่
0: รัฐพลได้ดีนะคร
1: ับ แต่ว่ากลัวว่าคุยไปคุยมาแล้วทะเลาะกันนะพี
0: ่ความคิดไม่ตรงกันแหละ
1: ไม่ตรงกันไง
0: ครับ
1: ครับ
0: คาริกไม่น่าไหวครับปอดแหกเหลือเกินน่าจะถอดน่าจะถูกไล่ออกเร็วๆนี้ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้น่าจะเป็นความคิดเห็นของแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะดูแล้วมันดูอึดอัดอะเกมเมื่อวานนี
1: ้มันเสียคึกสมกักกันนะพี่น้อง
0: โดยเฉพาะในครึ่งแรกอะโอ้ไม่มีโอกาสเข้าไปทำประตูเลยน้อยมากนะครับ
1: ครับ
0: ครึ่งหลังยกระดับขึ้นมาได้หน่อยแต่ว่าก็สุดท้ายก็ทำได้แค่เสมอนะครับ
1: บอกว่าไม่ไหวเลยไหมนะแต่คาริกยังไงพี่หลังๆโอ้โหมันหลุดไปเยอะนะ
0: ใช
1: ่เออมันยังไงพี
0: ่ก็อย่างที่เห็นแหละฮะก
1: ็
0: ตามสภาพผมว่านะถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ไปอีกสัก 3-4 แมตช์ผมว่าน่าจะพิจารณา
1: แล้วรู้ป่าวเมื่อวานนี้มีแฟนบอลโห่ด้วยนะพี่เนาะ
0: ใช่
1: คาริกยังยอมรับว่าเมื่อวานนี้เขารู้สึกผิดหวังนะเพราะว่าเป็นเกมที่บอกว่ามีทั้งดีทั้งแย่เนาะเจองานยากในช่วงครึ่งแรกต้นเกมเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเนาะ
0: ครับ
1: นะครับฟอร์มการเล่นยังไม่เขาที่เขาทางจังหวะเล็กๆน้อยๆนะครับเสียบอลในจังหวะที่ไม่ควรเสีย
0: ครับ
1: จ่ายบอลไปแม่นพี่คนดันคู่แข่งช้าไปนิดไปมีพื้นที่ว่างไง
0: ครับ
1: พาตัวเองในจุดที่ดีมากแสดงถึงสปิริตและคุมบอลจนขึ้นนำ1-0แล้วผิดหวังนะที่เราไม่สามารถกลับมาคว้าชนะได้พี่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็มีแฟนบอลโห่ใส่ด้วยในช่วงพักครึ่งและหลังจบเกมพี
0: ่ช่วงพักครึ่งอ่ะผู้ตัดสินเป่านกหวีดจบครึ่งแรกอ่ะเจ๋ง
1: ครับ
0: จังหวะที่นักเตะเดินเข้าไปในอุโมงค์ผมมีเสียงโห่ผมยังถามลูกชายเลยอิทำไมโห่เสียงโห่โห่ใครลูกชายบอกน่าจะโห่นักเตะโห่โค้ชแหละป้าเพราะว่าเล่นไม่ดีเลยครึ่งแรก
1: ครับ
0: ไม่ค่อยได้เห็นนะแฟนแมนยู
1: มันโห
0: ่โห่แบบโห่ทีมของตัวเองเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นเมื่อคืนเหมือนกันนะฮะก็เอาน่าจะแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเนาะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้ว
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเว้ย นี่บอกว่าไปเป็นเรื่องที่ไม่น่าลื่นลมมากนะเพราะเจ็บปวดมากที่เจอแบบนี้นะเพราะเขารักสโมสรแห่งนี้
0: ใช่
1: แต่ก็เข้าใจถึงความผิดหวังความจริงก็คือความจริงเอานะครับเป็นอาจารย์ปีชาครูปีชาซะแล้วนะไมเคิลคาริกนะความจริงก็คือความจริงนะฮะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเราก็ต้องกลับมาคว้าชนะให้ได้อีกครั้งนึงเขาบอกมานะ
0: อ่ะคุณเจ๋งเดี๋ยวเราพักกันเคารพตรงชาติแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
1: ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ฟรีดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร

0: ไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
3: ้ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อล์ฟกอล์ฟ
4: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
6: 8นาฬิกา2นาทีครับกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับคุณเจ๋ง
7: ครับผมช่วง2ของเรานะบอกว่าอาร์มซ่าเนี่ยจะมีความสุขคนนี้ถ้าไปอยู่กับเบียร์กันเถอะพี่โอ้อย่าเลยครับเบียร์กันเถอะเขาสายดาร์กพี่
6: ใช่
7: เขาสายดาร์กแล้วก็สาย18บวกอ่ะ
6: โดนคุณเบียร์กันเนอร์แน่ๆล่ะอาร์มซ่าเนี่ย
7: คือถ้าอาร์มซ่าไปอยู่กับเบียร์กันเนอร์นะครับผมรับรองอาร์มซ่ามานี
6: ่ผมให้เวลาสัปดาห์นึงอ่ะ
7: ครับ
6: เรียบร้อย
7: อาร์มซ่าร้องไห้เลยอ่ะเจอเบียร์กันเนอร์โอ้ไม่ไหวผู้ชายคนนี้นะครับเป็นผู้ชายที่
6: โหดนะโหด
7: กระโดดต่อยเต่าอ่ะ
6: โหดกระโดดต่อยเต่าเลยนะฮะ
7: ครับ
6: แต่ว่าแกเป็นเขาเรียกไงเป็นแฟนคลับของ FM 99ในหลายๆรายการนะพี่หนึ่งนะส่งข้อความเข้ามาแบบว่าก็เป็นเรื่องดีนะผมว่า
7: ใช่ๆ
6: แต่ว่าบางข้อความ
7: แกรู้ข้อมูลดีแกมีข่าวอะไรแกจะบอกทักมาพี่มันข่าวเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: ใช่ๆ
7: แกจะรู้เรื่องชาวบ้านชาวช่องเยอะมาก
6: แต่บางข้อความอาจจะอ่านออกอากาศไม่ได้แล้วก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคุณเบเกนเนอร์นะ
7: เป็นผู้ชายที่พออนาคตเนี่ยแกน่าจะเป็นแบบเป็นเจ้าคนในคนนะพี่นะ
6: เ
7: พราะว่าแกขโมยเงินขายของจากที่ของร้านอาหารของคุณแม่มาแล้วพี่ตอนนี้แกทำเป็นละแกบอกแกขโมย
6: หมายถึงว่าขโมยเป็นแล้วอ่ะ
7: ขโมยได้ละ
6: เมื่อก่อนทำไม่ได้นะ
7: แกขโมยเงินจากร้านอาหารของคุณแม่ได้ละ
6: โอ้ยไม่ดีนะฮะ
7: แ
6: บบน
7: ี
6: ้อย่าทำครับคุณเบเกนเนอร์นะจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคุณเจ๋งให้ข้อมูลเท็จหรือเปล่าคุณเบเกนเนอร
7: ์แม่ขายของมาขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม
6: ทำไมไม่รวยสักที
7: ก็ไปส่งข้าวมาแม่ว่าเก็บราคานี้มานะ
6: ครับ
7: นะครับ50บาทใช่ไหมล่ะแกไปเก็บมา100นึงให้แม่อีก50แล้วก็ว่า
6: อีก50เก็บไว้เองอ่ะ
7: 50เก็บไว้เองอ่ะเป็นไงคนแบบนี้แหละครับผมอนาคตเนี่ย
6: เป็นผู้บริหารแน่นอน
7: ผู้บริหารแน่นอน
6: ครับ
7: ผมเป็นคนที่ตั้งใจเรียนได้มั้ยนะครับทำงานแบบโอ้โหหาบางคนหางานไม่ได้นะ
6: อันนี้เล่นการเมืองได้นะจริงๆนะ
7: เล่นการเมือง
6: ถือว่ามีคุณสมบัตินะฮะ
7: ยังไงอะ
6: รวยไม่ไหวแล้วนะฮะคุณเจ๋งดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ดีกว่า
7: พอดีกว่าเอ๊ะไม่เอาใช
6: ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับผมดูของไทยรัฐข่าวเช้าวันนี้ครับ
7: อ
6: นุทินโวมั่นใจผ่านโหวตเกมศึกซักฟอกเชื่อรัฐมนตรีทุกคนอภิปรายได้ลิซ่าลุยแสกหน้าสีน้ำเงินหากตีรวนยิ่งอวสานเร็วขึ้นนะครับก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไงคุณเจ๋งทั้งหมดเนี่ย18รัฐมนตรีเลยนะฮะที่จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเมืองเนาะ
7: ใช่
6: ทางฝ่ายค้านก็ยื่นอภิปรายนะครับแต่ว่าท่านอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าสบายๆนะฮะผ่านโหวตแน่นอนนะฮะเพราะว่ากล้าทำนะฮะไม่ร่วมกับฝ่ายค้านครับมันเจ๋งเขาบอกว่าเอ๊แล้วจะรอยกมือให้รัฐบาลหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าคือนักข่าวถามว่าไอ้พรรคกล้าทำไม่ร่วมยื่นอภิปรายเนี่ย มีโอกาสที่จะยกมือสนับสนุนรัฐบาลไหม
7: ครับ
6: ท่านนายกบอกว่าสาธุแล้วก็ถามอีกรอบนึงมีโอกาสที่พรรคกล้าทำจะยกมือสนับสนุนรัฐบาลไห
7: ม
6: ท่านนายกบอกว่าสาธุนะฮะ
7: อ้าว
6: เรียบร้อยนะฮะบ้านสร้างยังอ่วม8ริ้วไม่แพ้กันชัดชาตินำเคลียร์ขยะนายกลงใต้วางแผนเตรียมรับมือฝนถล่มนะครับ
7: ครับ
6: บ้านสร้างนี่ที่ปราจีนบุรีไงคุณเจ๋ง
7: อ๋อที่มีประเด็นดราม่านึงในอำเภอใช่ไหม
6: ใช่ที่ย้ายในอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีพูดตำหนิค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเหมือนกัน
7: เหรอ
6: นะฮะก็ย้ายด่วนเลยแหละแต่พอท่านนายกรัฐมนตรีพูดเป็นข่าวปุ๊บโอ้โหมีการแชร์ในโลกโซเชียลว่าท่านนายอำเภอออกลงพื้นที
7: ่แจกช่วยตลอดใช่ไหม
6: แจกของทุกวันเลยโน่นนี่นั่นและอีกวันหนึ่งทางอ

0: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ออกมาบอกว่าท่านนายอำเภอเนี่ยทำแต่คอนเทนต
1: ์
0: ออกไปแจกของไม่ได้อยู่ประสานงานในพื้นที่เหมือนกับว่าไม่อยู่บริหารในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าจะต้องย้ายและสุดท้ายก็ย้ายไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะท่านนายอำเภอรู้สึกจะย้ายไปอยู่ลพบุรีมั้งนะฮะแล้วก็ด้านการแก้ไขปัญหาก็เดินหน้าต่อสำหรับปราจีนบุรีแต่ว่าก็ยังท่วมหนักอยู่นะสำหรับบ้านสร้างนะครับ
1: ครับ
0: ล่าแก๊งมังกรบุกปล้น37ล้านนักธุรกิจตุรกีประสานตำรวจสากลออกหมายแดงล่ามีคนใกล้ชิดเอี่ยวนะครับเปิดนอมินีเฟส8ค้น17จุดจับ11คนซื้อบ้านหรูฟอกเงินอายัด 6,000 ล้านบาทพันแก๊งสแกมเมอร์ครับเจ๋ง
1: เห็นว่าเป็นอยู่บ้านหลวงพี
0: ่ครับ
1: เป็นคนจีนจีนเทาจีนเทา
0: ก็รั้วติดกับผมเนี่ย
1: เหรอ
0: มีคนจีนอยู่ด้วยคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: คุณแม่ชอบมาคุยกับผมอ่ะคุณแม่ของเจ้าของบ้านอ่ะ
1: เออเหรอ
0: แต่แกคุยไม่รู้เรื่อง
1: อ๋อคุณภาษาจีนใช่ไหม
0: คุยเรื่องแมวเพราะแมวแกเนี่ยอุ้ยแกเลี้ยงข้างนอกไง
1: ครับ
0: ประมาณ10ตัว
1: เออเออ
0: แต่ผมว่าแมวผมเนี่ยอยู่ในบ้านผมเลี้ยงในบ้านไม่ได้ให้ออกนอกบ้านแมวแกก็ไปทั่วเลย
1: ครับ
0: ไปทุกบ้านเลยแล้วแกก็เดินตามหาแมวครับตอนเย็นๆแกจะเดินตามหาแมวแกแล้วก็เข้ามาในบ้านผมอ่ะแกจะขออนุญาตเข้าไปตามหาแมวตามรอบบ้านผมอ่ะผมก็อนุญาตให้แกเดินเข้ามาแกก็เดินวนแล้วแกก็บอกว่าเป็นภาษาจีน
1: อ
0: ่ะแกพูดภาษาไทยไม่ได้ไงแต
1: ่
0: ผมตีความได้ว่าหาบ่เจอบ่อยู่บ่ฮู้มันอยู่ที่ไหน
1: เออนั่นแหละมันต้องคนอีสานเป็นคนอีสานแล้วก็คนเหนือเหรอพี่
0: ผมแปลได
1: ้อ๋อเหรอ
0: ใช
1: ่สปักมาอุ้ยไม่รู้ใครไปไหนนี
0: ่เออ
1: ครับแมวใครไปไหนนี่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แมวเสียแมวเสียก็ว่ากันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แมวหายนะครับ
1: แมวหาย
0: อ่ะใช่สั่งเด้ง5เสือโรงพักสังเวยมท.2จับผับมั่วสุมถนนข้าวสารนะครับ
1: ครับ
0: มีภาพด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านพลพีสุวรรณชวีนะฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์ประเดชศึกจับกุมสารบันเทิงโอเคบาร์ย่านถนนข้าวสารกทมครับเปิดสารบริการไม่มีใบอนุญาตขายสุราเกินเวลาปล่อยเยาวชนให้ใช้บริการและมั่วสุมยาเสพติดนะครับ
1: ครับ
0: ก็จับกันไม่หมดแล้วฮะจับแล้วก็ปล่อย
1: เห็นว่าภรรยา
0: เรียนก็กลับมาเปิด
1: ภรรยาของผับอะไรที่อยู่ถนนข้าวสารอะไรเนี่ยพี
0: ่ครับ
1: รายงานข่าวแจ้งว่าเป็นเนี่ยกับของสารวัตรอะไรสักอย่างเป็นเมียสารวัตรอะไรสักอย่างนี่แหละพ
0: ี่อ๋อ
1: ครับ
0: นะฮะมันก็เกี่ยวดองหนองยุ่งกันอยู่ด้วยนะถ้าใช้คำของพี่สมชายสายลมเนี่ย
1: อะไรครับ
0: มันเกี่ยวดองหนองยุ่งกันไงนะฮะทั้งข้าราชการทั้งนักธุรกิจนะฮะมีการแบบว่าต่างตอบแทนซึ่งกันและกันพอปิดไปสักสัปดาห์หนึ่งของจริง
1: ครับ
0: ผ่านไปอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเปิดอีก
1: แล้วเยาวชนพี่โอ้โหมีผมดูข่าวนะว่ามีขอมอมเยาวชนเยอะมากพี
0: ่ครับ
1: พวกอะไรนะรูปโป่งอารมณ์ดีอะไรอะไรนะ
0: เข
1: าอะไรเขาอะ
0: โป่งแก๊สอะไรพวกนี้นะ
1: แก๊สอารมณ์ดีแล้วเขาอะเยอะอะพี
0: ่เดี๋ยวนี้
1: แล้วเยาวชนนะโหเยาวชน
0: รูปแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะคุณจิงนะเราก็ตามไม่ทันเหมือนกันบางท
1: ีสมัยก่อนพี่เลิกยังไงพี่เพิ่งเลิกได้ยังไงพี่เลิก
0: พี่ไม่เคยยุ่ง
1: ไม่เคยยุ่งนะ
0: ไม่เคยยุ่งเลย
1: ไม่แตะเลยนะ
0: ไม่แตะเลยไม่แตะเลย
1: เอาเหรอ
0: บุหรี่เนี่ยเคยอยู่ช่วงหนึ่งคุณจิงแต่ว่าก็เลิกละพอแต่งงานแล้วคนที่เรารักเขาได้กลิ่นแล้วเขาเหม็นไงอ๋อใช่คุณจะโยงไปเรื่องพี่นุ้ยเชิญยิ้มอีกแล้วแหละ
1: ใช่ไหม
0: ตอนนี้ยังตอนนี้
1: สุดคุณบอกว่าคุณจีบภรรยาใหม่ๆเนี่ย
0: ครับ
1: จีบแฟนใหม่ๆเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่แฟนกันเขามองคุณโอ้ยผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่สุบรีเท่มากเลย
0: ใช่
1: ใช่ไหมคุณเป็นผู้ชายที่สุบรีเท่มากเลยคุณรู้ไหมคุณรู้ตัวไหมใช่ไหม
0: สมัยก่อนนี่ต่อกันเลยมวนต่อมวน
1: เหมือนคุณอยู่หน้าอยู่หน้าที่พักใช่ไหมพี
0: ่ครับ
1: อยู่ข้าถนนได้คุณสูบเนี่ยโอ้โหคุณเท่ผู้หญิงแฟนคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่สุบรีเท่มากเลยแต่พอแต่งงานกันมาอุ้ยไปใกล้เม้น
0: เรียบร้อยตอนนี้ก็เลิกไปแล้วเลิกไปประมาณ
1: เลิกกับภรรยาแล้วเหรอ
0: เลิกบุหรี่
1: อ๋อเลิกบุหรี่นะ
0: ใช่เลิกไปโอ้โหจะ20ปีแล้วจริง
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่แตะเลยนะครับสุราเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยประมาณสักเข้าปีที่3จะเข้าปีที่4ละ
1: ดีละ
0: หยุดไปเลย
1: เออ
0: นะฮะพอหยุดไปแล้วมันก็ไม่ได้นึกอยากไงค
1: ุณเออผมก็เหมือนกันคืออาจจะมีบ้านพี่นะ
0: อืม
1: แต่หลังๆก็เปรี้ยปากละ
0: คุณต้องควบคุมตัวเองด้วยนะเวลาคุณม
1: ีภาษาพอดี
0: แอลกอฮอล์อยู่ในร่างกาย
1: ผมมานี่มาก็หลายเดือนแล้วพี่นะ
0: ครับ
1: สักพักละ
0: อืม
1: เออว่าจะไปเปรี้ยปากแล้วตอนนี
0: ้ก็นั่นแหละพอ

0: มีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายคุณก็จะพร้อมจ่ายไงคุณก็พร้อมเปย์เงินทองก็ไม่เหลือแล้วครับ
1: ไม่น่ามีเงินไม่มีเงินเก็บไม่ค่อยมี
0: พอคนมาอ้อนคุณหน่อยมาคุณก็เป็นคนขี้สงสารคนด้วย
1: ครับ
0: เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยพอเดินเข้ามากันเนี่ยประมาณ 6-7 คนแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคุณบอกสงสารน้องเขาแล้วคุณก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ
0: เป็นคนใจอ่อนแหละเน
1: าะหน้าหนึ่งนะครับของเดลเนลพี่ปอพอนะครับปอพอปอพอแปลว่าอะไรปอพอแปลว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพี
0: ่ครับผม
1: หรือว่าปอพออมสินโอนแล้วเยียวยาน้ำท่วมนายกย้ำห้ามประมาทสั่งเพราะว่าพร้อมเผชิญอุทกภัยปชปอัดล่าช้าแนะ4มาตรการครับอันนี้คือน้ำท่วมเน
0: า
1: ะ
0: โดยเฉพาะภาคใต
1: ้ภาคใต้
0: ท่านนายกเน้นย้ำเลยเพราะว่าฝนตกหนักนะครับ
1: บอกว่าปัดแตกแยกพอทอนุทินย้ำศึกซักฟอกไม่มีดีลลับกล้าทำไอ้ไล่ขุดต่อไอเดียครับโอ้โหบันนะเรื่องของการเมืองพี
0: ่ครับผม
1: รบเรื่องของซักฟอกมีวันไหนพี
0: ่ก็อภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ควันและก็เวลาอีกครั้งเลยกันคุณเจงไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ยื่นไปแล้วนะฮะยื่นอภิปราย18รัฐมนตรีนะครับ
1: บอกว่าไม่มีดีลลับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกับพรรคกาลาธรรมใช่ไหมพี่ส่วนคุณไอ้คุณสสไอ้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไล่ขุดต่อไอเดียไอเดียก็คือภรรยาของที่มีสามีเป็นคนจีนใช่ไหมพี่
0: ใช่ท่านสสชัยภูม
1: ิที่เขาทำธุรกิจถูกกฎหมายที่กึลาเซาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ทำเว็บไงแต่ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยเข้าไม่ได้แล้วนะ
1: ครับ
0: เขาบล็อกแล้ว
1: ก
0: ็คือน่าจะเรื่องมีคนรู้มากขึ้นแหละ
1: ครับ
0: ก็เลยบล็อกไว้ก่อน
1: เหรอ
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำถูกใช่ถูกกฎหมายนะ
0: ก็เห็นเขาบอกว่าถูกกฎหมายแต่ถ้ามาเปิดที่เมืองไทยแล้วให้คนไทยเล่นเนี่ยก็ผิดกฎหมายเมืองไทย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: สามารถเอาผิดได้แต่ว่าทีนี้มันต้องย้อนไง
1: ครับ
0: ก่อนที่จะบล็อกให้คนไทยเล่นเนี่ยต้องไปดูข้อมูลสถิติว่าคนไทยเข้าไปเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วมันมีผลเสียมาถึงเมืองไทยไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: มัน
0: มีหลักฐานมีข้อมูลหมดแหละคุณเจงเนาะแต่ว่าเขาก็คงมีวิธีการแหละ
1: ครับ
0: ไม่งั้นไม่รวยไม่ไหวขนาดนี้นะครับในมุมเรานะ
1: นี่มทส.นะครับบุกลุยจับผับเถื่อนถนนข้าวสารวัยรุ่นมั่วยาแฉจ่ายสวยอื้อนะครับก็นอหนึ่งเด้ง5เสือชนะสงครามเห็นว่าใจส่วนในหลักแสนเนี่ยพี
0: ่ครับ
1: หลักแสนอ่ะ
0: อืม
1: โหโอ้โหจังเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อืมทลายเครือข่ายนอมินีจีนบิ๊กรานหัวหอกขน17จุดในกทมหมู่บ้านหรู4แห่งครับ
0: ครับ
1: โอ้บ้านหลังใหญ่เบ้อเร่อเลยอ่ะ
0: อืม
1: เออรวยจังเลยอ่ะ
0: โอ้ยคนจีนเดี๋ยวนี้ไปซื้อบ้านหรูๆบ้านโหราคาหลัก10ล้าน20ล้านนี่เป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะคุณเจ๋ง
1: เอาเหรอ
0: ใช่แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ว่าเขาซื้อได้ยังไงคุณเจ๋ง
1: นอมินีพ
0: ี่มีนอมินี
1: มีตัวแทนที่เป็นคนไทยไงเพราะเขาซื้อบ้านไม่ได้นะ
0: มีภรรยาเป็นคนไทยมีอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เยอะนี่ห้อยขวางเขาเยอะพี่จะเป็นหนึ่งมณฑลของประเทศจีนละ
0: ครับผม
1: และแต่ละคนโอ้โหเดินมณฑลนะพี่นะ
0: ฮะ
1: เดินถูบข้างดุสิตบุรีพี
0: ่ครับ
1: ส่งเอมาเลยอ่ะ
0: คุณไม่โบกอ่ะ
1: โบกอะไรเราหลายครั้งแล้วเนี่ย
0: โบกรถโบกรถโบกรถบอกพี่ผมไปก่อนนะถ้าพี่สูบแบบนี้เดี๋ยวเป็นมะเร็งไงนะฮะ
1: เดี๋ยวเจอเดี๋ยวมีคดีคดีนั้นพี่คดีฆ่าได้มีนะ
0: ฆ่าคนตายเหรอฮะ
1: ฆ่าโดยติดฆ่าโดยสารติดฆ่าแท็กซี
0: ่คือเนี่ยคุณก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะคนจีนถึงเกลื่อนห้วยขวางอยู่ตอนนี้นะครับคุณไม่แข็งไงคุณเจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: เออ
0: คุณต้องแข็งหน่อยอ่ะคุณเจ๋งอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล18คนเนี่ยเขายื่นไปยื่นยติไปเมื่อวันที่8แล้วก็วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: โดยแกนนำพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับก็ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแต่ว่ากำหนดวันอภิปรายเนี่ยยังไม่ได้เคาะอย่างเป็นทางการครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ประธานสภาเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบยติแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ครับคุณเจ๋งแล้วก็มี18รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกเนี่ยหนึ่งในนั้นมีท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: นายกโดนด้วยเหรอ
0: โดนนี่ครับ
1: อ้าว
0: เป้าหมายหลักเลยครับคุณเจ๋ง นะฮะรวยไม่ไหวแล้ว
1: รวยไม่ไหวแล้ว
0: ครับผม
1: ท่านนายกที่ไปช่วยน้ำท่วมใช่ไหม
0: ใช่
1: อ๋อแล้วก็ประชาชนก็เอ๊ท่านนายกมาแล้ว
0: สรรเสริญกันนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะแถวแฟลตคลองจันทร์
1: ไง
0: พอผ่านไปสักพักหนึ่งมีข่าวแฟลตคลองจันทร์ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: ไม่ครบ7วันครับท่วม
1: ไม่น่าเลย
0: สักพักหนึ่งอีกวันหนึ่งท่านมนตรีช่วยต้องออกมาบอกเข้าอยู่เข้าเงื่อนไขอยู่
1: เข้าเหรอ
0: โอ้เรียบร้อย
1: ไม่งั้นโดนอีก
0: ก็สนุกดีเหมือนกันนะ
1: ก็สนุกที่บ้านเราได้พี่เนาะ
0: ครับผม
1: บ้านเรามันดีเหมือนกันนะพี
0: ่
1: บ้านเราเป็นไงพี่พอสโกเป็นไง
0: ฮะ
1: ก็มีนิดนึงมีนิดนึง
0: พอสงบก็ต้องมีหน่อย
1: แต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์นอกประเทศอาญานะเรารวมพลังกลับมารักกันนะ
0: พร้อมใจกันสู้
1: พร้อมใจกันว่าส่วนหน้าหนึ่งของกีฬาเลยพี
0: ่ครับ
1: บิวหวังวัดแข่งระดับโลกลุ้นแข่งไดมอนด์ลีกกลางโปรแกรมลุยกันยาว
0: ๆบิวพลิพลบุญสอน
1: ใช่จะบิวพลิพลบุญสอนไง
0: ก็เพิ่งไปรับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
1: มีรางวัลพิเศษด้วยใช่ไหมที่สามารถอะไรนะ
0: ทำลายสถิติ
1: ทำลายสถิติได้อีก800,000นะพี่
0: 100กับ200ทำลายทั้ง2รายการเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ก็รับเงินพิเศษอีก800,000บาท
1: สุดยอด
0: รวมๆแล้วคนเดียวเนี่ยน่าจะประมาณ6ล้านกว่าบาทนะคุณเจ
1: ครับ
0: สำหรับเจ้าบิวพลิพลเหมือนถูกหวยรางวัลที่1เลยนะคุณเจนะก็คือได้2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินเนาะ
1: ครับ
0: ในเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาแล้วก็รัฐบาลก็จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็รวมๆแล้วเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย236,600,000 บาทจริง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เยอะอยู่นะ
0: ก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าก็ต้องตอบแทนให้กับนักกีฬาที่ทุ่มเทฝึกซ้อมไปแข่งขันแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ
1: ครับ ชาวเกาหลีใต้มองชนะเอเชียนเกมแค่งั้นงั้นนะพี่เอาเขามีผลการวิจัยนะพี่นะนะครับที่บอกว่าเหตุที่ชาวเกาหลีใต้จำนวนมากเรียกร้องให้ยกเลิกการยกเว้นเกณฑ์อาหาร
0: ครับ
1: สำหรับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมไม่ใช่แค่เพราะไม่พอใจที่นักเตะสวมขาวฉลองกันเกินไปนะครับที่ไม่ได้เกณฑ์อาหารเพราะรู้สึกว่าเอเชียนเกมเป็นแค่ทัวร์นาเมนต์ระดับรองพี่อ๋อไม่ได้ยิ่งใหญ่ไง
0: ระดับรองเลยก็รองจากโอลิมปิกนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็คือเอเชียนเกมมันระดับภูมิภาคเอเชียไงส่วนโอลิมปิกก็ทั้งโลก
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ก็ไม่รองนะแล้วแต่มุมมองแหละนะคุณเจ๋งเนาะแต่ว่าเอาจริงในเรื่องของการเกณฑ์ทหารของเกาหลีใต้เนี่ยบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดของเขาแล้วแต่ว่าถามว่านักกีฬาที่แสดงความดีใจมันก็เป็นมุมมองเป็นอารมณ์ในช่วงนั้นไหนคุณเจ๋งเพราะว่าทีมได้แชมป์ไง
1: ครับ
0: ฟุตบอลชายของเกาหลีใต้เอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการเกณฑ์ทหารอาจจะถูกยกเว้นหรือว่าอาจจะเกณฑ์ไม่ต้องครบกำหนด2ปี1ปีอะไรอย่างเงี้ยคุณเจ๋งอาจจะเข้าแค่3เดือน5เดือนอะไรพวกนี้เพราะมันกระทบต่อเรื่องอาชีพของพวกเขาไง
1: ใช
0: ่คือไปค้าแข่งอยู่ต่างประเทศต้องมารับใช้ชาติ2ปีเงี้ยหายไป2ปีแล้วคุณไม่ได้ซ้อมบอลเลยอย่างเงี้ย
1: ถูก
0: มีผลต่ออาชีพต่อรายได้ของพวกเขาด้วยนะครับ
1: ซื้อแชร์แมสตี้จ่ายจัดเต็มเลี้ยงดูนักการเมืองอังกฤษโอ้โหเอ๊ซิตี้ที่โดนนี่ไงคดีพี
0: ่ครับ
1: ก็เลี้ยงดูเสือ
0: 100กว่าเลยอ่ะ
1: การเมืองอังกฤษนะพี
0: ่ครับผม
1: มีบอกว่าสุริยันเล็กพ่ายแต้มรุสตัมพี
0: ่
1: อันนี้เป็นเนี่ยมวยป่ะพี
0: ่มวยวันไหม
1: มวยวันไหม
0: สุริยันเล็กผมจำชื่อได้คนที่ออกไปวิ่งออกกำลังกายไงสุริยันเล็กกำลังจะขึ้นชกไปออกกำลังกายแล้วโดนรถชนไงคุณเจง
1: เอาเหรอ
0: ใช่ฮะก็ถึงบอกว่าคนออกกำลังกายกับคนเมาเนี่ยคนดื่มสุราเนี่ยใครตายก่อน
1: ก็ต้องคนดื่มดิพี
0: ่คนดื่มไม่คนออกกำลังกายเนี่ยครับเพราะว่าคนเมาจะขับรถไปชนแบบนี้คือเนี่ยเห็นภาพชัดแล้วชนกระเด็นไปไกลมากเลยนะ
1: โอ้โห
0: แต่เจ้าตัวแข็งแรงมากเป็นนักมวยที่แบบว่าตันๆ
1: อ
0: ะแล้วโอ้โหเดินบุกเข้าใส่ต่อยแบบต่อยซ้ายต่อยขวาเลยอ๋อ
1: เหรอ
0: ตัวแบบ
1: แข็งแรงแข็งแรงใส่หน้าไหมแข็งแรงใส่หน้าไหมแข็งแรงแบบนี้ฮะ
0: ไม่เหมือน
1: เอาที่โดนต่อยหน้าแล้วไม่เป็นอะไรไงก็เหมือนพี่จตุรงค์มกจกไงพี
0: ่ครับ
1: พี่แสบใช่ไห
0: ม
1: ที่เวลาโดนต่อยหน้านี่หันมาเนี่ยต่อยปุ๊บหันกลับมายิ้มต่อยปุ๊บหันแล้วต่อยโดนต่อยมาได้สิบบัตรตอนเอว
0: เลือดออกแล้ว
1: ตอนนั้นจังหนา
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วผมก็คุยกับพี่โจอี้ไง ปิดเพลงก่อนเข้ารายการเนี่ย
1: ครับ
0: เพลงประกอบภาพยนตร์แสบสนิทสิทธิ์สายหน้าเลย
1: แสบสนิทสิทธิ์สายหน้า
0: พี่โจอี้เขาก็เล่าประวัติของภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าใครกำกับใครแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของท่าประจำตัวของเจ้าหยูบัลลังก์ทับทิมแดง
1: ครับ
0: นักกีฬา

0: เทควันโดทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมล่าสุดเนี่ยแกมีท่าประจำตัวเป็นท่าแสบสนิทสิทธิ์สายหน้า
1: ท่ายกการทั้งสูงขึ้นมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ๆแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าไงเจ้าอยู่อ่ะ
0: แล้วคุณเจ๋งชอบมากแล้วก็โพสต์ใน Facebook ของ FM 99ลองไปเปิดดูกันก็แล้วกันนะฮะ
1: ใช่
0: สำหรับแฟนๆรายการนะครับ
1: แสบสนิทสิทธิ์สายหน้าไงพี
0: ่แสบสนิทเสียดสายหน้า
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เออแล้วก็ที่มีภาพอะไรนะที่จอดรถนะพี
0: ่
1: ที่แกออกมาไง
0: ครับ
1: ที่ออกมาจากคุกที่ออกมาจากเรือนจำนะ
0: เ
1: ออนักโทษชายนะครับ1115เออครับผม
0: แล้วอีกเรื่องนึง
1: เอาแล้วอีกเรื่องนึง
0: เอ๊ะหรือเรื่องเดียวกัน
1: ไม่แน่เรื่องเดียวกันไหมคนละเรื่องไหมออกมาได้แล้วนะครับปรากฏว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าจะได้ล้างแค้นนะครับอ๋อจำผิดไม่ใช่คนละเลขอ้าว
0: เจือนเจือน
1: นะเจือนอ้าวครับแล้วก็มีอันนึงที่ขับรถไปพี่นั่งหลังไง
0: ครับ
1: เออเจ้าพ่อนั่งหลังอ่ะพี่จะไปแก้แค้นถือแล้วครับท่านเอาแล้วข้าจะได้แก้แค้นแล้วเอาหลงพี่เอาปิดที่พี่เอา
0: อันนี้น่าจะอีกเรื่องนึง
1: อีกเรื่องนะ
0: โอ้โหคุณเอาผสมกันมาแล้วตามไม่ทันเลยว่าเรื่องไหนบ้างนะครับ
1: เซ้งรุ่งหวังป้องทองลู่เด้งพาราอ๋อท่าพาราไทยพี่
0: ใช่
1: ที่จะไปแข่งขันในกีฬาเอเชียพาราเกมนะครับซึ่งเอเชียพาราเกมเนี่ยจะเริ่มวันที่18นะพี่นะ
0: ใช่
1: แต่เมื่อจะมีการแข่งขันก่อนวันที่16วันที่16กันยายนนี้นะพี
0: ่ก็วันนี้ทัพ
1: ครับ
0: นักกีฬาพาราของไทยก็เดินทางแล้ววันนี้เน
1: ี่
0: ยนะฮะจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันนะครับมาดูนั่นหนึ่งกีฬาของไทยรัฐกันสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ได้เลย
0: เรือใบทับใหญ่บุกรังหงบทกันเดือดแน่พาเลสรับมือฟอร์เรสทัฟฟี่เยือนบ้านเฮานะครับก็เป็นโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะเตะกันคืนนี้เดี๋ยวช่วงเบรกท้ายให้คุณเจ๋งมาฟันธงลงสกอร์กันนะครับ
1: ครับ
0: เซ้งรุ่งล่าทองปิงปองเอเชียนพาราแต่ในเดี่ยวหนักหน่อยยกนอร์ตันช่วยผลักดันนะครับก็เป็นเรื่องของเทเบิลเทนนิสพาราของไทยเรานะครับ
1: ครับ
0: ทัพไทยจัดเต็มล่า27ทองศึกใหญ่เอเชียนพาราเกมส์นะครับมีสมเกียรติใสหยิบแชมป์ที่8ให้ทัพเจ็ตสกีไทยเกมเวิลด์ซีรีส์2026นะครับสมเกียรติละเลิศนะครับระเบิดฟอร์มแกร่งคว้าแชมป์ที่8ให้ทัพเจ็ตสกีไทยนะครับในรุ่นอเมเจอร์รันเบลแอนดูแรนซ์นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้ครับคุณเจ๋งสำหรับพาดหัวกีฬาของไทยรัฐครับ
1: ใช่ครับผมนะฮะบอกว่าผมแฟนผีเสมอไก่ท้อมากคุณเจ๋งช่วยพูดกำลังใจแบบโตโน่ทีครับจะคุณโอ้ถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันจะท้อแท้ไปมากกว่าเดิมนะฮะครับ
0: แต่ว่า
1: ครับภูมิใจในทีมแมนยูมาก
0: ถูกต้องครับ
1: เราไปลุยกันนัดต่อไปยังไม่อยู่ป่ะ
0: ก็แฟนทีมอื่นก็น่าจะให้กำลังใจคาริกอยู่แหละ
1: เออ
0: เนาะ
1: อยู่ต่อ
0: ดาโล่กับดอกูเนี่ยคือนักเตะถืองูเห่านัดเตะอันตรายของผีฮาไหมครับจากคุณจืดเองครับ
1: อ๋อหมายว่าดาโล่กับดอกูซึ่งเป็นบ่อของทีมแมนยูไง
0: เออ
1: มันเป็นไส้ศึกพี่เป็นสปายของทีมอื่นมาหรือเปล่าพี่ใช่ไหม
0: เป็นนักเตะอันตรายแหละฮะ
1: เออ
0: ก็บอกว่าถืองูเห่าอยู่ด้วย
1: แต่ดาโล่เนี่ยแกอยู่กับแมนยูก็นานเหมือนกันนะพี่
0: เมื่อวานถูกดรอปนะ
1: เหรอ
0: เหมือนเป็นสำรองแล้วให้โยโร่เนี่ยมาเล่นเป็นแบ็คขวา
1: เหรอ
0: แล้วโยโร่ก็เหมือนจะยังไม่ถนัด
1: ไม่ถนัดไหม
0: ไม่ถนัดเหมือน
1: โยโร่มันต้องเซ็นเตอร์แบ็คไม่เหรอ
0: ใช่ก็จะหุบไปยืนเซ็นเตอร์ตลอดเลยเขาก็บุกมาทางนั้นแหละสเปอร์ก็บุกมาทางโยโร่เนี่ยโอ้โหตลอดครึ่งแรกอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเอาโดยรวมก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ยังเกะกะพัวพันได้อยู่
1: พอได้นะพอได้
0: เกมรับนะครับนะครับพี่ตุ๋ยเข้าใจไหมครับเอ็มบอก2533เขาเกิดแล้วแต่2541เขายังไม่เกิดครับผมเอ้าทำไมฮะ
1: ผมคุยเรื่องของเอเชียนเกม
0: ครับผม
1: ผมว่าเอเชียนเกมเนี่ยปี2541ซึ่งเป็นเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอ่ะพี
0: ่
1: ผมพูดถึงประวัติของนักกีฬาไทยเราได้เหรียญทองล่าสุดก็ปี98นะหรือว่าถ้าเป็นปีปศก็2541นะครับตอนนั้นไอ้เอ็มทันไหมเกิดหรือยังเอ่ยผมยังไม่เกิดครับพี
0: ่
1: เอาเล่นเอ็มเกิดปีไหนอ๋อ2533ครับโอเค2533
0: ไปแล้ว
1: เอเชียนเกมมัน2541มันก็ผ่านมา8ปีหรือว่าอ๋อยังไม่เกิดครับพี่ยังไม่เกิด
0: คุณไม
1: ่พี่เบง
0: คุณไม่จูนให้เขาหน่อย
1: ผมก็เอ๊ะเบงไม่มีพี่ในช่วงหลังพี่เบงอย่างเดียวเลยเบงเดียวที่เบง
0: สนิทแล้วนะ
1: สนิทแล้ว
0: เออ
1: จะตกที่สาแล้วอนาคตครับผม
0: คือเป็นเด็กที่หน้าปลุกปั้นมาก

0: ผมว่าเป็นอนาคตของ FM 99เลย
1: โอ้ถ้าใครอยากจะสมมุติแบบอารมณ์ดีอ่ะพี่แบบชีวิตดีๆพี่นะช
0: ี
1: วิตมันดีเกินไปเลยพี
0: ่
1: ผู้ชายคนนี
0: ้มาคุยกับเขาสัก1ชั่วโมง
1: ได้ถ้าจะปวดหัวใน1ชั่วโมงนะพี่ไมเกรนตึ๊บขึ้นมาเลย
0: ท่านจะไม่อยากอยู่อีกต่อไปนะ
1: ครับ
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเจเอ็มแล้วเนี่ยต้องหนีนะฮะ
1: ครับ
0: ขอเสียงพี่บอลพระดอนให้กำลังใจแบบโตโน่หน่อยครับ
1: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่บอลเขาระดับไหนนะ
0: เฮ้ยเราไปสู้กันหมอดินแดงคนแก่นหมอขอดินแดงคนแก่น
1: เออครับ
0: ให้กำลังใจแมนยูพี่แจ๊บด้วยเบ่งให้กำลังใจแบบโตโน่ด้วยจากคุณนัทเรือใบเอ๊ะคุณพี่โตโน่มา
1: พี่โตโน่มาบ่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: เอ้ยแล้วไปร้อยเอ็ดเตะวันไหนอะเจอกับไปหมอขอดินแดงพี่เตะวันนี้ป่ะทันทีสามไพศาลอะเดี๋ยวไปได้ยังรายการหน่อยสิ
0: เดี๋ยวเช็คโปรแกรมอีกทีนะคุณหญิงนะไทยลีก3ใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับคุณหญิงว่าข้อความไปก่อน
1: บอกว่าเนี่ยโคตรภูมิใจพวกเองเลยน่าจะเตะวันนี้ไหมวันที่11นะพี
0: ่ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะลองดูสิไอ้ทีมร้อยเอ็ดของโตโน่อะ
0: ครับ
1: ลงเตะในศึกไทยลีก3ส่วนภาคอีสานอะ
0: วันที่10คุณเจ๋ง
1: เอาเตะไปแล้วสิ
0: เตะเมื่อวาน
1: อ้าวไปยังไง
0: ก็ขอนแก่นมอดินแดงเอาชนะ101 PB ยูไนเต็ดไป 1-0 ครับคุณเจ๋ง
1: โอ้พี่โตโน่รวมพลังดีมากเลยอ่ะ
0: เขาบอกว่าเป็นฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ภาคอีสานไงพี
0: ่ระหว่างขอนแก่นมอดินแดง FC กับ101 PB ยูไนเต็ดนะครับแข่งกันไปเมื่อวันที่10ตุลาคม
1: อ๋อเฉือนชนะ 1-0 ใช่มั้ย
0: ใช่ขอนแก่นมอดินแดงขอนแก่นมอดินแดง
1: ขอนแก่นมอดินแดง
0: ชนะไป 1-0 ครับผม
1: อ๋อ 1-0
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: แสดงว่าวันนั้นที่ลงพลังกันนะฮะที่พี่ตนนท์ลงพลังกันเนี่ยนักเตะร้อยเอ็ดอาจจะไม่ได้ฟังหรือเปล่าหรือว่าไง
0: ฟังอยู่
1: ยังฟังอยู่
0: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได้เข้าใช่ไหมไม่ได้เข้าหูหรือว่าไง
0: คน 2,002 ผมได้ยินประโยคนี้อยู
1: ่คน 2,002 ต่อไปป่ะภูมิใจพวกเองมากอะไรตโตโน่อะไร
0: ฮาดีนะผมว่าคนเอาไปทำเป็นมีมเป็นไวรัลกันเยอะเลยนะ
1: แต่ผมชอบพี่โตโน่นะพี่โตโน่เขาจะร้องเพลงไห
0: ม
1: เขาร้องเพลงแล้วเขาจะถอดเสื้อแล้วก็ใส่กางเกงยีนรัดๆนะพี
0: ่
1: แล้วก็มีท่าเนี่ยท่าสตาร์ทรถนะพี
0: ่สตาร์ทมอไซค์
1: สตาร์ทมอไซค์อ่ะ
0: ก็ผมรอพี่แจ๊ด
1: ครับคัฟเวอร์อยู
0: ่คัฟเวอร์ในรายการก็มาดีคัฟอยู
1: ่เอาเหรอ
0: ใช่พี่แจ๊ดดูแล้วพี่แจ๊ดเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วต้องมี
0: เดี๋ยวมาแน่นอน
1: พี่โตโน่เนี่ยสุดยอดพอฟังโอ้สุดยอดเวลาเขาร้องเพลงพี่โอ้ร้องมันมาก
0: ครับผม
1: อินเนอร์จัดเต็มพี่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาเลาะขึ้นเสียงสูงนะพี
0: ่ครับ
1: ครับผมยื่นแหม่ตลอดเลยอะเราอะ
0: เ
1: วลาจะขึ้นเสียงสูงเนี่ยยื่นแหม่ไปหาแฟนเพลงตลอดเลย
0: ครับผมพี่ตุ้ยอ่านพาดหัวท็อฟฟี่เยือนบ้านเฮาเขามาแถวอีสานเหรอครับพี่เฮาซิตี้
1: หมู่เฮาหมู่เฮา
0: เออ
1: ฮันหมู่ฮันซิตี
0: ้บ่แม่นจังซั่นบ่แม่นไปเยือนบ้านเฮาเด้อ
1: ไม่ใช่หมู่เฮา
0: ครับผม
1: เฮาซิตี้
0: อื
1: ้อๆจริงๆมันต้องออกเสียงเป็นอะไรนะ H U W L ใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วจะเป็นเฮาเฮาน่าจะเฮาวันนี้แหละ
0: ใช่
1: แต่เราออกเสียงเป็นฮันอะไรมันก็แบบแปลกๆกันเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: จะเป็นฮันซิตี
0: ้ฮะ
1: ครับ
0: ดูข้อความทางFacebook นะครับค
1: ุ
0: ณ
1: สัต
0: ย์พานบัวเผื่อนนะครับโอ้โหส่งมาหลายข้อความมากๆบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงร้อนๆพรีเมียร์ลีกอังกฤษชนะซันเดอร์แลนด์วันนี้ชนะลิเวอร์พูลดวงเฮงไปดรีมเวิลด์ครับจริง
1: ครับผม
0: ยังไงฮะ
1: ยังไงนะ
0: นั่นน่ะสิครับบอกว่าไปดรีมเวิลด์แมนซิตี้เยือนลิเวอร์พูลจ่าฝูงแมนซิตี้มั่นใจว่าโอ้โหข้อความมันขาดหายไปนะครับคุณปฏิพานนะครับ
1: ครับ
0: คุณเบียร์กันเนอร์บอกว่าจะเจอพี่หยองได้ไงแกหยุดไปดูคอนเสิร์ตนะหมูแกบอกที่นี่ของตายขาดแกไม่ได้ครับพี่จิ๋งว่าไงครับ
1: ครับ
0: อ้าวหมายถึงว่าที่99นี่เหรอ
1: เหรออ้าว
0: มาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเหรอ
1: เหรอ
0: ทำไมหยองพูดงี้ครับ
1: เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
0: ช่วงนี้เขาต้องพักผ่อนแล้วเพราะว่าลุยงานหนักมาในช่วงเอเชียนเกมไงอ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเฉิดฉายในบูเดสลิก้าเยอรมนีนะฮะ
1: เออเหรอ
0: ทาง AS Play นะครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้ผมขอย้อนนิดนึงนะพี่ก่อนจะไปดู AS Play นะอย่าลืมน้องเมย์ด้วยพี
0: ่ครับ
1: น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับที่เมื่อวานนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะพี่นะ
0: ครับผม
1: ล่าสุดน้องเมย์รัชนกนะครับเข้าชิงในรายการระดับอาชีพนะพี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะพี
0: ่ครับ
1: 53พี
0: ่
1: ในรายการ Arctic Open ที่ประเทศฟินแลนด์ครับโอ้น้องเนี่ยต้องปรบมือให้นะ
0: ใช่
1: เจอคนถากถางเจอคนว่าไปทำคอนเทนต์อย่างก้อนอย่างนี้นะครับอายุเยอะแล้วนะครับหมดไฟแล้ว
0: ครับ
1: แต่ดูน้องฮะปรบมือให้เลยนะโอ้สู้สุดใจนะน้องเมย์รัชนกนะวันนี้ก็จะโลสตามนะพี
0: ่ครับ
1: สำหรับน้องเมย์รัชนกในการจะ

0: ที่ประมาณนี้เป็นมือหนึ่งของรายการและมือห้าของโลกเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กครับก็ปรากฏว่าชนะไป2-1เกมนะ17-21 21-10และ21-13เข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จนะครับโดยน้องเมย์รอบชิงชนะเลิศจะเจอกับมีอาบริตเฟลมืออันดับที่15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปพี
1: ่ครับ
0: ปรบมือแล้วก็ให้กำลังใจน้องเมย์ด้วยนะพี่นะ
1: บริตเฟลเนี่ยเป็นมือ8ของรายการนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราเนี่ยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยเป็นมือ1ของรายการก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้เหมือนกันนะครับ
0: ครั้งที่13นะที่น้องเมย์เข้าชิงรายการระดับอาชีพนะครับจะแข่งในวันนี้พี
1: ่ครับ
0: เวลาไทยนะ
1: ฮะ
0: เป็นไทยเวลาไทยประมาณรับ16:10 นครับผม
1: ครับ
0: ติดตามได้นะ
1: ก็จะแข่งเป็นคู่ที่2เนาะ
0: ใช่
1: นะฮะก็เดี๋ยวลุ้นส่งกำลังใจให้กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์กันนะครับ
0: แล้วก็พูดถึงนะคนในพี่เจ้าบิวภูริพลบุญสอนฮะล่าสุดจังหวัดสุรินทร์ไง
1: ครับ
0: เห็นว่าจะต้อนรับยิ่งใหญ่จัดขบวนช้าง9เชือกแห่เนี่ยนะ
1: อืมอ
0: ำเภอเมืองวันที่19ตุลาคมนี้ก็คือวันจันทร์หน้าครับ19ตุลาคมเพราะว่าบีพลพลเนี่ยเป็นคนสุรินทร
1: ์ใช่
0: เกิดที่สุรินทร์
1: เกิดสุรินทร์ไปเติบโตที่สมุทรปราการ
0: แล้วก็ไปบันทึกชื่อเสียงสร้างชื่อกระฉ่อนโลกที่อิจินาโกย่า
1: ใช่ครับ
0: เป็นไง
1: วลีนี้ผมเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะไปบันทึกชื่อเสียงที่นาโกย่า
0: ไอ
1: จินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
0: นะเป็นไงผม
1: แต่ว่าโอ้โหอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยตอนเชียร์บิวภูริพลเนี่ยผมเชื่อว่าเหมือนกันหมดแล้วคุณเจ๋ง
0: ก็มันเยียวยาความรู้สึกของคนไทยที่ตอนนั้นเจอปัญหาน้ำท่วมพี
1: ่ครับ
0: คนไทยก็กำลังหดถูในเรื่องของความเครียดด้วยนะครับเรื่องน้ำท่วมด้วยพี่เนาะ
1: ครับ
0: เจอนักกีฬาไทยไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศมันทำให้มีความสุขอ่ะได้เชียร์ได้ลุ้นกันนะเนาะใช่ไหมพี
1: ่ก็ไปต้อนรับกันเนาะสำหรับชาวสุรินทร์นะครับ
0: ชาวสุรินทร
1: ์ที่19ใช่ไหมคุณเจ๋ง
0: วันที่19พี่วันจันทร์หน้าน
1: ะครับก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีกับบิวภูริพลบุญสอนด้วยเด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะตามเชียร์กันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะไดมอนด์ลีกใช่ไหมที่เจ้าตัวจะ
0: ใช่ใช่ใช่ไดมอนด์ลีกก็จะรวมพวกสุดยอดนักกีฬาพี
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: ก็พยายามทำสถิติให้ดีขึ้นทำลายสถิติของตัวเองคือเป้าหมายเขามีชัดเจนอยู่แล้วสำหรับบิวภูริพลบุญสอนนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ข้อความทาง Facebook ต่ออีกนิดนึงนะครับคุณสิทธิ์เดอะกันเนอร์บอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับนะครับ
0: สวัสดีเช่นกันนะครับ
1: ถ่ายด้วยนะครับคุณสิทธิ์นะคุณปฏิพานโอ้โหข้อความเดิมมันขึ้นมาเยอะมากครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงร้อนๆพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับพี่
0: ครับ
1: สวัสดีครับฟังจากแม่เมาะครับคุณปฏิพานบัวเพื่อนนะครับ
0: แม่เมาะ
1: จังหวัดลำปาง
0: หอลำปางเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเข้าลูปโซชาซะแล้วครับคาริกก็
0: นั่นสิคาริกเนี่ยพี่นะผมไม่รู้จะเอาใครเลยพี่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอป๋าย้ายออกไปเนี่ย พอป๋าวางมือไปนะ
1: ม
0: ันเป็นป๋าเฟอร์กี้คือไม่มีใครมาทดแทนกันได้พี
1: ่ครับ
0: เนาะ
1: เขาบอกว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะเป็นโหยิ่งโหยิ่งโหยิ่งนะฮะตอนพักครึ่งกับแมนยูไง
0: อ๋อโหอันนี้ก็โหใส่แฟทีตัวเองฮะ
1: ใช่ไม่ใช่โหบวชนาคนะฮะจะได้โหยิ่งนะครับ
0: ใช
1: ่คุณเจี๊ยบบอกว่าพี่แจ๊บครับพี่เจ๋งและพยองเดชบรรยายบูเดสลิก้าคู่ไหนใช่ให้เชียร์ทีมรองไว้เลยครับ ไม่ผิดหวังล่าสุดพยองเดชบรรยายดอทมุนเสมอครับจากคุณเจี๊ยบนะฮะ
0: อ๋อที่นำก่อน 2-0 โดนเสมอในโดนที่เสมอ 2-2 นะพี
1: ่ครับ
0: ครับมันสุดที่ผ่านมาไง
1: คุณพยองเดชเขาบรรยายคู่กับพี่
0: ฟุก
1: พี่ฟุก
0: ครับ
1: จรยุทธบรรหนองสานะครับ
0: ใช่
1: ผมก็ชมอยู่นะแต่ว่าคุณเจี๊ยบแนะนำให้หยุดตรงข้ามไหมคุณเจ๋ง
0: อ้าว
1: ถ้าพี่เจ๋งกับพี่พยองเด็ดบรรยายคู่ไหนนะครับ
0: ครับ
1: คุณสิงโตประสิทธิชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยพี่เต่าน้อยโพสต์รูปออกสื่อพี่เต่าน้อยอยู่ตรงกลางถือดอกไม้ช่อใหญ่มีพี่ตุ๋ยอยู่ทางขวามือพี่เต่าน้อยจับมือพี่เต่าน้อยพี่เอกฮิมสกุลอยู่ทางซ้ายมือพี่เต่าน้อยจับมือพี่เต่าน้อยด้วยแบบนี้หนุ่มโสดที่เล็งพี่เต่าน้อยคงอกหักแน่นอนครับ
0: ครับ
1: โชคดีรักษาสุขภาพนะครับ
0: อืม
1: ก็เป็นภาพวันที่อสมทจัดงานเกษียณอายุ
0: อืม
1: แล้วผมมาส่งพี่ๆที่เกษียณอายุราชการนะคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: คุณเต่าน้อยเขาไม่รู้ไปเอาดอกไม้มาจากไหนนะครับ
0: เอาเหรอ
1: ผมจะหอมแก้มเขาเขาเอาดอกไม้มาบังไว
0: ้อุ้ย
1: แต่พอเขาบังฝั่งขวาที่ผมยืนอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ฝั่งซ้ายมีคุณเอกฮิมสกุลยืนอยู่ครับ
0: เอาเหรอ
1: คุณเอกฮิมสกุลเขาก็จะลวนลามคุณเต่าน้อย
0: อ้าว
1: แต่ว่าคุณเต่าน้อยก็ไม่ยอมครับด้วยความเป็นกุลสตรีนะครับก็ต้องเขาเรียกอะไรรักษาเนื้อรักษาตัวก็คือไม่ยอมอ่ะคุณเต่าน้อยก็ยังครองโสดอยู่จนปัจจุบันนี้นะคุณเจ้งนะ
0: ครับผม
1: ถ้ายอมยอมไปสักครั้งก็ไม่โสดแล้วนะครับจักรวาลข่าวบอกว่าเจ๋งคะไวๆรออยู่ที่รถนะคะ
0: ครับ
1: เอาเหรอคุณนัทคุณไวๆไปเที่ยวชายหาดริมทะเล
0: ไม่ไวๆไม่ไหวครับไวๆเนี่ยเหมือนเอ็มเหมือนกันนะพี่
1: ทำไมฮะ
0: โอ้ถ้าอยู่เนี่ยเหมือนแบบไม่เกณฑ์ขึ้นเหมือนกันพี่ครับปวดหัวเลยขึ้นมาเลยอ่ะพี่
1: คือถ้า
0: ความดันขึ้นเลย
1: ถ้าแกนั่งอยู่ซ้ายมือก็จะปวดหูด้านซ้ายใช่ไหม
0: ด้านซ้ายพี
1: ่ไมเกรนก็จะขึ้นด้านฝั่งซ้าย
0: เฮ้ยพี่เจนจะชัวร์ผู้ไรจะชัวร์ไอ้กระชันพูดผู้ไรพี่ผู้ไรเอ้าสัมภาษณ์มาก็ฟังก่อนเขาค่อยแก่ไปดิเขาพูดภาษาอังกฤษพี่พูดอะไร
1: ถ้าไวๆนั่งซ้ายเอ็มนัทพลนั่งขวา
0: อามี่มาแทงหมดเลยเหรอพี่ผมขอลาโลกไปดีกว่าคร
1: ับโอ้เอออ่ะคุณเจ๋งเดี๋ยวเราพักอีกครู่นึงไหม
0: ผมมีบทสัมภาษณ์ของไอ้เจ้าแดชเบียพี่แดชเบียเขาพูดอย่างหลังจากจบเกมนะพี่นะว่าเขาไปจูบโรดิโก้เบนตันกูพี
1: ่กุนซือสเปอร์
0: ไปจูบพิษเมงอ่ะพี
1: ่ครับผม
0: บอกว่าแล้วบอกว่าไอเซียนว่าแตงพี่ขอบคุณมาก
1: อือ
0: เพราะว่าจังหวะที่เขาโดนใบแดงนะพี่นะ
1: ครับ
0: เขาโดนใบแดงเนี่ยมันทำให้นักเตะของสเปอร์มีเรีแอคชั่นก็คือแสดงปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาไงเลสิบคนไงมีพลังแฝงปลุกเร้าขึ้นมาเพื่อจะตีเสมอได้แต่จังหวะนั้นศีรษะไปกระทบใส่เจ้าลูกชอเยอะไปพี่พองหัว
1: มันเหมือนมีชลมุนกันอยู่นะ
0: ไอ้เบนตันกูจะเหมือนจังหวะนึงเนี่ยลูกชอเนี่ยเตือนแกมาทางฝั่งซ้าย
1: ครับ
0: แล้วโดนสไลด์ก่อนใช่ไหม
1: ม
0: ีผู้เล่นของสเปอร์คนหนึ่งจำไม่ได้เร็วมากสไลด์ก่อนแล้วคราวนี้บอลมาทะลักไปข้างหน้าอีก
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคราวนี้เบนตันกูเตะบอลอัดใส่เจ้าลูกชอยไห
1: ม
0: ลูกชอไม่ยอมใช่ไหมพี่
1: ใช่ก็เหมือนกับฮึดฮัดกันอยู่แหละ
0: แล้วก็ลูกชอก็เอาศีรษะชนกับทางเบนตันกู
1: แล้วก็เหมือนกับโขกกลับ
0: แต่ว่าคือเอาศีรษะเนี่ยถ้าชนกันได้พี
1: ่
0: แต่ถ้าใครแบบเอาหัว
1: กระแทก
0: กลับไปแล้วพงกขึ้นก่อนนะพี
1: ่
0: โดนแน่นอน
1: โดนใบแดง
0: แปลว่าเป็นเบนตันกูใช่ไหม
1: ใช่ก็มันชุลมุนวุ่นวายกันนะจังหวะนั้นนะครับแล้วทำไมฮะทางเดชบี้มา
0: เดชบี้บอกว่าคุณโดนใบแดงเนี่ยทำให้นักเตะของเราเนี่ย10คนเนี่ยมีแสดงเรียกชัดออกมาพี
1: ่
0: มันเปลี่ยนแปลงเกมไปเลยนะ
1: ครับ
0: ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานกันมากขึ้นแล้วก็เชนเดอร์เกมพี่เขาใช
1: ้สามารถเปลี่ยน
0: พวกเราเปลี่ยนเกมได
1: ้ครับมาตีเสมอนาทีสุดท้ายเลยอ่ะ
0: แต่ลูกมงด้วยนะตั้งใจมงหรือเปล่าพี่โซลกี้ใช่ไหม
1: ยังงงอยู่เลยว่าเข้าไปได้ไง
0: ผมเอาเข้าเหรอดูเข้าเหรอฮะย่อตัวมงด้วยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็แบ่งแป้งมันไปสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่ากัน
0: ไหมแล้วต่อไปเจอแชมเปี้ยนลีกไหมแมนยู
1: ครับ
0: ค
1: ุณเจ๋งเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเนาะ
0: แล้
1: วก็เด
0: ี๋
1: ยวกลับมาช่วงสุดท้ายมาดูโปรแกรมแล้วก็วิเคราะห์กันหน่อยว่าคู่ฟุตบอลที่จะเตะค่ำคืนวันนี้โดยเฉพาะแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect
4: ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Coach ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Coach Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: 8นาฬิกา42นาทีครับมาช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend นะครับคุณเจ๋ง
0: ครับก็ฝากด้วยครับสำหรับกิจกรรมแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวากับการเดินทางประจำปีของ99นะครับกับแฟนรายการนะครับอย่าลืมนะครับไปกันนะวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้รับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะครับมาร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับกิจกรรมของเรามีมากมายนี่พี่เนาะ
1: ครับ
0: หาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนี่โอ้โหไปแถวนั้นพี่นะ
1: ครับ
0: ผมชอบบรรยากาศแถวอัมพวาแถวไหนพี
1: ่อืม
0: บรรยากาศเหมือนเป็นโลเคอลเป็นบรรยากาศแบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาตินะ
1: ต้นมะพร้าว
0: เ
1: นาะ
0: เนาะ
1: ในสวนอะไรเงี้ย
0: นั่งกินกันนั่งกินน้ำมะพร้าวกันแล้วนะ
1: ครับผม
0: เรานะพี่นะ
1: อืม
0: นะครับตามแบบฉบับของ99นะครับมีของรางวัลมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติใน28ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142และ0809195365หรือทักเข้ามานะครับทางแฟนเพจ Facebook ของ99ก็ได้นะครับและอย่าลืมนะครับกับกิจกรรมร่อยแร้งแรงใต้ปี4โอเคไปที่เบตงครับกับ99ของเรานะครับไปสู่บรรยากาศครั้งหนึ่งในชีวิตพี่นะครับเมืองงามชายแดนนะนะครับไปกัน3วัน2คืนนะ14ถึง16พฤศจิกายนนะครับเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง14ถึง16พฤศจิกายนนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142และ0809095365หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99แล้วก็ก๊อปชาริตี้ของเราเลยพี
1: ่ครับผม
0: ครับผมทีม A ทีม B ทีมแดงทีมเหมือนกันนะพี่นะนะครับในวันที่29พฤศจิกายนนี
1: ้ครับ
0: ที่สมุทรปราการวินเทจพี
1: ่
0: นะครับป๋านำทีมไป
1: ครับ
0: แล้วก็มีหน้าห่างนะอัจฉพงศ์ศรีมา
1: ปันตีโค้ง
0: โค้งเนี่ยหัวหน้าทีมด้วยนะ
1: ครับผม
0: เหมือนกันนะพี่ถ้าจำผิดนะ
1: ตีโค้งจากหลุมหนึ่งไปลงอีกหลุมหนึ่ง
0: อ่าตีโค้งจากหลุมหนึ่งไปหลุม18เลยเป็นลุ้ม18โควิด18
1: ก็ติดตามกันแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมดีของ FM 99
0: วันที่29พฤศจิกายนนี้พี่นะ
1: ครับ
0: สำหรับกอล์ฟกอล์ฟการเล่นสดของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะกิจกรรมดีๆของ FM 99นะพี่นะ
1: ก็มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับ
0: ใช่ฮะก็วันนี้โปรแกรมฟุตบอลเหรอไอ้พี่
1: โปรแกรมของ
0: บอลไทยกันไหมหรือว่าไง
1: บอลไทยเนี่ยมีเตะ4คู่นะครับ VVD ซีเลออนซิกลิก1วันนี้ประจวบ FC จะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดเวลา 18:00 นครับเช่นเดียวกับลำพูนวอริเออร์จะเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดในเวลาเดียวกันนะครับส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเนี่ยวันนี้ลงเตะ 18:30 นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชลบุรี FC นะครับ
0: ครับ
1: การท่าเรือ FC เจอปัตตานี FC เวลา 19:00 นครับคุณเจ๋งแล้วก็มี BVD ซิลไฟท์ลีก2 PT Stone FC พบกับขอนแก่นยูไนเต็ดเวลา 18:00 นมหาสารคาม SBT พบกับอุตรดิตถ์ FC เวลา 18:00 นนะครับ
0: ครับ
1: ชนะทอนบิลพบสงขลา FC 18:30 นและคู่19:00 นครับจันทบุรี FC พบกับหนองบัวพิชยะ FC นะครับ
0: ฝากไปด้วยนะ
1: ครับผม
0: นะครับส่วนโปรแกรมนะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้ก็ลงเตะกัน3คู่คู่2ทุ่มนะครับคริสตัลพาเลซเจอฟอร์เรสต์ครับและฮัลซิตี้เจอเอเวอร์ตัน
1: ครับ
0: และห้ามพลาดนะครับเวลา 22:30 นนะครับลิเวอร์พูลของเราเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของความพร้อมกันนิดนึงแล้วกันบันเดสก้าของเยอรมันนะพี่มี2คู่นะวันนี้โคโลนเจอกลัดบักครับและฟรายบวกเจอชาลเก้04อันนี้ก็น่าสนใจนะครับโคโลนเจอกลัดบักเนี่ย
1: ครับ
0: 2ทุ่มครึ่งนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ฟรายบวกนะครับทีมร้อนแรงทีมฟอร์ลแลนด์ได้เจอชาลเก้เนี่ยในเวลา 22:30 นติดตามได้ทาง AIS Play นะครับ
1: ครับ
0: ลาลิก้านะกับเกาโชทรูยิงชดนะครับก็เอลเช่เจเซลตาโซซิดาเจอลาคอเบติเจอออทาซูนาลาซิกซานตาเดเจอบาเลเซียเพราะว่าทีมใหญ่เขาไปเตะวันเสาร์มีโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกครับพี่
1: ใช่ครับ
0: มี

0: มาเตะฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจอคดีนะครับว่ามีความผิดในคดีละเมิดทางการเงิน114กระทงด้วยกัน
1: ครับ
0: วันนี้เราเตะ 4:30 น.นะวันนี้นะครับความพร้อมของเจ้าบ้านละกันอันโดนี่อีลาวล่านะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะไม่มีอูโก้เอเคติเก้
1: คอร์
0: เนอร์แบลลี่โจนี่เลโอนี่และเฟเดริโกเคซาที่บาดเจ
1: ็บ
0: และต้องเช็คฟิตชิเลมี่ชาเค่ด้วยพี
1: ่
0: คนที่กักโปและอัลสเตอร์อิซักที่ไปเล่นกับทีมชาติมานะครับ
1: ถอนตัวจากทีมชาติสวีเดนนะ
0: ใช่
1: มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาสำหรับอเล็กซานเดอร์อิซักเกมนี้ไม่น่าจะได้ลงมั้งคุณเจ๋งนะ
0: นะครับก็วันนี้หงแดงจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 พี่มีอเลโซเบเกอร์เฝ้าเสา
1: ครับ
0: ก่อนหลังก็มีฟริปปงฟริปปง
1: ทำไมฮะคุณกลัวอะไรฮะ
0: กลัวฟริปปงแตกขวาด้วย
1: กองไอ้เขาเรียกอะไรนะคู่แข่งต้องกลัว
0: อ๋อเหรอ
1: เอ้ยอย่าไปกลัวทีมเดียวกันเองครับ
0: โอ้กองหลังก็กลัวนะมีกองหลังลิเวอร์พูลก็กลัวนะครับเออเราโฮน่าจะกลับมาคู่กับฟันไดพี่หากว่าชาเก้ไม่ได้ลงนะพี่นะ
1: ครับผม
0: มิลอสเคอร์เคสนะครับตรงแบ็กซ้ายสมบูสลานะครับคู่กับลิซิตแมคคาลิเตอร์นะวิกตอร์มุนยอสฟอร์เรนเบียนและแบลลี่บาโคล่าครับพี่แล้วก็มีลุยส์คูมาร์นะ
1: ครับ
0: ครับประจำการในตำแหน่งหน้าเป้านะครับในกรณีที่อิซักหรือกักโปนะครับฟิตไม่ทันส่วนเอโซมาเดสกานะครับผู้จัดการทีมแมนซิตี้จำมีฟรีโฟเดนที่ติดโทษแบนอองตัวเซมันโยและนิโก้โอเลรี่ที่เช็คฟิตอยู่นะพี่นะ
1: ครับ
0: นะครับก็มาในระบบ 4-2-3-1 นะดานเดลมาเฟ้าซาวนะครับดูเนสดีอาร์สมาเกอีนะครับยอสโกโคเดโอนะครับเป็นกองหลังด้านกลางใช้เอเลียตเอเดอร์สันคู่กับเอเซอร์ฟอนเดนเดสชินิมิโดกูและยานชายกีและอิริยานเอเดียร์อิริบานเอเดียร์นะพี
1: ่ครับ
0: แนวรุกหน้าและหน้าเป้าแน่นอนต้องเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ลงไปจับในตำแหน่งหน้าเป้านะพี
1: ่
0: สภาพทีมไม่สมบูรณ์นะทั้งสองทีมเลยพี
1: ่ก็จริงๆแล้วเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมที่ทีมชาตินอร์เวย์พบกับโปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเห็นทางมาริสกาบอกว่าน่าจะลงสนามได
0: ้ลงได้นะ
1: ไม่ได้บาดเจ็บอะไรรุนแรงมากมายสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับคุณเจ๋งมองไงครับคู่นี้เกมนี้จะออกมา
0: เนี่ยรู้ได้เสียงเชียร์นะครับเสียงเชียร์บุกเข้าใส่แมนซิตี้แน่นอนแต่แมนซิตี้ฟอร์มดีมาก
1: ครับ
0: ชนะมาแล้ว5เกมติดต่อกัน
1: อืม
0: ไม่น่ามีแพ้ชนะน่าจะเสมอพี่น่าจะเสมอนะ
1: เสมอแบบมีสกอร์
0: มีสกอร์1 1 2 2จัดไป
1: ผมเห็นด้วยนะผมว่าคู่นี้เนี่ยสู้กันสนุกแน่นอนแล้วก็จะยิงประตูกันได้แน่นอนแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าจะ 1-1 หรือ 2-2 หรือ 3-3 นะฮะก็ต้องเชียร์กันนะครับในคืนนี
0: ้
1: ย้ำเวลาอีกครั้งครับ 4:30 นะครับเตะที่สนามแอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับ
0: ครับผมตามได้นะ
1: ครับผมเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีคุณเจ๋ง
0: มีบอกว่าน้องเมย์เนี่ยซื้อรถเฟอร์รารี่นะพี
1: ่ครับ
0: น้องเมย์เขามีเงินมีทองนะเขาไปเล่นเนี่ยอาชีพกี่ปีอะพี
1: ่ครับ
0: ก็ต้องมีเงินเก็บอยู่แล้วเนาะที่บ้านผมเห็นนะน้องเมย์ทุกวันนะครับอิจฉาแม่คุณเจ๋งคุณตุ๋ยนะครับ
1: น้องเมย์อยู่เขาแสดงว่าอยู่บ้านใกล้กันใช่ไหม
0: อ๋ออยู่บ้านตรงข้ามกับน้องเมย์
1: ครับ
0: ด้านหลังบ้านทองยอด
1: อืม
0: โอ้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับอืม
1: ก็จริงๆแล้วอยู่ในวงการแบดมินตันมานานมาก
0: ใช่น้องก็ต้องมีเงินเก็บแล้วก็ธรรมดาเนาะ
1: ใช่
0: ก็ถือว่าตอบแทนรางวัลให้กับตัวเองไงน้องเมย์เนาะ
1: ก็เดี๋ยวส่งใจไปเชียร์กันวันนี้ให้เธอคว้าแชมป์
0: จะให้น้องเมย์คือนั่งรถสองแถวนี่ไงก็เป็นนักแบดมินตันระดับโลกนะ
1: ครับผม
0: ครับอืมเมื่อคืนจานเจ๋งคู่จานอู่ปกติวันจันทร์อังคารพี่เจ๋งจะหลบหน้าพี่ยุทธพี่อู่อ้าวอันนี้หลบไม่ได้อะ
1: อ๋อหลบไม่ได้ก็คือต้องยอมรับสภาพไป
0: ยอมรับสภาพ
1: ครับผม
0: กันไปเลยพี่นะชื่นชมน้องเจมใหญ่นะครับเด็กสร้างเบ่งจัดคู่กับดีเจคนอื่นดีมากๆครับคุณนักเรือใบ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเจมใหญ่เขาจะไปจัดกับเอ็มเหมือนเดิมพี
1: ่เอา
0: เอา
1: ขอขึ้นจุดสูงสุดแล้วก็กลับมาที่เดิมแหละฮะ
0: ที่เดิม ไม่ได้ต้องดึงลงมาหน่อย
1: เมื่อคืนเขาบรรยายกับพี่นุสศรเนี่ยผมว่าคุณเจมใหญ่เขาก็มีข้อมูลคอยซัพพอร์ตได้ดีนะจังหวะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะหมายถึงว่าจังหวะการสอดรับกับพี่นุสรนะพี่ท็อปก็บรรยายคือพี่นุสรเขาระดับไประดับที่มืออาชีพอยู่แล้ว
0: เอาแล้วมีอะไรพี่มีอยากจังหวะนรกไหมอยากมีไหมของเอ็มเนี่ยมีเอาไหม
1: เอานรกก็คุณก็ช่วยน้องหน่อยค่อยๆแนะนำค่อยๆตะล่อมประคับประคองไป
0: ไม่ไหวแล้วปั้นไม่ไหวแล้ว
1: อยู่ไม่ไหวแล้ว
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้ว บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งสงสารคืนนี้ลิเวอร์พูลเราจะเปิดบ้านแพ้ซิตี้ 1-3 เนื่องจากทีมเราขาดตัวหลักเพียบเลยหวั่นใจเหมือนกันนะ
1: คุณกิตภาสนะฮะที่ส่งมา
0: ฟอร์มดีด้วยช่วงนี้พี
1: ่คุณเจ๋งมองว่าจะเสมอ

0: สมอมีสูงนะแต่ว่าคุณกิตติพัฒน์บอกว่าจะแพ้ซิตี้ 1-3 เลยเหรออื
1: ม
0: ตัวผมเองก็มองออกเสมอนะ
1: ครับ
0: เพราะลิเวอร์พูลเล่นในบ้านแม้ว่าจะขาดตัวหลักแต่ว่าตัวที่มีอยู่ผมว่าก็คุณภาพถือว่าไม่ด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับ
1: ช่วงจบเกมมอดินแดงทำท่าล้อเลียนนะคืนร้อยเอ็ดเกือบสาวแล้วพี่อาว เป็นล้อเลียนพี่โตโน่หรือว่าไงฮะ
0: เออใจเย็นใจเย็น
1: ครับแพ้แล้วก็ไปล้อเลียนแล้วก็น่ากลัวไหมอ่ะ
0: เออเออ
1: ทำไมพี
0: ่เอาแบบเป็นนิดๆหน่อยๆอย่าไปแซวเยอะเอาเรียกรอยยิ้มแล้วกันแต่ถ้าโอ้พี่โตโน่มายืนอยู่ตอนคุณเจ๋งทำท่าอยู่ในห้องส่งนี่ก็อาจจะมีมกัน
1: อาจจะโกรธอ่ะเออแซวเขาเออแล้วไม่รู้จักกันด้วยพี่
0: อาจจะ
1: เขาโกรธอ่ะ
0: สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ใส่พี่เจ๋งสัก2ดอกนะฮะ
1: เจ๋งเยอะมันจิใจกัน
0: แน่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณเบียร์กันเนอร์ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีจิ๊กเงินแล้วครับสแกนเป็น QR code เข้าบัญชีผมเนี่ยถ้าขายได้ 1,000 บอกแม่ว่ายอดโอนมาแค่700ผมแฮปไป300ครับอ้าว
1: นี่แหละคนแบบนี้พี่อนาคตที่
0: จะเป็นผู้บริหาร
1: เลยเป็นผู้บริหารพี่
0: เล่นการเมืองได้เน
1: า
0: ะ
1: เล่นการเมืองได้นะ
0: ครับผม
1: อ้าวเอ๊ะ
0: คุณอูบุญนาคบอกว่ากินเตี๋ยวเป็ดนี่เจ๋งสั่งเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่เปล่าครับไม่ใช่ฮะเป็นร้านเตี๋ยวเป็ดในตำนานเลยโบสถ์แม่พระอร่อยมากไปทานกันดู
1: เขาจะมีสูตรของเขา
0: ใช่
1: เขาจะขายช่วงเช้าจะเปิด8โมงเขาจะเปิด8ประมาณ8โมงกว่าวันเนี้ย
0: ครับ
1: 8โมงครึ่งวันเนี้ย
0: แต่คุณป้าก็อาจจะไม่ยิ้มเท่าไหร่นะเวลาขายของเนี่ย อย่าไปตกใจนะฮะ
1: คือเป็นอย่างงั้นเขาเครียดเขาทำงานหนัก
0: บุคลิกแกเป็นอย่าง
1: นั้นเองบุคลิกแกเป็นอย่างงั้นแต่ว่าเป็นคนที่คุยคนเดียวก็จะรู้ว่าไอ้เท่าไหร่เนี่ยอย่าไปคุยมากพี
0: ่ครับ
1: กับบางครั้งเออผมสั่งเส้นเล็กนะครับยังไม่ได้เลยครับนั่งเดี๋ยวรู้อยู่
0: อย่าไปย้ำ
1: อย่าไปย้ำกับเขา
0: จู้จี้จุก
1: รู้อยู่แล้วอย่าไปชวนคุยมาก
0: และที่สำคัญเตรียมเงินสดไปด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: คุณจะไปองไปโอนเนี่ย
1: ถ้าว่าคุณไปโอนปั๊บเออผมไม่ได้เงินสดมาครับโอนได้ไหมครับผมสายตาของป้าที่กำลังลวกเส้นอยู่นะพี่เขาจะหยุดลวกก่อน
0: แล้วก็จะ
1: พอดไปมาสักสามวิ
0: แล้วเหลือบขึ้นมา
1: แล้วเหลือบมองหน้า
0: โอ้โห
1: เหมือนคุณไปทำข้อคดีอุชกันนะคดีอุชกัน
0: ขนลุกอะ
1: ขนลุกอะ
0: นี่เลย
1: ครับเหมือนคุณทำผิดอุชกันอะ
0: ครับผม
1: แล้วคุณก็จะสำนึกผิดพี
0: ่แต่
1: ชำระบาปด้วยการเดินไปกดตังค์ไม่ให้เขา
0: แต่ว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมาก
1: อร่อย
0: น้ำซุปเนี่ยซดโอ้โหโล่งเลยอะ
1: แต่ว่าเสียมคำเตือนไว้ก่อนถ้าไปกินแล้วคือไปกินอย่างเดียวอย่าไปชวนป้าเขาคุย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นพี่ชายที่หัวหน้าผมพี
0: ่ครับ
1: นะครับพี่แป๊ะนะฮะไปชวนป้าคุยครับ
0: ครับ
1: โอ้อร่อยดีเนาะครับผมป้าก็ลวกเส้นแล้วก็มองหน้าแล้วก็ลวกต่อป้าบอกอ้าว
0: เออแต่ว่าอร่อยจริงนะฮะ
1: อร่อย
0: คุณเบียร์กันเนอร์ส่งมาบอกว่ากาก้าปาโต้มีแฟนหรือยังครับเตวรากรวันก่อนเปิดตัวแฟนอายุ28สวยด้วยพี่ตุ๋ยแอบไปหอพักลูกชายดีๆอาจเจอแฟนสาวในห้องครับ
1: อ้าว
0: เจอแฟนสาวไม่เป็นไรครับคุณเจ๋ง
1: นะจะเจอแฟนหนุ่ม
0: กลัวเจอแฟนหนุ่มเนี่ยผมกลัวนะฮะ
1: บอกว่าบ้านเมืองนะครับมีแต่เรื่องเพราะได้คนอ้าวครับผ
0: ม
1: พี่เจ๋งครับคิดจะไปลงทุนปลาเผาที่กับแมวเซาหรือเปล่ากูงูแมวเซาคือลาเซาฮะร้านติดไปแล้วฮะครับผม
0: คุณจะไปขายที่นั่นผมว่าถ้าไปเปิดที่นั่นได้ผมว่าขายดีนะคุณเจ๋งนะที่กรัวเซาอาจจะยังไม่มีร้านปลาเผา
1: เอาเล
0: ยคุณอาจจะเป็นเจ้าแรกของที่นั่นเลย
1: อ๋อ
0: เนี่ยลองดู
1: ผมจะเปิดเนี่ยเปิดแบงค์คอร์ดได้พี่
0: อ่า
1: ๆมันจะได้ร่ำรวย
0: อ้าวคุณจะเปิดเว็บอ่ะออนไลน์อ่ะ
1: เปิดเว็บออนไลน
0: ์พอแค่คุณบอกว่าจะเปิดเนี่ยมาแล้วนี่มารออยู่หน้าตึกแล้วคุณไม่มีแบ็กอัพเลยคุณ
1: เสร็จไม่ได้ไม่ได้นะเออพูดแบบนี้จะไปลงถนนกับเขาใช่ไหมเออไม่มีไมเคิลคาแคร์เป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงพี่คาแคร
0: ์คาริก
1: คาริกนะ
0: เออคาแคมันล้างรถครับ
1: เมื่อวานเอ็มเบลโมจะเหนียวดาโลจะว่าขอบอลแต่ดาโลไม่เปิดให้วนอยู่นั่นแหละเอาแล้วก็ทำเอาเอ็มเจ้าเอ็มเบลโมใช่ไหม
0: ครับ
1: โมโหพี่ดาโลจะจัดแต่ม้วนพี่ม้วนจะถึงรอบก่อนดาโลไ
0: งลงเป็นสำรองเมื่อคืนนี
1: ้เหรอ
0: นะแล้วเอ็มเบลโมเขาเป็นคนจริงจังด้วยไงก้นไปทางหนึ่งหน้าอกไปอีกทางหนึ่งเอ็มเบลโม
1: บอกว่าพี่เจ๋งอะพออยู่99นะครับนายก่อนบ่ายเรียนแบบโตโน่พากินเรียบร้อยครับพี่คืออะไรอ่ะพี่
0: ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
1: ลิเวอร์พูลไหวไหมพี่เจ๋งเมื่อเช้าหยองมาจัดรายการทำไมหยองดูมีน้ำมีนวลครับพี่ไม่รู้เขาเหมือนกัน
0: คนมีตังครับ
1: คนมีตัง
0: ผมใช้คำง่ายๆเลยคนมีสตังก็จะดูมีราศีมีดูดีอ่ะคือดูดี

0: คุณเจ๋งมาจัดตัดเสียงเพลงเจอคุณหยองไม่กลัวให้ฟังทุกคนเลยโอ้โหหยองไม่โหดเลยเดี๋ยวก็ปลิวเลยฮะ
1: ครับผม
0: วันก่อนพี่หยองนินทาพี่เจ๋งแกบอกวันนี้ไม่มีไลค์แกมาดูย้อนหลังไม่ได้ครับเฮ้ยท้าทายเหรอ
1: ครับ
0: วินิซิอุสโดนใบแดงเพราะแบบโหดครับพี่เอาวินิซิอุสโดนใบแดงเลยพี
1: ่เออผมไม่ได้ดูเหมือนก
0: ัน
1: เช็คแต่ผลการแข่งขันนะครับ
0: พี่ตุ๋ยคิดไงครับน้องเจมส์คงรู้นั่นดาวรุ่งดวงนี้มีโอกาสไหมครับที่คุณเจ๋งจะสกัดดาวรุ่งผูกใจเจ็บปั้นพี่หยองมาแล้วโดนแซงครับพี่แซงแขนไงแขนไง
1: อืมแต่ในมุมของพี่เจ๋งเนี่ยคุณหยองยังไม่แซงนะ
0: อืม
1: หมายถึงว่าข้อมูลยังมีผิดพลาดมีอะไรบ้างยังไม่ร้อ
0: ยผมไม่ได้แอกมันขาวอ่ะพูดตรงๆอ่ะไม่ได้แอกอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะจำไม่ผิดเนี่ย
1: สุดท้าย
0: ผิดจริงพี
1: ่แต่ว่าพี่หยองก็โอเคนะผมเคยไปบรรยายกับเขาเนี่ยผมว่าเป็นคนที่บรรยายดีจังหวะดีแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะครับ
0: บอกว่าคุณจุนเนี่ยออกจากบ้านได้ยังได้แล้วนะวันนี้เขาจะมาตอนตีสองนะ
1: เอาบ้านน้ำท่วมเหรอฮะ
0: น้ำท่วมอยู่สมุทรปราการไง
1: ท่วมแค่หัวเข่าเหรอฮะ
0: ท่วมหัวเข่าเขาออกมาไม่ได้เขาตัวเล็กกันด้วยจะไม่ใช่ขนาดนั้นนี่คุณเนี่ยคุณก็ฮาตลอดเลยคนเนี่ย
1: ครับผมคุณปุ๊จะเปิดขวดบอกว่าพี่ตุ๋ยคะเลิกพ่นควันหันมาหาบ้องข้าวหลามสังขยาดีฝ่าอ้าวนะฮะคุณปุ๊เอ้ย
0: ก๋วยเตี๋ยวเปิดที่ไหนคุณเจ๋งเขาถามมาพี
1: ่ก๋วยเตี๋ยวใครฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่โน่น
1: โบสถ์แม่พระไง
0: โบสถ์แม่พระฟาติมาอยู่แถวแฟลตดินแดงอ่ะ
1: ใช่
0: ครับร้านเข้าไปลึกนิดนึงพี่
1: ใช่เข้าไปลึกลับอ่ะ
0: ครับ
1: ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเลยแหละ
0: ตึกเป็นตึกเป็นสองคูหาเนาะ
1: ใช่
0: เ
1: ป็นตึกแถวนะครับ
0: ตึกแถวอ่ะ
1: พี่เจ๋งครับถ้าผมจะไปธุระที่ประเทศเกือราเซาควรมีเงินเท่าไหร่ครับอ้าวก็ไปเที่ยวดีกว่า
0: เที่ยวดีกว่า
1: ผมว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าไปเที่ยวเขาเคยมาเตะบอลที่บ้านเราด้วยนะ
0: เตะบอลกับคิงคัพไหม
1: ใช่คิงคัพที่บ้านเราที่บุรีรัมย์นะครับสำหรับเกือราเซาแต่ว่าก็ไปฟุตบอลโลกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ครับอ้าวเวลาหมดแล้วพี
1: ่ครับผม
0: วันนี้ข้อความส่งเข้ามาทักทายกันนะครับเป็นวันที่ดีของทุกคนนะวันอาทิตย์นี้นะครับผมและพี่ตุ๋ยลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานของรอยเตอร์อ้างถึงการประเมินของ Fitch Ratingเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดแรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ Fitch ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานผลสัมภาษณ์นายเอกนิติซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนางสาวลลิดากล่าวว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าไทยเตรียมนำเสนอศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนที่เป็นกลางและปลอดภัยพร้อมผลักดันบทบาท Trust Connector เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยใช้จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานการผลิตและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นปัจจัยสนับสนุนทางนี้รายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนและความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank สื่อสารทิศทางเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกและผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,000 รายการนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่20ถึง26กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง95คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงกว่า1ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลและเบาะแสขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @ข้าวแท่ง
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการสภาพสุขภาพค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ยังอยู่กับเรา2คนนะคะดร.สง่าดามังพงษ์และต่อน้อยอัชราเชิดชูสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับต่อน้อยครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับก็ยังอยู่ในโหมดอารมณ์ของการกินเจเป็นวันที่2แล้วนะต่อน้อย ในการกินเจเมื่อวานวันเสาร์ที่10ตุลาคมผมลืมบอกไปว่าผมจัดรายการอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ผมถูกเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบนเวทีในเทศกาลอาหารกินเจผมจะเกริ่นท่านผู้ฟังนิดเดียวเต่าน้อย
0: ก
1: ็คือผมไปงานเจมาหลายจังหวัดละแต่ที่หาดใหญ่เนี่ยแปลกกว่าคนอื่นแปลกตรงที่เขาสามารถจะบูรณาการเอาเรื่องอาหารปลอดภัยเอาเรื่องโภชนาการเข้าไปอยู่ในงานยกตัวอย่างเช่นเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยเขาบอกเลยว่าร้านอาหารที่เข้ามาขายในเทศกาลกินเจต้องได้รับเครื่องหมายอย.พวกพืชผักที่คุณเอามาต้องเป็นผักปลอดสารพิษความปลอดภัยต้องไม่หวานไม่มันไม่เค็มโภชนาการต้องมีเมนูชูสุขภาพอาหารเลอะๆเทอะๆไม่เอามาอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาควบคุมได้เป็นร้อยๆร้านเป็นมากกรรมที่ใหญ่มากเลยแต่เขาควบคุมได้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเต่าน้อยน่าสนใจมากเลยเขามีระบบการกำจัดขยะ
0: ค่ะ
1: เป็นแบบมีจิตอาสาวางตามจุดแล้วเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดอยู่เต็มไปหมดโดยใช้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนมารู้แยกขยะไม้ติ้งลูกชิ้นแยกออกจากเศษผักเศษอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: ก็คือใครที่อยากจะกินกาแฟเย็นในงานกินเจนี้แล้วเอาแก้วหรือเอาถ้วยกาแฟมาโดยไม่ใช้ถุงไม่ใช้ถ้วยของทางร้านเขาลดให้ตั้ง5บาทเนี่ยเตาน้อยโ
0: อ
1: ้ดีจังเลยเพื่อเป็นการลดมลภาวะเพื่อเป็นการลดขยะลงสุดยอดมากๆเลยแล้วเทศกาลกินเจของเขาเป็นเทศกาลปลอดโฟมนะฮะมีภาชนะบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นมิตรต่อสุขภาพและที่สำคัญที่สุดคุณจะแหลมเอาเหล้าเอาเบียร์มาขายในงานนี้ไม่มีแม้แต่ขวดเดียวหลายคนบอกเอ๊ะเบียร์เหล้านี่เป็นเจได้นะไม่จริงนะฮะเขาไม่ให้เอามาขายนี่แหละครับเป็นความต่างก็ขอชื่นชมเทศบาลนครหาดใหญ่ขอชื่นชมสมาคมธุรกิจของหาดใหญ่ไว้ที่ตรงนี้เลยนะเต่าน้อย
0: ค่ะแล้วอาจารย์ได้กินอาหารเจเขาไหมล่ะเมื่อวาน
1: โอ้มีหลากหลายเมนูที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยแล้วเป็นอาหารเจแบบฟิวชั่นด้วยนะเต่าน้อยเป็นอะไรอาหารอิตาลีเรียกชื่อไม่ถูกเพราะบ่เคยคนอีสานบ่เคยกินอาหารฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรกันไม่รู้ชื่อแปลกๆแต่อร่อยมากเลยอ่ะเป็นอาหารอิตาลีเจเป็นอาหารสเปนเจโอ้เป็นอะไรที่อาหารนานาชาติเลยนะเต่าน้อย
0: แต่วันนี้จะชวนอาจารย์คุยนะเต่าอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เต่ากำลังจะพูดต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของกิมจิของฝั่งถ้าบ้านเราก็ผักส้มผักเสี้ยนดองผักดองอะไรต่างๆนานาเป็นเจหรือเปล่าก
1: ิมจินี่ก็เป็นอาหารเจนะเต่าน้อย
0: กินได้ไหม
1: ได้
0: เป็นเจไหมนะเป็นเจวันนี้นำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านของอาหารเจไม่เชิงเจเขาเรียกว่ากิมจิอาจเป็นมากกว่าอาหารหมักเพราะว่านักวิจัยเขาไปพบแบคทีเรียจับนาโนพลาสติกได้อาจารย
1: ์น่าสนใจ
0: น่าสนใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: มาในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังกิมจิหรือว่าอาหารของชาวเกาหลีเนี่ยเวลาเราไปกินนะอาจารย์แต่หนูชอบนะชอบกิมจิซุปกิมจิ ซุปของเขาก็จะเอาคล้ายๆแกงส้มบ้านเราแต่ว่าเขาเอากิมจิเนี่ยมาต้มนะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเวลาซดน่ะอาจารย์มันอร่อยมากแล้วกินกับข้าวเขานะอร่อยตอนนั้นจำได้ว่าไปทำข่าวเอเชียนเกมที่อินชอนเกาหลีใต้อาจารย์เชื่อไหมว่าหนูกินแทบทุกเช้าเลยนะไอซุปกิมจิเนี่ยซุปกิมจิเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วกิมจิอ่ะเป็นอาหารที่มีประโยชน์เยอะจนเคยได้เป็นซูเปอร์ฟู้ดอันดับหนึ่งในปี2023เพราะว่าดีต่อลำไส้มีงานวิจัยที่โยงกับความเสี่ยงโรคอ้วนที่ลดลงแล้วตอนนี้ก็ยังมีผลงานใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนั่นคือช่วยดักจับนาโนพลาสติกเขาถามว่าทำไมนาโนพลาสติกถึงอันตรายนาโนพลาสติกคืออนุภาคพลาสติกที่เล็กกว่า1ไมโครเมตรเล็กมากๆเข้าร่างกายเราได้เรามองไม่เห็นเข้าร่างกายเราได้นะผ่านอาหารผ่านน้ำดื่มหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็มันจะเล็กมากลอดผนังลำไส้ไปสะสมอวัยวะอย่างไตและสมองได้ทีมวิจัยจากสถาบันกิมจิโลกของเกาหลีใต้นะคะเขาได้ตีพิมพ์ในวารสาร Bio Resort Technology อาจารย์เขาก็พูดถึงแบคทีเรียนะคะสายพันธุ์หนึ่งขอโทษนะถ้าออกเสียงไม่ชัดเท่าไหร่ Leuconostoc นะเป็น Leucolostoc นะคะอาจารย์ CBA 3656เขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าก็เอากิมจิสายพันธุ์แบคทีเรียสายพันธุ์เนี้ยนะจากกิมจิเนี่ยมาทดลองกับนาโนพลาสติกชนิดโพลีสไตรีนโดยทดลองไล่เป็นด่านๆตั้งแต่ง่ายไปหายากหลอดทดลองของเขาเนี่ยอาจารย์แบคทีเรียนี้เกาะพลาสติกได้สูงถึง 87% ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเหมือนมีตะขอเล็กๆทำงานคล้ายกับตีนตุ๊กแกเกี่ยวอนุภาคพลาสติกไว้อันนี้จำลองทดสอบในหลอดทดลองก่อนนะแล้วก็มาจำลองลำไส้คนลำไส้ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ใจดีนักมีทั้งกรดและก็สารย่อยต่างๆทำให้แบคทีเรียหลายชนิดอยู่ไม่รอดผลคือแบคทีเรียตัวนี้ยังจับพลาสติกได้นะประมาณ 57% ด้วยกันแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เนาะอาจารย์ทีนี้เขาก็เลยเอามาทด 57% เขาก็เลยเอามาทดลองในหนูทีมวิจัยใช้หนูปลอดเชื้อหนูที่ไม่มีจุลินทรีย์ในลำไส้หรือของตัวเองเลยนะคะอาจารย์ข้อดีคือถ้าเห็นผลต่างเกิดขึ้นก็มั่นใจว่ามันเกิดมาจากแบคทีเรียที่เราให้ได้มาจากจุลินทรีย์ตัวอื่นที่ปะพลผลที่ได้คือหนูกลุ่มนี้ค่ะอาจารย์ได้รับแบคทีเรียจากกิมจิขับนาโนพลาสติกออกทางอุจจาระมากกว่ากลุ่มที่ควบคุมเนี่ย2เท่าด้วยกันความหมายของตัวเลขก็คือแบคทีเรียช่วยพลาสติกผ่านร่างกายออกให้เร็วขึ้นก็ทำให้พลาสติกที่อยู่ในร่างกายนั้นสั้นลงมีโอกาสน้อยลงที่จะแทรกเข้ากระแสเลือดพูดง่ายๆคือแทนที่พลาสติกจะอยู่ติดผนังลำไส้นานๆที่ถูกจับมัดรวมแล้วส่งออกไปเลยแต่ทั้งนี้นะคะก็มีพอมีกิมจิสารพวกนี้ที่เอามาจากกิมจิเนี่ยมันก็ช่วยขับออกไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองผลที่เห็นยังจำกัดอยู่ที่หลอดทดลองกับหนูส่วนคนกินกิมจิทุกวันแล้วได้ผลไหมเนี่ยวงการวิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้แต่เขาไปทดลองกับหนูปรากฏว่าได้ผลดีเขาก็มีคำเตือนนะอาจารย์อย่ากินเยอะเกินไปนะกิมจิน่ะโซเดียมมันสูงเขาว่าอย่างนั้นอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรามองในมุมนี้เนาะเรามองในมุมว่าถ้าสมมติว่ามันได้ผลจริงๆอ่ะอาจารย์ว่าจะคิดว่ามันเป็นยังไงถ้าเปรียบเทียบกับผักรองบ้านเรา
1: คืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังคำว่ากิมจิเนี่ยมันคือผักดองแต่มันเป็นผักดองในวัฒนธรรมและสไตล์ของเกาหลีเขาแต่ถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกับผักกาดดองผักเสี้ยนดองต้นหอมดองที่เต่าน้อยเขากินช่วงฤดูหนาวน้ำพริกปลาป่นแล้วเอาข้าวเหนียวแกะไปนะ โอ้โหฟินมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยมันก็จะทอให้เห็นว่าบรรพบุรุษเรามันไม่ต่างกับบรรพบุรุษเกาหลีอ่ะเราก็คิดอาหารพวกนี้มาตั้งนมนานแล้วไงเต่าน้อยแต่อยู่ๆกระแสการกินกิมจิมันมาแรงเราก็เลยลืมผักเสี้ยนดอง แต่แท้จริงแล้วนั้นเนี่ยผักเสี้ยนดองผักกาดดองแบบไทยๆเนี่ยมันสามารถมีคุณสมบัติคล้ายกับกิมจิในแง่ของอาหารหมักและมีใยอาหารที่มีจุลินทรีย์ในลำไส้เอาไปใช้ได้ดีแต่มีข้อสำคัญที่ควรแยกให้ชัดว่ามันเป็นพรีไบโอติกหรือเป็นโพรไบโอติก
0: ค่ะ
1: ซึ่งสองตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ผมขอบอกเลยว่ากิมจิกับผักเสี้ยนดองผักดองแบบไทยๆดองแบบโบราณเนี่ยมันเป็นได้ทั้งพรีและโพรไบโอติกอยู่ในตัวเดียวกันเต่าน้อยเดี๋ยวมาขยายความตรงนี้จะตอบคำถามเต่าน้อยว่าไอ้ผักเสี้ยนดองเนี่ยมันเป็นพรีไบโอติกตรงไหนเพราะมันมีใยอาหารมันเป็นสารตั้งต้นของพวกเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีซึ่งชอบมากๆเลยนะฮะแล้วมันมีโปรไบโอติกในตัวของมันมันอาจจะมีจุลินทรีย์ที่เป็นพวกกรดแลคติกอะอยู่ในผักเสี้ยนดองก็ต่อน้อยสังเกตไหมมันเปรี้ยวๆมันส้มๆบ้านเราอ่ะ
0: มัน
1: เป็นรสเปรี้ยวที่อร่อยนะเต่าน้อย
0: ใช่
1: พวกผักกาดดองผักเสี้ยนดองเนี่ยเนาะนะ
0: แ
1: ล้วจุดเด่นคือมันต้องเป็นการหมักแบบพื้นบ้านจริงๆน
0: ะ
1: ไม่ใช่หมักสมัยนี้หลายคนมาบ่นนะเต่าน้อยกินผักกาดดองกินผักดองกินผักเสี้ยนดองแล้วมันไม่เหมือนกับแม่ดองให้เรากิน
0: อ
1: ่ะมันไปทำกรรมวิธีไหนไม่รู้ที่รสชาติไม่เหมือนเลยอันนั้นอาจจะไม่ใช่พรีและโพรไบโอติกก็ได้ส่วนกิมจิเนี่ยก็จะมีใยอาหารเช่นเดียวกันกับผักเสี้ยนดองเพราะเขาผักสารพัดชนิดเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเชื้อจุลินทรีย์จากการหมักถ้าไม่เอาไปลวกน้ำร้อนซะก่อนเต่าน้อยเวลาเต่าน้อยจะเอาผักกาดดองมาต้มกับกระดูกหมูเต่าน้อยล้างแล้วล้างอีกใช่ไหม
0: ใช่
1: เพื่อจะเอาความเค็มออกนั่นแหละพวกพรีไบโอติกมันก็ออกไปส่วนไอ้พวกโปรไบโอติกมันก็ออกไปส่วนหนึ่งละแล้วที่สำคัญที่สุดคุณเอาไปต้มน้ำเดือดพันๆเกือบหมดเลยนะผักกาดดองต้มกระดูกหมูไม่มีโปรไบโอติกเพราะความร้อนถูกขจัดน้ำออกไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณกินผักกาดดองที่จกแปลว่าอะไรต่อน้อย
0: ล้วงจากไข
1: ่ล้วง
0: จากกล่องล้วงจากไข่จากปีก
1: จากไข่เนี่ยที่คุณหมักไว้อ่ะจกปลาเห็นภาพเลย
0: จก
1: แล้วคุณก็มาจิ้มพริกป่นเนี่ยโอ้โหออกเปรี้ยวปลั่มปลั่มนั่นแหละครับ
0: โดยไม่ผ่านการล้างแค่เรา

0: บีบน้ำมันออกไป
1: เอ
0: แต่
1: อ
0: เร
1: ใ
0: า
1: ช
0: ไม
1: ่
0: ่ได้ผ่านนะอาจารย์ดองผักเนี่ยนะคุณผู้ฟังเราเป็นคนอีสานฝั่งเดียวกันเนาะดองมันต้องดองด้วยน้ำสาวข้าวกับเกลือนะอาจารย์
1: ใช่
0: อืมเนาะ
1: น้
0: แล้
1: ำ
0: ว
1: ส
0: ก็
1: าว
0: จะ
1: ข้าว
0: อืม
1: น้ำสาวข้าวทำไมมันเอามาใช้ดองแล้วมันเกิดความอร่อยนี่เป็นภูมิปัญญานะเต่าน้อย
0: ใช่
1: น้ำสาวข้าวอย่าลืมว่ามันคือการล้างเอาสารเอาคาร์โบไฮเดรตเอาแป้งที่อยู่ในเม็ดข้าวน้ำสาวข้าวมันก็ต้องสีขาวๆขุ่นๆใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นแหละคือแป้งเต่าน้อยพอมันเอามาหมักกับเกลือนิดๆหน่อยๆเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสมันก็ใช้ไอ้น้ำขาวๆตรงนี้เป็นอาหารมันแล้วมันก็จะเริ่มเติบโตกลายเป็นกรดออกมากรดแลคติกออกมาก็เลยทำให้เกิดความเปรี้ยวเพราะฉะนั้นไอ้โปรไบโอติกมันก็เลยเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไงเต่าน้อย
0: นะคะมีคำถามในมุมของหนูเองในฐานะอาจารย์เป็นนักโภชนาการขออนุญาตถามอาจารย์นี้นะคะว่ามองงานวิจัยชิ้นนี้อย่างไรการที่แบคทีเรียในจิมจินะจะจับนาโนพลาสติกได้ในสัตว์ทดลองถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการดูแลสุขภาพลำไส้ของเราในอนาคตไหมอาจารย
1: ์คือข่าวที่ต่อน้อยเอามาออกเนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินแต่เคยได้ยินมาแว่วๆมานานแล้วแต่ไม่ชัดเจนแบบนี้จะบอกว่าไอ้ตัวจิมจิที่เขาพูดออกมาว่ามันไปสามารถจับไอ้พวกนาโนพลาสติกได้อะผมยังไม่แน่ใจกับงานวิจัยชิ้นนี้นะเต่าน้อยว่ามันสตรองพอและมันเข้มแข็งพอที่จะเชื่อได้หรือไม
0: ่
1: เมื่อเปรียบเทียบกับผักดองอื่น
0: ๆ
1: นะฮะคือถ้ามันจริงๆเนี่ยนะผมว่าเป็นการค้นพบที่มหัศจรรย์มากเลยเพราะอย่าลืมว่าโลกทุกวันนี้พวกนาโนพลาสติกอ่ะมันเต็มทะเลหมดเลยนะเต่าน้อยตอนนี
0: ้ใช
1: ่แล้วมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำปนเปื้อนอยู่ในอาหารของเราซึ่งเรากินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรากินกิมจิกินผักเสี้ยนดองเข้าไปแล้วมันไปจับนาโนพลาสติกได้ดีขึ้นเนี่ยโอ้ผมว่ามนุษย์อาจจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะเต่าน้อย
0: แต่ว่าม
1: องไปประมาณนั้น
0: แต่อีกมุมนึงก็อย่าลืมว่าเป็นห่วงเรื่องโซเดียมนะคุณผู้ฟัง
1: กินอันนี้เป็นเรื่องเตือน
0: เรื่องเตือนคือ
1: หลายคนก็มานั่งกินจีนั่งกินผักกาดดองทุกวันทุกวันเพราะเต่าน้อยกับอาจารย์สง่าบอกว่ามันมีประโยชน์รายการเราก็เตือนหลายครั้งแล้วนะเต่าน้อยเนาะพอด้ามพอดีเน
0: ี่
1: ย
0: พอด้ามพอดีนะคะ
1: รายการพอด้ามพอดีเตือนนะครับท่านผู้ฟังกินอะไรพอประมาณ
0: อาจารย์งั้นต่อมาขอมองอีกมุมหนึ่งนะว่าสมมติว่าไม่ใช่ผักล่ะแล้วเป็นพวกผักผลไม้ดองอะไรพวกเนี้ยมันจะมีไหมอาจารย์พวกพรีโอติกไบโอติก
1: เหมือนกันต่อน้อยผักกับผลไม้อยู่ในตระกูลเดียวกันเพียงแต่ว่าผลไม้ส่วนมากแล้วมันจะเป็นลูกใหญ่ถ้าจะอันนี้น่าสนใจคำถามนี้ว่าระหว่างฝรั่งดองระหว
0: ่
1: างมะม่วงดองมะยมดองเปรียบเทียบกับผักเสี้ยนดองอันไหนมันมีโปรไบโอติกมากกว่ากันเดี๋ยวไปหาคำตอบให้
0: นะ
1: แต่คิดว่ามีแต่อาจจะต่างกันนะ
0: แต่เรากำลังจะบอกผู้ฟังว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้กินพวกกิมจิไม่ใช่ว่าไม่ให้กินพวกผักดองกินได้แต่ก็พอด้านพอดีมันจะคล้ายๆมีสารเขาเรียกว่าโปรไบโอติกพรีไบโอติกคล้ายๆกับข้าวหมากเนาะอาจารย์คล้ายๆไหม
1: ใช
0: ่
1: ข้าวหมากเป็นโปรไบโอติกข้าวหมากเป็นโปรไบโอติกโปรไบโอติกคืออาหารที่มันถูกหมักแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บมันเป็นอาหารของพรีไบโอติกเต่าน้อยนะฮะมันก็เลยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตดีมันเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ที่พอมันเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีเจริญเติบโตแล้วนั้นเนี่ยมันก็ไปเกาะกินจุลินทรีย์ตัวไม่ดีมันก็เลยทำให้ลำไส้เราเนี่ยมีสุขภาพดีลำไส้สุขภาพดีภูมิคุ้มกันดีขับถ่ายดีร่างกายก็เลยแข็งแรงเพราะฉะนั้นคำว่าโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ตัวดีที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลในลำไส้นะฮะมันเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราส่วนพรีไบโอติกเนี่ยมันเป็นอาหารให้โปรไบโอติกเราจะจำสับกันครับวันบางครั้งผมก็สับไปสับมา
0: หนูก็สับสนเหมือนกัน
1: ยกตัวอย่างเช่นกิมจิกับผักเสี้ยนดองผมบอกเลยว่าผักเสี้ยนดองเนี่ยเป็นทั้งโปรไบโอติกที่มีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่ในกระบวนการดองกินเข้า

0: ไปปุ๊บร่างกายก็ไปเพิ่มโปรไบโอติกไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีที่มีชีวิตเนี่ยให้มากขึ้นส่วนคำว่าผักเสี้ยนดองกับกิมจิเป็นพรีไบโอติกได้เพราะว่าเขามีใยอาหารซึ่งโปรไบโอติกที่เป็นจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยชอบกินมากๆเลยพวกผักพวกใยอาหารพวกนี้มันก็เลยทำให้ลำไส้ดีไงเต่าน้อย
1: ค่ะคือการดองผักเนี่ยเมื่อก่อนเห็นยายทำเขาก็ปลูกผักกาดเนาะผักกาดเยอะผักต้นหอมเยอะอะไรเยอะไปเลี้ยงวัวตามหัวไร่ปลายนาก็ได้ผักเสี้ยนได้ผักกลุ่มนะอาจารย์มาเยอะคือมันเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังไอ้ผักดองเนี่ยแต่เราไม่รู้นะเมื่อก่อนว่ามันมีประโยชน์เรื่องพรีโอไบโอติกเรื่องโปรไบโอติกชาวบ้านไม่ทราบหรอกอาจารย์เพิ่งจะมารู้หลังๆว่าเอ้ยกินพวกนี้กับข้าวกับน้ำพุน้ำพริกขับถ่ายดีชาวบ้านเนาะอาจารย์มันเกิดจากการถนอมอาหารแต่สิ่งหนึ่งที่ดองแล้วไม่เหมือนกับผักอ่ะก็คือหน่อไม้ดองอาจารย์หน่อไม้ดองมีพรีไบโอติกโปรไบโอติกไหม
0: น้อยมากครับไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าความที่เป็นไฟเบอร์ชนิดที่หยาบๆแล้วก็มันไม่ใช่เป็นผักใบเนี่ยมันจะเทียบกับผักเสี้ยนดองผักกาดดองเนี่ยจะน้อยมากอันที่หนึ่งอันที่สองหน่อไม้เนี่ยคุณค่าทางโภชนาการพวกวิตามินแร่ธาตุมันเทียบกับผักใบผักขัวแล้วเนี่ยหน่อไม้จะน้อยกว่าแล้วที่สำคัญที่สุดหน่อไม้กินมากก็มีออกซาเลตไฟเตตอยู่เยอะมันก็ไปบล็อกการดูดซึมของสารอาหารบางตัวเพราะฉะนั้นผลไม้ไอ้หน่อไม้เนี่ยเวลากินผมอยากให้อย่ากินบ่อยอย่ากินเยอะอย่ากินฉี่หลายคนนี่กินเป็นทุกมื้อเลยนะเต่าน้อย
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์พวกที่เต่าเห็นแตงกวาดองที่ต่างชาติเขากินกับพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกอะไรอะแตงกวาหั่นดองนั้นก็มีเหมือนกันกินได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: เหมือนกันฮะเหมือนกันแหละเหมือนกันเต่าน้อยหรือเหมือนจะเลยเวลามาเยอะแล้วนะเนี่ย
1: นะคะ
0: เราจะหยุดพักกันสักครู่ดีไหมครับเดี๋ยวเรามาต่อ
1: ได้ค่ะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากคุณผู้ฟังเรื่องที่อาจารย์จะเอามาฝากกันคุณผู้ฟังอายุเท่าไหร่คะ20หรือเปล่า40หรือเปล่า60หรือเปล่าเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: นายจินาOn tour.
4: เพชรบุรีมีชายหาดมากมายที่มีความสวยงามค่ะและให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายทะเลเพชรบุรีบางแห่งมีคุณค่าเป็นแหล่งผลิตอาหารใหญ่ระดับประเทศและเป็นหนึ่งในแหล่งดูวานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะหาดชมวานเป็นชายหาดแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดกับหาดเจ้าสำราญโดยสาเหตุที่ใช้ชื่อหาดชมวานเพราะบริเวณแห่งนี้ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่วานบรูด้าเข้ามาหากินในท้องทะเลอ่าวไทยจึงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือออกไปเที่ยวชมวิถีชีวิตตามธรรมชาติได้ค่ะ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสพบเห็นวานบรูด้าหากินได้อย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวมีโอกาสพบเห็นวานบรูด้าหากินได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะนับเป็นพื้นที่แรกที่จัดให้ชาวประมงที่ว่างเว้นจากช่วงฤดูการหาปลานำเรือประมงออกมาให้นักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำลงไปดูวานบรูด้าจนเป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและอันตรายต่อการออกหากินของวานบรูด้าซึ่ง1ปีมีครั้งเดียวสำหรับการชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะนอกจากนี้บริเวณหาดชมวานและหาดเจ้าสำราญยังเป็นแหล่งปูม้าที่ขึ้นชื่อในภูมิภาคแถบนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วยค่ะ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะของรายการสภาพสุขสุขภาพนะคะยังอยู่กันกับดร.สง่าดามาพงศ์เต่าน้อยอัชราเชิดชูทาง FM 99ของเรานะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณค่ะ NSL Burglary Burglary มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food นะคะกลับมาช่วงนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของอายุในแต่ละช่วงบางทีเรื่องของอายุนะก็น่าสนใจอาจารย์ไหนลองเล่าให้ฟังสิมันเป็นยังไงคะอาจารย์ที่เพื่อนเพื่อนส่งมาให้หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คือเวลาเราคือคนส่วนมากจากงานวิจัยหลายชิ้นท่านผู้ฟังเรามักจะมานึกได้ตอนช่วงระหว่างเราอายุ60 70 80ทำไมสุขภาพเราไม่ดีแต่แท้ที่จริงแล้วตลอดทั้งชีวิตของมนุษย์นั้นเนี่ยมันคือการสะสมสุขภาพไว้นะฮะคนที่สุขภาพแข็งแรงตอนเขาอายุ90อ่ะมันไม่ได้มาทำตอนอายุ80 90นะสาวน้อย
1: ค่ะ
0: เขาทำมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นวัยทำงานเลื่อยมาเขาสะสมดอกเบี้ยชีวิตไว้มันถึงสุขภาพดีในทางตรงกันข้ามเพิ่งเกษียณมาเมื่อเดือนที่แล้วตายแล้วเบาหวานความดันหัวใจขึ้นปลูดเลยคุณไม่ได้สะสมไว้เพราะคุณใช้ชีวิตเปลืองสิ่งที่ผมจะพูดกับท่านผู้ฟังต่อไปนี้นะฮะมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ข่าวที่ลอยๆออกมามันเป็นเรื่องจริงที่ผมสามารถยืนยันได้ว่าเชื่อได้ 100% เขาจะพูดถึงคู่มือการเอาตัวรอดเมื่อเข้าสู่วัย80นะฮ
1: ะ
0: มันเป็นอะไรที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าถ้าคุณอายุ20ปีนึกภาพท่านฟังครับถ้าคุณอายุ60คุณนึกถึงภาพตอนที่ตัวเองอายุ20นึกถึงภาพลูกคุณอายุ20นึกถึงตอนนั้นเลยเต่าน้อยตอนนี้นึกถึงตัวเองตอนอายุ20เรียนหนังสืออยู่ที่สีคิ้วหรือกำลังเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนึกภาพตามนะเต่าน้อยเมื่อตอนอายุ20คิดว่าตัวเองเป็นอมตะนอนตี2ตื่น6โมงตื่น7โมงตื่นบ่ายตื่นเที่ยง
1: เคย
0: กินเหล้าเมายาสูบบุหรี
1: ่
0: ก
1: ิน
0: บุฟเฟ่เที่ยวขับเที่ยวบาร์ไปทั่วสารทิศกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าฉันยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นเป็นสาวร่างกายฉันแข็งแรงเนี่ยตอนอายุ20ประมาทในชีวิตแล้วพอเริ่มเข้า30 40เอาล่ะเริ่มมีจะกินเริ่มไว้พุงน้ำหนักจากแค่ประมาณ45กิโลพุ่งขึ้นมา60พุ่งขึ้นมา70 80เริ่มมีหมอนรองกระดูกที่มี ความเสื่อมส่งข้อความเตือนที่บอกว่า

0: ำรุงอยู่นะท่านก็ยังไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ทนท้วงขึ้นเท่านั้นเองเห็นเข้าข้างตัวเองตลอดแม้จะอายุ40พอเข้า60เกษียณโอ้นี่มันผ่านไปเร็วเร็วเลยนะ30ปีพอเกษียณมาปุ๊บผ่านมาร้านทองไม่มองแล้วมองแต่ร้านขายยาชอบตรงเนี้ยเต่าน้อย
1: โอ้ย
0: เมื่อก่อนตอนทำงานน่ะเต่าน้อยแวะซื้อทองเก็บสะสมไว
1: ้
0: ตอนนี้ไปมองร้านขายยาพอซื้อยามากินเพราะกำลังเริ่มเป็นโรคเริ่มรู้จักหมอมากขึ้นเริ่มไปเยี่ยมหมอมากกว่าไปเยี่ยมญาติละอายุ60พอเข้า70ปุ๊บยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจพิเศษมุ่งสู่อายุ80 70เข้าสู่80มันเป็นทศวรรษแห่งการซ่อมบำรุงรถยนต์10ปีเรียกว่ารถเก่าบ้าน30ปีเรียกว่าบ้านเก่าแต่ร่างกายที่ใช้งานมา70ปียังสตาร์ทติดทุกเช้าอันนี้ผมถามนะถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพระดับตำนานแล้วอะไหล่บางชิ้นเริ่มมีเสียงบางชิ้นเริ่มรวมก็แก๊บก็แก๊บ
1: เข่า
0: ใช่บางชิ้นเริ่มหายไป
1: ฟัน
0: เริ่มหายไป
1: บางชิ้นเริ่มเปลี่ยนสีฟันง่ายหายไป
0: ใช่บางชิ้นก็เริ่มตึงบางชิ้นก็เริ่มหย่อน
1: หูตึงนะเหนียงหย่อนบางครั้งเปลี่ยนสีคือผมงอก
0: ใช่แล้วบางอันก็เมื่อก่อนก็ยาวเมื่อก่อนก็สั้นๆตอนนี้มายาวแล้ว
1: สายตาเอ๊ะเป็นหมดหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่รู้เตรียมตัวแล้วกัน
1: ย
0: ุคทองของโรคประจำตัวสมัยหนุ่มๆมีนามบัตรใบเดียวแต่พอแก่ขึ้นมีบัตรโรคประจำตัวหลายใบ บางวันเปิดกล่องยาขึ้นมาเหมือนเปิดกล่องพัฟฟี่ลูกอมเต็มหมดเลยเหมือนเปิดร้านขายยาเคลื่อนที่ยังไงอย่างนั้นเม็ดสีขาวสำหรับความดันเม็ดสีชมพูสำหรับหัวใจเม็ดสีเหลืองสำหรับไขมันกินจงสงสัยว่าเอ๊ะอาหารที่เรากินคือของแถ
1: ม
0: ยาเป็นอาหารหลักอันนี้แสดงว่ากินยา
1: เป็น
0: อาหารแล้วเต่าน้อยนะฮะภัยร้ายอันดับหนึ่งมันไม่ใช่โจรละตอนอายุ70 80ไม่ใช่มิจฉาชีพจะมาหลอกลวงแต่มันเป็นพื้นเปียกเมื่อก่อนล้มแล้วหัวเราะกันแต่เดี๋ยวนี้ล้มแล้วล้มทั้งบ้านร้องไห้ทั้งบ้าน
1: จริง
0: เมื่อตอนเต่าน้อยหกล้มลื่นล้มบนถนนตอนอายุ18 20อ่ะเพื่อนหัวเราะนะแต่ถ้าตอนนี้เต่าน้อยล้มในบ้านนะแม่ร้องไห
1: ้
0: หลานร้องไห
1: ้
0: มันเดือดร้อนกับทั้งบ้านเดินผ่านห้องน้ำต้องใช้สมาธิมากกว่าตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยซิอีกอันนี้ผมชอบมากเลยอ่ะ
1: ยังไงสิ
0: ก็เดินผ่านห้องน้ำมันต้องใช้สมาธิเพราะกลัวลื่นไงเต่าน้อยเพราะกลัวลื่นระมัดระวังต้องมีสติสมาธิมากพอๆกับสอบเข้าเรียนหนังสือเพื่อนเริ่มหายไปแล้วเต่าน้อยทีละคนสองคนนี่อาจารย์เจออาจารย์บางครั้งเวลาจิตตกนะเต่าน้อยเพื่อนที่ตายไปเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วที่นอนติดเตียงพูดไม่รู้เรื่องอีกอัลไซเมอร์อีกโอ้ยแล้วญาติคนใกล้ชิดอีกไปทีละคนสองคนเจ้านายที่เคยเป็นปลัดเคยเป็นอธิบดีล้มหายตายจากที่เคยสอนหนังสือเรามาครูบาอาจารย์ทุกเสาร์มีงานเลี้ยงทุกอาทิตย์มีงานสังสรรค์แต่พอแก่ขึ้นเริ่มเปลี่ยนเป็นงานศพเริ่มไปเยี่ยมคนไข้และจนบางครั้งเจอเพื่อนเก่าคำถามแรกไม่ใช่สบายดีไหมแต่ยังอยู่ดีหรือ
1: คำถามแรกเลยเดี๋ยวนี้ยุคหนูนะอาจารย
0: ์ยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หมายถึงสนิทกันนะฮะ
1: เป็นความดัน
0: ตอนนี้มาดูเคล็ดลับเข้าสู่วัย80อันดับแรกเลยอย่ารีบสมัยหนุ่มรีบเรียนรีบทำงานรีบสร้างฐานะรีบทุกอย่างแต่พอแก่ จึงค้นพบว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหลายมีหลายอย่างต้องใช้เวลาเดินช้าลงแต่ห้ามหยุดเดินนะหายใจช้าลงแต่ห้ามหยุดหายใจนะเต่าน้อย
1: หยุดหายใจก็ไปนะสิคะหยุดหายใจก็ไปนะสิคะ
0: เมื่อก่อนกินบุฟเฟ่นะเต่าน้อย
1: ค่ะ
0: กินบุฟเฟ่เพื่อจะเอาให้มันคุ้มทุนกินเยอะ
1: ๆ
0: เดี๋ยวนี้กินเพื่อไม่ให้หมอเอากำไรกินด้วยอิ่ม8ส่วนดีที่สุดก็คือประมาณ 80% อีก2ส่วนเก็บไว้ให้ลูกหลานกินบ้างและหัวเราะให้เยอะๆเพราะเสียงหัวเราะไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกินยาเต่าน้อย
1: อ
0: ันนี้ใช่เลยหัวเราะบ่อยเท่าไหร่ยิ่งอายุยืนยาวมากเท่านั้นอายุ75ปีถ้ามาถึงจุดนี้ขอแสดงความยินดีด้วยผมยินดีกับผมด้วยนะท่านผู้ฟังเอ๊ะแสดงว่าผม75แล้วสิ
1: ใกล้จะ7ใกล้จะ80แล้วไง
0: เฮ้ยใช่เหรอเต่าน้อยอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์อ่ะยังวัย25ปีอยู่เลยนะ
1: นี่ใจมันใช่แต่ร่างกายอาจจะไปบางส่วนอาจจะมีเสียงมากขึ้น
0: ยัง
1: จริงดิ
0: ทางนะขึ้นทางด่านหินผ่านก็มาเยอะแล้วมันเหมือนนักปีนเขาอ่ะที่มองเห็นยอดเขาอยู่ข้างหน้าแม้จะเหนื่อยแต่ก็รู้ว่ามาไกลมากแล้วนะถอยไม่ได้แล้วอ่ะเต่าน้อยมันต้องปีนต่ออ่
1: ะ
0: เมื่ออายุ80ถ้ามาถึง80โดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกจะกินกาแฟก็ได้จะนอนกลางวันก็ได้จะดูละครซ้ำก็ได้ใครจะมาว่าอย่างไรก็ช่างเพราะผ่านมาหมดแล้วทั้งความสำเร็จความผิดหวังความรักความสูญเสียและบทเรียนราคาแพงฉันเจอมาหมดแล้วฉันไม่สนใจที่จะมาเจอตอนนี้อันนี้ดีเนาะเต่าน้อย
1: ดีค่ะ
0: คือมันไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะท่านผู้ฟังแต่ประสบการณ์ชีวิตอ่ะเขาผ่านกันมาเยอะละบทสรุปคนแก่เมื่ออายุมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วเข้าใจงานเข้าใจเงินมันสำคัญแต่สุขภาพสำคัญกว่าตำแหน่งสำคัญแต่ความสุขสำคัญกว่าอายุยืนสำคัญแต่การมีความสุขในแต่ละวันสำคัญที่สุดดังนั้นอย่าเสียใจอย่าไปเสียใจกับเรื่องเมื่อวานนี้เต่าน้อยอย่าไปกังวลกับเรื่องพรุ่งนี้จำไว้นะเต่าน้อย อย่าเสียใจกับเรื่องเมื่อวานอย่าไปกังวลกับเรื่องพรุ่งนี้กินข้าวให้อร่อยนอนให้หลับหัวเราะให้ดังใช้ชีวิตให้คุ้มเต่าน้อยเอ้ยเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ถึง90หรือไม
1: ่
0: ชอบตรงนี้ที่แน่ๆถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันนี้และยังมีลมหายใจอยู่ถือว่าคุณชนะไปอีก1วันนับเขาดาวไปเรื่อยๆเมื่อไหร่เราตื่นมาแล้วเราจะหายใจได้เขาดาวเลยเต่าน้อย
1: อาจารย์อ่ะกว่าจะถึงอ่ะหนูโฟกัสไปที่วัย80 75 80เนี่ยก็เริ่มจะมีความจำหายไปบ้างนะเพราะฉะนั้นการเตรียมเรื่องของความจำการเตรียมเรื่องของการลืมเราจะเลือกกินอาหารยังไงดีบำรุงสมองการลืมล่ะอาจารย
0: ์
1: หรือว่าจริงๆอ่ะมันต้องเตรียมการแต่ไกลแล้ว80นี่อาจจะไม่ทันอาหารการลืมกินครบ5มื้อเลย
0: คือไม่อ่ะอาหารไม่ใช่ประเด็นเดียวและประเด็นสำคัญที่จะป้องกันการลืมไม่ใช่มันมาจากหลายปัจจัยท่านผู้ฟังแต่อาหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเองและจะมาถามว่าเมนูอะไรที่กินแล้วไม่ลืมป้องกันอัลไซเมอร์ไม่มีผมบอกเลยไม่มีไม่งั้นคุณจะไปขนขวายหาอาหารเสริมมานั่งกินกันคนที่ลืมคนเป็นอัลไซเมอร์เกิดจากหลายปัจจัยอย่างเพื่อนผมที่เป็นอัลไซเมอร์ตอนนี้เนี่ยมันดูแลสุขภาพดีมากเลยเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเป็นเพื่อนสนิทผมแล้วผมก็บอกมันแล้วมันก็ปฏิบัติตามมันก็เป็นอัลไซเมอร์ต่อน้อยบอกไม่ได้เลยว่ามันมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นจะมาถามว่าอาหารบำรุงสมองคืออะไรแปะกล้วยผมไม่พูดผมไม่แนะนำเพราะการจะไปกินแปะกล้วยมันไม่มีงานวิจัยใดออกมาว่าต้องกินกี่เม็ดกี่แคปซูลแล้วก็แพงมากตั้งสติครับท่านผู้ฟังกินอาหารตามที่เต่าน้อยและผมอาจารย์หมอปัญญาบอกครบ5หมู่ดูแลสุขภาพโดยองค์รวม
1: นะ

0: นั่นคือพรุ่งนี้ work from home วันที่13เป็นวันหยุดอยู่แล้ว14 15 work from home แล้วก็16คือวันหยุดพิเศษค่ะอาจารย์เนื่องจาก
1: อ๋อ
0: เขาก็กลัวว่าการจราจรจะติดขัดหรือเปล่าเพราะว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกเนี่ยประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศนะคะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมกันแลกเปลี่ยนเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกค่ะอาจารย์
1: ต่อดอยรู้ไหมว่าเศรษฐกิจการเงินโลกที่ใช้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่สองเนี่ยเขาบอกว่าบนโลกใบนี้มีอยู่แค่3ประเทศเท่านั้นนะ
0: ค่ะ
1: ที่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพครั้งที่สองประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นน่าภาคภูมิใจมากอันที่หนึ่งอันที่สองเขาเรียกชื่อเล่นๆว่าโอลิมปิกทางการเงิน
0: โอลิมปิกการเงิน
1: มันเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆประเทศไทยไม่เคยเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกด้านการเงินมา2ครั้งจงภาคภูมิใจครับท่านผู้ฟัง
0: นะคะแล้วก็มีคำเตือนของพยากรณ์อากาศวัน2วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของพายุเรื่องของฝนตกมากทมนี่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะแหล่งรับน้ำพื้นที่ต่างๆแถวสวนหลวงแถวบางกะปิใกล้ๆคลองสันแสบก็มีคำเตือนออกมาเหมือนกันว่าอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงอาจารย์บ้านอาจารย์อยู่ใกล้นี่ใกล้มั้ย
1: ใกล้อะไรฮะ
0: ใกล้พื้นที่บริเวณนั้นน่ะบริเวณที่น้ำท่วมอ่ะบางลำแหง
1: ก็เฉียวเฉียวก็อย่างที่เคยบอกท่านผู้ฟังไปว่าวันศุกร์เสาร์ก่อนนู้นที่มันท่วมหนักอ่ะบ้านอาจารย์หน้าถนนออกไม่ได้มันสูงแต่มันยังเข้าลงรถนิดเดียวไม่ถึงกับเข้าบ้านแต่บ้านพี่ชายเข้าไปในบ้านครึ่งเอวสูญเสียหายนะหมดบ้านที่หนูนาเละหมดนะฮะก็มันเป็นอะไรที่มากกว่าปี54ครับท่านผู้ฟัง
0: นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเรื่องคะน้ามาคะน้ากิโลละ250บาทครับอาจารย์น้ำท่วมกระทบผักสดผลผลิตลดราคาพุ่งรวมถึงช่วงเทศกาลกินเจผักเลยสูงขึ้นอาจารย
1: ์มันมี2ปัจจัยหลักเนาะเต่าน้อย
0: ใช่
1: อันที่หนึ่งก็คือน้ำท่วมปลูกผักได้น้อยการขนส่งลำบากอันที่สองก็คือมาตรงกับดีมานด์ที่ในเทศกาลกินเจที่คนต้องการกินผักเยอะสองตัวนี้มันทำให้ราคาผักขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแล้วมันก็มีผลต่ออาหารเจนะเต่าน้อยต้องแพง
0: ใช่นะคะแล้วมีคุณผู้ฟังถามเรื่องเจมาอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อวานนี้เนาะเรามีข้อแนะนำเกี่ยวเรื่องของการกินเจคนที่มีโรคประจำตัวคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นมีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าโหเดินไปทางไหนก็จะธงเหลืองแต่อาหารส่วนใหญ่ก็มีน้ำมันเยิ้มๆอาจารย์แชร์มา
1: ใช่ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับท่านผู้ฟังก็เมนูอาหารเจไม่จำเป็นต้องผัดหรือทอดนะท่านผู้ฟังแกงเลียงเจเต่าน้อยส้มตำเจเต่าน้อยน้ำพริกเจเต่าน้อย
0: ชอบ
1: แกงต้มเปลือกเจ
0: ให้ใส่น้ำ
1: ไปหมดเลย
0: ใส่น้ำปลาไม่ได้นะต้มเปลือกน่ะ
1: ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ถั่วหมักให้มันมีกลิ่นปลานิดๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าผมเนี่ยกินเลยที่กรมอนามัยต้มเปลือกเจมาเวลากินน่ะอย่าไปเปรียบเทียบกับต้มเปลือกที่เราเคยกินใส่ปลาใส่หมูสามชั้นหรือใส่ปลาย่างอย่าไปเปรียบเทียบเวลากินอาหารเจครับท่านผู้ฟังจงมีสติและสมาธิในการกินว่าเรากำลังไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอาหารที่เรากำลังกินอยู่เนี่ยมันเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่เรากินแล้วเรามีความสุขรสชาติมันจะไม่เหมือนกับมีเนื้อสัตว
0: ์
1: เราต้องทำใจแล้วจิตใจเราจะผ่องใสการกินเจจะบรรลุวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นการกินเจขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าไปกินแบบแฟชั่นกินตามเพื่อนโดยไม่มีความรู้การกินเจต้องกินให้ครบได้โปรตีนจากพืชไม่ใช่กินผักอย่างเดียวการกินเจต้องปลอดภัยการกินเจระวังการกินแป้งที่ซ้ำซ้อนการกินเจคือการกินอาหารธรรมดานี่แหละยกเว้นไม่กินเนื้อสัตว์ ซึ่งการกินอาหารธรรมดาเพื่อสุขภาพดี

0: ้องกินครบ5หมู่ครับท่านผู้ฟังเนาะอุ๊ยเวลาจะหมดเอาน้อย
1: อีกอันอีกอันนึงอาหารเมนูอย่างนึงนะที่แนะนำเห็ดซีอิ๊วหนูชอบกินมากเลยขาเห็ดผัดซีอิ๊ว
0: ขอบคุณเวลาหรืออีก1นาทีจะบอกว่าท่านผู้ฟังเข้าใจผิดว่าเห็ดเนี่ยเอามาเป็นโปรตีนแทนเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์ได้ผมจะบอกว่าเห็ดจัดอยู่ในหมวดผักเห็ดมีโปรตีนสูงกว่าผักหลายชนิดแต่ไม่สูงมากพอเท่ากับเต้าหู้หรือถั่วเมล็ดแห้งเพราะฉะนั้นจะกินอาหารเจแล้วใส่เห็ดลงไปโดยไม่ใส่เต้าหู้ผมไม่แนะนำมีเห็ดแล้วมีเต้าหู้โปรตีนก็จะได้กรดอะมิโนที่ค่อนข้างจะครบนะฮะอย่าไปเชื่อแบบนั้นนะครับ
1: อ่ะเวลาหมดค่ะอาจารย์พรุ่งนี้วัน work from home นะคุณผู้ฟังแต่ว่าเต่าก็มาทำงานตามปกติเหมือนเดิมเจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะอาจารย์
0: เจอกันครับขอบคุณทุกๆการติดตามสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

า10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเปิดมุมใหม่การเข้าถึงเงินทุนธุรกิจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุภจีส่งผู้แทนพาณิชย์ร่วมเวที IMF World Bank หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม13ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมนางสาวลลิดากล่าวว่าประเด็นสำคัญของการหารือคือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมรัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยและบริการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกรมสนับ

0: สนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการกำกับติดตามและตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเน้นคุมเข้ม3ด้านได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีทางเข้าออกและพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยต้องมีระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องจัดระบบการดูแลที่เหมาะสมมีบุคลากรและผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงต้องให้บริการอยู่ภายในขอบเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตโดยสั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนหากผู้ประกอบการฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้หากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปานามาประกาศฉุกเฉินรับมือแผ่นดินไหวทางการปานามาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูความเสียหายและการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.7 และ Aftershock หลายระลอกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทางการปานามายืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ20กว่าคนและล่าสุดในวันเสาร์ได้เกิดแผ่นดินไหวตามมาขนาด 5.5 ซ้ำอีกครั้งแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาว
8: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899
3: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Color of Life ทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงตอนนี้ชนาเชิดชูค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแม่ช้อยนางรำค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณแม่น้ำประหวานแม่อรีนะคะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะคะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะน้ำประหวานแม่อรีนะคะก็มี2แบบด้วยกันแบบไม่หวานแล้วก็แบบไม่เผ็ดแล้วก็แบบเผ็ดนะคะแต่ต่อเองก็ชอบทั้ง2แบบเลยค่ะแล้วก็ FM 99นะคะชวนแฟนรายการไปร่วมกิจกรรมของเราร้อยแรงแหล่งใต้ปี4โอเคไปที่เบตงกันนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะไปเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกกันดอกไม้งามใต้สุดเมืองสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงนะคะไปเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุพผาชมทะเลหมอกอายุเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงและก็ใหญ่ที่สุดไปอุโมงค์เบตงมงคลิกนะคะแช่เท้าที่บ่อน้ำร้อนเบตงไปเช็คอินที่ถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดงสยามขากลับเราก็แวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนนะคะคุณผู้ฟัง14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามานะมาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0925315142นะคะ0925315142หรือจะ080919-5365ค่ะวันนี้เราพูดคุยกับแม่ช้อยนางรำนะคะพี่สันติเสวตวิมลหลายคนคงจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะเรื่องราวเวลาอาจารย์มาพบกับคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยอาจารย์มายังคะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องตามติดเรื่องของข้าวยากหมากแพงมาต่อเองก็พูดถึงเรื่องนี้เนาะเรื่องของเนื้อเรื่องของหมูเรื่องของไก่เรื่องของไข่เรื่องของของขึ้นราคาแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลช่วงกินเจแล้วสวัสดีค่ะคุณอาค่ะ
4: สวัสดีคุณเต่าน้อยกีรักสวัสดีท่านผู้ฟังจับแต่ไหม
3: มาบอกที่รักต่อหน้าคนอื่นเขาแบบนี้ได้ยังไง
4: พูดต่อหน้าทั่วประเทศทั่วโลกเขาฟังหมดเลย
3: บ้านน้ำบ้านฝนตกไหมจ้าคุณอา
4: ที่บ้านไหนอ่ะ
3: อ้าวอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านไหนเนี่ยบ้านแม่ช้อยดอยหลวงสิคะ
4: ฝนตกแต่น้ำไม่ท่วม
3: โอ้ดีมากเลย
4: แต่ว่าที่บ้านใหญ่ลาดพร้าวที่ท่วมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวัสดีบนนะครับแม่ช้อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยแต่ความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานโปรตุสาน50ปีสูงสุดของคุณธรรมของเราก็คือความกตัญญูรู้จักคุณคนครับคุณเต่าน้อย
3: ค่ะ
4: เราจะคุยอะไรกันดี
3: อาจารย์ช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่น้ำก็มาน้ำก็หลากของก็แพงเนาะผักต่างๆก็แพง
4: ขึ้นแพงมากเลย
3: ใช่ในภาวะวิกฤตแบบนี้เราจะอยู่กับราคาสินค้าแพงๆนี้ได้ยังไงอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนที่เป็นรุ่นเก่านะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนหน้านี
4: ้ก็ไม่ยอมไปกินมันไปกินของถูกการแต่ต้องเห็นใจนะไอ้เรื่องผักทางเนี่ยมันเน่าทางเดียน้ำท่วมฝนมันก็ตกเกษตรกรเขาปลูกผักหญ้าอะไรกันมันเน่าเยอะคุณเต่าน้อยเน่ามากเลยมันก็เลยต้องขึ้นราคาแพงแต่ท่านผู้ฟังครับone go up one go down อะไรที่มันสูงสุดนะเดี๋ยวมันก็ตกใหม่เองนะครับไม่จะไปวิตกกังวลใจอะไรกันนะผมเห็นมากเลยอย่าไปเรียกมันก็ถ้ามันแพงมากเราไม่ไปกินมีอะไรถูกๆก็กินนะครับปุ้งเนี่ยปุ้งก็ชอบน้ำนี่แต
3: ่
4: ปุ้งไข่เนี่ยนะครับถูกอร่อย คุณแบบน้อยเคยกินไหมสมัยคุณอาลำบากยากจนเนี่ยก็เก็บผักบุ้งไอ้ท้องร่องเลยนะไอ้ท้องผักบุ้งไทยนะไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะครับ
3: ค่ะ
4: ผักบุ้งไทยเนี่ยเอามาผัดกับกะปิอร่อยมากเลยทานกับข้าวได้อร่อยกันทุกฟังนะตอนนี้ผักบุ้งไทยเนี่ยราคาคงไม่แพงแล้วครับแต่ส่วนผักบุ้งจีนเนี่ยไม่แน่นะครับผมไม่แน่ใจแต่ก็แนะนำว่าเอาผักบุ้งเนี่ยเอามาผัดกับกะปิทานกับข้าวอร่อยมากคุณตาหน่อยเอาที่อย่าลืมต้องอุบไอ้พี่กินหลวงไปหน่อยนะจะอร่อยเลยไปทานไหม
3: คืออาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยหนูอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่บ้านนอกอ่ะพ่อก็จะขุดบ่อไว้ 4-5 บ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงเป็ดไข่ไว้ประมาณ100กว่าตัวที่บ้านทำโรงสีเล็กๆไม่ได้ทำโรงสีใหญ่แล้วเราจะมีผักทอดยอดนี่แหละผักบุ้งผักกระเฉดเต็มบ่อไปหมดแม่เนี่ยก็จะใช้ให้เราไปเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งยอดเนี่ยเอามากินส่วนเครือผักต้นผักลำต้นผักบุ้งเอาไปให้หมูกินจริงๆนะคะจริงๆแล้วเมนูผักบุ้งอ่ะมันทำได้หลายอย่างเช่นเอาไปผัดใส่น้ำปลาใส่พริกขี้หนูอย่างที่คุณอาบอกเลยไม่ต้องใส่อะไรมากแค่นี้แล้วกินแล้วกินกับพริกน้ำปลานะคุณอาอร่อยมาก
4: ครับพี่ไปจบมันนะครับดูกับมันให้ได้นะมนุษย์เรามีความสามารถอย่างนี้การปรับตัวตัวเองถ้ามนุษย์ไม่ปรับตัวเองตอนนี้เราก็เหมือนกับแดนโนสาวตายไปนานแล้วนี่มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวเองได้ตลอดเวลาครับเราต้องปรับนะถึงเวลาตอนนี้เราต้องปรับ
3: นะแล้วยังมีผักบุ้งนะไปทำไหนๆก็พูดถึงเมนูผักบุ้งในช่วงนี้น้ำท่วมผักบุ้งมันอาจจะไม่ตายก็ได้อาจจะมีมาให้เราเก็บได้ทุกวันก็ได้นอกจากไปผัดน้ำปลาพริกขี้หนูแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่กินแบบธรรมชาติเลยนะคุณอาเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะ
4: ได้เลยได้เลย
3: จิ้มน้ำพริกแจ่วน้ำพริกอะไรก็ได้ที่มันมีติดบ้านน่ะ
4: ได้เลย
3: คือมันจะมีน้ำพริกอย่างนึงอันนี้ตอบขอแชร์นะไม่แน่ใจว่าคุณอาเคยกินหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ตอเคยเห็นที่เขาเรียกว่าน้ำพริกพม่าน้ำพริกพม่าคือเอาพริกป่นน่ะเอาพริกป่นใส่น้ำปลานิดนึงใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ข้าวคั่วใส่หอมแดงแล้วเอามาคลุกกับข้าวคลุกกับข้าวแล้วกินกับผักบุ้งลวกอ่ะอาจารย์แล้วไข่ต้มฟองหนึ่ง
4: สบาย
3: คือมันอร่อยมากนะคะ
4: มีข้าววันดีเลย
3: ใช่นอกจากจะเราจะอันนี้ต่อแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยสัมผัสมานะอาจารย์นอกจากจะผักบุ้งลวกกินกับน้ำพริกแล้วอีกอย่างนะแกงส้มผักบุ้งอ่ะผักบุ้งไทยอ่ะใส่ปลานิล
4: ผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนแกงส้มไม่ได้
3: ใช่ผักบุ้งไทยอ่ะอร่อยมากโอ้โหพูดแล้วก็นะแต่วันนี้หนูกินข้าวมาละกินข้าวมาละท้องไม่ร้อนวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์เนี่ยมาคุยเรื่องของคุณอาสันติเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงอาหารเนาะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะผ่านชีวิตสงครามมาก็เยอะในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงในยุคสงครามกับในยุคนี้หนูว่าก็คงไม่ต่างกัน
4: ในยุคนี้กับในยุคสงครามต่างกันเยอะเลยเน
3: า
4: ะต่างเยอะเลยครับสมัยก่อนเราไม่ต้องไปพูดถึงสงครามต่างประเทศที่ดูนาเป็นนักข่าวสงครามพูดว่าในประเทศเนี่ยนะครับจำได้ไหมหนูยังไม่ได้เกิดเลยเขาเรียกกบฏในพัตตันของทหารเรือในยุคแมนตันเนี่ยไอ้บ้านเราก็เป็นพวกทหารเรือไงเราก็อยู่สองคนพวกเราบุญนาคในทหารเรือทั้งนั้นเลยนะครับเราต้องไปอยู่ใต้ถุนบ้านแต่ก่อนบ้านไทยโบราณนี่มันสูงนะที่บ้านของคุณย่าเนี่ยที่ซอยสุริยบุตรใต้ถุนเรียกสูงเขาก็เลยกันว่าไอ้สมัยก่อนยังไม่ปล่อยทาสนะ
3: ค่ะ
4: เอาทาสมาล่ามโซ่อยู่นี่แต่ตอนนั้นที่คุณอาบทมันฮัตตันเนี่ยคุณอาก็ไม่มีละไอ้ท่านทาสเราก็มานอนอยู่ใต้ถุนบ้านกันโอ้มันยิงปืนกันยิงกันตลอดเลยนะครับทหารเรือก็ถูกพวกทหารบกทหารอากาศอะไรพวกนี้ก็ลุมเราหมดแล้วก็อยู่ใต้ถุนบ้านเลยนะครับใต้ถุนบ้านกันก็ต้อง หุงหาอาหารกันใต้ถุนบ้านกินกันในถุนบ้านนะกินกันลำบากมากครับน้อยลำบากมันก็ผ่านในยุคนั้นมาแล้วอันนี้มาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างสงครามถ้าสงครามต่างประเทศไม่ต้องไปพูดถึงสงครามที่คุณอาเห็นอยู่เนี่ยก็นอนอยู่ใต้ถุนบ้านบ้านเราเนี่ยอยู่ก็รบกันอยู่ประมาณ5วันมั้ง5วันสุดท้ายพวกทหารเรือก็ต้องยอมแพ้เขานะครับเราก็นอนอยู่ใต้ถุนบ้านกินอยู่นอนอยู่ในถุนบ้านเลยครับครับเนี่ยนี่ข้อเห็นที่มันแตกต่าง
3: คือคุณอากำลังจะบอกเราว่าอยู่กับมันให้ได
4: ้อยู่กับมันให้ได้ทำไมฮะเราอยู่ไม่ได้ได้ยังไงเราผ่านกันมาแล้วมาหลายยุคสมัย
3: พูดถึงใต้ถุนบ้านเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยหุงหาอาหารกันเองเนี่ยสมัยก่อนคงยังไม่มีไฟฟ้าแล้วก็หุงฟืนหุงถ่านกันไปอาจารย์เคยกินข้าวหม้อดินไหม
4: โอ้ยคุณย่านี่หนูจะเล่าให้ฟังนะ
3: ชอบเลย
4: เป็นหม้อดินเนี่ยหุงข้าวด้วยหม้อดินเนี่ยอร่อยมากเลยคุณย่าสมัยนั้นก็อยู่ที่โรงเรียนเด็กเนี่ยมีเฉวียงรู้จักเฉวียงไหม
3: เฉวียงเหรอคะ
4: เออไอ้ที่ลองหม้อข้าวดินเนี่ยนะเขาเรียกเฉวียงเพราะไอ้หม้อข้าวดินมันเราก็หุงใช่ไหมมันก็ดำอ้อมันดำนะครับก็ต้องมาตั้งบนเฉวียงเพื่อไม่ให้ไอ้มาดำเนี่ยมันติดกับไอ้พื้นลงห้องครัวที่บ้านโบราณคุณย่าอยู่บ้านโบราณเป็นห้องครัวนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ฟืนใช้ถ่านหรือใช้ถ่าน
3: นะต่อชอบทำไมถึงถามคุณอาเรื่องนี้เพราะว่าการหุงข้าวหม้อดินอ่ะต่อจำได้ตอนนั้นน่ะตาตอนนี้แหละเขาก็ไปอยู่หัวไร่ไปนาเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็จะไปหาท่านทีนึงแล้วแกก็หุงข้าวหม้อดินนะอาจารย์แล้วก็เอาเกลือโรยให้กิน
4: อร่อย
3: หูมันอร่อยมากเลยนะแล้วหนูชอบข้าวตังติดก้นหม้อนั่นอร่อยมากหอมมาก
4: หอมมากใช่ดีดีแต่เราคุณอาก็มีหน้าที่หุงข้าวให้คุณย่าไอ้น้ำข้าวเนี่ยอร่อยมากเคยกินไหม
3: เคย
4: ใส่เกลือนิดนึงนะใส่เกลือนิดอร่อยก็เขาเรียกนมหมาย่างหมากิน
3: ใช่
4: ย่างหมากิน
3: นะคะอาจารย์ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของผักแพงวัตถุดิบแพงแล้วเนี่ยมันเศรษฐกิจแบบนี้อาจารย์สมัยก่อนนู้นมันเคยมีไหมมียุคข้าวยากหมากแพงอะไรก็แพงมันก็เลยทำให้เมนูของไทยเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรไปอะไรเนี่ย
4: ใช่มีก็มีมาตลอดไอ้ข้าวยากหมากแพงครับมันเป็นภาวะของโลกหรือสังคมมันเป็นแต่มันไม่ได้ทุกปีนะ
3: ค่ะ
4: มันจะรอไปสัก4-5 ปี10 ปีจะมียุคข้าวมากข้าวยากหมากแพงนะครับมันก็เป็นไปแล้วก็ผ่านกันแล้ว
3: นะคะแล้วมีอาหารอะไรที่พอจะเก็บไว้กินได้ในยุคนี้บ้างไหมฮะยุคแบบฝนฟ้าฝนก็ตกน้ำก็ท่วมอะไรเงี้ยถนอมไม่ให้กินอะไรเงี้ย
4: มันเดี๋ยวนี้คนเราตัวรุ่นใหม่นะใช้ให้หม้อไฟฟ้าครับที่ไม่มีอะไรอย่างสมัยโบราณเนี่ยเราก็หุงข้าวด้วยถ่าน
3: ฟืน
4: ก็ตามแล้วก็เราก็น้ำมันเนี่ยน้ำมันหมูเราก็เจียวไว้ในครัวเนี่ยจะต้องมีหม้อหรืออะไรที่เราใส่น้ำมันหมูรวมเนื้อกากเวลามันไม่มีอะไรกินนั่นจริงๆคุณตาน้อยเอาข้าวเนี่ยเอาน้ำมันหมูมาคุกข้าวนะบีบมะนาวใส่พริกขี้หนูซอยหอมแดงใส่ไปเอากากหมูใส่ผสมไปด้วยอร่อยมากครับแต่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้หุงข้าวแบบโบราณอย่างเราแล้วก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้รวมทั้งน้ำมันที่ใช้ทุกวันนี้ไปซื้อน้ำมันพืชบ้างหรือก็ใช้น้ำมันอย่างที่สะดวกสบายง่ายกันมันเอามาคุกกับข้าวไม่เคยคุกนะครับ ผมว่าจะอร่อยเปล่าคิดว่ามันไม่อร่อย
3: สิ่งที่อาจารย์พูดมาสมัยเป็นเด็กแต่ว่าเคยได้กินนะสมัยเป็นเด็กนี่คุณผู้ฟังที่บ้านอยู่บ้านนอกเนาะไม่รู้จักน้ำมันพืชตอนนั้นเขายังไม่นิยมใช้น้ำมันพืชแล้วบ้านแม่จะไปเดือนนึงจะไปตลาด2ครั้งไปตลาดใหญ่อาจารย์2ครั้งจะนั่งรถ2แถวไปเขาจะซื้อหมูซื้อมันหมูนะมาเจียวไว้เป็นหม้อเลยนะเจียวไว้เป็นหม้อก็กากหมูก็ลงไปด้วยกันสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอจะทอดทีจะผัดทีก็ตักน้ำมันหมูตรงนั้นน่ะมาเทใส่กระทะช่วงไหนที่เป็นฤดูหนาวก็จะเป็นไข่นะอาจารย
4: ์วันดี
3: คืนนึงอยากจะผัดผักบุ้งหมูกรอบก็เอากากหมูในนั้นแหละมาเจียวให้มันกรอบนะหรือจะใช้วิธีนี้หุงข้าวร้อนๆเจียวกากหมูกรอบแล้วคุณอาแล้วเอาโรยข้าวพริกน้ำปลาบีบมะนาวซอยหัวหอมซอยนี่พริกขี้หนูบีบมะนาวเข้าไปโรยเบ็ดกระเทนโอ้โหอาจารย์มันอร่อยมากหนูกินพวกนี้หนูก็เลยกินตาม
4: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับไอ้น้ำมันหมูเนี่ยมันมีสองชนิดมันแข็งกับมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวนี่เอาไว้เจียวน้ำมัน
3: ใช่
4: ไหมฮะเขาไม่เอามันเปรี้ยวมาทำอะไรถ้ามันแข็งนี่นะครับดีแหละครับของอร่อยอยู่ที่มันแข็ง
3: มันแข็งที่หนังมันจะกรอบกรอบไง
4: ใช่แหละครับมันแข็งนี่เอามาทำอะไรต่ออะไรได้มากกว่ามันเปรี้ยวนี่มาเจียวแล้วมันก็หมดไปเลย
3: เราพูดถึงน้ำมันหมูไปละทีนี้เรามาพูดถึงน้ำมันไก่บ้างเช่นพวกหนังไก่เนี่ยก็มีแบบเปลวไก่เหมือนกันนะมันเปลวอาจารย์แล้วก็มันที่ติดหนังอะเหมือนกัน
4: เออก็ดีมันไก่หนังไก่นี่นะอร่อยนะครับมาเพราะว่ามันกรอบนะครับจะไม่ดีคอเลสเตอรอลสูงมากเลย
3: อย
4: ่างเรื่องน้ำมันหมูนี่นะครับโอ้ยแต่ก่อนไอ้ฝรั่งอะมันก็ไปข่าวว่ากินน้ำมันหมูจะเป็นโน่นเป็นนี่นะต้องกินน้ำมันของพวกฝรั่งหรือน้ำมันพืชมันจะมาขายพวกฝรั่งเนี่ยมาหลอกขายแล้วแต่ตัวสุดท้ายมันก็บอกว่าน้ำมันหมูเนี่ยดีสุดไม่มีอันตรายอะไรเลยนะครับและอาหารเนี่ยทุกอย่างอาหารจีนต้องใส่น้ำมันหมูถ้าต้องเกี่ยวน้ำมันหมูใส่ทั้งนะครับนั้นผมก็ยังบอกให้ได้ท่านผู้ฟังครับน้ำมันหมูดีที่สุดไม่มีปัญหาอะไรฝรั่งเคยหลอกเราว่าคิดแล้วมันจะเป็นนนเป็นนี่คอเลสเตอรอลสูงซึ่งไม่จริงแต่หลังมันก็ต้องยอมรับว่าน้ำมันหมูดีที่สุดครับ
3: คือในมุมของคนทำกับข้าวต่อก็เป็นคนหนึ่งทำกับข้าวแต่ว่าน้ำมันหมูอ่ะเวลาเอามาเจียวไข่แล้วมาผัดอะไรมันจะให้ความหอมมากกว่า
4: หอมไม่ต้องหรอกผัดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใช่ไหมมันจริงเนี่ยก็น้ำหมูใส่เนี่ยแล้วไปผัดก๋วยเตี๋ยวมันจะมีกลิ่นแก๊สไอของกระทะที่วอกแคร์เนี่ยมันจะหอมติดปากเวลาหนูตัวน้อยไปกินรัดหน้านะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่มีถ้ากวางตุ้งจะมีกลิ่นวอกแคร์วอกก็คือแบบกระทะเนี่ยก็เรียกวอกแคร์กลิ่น
3: กลิ่นกระทะกลิ่นไม่ไหม้ใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่นะหอมนะอร่อยพวกกวางตุ้งเก่งมากทั้งเส้นใหญ่เส้นหมี่เนี่ยเขาต้องไปให้มันหอมแล้วก็มันเบิร์มันให้เส้นเนี่ยมันเบิร์นิดๆคือไม่ไปเส้นแล้วบางๆกันน้ำตาๆ
3: แล้วพวกก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ด้วยไหมฮะอาจารย์ฮัลโหล
4: ครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยเขาเอาเส้นไปผัดน้ำมันหมูไหมฮะบางเจ้า
4: เท่าที่รู้นะไม่พระเจ้าก็มีแต่ว่าความจริงคั่วไก่อ่ะน้ำมันไก่ใช้จะดีกว่า
3: อ๋อ
4: ต้องใช้น้ำมันไก่อ่ะจะดีกว่าครับ
3: ค่ะนะคะคุณผู้ฟังอ่ะคุณผู้ฟังใครที่เคยใช้น้ำมันหมูทำกับข้าวหรือปัจจุบันใช้อยู่ก็มาแชร์กันนะคะ4689899นะคะ Facebook YouTube ได้เลยนะคะกลิ่นของน้ำมันหมูอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะพักกันต้องมองว่าเอาไปผัดข้าวอ่ะเอาไปผัดข้าวโดยเฉพาะข้าวผัดรถไฟหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความหอมความไหม้ของกระทะอ้าวหอมมากกันนะ
4: ใช่พูดถูกเลยนะคุณตา
3: แล้วก็ผัดไทยได้ไหมผัดไทย
4: ก็ใช่ถ้ามันหมูนะครับถ้ามันหมูนะแล้วตากแล้วมันหมูเนี่ยมึงเอามาผสมเดี๋ยวนี้ สังเกตนะครับเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวมีกากแล้วมันหมู

0: แถมให
1: ้
0: มันก็เข้ากันลองยินดูนะครับไอ้กากหมูนะเข้ามาหายากนะกากหมูนี่หายากเดี๋ยวนี้แย่งกันเลยนะครับ
1: ใช่นะคะนอกจากจะซื้อมาทำเองแล้วมาใส่หม้อใส่หม้ออวยเมื่อก่อนอ่ะหม้อแบบส
0: ีหม้ออวยก็เรียกหม้ออวยจริง
1: หม้ออวยเนาะหม้ออวยใช
0: ่ฝาปิด
1: ฝา
0: ไม่มี
1: ฝาปิดแล้วก็แขวนไว้ในครัวนะเอ้ยเรายังไม่ได้แก่ใช่ไหมคุณอาเราพูดถึงอดีตแบบนี
0: ้ไม่รู้นะอา80คงไม่แก่นะ
1: ไม่แก่ไม่แก่แก่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีคนมาแชร์เรื่องผักบุ้งอาจารย์เดี๋ยวต่อเล่าให้อาจารย์ฟังอ่านให้อาจารย์ฟังนะ
0: ว่าไปเลย
1: ก็บอกว่ามีเมนูนึงนะคะคุณอาทอดมันผักบุ้งหั่นผักบุ้งเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับพริกแกงเนื้อปลาขูดหรือหมูสับและไข่ไก่นำไปทอดอันเนี้ยจะช่วยอร่อยดีมากเลยค่ะ
0: โอ้ไม่เคยทำเลยน่าจะลองทำดูได้นะฟังดูมันอาจจะอร่อย
1: หนูว่าทอดมันที่เรากินมันมีถั่วฝักยาวใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยเอาทอดเอาผักบุ้งอ่ะแทนถั่วฝักยาวหรือเปล่าหนูว่าอย่างนั้น
0: ดีกว่าเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยอาจจะบอกว่าบางทีมันเหม็นเขียวนะ
1: เหม็นเขียวคนไม่กินก็มี
0: แต่ว่าผักบุ้งเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว
1: แล้วถั่วฝักยาวนะคุณผู้ฟังจะบอกให้นะราคาแพงนะคะบอกไว้ก่อนผักบุ้งนี่ยังไม่แพงมากยังเอามากินได
0: ้ใช่แล้ว
1: นะคะมีคนถามคุณอามาว่าอาจารย์คุณอาเนี่ยชอบผักบุ้งไทยกับผักบุ้งจีนอาจารย์ชอบแบบไหนมากกว่ากัน
0: มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรถ้าผักบุ้งไฟแดงต้องใช้ผักบุ้งจีนนะครับแต่ถ้าเย็นตาโฟต้องผักบุ้งไทยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรนะครับคุณเอาผักบุ้งไทยไปผัดไทยแดงไม่สู้ผักบุ้งจีนไม่ได้หรอกครับ
1: อาจารย์แล้วไอ้ผักบุ้งอะไรอ่ะที่เป็นลำป้องๆใหญ่ๆอ่ะอันนั้นไทยหรือลาว
0: ไม่ลาวก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องผักบุ้งนะผักบุ้งต้องเป็นผักบุ้งไทยมากกว่าลาวไม่เกี่ยวนะ
1: คือผักบุ้งจีนคือผักบุ้งที่เขาใส่เย็นตาโฟที่เป็นปล้องเป็นป้องๆขาวๆ
0: ผ
1: ัก
0: บุ้งไทยครับผักบุ้งไทย
1: แล้วผัก
0: โป
1: แล้วผักบุ้งที่อยู่ตามท้องทุ่งอ่ะผักบุ้งที่มันออกม่วงๆอ่ะผักบุ้งอะไรไทยเหมือนกันเหรอฮะ
0: ใช่ไทยเวอร์น่ะ
1: ผักบุ้งนา
0: ผักบุ้งนาอาจจะเรียกผักบุ้งนาก็ได้ครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอ่ะจริงๆแล้วเมนูผักบุ้งทำได้หลากหลายทำได้เยอะมากๆนะคะมันจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงเนาะไม่ว่าจะเป็นทอดมันผักบุ้งที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาหรือจะเป็นในเรื่องของการเอาไปต้มกะทิลวกกะทิต้มจิ้มน้ำพริกแกงส้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ต้องมีผักบุ้งไทยหมดเลยที่พูดเนี่ย
1: จริงๆนะถ้าแกงส้มต้องแกงส้มใส่ปลาหมอนะอาจารย์นะปลาหมอปลานิล
0: โอ้แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันแต่อาแกงส้มอาจจะปลาช่อน
1: ปลาช่อนนะคะ
0: แต่ปลาช่อนจะดีกว่า
1: แล้วก็มีคนแนะนำยำผักบุ้งกรอบก็อร่อยนะคะ
0: ใช่ยำผักบุ้งอร่อยมากเลยครับ
1: นะคะอ่ะเอาเป็นว่าจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ผักขึ้นราคาก็คุณอาก็บอกว่าอยู่กับมันให้ได้นะผักบุ้งก็เป็นอีกผักอย่างนึงที่ราคาอาจจะไม่สูงเท่าผักอื่นๆที่กำลังขึ้นราคาณตอนนี้แล้วก็มีหลากหลายเมนู
0: ครับ
1: นะคะคุณอาเราพักกันก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อ
0: ได้ครับก็ใครจะ SMS มาก็มาเลยจะได้ตอบนะตามความที่ท่านผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องอะไรก็จะได้ตอบ
1: ได้เลยค่ะง
0: ั้น
1: ค่ะพักค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวัน

0: นี้ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
6: กลับมาในช่วงที่2ของ Color of Life นะคะคุณเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะไปแรลลี่กับเรานะคะมหัศจรรย์อัมพวานะคะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับกิจกรรมประจำปีของเรานะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือว่าคุณรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาไปร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีด้วยกันสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไปถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองกันนะคะแล้วก็มีงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ค่ะลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายสบายท่ามกลางธรรมชาตินะคะ 21-22 พฤศจิกายนนี้คุณฟังสนใจ092-531-5142นะคะหรือจะเป็น080-919-5365ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งของที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมนะคะคุณภาพติดบ้านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวานะคะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมกระจายแรงนะคะลมเนี่ยบอกว่าเต็มพลังกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวนะคะแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดนะคะรับประกันมอเตอร์3ปีแล้วก็เพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดใจเพียง990บาทนะคะโทรเลยนะคะคุณผู้ฟังคะ02-114-3990อีกครั้งนะคะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า200บาทค่ะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะคุณผู้ฟังอ่ะไปช็อปกันได้พัดลมต้องมีติดทุกบ้านเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกันต่อนะคะโอ้โหช่วงแรกเราคุยหลากหลายเรื่องราวที่พูดถึงว่าจะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งทำไมถึงพูดเรื่องนี้เรากำลังพูดในสถานการณ์ที่ภาวะช่วงนี้น้ำท่วมสิ่งของต่างๆมากมายก็ขึ้นราคาหนึ่งในนั้นก็คือผักขึ้นเป็นเท่าตัวกระเพรากิโลละ200คุณผู้ฟังบ้าไปแล้วนะขออนุญาตพูดถึงพริกเอ่ยถั่วฝักยาวเอ่ยเราจะกินอย่างไรอยู่อย่างไรก็เลยแนะนำมาเป็นเรื่องของผักบุ้งรวมถึงน้ำมันหมูนะคะสมัยก่อนๆเขาก็กินน้ำมันหมูกันแบบนี้อาจารย์คะกลับมาค่ะนะคะคุณอ้างค่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะไปหาชิมหากินเย็นตาโฟแนะนำหน่อยได้ไหมคะแถวตลาดน้อยมีไหม
7: แถวตลาดน้อยแถวตลาดน้อยเย็นตาโฟไม่มีนะ
6: ถ้าจะไปตลาดน้อยเนี่ยจะกินอะไรดี
7: ตลาดน้อยก็อาหารจีนตอนนั้นตลาดน้อยนี่นะอาหารจีนเท่านั้นถ้าแนะนำมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมากแต่เขาขายกลางคืนนะมีซอยก็ไปซอยนี้มันจะเข้าไปในสันเจ้าได้แนะนำนะคุณต่อน้อยต้องไปทานอร่อยมากแล้วก็ที่ตลาดน้อยเนี่ยไอ้ตรงนั้นจะมีอำเภอสัมพันธวงศ
6: ์อ๋อสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ
7: ์โอเคเดี๋ยวมันเรียกอำเภอเพราะคุณพ่อเคยอยู่อำเภอสัมพันธวงศ์ตรงนั้นนะครับปีตรงพอเข้าไปก่อนจะถึงตัวเขตซ้ายมือจะมีห่าน พะโล้อร่อยมากผ่านสีทองเลยแล้วก็จะมีกับข้าวแต่จิ๋วมีเยอะเลยครับอร่อยมากก็ปกป้องไว้อย่างเดียวคือที่จอดรถมันไม่
6: ม
7: ีลูกค้าเต็มตลอดและตรงหน้าเขตสัมพันธวงศ์มีเขาเรียกจี๋กล้วยรู้จักไหมจี๋กล้วย
6: รู้จักค่ะ
7: นั่นละอร่อยอร่อยมากจี๋กล้วยแบบมีอยู่เจ้าหนึ่งขายอยู่ที่นั่นเลยต้องทานนะครับที่ตรงนั้นเลยตรงหน้าสัมพันธวงศ์จะเป็นพวกสมัยก่อนพวกยวนอยู่นะมีโบสถ์แม่พระอะไรตรงนั้นตรงนั้นจะมีพวกยวนฉะนั้นจะมีพวกอาหารยวนอยู่เยอะเลยนะครับคนไม่เคยรู
6: ้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะไปกินอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยถ้าเป็นหนูอ่ะหนูชอบกินเส้นใหญ่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นไหนมันจะดีหรือว่าแล้วแต่คนชอบ
7: แล้วแต่คนชอบหัวใจมันอยู่ที่เป็ดพะโล้เนี่ยมันสำคัญที่สุดน้ำเป็ดพะโล้ที่ใส่ประมาณนั้นอร่อยไอ้เจ้านี้ใครแนะนำกินไส้เป็ดตะลางแบบโบราณกรอบ
6: กรุบกรอบ
7: กรุบกรอบมากเลย
6: นะคะอ่ะเป็นอาหารจีนส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเตี๋ยวเป็ดเขาเปิดกลางคืนเนาะแต่ถ้าเราไปสัมพันธวงศ์แถวๆนั้นก็จะมีอาหารพะโล
7: ้
6: อาจารย์แล้วก็มีคนพูดอย่างนี้ว่าโอ๊ยไม่กล้ากินเป็ดอ่ะอย่างคนที่บ้านหนูเนี่ยน้องชายเนี่ยไม่กินเป็ดมีกลิ่นสาบอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยเขาทำไม่เหมือนกันเราบอกเราอาจจะเคยประสบการณ์กินมาแบบคนทำไม่ดีแล้วมีกลิ่นสาบแต่นี่ไม่สาบแน่นอนอร่อย
7: ไม่มีสาบไม่มีสาบรับรองครับแต่ทางเหนือก็ไม่กินเป็ดเพราะว่ากินเป็ดแล้วท้อขันนะครับก็เลยคนทางเหนือเขาไม่กินเป็ดกัน
6: อะไรนะกินเป็ดแล้วทะเลาะกัน
7: ก็เข้าใจอาคิดว่ามันอร่อยแย่งกัน
6: แย่งกินแย่งกันกินหรือเกี่ยงกันทำเลย
7: นะทำนองนั้นแหละครับ
6: เออนะคะมีคุณผู้ฟังมาแชร์แสดงความคิดเห็นเราคุยกันถึงเรื่องน้ำมันหมูกับผักอะไรอย่างนี้เนาะตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยซื้อหมูมาเจียวนะมาเจียวน้ำมันเลี้ยงไก่ก็มีไข่แล้วที่บ้านก็มีผักทุกชนิดแทบไม่ได้ใช้ตังค์เลยครับอาจารย
7: ์นี่จังดีมากเลยครับตามเลยครับตามนี้เศรษฐกิจอย่างนี้นะทำอย่างที่คุณทำอยู่นี่แหละครับก็บอกจะอยู่ได้ในทุกวันนี้สภาพของทุกวันนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีข้าวของก็แพงแถมน้ำยังมาท่วมอีกครับ
6: นั่นน่ะสิอืมนะคะอ่ะแล้วก็มีคนถามคนเดิมนี่แหละถามเย็นตาโฟงั้นแนะนำร้านเย็นตาโฟเด็ดๆให้สักหน่อยได้ไหมมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไปทานอาจารย
7: ์เย็นตาโฟนะครับขอเล่าให้ลึกนิดนึงเย็นตาโฟเป็นอาหารแขกนะต้องเรียกเย็นตาโฟ
6: เย็นตาโฟ
7: เต้าฟู่ต่อเย็นถ้าคนไทยฟังคำว่าเย็นเต้าฟู่เป็นเย็นตาโฟครับก็มีร้านที่ทำเย็นตาโฟอร่อยที่พอจะนึกได้ในตอนนี้ในตรอกข้างบทความเสาจามีร้านจีนแกะคุณค่าเนี่ยนะครับมีเย็นตาโฟขายอร่อยได้ได้เลยครับ
6: ชาวชิงช้าแถวกทมใช่ไหมอาจารย์
7: ใช่แล้วนะครับเข้าไปในซอยเนี่ยเขาดังนะครับชื่อเจ้าอ้วนนะครับถ้ารุ่นขายแล้วรุ่นน่ะเกือบร้อยปีแล้วครับนี่นั่นอร่อยครับ
6: อ้วนเย็นตาโฟเหรอ
7: ใช่ครับ
6: เออแถวนั้นก็ของกินเยอะกินเย็นตาโฟสักหน่อยก็เดินมาสักนิดนึงอาจจะมาเจอบนนมส่งนมสดเท่านั้น
7: โอ้โหใช่ไอ้ตรงมีถนนก็เรียกถนนมันหลันลบเลยนะถนนนะทั้งสายอาหารอร่อยเลยนะครับคุณไปเดินเดินตรงนั้นครับ
6: โอ้จริงๆนะบ้านเรานี่เนาะโดยเฉพาะกทมเองย่านใครย่านมันจริงๆนะย่านแต่ละย่านเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรของกินของดีของเด็ด
7: ใช่แตกต่างกันไปเลยนะครับ
6: นะคะคุณผู้ฟังเย็นตาโฟก็แถวๆตรอกข้างโบสถ์พราหมณ์แถวๆนั้นอาจารย์ไหนๆก็ถามถึงเย็นตาโฟแล้วเย็นตาโฟในเครื่องน่ะ จริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างเพราะปกติไปกินร้านไหนมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่
7: ไม่พอของกินแช่เนี่ยสำคัญคือเต้าหู้นะฮะเย็นตาโฟเนี่ยนะครับต้องมีเต้าหู้สำคัญมากเลยแล้วก็นอกจากเป็นนั้นก็เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลานะครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เสียดายจะได้มีเย็นตาโฟจีนแค่อย่างหนึ่งเขาใส่คากิเขาเอาขาหมูเนี่ยตรงคากิใส่ต้มจนเปื่อยมาใส่สมัยก่อนร้านนี้เขาขายอยู่ข้างๆเวทีมวยราชดำเนินและตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนเนี่ยครับเป็นเย็นตาโฟของพวกฮักก้าคือจีนแค่ที่อร่อยๆมากเลยครับ
6: เย็นตาโฟอาจารย์เดนเดอร์โฟอาจารย์บอกว่าจะอร่อยได้ก็มีอะไรนะเต้าหู้ใช่ไหมนะ
7: ต้องมีแล้วลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเนี่ยพวกเขาทำแล้วพูดถึงเดนเดอร์โฟเนี่ยไอ้ตรงสมัยก่อนสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์มีเดนเดอร์โฟอร่อยมากนะผมจำชื่อไม่ได้พอดีเขาแต่งงานกับนักเรียนสุขุมวิทรุ่นพี่ผมและเป็นเจ้าแรกที่เอาเย็นตาโฟทำมาขายเนี่ยใส่แมงกะพรุนแล้วคนไทยไม่กล้ากินแมงกะพรุนแต่เจ้านี้ก็ใส่แมงกะพรุนอร่อยมากแล้วหัวใจกันนะอยู่ที่น้ำเย็นตาโฟแดงๆเนี่ยตัวนี้ต้องอร่อยก็อีกอันนึงตรงบางขุนนนท์สมัยก่อนมีเย็นตาโฟปักกิ่งความจริงมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่เย็นตาโฟไปขายที่ปักกิ่งแต่ร้านนี้อร่อยมากน้ำเย็นตาโฟอร่อยมากแล้วก็เป็นตาโฟไม่ใช่ฮักก้าเป็นแค่จิ๋วนางครับแล้วก็จะมีเผือก
6: เผือกทอดใช่ไหมเผือกทอด
7: ได้ต้องใส่แล้วอร่อยเลยครับ
6: มันจะกรอบๆนิดๆแล้วสดน้ำร้อนๆนะคุณผู้ฟัง
7: ได้ครับ
6: เดี๋ยวนี้เชิญค่ะคุณอา
7: แต่ตอนนี้ก็เลิกขายไปแล้วเสียดาย
6: แต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะดัดแปลงสูตรไปเรื่อยนะคุณไอ้เช่นเย็นตาโฟธรรมดาก็จะเป็นเย็นตาโฟต้มยำเย็นตาโฟนู่นเย็นตาโฟนี่อาจารย์แล้วมันมีเลือดมาด้วยอ่ะอันนี้เขาต้นกำเนิด
7: ปลาหมึกด้วย
6: หมึกกรอบต้นกำเนิดก็จะมีเลือดมีหมึกกรอบ
7: ใช่ต้องมี
6: ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลา
7: ใช่แล้วครับเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนอน
6: ค่ะ
7: ร้านแม่ชอยได้หลวงมียำเย็นตาโฟ
6: โหอันนี้ไปกินมา
7: แล้วคนมาชอบเลยเพราะคุณยุบาเนี่ยเขาทำน้ำเย็นตาโฟอร่อยจริงผมยังชอบเลยแล้วเครื่องเขาเขาเยอะเลยเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกเลยที่เรียกว่ายำเย็นตาโฟนะครับลองมาดิครับคุณผมว่าเรามากินกันที่มือคุณยุบาก็อร่อย
6: คุณอานี่มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเรื่องของเย็นตาโฟมาร้านที่คุณอาพูดถึงนายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้าอยู่ตรอกนาวาครับของเขาเนี่ยจะใส่บะเต๋งหมูหวานด้วยครับแล้วก็ลูกมีกุ้งทอดลูกชิ้นกุ้งทอด
7: ใช่จำใจครับ
6: โอ้ว่าแล้วก็อยากจะสดนะน้ำร้อน
7: คือคุณอาไปเนี่ยมาทางด้านบทพามก็เลยสตอยบทพามถ้ามาอีกทางตะนาวสีตะลุนตะนาวนะไม่ใช่สีก็อาจจะไปชื่ออย่างที่ท่านผู้ฟังบอกมาครับ
6: นะคะโหหลายคนแนะนำมาเหมือนกันนะเย็นตาโฟนะคะเขาบอกว่าประตูผีก็มีนะครับอาจารย์ตีเย็นตาโฟ
7: ประตูผีมีตีเย็นตาโฟเหรอครับ
6: เขาบอกมาส่งมาอย่างนั้นนะอาจารย
7: ์ไม่เคยเห็นเลยนะครับ
6: นะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาใส่เต้าหู้ทอดด้วยไหมครับอาจารย์เย็นตาโฟ
7: ได้นะเต้าหู้ทอดก็ใช้ได้แต่เต้าหู้ทอดก็ใช้ได้นะครับ
6: นะคะ
7: ทำให้อร่อยขึ้น
6: นี่ไงนี่ไงคุณผู้ฟังบอกเพ้งเย็นตาโฟก็มีนะครับอาจารย์อยู่ประชาสงเคราะห์23ดินแดง
7: มีนะ
6: อยู่ประชาสงเคราะห์23ดินแดงเพ้งเย็นตาโฟ
7: ไม่เคยไปกินไม่รู้เลยไม่ครับขอบคุณมากครับ
6: นะคะขอบคุณมากเหมือนกันนะคะพอพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วคุณผู้ฟังก็ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาจารย์ขนมจีนไหหลำยำขนมจีนไหหลำอ่ะอันนี้เป็นอาหารไทยไหม
7: อ๋อ เขาบอกเขาเป็นไหหลำไม่ใช่อาหารไทยครับ
6: เออ
7: เออผมกินไหหลำนะ

0: ับปีไหลำเนี่ยมาอร่อยมากนะชอบกินแต่มันเข้าไปในซอยดีๆนะครับบางโพแต่ถามคนแถวนั้นรู้จักอาม่าเย็นละโฟมัน
1: หนูไม่แน่ใจว่าหนูเคยเป็นไปกินเจ๊หวาเจ๊หยงหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนพาไปงานสีดำแถวๆนั้นเขาก็เลยพาไปกินมันจะมีอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยยำเนื้ออาจารย
0: ์ยำโอ้อร่อยมาก
1: อร่อยเนาะยำเนื้อใช่ไหม
0: ใช่แล้วถูกต้องเลยครับ
1: สะใจ
0: คู่กับขนมจีนไหหลำคือโบยเกี้ยต้องมีนะครับต้องมีคู่กันกับขนมจีนไหหลำต้องมีโบยเกี้ยเลยครับอันเจยงเจหวาอะไรเนี่ยเจ้าว่าเนี่ยนะครับบะหมี่บ่อยเกียกันนะ
1: ได้นะคะโอ้พูดถึงแล้วหลากหลายเมนูเนาะบ้านเราในของกินแบบทั้งสตรีทฟ
0: ู้ด
1: ท
0: ั้
1: ง
0: ใ
1: ช่มีแต่คนอยากมาอยู่อาหารนี่มี24ชั่วโมงผลไม้มีแทบทุกฤดูกาลนะคะอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะก็บอกว่าอาจารย์แนะนำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ให้สักเจ้าหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ลูกปิดเทอมจะพาลูกไปกิน
0: บันหม้อรู้จักบันหม้อไหมครับขายตอนเย็นๆพวกก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วผมจะขายกันตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับมีตรงบันหม้อตรงนั้นนะครับมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วนี่อร่อยมากนะเขาอยู่ในซอยเล็กๆเนี่ยต้องไปนั่งกินง่ายๆแล้วก็หน้าซอยจะมีคนเขาขายขนมครกนี่ก็อร่อยเช่นกันครับ
1: หนูเคยไปกินครั้งหนึ่งนานมากแล้วอันนี้ไม่ใช่ที่บ้านหม้อนะอาจารย์ที่สวนมะลิ
0: อ๋อสวนมะลิก็ใช่ครับ
1: นานมาก
0: สวนมะลิไม่ใช่ของโบราณเลยสวนมะลิมีเจ้าหนึ่งนะครับกินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับอยู่ปากซอยพอตอนหลังก็โยกย้ายก็รุ่นเลิกร้านสาวเขาเนี่ยมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่กั่วอยู่หน้าร้านเจ๊หยงเจ๊หวาตรงนั้นแหละครับไปทานของชาเลยและอร่อยมากๆครับ
1: อีกอย่างหนึ่งนะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่จะคล้ายๆกับเย็นตาโฟก็จะใส่หมึกแห้งกันนะคุณอ่ะหมึกกรุบอะหมึกกรุบ
0: ไก
1: ่
0: ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับของพวกปังตุ้งเนี่ยนะครับเขาใส่หมึกแห้งแต่ถ้าคั่วไก่เนี่ยไม่เคยเห็นใครใส่หมึกแห้งนะครับ
1: อ
0: ๋อมีอีกร้านในตลาดวรจักร
1: วรจักร
0: ตลาดวรจักรขายคือนะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วอร่อยมากคือเขาใส่กุ้งได้ใส่กุ้งของแพงๆลงไปอร่อยครับร้านนี้ก็อร่อย
1: ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ทำไมต้องกินกับประกาศหอมคะอาจารย
0: ์ต้องกินกับประกาศหอมมันเข้ากันจะอย่างอื่นไม่ได้เลยครับมันไม่เข้ากัน
1: แล้วก็ต้องเป็นซอสของเขาด้วยนะซอสพริกอะไรเงี้ย
0: ก็ความจริงไอ้ซอสพริกศรีราชานี่มาใส่กันทีหลังนะครับเดิมที่ดีไม่มีการใส่ซอสพริกแล้วครับกลัวกันอย่างนี้ครับจะใช้น้ำส้มกับพริกดองมาใส่เอากันครับ
1: อาจารย์แล้วทำไมต้องเป็นเส้นใหญ่เส้นเดียวอันนี้หนูถามเองทำไมต้องเส้นใหญ่เส้นอื่นได้ไหม
0: ไม่เคยกินนะเส้นหมี่ไม่เคยไปกินไม่มีเจ้าไหนใส่เส้นหมี่หรือใส่บะหมี่ต้องเส้นใหญ่ครับต้องเส้นใหญ่ครับ
1: แล้วมันจะปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยเนาะจันนะหอมๆนะ
0: มันก็โรยถึงหน้าเลยนะ
1: มีแนะนำอีกไหมคะมีแนะนำอีกไหม
0: อะไรก๋วยเตี๋ยวไก่เลย
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก
0: ่คั่วไก่เนี่ยก็นี่ก็บอกแล้วนะฮะหน้าร้านเจหยงเจวาเนี่ยนะก็หนึ่งร้านบันหม้อไปอีกหนึ่งร้านในตลาดวรจักรไอ้ต้นกินอีกหนึ่งร้านพวกก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วเนี่ยนะขายกันตอนเย็นกับคืนไม่มีใครขายกลางวันหรือตอนเช้าเลยครับ
1: หัวค่ำมันตั้งร้านแล้วนะหัวค่ำ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วจะมีเก้าอี้หัวล้นนั่งกินตรงหน้าร้าน
0: น่
1: ะ
0: นั่นแบบโบราณเลย
1: นะแบบโบราณทำไมมีแต่ฝั่งทนเลยครับอาจารย์ฝั่งพระนครมีบ้างไหมฝั่งบ้านเราเนี่ยมีบ้างไหม
0: พอดีที่พูดที่ฝั่งพระนครนะคุณ
1: เอ้าเหรออ
0: ้าวยังฝั่งทนไม่มี
1: นึกว่าฝั่งทนฝั่งนี้แล้วฝั่งแถวบ้านเราเนี่ยฝั่งดินแดงฝั่งลาดพร้าวฝั่งอะไรมีบ้างไหมฮะ
0: ฝั่งดินแดงนี่ต้องถือว่าฝั่งพระนคร
1: ห
0: รือลาดพร้าวถือฝั่งพระนครยังไม่เห็นเลยเลยยังไม่เห็น
1: นะคะ
0: ฝั่งทนไม่มีเลยเจ้าเขาดีดูแล้วไม่มีเลย
1: เออแต่ลืมไปถ้าฝั่งทนมันต้องข้าม

0: สะพานตักสิน
1: สะพานพูด
0: สะพานพูดสะพานตักตรงนั้นมาเรายังไม่ได้ข้ามสะพานเลยเนาะ
1: ครับ
0: นึกว่าอยู่แถวสีเลียบ้านแขกตอนแรกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะ
1: ผมไม่ใช่
0: อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนี้แต่อาจจะเยื้องๆใกล้ๆเชิงสะพานฝั่งนู้นไปนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีคนถามเรื่องอาหารเจมาค่ะอาจารย
1: ์อ๋อนี่จะเจมีกี่วันก็ต้องเจแล้วนะครับ
0: ใช่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องอาหารเจกันนะอาหารเจที่เราคุ้นเคยกันเนาะอาจารย์เนาะส่วนใหญ่ถ้าเจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปเยาวราชไปแถวนู้นกันนะไปดูอาหารจงอาหารเจกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยเรื่องอาหารเจอาจารย์เกริ่นสักนิดนึงได้ไหมอาจารย์เคยกินเจไหมคะอาจารย์คะ
1: พูดจริงๆนะผมอาว่าเจนี่มันซีเรียสมันเกินไปอาก็กินพวกปกติจะเรียนมังสวิรัติก็พอแล้วนี่มันบางทีก็เราก็งงนะบางอย่างนี่ก็มันคนจีนเขาคิดกันยังไงอย่างหอยนางรมกินได้นะหอยนางรมกินได้ทั้งที่บางทีแล้วหอยนางรมเป็นสัตว์ที่มีชีวิตนะครับแล้วก็มีเราตำนานกันไปว่าคนจีนตอนที่กินเจเนี่ยปอกทะเลไปไม่มีอะไรกินเขาไอ้ข้าวจิ้มลงทะเลมันติดหอยนางรมขึ้นมาก็เลยมากิน
0: แต่หอยนางรมมันก็เป็นสัตว์นะคุณอา
1: สัตว์เนี่ยก็ถึงบอกเป็นสัตว์เป็นไปได้ไงมันไม่น่าเลยไม่น่าหลายอย่างครับที่บางทีเราคิดว่ามันเกินไปนะมันมันก็จะซีเรียสเกินไปก็เลยไม่กิน
0: บางทีเต่าต้องคล้ายๆอาจารย์นะเหมือนประมาณว่าคุณอาคิดดูการกินเจเหมือนการบังคับตัวเองบังคับตัวเองถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จิตตกเครียดการจะทำถือศีลกินเจเราต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำด้วยความสมัครใจไม่กดดันตัวเอง
1: ใช่แล้ว
0: เนาะอะไรที่มัน
1: คุณตอนนั้นคุณเคยตายใจไหมกินเจเนี่ยข้าวตั้งตั้งเป็นกึ่งอะไรเนี่ยมาปั้นเป็นรูปสัตว์นะเป็นปลาบ้าง
0: เป็นหมู
1: เห็นไหม
0: ใช่
1: ตอนนี้คุณจะไปกินทำไม
0: ใช่เนาะอ่ะเรามาว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ขา
1: พรุ่งนี้เราพูดเรื่องเจก็ได้คร
0: ับ ได้ค่ะได้ค่ะคุณอางั้นวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลากันไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ต่อน้อยสวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยพร้อมเปิดฉาก IMF World Bank 2026เอกนิตินำทีมขึ้น4เวทีเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัว Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการเข้าร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะเป็นการใช้โอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างในการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนรองปกรณ์เผยใกล้ฟายนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์รี่รีทายได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าตอนนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าใดนั้นต้องรอหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปเกณฑ์ส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าผู้ที่อายุ40ปีขึ้นสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือมีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะสามารถลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบจะดำเนินโครงการจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพายุอีไซยัสถล่มฟลอริดาแอลาบามาเสียชีวิต4คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกวาดซากความเสียหายในตอนเหนือของรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเฮอริเคนอีไซยัสซึ่งเป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูพายุในมหาสมุทรแอตแลนติก

0: ติกปีนี้ซัดกระหน่ำขณะเป็นเฮอริเคนระดับ2ทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายยานพาหนะถูกซากต้นไม้ทับและระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงักรอนเดอแซนติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดายืนยันพบผู้เสียชีวิตในรัฐฟลอริดาแล้วอย่างน้อย2คนขณะที่รัฐอลาบามาซึ่งอยู่ติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก2คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยีไลฟ
4: ์ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนสไลด์นะครับอยู่กับนายวพิสารห้ามอนเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีสไลด์นะครับเทคโนโลยีสไลด์เราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันได้ดูสดหรือย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube ในช่วงเวลาที่ออกอากาศสดนะครับจะมีช่องแชทสดหรือว่าไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้ด้วยเพราะคำถามยาวๆนะไม่ต้องส่ง SMS มาพิมพ์ไว้ใน YouTube จะดีกว่านะครับก็ดังนั้นแล้วเกิดนอกเวลารายการก็เหมือนเดิม Facebook Fanpage ในบอสนะครับไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวคำถามก็ยังเป็นทุกเรื่องราวเทคโนโลยีเหมือนเดิมประมาณนี้นะฮะมาลุยกันนะครับมาลุยกันอัปเดตข่าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอบคำถามเนาะไปที่ภาพยนตร์ก่อน Resident Evil นะครับในฉบับของ Zack Cracker นะครับอยากดูอะใครดูแล้วช่วยมาป้ายยาแรงๆได้ไหมแต่ผมคงไม่ได้ดูอะผมหมายว่าคงไม่ได้ดูในโรงอะนะรอเข้าสตรีมมิ่งนะครับ

0: ล่าสุดนะครับก็มีการประกาศเรื่องของรายได้ออกมานะครับตอนนี้ทำรายได้เฉียด250ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอันดับ3ของแฟรนไชส์แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารายได้เกือบ250ล้านเหรียญที่ทำได้ตอนนี้ทั้งในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่รวมอีก2ตลาดใหญ่ของแฟนๆ Resident Evil ก็คือตลาดจีนกับตลาดญี่ปุ่นเพราะมันยังเข้าฉายไม่ครบทุกประเทศนะนะประมาณนี้บ้านเราก็เพิ่งเข้าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะก็ตามนั้นนะครับก็น่าสนใจมากอยากดูอะ Resident Evil นะครับในฉบับของ Zack Cracker ฉบับที่ไม่มี Leon ไม่มี Claire ไม่มี Ada Wong อะไรเงี้ยน่าสนใจนะมันคือหนังสยองขวัญที่อยู่ภายใต้ชื่อของ Resident Evil แหละนะครับเท่าที่ดูรีวิวกันมานะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนสตรีมตอนนี้ก็มีเทศกาลAutumn Sale อยู่เนาะเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนะครับลดอยู่บนสตรีมตอนนี้นะครับก็เทศกาล Autumn Steam Autumn Sale จะยาวจนไปถึงวันที่9ตุลาคมนะครับตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนก็คือคืนวันศุกร์เที่ยงคืนนั่นแหละจะหมดเขตตอนนั้นก็นี้ก็ไปได้ครับหลายเกมก็ลดราคากันอยู่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็บนสตรีมก็มีเดโมเกมใหม่ๆออกมาให้เล่นหนึ่งในนั้นคือ Belmont Curse นะครับ Castlevania Belmont Curse ก็บอกเลยว่าโคตรหนุกหนุกมากโหลดมาเล่นเรียบร้อยนะครับได้เล่นไปประมาณสักเกือบๆ2ชั่วโมงได้เล่นวนไปวนมาอยู่เงี้ยนะครับสนุกอ่ะแล้วเข้าใจคืออาจต้องบอกก่อนตัว Castlevania Belmont Curse นะครับทีมพัฒนารอบนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นPublisher เป็น Konami แล้วก็ชื่อ Developer มันจะเป็น Co-Developer ระหว่าง Konami แต่ว่า Main Developer จริงๆหรือนักพัฒนาหลักจริงเนี่ยก็คือสตูดิโอของ Evil Empire Evil Empire Studio ซึ่งก็คือถ้าใครคุ้นเคยกับ Dead Cell นั่นแหละเจ้าของเดียวกันนะครับก็คือผู้พัฒนา Dead Cell เกมแนวใช้คำว่าอะไรดีวะแอคชั่นแอดเวนเจอร์ล็อกไลท์ที่แบบดังมากๆในอดีตนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยทำเวอร์ชันที่เป็นแบบ Return to Castlevania มาก่อนแต่ว่าเป็นตัวละครของ Dead Cell รอบนี้เขาได้มาทำตัว Castlevania เต็มที่นะครับสำหรับ Castlevania Belmont Curse ก็ได้กลิ่นอายของDead Cell มาผสมกับเรื่องราวของ Castlevania สนุกมากอันนี้ยอมรับคอนเฟิร์มให้ว่าเกมดีมากนะครับตัวเกมจริงๆจะออกวางจำหน่ายกลางเดือนนี้นะ15ตุลาคมนะครับสำหรับ Castlevania Belmont Curse นะครับราคาบนสตรีมเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดปกติอยู่ที่845บาทแต่มันจะมีเวอร์ชันที่เป็นเหมือนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เรียกกันว่าดีลักซ์แหละแต่ว่าชื่อเขาไม่ได้ใช้คำว่าดีลักซ์เขาใช้คำว่า Midnight Edition นะครับอันนั้นก็จะอยู่ที่ 1,055 บาทถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มค่าที่จะจัดไหมแนะนำให้ไปโหลดเดโมมาก่อนได้เพราะตอนนี้มีเดโมให้ลองเล่นเรียบร้อยสำหรับ Castlevania Belmont Curse สนุกมากผมคอนเฟิร์มให้ว่าสนุกจริงตอนนี้กดเข้าไปอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเกมเปิดให้เล่นนะครับจะเป็น Ion Eon 2นะครับจะเป็น The Witcher 3 Remaster นะครับรวมถึงเพิ่งเปิดไปหมาดๆก็คือ Ace Combat 8 Wing of Thief นะครับที่แบบได้เรื่องของพวกแบบรอบนี้คะแนนรีวิวสูงมากนะสำหรับ Ace Combat 8 Wing of Thief นะครับก็บนสตรีมมียอดผู้เล่นเยอะทั้ง3เกมเลยเริ่มจากทางด้านของ Ion 2ก่อน Ion 2ถ้าอิงบนสตรีมเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเล่นพร้อมกันนะครับเป็นเกมแนว MMORPG เนาะมีคนเล่นพร้อมกันสูงสุดเกือบ 400,000 คนนะครับบนเฉพาะบนสตรีมส่วน The Witcher 3 Remaster ก็ทำยอดผู้เล่นบนสตรีมพร้อมกันเกือบ 140,000 คนนะครับฐานะที่เป็นเกม Remaster นะแล้วก็เป็นเกมเก่าแค่ไหนคือถ้าเป็นออริจินอลเลยวางขายมา11ปีแล้วนะครับรอบนี้รีมาสเตอร์สำหรับคนที่ถามภาษาไทยก็ทีมทำมอดภาษาไทยเขาออกมอดภาษาไทยใหม่เพื่อเวอร์ชันของรีมาสเตอร์ก็ไปลงกันได้นะครับสำหรับคนที่ ที่ซื้อหรือว่าอัปเกรดจากตัว The Witcher 3เดิมนะครับมาเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์ส่วน Age Combat 8 Wing of Thief ก็ทำยอดผู้เล่นบนสตรีมไม่แย่นะครับก็ทะลุ 50,000 ไปที่เรียบร้อยคืออาจจะดูตัวเลขไม่ถึงหลักแสนแต่อย่าลืมว่านี่มันเกมค่อนข้างเฉพาะทางเหมือนกันสำหรับ Age Combat 8นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวรอบสื่อดีมากนะครับ Meta Critic ได้88เต็ม100 Open Criticได้89เต็ม100นะครับหลายสำนักให้คะแนนสูงครับไม่ว่าจะเป็นเกม Radar Plus Flop นะครับอะไรกับ PC Gamer Gaming Bo พวกนี้ให้9หมดเลยหรือที่ผู้หวงคะแนนหน่อยๆอย่างพวกแบบ Push Square IGN อะไรพวกนี้ก็ให้8ให้ 8.5 ก็ถือว่าให้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พูดถึงคะแนนมาดูอีกหนึ่งเกมที่เปิดให้เล่นวันนี้นะครับสำหรับตัว Gears of War E-Day นะครับก็ได้คะแนนรอบสื่อ Metacritic สูงเหมือนกัน87เต็ม100นะครับหลายสำนักให้คะแนนสูงครับถ้าแบบสูงเลยก็มีพวก Gaming Bo นะครับ Screen Rant CG Magazine พวกนี้ให้9เต็ม10นะครับที่ให้รองลงมาก็พวกเกม Brass นะครับ Stream Deck HQ พวกนี้ให้8ให้ 8.5 ประมาณนี้ก็เล่นได้ Gears of War E-Day ซึ่งถ้าใครมีบริการเกมแพสอยู่ก็เล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันเดย์วันบนบริการเกมแพสด้วยนะครับข้ามไปทางด้านของโคจิมะโปรดักชั่นนะครับได้กลิ่นอะไรแปลกๆมาที่โคจิมะโปรดักชั่นนะครับก็ทางด้านของที่คุณฮิเดโอะโคจิมะเขามีการพูดถึง2เกมที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟีซิงกับทางด้านของ OD นะครับเริ่มจากฟรีซิงก่อนนะครับคุณฮิเดโอะโคจิมะบอกว่าคือตอนนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่สุดของโคจิมะโปรดักชันนะครับแล้วก็คุณฮิเดโอะโคจิมะด้วยนะครับก็เพิ่งเปิดเมนแคสติ้งตัวหลักไปครบทั้ง4คนเรียบร้อยนะครับคุณฮิเดโอะโคจิมะหรือป๋าโคจิมะบอกว่านี่อาจจะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของเขาก็คือเขาใส่ทุ่มสุดตัวแหละนะนี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่เขามาร่วมพัฒนาแบบเต็มตัวขนาดนี้นะครับแล้วก็เขาก็พูดตรงๆว่าตัวฟรีซิงเนี่ยจะมีกลิ่นอายของ Metal Gear Solid ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแนวคิดก็คือจะเป็นเกมแนวแบบสายลับแอคชั่นซ่อนเร้นประมาณนี้นะครับก็รอได้เลยสำหรับฟรีซิงซึ่งตอนนี้ได้มาได้เงินทุนคือหลังจากเขาเรียกอะไรนะหลังจากแยกทางกับทางด้านของ Sonyนะครับ PlayStation ก็มาได้ Xbox อุ้มเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวลือว่าโอ้ Xbox จ่ายเยอะนะหลายร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวก็อันนั้นก็ว่ากันไปเพราะ Xbox ยัง Microsoft ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าไปตกลงกันสนับสนุนที่เท่าไหร่อย่างไรส่วนเกม OD Knock นะครับที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอันนี้โคจิมะบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากเปิดเผยอะไรนะครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำ motion capture อยู่นะครับต้องการเก็บรายละเอียดต่างๆไว้เปิดเผยทีเดียวตอนนี้ก็เลยอยากจะเก็บไว้เพื่อไว้เป็นเซอร์ไพรส์แฟนๆสำหรับตัว Odinok นะครับอีกหนึ่งเกมที่ทางด้านของโคจิมะโปรดักชั่นแล้วก็คุณฮิเดโอะโคจิมะกำลังซุ่มพัฒนาอยู่นะครับคาดว่าเราน่าจะได้เล่นฟรีซิงก่อนแล้วค่อยเล่นเป็น OD Knock ทีมแบบว่าฟรีซิงอาจจะได้รับการคาดหวังจากแฟนๆเยอะกว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าเขาก็คอนเฟิร์มแล้วด้วยตัวเกมเป็นแนวแบบสายรับแอคชั่นอะไรเงี้ยมันก็จะสืบก็คือแนวเดียวกับที่สร้างชื่อให้กับฮิเดโอะโคจิมะคือแนวเดียวของ Metal Gear Solid นั่นเองนะครับพูดถึงสายรับ007 First Light นะครับใครที่มีอยู่ตอนนี้เขาปล่อย DLC ฟรีตัวใหม่ออกมาเรียบร้อยนะครับเป็น Extended Operation นะครับก็จะได้ภารกิจใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโหมด New Game Plus เข้ามานะครับมีโหมด Double O เข้ามาให้นะครับมีอาวุธใหม่เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอัปเดตฟรีกันได้สำหรับคนที่เล่น Double O First Light อยู่หรือว่า007 First Light นั่นเองนะครับส่วนใครที่รอตัวฟุตบอลเมเนเจอร์2027ล่าสุดSport Interactive หรือว่า SI Game นะครับก็ประกาศวันจำหน่ายของฟุตบอลเมเนเจอร์หรือว่า FM 27อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับจะวันจำหน่ายวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็เดือนหน้านะครับอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของ SI Game ก็ได้มีการเปิดเผย ภาพตัวอย่างแรกนะที่เป็นวิดีโอเทเลอร์วิดีโอแบบพรีวิวแรกของตัวฟุตบอลแมเนเจอร์27เรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่เห็นปรับปรุงใหญ่ๆรอบนี้น่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพกราฟิกนะครับมันจะเป็นกราฟิกของตัวผู้ชมในสนามรอบนี้ก็จะมีไดนามิกที่มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเตะในสภาพที่เป็นสภาพอากาศหนาวตัวผู้ชมก็จะสวมชุดที่แบบเข้ากับอากาศหนาวอ่ะใส่เป็นแบบเสื้อผ้าหนาๆใส่สเวตเตอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเราเตะในช่วงฤดูร้อนนะครับหรืออากาศร้อนเราก็จะเห็นเขาใส่เสื้อที่ค่อนข้างจะน้อยชิ้นลงอาจจะเป็นเสื้อแขนสั้นปกติอันนั้นคือเรื่องหนึ่งอีกอันที่ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของคนดูในสนามก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะรีแอคกับเกมอ่ะก็คือเวลาเราทำประตูได้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีปฏิกิริยาเพดีใจอะไรเงี้ยแต่ว่าใน FM 27เนี่ยเขาจะเพิ่มไดนามิกเช่นสมมุติว่าทีมเราตามอยู่แล้วเราบาแบบโกงความตายนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยสามารถที่จะแบบมาตีเสมอช่วงทดเจ็บอะไรเงี้ยการเฉลิมฉลองในสนามก็จะโอเวอร์ไฮมากกว่าปกติขึ้นมาอ่ะก็แบบเพื่อเร้าอารมณ์ผู้เล่นที่เราเล่นอะไรเงี้ยให้มันดูดีขึ้นหรือแบบเสมอกันอยู่เกมอ่ะเรายิงในนาทีบาปอะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องของอินเตอร์แอคทีฟที่มากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งต่อมาก็จะมีเรื่องของตัวสนามเลยรอบนี้เขามีการอัปเดตโมเดลสนามใหม่นะครับก็จะมีโมเดลสนามใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ใช้ฐานหรือว่าดาต้าเบสของโมเดลสนามที่กว้างขึ้นทีมพัฒนาบอกว่ารอบนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลของตัวสนามที่เปิดมาตั้งแต่ประมาณปี1990จนถึงปี2010เพื่อให้มันโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็ในสนามเองเวลาเราดูแมตช์พรีวิวที่เราเล่นกันอะไรเงี้ยรอบนี้มันจะมีเรื่องของวันเรื่องของเวลาที่มันผ่านไปในเกมเนี่ยจะมีผลกับแสงและเงาด้วยอันนี้มันจะมีผลกับเวลาเราเตะในแมตช์กลางวันน่ะและเป็นสนามที่ไม่ใช่สนามปิดอ่ะสนามเปิดที่แบบข้างบนไม่มีหลังคาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแสงแดดเนี่ยออกมาแล้วก็จะมีเงากระทบซึ่งถ้าเป็นในเวอร์ชั่นก่อนๆไอ้แสงกับเงาเนี่ยมันจะตายตัวตลอดแมตช์ทั้ง90นาทีแต่ว่าใน FM 27เนี่ยเขาจะมีการแบบเคลื่อนไปเงาก็จะแบบค่อยๆคืบคานเข้าไปหรือว่ากินพื้นที่มากขึ้นหรือน้อยลงตามระยะเวลาเหมือนตามดวงอาทิตย์ที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปซึ่งพอมาเนี้ยผมไปดูคอมเมนต์ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะบอกว่าไม่ต้องใส่ใจขนาดนี้ก็ได้มั้งเพราะว่าปกติเราดูแมตช์พรีวิวเราก็เร่งความเร็วกันอยู่แล้วอ่ะเราก็ดูแบบฟาสต์หรือว่าเวรี่ฟาสต์กันอยู่แล้วไงไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งแล้วก็นอกเหนือจากแสงและเงาในสนามรอบนี้ก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของสนามหญ้าในสนามด้วยนะครับรอบนี้จะเป็นแบบ 3D grass ก็คือจะเป็นหญ้าแบบ 3D แล้วก็จะมีไดนามิกมากขึ้นจะมีผลเกี่ยวเรื่องของสภาพอากาศเวลาแบบหิมะตกฝนตกอะไรเงี้ยสภาพสนามก็จะสมจริงมากขึ้นอย่างเช่นเวลาหิมะตกเงี้ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนๆมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นพื้นขาวๆเราก็จะเห็นเอาหิมะนะอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวอร์ชั่น FM 27ที่เขาโชว์ในตัวที่เป็น Official Preview เนี่ยเวลาบอลมันเหมือนในของจริงอะเวลาบอลมันถูกเตะไปมันจะมีรอยที่บอลมันถูกผ่านไปในสนามเพราะนั้นหญ้าที่เป็นสีขาวปกคลุมด้วยหิมะมันก็จะมีร่องรอยของฟุตบอลขีดไปขีดมาอ่ะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงโมเดลของนักเตะเองนะครับให้มีความสมจริงมากขึ้นมีท่าดีใจที่หลากหลายมากขึ้นตั้งแต่พูดมาตั้งแต่ต้นของ FM 27ยังไม่มีอะไรที่แฟนๆต้องการเลยนะเอาตรงๆซึ่งไฮไลท์ที่แฟนๆต้องการก็คือซึ่งเป็นแบบเพนพอยต์มากๆของตัวภาคที่แล้วคือ FM 26ก็คือเรื่องของ User Interface นะครับ UI UX รอบนี้ก็ปรับนะครับอย่างแรกก่อนเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือรอบนี้ SI Game บอกว่าใน FM 27เนี่ยผู้ใช้สามารถที่จะปรับแต่งการแสดงผล UI การลากกล่องนี้ไปไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยได้แบบอิสระมากกว่าเดิมมากๆนะครับแล้วก็พวกระบบช็อตคัทระบบพินอะไรเงี้ยก็จะทำได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็ ตัวอินเทอร์เฟซจะมีแบบให้เลือก3แบบก็คือแบบที่เป็น default ปกติก็คือบาลานซ์กันระหว่างข้อมูลกับความดูสบายตาแต่ถ้าเกิดใครชอบความสบายตามากๆมันจะมีโหมดที่เรียกว่า clear view ก็คือแบบโล่งๆเลยโล่งๆเลยหรือถ้าเกิดใครเป็นสายแบบ data analytic ก็จะมีโหมดที่แบบเป็น intensive แบบข้อมูลพืชๆแต่ก็คงไม่เหมาะกับหน้าจอเล็กๆนะอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกับฟุตบอลแมเนเจอร์27นะครับแต่ว่าถูกคาดหวังเยอะเหมือนกันสำหรับปีนี้ FM 27เนาะวันที่10พฤศจิกายนตอนนี้ยังไม่เปิดพรีออเดอร์นะครับเข้าไปดูบนสตรีมให้ละยังไม่เปิดพรีออเดอร์แต่ข่าวดีอันนึงก็คือรอบนี้จะลงตัวบริการ PC Game Pass ตั้งแต่เดย์วันเลยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะซื้อดีไหมสมัคร PC Game Pass ได้129บาทได้เล่นตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนตั้งแต่ day 1ที่เปิดเลยนะครับกลับพาไปที่ Capcom นะครับมีข่าวมาว่า Capcom เตรียมอัปเกรดตัว IE Engine ที่ใช้พัฒนาเกม Resident Evil เนาะโดยจะเอา AI เข้ามาช่วยนะครับแต่อย่าเพิ่งดราม่าเพราะว่า Capcom บอกว่า AI ที่จะเข้ามาช่วยใน IE Engine ที่จะมีการอัปเกรดเนี่ยจะไม่ได้มาใช้เรื่องของเกี่ยวกับพวกงานศิลป์ไม่เกี่ยวกับอาร์ตเวิร์คไม่ได้เกี่ยวกับการออกแบบตัวละครแต่จะมาช่วยเรื่องของการโคดดิ้งกับเรื่องของการQC ก็คือ quality check ของตัวเกมประมาณนี้ก็มาตรวจเช็คบั๊กอะไรประมาณนี้มั้งก็รอดูนะครับแล้วก็มาทางด้านของ PS5 บ้างนะครับอันนี้ Sony ประกาศออกมาว่าเตรียมอัปเกรดเทคโนโลยีในส่วนของตัวที่เป็น upscaling AI นะครับ AI upscaling AI upscaler ให้กับตัวรุ่นปกติด้วยนะครับให้ทำงานได้ดีไม่แพ้กับรุ่นโปรโดยเทคโนโลยีที่เขากำลังจะเพิ่มเข้ามาเขาใช้คำว่าตัวย่อ มันคือ QSSR ตัวเต็มๆมันคือ Quick SpectraleSuper Resolution นะครับก็จะทำให้แบบ upscaling ขึ้นและภาพสวยงามขึ้นคมขึ้นในเวอร์ชั่นปกติด้วยก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการขาดตลาดของ PS5 Pro แหละแล้วก็เขาก็เน้นย้ำแล้วว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปโฟกัสกับ PS5 Pro อีกแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ได้คำว่าไม่โฟกัสเหมือนว่าไม่ขายนะแต่ก็รู้ว่าสถานการณ์มันขาดตลาดมีความต้องการอยู่ประมาณนึงแต่เขาจะไม่มีการเร่งเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตก็จะปล่อยไปตามลูปปกติอย่างที่มันควรจะเป็นประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกมาทางด้านของ Ubisoft บ้างนะครับอันนี้ Ubisoft มีการประกาศนะครับสตูดิโอใหม่นะครับก็คือมีการจัดแบ่งสรรปันส่วนของสตูดิโอที่อยู่ภายใต้ของ Ubisoft เนี่ยให้รับผิดชอบกันไปนะครับรอบนี้นะครับเขาก่อนหน้านี้เขาประกาศระบบใหม่ที่เรียกว่า Creative House นะครับก็คือแยกสตูดิโอของตัวเองออกเป็น5บ้านย่อยหรือ5สตูดิโอย่อยแล้วก็รับผิดชอบเกม5ประเภทนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ประกาศมาแล้วคือ Creative House 1นะครับก็จะรับผิดชอบพวกเกมแบบพวก Assassin's Creedฟาคาย Rainbow Six Series นะครับก็คือสตูดิโอที่เป็น Vantage สตูดิโอเดิมนั่นแหละแล้วก็ล่าสุดประกาศ Creative House ที่2ออกมาแล้วนะครับเขาใช้ชื่อว่าเป็น Massive Entertainment ก็จะมีฐานมาจากตัวสตูดิโอเกมที่อยู่ในสวีเดนที่รับผิดชอบแฟรนไชส์ตระกูลพวก Tom Clancy ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Tom Clancy The Division Ghost Recon Splinter Cell อะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่ภายใต้ของ MassiveEntertainment เดี๋ยวรอเขาประกาศเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรอีกสำหรับ Ubisoft ก็อยู่ในช่วงยุคใหม่ในการที่จะเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ปรับโครงสร้างบริษัทเนาะสำหรับ Ubisoft นะครับก็รอดูได้แล้วก็เขาบอกว่าตัว Massive Entertainment รอบนี้เนี่ยจะได้ทางด้านของ Amazon Game Montreal นะครับที่ Ubisoft เคยซื้อมาตั้งแต่ตอนปลายปี2025เข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับเข้ามารวมอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาเกมแนวโมบ้าแบบ4 versus 4อยู่นะครับชื่อเกมไม่แน่ใจอย่างเป็นทางการไหมจากชื่อเกมเขาบอกว่าชื่อ March of Giant ก็รอติดตามได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากกันประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกตรงนี้เร็วๆช่วงหน้ากลับมา ตอบคำถามพูดคุยกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีและลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรสินค้าใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าคุณซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คproduct ใหม่ๆรวมถึงโปรโมชั่นที่เป็น exclusiveของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสวัสดีคุณดร.โพดด้วยนะคุณวิฟิแมนถ่ายวิดีโอจากแสงไฟฉายทำไมกระพริบมันคือเขาเรียกว่าเรื่องอะไรวะมันคือเรื่องของอัตราการเฟรมเรทนั่นแหละมันคือเฟรมแต่ผมจำไม่ได้ว่าถ้าเป็นไฟฉายมันต้องใช้24เฟรมปะมันถึงจะไม่กระพริบมันคล้ายๆหลอดไฟอ่ะหลอดไฟมันจะมีการกระพริบอยู่อ่ะเนาะซึ่งมันต้องซิงค์กันถ้าเกิดคุณถ่ายที่แบบพวกโหมดแบบ60เฟรมอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดอาการกระพริบเพราะว่ามันจังหวะการกระพริบมันไม่ได้เท่ากันไม่ได้ซิงค์กับเฟรมเรทนะครับคุณดร.โพดนะครับ DLS 5ทำงานอย่างไรเกมเก่าจึงเหมือน Next Gen คอมาใหม่ๆต้องคอมาใหม่ๆแปลว่าอะไรวะมีการ์ดจอ AMD ใช้ได้ไหมจะเถียหรือยังหรือต้อง Nvidia เท่านั้นคือถ้าจริงๆมันคือ Nvidia เท่านั้นแต่ว่ามันมีมอดให้แบบให้ใช้การ์ดจอคือเอางี้ก่อน DLS 5จริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบใช้งานแบบ Native จริงๆก็คือแบบที่เขาพิจารณามาให้ใช้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการอ่ะ official มันจะใช้งานได้เฉพาะกับการ์ดจอ Nvidia RTX 50 series เท่านั้นนะเท่านั้นด้วยนะพวก Nvidia ที่เป็นเจนเก่าพวก RTX 40 series 30 series ใช้ไม่ได้แน่นอนฝั่ง AMD Radeon ก็ใช้ไม่ได้แบบ official เพียงแต่ว่ามันมีมีคนไปทำมอดให้มันสามารถไปเปิดใช้งานกับตัวพวก RTX 40 series 30 series รวมถึงตัว Radeon 9000 series ได้ด้วยแต่อย่างที่บอกมันคือการมอดมันไม่ใช่ official เพราะฉะนั้นมันคงมีข้อมันก็จะมีข้อจำกัดมีบั๊กมีอะไรก็ ก็ให้รับทราบไว้ประมาณนี้นะครับส่วนหัวใจหรือการทำงานหลักของ DLS 5มันคือการเอา AI เนี่ยมารับข้อมูลแล้วก็เจเนเรตเอา AI มารับผิดชอบเพื่ เพิ่มเติมแก้ไขในส่วนของพวกสีแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของตัวที่เป็น motion vector นะครับรวมถึงพวกข้อมูลที่เป็นฉาก 3D ภายในเกมเขาเรียกเทคโนโลยีตัวนี้นะครับว่า 3D Guide Neural Edge Rendering อันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกอันนึงที่ AI เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ Photo Real Photo Real ก็คือเรื่องของการเพิ่มเติมแต่งในส่วนของแสงที่ตกกระทบกับวัตถุให้มีความสมจริงมากขึ้นอันนี้คือหลักๆประมาณนี้นะครับหลักๆประมาณนี้มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นผมว่ามันจะเห็นชัดๆกับหลายๆเกมแต่เกมที่มันออฟฟิเชียลแบบเกมแรกเลยมันคือ NBA 2K27 ก็ถ้าใครไปดูแบบคลิปของใน YouTube ก็ได้ที่เขาเปิดเล่นตัว NBA 2K27 กันอ่ะก็จะเห็นว่าแบบมันดูเหมือนหลุดมาจากการถ่ายทอดสดเลยเนาะแต่มันก็ยังดูว่าเป็นดูเป็นวิดีโอเกมแหละนะแต่ว่าแสงเงาต่างๆมันดูเป็นธรรมชาติเหมือนจริงมากขึ้นแต่มันก็ยังพอแยกออกมันไม่ขนาดนั้นแต่ย้ำอีกทีว่าตัว DLS 5จริงๆมันถูกอนุญาตหรือว่าถูกนำมาใช้งานแบบ Official อย่างเป็นทางการจริงแค่ตัว RTX 50 Series เท่านั้นตัวอื่นที่มันมีเปิดให้ใช้ลองไปเสิร์ชใน Google ได้มันมีตัวมอดวิธีเปิดให้ใช้แต่มันก็จะมีข้อจำกัดแหละมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของ Performance ที่ได้นู่นนี่นั่นก็ไปลองดูนะครับเพราะอย่างที่บอกตัวเทคโนโลยีมันรองรับเฉพาะตัว RTX 50 Series เท่านั้นนะคุณชัยพกเฉพาะสเปคกล้อง Vivo X500 Pro ปรับขึ้นจาก X300 แค่ไหนหลักๆปรับถ้าเอาหมายว่าถ้าเอาแค่ตัว X500 Pro เทียบกับ X300 ธรรมดานะที่อัปเกรดหลักๆที่แตกต่างกันจริงๆจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องหลักครับนะเพราะว่าเซ็นเซอร์กล้องหลักของตัว Vivo X500 Pro อ่ะมันจะใช้ตัวเดียวกับ Vivo X500 Pro Max ก็คือตัวที่เป็น Sony Lightyear L910 หรือชื่อเดิมมันคือ Sony Lightyear 838ก็คือตัวอัปเกรดต่อจาก828ที่อยู่ใน X300 Pro นะครับจะเรียกไงดีมันคือเอา828เดิมมาอัปเกรดเทคโนโลยีโลฟิกเข้าไปให้ก็ฉะนั้นการถ่าย HDR อะไรก็ทำได้ดีขึ้นซึ่งเซนเซอร์มันจะเป็นขนาดเดียวกับ828เดิมก็คือ1ส่วน128นิ้วแต่ได้เทคโนโลยีใหม่กว่า Dynamic Range กว้างกว่าความเรียน50ล้านก็จะอัปเกรดส่วนนี้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยของตัว Vivo X300 ตัวธรรมดาเซนเซอร์เนี่ยมันจะใช้ตัว Samsung ISOCELL HPD นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ขนาด1ส่วน 1.4 นิ้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยดีกว่าในแง่ของทั้งขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าระบบกันสั่นที่ดีกว่าเพราะว่าในตัวกล้องของX500 Pro X500 Pro Max ที่มาพร้อมกับตัว Lightyear L910 น่ะตัวชุดมอเตอร์กันสั่นที่เป็น Optical Image Stabilization เนี่ยหรือ OIS เนี่ยมันตามมาตรฐาน SIPPA คือได้ถึง7 stop ก็คือ SIPPA 7.0 ถ้าแต่เดิมใน X300 ที่ผมจำไม่ผิดมันจะได้แค่6สต็อปหรือ 6.5 สต็อปเพราะนั้นก็นี้กันสั่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีตัวที่แบบเรื่องของการอ่านแสงอ่านสีที่เป็นเวอร์ชันใหม่เข้ามานะครับก็คือตัว VCS Bionic Spectrum เวอร์ชัน 4.0 ส่วนเลนส์อัลตราไวด์กับเลนส์เทเลก็ใช้คำว่าตัวเดิมก็ได้นะครับนะเพราะเลนส์อัลตราไวด์ก็ยังคงเป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 50ล้านเหมือนกันนะครับเลนส์เทเลโฟโต้ก็เป็นตัว Lightyear 610ซึ่งมันคือคนละตัวปีแล้วล่ะแต่เซ็นเซอร์ขนาดเท่ากันก็คือประมาณครึ่งนิ้วนะเพราะนั้นก็ถ้าอัปเกรดหลักๆถ้าเทียบกับตัว X300 ก็คือตัวเซ็นเซอร์กล้องหลักที่ได้เหมือนตัวท็อปเลยรอบนี้ก็คือได้เป็นตัว Sony Lightyear L910 ตัวเดียวกับ Vivo X500 Pro Max เลยประมาณนี้อันนี้บอกเผื่อไว้ไม่แน่ใจว่าถามครอบคลุมแค่ไหนมันจะมี Vivo X500 ธรรมดาอีกนะครับ Vivo X500 ธรรมดาเนี่ยรอบนี้ได้เซ็นเซอร์ตัวหลักตัวเดียวกับ Vivo X300 Pro ก็คือ Sony Lightyear 828เลยประมาณนี้เพราะนั้นจริงๆต้องใช้คำว่า Vivo X500 Series เซ็นเซอร์กล้องหลักดีขึ้น กว่าตัว Vivo X300 Series ในวงเล็บไม่นับ X300 Ultra ทุกตัวเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดตัวล่างสุดอย่าง Vivo X500 ธรรมดาเนี่ยได้เซ็นเซอร์กล้องหลักตัวเดียวกับ Vivo X300 Pro ปีที่แล้วคือ Sony Ligier 828ขณะที่ตัวรุ่น Pro กับรุ่น Pro Max ได้รุ่นอัปเกรดแล้วก็คือตัว Sony Ligier L910 หรือ838บวกโลฟิกเดิมประมาณนี้นะครับคุณ BBWS สมัยก่อนชอบ Ace Combat 2มากแต่พอมาเล่นภาค7แล้วไม่สนุกจะชอบภาค8ไหมน่าจะชอบครับเพราะว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบภาค8คือเอาข้อดีของแต่ละภาคมารวมๆกันไว้แล้วคือเกมเพลย์ดีมากระบบมิชชั่นดีมากน่าจะชอบครับคะแนนรีวิวก็สูงมากน่าจะเป็นหนึ่งในคะแนนรีวิวที่สูงที่สุดในซีรีส์ของ Ace Combat แล้วรอบนี้นะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับสวัสดีคุณบิวบิวด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับคอมประกอบในราคาวัยรุ่นรีเซลงบ 50,000 ไม่รวมจอขอความแรงเท่ากับ P5 Pro พอจะเป็นไปได้ไหมอยากให้คุณครับเคเปลี่ยน mindset นิดเดียวคือไปเทียบงั้นคงไม่ได้ครับสุดท้ายอ่ะว่าคุณจะซื้อ PC ประกอบหรือคุณจะซื้อ P5 Pro อ่ะมันขึ้นอยู่กับเกมที่คุณจะเล่นครับเพราะอย่าลืมว่า Sony มันSony เขาเปลี่ยนทิศทางบริษัทแล้วเกมที่เป็น Exclusive ของ Sony หลังจากนี้จะไม่ถูกพอร์ตลง PC อีกแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากเล่น Marvel Wolverine อยากเล่นอะไรก็ตามอย่าง God of War Lore ที่จะออกปีหน้าอะไรเงี้ยต่อให้คุณประกอบ PC คุณก็จะไม่ได้เล่นมันเพราะมันจะไม่พอร์ตลง PCสุดท้ายไปเลือกจากเกมก่อนว่าคุณอยากเล่นเกมอะไรนึกออกใช่ป่ะไปเลือกจากเกมก่อนไม่อยากให้เอาแบบแค่แบบฮาร์ดแวร์มาเป็นตัวตั้งเพราะสุดท้ายซอฟต์แวร์จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะต้องซื้อเครื่องไหนแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้สนพวกเกม Exclusive ประเด็นของคุณเค้าเค้งอยู่ที่ตัวของGTA 6อย่าลืมนะว่า GTA 6ตอนนี้โอเคอนาคตมันจะลง PC แหละแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไอที่ออกเดือนหน้ามันออกเฉพาะบนเครื่องคอนโซลนะครับก็คือออกเฉพาะบน PS5 กับ Xbox Series เท่านั้นบน PC ยังไม่มานะครับบน PC ทางด้านของ Rockstar Game ยังไม่ประกาศว่ามาเมื่อไหร่มีแต่ข่าวลือว่าเอ้ยอาจจะไม่ต้องรอถึง1ปีเราอาจจะเล่นช่วงประมาณกลางปีหน้าหรือภายในครึ่งปีแรกของปีหน้าก็ได้นั้นคือข่าวลือเพราะ Rockstar ยังไม่คอนเฟิร์มใดๆอย่างที่2ถ้าเกิดพุ่งเป้าไปที่ตัว GTA 6นะอย่างที่2ก็คือตอนนี้ GTA 6ด้วยความที่ยังไม่ประกาศลง PC ก็เลยยังไม่รู้เรื่องของ System Requirement ก็คือสเปคว่าต้องการสเปคประมาณไหนจัดสเปคไปตอนนี้ได้แต่การคาดเดาล้วนๆเพราะนั้นถ้าจะซื้อเผื่อ GTA 6อย่าเพิ่งซื้อในกรณีซื้อ PC นะอย่าเพิ่งซื้อเพราะยังไม่รู้สเปคไม่มีประโยชน์ที่จะมาคาดเดาหรือจัดสเปคล่วงหน้าครับเพราะนั้นผมปล่อยแบบนี้เพราะนั้นผมจะไม่จัดสเปคให้เพราะว่าต้องไปเลือกก่อนต้องไปเลือกให้ได้ก่อนอยากให้ไอเดียแบบนี้ก่อนนะครับคุณแคลอรี่เบลอนะครับมือถือแรม4เพียงพอต่อการใช้งานมาเห็นออกมาเยอะมากแต่เห็นราคาแล้วซื้อไม่ไหวส่วนอยากให้กลับไปดูส่วนใหญ่มือถือที่รุ่นใหม่ๆที่มาพร้อมกับแรม4 GB อ่ะความละเอียดหน้าจอมันจะไม่สูงครับความละเอียดหน้าจอมันจะอยู่แค่ระดับแค่ HD+ ไม่ถึง Full HD ส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพอไหมคำตอบคือพอคือปริมาณแรมอ่ะมันจะสัมพันธ์กับความละเอียดหน้าจอแล้วสเปคอื่นๆด้วยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแรม4มันต้องแย่เสมอไปไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าแอปเดียวกันรันบนความละเอียดต่างกันใช้ทรัพยากรไม่เท่ากันทรัพยากรที่ใช้ปกผันตามความละเอียดหน้าจอที่ใช้ไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามคำถามนี้ตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่าพอครับก็ต้องตอบว่าพอครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมือถือที่แรม4ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอไม่ถึง Full HDจะแค่แบบ 720p บวกๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็พอครับแต่แน่นอนด้วยความละเอียดแบบนั้นสเปคที่ชิปไม่ได้สูงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เหมาะกับเล่นเกมอ่ะแต่ถ้าใช้งานทั่วไปเอามาดู YouTube ดู Facebook ใช้งานแอปธนาคารเพียงพอครับ ไม่น่ามีปัญหาใดๆเออตอบแบบนี้ละกันนะครับก็ทำใจอ่ะช่วงนี้คือราคาแพงคือราคาแรมราคาสตอเรจแพงแล้วจะแพงไปอย่างนี้อีกพักใหญ่ๆคำว่าพักใหญ่ๆคืออีกเป็นปีเพราะนั้นก็เราจะเห็นอะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้านึกภาพไม่ออกมีข่าวจริงๆว่าจะเล่าพรุ่งนี้แต่เล่าให้ฟังวันนี้แล้วกันมีเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้พวกบรรดามือถือจีนที่เปิดตัวเรือธงรุ่นใหม่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาในจีนเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดตัวโกลบอลนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวลือที่หลายคนไม่อยากได้ยินออกมาแล้วเช่นล่าสุดอย่างฝั่งของ Oppo นะครับ Oppo Find X10 Series เตรียมเปิดโกลบอลในวันที่20กว่าๆเดือนนี้นะครับมีราคาในฝั่งยุโรปหลุดออกมาซึ่งราคาของ Find X10 Series แต่ย้ำทีว่าราคาหลุดนะยังไม่ใช่ราคาจริงยังไม่ใช่ราคาคอนเฟิร์มแต่ราคาที่หลุดออกมาก็ขนลุกขนพองอ่ะเพราะว่าราคาที่หลุดออกมาในฝั่งยุโรปของ Oppo Find X10 Series เนี่ยแพงขึ้นกว่าราคาเปิดตัวของ Find X9 Series ปีที่แล้วประมาณ 50-60% โหดมากนะคุณผมว่าไม่ของจริงอาจจะไม่ถึงอ่ะแต่โอ้โหแต่ถ้าราคาหลุดแบบนี้ก็น่าห่วงยังไม่พอที่อินเดียนะครับมีข่าวลือว่าราคาเปิดตัวของ iQOO 16ที่อินเดียนะจะแพงขึ้นจาก iQOO 15เดิมปีที่แล้วราวๆประมาณ 35-40%ของจริงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่แพงขึ้นแน่ๆแต่พอข่าวลืมมาแบบเนี้ยผมว่าขั้นต่ำขี้หมาขี้แมวอ่ะอาจจะต้องมีแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 20-30% แหละ 20% คือ1ใน5นะครับ 30% คือ1ใน3นะครับทำใจกันได้ครับเปล่าทำใจกันได้ครับเปล่าผมคิดเล่นๆนะสมมติว่า Oppo Find X10 ตัวธรรมดาเปิดตัวในไทยปีที่แล้วเนี่ย Oppo Find X9 เปิดตัวธรรมดาตัวเริ่มต้นคือ 29,999 บาทก็ 30,000 อ่ะเนาะ 29,000 อ่ะปีนี้เราจะได้เห็น Oppo Find X10 เปิดตัว Find X10 ธรรมดาด้วยนะยังไม่ใช่รุ่น Pro Max นะตัวธรรมดาเนี่ยอาจจะเห็นเปิดตัวที่ 30,000 กลางๆก็ได้นะคือ 30,000 กลางถึง 30,000 ปลายอ่ะประมาณ 35-37 แพงขึ้นกว่าเดิมประมาณแบบ 7-8,000 อะไรเงี้ยก็ได้นะโหแค่คิดก็ขนลุกแล้วอ่ะก็รอดูแล้วกันปลายเดือนนี้คงได้รู้กันนะครับปลายเดือนนี้คงได้รู้กันนะฮะคุณกระเกงเมื่อวานพี่บอสบอกราคาอุปกรณ์ไอทีในปีนี้แต่ละตัวฟังแล้วน้ำตาไหลทุกตัวไม่ต้องห่วงยังได้ไหลไปอีกยาวๆนะฮะไหลไปสาดไปสมาชิกนะฮะคุณไม่นะครับ LG Ally รุ่นแรกสามารถเอามาเล่น GTA 6ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า GTA 6ยังไม่ลง PC เพราะนั้นไม่มีให้เล่นเพราะนั้นก็ต้องตอบว่าไม่ได้เพราะไม่มีให้เล่นครับผมแต่ถ้าเกิดมันออกมาในอนาคตจะเป็นปีหน้าหรือปีไหนก็ตามเมื่อ GTA 6ลง PC ถามว่า LG Ally เอามาเล่น GTA 6ได้ไหมคำตอบคือเล่นได้แน่แต่เล่นได้ดีไหมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเล่นได้ดีก็คือไม่น่าจะเล่นได้ลื่นหรือเล่นได้สวยไม่น่าจะได้อยู่แล้วแต่เล่นได้คำว่าเล่นได้กับเล่นได้ดีคนละเรื่องเนาะเล่นได้หมายความว่าคุณเปิดเข้าไปเล่นได้ลงได้เข้าไปเล่นได้อันนี้ใช่อนาคตมันจะทำได้แน่ๆนะครับคุณโจทวัชชัยนะครับช่วยแนะนำเราเตอร์งบ 2-3,000 ใช้ในคอนโดด้วยถ้าก็แนะนำ TP-Link แหละแนะนำ TP-Link ถ้าเป็นมาตรฐาน AX นะครับถ้าเป็นมาตรฐาน AX ก็ขอขั้นต่ำเป็นมาตรฐาน AX อย่างน้อยเป็น AX1800แต่ถ้าเกิดถ้ายิงแต่จริงๆในงบนั้นถ้าเป็นของ TP-Link 3,000 กว่าบาทมันจะได้น่าจะได้มาตรฐานใหม่แล้วคือ BE แล้ว BE ตัวไหนก็ได้แต่จริงถ้า AX ก็ขอขั้นต่ำเป็นแบบ AX1800หรือสูงกว่าเป็น AX2003 2006อะไรก็ได้นะครับของ TP-Link ดู TP-Link ไว้เป็นหลักแล้วกันพี่บอสครับเมื่อคืนดูบอลทีมชาติไทยชิงกับทีมชาติอินโดผู้เล่นฮอลแลนด์11คนเข้าใจครับการโอนสัญชาติแต่กรรมการโอนสัญชาติได้ดูอ่อนอันนี้ไม่ได้ดูจริงขออภัยคุณเนชั่นเอ็นนะครับ DLS5 กินวีแรมเยอะไหม หรือขึ้นอยู่กับเกมนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับเกมนั้นแต่ว่าถ้าเอาคือถ้าเอาที่ Nvidia ประกาศอ่ะมันก็สามารถใช้กับตัว RTX 5060ที่เป็น VRAM 8GB ได้แต่ก็แน่

ต้องซื้อแบบที่เป็นดิสก์ไดรฟ์แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้แคร์ตรงนั้นนะครับมีจุดมุ่งหมายตัวเองชัดเจนรู้จักตัวเองชัดเจนว่าลงเกมตัวเองชอบเกมแนวไหนต้องการเล่นอะไรแล้วก็ซื้อแบบดิจิตอลอย่างเดียวก็ซื้อแบบตัวที่เป็นดิจิตอลก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนถามว่ายังน่าซื้อไหมถ้าคุณหาราคาปกติได้ก็น่าซื้อเพราะอย่างน้อยมันก็ยังมีเกมใหม่ๆให้เล่นอยู่เยอะนะครับเพราะว่า Play 6ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาปลายปีหน้าจริงไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณซื้อ Play 5วันนี้คุณก็จะเล่นพวก Marvel Wolverine ได้คุณก็เดี๋ยวเดือนหน้าเล่น GTA 6ได้เล่นอะไรกันโอ้เยอะเดี๋ยวปีหน้าก็มีแบบคุณเล่นพลักมาต้าก็ได้ที่เป็น Exclusive เนาะพลักมาต้าก็ได้คุณจะได้เล่นพลักมาต้ามันดูเครื่องอื่นแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวปีหน้าก็จะเล่นกอล์ฟกอล์ฟวอร์รอเฟอะไรเงี้ยก็ยังได้เล่นอยู่ยังมีเกม Exclusive ออกมาพอสมควรนะครับวันนั้นก็ยังเล่นได้อยู่นะครับคุณ HMM 326ผมตกใจเลยครับสเปค PC ที่ซื้อเมื่อต้นปี 20,000 กลางปีตอนนี้ไป 40,000 แล้วถูกต้องเอาเฉพาะราคาแรมก็ได้ครับเอาเฉพาะราคาแรมก็ได้ราคาแรมพุ่งกระฉูดมากๆก็ราคาแรมไปไกลก็ส่วนหนึ่งก็ที่ขึ้นก็มาจากราคาแรมกับราคาสตอร์เรจคือ Solid State Disk นั่นแหละหลักๆเพราะราคา CPU ขึ้นก็จริงแต่มันขึ้นไม่ได้เยอะมันขึ้นหลักแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติว่าถ้าแต่เดิม CPU เคยขาย 10,000 ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นประมาณสัก 11,000-12,000 ก็ขึ้นไปแค่นั้นไม่ได้เยอะแต่แรมอ่ะจากเดิมสมมติว่าตัวแรม 32GB DDR5 บัส 6,000 เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วราคาอยู่ประมาณสัก 5-6,000 บาทตอนนี้อยู่ประมาณ 25,000-30,000 กี่เท่าคำนวณเอาเองคำนวณเอาเองนะครับคุณวาริสนะครับเครื่อง Next Gen อย่าง Play 6จะทำ Exclusive เฉพาะเครื่องตัวเองเป็นหลักที่อาจจะไม่ลง PC นะทำเป็นแบบนั้นไหมถ้าหมายถึงเกมที่เป็น Exclusive ไม่ต้องรอ Play 6นะปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นแล้วหมายความว่าก็เนี่ยครับ Marvel Wolverine จะไม่ถูกพอร์ตลง PC God of War Warfare จะไม่ถูกพอร์ตลง PC แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ผมจะเข้าอะไรดีมันจะผมไม่กล้าพูดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปนะเพราะว่าโซนี่ก็เคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้โซนี่ก็เคยแบบเอ้ยเราจะไม่พอร์ตลง PC แล้วก็มีช่วงนึงกลับมาพอร์ตลง PC แล้วก็ล่าสุดก็เปลี่ยนใจแล้วไม่พอร์ตลง PC อีกแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะไม่เปลี่ยนใจอีกรอบก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่ขึ้นมานั่นแหละพอผู้บริหารหรือบอร์ดบริหารมีการเปลี่ยนแนวทางบริษัทก็เปลี่ยนก็เข้าใจได้ไม่ใช่คำว่าก็เข้าใจได้นะครับคุณลงท้ายด้วย334นะครับกล้องกับวิดีโอ iPhone 18เมื่อเทียบกับเรือธงยี่ห้ออื่นเป็นยังไงบ้างต้องเทียบกับ10 iPhone 18ยังไม่มีเนาะปัจจุบันจะเป็น18 Pro ถูกป่ะเซนเซอร์มันคือตัวเดิมครับเซนเซอร์มันคือตัวเดียวกับตัว17 Pro 17 Pro Max ใช้เซนเซอร์ตัวเดิมสิ่งที่อัปเกรดจริงๆคือตัวชิ้นเลนส์ที่เป็นแบบ variable aperture ก็คือปรับรูรับแสงได้ถูกไหมตั้งแต่ f1.f ผมจำไม่ได้แล้ววะมัน f1.48 ป่ะจนถึง f4 ประมาณนั้นงานวิดีโอมันดีอยู่แล้วครับงานวิดีโอของ iPhone มันยืนหนึ่งมาแต่ไหนแต่ไรส่วนงานภาพก็ใช้คำว่าก็ไม่ได้เป็นรองก็คือเอาไปสู้กับคู่แข่งได้แหละเอาไปสู้กับOppo Find X9 Pro ไปสู้กับ Vivo X300 Pro ไปสู้อะไรพวกนี้ได้แต่ว่าก็ไม่ดีเท่าแต่ก็ไม่ได้แย่ครับก็สู้ได้ครับใช้คำว่าสู้ได้ตอบแบบนี้แล้วกันคุณนายวันวันนะครับ iQOO Z11 กับ Redmi Note 17 Pro Max ใช้งานทั่วไปควรเล่นตัวไหนดีถ้าเอายากเลยว่ะผมว่าไอ้คูซ่าทเบตไม่ค่อยไม่ผมไม่ค่อยถูกจริตมันเท่าไหร่อ่ะเน้นใช้งานผมว่าไอ้คูซ่าทเบตคือถ้าอยากถ้าจะเล่นไออันต้องถามก่อนเน้นอะไรครับถ้าเน้นเกมลองไปควานหาไอคูนีโอ10ไหมมันแรงกว่าไอคูซ่า11เยอะเลยนะครับมันแรงกว่าเพราะว่าตัวไอคูนีโอ10มันจะใช้ชิปเป็น Snapdragon 8 Gen 4ซึ่งมันแรงกว่าสนามตะก้อน 7S Gen 4ที่อยู่ใน iQOO Z11 เยอะมากๆเป็นเท่าตัวคุณ
ส่วนเรื่อง

0: กล้องมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับสำหรับตัว iQOO Z11 อ่ะถ้าเทียบกับ Redmi Note 17 Pro ผมให้ Redmi Note 17 Pro ดีกว่าเล็กน้อยหรือนาราคาช่วงประมาณหมื่นกลางๆค่อนปลาย Vivo V70 Honor 600อะไรพวกนั้นน่าใช้กว่า iQOO 11แล้วก็ Redmi Note 17 Pro ทั้งคู่เลยผมก็เลยไม่ค่อยเชียร์ทั้งคู่เลยเหมือนกันครับประมาณนั้นคุณแมนรัฐ iQOO 16 Series พอร์ตเชื่อมต่อเป็นแบบไหน USB 3.2 หรือเปล่าใช่ครับ USB 3.2 Gen 1ครับเป็นตั้งแต่ไหนตะไรแล้วครับต่อสายเทียบสายออกต่อจอได้ครับคุณ326นะครับ HFM 326นะเพราะคิดว่า Sony จะทำเกมแบบดิจิตอลอย่างเดียวเวลามีเทศกาลราคาจะลดลงเยอะเหมือนสตรีมไหมปัจจุบันเขาก็ลดครับปัจจุบันก็ลดตัวนี้ก็ลดอยู่ไอตัว PlayStation Store อ่ะ PS Store เขาก็ลดราคาของเขาอยู่เรื่อยๆครับแต่ถามว่าลดเท่าสตรีมไหมคือต้องบอกว่าเกมบนสตรีมมันเยอะกว่ามากแล้วก็มันมีเกมอินดี้เกมอะไรค่อนข้างเยอะคือถ้าวัดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การลดราคาสตรีมมันจะดูตัวเลขเยอะกว่าแน่ๆเพราะหลายๆเกมเนี่ยโดยเฉพาะเกมอินดี้เกมต้องกระแสเวลาช่วงมีแบบอย่างออทอมเซลอะไรเงี้ยหลายๆเกมมาลดทีแบบ 90% ก็มีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าบน PlayStation มีไหมก็มีที่ลดเยอะอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะเนาะแต่มีนะปัจจุบันไม่คือไม่ต้องรออนาคตก็ได้ปัจจุบันตัว PlayStation Plus ก็มีเทศกาลลดของเขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วBlack Friday นู่นนี่นั่นก็มีลดราคาของเขาอยู่แล้วอย่างตอนที่เป็นงานโตเกียวเกมโชว์ที่ผ่านมา PlayStation Plus ก็ลดราคานะครับเกมบน PlayStation Plus ที่เป็นสตูดิโอฝั่งญี่ปุ่นอ่ะก็มีการมีมหากรรมเซลล์ของเขาอยู่แล้วประมาณนี้คุณ NW Lim พี่บอลโน้ตบุ๊ก RAM 8ปัจจุบันราคา 20,000X พอจะใช้ทำงานได้ไหมได้ทราบมาว่า RAM Windows กิน RAM ไปเยอะแล้วถ้าเป็น Windows 11 26/2กิน RAM น้อยลงประมาณ 20-30% แล้วนะครับบางที 30,000X ยังหาไม่ค่อยมีเลยระดับราคานี้พอใช้งานไหวไหมก็ต้องตอบว่าไหวแบบนี้อ่ะไปละ10เทคโนโลยีไลฟ์กันนะบอสวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่าย3บ่าย4เทคโนโลยีไลฟ์วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: ิดฉาก IMF World Bank 2026เอกนิตินำทีมขึ้นเวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนการเงินการคลังระดับโลกเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างน่าห่วงบางบานอยุธยาน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ชาวบ้านหอบลูกหลานนอนริมถนนห้องน้ำใช้ไม่ได้ต้องพายเรือเข้าห้องน้ำสังกะสีนิดาโพเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมคนกรุงชมมูลนิธิผู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆให้การช่วยเหลือรอปกรณ์เผยใกล้ไฟนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีไทร์ได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นโยกเจ้าหน้าที่ทดแทนเผย6เดือนรับตำแหน่งทำครบนโยบายรัฐบาลด้านกฎหมายแล้วเกิดเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายบาดเจ็บกว่า300คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะเที่ยงนะคะทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะ
1: วันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่งานใหญ่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าไทยเรากำลังจัดงาน IMF World Bank 2026นะคะที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งไทยเราก็พร้อมเปิดฉากแล้วนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสได้นำทีมขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนทางด้านการเงินและการคลังระดับโลกค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกันกับผู้นำองค์การเงินระดับโลกนะคะรัฐมนตรีคลังรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคี30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะเป็นทรัสต์นะคะทรัสต์คอนเนคเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกสำหรับการขึ้นเวทีเสวนาวันแรกของการประชุม13ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา 13:30 นาทีถึง 14:30 นาทีท่านรองนายกเอกนิตินะคะก็จะเข้าร่วมเวทีไทยมอฟแฟลกชิพอีเวนต์ Building Resilience in the Flagmanนะคะซึ่งก็เป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังของไทยในการที่มีผู้เข้าร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกค่ะเข้าร่วมด้วยทั้งผู้จัดการของ IMF นะคะรวมไปถึงประธานธนาคารโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะเวทีนี้มีความสำคัญร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันในวันเดียวกันค่ะเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนายเอกนิติยังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาต่อไปบนเวที IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991ถึง2026นะคะร่วมกันกับผู้จัดการ IMF ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IMF รวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์นะคะและยังมี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534มาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ค่ะเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทะยานไปพร้อมกับการรับมืออุตสาหกรรมยุคใหม่ส่วนวันที่15ตุลาคมค่ะในช่วง 15:30 นถึง 16:30 นนะคะนายเอกนิติจะเข้าร่วมการเสวนา นาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate ค่ะเปิดวงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกร่วมกันกับผู้จัดการ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคลังแห่งกรีซประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปนะคะแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะรวมไปถึงศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นระดับ Flagship ในการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญระดับโลกทั้งปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนทางด้านพลังงานรวมไปถึงการ disruption ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่วน17ตุลาคมค่ะเวลา 14:30 นถึง 15:30 นรองนายกเอกนิติจะขึ้นประชุมในการสรุป Bangkok นะคะ Dialogue Note ประชุมจบแต่แนวคิดต้องไปต่อค่ะโดยวิธีนี้มีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสาระสำคัญของประเทศไทยในการสื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมพร้อมทั้งผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อชวนนานาประเทศสานต่อในฐานะที่ไทยทำหน้าที่เป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์หรือว่าตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจของนานาชาติต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกเอกนิติค่ะก็คือการร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกันกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางการต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นโอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆที่สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะรอยเตอร์ก็ออกมาชี้ถึงเศรษฐกิจไทยนะคะว่าแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนะคะโดยนายเอกนิติเองก็เตรียมชูว่าไทยเป็น Trust Connector บนเวที IMF และ World Bank ค่ะวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาในหัวข้อ Nearly 30 Years After IMF Rescues Thailand Face New Economic Test หรือเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญผลทดสอบบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่ความสามารถในการรับมือความท้าทายและมีเสถียรภาพนั้นแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี40ซึ่งตัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเองก็เตรียมจะใช้เวทีนี้ประชุม IMF นะคะก็คือเวทีประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trusted Connector หรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานรอยเตอร์นะคะอ้างการประเมินฟิตเรตติ้งเมื่อเดือนกันยายนที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดนะคะโดยแรงกดดันด้านเงินฝืดนั้นลดลงทิศทางนโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้ฟิตนั้นปรับแนวโน้มอัดดับความน่าเชื่อถือไทยจากลบกลายเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะทั้งนี้ค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดการค้าไทยก็เตรียมนำศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนเป็นกลางแล้วก็ปลอดภัยค่ะผลักดันบทบาทไทยเชื่อมโยงความร่วมมือเศรษฐกิจรายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายเศรษฐกิจทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละค่ะสื่อสารที่ทางธุรกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันค่ะเพราะว่าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำยังท่วมถึงชั้น2ของบ้านค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะคะน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านโดยสถานการณ์น้ำค่ะแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ยังคงวิกฤตหนักโดยเฉพาะในตำบลบางหลวงโดดในอำเภอบางบานค่ะน้ำจากคลองบางหลวงล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสูงถึง2เมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรนะคะบางบ้านค่ะน้ำสูงมิดชั้น2ของบ้านระบบน้ำประปาของชุมชนใช้การไม่ได้เครื่องกดน้ำดื่มก็เสียสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะพอแดดส่องไปกระทบรอบบ้านก็ทำให้ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ก็ต้องใช้เรือในการพายออกมายังพื้นที่ชุมชนชาวบ้านหลายครอบครัวค่ะพาลูกหลานมาตั้งเต็นท์อาศัยริมถนนเพื่อคลายร้อนจอดรถหนีน้ำส่วนเรื่องสุขอนามัยก็ลำบากค่ะเพราะว่าต้องพายเรือมาเข้าห้องน้ำสังกะสีชั่วคราวที่หน่วยงานมาตั้งเอาไว้ริมถนนแม้ในยามค่ำคืนที่มืดค่ำก็ต้องเสี่ยงพายเรือออกมาชาวบ้านก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอยากให้เร่งมาดูแลเรื่องน้ำสะอาดนะคะระบบสุขาภิบาลเนื่องจากว่าน้ำมาทีเดียวจนเก็บข้าวของไม่ทันก็ต้องเผชิญความยากลำบากมาเป็นเดือนแล้วค่ะส่วนที่ชัยนาทล่าสุดสัญญาณเริ่มดีขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ลดเหลือ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อคืนค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็มีการปรับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ช่วยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพยาลดลงประมาณ15เซนติเมตรแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ชาวบ้านที่ตำบลตลุกอำเภอสัพยาก็ยังคงอาศัยอยู่บนถนนคลองมหาราชยังไม่มีใครขนย้ายเข้าของกลับเข้าบ้านเพราะว่ายังกังวลค่ะเนื่องจากมีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ก็กลัวว่าถ้าฝนตกลงมาซ้ำเขื่อนอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำและน้ำจะทะลักเข้าบ้านเรือนซ้ำเป็นรอบที่2ส่วนเงินเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทจากรัฐบาลชาวบ้านยอมรับนะคะว่าแม้ยอมรับในเงินจำนวนนี้แต่อยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มเป็น 10,000 บาทถึง 15,000 บาทเนื่องจากว่าน้ำลดจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ้านค่าขนย้ายสิ่งของซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ที่เสียหายด้วยส่วนที่อ่างทองค่ะท่ามกลางวิกฤตก็มีการปรับตัวของคนสู้ชีวิตนะคะอย่างคุณพัชรพลสว่างเดือนช่างตัดผมชาวตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกอ่างทองเดิมค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมสูงร้านเกือบมิดหลังคาแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะคนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาเปิดร้านตัดผมชั่วคราวที่เต็นท์พักพิงผู้ประสบภัยริมถนนสายผงเพงปางปานแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการย้ายมาเปิดร้านในเต็นท์อพยพนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวพอจะมีรายได้มาหมุนเวียนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยค่ะสำหรับจังหวัดอ่างทองปัจจุบันมี6อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดือดร้อนกว่า 2,200 ครัวเรือนสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำลดจากเมื่อวาน16เซนติเมตรแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
2: ค่ะส่วนผลสำรวจกรณีน้ำท่วมในกทม.นะคะผลสำรวจจากนิดาโพที่ถามว่าน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมทำการสำรวจช่วง 5-7 ตุลาคมนะคะเมื่อถามถึงการเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวอย่างร้อยละ 36.41 บอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่างรองลงมาร้อยละ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 ระบุว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการร้านค้าที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 ระบุว่าน้ำท่วมภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 ระบุว่าน้ำท่วมยวดยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขณะที่ร้อยละ 13.59 นะคะบอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้เลยร้อยละ 8.40 น้ำท่วมยานพาหนะจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ 3ระบุว่าน้ำท่วมเข้าไปในสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ 1น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถาบันการศึกษานะคะและร้อยละ 0.23 น้ำท่วมสถานศึกษาที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ค่ะส่วนความคิดเห็นคนกทม.ต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ปลายเดือนกันยายนซึ่งตัวอย่างร้อยละ45ค่ะก็คือมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมาร้อยละ30ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ16นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ11ทีมงานผู้ว่าราชการกทม.นะคะนอกจากนี้ร้อยละ10ยังบอกว่าเป็นเว็บเพจโซเชียลมีเดียซึ่งร้อยละ9เนี่ย ร้อยละ 9ระบุว่าทหารร้อยละ 8.85 เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้องนะคะมีสื่อมวลชนด้วยนะคะในอัตราส่วนร้อยละ 7.71 ค่ะแล้วก็สก.นะคะรวมไปถึงตำรวจในพื้นที่ก็ตามมาด้วยคะแนนลดหลั่นกันไปก็คือ 3.66 แล้วก็ 1.76 นะคะในที่สุดความเห็นต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้นะคะที่ตัวอย่างนะคะร้อยละ38ก็ได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ร้อยละ27ได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ขณะที่ร้อยละ16ได้บทเรียนแต่ไม่สนใจจะป้องกันค่ะ
1: มากันที่เรื่องของการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็สั่งการให้สำนักงานกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งนำบุคลากรทักษะวิชาชีพของอาชีวะเข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center กิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาไปซ่อมแซมให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำซ่อมแซมบ้านเรือนค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมมีรายงานนะคะว่าพื้นที่บริการประชาชนตั้งแต่3ตุลาคมค่ะก็มีจุดบริการทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวม59จุดครอบคลุม6จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม16แห่งด้วยกันมีหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน24หน่วยงานหน่วยงานอาชีวศึกษา19หน่วยงานมีทั้งบริการซ่อมแซมการแพทย์สาธารณสุขอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือในทุกจังหวัดค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Fix It Center ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือว่าวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านนะคะหรือว่าเข้าไปติดต่อผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579ค่ะ
2: รองปกรณ์พูดถึงเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire นะคะตอนนี้ใกล้ Final แล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้พูดกันมาสักพักหนึ่งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายพูดถึงความคืบหน้าดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ค่ะของข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้ต้องรอเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็เหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าไหร่ต้องรอหารือกับคลังแล้วก็สรุปเกณฑ์กลุ่มเข้าเกณฑ์เบื้องต้นนะคะก็เริ่มอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมตรงนี้มีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้สามารถดำเนินการได้ในปี70ตั้งเป้าสามารถลดอัตราจำนวนลดลง 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบ 7,000 ล้านเบื้องต้นใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบดำเนินโครงข่ายจะลดลงเรื่อยๆกรณีบริหารทรัพยากรบุคคลมีการประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนครม.มีมติโอนบุคลากร48คนไปสังกัดภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำนักนายกเนื่องจากมีภารกิจใกล้เคียงกันซึ่งปกติดำเนินงานในบริการรูปแบบ SDU เพื่อดำเนินภารกิจการทำแผนที่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหากเสร็จสมบูรณ์ค่ะครม.ก็จะให้ความเห็นชอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้แผนกฎหมายในลำดับท้ายนะคะรอโดยรับรองไม่เกิน90

0: วันผ่านเป็น10ปีวันแมปก็ยังไม่เสร็จนะคะส่วนหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนตามภูมิภาคตรงนี้แหละค่ะทางกพร.นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนความคืบหน้ามาตรการชะลอการลดอัตรากำลังเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมร่วมภูมิภาคีเพื่อบริหารภาครัฐได้เปิด MSF นะคะเร่งรัดเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็มีการประกาศใช้พรบการอำนวยความสะดวกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆหน่วยงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุระทึกค่ะเกิดไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือว่าโรยสีตีเส้นบนถนนทำให้เสียหายทั้งคันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยโดยพนักงานสอบสวนสน.คู่ขนานลอยฟ้าได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือโรยสีตีเส้นบนถนนค่ะทำให้รถได้รับความเสียหายไปทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะบนถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอยู่ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย3ประมาณ2กิโลเมตรบนถนนบรมราชชนนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก่อนที่จะประสานรถน้ำจากมพ.ของกรุงเทพค่ะเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นบนไหล่ทางค่ะพบรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีลักษณะด้านท้ายเป็นข้อกรงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับทาสีตีเส้นการจราจรพบว่าแสงเพลิงกำลังลุกไหม้กระหน่ำอย่างรุนแรงจนรถเสียหายไปทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดจนสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็พบว่าสาเหตุจากการถูกไฟคลอกรวมทั้งหมด5รายด้วยกันสาหัส3รายเจ็บเล็กน้อย2รายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนค่ะโดยทราบว่าขณะที่รถบรรทุกคันนี้กำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่จู่ๆเมื่อมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะคนขับและผู้ช่วยคนขับได้ยินเสียงสัญญาณจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ในคอกว่าเกิดไฟไหม้จากเรื่องตีเส้นพร้อมกับเห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็รีบหยุดรถก่อนที่ทั้งคู่จะรีบไปเปิดคอกทำการช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่ทันการนะคะเนื่องจากว่าแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้คนขับและเพื่อนพนักงานที่เหลืออีก4รายถูกไฟคลอกทั้งหมดก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายอีก2รายบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็จะเร่งสอบปากคำพยานเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
0: ค่ะเทศกาลกินเจนะคะในการที่เทศกาลกินเจวันแรกของการประกอบพิธีรอบแผ่พระรอบเมืองอิ้วเก้งถือเป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี69ซึ่งที่ภูเก็ตนั้นเริ่มมาแต่เมื่อวานค่ะขบวนแห่ของศาลเจ้าหุ้นจงอามจ้อสู่ก้งหรือศาลเจ้านาคานะคะนำไปกรอบประกอบพิธีอัญเชิญธูปควันเทียนณบริเวณปลายแหลมสะพานหินเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตกลับมาสู่ศาลเจ้าท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกนะคะในขบวนแห่มีเหล่าม้าทรงชายหญิงร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมแทงที่บริเวณกระพุ้งแก้มรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆตามธรรมเนียมสืบทอดกันมาด้วยความเชื่อการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักและประชาชนสะท้อนพลังแห่งศรัทธาอย่างรากลึกในวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งตลอดขบวนแห่ตามเส้นทางมีประชาชนชาวภูเก็ตต่างตั้งโต๊ะหน้าบ้านอาคารสำนักงานจุดธูปสักการะรอรับองค์พระด้วยความศรัทธาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติร่วมเฝ้าขบวนแห่อย่างสนใจบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวค่ะสำหรับพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองก็ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีซื้อศีลกินผักเปรียบเหมือนการออกประพาสโปรดสัตว์เยี่ยมเยียนประชาชนขององค์พระขบวนแห่ประกอบด้วยธง

0: ป้ายชื่อศาลเจ้าเกี้ยวหามรูปพระที่เรียกว่าไทเปียหรือเสลียงเล็กฉัตรจีนที่เรียกว่านิ่วสิวและพระเกี้ยวใหญ่หรือตัวเลี่ยนซึ่งเป็นเสลียงประดิษฐานกิ๋วอ่องไตเตในการเริ่มต้นอิ้วเก้งวันแรกก็นับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพลังศรัทธาชาวภูเก็ตที่พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขบวนแห่ของพระของศาลเจ้ากวนเต้กุ้นสะปำและศาลเจ้าซำไปก่องหรือว่าศาลเจ้าบางคูค่ะก็จะมีในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
1: อีกหนึ่งเทศกาลประเพณีนะคะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะในจังหวัดตรังชาวบ้านกว่า8หมู่บ้านก็ร่วมกันแห่หมรับวันส่งตายายสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะที่วัดโคกยางในอำเภอกันตังจังหวัดตรังก็มีการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าวันส่งตายายวันสุดท้ายของการทำบุญเดือน10ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยการที่มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญนับพันคนนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจากกว่า8หมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจการจัดขบวนแห่หมเข้ารับสู่วัดระยะทางกว่า1กิโลเมตรมีขบวนนางรำคณะกลองยาวชาวบ้านตกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสมีหุ่นเปรตนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นการสร้างสีสันตลอดเส้นทางไฮไลท์สำคัญค่ะอยู่ที่ห่มรับจากบ้านนาเหนือหมู่ที่5ตำบลคลองลุอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งก็มีแนวคิดสร้างสรรค์ห่มรับแปลกตาแล้วก็มีประเด็นสังคมเข้ามาสอดแทรกนะคะอย่างเช่นเรือดำน้ำผ่านรัฐธรรมนูญ F16 รถถังเสมือนจริงค่ะซึ่งก็มีการล้อเลียนด้านการเมืองด้วยนะคะซึ่งเมื่อมาถึงวัดค่ะก็มีการแห่เวียนรอบโบสถ์3รอบตามธรรมเนียมประเพณีค่ะ
0: ค่ะข่าวต่างประเทศเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงทาลิบในกรุงริยัดประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บมากกว่า300คนซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะคะขีปนาวุธตกใส่พื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร3และ4เป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าเป็นฝีมือกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนบังคลาเทศ2คนที่เหลือเป็นชาวอเมริกันซีเรียอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานชาติละ1คนนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกกว่า300คนอาการสาหัสหลังเกิดเหตุท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการทันทีส่งผลเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงริยัดรวมถึงสายการบินระหว่างประเทศหลายแห่งออกประกาศเตือนพลเมืองหลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าซาอุดิอาระเบียที่บริเวณดังกล่าวส่วนกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้การกระทำกลุ่มฮูตีถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังเหตุโจมตีสนามบินริยาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในช่วงสัปดาห์ก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะและเกิดขึ้นหลังกองทัพรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนเพื่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนสู่กลุ่มฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประนามเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากและยังบอกด้วยว่ากำลังประเมินสถานการณ์จะเข้าร่วมซาอุดิอาระเบียในการโจมตีตอบโต้ฮูตีหรือไม่ค่ะ
1: ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดก็ประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏข่าวโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในช่วง 8-10 ตุลาคมนะคะโดยสถานการณ์ก็ยังคงมีความอ่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยค่ะจึงขอแนะนำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้ามีความจำเป็นค่ะที่ต้องเดินทางไปขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินรวมไปถึงเวลาการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปเพื่อเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินสำหรับคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียค่ะขอให้ติดตามการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นค่ะและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดหากว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าค่ะ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆ

0: นะคะเหตุคนร้ายยิงผู้คนในบ้านหลังหนึ่งในเมืองเอเรียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้มีรายงานเสียชีวิตแล้ว8คนนะคะก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายหนีความผิดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณยมินแหวนเกลือดิฉันพจนาถธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
4: สิริหน้าชนมีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
9: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์

0: การนายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
2: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9:00 นถึง10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

0: เรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกมีมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio ขอต้อนรับครับคุณจิวนะ
4: ครับแจ็คจิวครับ
3: แจ็คจิวแจ็คจิว
4: ตั้งแต่ใครเป็นแจ็คจิวกุมารทองไปแล้ว
3: เหรอ
4: คนจะรู้จักแจ็คจิวกุมารทอง
3: จำได้ไหมจิวจริงๆจิวแจ็คจิวเนี่ยชื่อในวงการคือแจ็คจิว
4: แจ็คแอนด์จิว
3: แจ็คแอนด์จิวแต่ชื่อ
4: วงคีตาสมัยค่ายคีตาเอนเตอร์เทนเมนต
3: ์เออ
4: นะครับก็ออกมาปี2539ปี39 2539
3: อุ้ย
4: นะครับ
3: นานมาก
4: ก็สมัยตอนนั้นก็ขายได้ประมาณสัก5 แสนม้วนตลับ
3: ก็ถือว่าโหดนะโหดนะ
4: ครับเพราะว่าถ้าคนในสมัยนั้นนะยุคนั้นน
3: ่
4: ะ1ล้านตลับจะฉลองกันแล้วนะครับแต่ผมได้แค่ 500,000 กว่าๆบวก
3: ๆก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จ
4: ประมาณนึงก
3: ็ในระดับนึง
4: ชาร์ปก็ทำมาหากินได้ทุกวันนี้เพลงเดียวเพลงเดียวสมัยก่อนต้องเพลงเดียวนะ
3: อ
4: ัลบั้มนึงต้องมีเพียง1เพลงตลับนึง
3: วันนี้ที่เชิญเขามาเนี่ยเอาตรงๆเลยนะแบบคือต้องเท้าความไปก่อนแจ็คจิวเนี่ยผมเนี่ยรู้จักกับเขามาเรารู้จักกันมากี
4: ่โอ้ย30กว่าปี
3: แล้ว
4: คร
3: ับ
4: เนาะ33-34 ปีนะคร
3: ับ ประมาณเนี่ยตอนสมัยคุณออกอัลบั้มเพลงแรกเลยแล้วผมก็รู้จักตอนนั้นคุณเป็นศิลปินแล้วแจ็คจิวแจ็คแอนด์จิว
4: ใช่ครับ
3: วันนั้นในยุคนั้นโหย้อนกลับไป
4: เลยมีฟันนี่ฟันเดน
3: เออ
4: ครับแอนเดรียทิกแท็กโท
3: ในยุคนั้น
4: ยุคนั้นดร.คิดทั้งหมดเลยสมัยก่อน
3: เออ
4: ทีสเกิร์ตนั่นแหละลูกหวาดแก๊งล
3: ู
4: กหวาด
3: เออ
4: ในแก๊งลูกหวาดสมัยก่อนนะครับยุค90
3: แจ็คจิวก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาสักระยะหนึ่งแล้วผลปรากฏว่าเงียบไปเลย
4: ก็เงียบไปเลยก็คือ
3: ทำธุรกิจ
4: ไม่ค่ายปิดตัวพอดีมันมีปัญหาเรื่องฟองสบู่แตกตอนปีต้มยำกุ้ง
3: 40ครับ
4: ตอนนั้นผมออก39ใช่ไหม2539นะครับ40 41ฟองสบู่แตก
3: เรียบร้อย
4: โป้งปิดกันโอ้โหละเนี่ยน่าก็เหมือนทุกวันนี้คล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับธุรกิจเริ่มล้มเริ่มอะไรทุกอย่างหมดก็คีตาก็จบตอนนั้น
3: คุณจิวคุณพูดดีๆตอนนี้ธุรกิจกำลังไปได้สวยกำลังกับ
4: บางธุรกิจ บางธุรกิจที่เขาไม่รู้จะไปยังไงไงเพราะมันโลกมันเปลี่ยนเนาะ
3: ครับ
4: โลกมันเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนตาม
3: คุณผู้ฟังครับวันนี้นะผมจะพาคุณย้อนกลับไปเอาไม่เอาเราไม่ย้อนดีกว่าวันนี้ผมคือต้องบอกว่าทำใจกันให้ดีๆนะเพราะสิ่งที่เราจะเล่าณวันนี้คือรายการเรียกข้าว่าเซียนฉบับวันนี้ถือว่าโหดมากๆครับเราจะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกัน
4: ครับ
3: เราคุณจิวเนี่ยถ้าเกิดจะท้าความไประยะหลังๆพอไม่ได้เป็นศิลปิน
4: หยุดก็มาทำธุรกิจด้านคอสเมติก
3: คอสเมติกก่อนเท่าที่ผมจำคุณได
4: ้ครับมา
3: ก็ถือว่าลุงเนี่ยสองพี่น้องทำคอสเมติก
4: ก็ด้านตอนนั้นก็เป็นคู่แฝดคู่แรกเนาะทำด้านเกี่ยวกับความงามโอ้โหตอนนั้นดีมากนะครับเงินโอ้โหมหาศาลก็คล้ายๆสมัยนี้แหละที่เป็นอินฟูสมัยก่อนนะ
3: ครับ
4: แล้วต่อมาก็พอเริ่มจากตรงนั้นแหละที่เป็นจุดประเด็นที่ทำไม การค้าขายต้องใช้เครื่องรางของขลัง
3: ครับ
4: นี่แหละที่มาที่ไปที่ผมทำค้าขายทำไมผมอยากได้ยอดเยอะกว่านี
3: ้ครับ
4: อะไรวะที่ทำให้คนสมัยก่อนที่เขามีเครื่องรางของขลังเนี่ยต้องการก็เลยศึกษาเครื่องรางของขลังก็คือกุมารทองเป็นเครื่องรางแรก
3: เอาละครับถ้าเกิดใครติดตามแจ็คจิลดีๆเนี่ยโดยเฉพาะคุณจิลเนี่ยคือตอนเนี้ยเขาจะมาเรื่องของสายวิชาสายดำ
4: ใช่ครับ
3: คุณนี่ถือว่าดำเต็มตัว
4: บอกว่าดำนะก็เป็นด้านเครื่องรางไสยศาสตร์ทั้งมนอาถรรพ์มนดำมนแดงมนขาวจะเป็นเทาจะเป็นอะไรผมศึกษาหมดเพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะอะไร
4: ครับการศึกษาเนี่ยหนึ่งผมศึกษาเรื่องกุมารทองดังมากสมัยก่อนนะครับ
3: ถ้
4: าใครทันดังมากนะครับสมัยรุ่นกุมารทองพุทธเต๋มีจำนวนผมมีทั้งหมดที่บ้านผมมีกุมารทอง 3,000 กว่าองค
3: ์
4: จนทำให้รายการทีวีทุกช่องในสมัยนั้นเนี่ยท
3: ุ
4: กช่องรายการทุกช่องออกทั้งข่าวทั้งทุกอย่างนะ379 ITV สมัยก่อนออก
3: ครับ
4: นะครับจนเป็นที่มีชื่อมีเสียงแต่การที่จะมีพวกนั้นเนี่ยผมถามว่ามันจะมีเครื่องรางที่นอกจากกุมารทองแล้วมีอื่นๆอีกเข้ามา
3: ครับ
4: ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันได้อะไรตรงก่อนมันได้อะไร
3: คุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับผมบอกนิดนึงคือผมเพิ่งไปเจอจิวมาล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกไหม
4: งานเกี่ยวกับ
3: งานพิธีต่างๆนี่แหละแล้วก็ไปเจอจิวก็จำได้ก็ไปท้าความเฮ้ยจิวจำผมได้ไหมตอนนั้นเราเคยเจอกันเมื่อย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วอะตอนสมัยคุณออกอัลบั้มก็คุยกันก็ถามสารทุกข์สุขดิบสิ่งหนึ่งที่ผมเชิญจิวมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้คือจิวเล่าเรื่องมนสายดำสายดำสายอะไรสายดาร์กแล้วกันเน
4: า
3: ะขอฟังสิ่งที่ผมอยากจะฟังมากเลยคือเรื่องของการทำน้ำมันพลาย
4: ครับก่อนจะมารายการเนี่ยก็หยิบน้ำมันพลายมาด้วยนะครับ
3: ผมไม่ได้ให้คุณเอามา
4: ก็เผื่อที่จะแบบนะให้ได้กลิ่นด้วยกันว่าน้ำมันพลายอ่ะรูปลักษณ์เป็นแบบนี้และกลิ่นของมันเนี่ยเป็นแบบไหน
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครดูผ่าน Facebook หรือ YouTube เนี่ยคุณดูนะ คนที่เกิดปี2516 เขากับผมดูหน้าตา เราทั้งคู่เกิด2516 จิวแม่งหน้ามันเด็กกว่าผมเยอะเลย แต่โอ้กูบอยไปเยอะเลยล่ะกูบอยไปเยอะมาก
4: นะอ๋อก็นะก็นะเวลามันผ่านไปแต่ละคนไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตแต่วันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องน้ำมันพลายเนี่ยที่มาที่ไปน้ำมันพลายแต่ละคนก็มาไม่เหมือนกัน
3: คุณผู้ฟังครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงผมเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์คนที่ทำน้ำมันพลายจริงๆนั่นก็คือเนแนอันนี้ของเล่าอะนะไม่รู้ศาสตร์เดียวคุณหรือคนละศาสตร์เลยไม่รู้อะเขาก็บอกกรรมวิธีบาบาบาบาบามาสิ่งที่ผมไม่รู้ตอนแรกเนี่ยตอนกำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยในแดกเขาอยู่เขาก็เปิดขวดมาเป็นขวดแบบขวดธรรมดานี่แหละแล้วอยู่ก็เปิดขวดแล้วให้ผมด
4: ม
3: จิวผมไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรตอนแรกจะอยู่ในแอร์แม่ก็เปิดมาแล้วก็ให้ผมด
4: ม
3: ผมก็ดมปุ๊บกลิ่นแรกที่ผมเจอเนี่ยมันปะทะจมูกมันคือกลิ่นเหมือนกับมันเหมือนกับน้ำพออบน้ำ
4: อบน้ำหอมก็น้ำมันจัน
3: เกลือน้ำจันนิดนึงแต่พอสูดเข้าไปลึกเข้าไปปั๊บเรียบร้อยเลยเหม็นมากๆ
4: ใช่ครับ
3: เหม็นจนผมด่าเนี่ยแน่ผมบอกเอาอะไรไม่กูดมเนี่ยผมโมโหเลยอ่ะบอกน้ำมันพายของดีผมก็โอ้โหโมโหมากผมโมโหมากจนผมบอกเฮ้ยคุณจะให้ผมดมอะไรคุณบอกผมก่อนให้ผมทำอะไรคุณต้องบอกผมก่อนไอ้นี่คือสิ่งที่ผมกลัวมากๆ
4: ครับ
3: ผมกลัวแม้กลัวรอเรือเลยกลัวผมกลัวจริงๆนะฮะวันนั้นที่ผมมาผมรู้สึกว่าเอามาเอาอะไรไหมผมด
4: ม
3: ผลปรากฏว่าก็ถามขั้นตอนขบวนการขั้นตอนในการทำน้ำมันพายของเขามีวิธีอย่างไรแล้วเขาทำอย่างไรผลปรากฏว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปทำโดยการที่เอาคนไปนอนนะต้องเป็นนารีแล้วก็เอาไฟหล่นตรง
4: อา
3: ล่างมาแล้วหล่นลงคาง
4: ไร
3: ้วิญญาณแล้
4: ว
3: แล้วก็หล่นลงคางและให้มันเกิดน้ำมันตกออกม
4: า
3: แต่สิ่งที่ทุกท่านจะได้ฟังณบัดนี
4: ้
3: ศาสตร์ของจิว ทำให้ผมอึ้งและผมต้องชวนเขามาคุย
4: ก็จะเล่าให้ฟังว่า
3: วันนี้ผมพูดเยอะมากเลย
4: นะพี
3: ่ผมเยอะมากเต้นเต้น
4: ต่างกันนะครับบอย
3: ครับ
4: คือแต่ละศาสตร์แต่ละวิชาแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักเนี่ยไม่เหมือนกันคนสมัยก่อนเนี่ยผมได้ยินเนี่ยน้ำมันพลายคืออะไรโอ้โหตื่นเต้นผู้ชายนะ
3: ครับ
4: ถ้าผู้ชายนะตื่นเต้นโอ้โหอะไรเห็นน้ำมันพลายแล้วอยากได
3: ้ครับ
4: ทั้งผู้หญิงกลางคืนทั้งผู้ชายกลางคืนอยากได้เพราะอะไรพี่แท่งมาแล้ว
5: อยากได้อะไร
4: พี่แท่งมีน้ำมันพลายเลยพี่แท่ง
3: เอามาเล่าเรื่อง
4: พี่แท่งมาแล้วนะครับแท่งทองนะครับ
3: 12นาทีพี่แท่งฟังเรื่องน้ำมันพลายของจิวนิดนึง
5: สนุกไหม
4: น้ำมันพลายแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่อย่างผมเนี่ยผมอยากรู้ว่าน้ำมันพลายคืออะไร
3: ครับ
4: กูไปเลยกูไปเลยกูอยากรู้ว่าน้ำมันพลายนี่มันเอา
3: อย่าดูอย่าดูอย่าดูอย่าพี่จะหลอน
4: พี่จะหลอนในกระเป๋าเนี่ยผมไปปุ๊บเสร็จเข้าเอาตรงคางยังไงจริงๆเนี่ยตามหลักจริงๆเขาไม่ได้เอาน้ำมันพลายตรงคางไอในหนังละคร
3: เนี่ยในหนัง
4: เขาจะเอาเพื่อให้เห็นหน้าใช่ไหมหล่อๆสวยๆเออนั่นน่ะให้สวยๆแล้วก็ถ่ายของจริงนี่เขาน้ำมันพลายจากนี่ครับ
3: โอ
4: ้ระหว่างขาเลย
5: อาวุธลับเลย
4: อาจิมิอาจิมิเลยจิมิเลยครับ
5: ชายหรือหญิง
4: แต่ต้องผู้หญิงเท่านั้น
5: เท่านั้น
4: เท่านั้นนะครับแล้วกลิ่นในการทำก็ต้องเลือกด้วยว่าจะเอาร่างแบบไหนร่างแบบนี้นะครับก็จะเป็นผู้หญิงนะครับสวยนะท้องกลมตาต้องเสียหรือเปล่าท้องกลมหรือเปล่าหรือไม่ท้องกลมถ้าท้องกลมเนี่ยจะเฮี้ยนที่สุดในบรรดาผีทั้งหลายก็การทำพิธีเอาเนี่ยก็คือต้องเอาเทียนนะนะ
5: ครับ
4: เทียนต้องเป็นเทียนไม่ใช่เทียนทั่วไปเทียนมนในการที่เอาไปจ่อเนี่ยผมเนี่ยวางขาเนี่ยจ่อเลยขี้ไปตรงนั้นเลย
5: แล้วเร็วกี่ปีอ่ะเวลาเขาเสียไปแล้วอ่ะ
4: ก็ต้องรีบเอาเพราะอะไรหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่ร่างจะสลายเน่าเนี่ยแหละนะครับก็เวลาเนี่ยก็จะไปเอาเนี่ยที่ผมไปเอาเนี่ยต้องไปเอาประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยตรงเนี่ยตอนนี้เลยที่ไปเนี่ยก็กระเดินข้ามเนี่ยข้ามไปข้ามไล่ต่างๆไป
5: ครับ
4: ก็มีเจ้าหน้าที่สมัยอันนี้ก็หมายเมื่อ20ปีก่อนนะที่ผมไปต้องบอกก่อนสมัยก่อนยังไปง่ายบ้านพี่เมืองน้องกันยังไปกันข้ามไปปุ๊บแล้วผมมีหน้าที่คือสะกดแต่ละ

0: เขาจะฝังแล้วก็ไม่มีความรู้เขาไม่มีความรู้นะอ่ะต้องบอกกูบอยก่อน
1: ครับ
0: ประเทศคนใส่แว่นคนที่มีเป็นอาจารย์คนที่มีความรู้ต่างๆที่มีอะไรมีอะไรเกี่ยวกับโยงใยนึกทำให้คนประชาชนเชื่อถือโดนไล่ออกมาประเทศเราบ้านเราหมดถามว่าเนี่ยทำไมบ้านเรามีสำนักมีตำหนักมีครูบาอาจารย์มีอะไรเกี่ยวกับด้านนี้ศิลปศาสตร์เยอะแยะเพราะเขมรหรือบ้านประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไล่มาหมดเลยแล้วมาอยู่บ้านเราหมดประเทศเขาโดนประหารหมดโดนจับตัดหมดเลยเพราะอะไรไม่อยากให้เขาฉลาดไม่อยากให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่อยากให้เป็นที่เหนี่ยวเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ครับ
0: ก็ย้ายมาอยู่บ้านเราไอ้นี่ต้องบอกก่อนว่าบางคนแบบสงสัยว่าเอ้ยทำไมบ้านเขาเป็นของดีเยอะไอ้ที่เหลือนี่ก็เหลือซักซากเนี่ยที่เห็นในข่าวทำพิธีอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยแต่บ้านเราเนี่ยเจ๋งสุดแต่ส่วนใหญ่ก็เสียไปกันหมดแล้วนะ
1: แล้วทำไมบ้านเราทำไมไม่ทำพิธีบ้านเราไปทำพิธีบ้านเขาอ่ะ
0: บ้านเราคือของวัตถุดิบบ้านเขาเยอะกว่าบ้านเราวัตถุดิบหมายความว่าล่างแต่ละล่างเนี่ยบ้านเราก็คือมีมูลนิธิต่างๆมีอะไรต่างๆเสร็จไปก่อนเนาะแต่บ้านเขาเนี่ยยังบ้าน
1: ห่างไกล
0: ยังห่างไกลความเจริญอยู
1: ่
0: เขาก็เชื่อว่ามีเนี่ยตายหัวก็ต้องฝังนะครับตายแก่ตายธรรมดาตายตามอายุไขก็ต้องเผาเหมือนกับเราเลยนะครับเพราะมันประเพณีความเชื่อเหมือนกันนะครับก็วัตถุดิบบ้านเขาเยอะแล้วก็ข้ามไปบ้านเขาไปเอานู่นนี่นั่นตั้งแต่เยอะแยะไปหมดตั้งแต่หัวจนเท้านี่เอาได้หมดเลย
2: ผิดไหม
0: มันไม่ผิดดิ
1: ไม่ผิดยังไง
0: ไม่ผิดก็คืออ่ะถ้าผิดอ่ะผิดในด้านกฎหมายของบ้านเขาก็คือไปขโมยซากของบ้านเขาลูกหลานเหรียญโหลหรือญาติพี่น้องของบ้านเขา
1: ครับ
0: แต่การทำของพวกเนี้ยมันก็คือการพลีก็ย่อมาจากว่าขอผีแต่ไม่ได้ขอญาติพี่น้
2: อง
0: หรือวงเล็บว่าขโมย
1: ใน
0: วงการไสยศาสตร
2: ์สุดท้ายแล้วเราฝังให้เขาไหมอ
0: ะไรนะ
2: เราฝังไหม
0: เขาก็ทำพิธีฝัง
2: อ๋อ
0: ก็จบตรงนั้นไม่มีใครเพราะว่าดินก็ดินใหม่ภูมิก็ภูมิใหม่เลยใหม่เขาจะรู้กันเฉพาะกลุ่ม
1: ครับ
0: นะกลุ่มไม่เป็นตัวบอกว่ามันไม่ได้เปิดเผยเป็นสมัยนี้เป็นถ่าย YouTube เป็น
2: ได้มาแล้วไปทำอะไร
1: อยากรู
0: ้พอจี้ไปแล้วได้มาไม่เยอะนะพอจี้มาเนี่ยได้ประมาณสักเขาใช้ช้อนคาวเนี่ยช้อนคาวช้
2: อ
0: นเนี่ยช้อนคาวเนี่ยตักแล้วใส่กระปุกยาหม่องกระปุกแก้ยาหม่องเนี่ยช้อนใส่ลนจนพุพองลนจนเหม็นไหม้เหม็นกลิ่นไหม้ขโมยอ่ะโอ้กลิ่นทุกอย่างครบตายไม่เกิน2วัน3วันเนี่ยเขาก็ไปเอาแล้วก็เอามาใส่ตลับแล้วก็เอากลับนะซื้อเจ้ายังอื่นอีกไหมก็มีเลยตั้งแต่หัวจนเท้ามีปั้นเน่งมีหนังหน้าผากมีหัวนม มีที่มีหนังหน้าท้องคือต้องบอกพี่แท่งบอกกูบอยผมก็อยากรู้อ่ะผมถึงไปดูไงเพราะผมอยู่ดีๆผมอยากไปดูไหมล่ะ
1: ที่พี่แท่งถามคือไอ้น้ำมันพลายอ่ะเขาเอาไปทำอะไร
0: น้ำมันพลายก็คือ
2: เราได้มาแล้วตลาดยาหม่องแล้วไง
1: มันจะไปใช้ทำอะไร
0: ต้องไปทำพิธีก่อนนะครับไม่ใช่เอาได้มาแล้วเอาไปใช้ได้เลยทำพิธีเขี่ยวนู่นนี่นั่นแล้วสมัยก่อนเนี่ยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาในสำนักเท่านั้นสักห้าขวด6ขวด10ขวดก็แล้วแต่ว่าจะทำแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
1: เข้าไป
0: เอาไปด้านเสน่ห์โดยตรงเอาคือต้องผสมน้ำมันจันก่อนบอกแต่ที่กูบอยดมไปอ่ะซื้อนึงอ่ะแล้วก็ได้กินที่น้ำมันเนี่ยต้องเป็นผสมน้ำมันที่หอม
2: อาจารย์เนี่ยอาจารย์ไทย
0: เอาไปป้าย
2: อาจารย์คนไทย
0: อาจารย์คนไทย
1: เอาไปป้ายผมเคยฟังมาเขาบอกบางทีดีดบ้างป้ายบ้าง
0: ดีดมันไม่โดนดีดมันเปลือง
1: ป้ายนี่คือป้ายช่วงไหน
0: ป้ายที่ไหนก็นี่ก็สมมติว่าผมป้ายเสร็จเตรียมนิ้วไปแล้วอ่ะ
2: เจอกูบอย
1: เจอผม
0: เฮ้ยพี่บอยสวัสดีครับ
1: แค่นี
0: ้แตะนิดเดียวก็พี่แบงค์
1: เ
0: ลยครับ
1: แตะนิดเดียวก็นั่นเอง
2: เราต้องมีคาถาไหม
0: มีครับคาถาทำให้เขางงหลงเรารู้เอ๊ะทำไมนึกเห็นหน้าทำไมนึกถึงว่าเออเป็นอะไรนี่คือมนต์ไสยศาสตร
1: ์เหรอ
0: นี่คือก็เรียกมนต์ไสยศาสตร์
2: สายดำไหม
0: ก็ถือว่าดำเอาไปใช้ในทางที่ดีก็ขาวเอาไปใช้ที่ร้าย
2: ทางที่ดีคืออะไร
0: ทางที่ดีคือเอาไปค้าขายไงพกติดตัวเป็นเสน่ห์กับตัวแต่ถ้าเอาไปป้าย
2: อ๋อติดตัวไม่ได้ไปป้ายคนอื่น
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่ามันก็เหมือนมีดนะครับเอาไปแท

0: งก็เอาไปป้องกันตัวเอาไปหั่นหมูเอาไปทำข้าวมันต่างกันที่การเอาไปใช้แต่ศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยมันคือมันบอกว่ามันละเอียดอ่อนมากของพวกนี้นะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะมีไอ้ผมเนี่ยที่ผมมีเพราะว่าผมอยากเห็นไงถึง
1: อยากรู
0: ้อยากรู้พี่แท่งน้ำมันพายแบบไหนลงจากคานไงเหมือนในหนังไงไม่ใช่ไม่ใช่ลงจากคานแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำแบบใหม่ด้วยนะครับเขาเอาไปต้มใส่หม้อเลยเอา
1: เอาไปต้มเลย
0: ใส่หม้อเอาจมูกใส่หม้อต้มเอาน้ำมันนั่นใส่ขวดขายกันเลย
1: ทำพิธีอย่างนั้นเลย
0: ทำพิธีกันแบบนั้นเลย
1: ผมถามแล้วโอเคสมมติว่าในกรณีที่ไปป้ายแล้วได้ผลไม่ได้ผลนี่อีกเรื่องนึงแต่ถ้าจะถอนมันมีวิธีถอนไหม
0: ถอนคนไหนผูกคนนั้นต้องแก
1: ้แล้วได้คนผูกเกิดตุยเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยเขาจะแก้กันยังไง
0: ศิลปศาสตร์ต้องบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้มีความที่จะบอกทุกคนว่าดีหรือว่าเลวคือตายแล้วไงก็คือต้องเอาคนนั้นเป็นเมียคือไปป้ายแล้วนะสมมติป้าย
1: สมมติจิวป้ายกบอยเป็นผู้หญิง
0: นะหลงรักผมนู่นนี่นั่นเอาเป็นเมียเป็น
1: แล้วผลปรากฏว่าจิวเสียชีวิตผมจะแก้คำสาปหรือผมจะแก
0: ้ไม่ได้คนไหนเรียนผูกคนนั้นต้องเรียนแก้เพราะว่าอาจารย์คนทำแล้วบอกให้ผมเป็นคนป้ายผมไม่มีวิชาคมที่ไปแก้ให้กบอย
1: เขาไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์เขาบอกแต่ละอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าให้พกพาเฉยๆเท่านั้นก็เป็นเสน่ห์ของตัวเองแล้วพกพาเฉยๆก็เป็นเสน่ห์แล้วอย่าเอาไปแต้มอย่าเอาไปป้าย
2: แล้วตอนนี้เป็นถืออาจารย์
0: ยัง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบอกก่อนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับนี่เราเอาเรื่องราวของสายเขาเรียกว่าสายดำนะพี่ท่านมาเล่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ
0: ์และจะบอกให้ฟังนะคนที่เล่นสายมูด้านนี
1: ้ครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นพวกเศรษฐีนักการเมืองข้าราชการ
1: ทำไมเขาต้องเล่นด้วยเพราะเขาก็มีพร้อม
2: นักการเมืองชื่ออะไรบ้าง
1: เฮ้ยใจเย็นไหวล่ะไปบอกกันหลังไมค์เถอะอย่าบอกเอาอะไรกระตุ้น
2: เขียนใส่กระดาษนะ
0: จะมีทำไมรู้ไหม
2: จะได้ตามจัดการให
0: ้เพราะคือการมูแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านมูดแบบนึงนะครับคนระดับกลางมูดแบบนึงเศรษฐีมูกันอีกแบบนึงและเศรษฐีต่างชาติฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันมาเก๊าหรืออะไรก็แล้วจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะมูกันอีกแบบนึงและเครื่องรางของขลังก็จะมีคนละแบบ
1: อ๋อส่วนใหญ่เศรษฐีพวกนักการเมืองแต่อยู่ต่างประเทศพวกต่างประเทศใช่ไหมไม่ใช่คนไทย
0: คนไทยข้าราชการก็เป็นคนไทย
1: เหรอ
0: ก็จะมูกันแบบอีกแบบหนึ่ง
1: ก็เขาจะมีวิธีมูแต่แบบไหนก็ว่ากัน
0: ใช้เครื่องรางไม่เหมือนชาวบ้านเขา
1: อ
0: ะไรที่แรงคือผมที่ประสบการณ์ตรงเนี่ยอะไรที่แรงสุดจิ้วเอามาเลยฮะคือเขาต้องการความแรงที่สุดของเขาหมายความว่า
2: หมายถึงว่าลูกค้าต่างๆอ่ะเหรอที่มาเป็นลูกค้าจิ้วเหรอหรืออะไร
0: ไม่ปรึกษาเขาใช้คำว่าปรึกษา
2: เขาปรึกษา
0: ว่าจิ้วของอะไรที่แรงที่สุดในด้านเนี้ยเนี่ยใกล้ๆเลือกตั้งเร็วๆเนี้ยอะไรที่แรงสุดของเครื่องรางทั้งหมดเนี่ย
2: โอ้ยจิวในมุมหนึ่งจิวก็ข้าวุ้นนะเนี่ย
1: เดี๋ยวเอางี้พี่แท่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าน้ำเบรกสักครู่แล้ว
2: เดี๋ยว
1: ช
2: ่
1: วงหน้า
2: เรียกตำรวจก่อน
1: เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ฟังช่วงหน้าผมบอกเลยว่ามีเมียเป็นผีเดี๋ยวมาเล่าฟังรับรองเลยว่าสนุกมากมายฮะลองมาฟังกันดูครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: ฝั่งแอคทีฟเร

0: ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีควงพระนิยาตร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำชื่นชมชาวเพชรบูรณ์ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมในงานณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับชาวเพชรบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับการสืบทอดไปอย่างยาวนานประเพณีนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสุชาติระดมทศ.1เดียวส่งเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและช่วยน้ำท่วม3จังหวัดภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีภายหลังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการกำลังภายใต้แนวทางทศ.1เดียวระดมเรือเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำและเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าโดยมีนายพระเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อประสานการทำงานและสนับสนุนเครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่นายสุชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันต่างช่วงเช้าเงียบผู้มาใช้สิทธิ์เพียง4คนชี้ข้อมูลผู้สมัครน้อยตัดสินใจเลือกยากบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมช่วงเช้าที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยเมื่อเวลาประมาณ 8:35 นาทีที่ผ่านมาหลังเปิดหีบเลือกตั้งพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพียง4คนเท่านั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวันนี้ตรงกับวันทำบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปทำบุญที่วัดจึงอาจจะส่งผลให้การเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้ามีไม่มากนักโดยคาดว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันจากการสังเกตผู้ประกันตนรายหนึ่งที่เดินทางมาใช้สิทธิ์พบว่าใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครค่อนข้างนานหลังลงคะแนนเสร็จจึงสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยผู้ใช้สิทธิ์ระบุว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครค่อนข้างน้อยแม้จะพยายามศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งมีทั้งประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาแล้วก็ตามผู้ใช้สิทธิ์รายดังกล่าวยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรวม102คนแต่สามารถเลือกได้เพียง7คนทำให้ยากต่อการจดจำหมายเลขผู้สมัครที่ต้องนำไปกรอกในบัตรลงคะแนนอีกทั้งมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่มากนักอีกยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้ายังคงเงียบเหงาโดยเจ้าหน้าที่คาดหวังว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: นี่มาแล้วฮะสวัสดีครับ
7: ครับ
6: ต่อถึงไหนแล้วล่ะโกบอย
7: มาคุยในเรื่องของไอ้นี่เรื่องน้ำมันพลายจบไปตรงนี้ดีกว่าอันละไว้ในที่เข้าใจว่าม
8: ันมีอยู่จริง
7: มันมีอยู่จริง
8: และได้ผลหรือเปล่าไม่รู
7: ้และการที่ไปลนตรงคางเนี่ยนั่นคือในหนังแต่ของจริงๆเนี่ย
8: เขา
7: ตามศาสตร์สายดำ
8: เขาลนตรงอวัยวะเพศอันนี้ตามหลักที่ผมไปดูมาเห็นกับตานะ
7: เออคำถามส่วนใหญ่แล้วน้ำมันพลายเนี่ยเขาทำจากผู้หญิงหรือผู้ชาย
8: ผู้หญิงครับเป็นหลักเลย
7: ทำไมเขาไม่ทำจากผู้ชายบ้าง
8: ผู้ชายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าส่วนต่างๆของผู้ชายที่ไม่เอามาทำเพราะว่าผู้ชายดื้อคุมยาก
6: เป็น
8: วิญญาณสิ่งต่างๆอาถรรพ์ต่างๆของผู้ชายเนี่
6: ย
8: ดื้อคุมยาก
6: ครับ
8: แล้วก็พิธีรีตองเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะคุมง่ายต
6: ั
8: ้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่ตั้นเนงหนังเน่าหนังนี่หนังจุ้งนี่หนังต่างๆอะไรต่าง
7: ๆ
8: หนังเท้ายังมีเลย
7: เอาไปทำอะไรหนังเท้า
8: หนังเท้าใส่ดำเนาะเขาเขียนชื่อชื่อผมเกียรติโกบอยเงี้ยผมเกียรติพี่แท่งมึงก็ชื่อเขียนชื่อนามสกุลเขียนเอาไว้ขอเป็นแบบนั้นขอเป็น
6: ศาสตร์เดียวกับที่เล่นของไหม
8: ก็ขอเล่นของ
6: เสกของเข้าไปอ่ะปูอะไรต่างๆหนังควายอยู่ใน
8: มีหมดของพวกนี้ผมได้มาผมก็เอามาเก็บไว้ก็เอาเก็บไว้เป็นไม่รู้มันมีอ่ะก็เอาไว้ให้คนอื่นดูอ่ะ
7: ว่
8: ามันมีอ่ะแล้วให้ผมพูดยังไงอ่ะ
7: เพ
8: ราะมันมีอ่ะ
7: เดี๋ยวเพื่อนๆครับส่งคำถาม SMS มาที่4689899นะครับร่วมมาจัดรายการกับพวกเราหน่อยคุณอยากถามอะไรกับคุณจิวในสายดำเลยว่ามีอันนี้มีจริงไหมเรื่องราวแบบนี้มันเป็นมายังไงถามได้มาร่วม
8: เป็นอุตริวิชาไหมมันจะเข้าตัวหรือเปล่าค
7: ือ
8: คำถามเยอะมาก
6: มันเป็นศาสตร์ของประเทศอะไร
8: ก็เป็นฮินดูนะครับเป็นอินเดียใต้นะครับมีความเชื่อด้านนี้มีทั้ง
6: มนต์ดำต่างๆใช่ไหม
8: ต่างๆทุกอย่างต่างเข้าพิธีลงทรงทางภาคทางภูเก็ตนี่ก็มาจากอินเดียใต้ทั้งหมดเหมือนกันการลงทรงต่างๆมาทรงต่างๆนี่ก็รับอิทธิพลมาจากอินเดียหมดเลยผมว่าผมจะเป็นตรงนี้ได้นะผมต้องศึกษาด้วยเพราะมันมีคำถามมากมายนะผมต้องไปเรียนประวัติศาสตร
7: ์
8: และคนต่างๆที่เล่าให้ผมเป็นอาจารย์ต่างๆเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าที่มาที่ไปของไอ้เครื่องรางของขลังไอ้ความเชื่อแบบนี้วัฒนธรรมความเชื่อแบบนี้มันมายังไง
6: แล้วแจ็คจิวมาทางนี้ได้ยังไง
8: เ
6: ริ่มจากอะไร
8: ก็เริ่มจากขายครีมนั่นแหละคอสเมติกนั่นแหละเมื่อ30ปีก่อนพอค่ายปิดปุ๊บนั่นแหละ
6: แล้วไงก่อน
8: ก็กุมารทองเลยพี่แท่งผมบูชากุมารทองพอบูชากุมารทองเยอะขึ้น
6: พอขายของก็เลยเอ๊ะหาตัวช่วยมันเรื่องขายของก็เป็นเรื่องของกุ
8: มารทอง
6: ไปตามหากุมาร
8: คืออันดับหนึ่งคือคนเฒ่าคนแก่โบราณบอกว่ากุมารทองเก่งที่สุดในการที่แบบไปดึงคนมาไปช่วยให้กำลังใจคนนะพ่อค้าแม่ค้าไปดึงทำไมร้านนึงเขาเข้าหลามทำไมขายดีกว่าอีกร้านนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลัง
6: แล้วก็กุมารแรกๆเลยแหละของจิว
8: ก็เป็นหลวงพ่อเต๋
6: อ๋อหลวงพ่อเต๋อ
7: ดังมาก
6: หลวงพ่อเต๋อวัดอะไรนะเดี๋ยวนะ
8: วัดสามงาม
6: วัดสามงามจังหวัด นครปฐม
8: ต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อเต๋สมัยก่อนเนี่ยดังมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องกุมารทองเลยนะใครมีผมก็ไปหากว้านแล้วสมัยก่อนไม่แพงก็หลักแสนนะสมัยก่อนก็ไม่แพงคือหลักแสนนะ
6: โอ้โหแพงดิ
8: ก็ตอนนั้นเศรษฐกิจดีไงก
6: ็มีตัง
8: ใจที่จะไปเช่าไปอะไรเอามาหมดเก๊แท้ก็มีนะไปโดนเก๊ก็มีโดน
6: ได้มาแล้วยังไงต่อ
8: ได้มาก็บูชา
6: เล่าเรื่องกุมารให้พวกเราฟังหน่อยดิกุมารเนี่ย
8: เรื่องนะพี
7: ่เอาเรื่องกุมาร
6: เรื่องกุมารเป็นศาสตร์อะไร
8: ลูกกุมารเนี่ยเป็นศาสตร์ด้านไสยศาสตร
6: ์
8: ก็ถึงจะมนต์ขาวมนต์ดำก็ได้แล้วแต่คนเอาไปใช้จะให้กุมารทองไปรังแกอีกบ้านนึงก็ได้จะให้กุมารทองไปช่วยอีกบ้านนึงให้พ้นผีกันผีกัน
6: เอาบ้านตัวเองเนี่ย
8: ถ้าบ้าน
6: เฝ้าบ้านยังไง
8: เฝ้าบ้านค้าขะกุมารเอ้ย
6: เ
8: ฝ้าบ้านนะลูก
6: ได้กุมารมาไว้ที่ไหน
8: อ่ะต้องวางหิ้งต่างหาก อย่าไปปนกับหิ้งพระวันเนี้ยปนกับหิ้งพระหมดเลย
6: ใครมีกุมารเล่าเรื่องกุมารให้เราฟังเป็นความรู้นะครับ
8: กุมารทองเป็นผี
6: อ๋อต้องมีที่ของเขาก
8: ุมารทองเป็นผีหรือเป็นเทพงงทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยไหมพี่เทพ
7: เป็นผี
8: พี่แท่ง
7: เป็นผี
8: ใช่ไหมใช่ครับเป็นผี
6: แล้วไงต่อ
8: เสกให้เป็นกุมารทอง
6: ครับ
8: โดยใช้มวลสารหรือใช้ดูวิญญาณเด็กที่ตายไปแล้วเอามาใส่แล้วแต่เทคนิคแต่แล้วอาจารย์แต่สำนักนะครับปลุกเสกให้มีตัวมีตนใช้ในการค้าขายลูกวันนี้ขอให้ยอดการขายเนี้ย
6: ใช้ขายป้องกันตัวคอยมองระวังเป็นบอดี้การ์ดเรา
8: ใช่กระซิบนะครับลูกเอ๋ยวันนี้จะไปห้างนะครับนะถ้ามีเหตุการณ์อะไรช่วยกระซิบบอกหน่
6: อ
8: ยนะหรือว่าจะไปหาที่จอดรถมันเอ้ยช่วยพ่อหาที่จอดรถหน่อย
6: เ
8: ป็นท่าลาดพร้าวมันหายากเหลือเกิน
6: หาได้ด้วยเหรอกุมาร
8: บอกเลยโอ้โหถ้าคนเชื่อด้านนี้นะก็จะเชื่อกันแต
6: ่ไม่ทุกวันนี้นี่นนท์หาที่จอดรถให้พี่หน่อย
7: นนท์คือใคร
8: เหมือนว่า
7: ชื่อเพลง
6: นักร้อง
8: นักร้องกุมารทอง
6: ไม่ผมก็ตลกผมอ่ะวิทยาสามารถ
8: แล้วได้ไหม
6: สามารถเขาที่จะลดหน่อยเงี้ยได้
8: เห็นไหมก็อาจจะเป็นวิทยา
6: ผมก็ไม่ได้เลี้ยงใครไว้นะ
8: มันก็อาจจะ
6: สามารถวิทยาอะไรก็ไม่มี
8: รปภที่เคย
6: แล้วกุมารทองเนี่ยมีชื่อไหม
8: ต้องตั้งชื่อครับกุมารเอ้ยกุมารทองคำเอ้ย
6: ของจิ๋ว
8: อะสมมติกุมารทองคำผมมีกุมารทองมาเนี่ยกุมารทองคำเอ้ยวันนี้ขอให้ราบรื่นนะขอให้คนที่ได้ฟังเสียงในวันนี้ขอให้มีกำลังใจในการค้าขายทำธุรกิจอะไรนะก็ขอให้เขามีกำลังใจในการทำธุรกิจพรุ่งนี้ก็ขอได้กำไรเยอะ
6: ๆไม่ต้องมีบทสวด
8: ไม่ต้องครับคนที่ใช้บทสวดก็คืออาจารย์ขมังเวทเท่านั้นเราเป็นผู้ใช
6: ้
8: นะครับบางที่อาจจะมีคาถาอาคมกันแล้วแต่อันดับแรกคือจิตนะต้องเรียกเขา
6: แล้วจิวเคยเจอกุมารทองครับ
8: เจอพี่ผมมีเยอะกว่า
6: เราไปฟังเลยดีเดี๋ยวอยู่บ้าน
8: กุมารทองนี่จะบอกว่ามีคนเห็น
6: ประสบการณ์
8: ก็คือเดินครั้งแรกนะสมัย
6: คุณไม่ต้องคนเห็นนะคุณเนี่ยเห็นไหม
8: เอาตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าเด็กเนี่ยได้ยินเสียงคนบนชั้น2เดินกัน
6: เอ้ยคุณนี้ตั้งแต่เด็กๆคุณมีกุมารทองแล้วเหรอ
8: ใช่ครับ
6: เฮ้ยคุณมีอะไรคุณมีมามีตอนเป็นนักร้องอะไรด้วยเหรอ
8: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมีกุมารทองตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วมาเอาตอนหลังเนี่ยมาเอามาเพิ่มผมถึงมี 3,000 กว่าองค์ไง
6: ทำไม
7: มาจากไหน
6: มีตอนเด็กๆอายุกี่ขวบ
8: ตั้งแต่เกิดเลยต้องยังจำความไม่ได้เพราะมีประจำบ้านอยู่แล้วแต่ของผมก็เหมือนกับคนนอก
6: คุณมีได้ยังไงคุณเป็นเด็ก
8: อ๋อไม่ปู่คุณตาคุณยายเขามีอยู่แล้วได้อยู่แล้วส่งต่อกันมาโทษทีส่งต่อกันมาครับผมก็ได้มาแล้วก็เวลาเรากินข้าวกันอยู
6: ่แจ็คจิ๋วเป็นคนนครปฐม
8: ไม่ใช่คนสุพรรณผมเป็นคนสุพรรณก็ใกล้ๆกันเลยแหละผมกินข้าวกันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับพ่อแม่ลูก4คนอยู่ล่างมีคนเดินอยู่บนบนบ้านอ่ะเราก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นไม้เบียดกันหรือเปล่าหรืออะไรเบียดกันป่ะแต่มีคนเดินกลางวันเนี่ยบางทีเราอยู่ข้างล่างกันเนี่ยมีคนเดินมีคนวิ่งลงบันไดเหมือนเท้าเด็กตึ๊ดๆๆๆไม่ใช่ผู้ใหญ่กับเด็กจะวิ่งไม่เหมือนกัน
6: อันนี้คือประสบการณ์ตัวของเรา
8: ตอนเด็กๆสงสัยนะครับพอตอนโตขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นเด็กนี่แหละเด็กเหมือนเด็กอ่ะผมหิวจังเลยครับแล้วก็เดินออกไปตกใจอันนี้เห็นกับตาว่ามีผมหิวจังเลยครับแล้วก็เดินไปอีกห้องนึง
6: ลักษณะท่าทางหน้าตาแต่งตัวยังไง
8: ก็มันเด็กทั่วไปปกติเสื้อยืดทุกกางเกงขาสั้นทั่วไปอายุประมาณ8ขวบแล้วผมก็เดินวิ่งเข้าไปอ้าวในห้องนั้นหายไปไหนแล้วเด็กใครว่าเข้าบ้านกู
6: อ
8: ันนี้เป็นคำถามแล้วก็เล่าให้พ่อแม่ฟัง
6: คร
8: ับ
6: อ
8: ันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราเคยเจ
6: อ
8: แล้วคำถาม
6: พ่อแม่ว่าไง
8: อาจจะเป็น พี่รักพี่โยมที่เลี้ยงอยู่แล้ว
6: มาเนาะแสดงว่าที่บ้านสายนี
8: ้สายนี้ครับ
6: อ๋อสาย
8: มูได้มาก็คนโบราณเนาะ
6: สายมู
8: ต่อกันมาของทุกอย่างก็เป็นมรดกตกทอดต่อๆกันมาแม้แต่ในนี้ก็เป็นมรดกตกทอดต่อๆกันมาอี
7: กมีคำถามจากทางบ้านผีนางตานีกับผีต้นกล้วยมีจริงไหมครับ
8: ก็เป็นความเชื่อเนาะทางด้านก็เหมือนผีป
6: ่
8: า
6: ไม่ต้องความเชื่อแล้วจิวถ้าจิวมาขนาดมีกุมารมีอะไรเงี้ย
8: มันเป็น
6: ผีดังตานีผีต้นกล้วย
8: เป็นความสงสัยเนาะหลายคนที่ว่าผีก็ต้นตานีต้นกล้วยต้นอะไรเงี้ย
6: มันคุยเรื่องผีคุยเรื่องผีมันต้องอาจารย์รอบทิศนะโอ้หลังเราอาจารย์รอบทิศมา
7: เหร
6: อ
8: ผีมันอยู่ในป่าในผา
6: แกเล่าได้เลยอะตอบเลย
8: ป่าเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องผีป่าผีเขาผีถ้ำผีโพงผีต่าง
6: ๆ
8: ผีตานีเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่ที่เจอนี่นะจะเจอเกี่ยวกับ
6: ก่อนอื่นนะก่อนจะไปไกลนะ
8: เอาเรื่องไหนก่อน
6: นะครับหมายเลข0137เนี่ยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยนะ
7: เกี่ยวกับเรื่องผีใช่
6: มั้ยไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวกับเรื่องเขานี่แหละ
7: ทำไมพี่แท้ง
6: เอาเห็นลงท้ายแล้วก็เป็นห่วงความรู้จากจันที่แล้วยังอยู่ในหัว
7: อ๋อเหรออ๋อใช่137
6: เออ
7: แล้วยังมี0ด้วยนะ
6: โอ้โห0ด้วยนะฮะแล้วมี20ด้วย
7: เออต้องระวังต้องระวัง
6: อันนี้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับก่อนที่ผีมีไม่มีก็เรื่องของเขาแล้วคร
8: ับ ก็อาจจะชอบผีก็ได้นะ
6: เราก็อยู่ในเราก็อยู่ในโลกของเราโลกของคน
7: ม
6: าผีมีมั้ยกูบอย
7: ผมมันไม่เคยเห็น
6: จริงเหรอ
8: มีครับเพราะผม
6: เจอผีอะไร
8: ไอ้นะผีเป็นตัวเนี่ยครับ
7: หน้าตาเป็นยังไง
6: เล่าให้ฟังหน่อย
8: อ่ะพี่แท่ง
6: ไม่เอาสิเอาไม่เอา
8: เนี่ย
6: โอเค
8: อ่ะเห็นยัง
6: ครับ
8: แล้วพี่รู้ยังว่าผีมีจริง
6: ไหมแล้วผมไม่รู้ผีหนาเนี่ยจิวพกอะไรอย่างเงี้ยอ้
8: าวครับ
6: แล้วก็เจอด่านตำรวจตรวจทำไง
8: อะไรนะปู่ย่าตาทวดของผม
6: ไม่เคยเจอใช่ไหม
8: เคยเจออ
6: ธิบายเขาว่าไง
8: ก็ต้องบอกเคยเอาพี่นวลนะแบกขึ้นรถนี่แหละต้องบอกว่าเอาแบกขึ้นรถมา
6: เจอใคร
8: ถ้าเอางี้ถ้าใครได้ยินเคยยินพี่นวลไปกดเนี่ยนะครับว่าพี่นวลคือใครพี่นวลคือสาวท้องแก่ตายท้องกลมวายขิดตายดังมากออกทีวีหลายที่ช่องนะครับดังประมาณตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบัน10ปีแล้ว
6: ของจิว
8: ครับใช่ครับแล้วก็เป็นที่เรื่องลือในการขอเลขขอเบอร์นะคร
6: ับ เอาละไล่เลียงนะครับซักไซมาจนได้ความแล้ว
8: พี่นวลนี่คืออ
6: ีก3วันเนี่ยขอพี่นวลให้หน่อยดิ
8: เขาบอกว่า59หรืออะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจ
7: โปรดใช้วิจารณญาณ
8: โปรด
7: ใช้
6: เนี่ยไม่บางทีมันยังไม่มีอะไรในใจไงยังไม่มีเลขอะไรในใจ
8: ก็แล้วผมก็ผ่านด่านม
7: ี
8: ปั้นเนี่ยทั้งกระเป๋าแม่งทั้งพี่นวลแม่งเจอด่านตรวจสิครับส่องไฟเฮ้ยตกใจเอาอะไรมาเนี่ยทั้งพี่นวลทั้งกุมารทั้งอะไรก็เป็นกุมารผมไม่ใช่กุมารตัวเล็กๆนะกุมารองค์ขนาดนี้ผมจะให้ช่างปั้น
6: ผมไปถ่ายหนังครับไม่บอกแล้วผมไปถ่ายหนังครับ The Ghost
8: เขารู้จักตำรวจนี่ท่านรู้จักพี่นวลอู้นเลขอะไรดังแท
7: ้
8: เลย
7: แต่ย้อนมาเรื่องผีก่อนเรื่องผีก่อน
8: ผีไม่จริงครับ
6: ไปเจอที่ไหน
8: ก็เจอที่บ้าน
6: เจอที่บ้านอีก
8: ครับ
6: เอาหลวงมีกุมารน่ะไม่ไล่ผี
8: ผมอยู่กับผี
6: เหรอ
8: แล้วถ้าผมบอกว่าไม่เจอผียังไงอ่ะพี่แท่งไปถามคนUFO อ่ะเขาก็เห็น UFO กัน
6: โอเค
8: แล้วมันคืออะไรมันบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเครื่องบินแล้วมันคืออะไร
6: ไม่เป็นไรเล่าผีเนี่ย UFO ไว้ที่หลัง
8: ผีเนี่ยมันมีจริงถ้าถามคนที่
6: เจอ
8: ผีคนที่อยู่กับผีคนที่เลี้ยงผีคนที่คุกเคลียร์ผีมีจริง
6: หน้าตาเป็นไง
8: ก็หน้าตาก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกมาเป็นแบบ
6: ที่เราเจอนะ
7: ที่เราเจอสิ
8: ทั้งผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเนาะส่วนใหญ่จะเอาจากผู้หญิงส
6: ่
8: วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีก็เป็นรูปร่างคนปกตินี่แหละฮะนะบางทีก
6: ็ลอยมาเดินมา
8: โอ้โหครับ
6: มีขา
8: แบบมีก็เดินขับปกติไม่มีนะลอยเลยไม่มี
6: โผล่มาคืออะไร
8: โผล่มาลางๆนี่ครับลางๆเหมือนลางๆเนี่ยเหม
6: ือ
8: นในหนังก็แต่หนังนี่ก็เกินไปบางทีแบบจะแบบมันลางคือเป็นเงาบ้างเป
6: ็
8: นตัวคนเห็นหน้าเห็นตาใส่เสื้อผ้าก็มี
7: จิ้วมัน
8: หลอนหรือเปล่าคนถามว่าหลอนหรือเปล่ามึงคิดไปเองหรือเปล่า
6: เขามาเฉยๆหรือเขาจะมาสื่อสารอะไร
8: เขาสื่อสารด้วยจิตเขาไม่ได้สื่อสารด้วยคำพูดจิวต้องการแบบนั้น
6: เอาแล้วเขาส่งจิตมาที่จิว
8: ต้องการอะไร
6: ต้องการอะไร
8: หนึ่งต้องการทำบุญต้องการอาหารข้าวหวาน
7: ครับ
8: ของบวงสรวงให
6: ้อย่างนี้คือเราถ้าเจอต้องไปที่วัดเหร
8: ไม
6: ่ทำไง
8: ก็เอาของต่าง
6: ๆ
8: เอาไปถวายเอาไปบริจาคให้กับ
7: มือที่ต่าง
8: ๆมือยากไร้เอาไปให้คนอื่นได้เนี่ยของพี่นวลนะอันนี้ของแม่ทองอิ่มนะอันนี้ของ
7: ทำบุญได้ไหมทำบุญกรวดน้ำไปได้ถือว่าได้รับเหมือนกันไหม
8: คือทำบุญกรวดน้ำก็ได้แต่จริงๆอ่ะผีต่างๆเนี่ยต้องการบวงสรวงเส้นไหว้แล้วชังเชงมิ้งทำไมไม่ทำบุญน่ะทำไมต้องไปไหว้หน้าหลุมศพอ่ะคือสิ่งเหล่านี้เขาต้องการของเส้นไหว้นะครับ
7: แต่ก่อ
8: นพระก็อีกแบบนึงก็จะเป็นอีกแบบนึงทำบุญแบบนั้นก็ไม่ว่ากันแต่คนที่ด้านนี้โดยตรงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าต้องเส้นไหว้ด้วยอาหารคาวหวานนะครับจะเป็นข้าวอาหารต่างๆแต่ห้าเป็นของดิบ
6: ผีบ้านผีเรือนมีไหม
8: มีครับผีบ้านผีเรือนแล้วผีทั่วไปนี่แหละ
6: จะถือว่าเป็นผีไหม
8: ผีครับ
7: แล้วเวลาถ้าเกิด
6: ผีเป็นเจ้าเป็นอะไร
8: เจ้าที่เรียกพระภูมิเจ้าที่ไง
7: ผมถามไม่ดีขอแทรกนิดนึงนะแล้วผีบ้านผีเรือนแล้วมาเจอผีที่คุณเลี้ยงแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันได้อ
8: ่ะอยู่ไม่ได้ครับเขาก็หนีไป
7: ใครผีบ้านผีเรือนหนีหรือว่าผีที่มา
8: คือผีบ้านผีเรือนเนี่ยพี่มีอยู่ที่ดินอยู่ประมาณสัก50ไร่พี่ปลูกบ้าน100หลัง
7: ก็จะมีผีบ้านผีเรือนอยู่ที่นั่น
8: แต่ร้านนั้นมันก็มาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านแต่ละบ้านที่มีศาลพระภูมิ
7: โอเคแล้วผีที่คุณนำมาเลี้ยงไว้อ่ะ
8: ผีก็นำมาเลี้ยงไว้ไอ้ผีเดิมเนี่ยที่ฤทธิ์ไม่ดีพอเขาก็ไป
7: หมายความหมายคือถ้าเกิดมีฤทธิ
8: ์
7: ผีที่มีที่คุณเอามาเลี้ยงก็จะไล่ผีบ้านผีเรือนไป
8: ใช่ครับผีบ้านผีเรือนต้องบอกก่อนต้องเข้าใจก่อนผมตกตะกะผมตกตะกอนเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องผีผีบ้านผีเรือนก็คือผีทั่วไปนี่แหละที่เราเรียกพระภูมิเจ้าที
7: ่ครับ
8: พระภูมิเจ้าที่คือบางคนก็บอกเทวดาเอามาหรือว่าพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์ต่างๆที่ไปเชิญลงมาแต่จริงๆแล้วคือผีบ้าผีนั่นแหละนะครับที่ผีดีก็
7: ม
8: ีผีไม่ดีก็มีผีที่ดีก็คือส่งเสริมในบ้านนั้นให้เจริญงอกงามเงินทอง
7: สักครู่ฮะเดี๋ยวขอพี่แจ็คตอบคำถามหน่อยพี่แท้ครับ
6: ขอบคุณแฟนรายการนะครับรีคอร์ดเสียงนะครับนะครับยังไม่มูฟออนนะครับพี่แท้ครับหมายเลข5236บัตรประชาชนนะครับ745ทะเบียนรถนะครับ956เปลี่ยนเบอร์โทรเป็นเบอร์ไหนดีครับ
7: เบอร์เป็นไงเบอร์ท้าย
6: ทะเบียนรถดีแล้วนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับบัตรประชาชนก็นะครับมันเป็นของเราอยู่แล้ว
7: ครับ
6: เ
7: บอร์โทรศัพท์
6: ส่วนที่อยากเปลี่ยนนั้นผมว่าน่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะพี่นะ
7: ควรจะเปลี่ยน
6: ครับพี่น่าจะใช้สัก
7: เอาเลยเว้ย
6: 5354
7: อาจารย์นิติกิจ
6: 5354ลงท้ายครับพี่อ
7: าจารย์นิติกิจผมจะ
6: นะครับพี่แท็กซี่พี่แท็กซี่เปลี่ยนเป็น5354พี่หาให้ได้นะเอาใจช่วยแล้วก็ในเลขโทรศัพท์พี่ตั้งแต่แรกตัวแรกเนี่ยผมไม่ติดนะที่เหลือพี่ลองดู
7: อ
6: ย่ามี0378นะพี่นะหลบๆดูแต่ว่า
7: สวัสดีครับ
6: ท้ายหลังเนี่ย5354โอเค
7: นะ
6: ผมว่าดีครับ
7: อ่ะต่อฮะ
6: จิวเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไหมจิวใช้เบอร์โทรศัพท์อะไร
7: จิว
6: เปลี่ยนให้จิวดีกว่า
7: จิวต้อง
6: จิวนี่
7: จิวกดเบอร์มาให้พี่
6: ท่านฟังนี่ผมพยายามคุยกับจิวเพราะว่าเราจะได้คุยกับคนอีกแบบหนึ่งที
8: ่โลกนึง
6: อีกโลกนึงขอบคุณมากขอบคุณที่มากที่พูด
8: โลกนึง
6: เราก็ไม่กล้าพูดนะคือเป็นความน่าสนใจเป็นความน่าสนใจเชิญมาคุยแต่เขาว่าถนัดเรื่องนี้เก่งเรื่องนี้เซียนเรื่องนี้
7: เขาสายดำ
6: นะครับนะฮะมันก็เป็นความรู้อีกแบบเปิดใจแล้วฟังไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้อง
8: เ
6: ป็นความรู
7: ้
6: ไม่ต้องเชื่อนะฮะไม่ต้องเชื
8: ่
6: อคือไม่ต้องเชื่อดูดิว่าคนที่อยู่อย่างเงี้ยทำงานอย่างเงี้ยเขามีประสบการณ์แบบนี
8: ้
6: มีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็มานั่งเล่าให้เราฟัง
7: ใช่นะทุกคนอย่าไปเชื่อนะ
6: เก็บไอ้อะไรที่เป็นประโยชน์รู้สึกว่าดีเนี่ยเอาไปใช้นะครับ
7: เอาไปใช้
6: ทุกอย่างมีเหตุมีผลนะครับฟังดู
7: ครับนะตกลงคือ
8: ผีไม่จริง
7: ผีไม่จริงพี่แจ๊คเคยเห็นไหม
8: เพราะอยู
6: ่ไม่เคย
7: ไม่เคย
6: ผมไม่เคยแต่ว่าผมเคยโดนผีอำ
7: ยังไง
6: ก็นอนอยู่บ้านแล้วก็รู้สึกแบบลุกไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อ
7: แต่นั้นผมก็เจอ
8: ผมก็เจออันนั้น
6: แต่ดันสื่อมีเสียงด้วยไง
8: อ๋อถ้าหลับ
6: แล้วผมก็แบบสลึมสลือ
7: มีเสียงไง
6: มีเสียงแบบมีเสียงคูดอ่ะของใครสักคนหนึ่งอ่ะ
7: ทั้งที่อยู่บ้านคนเดียว
6: ใช่ก็นอนอยู่บ้านคนเดียวดึกแล้วนะน่าจะแบบตีสองตีสามตีสี่อะไรประมาณน
7: ี้แล้วผลปรากฏว่าลุกได้ตอนอีกกี่นาทีแบบมีความรู้สึกสักพักลุกได้
6: ใช่ใช่สักพักหนึ่งแต่ว่าก็เหมือนหลับต่อไปอ่ะ
7: คิดว่าพับทับเส้นไหมหรือว่าคิดว่า
6: ก็ยังงงกันอยู่นะสำหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ย
7: ผมเคยเป็นแบบ
6: เออคน

0: คนก็จะแบบในเรื่องของผีอำเรื่องของอย่างเงี้ยก็ยังพิสูจน์ไม่ได
1: ้อืม
0: ตอบไม่ได
1: ้ผมเคยเป็นแบบนี้ที่บ้านเก่า
0: ผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์หมอก็บอกว่าเออมันเพลียมีความเครียดจำเรื่องอะไรมาหรือเปล่า
1: แล้วก็นอนอยู่ท่าเดิม
0: ฝันซ้อนฝันอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: เออแล้วนอนอยู่ท่าเดิมทับเองหรือเปล่า
0: ฝันซ้อนฝันดิโอนาโคเอออะไรนะไอดิคาปิโออ่ะในหนังเนี่ยที่มันเข้าไปในฝันแต่ขโมยฝันเขาอ่ะพอเราไปดูหนังเฮ้ยมันมีเว
1: ้
0: ยแต่ว่า
2: ก็เข้ามาจากเรื่องจริง
0: ก็เออมันน่าสนใจใช่ก็มันเหมือนแบบว่าเฮ้ยเดจาวูอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเดจาวูเฮ้ยเราเคยคุยกันแล้วนะเรามาตรงนี้แล้วดีกว่าอะไรเงี
1: ้ยเดี๋ยวนี่ยังมีเวลา4นาทีแต่เล่าเกินนะก่อนเบรกหน้าทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาด
0: เรื่องอะไรอีกจิวเจออะไรอีก
1: มีเอาเมียเอาผีเป็นเมีย
0: โอ้โหนี่เกินไว้ตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วนะ
1: เกินไว้ก่อนพี่
0: ที่หยดเลย
1: โอ้โหพี่เรื่องนี้แม่งสุด
0: อ้าวเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ประสบการณ์กันสนุกสนุกให้ฟัง
1: มาเล่าประสบการณ
2: ์ฝั่งที่คนที่เจอผีเขาบอกว่าผีมีจริงฝั่งที่คนที่ไม่เจอผีเขาก็บอกอะไรสาระฝั่งที่คนเห็น UFO เขาก็บอกว่ามันมีจริง
1: ๆเออ
2: ฝั่งที่คนที่อีบอกก็เป็นแค่ดาวเทียม
1: อืม
0: ไม่อีกฝั่ง UFO อ่ะ
2: แล้วแต่มุม
0: มันยังไปทางวิทยาศาสตร์นะ
2: แต่มัน
1: เออมันมีโอกาสเป็นไปได้
2: มันไม่ได้ไง
0: มันเป็นไปได้แค่เราไม่ยังไม่เจอเท่านั้นเอง
1: เอออ
2: ่าเห็นมั้ย
0: ผมเชื่อนะผมเชื่อมีต่างดาวนะ
2: ไอ้มุทรังนะผมก็เชื่อแล้วผีอ่ะแล้วผีอ่ะทำไมทั่วโลกเชื่อเรื่องผี
0: ผมว่ามันอยู่อีกคลื่นนึงอ่ะเป็นพลังงานอะไรบางอย่างอยู่อีกคลื่นหนึ่ง
2: ก็นี่ไงถึงผมถึงโดนด่าทุกวันนี่ไงผมถึงวันนั้นผม
0: ไม่ไหลเรื่องมันยัง
2: ผมเออผมหลบ
1: ถามที่หนึ่งงานในพิธีอะจิวผมก็ไม่เข้าใจนะก็เชิญดาราไปเยอะแยะนะแต่ก็จิวจะเป็นคนหนึ่งที่พี่มันไปหลบที่ไหนแล้วพี่ท่านจิวมันไปหลบในรถแอมบูเลนต์รถไอ้ตรงข้างศาลไอ้รถเก็บศพ
0: ไปทำงานอะไรกันมาไอ้สองคน
2: ไปงานไปร่วมงานกัน
1: ไปร่วมงานม
0: าแล้วเลยเจอกันเลยชวนมา
1: เจอกันก็เลยอยากชวนมาเอ้ยอยากจะคุยหน่อย
0: เอาแล้วตอนนี้ไปหลบอยู่ที่รถแอมบูเลนต
1: ์เออไปหลบเขาก็แบบนี
0: ้งานอะไรพิธีอะไร
1: เป็นพิธีบวงสรวง
0: สร้างพระ
1: ไม่ใช่สร้างพระไปบวงสรวงเหมือนกับไหว้ฟ้าดินไหว้แผ่นดินแล้วไอ้ตรงเนี้ยเขาก็ไปหลบผมบอกเฮ้ยจะไปหลบทำไมเขาบอกว่า
2: คนส่วนใหญ่
1: ผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่โอเคกับผมเขาเห็นผมเป็นคนแบบพวกเป็นสายดำพวกอะไรประมาณนี้แล้วเขาสบายใจที่อยากจะไปหลบข้างศาลไปหลบตรงรถอะไรรถแอมบูเลนต์รถเก็บศพเขาบอกเขารู้สึกว่ามันคือพื้นที่ของเขา
0: โอ้
1: ไอเราก็บอกจะบ้าจิ๋วมาก่อนเข้ามาก่อน
2: มันจริงๆก็คือความรู้สึกอย่างนั้นคือบางคนเนี่ยเขาเป็นเทพ
1: เ
2: ขานึกถือเทพนึกถือโอ้อะไรอย่างเงี้ย
0: เออเข้าใจเข้าใจ
2: เกลียดเราเขาบอกว่าใกล้ๆผมแล้วพลังงานไม่ดีพลังงานดำหรือเป็นอาถรรพ์คือ
0: ไม่ถ้าคุณมีพลังงานนั้นจริงเนี่ยนะมันก็น่าเกรง
1: ใช่
0: มันก็น่าเกรงอยู่นะ
1: ไ
0: ปเล่นไป
2: คือบางครั้งเราต้องบอก
0: คนอื่นเขาสายพระสายเทพสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไม่อีกสาย
2: แต่เวลามีปัญหาเนี่ยโทรหาผมกับทุกคน
1: ใคร
2: เยอะมาก
1: ใคร
2: ในวงการ
0: แล้วช่วยได้ไหมแล้วคุณช่วยเขาได้ไหม
2: ก็ช่วยได้ประมาณนึงบางคนผมก็ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะ
1: แล้วก็บอกที่คุณบอกผมว่าดาราบางคนคือรังเกียจไม่ขออยู่ในซีนด้วยนี่คือจริงไหม
2: จริงครับเพราะบางคนเขาก
0: ลัว
2: เขาบอกว่าเขาสายเทพเลยเขาเป็นเทพ
0: เขาเกลียดคุณหรือเขากลัวคนละเรื่องนะ
2: เขากลัว
0: เออกลัว
2: กลัวแล้วก็รังเกียจรังเกียจใช้คำว่ารังเกียจ
1: โอ้
2: ไม่อยากจะเข้ามาใกล้ๆหรือมาอยู่คุกคลีหรือมาอะไรไม่อยากเพราะว่า
0: โอ้แล้ว
2: กลัวจะได้พลังงานที่ไม่ดีจากผมไปเขาไปคิดแบบนั้นแต่เปล่าเลยผมไม่ได้ทำอะไรเขานึกว่าผมแบบเหมือนเขาหมั่นไส้จะไปทำของใส่เขามั้ง
0: เอาอย่างเงี้ยผมแบบกลัวคุณผมเกลียดคุณเนี่ยลูกคุณก็จะมาทำอะไรผมไหม
2: ไม่ทำ
0: กูมาน่ะ
2: ไม่ทำครับ
0: ทำไมไม่ทำอ่ะ
2: จะไปทำอะไรกับพี่อ่ะพ
1: ี่แล้วคุณจะเลี้ยงทำไมเขาไปปกป้องคุณอ่ะ
2: ก็ปกป้องก็พี่ไม่ได้ทำอะไรผมนี
0: ่อ๋อหมายถึงว่าถ้าไปทำร้าย
2: เขาไปทำร้ายผมเขาก็มีการ
0: เขาจะแอคชั่นไงกูมาแอคชั่นเนี่ย
2: ก็ทำให้พี่แบบทำอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่แย
1: ่เอ้ยเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้า
0: คนแบบนี้ก็มีไว้เรียกเขาว่าเสียน
1: มาพักกันสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
5: ฟัง FM99 ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: รู้ว่า
0: เอามาแล้วฮะ
1: มาแล้วครับเมื่อกี้เกินไปแล้วและผ่านการเซ็นเซอร์จากพี่ใหญ่ผม
2: แท่งเดี๋ยวจะปิว
1: เหวออยู่
2: เดี๋ยวจะปิว
1: เหวออยู่นะเราได้ไปลูกพี
0: ่ก็บอกก็เอาเป็นความรู้เนี่ยเป็นความรู้เพราะว่าเป็นสิ่งที่จริงเจอ
2: ผมไปเห็นมาแล้ว
1: เรื่องนี้ย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
2: ครับใช่
1: จิวได้มีโอกาสไปประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ได้มีประเด็นกับเราอยู่ตอนนี
2: ้
1: แต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที
0: ่เอาละแค่นั้นพ
1: อสนิทกันโอเค
2: ข้ามแม่น้ำไป
1: เกิดอะไรขึ้นวันนั้น
2: ก็ทางอาจารย์ทางอาจารย์โทรมาบอกว่ามีการที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องมีเมียเป็นผีเขาอยากจะมีเมียเป็นผีคนต่างชาติอยากทำ
0: เรียกวิธีอะไรเรียกวิธีอะไร
2: ก็เขาบอกว่ามีเมียเป็นผีนั่น
0: อ๋อก็คือ
1: มีเมีย
2: ชื่อเลยครับ
0: ชื่อวิธีนี้
2: เขาจะทำเขาอยากได้เมียเป็นผี
0: การมีเมียเป็นผีเพื่อจะอะไร
2: เพื่อที่จะให้เขาเชื่อว่าที่จะมีการที่ชีวิตเขาจะรุ่งเรืองเป็นอันดับหนึ่งใน5อยู่ในฮ่องกง
1: เสริมสร้างบารมี
0: นักธุรกิจฮ่องกง
2: น
0: ะฮะ20กว่าปีที่แล้ว
2: ติ
0: ดต่ออาจารย์เหรอ
2: ติดต่ออาจารย์มา
0: โอ้แสดงว่า
2: เขาก็หาจนกว่าจะเจ
0: อ
2: ร่างนี้นะครับ
0: มีอะไรไหมในโลกใบนี้ที่จะทำให้ฉัน
2: ใช่
0: เป็นที่หนึ่ง
2: ก็ต้องวนบ้านเราเลย
0: เป็นที่หนึ่งรุ่งเรืองร่ำรวยสุดยอดยิ่งใหญ
2: ่ครับประเทศเขาไม่มีนะประเทศเขาเป็นดู
0: เขาก็มาตามหาในละแวกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นนะครับพม่าไทยลาวกัมพูชามาเลอะไรเงี้ยใครมีวิชาอะไรยังไงบ้าง
2: มีหมด
0: พวกที่ปรึกษาเขาก็ไปบอกนักธุรกิจคนนี
2: ้
0: ว
2: ่าม
0: ันมีวิธีอะไรอย่างนี
2: ้
0: แล้วคนนี้เชื่อถือเหมือนใครมาบอกเราว่าโอ้ยมีหมอดูพม่าแม่นนอสตาดามุสคนนี้แล้วก็แห่กันไปดูกันมันมีอยู่ครั้งนึงที่โด่งดังมากนะที่เขา
1: หมอผีอีที
0: ใช่ไหมโอ้โหดังมากนะการเมืองระดับรัฐมนตรีเราไปดูกันหมดทุกคน
2: ไปดูหมดถึงบอกพี่ๆไงว่า
0: ก็แสดงว่าทางฮ่องกงเขาก็มีสายบอกเหมือนกันว่าม ีวิธีแบบนี้นายเอาไหม
2: ก็ถึงบอกไงว่าคนรวยเนี่ยเล่นยิ่งเล่นของพวกนี้ยิ่งกว่าคนปกติทั่วไปอีก
0: ครับผมเชื่อ
2: เพราะว่าคุณรู้ไหมว่าเจ้าสัวต่างๆหรือใครต่างๆ
0: ม
2: หาเศรษฐีต่างๆ
0: ผมเชื่อ
2: คุณเชื่อไหมว่าเขาไม่มาบอกคนเขาไม่มาบอกคุณหรอก
0: แต่วิธีมันพิสดาร
2: แต่เขาอันดับหนึ่งนะ
0: อ
2: ันดับหนึ่งแล้วตอนนี้อายุ70-80แล้วมั้งตอนนี้อายุ
1: หรอ
2: ตอนนี้ตั้งอายุ70-80
0: พอลูกน้องไปบอกเขาบอก
2: เอา
0: โอ้โหยอมได้สักอย่างเลย
2: โทรหาผมมาดูไหมมาทัน
0: ไ
2: หมผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าลูกน้องเนี่ยไปบอกนาย
2: เขา
0: ว่าที่ฮ่องกงบอกว่ามีวิธีอะไรอย่างเงี้ย
2: มี
0: แล้วได้รับการคอนเฟิร์มว่าคนนี้เนี่ยเก่งอาจารย์คนนี้เก่งมากนู่นนี่
2: เขาจองเอาไว้เลยครับว่าถ้ามีร่างแบบนี้พิธีแบบนี้ให้โทรหาเขาเลยเสร็จสับปุ๊บ
0: เขาไปไอ้นายฮ่องกงเนี่ยรู้ได้ไงมีพิธีอะไรอย่างเงี้ยในโลก
2: คนที่เมืองไทยเนี่ยโทรไปบอกว่ามีร่างแบบนี้จะทำไหมถ้าไม่ทำมีคนอื่นทำต่
0: อ
2: เขามีคิวเลยนะเหมือนก็สักยันนะอาจารย์ดังๆเนี้ย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแต่ผมกำลังจะถามจิวใจเย็นนะฟังคำถามพี่แดงให้ดีว่านักธุรกิจฮ่องกงเนี่ยเจ้าพ่อเนี่ยหรือมันนักธุรกิจคนเนี้ยที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขารู้ได้ไงมีพิธีแบบนี้ในโลก
2: อ๋อก็เขาก็สักยันเต็มตัวเหมือนกันทั่วเขาก็จะรู้เรื่องพวกนี้ โดยจากอาจารย์
0: สนใจใส่ใจในเรื่องพวกนี้อยู่ศาสตร์สายเวทอะไรต่างๆมีอะไรอีกไหม อยากจะเติมให้ชีวิตตัวเองมันเป็นอมตะนิรันดรเป็นอันดับหนึ่งตลอดกาล
2: ถูกต้อง
0: มีสักจนไม่เหลือละทุกอย่าง

0: ทุกอาจารย์แล้วมีพิธีแบบนี้นาย
1: เอาไหม
0: เอาไหม
1: อยากดูก็มาเลย
0: โอ้โห
1: มาเลยประจวบเหมาะทุกอย่างปุ๊บปุ๊บเวลาทุกอย่างผมขับรถจังเทพ
0: พิธีมีเมียเป็นผี
1: เมียเป็นผี
0: เมียเป็นผี
1: ก็คือพอไปเสร็จปุ๊บถึงผมประมาณสักสี่ทุ่มข้ามไปประเทศเขาเนาะ
2: ครับ
1: ข้ามไปเสร็จปุ๊บด้วยวิธีการต่างๆผมข้ามไปก็เป็นกระต๊อบนะครับกระต๊อบมืดๆเลยก็ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขายังไม่เจริญนะไฟเฟยยังไม่
2: ม
1: ีนะครับกระต๊อบก็ไปตะล็อบเราก็อยู่กัน 4-5 คนอยู่6คนอยู่กันหน้ากระต๊อบเนี่ยอยู่กันคุยกันว่าคไหนคนไหนอ่ะคนไหนเป็นพระเอกคนไหนเป็นพระเอกแล้วไหนนางเอกอยู่ไหนอยู่ในกระต๊อบเขาถึงยังไม่ถึงเวลาเขามีเลิกมียาม
2: นางเอกมาจากไหน
1: กระต๊อบกระต๊อบนี่เป็นกระต๊อบฝาหญ้าคาเลยนะ
0: ครับ
1: ข้างในเป็นแค่มีแค่นอนอยู
0: ่
1: แล้วก็มีหัวนอนก็จะมีหิ้งเล็กๆอันนึงนะครับมีตะเกียงและมีเครื่องเส้นไหว
0: ้
1: นะผู้หญิงก็นอนนะผมก็ชะโงกไปปุ๊บเห็นร่างผู้หญิงก็แบบหัวกระเซาะกระเซิงตกน้ำมาเนาะร่างผู้หญิงคนนี้
0: จมน้ำมา
1: จมน้ำมา
0: ครับ
1: นะครับ
2: เป็นร่างไร้วิญญาณ
1: เป็นร่างไร้วิญญาณ
2: โอเค
1: ต้องบอกว่าร่างเนี้ยเป็นร่างไร้วิญญาณเป็นผู้หญิงตามตำราตามอะไรที่เขาว่าเป็นผู้หญิงสาวสวยโสดอายุยังน้อยผมไม่อยากบอกว่าอายุเท่าไหร่เดี๋ยวอายุยังน้อยนะครับแล้วเนี่ยตกน้ำเพิ่งเสียชีวิตได้เนี่ยระยะเวลาขนาดเนี้ยตรงตามเวลาปุ๊บ4 ทุ่มปั๊บนะเขาจะมีเลิกมียามทำยังไงถึงจะผมก็บอกเห็นในห้องนะก็จะมีใส่เสื้อนอนมือกุมอยู่เงี้ยนอนแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นนะครับผ้าสิ้นอยู่บนแคร
0: ่
1: นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์กายก็เดินเข้าไปทำชื่ออาจารย์กายนะครับอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ด้านขมังเวทนี่แหละเดินเข้าไปทำพิธีแล้วก็เชิญผู้ชายคนเนี้ยนะครับเดินเข้าไปนะครับก็อายุประมาณ40 กว่าละนะครับเดินเข้าไปนะครับพอเดินเข้าไปเสร็จ
0: เป็นคนจีนฮ่องกง
1: เป็นคนจีนฮ่องกงนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องการเม้นเรื่องอะไรพวกนี้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยพอเข้าไปเสร็จเราก็ไม่รู้แล้วว่าทำอะไรอยู่ข้างในเขาก็วิธีนู่นนี่นั่นแสงมันได้มากพี่เท่ง
2: พี่แท่ง
1: พี่บอยแสงมันได้มากโหฟิลลิ่งมันโหโคตรสยองเลยอ่ะก
0: ็
1: คือเทียนก็ตะเกียงนะตะเกียงอยู่นั่นแหละแล้วก็เข้าไปเขาก็ปิดไอ้ส่วนคนอื่นก็อยู่ข้างนอกแล้วก็เฝ้าเอ๊ะจะเอาไงดีจะอยู่ยังไงอีกสักพักก็คือสรุปแล้วเราก็สุดท้ายแล้วเราก็ถามว่าทำกันยังไงกันบ้าง
2: เดี๋ยวต้องท้าความก่อนว่าร่างที่เราเจอเนี่ย1เป็นร่างที่จมน้ำม
1: า
2: เสียชีวิต2เสียชีวิตมาแล้วกว่า 5-6 ชั่วโมงนั่นก็หมายถึงว่าร่างเริ่มที่จะเริ่มแข็งแล้ว
1: เริ่ม
2: แข็งใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
2: เข้าใจตรงกันเนาะ
1: เริ่มแข็งแล้วคร
2: ับร่างที่เริ่มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเมียเป็นผีนี่คือมีแบบโทษนะมีสัมพันธ์กันจริงๆเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: เสพสมกันจริง
0: ๆ
1: เสพสมกับผีนั่นแหละ
2: ในร่างที่เขาไล่วิญญาณ
1: ไล่วิญญาณซึ่งอาจจะมองเป็นวิตฐานก็ได
2: ้
1: โรคจิตวิปริตก็ได้แต่ความเชื่อเหล่านี้ผมถึงอยากไปดูไงขับรถจากกรุงเทพตั้งหลายชั่วโมงเพื่อจะอยากจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงไหม
2: ครับ
1: พอเข้าไปเสร็จเขาก็บอกว่าทำยังไงคือไอ้ผู้ชายเนาะยังไงก็ไม่แข็งหรอกถ้าเจอแบบนั้นแข็งไหมล่ะ
0: ตาแข็ง
1: ตาแข็งใจไม่แข็งเออใจแข็งไหมอ่ะใจก็ไม่แข็งเราใจไม่แข็งแน่โอ้ไปเจอสภาพแบบนั้น
2: ผมว่ามันคงจะทุลักทุเลแหละครับพี่แท่งเขาเราตัดช่วงนั้นไปเบ็ดเสร็จแล้วจบที่
1: ต้องเสร็จ
2: เพื่อ
1: ที่จะ
2: ได้เป็นเมีย
1: จะได้เป็นเมีย
2: หลังจากเสร็จแล้ว
1: ไม่ใช่ใส่เข้าไปอย่างเดียวนะแต่ต้องเสร็จด้วย
2: โอเคเอางี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเสร็จมีพิธียังไงต่อย
1: พิธีนั้นก็คือร่างผู้หญิงคนนั้นที่ไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปฝังแต่ไม่ให้ครอบครัวรู้นะ
2: เพราะ
1: ว่ากลัวครอบครัวของร่างเนี้ยจะไปขุดมาทำพิธี
2: ทำพิธีอะไร
1: เผา
2: หมายถึง
1: คือเขากลัวพ่อแม่ของเจ้าของร่างเนี้ยที่เขาเอามาให้เนี่ยกลัวจะขุดเอาไปเผาเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยเขาก็เลยเอาไปฝังแทนโดยที่เขาก็จ่ายเงินจ่ายทองกันมีปัจจัยกันให้กันเนี่ย
2: ขอแทรกนิดนึงถ้าเผาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าเผาเกิดคือมีผีนั้นจะไม่สามารถช่วยคนนั้นได้

0: แปลว่าสิ่งที่ทำไปมันจะเสื่อม
1: ใช่ครับ
0: มันจะจบ
1: ไปเกิดไปอีกที่เลยอาคมทุกอย่างหมดกัน
2: แล้วเชื่อกันว่าเมียที่เป็นผีผู้หญิงเนี่ยจะมาช่วยกิจการงานเหรอ
0: คอยปกป้องคอยเสริมบารมี
1: คอยปกป้องคุ้มครองส่งเสริมธุรกิจเขาก็หนึ่งใน5ในธุรกิจในฮ่องกงคือความเชื่อเหล่านี้คือเขาเป็นเศรษฐีเนาะ
0: ครับ
1: เขาจ่ายเงินได้หมดทุกอย่าง
2: ไม่หรอกในมุมคือการมีอย่างเงี้ยเพื่อจะได้มีผี
1: ใช่ครับ
2: มาพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองมาส่งเสริมให้ธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ถ้าเป็นนักการเมืองก็คิดว่าเอ้ยต่อไปก็ไม่มีใครล้มได้
1: ใช่ครับ
2: เพื่อที่จะมีบารมีเป็นที่เกรงกลัว
1: แต
2: ่ในมุมที่มนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นแต่ในเมื่อเรามีเมียเป็นผีเมียต้องเกื้อหนุนเราม
0: ี
1: แต่คำถาม
0: มีคำถามจากทางบ้านบอกว่าจริงเหรอโปรดใช้วิจารณญาณนะเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องที่คุณจิวเนี่ย
1: สงสัยอยาก
0: สงสัยและเข้าไปสัมผัส
1: ใช่ผมอยากรู้ไงผมเลยต้องไปดูไงให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยมันเขาและทุกวันนี้มีไหมก็มีหนังเรื่องนึงอย่าบอกอันนี้พูดเรื่องโบราณนะ
2: อย่าเพิ่งไปไกล
0: เอา
2: เรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับไปใช้ชีวิต
1: ก็กลับไปใช้ชีวิตของเขา
2: ดีแล้วเขาด
1: ีขึ้นแต่การกลับไปใช้ชีวิต
0: อย่างไร
1: คือเขาต้องมีห้องหนึ่งห้องนะครับเอาไว้เฉพาะหนึ่งห้องเลย
0: เพื่อ
1: ที่จะเอาไว้บูชาผีเขา
0: ครับ
1: นะครับมีการจัดหิ้งต่างๆมีการถวาย
2: อ๋อแต่ว่านักธุรกิจคนนี้สร้างห้องให้ห้องหนึ่งให้เมียให้เมียผีตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาเองสามารถมีเมียเป็นตัวเป็นตนได้ไหม
1: ไม่ได้มีเมียเป็นผีแล้วห้ามมีเมียมันเป็นคน
2: อ้าวแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาจะมามีคนนี้เป็นเมียเนี่ยเขาไม่มีเมีย
1: เขาหย่ามาก่อนเขาหย่ากันเขาก็มี
2: คือเงื่อนไขคุณจะทำพิธีนี้คุณต้องโสด
1: ต้องโสดเท่านั้นโสดนี่หมายความว่าห้ามแต่งงานใหม่
2: หมายว่าในวันในเวลานั้นเนี่ยคุณไม่ได้มีพันธะกับใคร
1: ต้องไม่มีพันธะกับใครเด็ดขาด
2: คุณถึงจะทำพิธีนี้ได้
1: เขาถึงเอาไงว่าเขาหย่าเรียบร้อยแล้วฟรีสไตล์แล้วเขามีเด็กมีน้อยมีกิ๊กมีอะไรไม่เป็นไรแต่ห้ามเข้าพิธีบว
2: ม
1: ห้ามเข้าพิธีมั่นหรือแต่งงาน
2: ครับ
1: คือมันเป็นการถ้าการคือเหมือนมึงคู่ผูกข้อไม้ข้อมือ
0: ครับ
1: ห้ามเด็ดขาด
2: โอ้นี่ก็เป็นศาสตร์อีกมุมนึงนะไสยศาสตร
0: ์
2: แบบโหสุดโต่งเหมือนกันนะ
1: แต่คุ้มไหมล่ะเขาอยู่ในห้าง
0: ยังไม่รู้คุ้มไม่รู้
1: ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคุ้มไหมล่ะที่เขามาเมืองไทยกันเนี่ยเขาต้องคิดว่าเขาคุ้ม
0: อ่ะทีนี้ถามจริงว่าพอเขาไปหนึ่งห้ามมีเมียห้ามมีเมียเลยมีกิ๊กได้ไหม
1: กิ๊กได้ครับ
0: มีกิ๊กได้
1: มีกิ๊กได้ไม่ได้แต่ห้ามมีอะไรในห้องนั้น
0: เอาผู้หญิงมาที่บ้าน
1: ไม่ได้
0: เพราะผมมีบ้านหลังเนี้ยห้องนึงผมเก็บไว้ผมพาผู้หญิงไปนอนอีกห้องนึงแต่บ้านหลังเดียวกัน
1: คือฮ่องกงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาอยู่กันเป็นคอนโดเป็นห้อง
0: เ
1: ขาไปซื้อเลยอยู่กลางไกลๆเลย
0: หมายถึงเอาผีเนี่ยเอาผีเนี่ยไปไว้ในคอนโดไกล
1: ๆแล้วเป็นผียังไงก็คือเขาก็ต้องบอกเมียเขา
0: ว่า
1: ชื่อนี้บอกว่าอยู่ที่นี่นะเครื่องเส้นไหว้ที่นี่นะเพื่อจะมีแม่บ้านทำความสะอาด
2: พูดเอ่ยเฉย
1: เอ่ยเฉย
2: ไม่ต้องเอาส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ต้องเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไป
1: ไม่ต้องครับเพราะร่างกายเนี่ยฝังไว้ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้ว
2: เราได้เป็นผัวเป็นเมียกันละ
1: ใช่ถูกต้อง
2: แล้วก็ปักธูปแล้วก็มี
1: บอก
2: กล่าวว่าคอนโดนี้นะฉันซื้อให้เธอนะเธออยู่ที่นี่นะ
0: ครับ
2: โอเค
1: เส้นไหว้เขาเส้นไหว้ทุกอาทิตย์อยู่แล้ว
2: ทุกอาทิตย์ก็ต้องมามีน้ำมีอาหารมีอะไรใช่ไหม
1: ความการจัดระเบียบการต่างๆแม่ครัวไอ้แม่บ้านต่างๆก็ทำความสะอาดปกติถามว่าเคยเจอไหมเราไม่รู
0: ้
1: เราไม่ได้ไปอยู
2: ่
1: นะแต่ว่าเขาก็ต้องทำแบบนั้น
2: ครับครับ
1: นะครับ
0: ทีนี้ในความเชื่อเขาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นคือเชื่อว่าทำแล้วมันจะเสริมคุ้มครองเขาเรื่องธุรกิจการงานห้ามมีภรรยาหรือคนที่แต่งงานมีกิ๊กได
1: ้กิ๊กได้
0: แต่มีกิ๊กได
1: ้
0: เนาะข้อห้ามมันมีอะไรอีกไหมครับ
1: ข้อห้ามเนี่ยที่ส่วนที่ผมถามนั้นไม่มีอะไรมีแค่นี้ว่าห้ามไปแต่งงานใหม่มีลูกมีเมียใหม่นะ
0: เ
1: พราะมันจะทุกอย่างธุรกิจทุกอย่างมันจะพังและชีวิตมันก็จะพัง
0: สมมติว่าถ้าเกิดเขามีเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเขามีเมียเขาแต่งงานใหม
1: ่ก
0: ็มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาม
1: ันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองก่อนอันดับแรกเลยกินตัวไม่สบายเป็นมะเร็งหนุนนี่นั่นเป็นนั่นเป็นนี่เสียชีวิตเมียเขาก็จะเสียชีวิตครอบครัวเขาธุรกิจเขาก็จะ ทุกอย่างพัง
0: เขาเชื่อกันว่าเป็นแบบนั้น
1: แบบนั้นครับ
0: เนาะโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็อยากรู้ผมก็ไปดู
0: วิธีที่จะหมดพันธะนั่นก็คือว่าต้องไปเอาเขามาเผา
1: ล่างที่ประเทศเพื่อนบ้านน่ะขึ้นมาเผา
0: สมมติว่าถ้าเกิดผมไม่เจออาจารย์ตายไปแล้วอาจารย์เสียชีวิตไปแล้ว
1: ก็เอาล่างขึ้นมาเผาได
0: ้เข้าใจแต่ว่าไม่รู้ตำแหน่งในการที่เอาเข้าไปฝังในป่า
1: เขาถึงไม่ให้รู้ไงก็คุณคิดจะทำแล้วเหมือนพี่จะสักยันลงไปแล้วเนี่ยตัดสินใจดีๆนะในการเล่นของพวกนี้ตัดสินใจดีๆในการที่จะสักยันอะไรลงไปในร่างกาย
2: ม
1: ีครับแต่ว่ามีครับต้องสักแล้วต้องทำใจก่อนว่าสักอะไรลงไปในร่างกาย
0: ครับ
1: ไม่ใช่แบบฉันสักตามกระแสนิยมสักตามแฟชั่นไม่ได
0: ้
1: ของพวกนี
2: ้อุ้ยเวลาคนแข่งกันมูแข่งแบบสายลึกๆมากๆนี่พร้อมทำทุกอย่าง
1: ยอมทำทุกอย่างครับผมถึงบอกไงว่าระดับมหาเศรษฐีเจ้าสัวเนี่ยโอ้โห
2: อุ้ยแล้วยิ่งคนจีนเชื่อหนัก
1: เหรอ
2: จริงคนจีนเวลามาบูชาวัตถุมงคลเราอ่ะโอ้ยเหมาทั้งวัด
0: จริงๆก็บอยถามไม่ซึ้งเสียงพิธีเกมเอ้ยโทษทีพิธีกรรมในวันนั้นนะย้อนไปสมัย20กว่าปีที่แล้วอะพอจะบอกตัวเลขได้ไหมเขาจ่ายไปเท่าไหร
1: ่ 500,000
0: มีอะไรกับผีเนี่ยนะ
1: ต้องให้แม่เขานะ
0: ให้แม่อย่างเดียว
1: ให้แม่พ่อให้พ่อแม่เขา
2: แต่พ่อแม่เขาไม่รู้ใช่ไหม
0: รู
1: ้ไอ้ต่างหากผมไม่รู้ให้กับอาจารย์
2: ไม่ใช่ไม่รู้คือว่า
0: พ่อแม่เขา
1: พ่อแม่เขารู้ครับเขาก็อยู่ข้างหน้าแล้วร้องไห้ร้องห่มอยู่เศร้าโศกอยู
0: ่โอ้ยยินยอมด้วยเหรอ
1: ก็นี่ก็ถึงบอกว่านี
2: ่
1: ผมถึงแบบถ้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงแบบอ่ะพ่อแม่ก็อยู่ด้วยแล้วเห็นลูกเตยอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็น
2: ไม่หรอกเขาก็ไม่ได้เห็นหรอกเนอะเขาปิดอยู่ในกระต๊อบแต่ว่ารู้ว่าต้องทำพิธีอะไรอย่าง
1: เงี้ยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปฝังเพราะว่ากลัวไปขุดลูกออกมาเผา
2: ก็ขอทีมงานขอเอาไปฝังเองไม่ให้รู้ว่าฝังที่ไหน
1: ไม่รู้ว่าฝังที่ไหนแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่อง
2: ความยากจนนะ
1: ที่มันเป็นความยากจนแล้วอาจารย์เนี่ยได้เท่าไหร่ผมไม่รู้แต่รู้ว่าฝั่งนั้นน่ะได้ห้า
0: ผมย้อนไป20ป
2: ี
0: ผมย้อนไป20ป
1: ี20ปีก่อนนะทองบาทเท่าไหร
0: ่โอ้โห
1: 20ปีก่อนทองบาทเท่าไหร่ก็โอ้โหเท่าไหร่แล
2: ้
1: วล่ะ
2: แปลกดีนะท่านผู้ชมนะฟังก็จิวก็เอาประสบการณ์นะที่อยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งของโลกเราเลยอ
0: ่
2: ะนะครับมาเล่าให้เราฟัง
1: จริงๆมีอีกหลายๆเรื่องที่ไว้คราวหน้ามาเล่าให้ฟัง
2: แล้วนักธุรกิจเขาก็รุ่งเรืองดี
1: ก็รุ่งเรืองก็
2: ร่ำรวยใหญ่โตซึ่งไม่รู้ว่าเพราะเมียผีหรือว่าเพราะลายสักหรือว่าเพราะอะไรเพราะเชื่อว่า
1: เพราะจะเป็นตลาด
2: ชีวิตก็ได้ไม่เพราะชีวิตเขาน่าจะหลายอาจารย์หลายสูตรหลายทั้งเทพ
1: ทั้ง
2: เทพ
1: ทั้ง
2: จีนเองก็เยอะแยะ
1: ฮวงจุ้ยอะไรต่าง
2: ๆพายันทั้งตะกุดทั้งอะไรแกคงเอาหมดอ่ะ
1: แต่ไอ้พิธีเนี้ยผมว่า
2: ฮวงจุ้ยอะไรต่าง
1: ๆไม่เขาไอ้พิธีเนี้ยเขาคงต้องฝังใจไว้
0: อ
1: ่ะฝังใจเขาอ่ะว่ามันเป็นความรับผิดชอบนะพี่แท่งกูบอย
0: ครับ
1: เป็นความรับผิดชอบที่กูต้องดูแลเมียผีไปตลอดทั้งชีวิตกดจนกว่าเขาจะหมดลมหายใจเพราะว่าพี่บอยมันฝังใจแล้วยัดเข้าไปได้ยังไงอ่ะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณเนี่ยใส่เข้าไปได้ไงเสพสมก็ไม่เสพเข้าไปได้ยังไงอ่ะ
2: ไม่แต่เขา
1: ไม่ได้มันทำไม่ได้เลย
2: เขาไม่ได้ฟิลนั่นเขาอาจจะเป็นฟิลเรื่องเหมือนแบบ
1: ขอสักนิดนึง
2: ไม่ใช่มันไม่เป็นเรื่องของอารมณ์หรอกมันเป็นเรื่องของในหัวเขาคิดว่าเสริม
1: แล้ว
2: เสริมดวงเสริมบารมีเขานั่นแหละ
1: ที่สุดของเขาแล้วไง
2: แต่ที่ไปเข้าพิธีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะ
1: มันสุดของเขาอ่ะแต่ผมอยากเห็นกระตาไงว่าเออแล้วมันเอาจริงๆอยู่แล้ว
2: คุณก็มี
1: แล้วตัวแข็งเนี่ยบางคนนั้นที่บอกว่าตัวแข็งทำก็ยังไง
2: ชิวอยู่อย่างนี้มากี่ปี
1: โ
2: อ้อยู่อย่างนี้มากี่ปีแล้ว
1: ก็25กว่าปีแล้วนะ
0: 20กว่าปีต้องมี
1: 25ปีครับ
2: โอ้เหรออ
1: ยู่กันมานะครับตอนนี้ผมอายุเยอะแล้วผมก็เห็นมาเยอะแล้วครับก็ต้องบอกกันว่า
0: 16เท่ากัน
2: เออ
0: 52
1: นะฮะก็อยู่มาเยอะแล้วเห็นอะไรมาเยอะแล้วทั้งจริงทั้งปลอมอาจารย์จริงอาจารย์ปลอมอาจารย์โม้เราอยู่มาหมดนะครับหลอกลวงนู่นนี่นั่นตะโกงตะกุดหรืออะไรตะปงตะปูอะไรเงี้ยเรารู้หมด
2: และอาจารย
1: ์หนังควายนั่นรู้มาหมด
2: แล้ววิชาพวกนี
1: ้มันมีทั้งจริงและทั้งปลอม
2: ไม่ไอ้ที่บอกจริงเนี่ยมันเก่งจริงเหรอ
1: มีจริงๆครับ
2: เก่งจริงไหม
0: แต่คนเก่งๆนี่เขาบอกว่าอยู่ในประเทศไทย
1: ใช่ครับอยู่ประเทศไทยเพราะก็หนีจากประเทศเพื่อนบ้านนี่มาเลยมาอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศเพื่อนบ้านมันกวาดล้างหมด เขมรแดงไงกวาดหมดใครมีความรู้ใครมีวิชาอาคมใครเป็นตัวตั้งตัวตีใครเป็นผู้รู
0: ้
1: มี

0: พี่บอกเลย
1: เ
0: ขาก็บอกใช่แต่ว่าเมืองไทยมันทำไม่ได้กฎหมายทุกอย่างมันทำไม่ได้แต่สมัยก่อนมีไหมผมเคยได้ยินนะอันนี้ผมเคยได้ยินสมัยเด็กๆนะมีตามแบบต่างจังหวัดก็ยังมีการถามว่ามีจริงเหรอและทำโรงเหรอ
1: ไม่รู้จิวเป็นไง
2: เออชีวิตเป็นไง
1: ชีวิตเป็นไง
0: ก็ไม่รู้ผมก็โอเคนะผมก็โอเคนะไม่ได้มีอะไรมาได
1: ้แล้วตอนนี้ทำธุรกิจอะไร
0: ก็ทำธุรกิจด้านคอสเมติกทำนู่นทำน
1: ี่ยังทำคอสเมติกอยู
2: ่แล้วเราใช้ส่วนผสม
1: แล้วผมจะกล้าใช้คอสเมติกกินเหรอ
2: เราใช้ส่วนผสม
1: คุณมีใจน้ำมันพายให้ผมเปล่า
0: สมัยก่อนนะผมขายครีมนะผมขายดีนะสมัยก่อนขายดีกว่านี
1: ้
0: สมัยขายดีมีน้ำมันพายผสมด้วยโอ้โหคือเข้าใจมากคือมันกระทบเรื่องคอสเมติกผมนะมันกระทบนะว่า
1: ใคร
0: ทำให้คนหลงคนไหลต้องกลับมาซื้อครีมไม่ใช่เพราะคุณภาพล้วน
1: ๆไม่มี
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีไม่มี
0: ก็เราชอบในด้านเครื่องรางของขลังเพราะว่าเราไปรู้ลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วมันสนุกไงแล้วมันพายเอายังไงปั้นเหน่งเอายังไงหนังนู่นอันนี้นั่นนี่ลึกโอ้มีเยอะกว่านี้อย่างในกระเป๋าผมพี่แท่งเห็นไหม
1: เห็นครับ
0: ก็แบกไปแบกมาแล้วไงต่ออ
1: ันนี้เป็นแบกต้องแบกติดตัวเหรอฮะ
0: ไม่ใช่ครับตอนแรกก็จะ
1: มางานที่นี
0: ่พี่บอยพี่แท่งก็ได้เห็นว่าเออมันมีจริงนะแบบนี้นะแล้วเขาก็อยู่กับผมถึงบอกว่าถามคนที่เชื่อในด้านวิญญาณผีมีจริงมีถามคนเรื่องเทพมีจริงไหมเขาบอกว่ามีถามเรื่อง UFO เอเลี่ยนมีจริงไหมเขาบอกว่ามีต่างคนต่างและคนที่ไม่เชื่อคนไม่มีศาสนามีจริงไหมก็เยอะแยะเชื่อตัวเองไม่เห็นผิดไม่เห็นถูก
2: ไอ้ของคุณนี่มันอยู่ในศาสนาอะไร
1: ไม่มี
0: จริงว่าเป็น
2: ไม่มี
0: เอาพูดตรงว่าเป็นพราหมณ์ฮินดูเป็นด้านศิล
1: ป์มันเป็นวิชาของทางนู้นเขาเป็นวิชา
0: โบราณคือศิลปศาสตร
1: ์
0: ศิลปศาสตร์เนี่ยมันมากับอินเดียใต้มันเป็นความเชื่อด้านศาสนาอินโดนีเซียก็มีศาสนา
2: แล้วตัวคุณนับถือศาสนาเลย
0: ผมนะพูดตรงนะเอาหลักธรรมพระพุทธเจ้าที่เหมาะกับผมเอาใช้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ไปโกงกินใครไม่ทำให้นี่คือหลักความจริงคนอื่นเดือดร้อนหรือไปทำอะไรให้คนอื่นไม่สบายใจเราไม่ทำนี่หลักสุดไม่มีอะไรมากมายหลักพระพุทธเจ้าก็มีแต่อะไรที่มันที่มันขัดกับผมก็ไม่เป็นไรเอาสิ่งที่ดีผมว่ามาเชื่
1: อ
0: ไม่รักขโมยไม่ไปโกงใครไม่ไปเบียดเบียนใครจบแล้ว
2: นี่ศักดิ์สิทธิ์ในข้อความมาวันนี้คุยเรื่องอะไรกันทำไมน่ากลัวจัง
1: ขอโทษจริงครับคืออย่างนี
2: ้นะ
1: กูบอยไปเจอจิวเข้ามาไปทำงานกันมาก็เลยชวนมา
2: ครับ
1: นะครับนะฮะผมเองก็เลยได้มาฟังเหมือนท่านผู้ฟังทุกคนด้วยแหละ
2: ก็เป็น
1: เรื่องเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้เป็นเรียกข้าวเซนในฉบับสายดำนะพี่แดง
1: ครับ
2: ไม่ได้ยูโดนะ
0: ผมไม่ได้ห้อยพระนะผมก็ไม่ได้ห้อยพระ
1: ไม่ห้อยพระ
0: ห้อยปั้นเหน่ง
1: ห้อยปั้นเหน่ง
0: อันนี้ให้พี่แดงดู
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือ
1: ปั้นเหน่งนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
0: เป็นกระ
1: โ
0: หลกหน้าผากเหมือนแม่นาค
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
0: เป็นหนึ่งในห้าจักรพรรดิด้านสายพลายนะครับก็เป็นหนึ่งในห้าจักรพรรดิเกี่ยวกับเรื่องขอได้ทุกอย่างการงานการเงินชีวิตภายกระซิบมันคล้ายๆกุมารทองแต่เหนือกุมารทองกุมารทองเนี่ยเป็นรูปปั้นจากดินจากโลหะจากโลกอะไรต่าง
1: ๆ
0: แต่นี่คือจากตรงกลางหน้าผากของคน
2: อันนี้นานจัง
1: เคยโชคดีไหมเคยโชคดีไหม
0: ก็โชคดีแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: โชคดีของจิ๋วเวลาห้อย
0: ก็ธุรกิจเตือนภัย
1: บอกว่ามี5อย่างมีปั้นเหน่งมีอะไรอีก
0: ปั้นเหน่งก็หลายอย่างครับพี
1: ่ที่บอกว่าเป็นหนึ่งใน
2: หนังอะไรหนังอะไร
0: หนังกระดูกก
2: ็หนังอะไร
0: ผากหนังหน้าผากใช่
2: หนังนี้เลยเหรอ
0: ครับหนังหน้าผากนี่เอาหยิบให้ดู
2: เออไม่เป็นไร
0: เอาหรอหนังหน้าผาก
2: ไม่รู
0: ้นะครับเยอะกว่านั้นอ่ะพี่เห็นแล้วอ่ะเยอะกว่านั้นกูบอยเห็นแล้วเยอะกว่านั้นคือแบบ
1: กูบอยไม่ติดใจอะไรแน่ๆเลย
2: ไม่คือ
1: ติดใจ
2: คือ
1: กูบอยนำเสนออะไรวันนี
2: ้วันนี้ที่นำเสนอผมอยากให้มาฟังอีกมุมนึงนะครับมุมนึงของสายไสยศาสตร์เรื่องของแบบอย่างที่บอกก็อย่างจิ้วเนี่ยก็รู้จักกับเขามา30ปีแล้วก็เขาจะเป็นอีกโลกนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยแจ็คจิ้วเนี่ยเป็นนักร้อง
0: อ
2: ยู่ๆวันดีคืนดีเขาผันตัวมาในเรื่องของสายดำเป็นสายไสยศาสตร์เราก็อยากมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่แบบโอ้โหมันมี

0: อีกเยอะมากที่ไม่อยากจะเอามาให้โชว์เข้ามาเนี่ยผมบอกไม่ต้องมาโชว์ให้มาเล่ากันมาวิธีเพราะมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบโอ้เอามาโชว์ในกล้องผมว่ามันไม่ควรดีกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าใครอยากดูเนี่ยเดี๋ยวไปดูในช่องโกบอยคัทเดี๋ยวผมมานัดเขาไว้แล้วล่ะเดี๋ยวจะคุยเรื่องแบบเนี้ยกรรมวิธีเพราะว่าเขามีหมดพี่แท่งมีแม้กระทั่งแบบหน้าอกผู้หญิงต้มเป็นเรื่องเป็นราวมีของผู้ชายต้มเป็นเรื่องเป็นราว
1: น่ากลัวจังเลย
0: น่ากลัวผมเลยบอกว่าแล้วผมอ่ะมันก็ไม่รู้จะยังไงผมก็คือเราเป็นเสือพี่แท่งเราก็นำเสนอแต่ผมเชื่อได้ว่าวันเนี้ยคุณผู้ฟังผมบอกเลยว่าวันนี้ศักดิ์สิทธิ์เบ้อเพราะเขาไม่รู้ว่าผมจะพาเชิญใครมาอยู่ๆวันดีเชิญคุณมาไอ้บอยมึงเอาใครมาเนี่ย
1: ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ
2: ์ก็เห็นนิ้วแล้วไม่ใช่เหรอพี
1: ่ครับไม่เราก็ได้ฟังว่าจริงๆแล้วมันก็มีมุมนี้นะมีมุมนี้ในสังคมนะ
0: ครับ
1: นะครับนะมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดในอีกแบบนึงนะมันก็แบบ
2: มีความอยากรู้อยากเห็นดีกว่าม
1: ันก็น่าสนใจผมว่าทุกคนตอนนี้ขับรถอยู่บ้านทำงานฟังไปเนี่ยก็คงจะแบบเฮ้ยมันมีเว้ยมีเรื่องราวอย่างนี้อยู่แล้วผมว่าเชื่อว่าหลายท่านหลายครอบครัวเนี่ยก็คงเจอในเรื่องพวกของสั่งของอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยก็คง
2: อย่าสั่ง
1: อย่าสั่งแล้วมันมีความลี้ลับลึกลับมีไสยศาสตร
0: ์แต่เรื่องนี้จริงๆนะผมอยากให้แค่ฟังไว้เฉยๆไม่ต้องมาแบบเหมือนกับ
2: เป็นบันเทิง
0: เ
2: น
0: ื้อ
2: ฟังเป็นบันเทิงแล้วกันคร
0: ับเนาะพี่แท่งเนาะ
1: ครับ
0: ต้องฟังให้เป็นให้รู้ว่าเอ้ยมันมีอีกโลกนึงมันมีคนกลุ่มพวกเนี้ยที
2: ่เขาเชื่อ
0: เขามีความเชื
1: ่อมีความยอมจ่ายเงินเยอะด้วยเนาะ
0: ใช่
1: หลายแสนอะไรเงี้ย
0: กับการที่แบบมีอะไรไปนอนแล้วทำพิธีกรรมกับคนที่ร่างไร้วิญญาณเนี่ยมัน
2: แล้วการที่ผมมาบอกเนี่ยไม่ได้คนที่จะมาทำประพฤติตามเรียนแบบเน
1: ี่
2: ยเพราะว่าพอเดี๋ยวพอเล่าไปแล้วอาจารย์ต่างๆอยากจะทำ
1: คืออย่างน้อยไม่อย่างน้อยๆเนี่ยจิ๋วนี่แหละจิ๋วแบบสนใจแล้วก็แบบยังอยู่ในศาสตร์นี้แบบไม่ไปไหนเลย20กว่าปีอ
0: ่
1: ะ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสใครอยากไปฟังเรื่องราวแบบเต็มๆก็ไปที่ช่องฉบับของโกบอยคัทละกันเน
2: า
0: ะวันนี้เราเบรกกันจบไปก่อนวันนี้เร็วมากแต่ไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: นะรำรากันเลยดีกว่า
1: หมดเวลาแล้วเหรอ
0: ครับผม
1: เอาหมดเวลาแล้วตอนนี้ 3:59 นาทีนะครับนาฬิกาที่ห้องส่ง
0: ครับ
1: นะครับนะฮะเรียกว่าเสียงก็เป็นอีกมุมนึงที่แบบฟังกันมีแบบตาโตมีอ้าปากเหวอแล้วก็แบบเฮ้ยโอ้ขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ยังไงน
0: ี
1: ่นะครับนะฮะ
0: นะ
1: ขอบคุณจิ๋วมากเลยนะ
2: ขอบคุณ
1: ที่มาแบ่งประสบการณ์แล้วก็เล่านะครับในมุมที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยทราบเลยว่ามันไปลึกซึ้งแล้วจริงๆมันก็เป็นศาสตร์ที่มีมานาน
2: ถ้าอยากจะเห็นถ้าอยากจะทำอะไร
1: โบราณนะครับ
2: ผมบอกนะถ้าอยากถ้าเห็นอยากทำอะไรต่อให้สุดแล้วผมก็เห็นในสิ่งที่สุดของผมแล้วนะมันอาจจะมีเยอะกว่านี้
1: เดี๋ยวต้องทำให้สุดนี้หมายถึงว่าฝากถึงคนฟังหรือว่าบอกตัวเอง
2: หมายบอกผมเอง
1: ไม่ต้องไปฝากแล
2: ้วไม่ต้องสุดอย่างผมนะ
1: อยู่อย่างเรานี่แหละคร
2: ับ
1: ธรรมดาธรรมดา
2: สบาย
0: ย้ำอีกทีนะครับนี่ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้ปากเปิดสั่นเลยเรียกข้าว่าเสียนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เรียกข้าว่าเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bankนางสาวพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมี5เส้นทางได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมรองโฆษกรัฐบาลตอบกรจาติกาวนิชการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูอาชีพตั้งแต่26กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในกรจาติกาวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพราะรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินบรรเทาภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพไปแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ไม่ได้รอให้เสร็จสิ้นการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงจะเริ่มช่วยเหลือประชาชนนางสาวลนิดากล่าวว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการตามนโยบายกระทรวงการคลังทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 50,000 บาทสินเชื่อทั้ง2ประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง3เดือนแรกตามเงื่อนไขของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพจัดหาสินค้าและเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้ค้ารายย่อยสามารถกลับมาเปิดร้านและประกอบอาชีพได้อีกครั้งโดยคิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกและผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีก่อนคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 15% ต่อปีตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายกรแต่ขอยืนยันว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ได้เพิ่งเริ่มจากข้อเสนอครั้งนี้และไม่ต้องรอให้จบการประชุม IMF ธนาคารโลกเพราะประชาชนที่ร้านค้าถูกน้ำท่วมเครื่องมือทำกินเสียหายหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนรอไม่ได้สหรัฐโจมตีเรือสินค้าที่ฝ่าฝืนการปิดล้อมอิหร่านกองทัพสหรัฐโจมตีสกัดเรือสินค้าลำหนึ่งในอ่าวโอมานจนเดินเรือต่อไปไม่ได้หลังจากลูกเรือเพิกเฉยคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่านกองบัญชาการส่วนกลางของสหรัฐหรือเซนส์คอมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ใช้อาวุธนำวิถีแม่นยำสูงโจมตีบริเวณศูนย์ท้ายของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามาชื่อว่า MV Ocean Monica หรือเอริกาซุนทำให้ระบบขับเคลื่อนของเรือได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีลูกเรือได้รับอันตราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @Emcord Academy
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์ครับวันนี้ผมคทาทองไวยเทียนนท์อยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
3: 4689899
4: สถานการณ์เป็นอย่างไรน้ำลดแล้ว
3: ครับ
4: หรือว่ากำลังลดกำลังขึ้น
3: ครับ
4: มานะฮะส่งข้อความมาคุยกันนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าตอนที่ฝนตกตอนเย็นมีแรงมีเบาแดดออกฝนถล่มโคมบ้านไหนที่น้ำกำลังลงนี่สะดุ้งเลยนะ
3: ไม่ต้องบ้านไหนกำลังลงหรอกบ้านที่กำลังจะขึ้นก็สะดุ้งพี
4: ่โอ้โหแบบนะมันก็ดูโหดร้ายไปนิดหนึ่งนะ
3: ครับ
4: แต่ก็ต้องสู้กันต่อไปครับ
3: ผมอยู่บนถนนพอดีครับพี่จังหวะที่น้ำฝนตกหนักฟ้าผ่าแต่ครับฟ้าผ่าแถวถนนรัชดาหมดเลยนะตามศูนย์ราชการนะตอนนั้นมีสารเยอะไง
4: สารไข่ฟง
3: ฟ้าผ่าลงตลอดนะ
4: ก็นะฮะก็ใครอยู่ที่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามานะครับลงมาจัดรายการกับเรานะครับหรือว่าพบเหตุเผชิญเหตุอะไรเช่นรถเราตกน้ำชนอะไรเงี้ยว่ามา
3: ครับสถานการณ์น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างแจ้งใกล้ๆตัวนะครับที่แยกทุปเตมียังไปไม่ได้นะครับ
4: ทุปเตมีไปมาลึกได้ยังไงก็ไม่รู
3: ้อ้าว
4: นะ
3: ครับ
4: ไม่ควรไม่ควรก็ส่งข้อความมาคุยกันนะครับ
3: อย่าคิดว่าตัวเองเป็นซูซูกิสวิมไม่ได้นะ
4: สวิม
3: เปลี่ยนชื่อไปเป็นที่เรียบร้อย
4: ก็ดูเป็นกระแสดีนะครับใครที่ใช้ซูซูกิสวิมเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้นะ
3: มีขายคันนึงนะครับใครอยากได้
4: สีอะไร
3: สีขาวครับผู้หญิงใช้
4: ไม่ใช่มือเดียวผู้หญิงใช้มือเดียว
3: ขับสองมือครับ
4: ขับสองมือถ้ามือเดียวนี่อีกมือจับประตูไว
3: ้ไม่ขับสองมือนะ
4: ก
3: ็ใช้แค่ไปยิมไปออกกำลัง
4: นี
3: ่แล้วก็กลับบ้านแค่นั้น
4: เลขใหม่
3: สามีก็ไม่ได้ขับตาม
4: เลขใหม่
3: เลขน้อยมากเลขใหม่เพิ่งจะแสนนิดนิดอ่ะรถปี2018
4: นี่ถ้าหลักแสนแล้วไม่เลขน้อย
3: พี่รถปี2018อ่ะ
4: รถมอเตอร์ไซค์ผมปี2018เพิ่ง 4,000 โลอ่ะเอาพี่แสนโลอ
3: ่ะเดี๋ยวผมไปเกี่ยให้ได้ไปเกี่ยไปพี่เอาเท่าไหร่ 60,000 นะ
4: เอาอย่างนี้มันเกี่ยง่ายนะใครซื้อแบบว่าเอ้ยเพราะผมที่ผมรู้อ่ะเพราะมันเขี่ยง่ายเนี่ยเป็นดิจิตอลเนี่ยไอ้ที่เป็นตัวเลขหมุนน่ะที่เป็นอนาล็อกนะ
3: เดี๋ยวพี่พูดบทกันอย่างนี้ไม่เพื่อนฝูงที่ทำธุรกิจอยู่หากินไม่ได้แล้วนะ
4: ผิดกฎหมายนะครับถ
3: ้
4: าสมมติว่ากอไม้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการควบคุมนะ
3: เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะ
4: ก่อนนี้นะเต็นท์รถก็จะไม่บอกนะเด
3: ี๋
4: ยวนี้รถเวลาไปซื้อที่เต็นท์จะต้องมีกระดาษติดแจ้งว่ารถมือที่เท่าไหร
3: ่ครับ
4: รถตีไหนมือที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกรายละเอียดให้หมดนะทำอะไรยังไงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะเลขไม้เท่านี้ต้องเท่านี้จริงๆถ้าเช็คแล้วผิดมีความผิดเลยนะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วก็ไอ้ที่ผมทราบเนี่ยคือ
3: ถ้าไม่ตรงกับข้อมูลที่คุณแสดงนี่มีความผิดนะฮะ
4: ที่ผมทราบเนี่ยคือผมไม่ได้ลงไปเช็คนะ
3: ครับ
4: ผมเจอ
3: ไปทำเหรอหรือว่าอะไร
4: มันจะไปทำผมซื้อรถมา
3: อ๋อ
4: ผมไปซื้อรถ
3: โดนเหรอเราอ่ะ
4: ผมเอารถไปขายใช่ป่ะ
3: ครับ
4: แล้วผมก็เทิร์นกับเขา
3: ครับ
4: ผมก็ได้รถผมมาอันนี้เราก็ไม่ได้สนใจนะแล้วก็ดูรถมันก็มีเอกสารที่อยู่ในซองในรถอ่ะ
3: ครับ
4: ที่มากับคู่มืออ่ะ
3: ครับ
4: ผมก็หยิบมาปั๊บมันก็เป็นรายการเก็บเงินเป็นลายมือเขียนให้กับเจ้าของเต็นท์เหมือนผมเขียนในพี่เจฟเงี้ย
3: ครับ
4: ไอเทมที่1ครับ1เป็นค่าทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: ค่าโอนค่านู่นค่านี่ค่าอะไรงี้ใช่ป่ะแต่มีอันนึงเขียนว่าค่าก่อเลขใหม่5หรือ 2,000 บาทคร
3: ับ
4: อะไรเงี้ย
3: เขียนมันนั้นเลยเหรอ
4: แต่ว่าในกระดาษใบเนี้ยมันมีเขียนถึงรถ

0: 2คัน
1: ครับ
0: ม
1: ัน
0: เก็บตังค์รถ2คันที่มาในเต็นท์เนี่ย
1: ครับ
0: และกระดาษใบนี้มันดันอยู่ในรถผมว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคันไหนวะเนี่ย
1: เออ
0: มันรถเราหรือรถคันอื่น
1: ครับ
0: เพราะมันเขียนสมมติเขียนรถ2คันอ่ะเหมือนฮอนด้า1คันโตโยต้า1คันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ครับ
0: บอกว่านี่ก็มีค่าอะไรบ้างที่มันเรียกเก็บกับเจ้าของเต็นท
1: ์ครับ
0: ไอ้ใบนี้ดันไม่เก็บให้ดีมาอยู่ในรถเราซะนี
1: ่โหพี่แล้วพี่ทำไงครับเอาไปคืนเขา
0: โอ้ผมก็เก็บไว้เปรียบผมก็สอบเก็บไว้ที่เดิม
1: อ๋อนี่เอาไป
0: คืนก็สอบเก็บไว้ที่เดิมเพราะว่าเขามันอยู่ในคู่มือไงให้รู้ว่า
1: เดี๋ยวเพื่อไปขายคนต่อไปเขาจะได้รู
0: ้ว่าผมไม่โดนมานะพี
1: ่
0: น
1: ี่
0: ไม่ใช่ลายมือผมนะอะไรอย่างนี
1: ้
0: มันทำง่ายนะ
1: ครับ
0: เร
1: ื่อง
0: ก่อใหม่ง่ายมาก
1: ครับ
0: ม
1: ี
0: ข้อความมาแล้วพี่บาลนนท์ไทยบอกว่าสุขาพิบาล2แห้งแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ท่าพระกำลังจะตกนะพี่กติสบอกฝนกำลังจะตกนะครับท่าพระ
1: เมื่อวานผมเข้าพระยาสุเรนนะผมเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากนะเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยฟังข่าวปุ๊บเราอยากตรงเนี้ยตรงไหนไม่มีรายงานเนี่ยผมก็จะแบบไหนพี่ดูหน่อยดิ
0: ไม่คุมเสียงบอกเลยนะ
1: คือจะไม่มีเรื่องมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังไงวันเนี้ย
0: พี่
1: ไหนเลี้ยวเข้าไปหน่อยดิคือกล่าวว่าไปดูแค่รามินทาลำกระแห้งหรือยังนะอ่ะแห้งแล้ว
0: ถ้าตรงนั้นกลับบ้านได้ก็เลยเลี้ยวเข้าไป
1: ไม่ปกติไม่ชัดปกติก็ไม่ไปทางนั้นปกติที่ตำรวจอยู่แล้ว
0: ทำไมมันมีอะไร
1: อยากรู้อยากรู
0: ้ไม่จริง
1: ไม่ใช่
0: แค่อยากรู้แค่น
1: ั้
0: น
1: ก็เลยเลี้ยวเข้าเฮ้ยคุณบอกมันแห้งวะก็เลยเลี้ยวเข้าไปปรากฏโอ้โหคุณบอลยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ถนนวิ่งได้แล้ว
0: จะไปดูใจใครหรือเปล่า
1: ไม่มีดิไม่มีนะครับแล้วก็จากคุณบอลก็แห้งแล้วก็ทะลุออกพระยาสุเรนไปพระยาสุเรนตรงแถวแฟชั่นไอ้ไม่ใช่ซาฟารีนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ด้านฝั่งในถูกไหม
1: จะอันนั้นเป็นตรงนั้นเรียกว่าสระว่ายน้ำเลยตอนนั้นอ่ะ
0: โ
1: อ้โหตอนนี้แห้งเหลือแค่ตรงสี่แยกคอกหมูนะครับ
0: กินหมู
1: กินหมู
0: โอ้
1: ยแล้วก็หมูกินหม
0: ูเคยไปจริงไหมเนี่ย
1: จริงๆก็คือถนนที่ลามินทาตัดกับถนนพระยาสุเรนตรงนั้นแหละเขาเรียกข้างในเป็นกีบหมูสี่แยกนั้นไหนยังมีน้ำจมๆอยู
0: ่
1: แล้วก็เส้นที่ไปพระยาสุเรนคลองสามวาก็ลดลงแล้วรถใหญ่วิ่งได้วิ่งรถเล็กวิ่งได้แต่ชิดขวาหน่อย
0: โหถ้าเป็นถ้างั้นว่าน้ำยังเยอะอยู่ถ้าต้องวิ่งชิดขวาแปลว่าฝั่งซ้ายน้ำยังเยอะอยู
1: ่เยอะอยู่แต่วิ่งได้ไม่ต้องเป็นธุรกิจสวิงก็วิ่งได้วิ่งได้แล้วไม่รอ
0: ด
1: ้
0: วยเผื่อใครแบบว่าอยากได้ช่างแรงงานนะ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีคนงานนะเช้าจะมีคนงานช่างเหล็กช่างปูนช่างอะไรเงี้ยไปยืน
1: รอ
0: แล้วเขาก็จะมีเครื่องมือของเขาเองพอไปถึงปุ๊บพี่จอดเลยต้องการช่างปูนมันจะทำห้องน้ำซ่อมห้องน้ำเขาจะมีเครื่องมือเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: เอากี่คน2คน3คนโอ้จะรีบแย่งกันกระโดดขึ้นรถเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จ่ายค่าแรงไปซื้อของเขาทำให
1: ้ครับ
0: จะมีแรงงานตรงนั้นนะเผ
1: ื
0: ่อใครหาแรงงานนะครับตรงซ่อมบ้านซ่อมอะไรนะ
1: ครับ
0: ตรงกีบหมูที่พี่เจี๊ยบบอกเนี่ยช่างยืนรอเต็มเลยเลือกได
1: ้สิ่งเดียวที่พี่ต้องเอาไป
0: ตัง
1: ล่าม
0: เฮ้ยพูดรู้เรื่อง
1: พูดรู้เรื่องพูดที่ต้องสื่อสารให้รู้เรื่องก่อนนะ
0: ใช่
1: ต้องบอกให้ชัดนะว่า
0: อันตรายนะเพราะว่าบ้านบางทีเนี่ยถ้าเป็นฝีมือช่างไทยสมัยก่อนผมบอกเลยว่ากำแพงจะตรงแล้วก็ขนาดเป๊ะเลย
1: ครับ
0: จะขึงเอ็นเป๊ะเลยแต่ถ้าช่างที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีกำแพงเนี่ยมันก็เรียบนี่แหละแต่มันจะเอียง คือจากเสาหน้ามาเสาหลังอาจจะมีองศาเอียงนิดนึงแล้วจากพื้นไปถึงเพดานม
1: ัน
0: จะเอียงอีกนิดนึง
1: ครับ
0: มันตามมีตามเกิดนะต้องเคลียร์ให้ดีนะเรื่องนี
1: ้แต่ผมเคยมีประสบการณ์ตรงนะไอ้เจ้าพนักงานแบบเนี้ยนอกจากมันทำบ้านได้แล้วเนี่ยขับรถไปซื้อข้าวแล้วป่ะได้ครับพี
0: ่
1: มันขับรถไปตลาดให้เราได้ด้วย
0: รถกลับมาไหม
1: กลับมาดิรถหกล้อรถเริ่มขับได้หมดเลยนะครับมันเก่งนะมันทำคนเดียวทำทุกอย่าง
0: ดีดี
1: ตัดหญ้าได้ไหมได้ครับพี
0: ่ได้หมดนะพี่เอาเซเดอร์แมนบอกว่าฮอนด้าเจอน้ำท่วมรอบนี้จะหวั่นไหวกับไทยไหมครับรอบที่แล้วก็มิดรอบนี้หนีมาประจินก็เจอน้ำมาหลอนอีกเห็นใจพนักงานที่เกี่ยวกับภาคการผลิตมากๆครับโรงงานที่ประจินนะครับตอนนี้ก็คือกะว่าโรงงานที่อยุธยาตรงนั้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอยุธยาตรงนั้นโดนไปดอกหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ต้องสั่งนำเข้ารถล็อตนั้นจากญี่ปุ่นมาขาย
1: ครับ
0: ไอ้รถที่มาจากญี่ปุ่นนำเข้ามาขายระหว่างที่โรงงานกำลังซ่อมตอนนี้กลายเป็นแรไอเทมนะแก๊สรุ่นนั้นนะ
1: แก๊ส
0: รุ่นนั้นนะโอ้โหใครๆก็อยากได้กัน
1: ครับ
0: ตอนนี้โรงงานที่ประจินก็สลบไปอีก
1: นิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยาใช่ไหมครับ
0: อือ
1: ดึกชื่อไม่ออก
0: พี่กติบอกพี่คนงานที่บ้านพูดภาษาอังกฤษปลอเลยนะ
1: ผมเคยไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกับพี่โจ้นะตรงถนนประดิษฐ์มนุธรรมครับนะครับ ตรงแถวๆปัจจุบันเขาเรียกอะไรนะร้านนวดอ่ะคือเดี๋ยวไก่อ่ะนะผมเคยไปนั่งทานที่เดี๋ยวพี่โจสั่งเส้นเล็กนะไก่ตุ๋นนะจำได้ไหมเดี๋ยวไก่ตุ๋นจำได้ไหม
0: พี่ชอบมาผมนึกอยู่เนี่ย
1: ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะ
0: เขาว่าผมไม่เคยไปนะ
1: ครับครับแล้วก็ไม่เอาเลือดนะเขาก็ทำหน้างงบอกเลือดอะเลือดอะรู้จักไหมเลือดอะไม่เอาเลือดนะ
0: อ
1: ืออ้าครับครับแล้วก็เขาก็พูดอะไรสักอย่างผมก็อาน้าอะไรน้าอะไรผมก็ water ครับโอเค water เขาตอบอย่างนี้เลยโอเค water ชับสำเนียงดี
0: มากใช่ใช่ถ้าพูดสั่งก็อันนี้นิดนึง
1: เออถ้าบอกน้ำเปล่าก็อาจจะงงๆบอกเอา water เขาโอเค water
0: พี่จอยบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจตอนนี้อยู่แถวบางบ่อครับ
1: ครับ
0: ทั้งติดทั้งท่วมนะ
1: โอ้ยพี่โจ
0: บางบ่อก็เอาใจช่วยครับขอให
1: ้พี่จอยค่อยๆขับนะครับ
0: น้ำพญานาคไปถึงเร็ว
1: ๆครับ
0: อืมแล้วอย่างนี้คนที่เลี้ยงปลาสลิดเลี้ยงอะไรน้ำท่วมมาไปหมดแล้วเหรอ
1: ไม่เขามีตะข่ายขึงพวกน
0: ี้เอาเหรอ
1: ครับเขาก็ต้องตะข่ายขึงขอบบ่อไว้นะครับไม่ใช่แค่แจ๊สรุ่นน้ำท่วมนะครับพี่เลสแรงฮอนด้าแรงขวดรุ่นน้ำท่วมก็แรงนะครับใช่ครับวันนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆนะวันที่ฮอนด้ามาแถลงเนี่ยเรื่องจะเอารถมาเป็นชั่วคราวเนี่ยไม่มีคือทุกคนอ่ะไม่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องรถเอาเข้ามาขายแทนนะทุกคนไปถามเรื่องประเด็นโรงงานไทยยังไงผมจำได้เลยคุณพิทักษ์เป็นคนตอบเรื่องนี
0: ้
1: นะครับถามว่าแล้วโรงงานจะทำยังไงสายพานจะทำยังไงคนงานจะทำยังไงจะต้องย้ายไหมอะไรไหมยังไม่มีเลยแล้วอยู่ดีคุณพิทักษ์ก็พูดเลยบอกว่าส่วนรถยนต์ที่ขายอยู่แล้วน่าจะออกไปตลาดไม่ได้ช่วงนี้เราก็จะเอารถที่รุ่นเดียวกันที่ผลิตในที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาขายในราคาเดิม
0: คือตอนนั้นได้ภาษีพิเศษ
1: ใช่
0: ได้แบบว่า
1: ได้สีน้ำท่วมเลยหลัก
0: สีน้ำท่วมว่า
1: พิเศษ
0: เลยมาราคาพิเศษถูกๆเลยกับออปชั่นท่วมเลย
1: ครับ
0: แย่งกันเต็มเลย
1: แล้วข่าวนี้หันมองหน้าเลยฮะรุ่นอะไรนะพี่ก็รุ่นที่ขายที่ผลิตขายบ้านเราแล้วที่ญี่ปุ่นผลิตอ่ะแล้วที่ญี่ปุ่นมีขาย
0: รุ่นเดียวที่ตรงกันคือจริงๆเขาจะรุ่นอื่นนั่นแหละจริงๆก็อยากได้รุ่นอื่นแต่ว่าทางรับเนี่ยก็บอกไม่ได้
1: ไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกัน
0: เป็นอย่างนี้ถึงจะได้นะ
1: ครับก็เลยได้เป็นฮอนด้าแจ๊สฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับโอ้ก็ผู้ซื้อก็โชคดีไป
0: ใช่
1: นะครับโชคดีไป
0: ก็ตอนนั้นก็มันดินะแจ๊สก็มีสีพิเศษ
1: มันเหรอพี่ลุยน้ำมันเหรอ
0: ใช่นะ
1: ไม่มันหรอกครับพี่เออนะครับเรียนต้องประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับรถลาขับช่วงนี้มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับรถยกรถสไลด์นะครับทำไมเรียกให้ไปยกรถในน้ำท่วมลุยน้ำเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปกันหรือถ้าไปเนี่ยโกงราคากันหน้า
0: โรงแรม
1: นะครับคืออันนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับต้องเรียนว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่สนับสนุนนะครับเราก็ต้องบอกว่าใช้คำว่าประณามด้วยว่ามันคุณซ้ำเติมคนที่เขากำลังเดือดร้อนนะครับแต่มันมีอีกมุมนึงนะครับที่จะต้องมาเล่าสู่กันฟัง
0: ต้องการไปดูในมุมของคนที่เป็นเจ้าของรถว่าเฮ้ยรถผมเนี่ยยกธรรมดาเนี่ยคือรถที่เอาไปยกรถชาวบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: คือตัวเองก็ต้องแบกน้ำหนักตัวเองอยู่แล้วมันต้องไปแบกน้ำหนักคนอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ช่วงล่างมันก็ต้องเซ็ตดัดแปลงให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็รถเนี่ยตอนที่ปล่อยให้จดทะเบียนอันนี้เราพูดถึงรถสไลด์ที่เป็น6ล้อกับ4ล้อ
1: ครับ
0: ไอ้พวก6ล้อเนี่ยก็ถูกต้องอยู่แล้วเขาทำมาเพื่อบรรทุกจริง
1: ๆครับ
0: แต่พวกที่เป็นเก๋ไอพิกอัพอย่างรีโวอย่างเงี้ยที่มาทำอ
1: ่ะที่มาดัด
0: ที่มาต่อแล้วก็เป็นถาดสไลด์ลงมากองกับพื้นเนี่ย
1: ครับ
0: ดัดแปลงทุกอย่างปล่อยให้เขาทำพอเขาทำเสร็จแล้วขนส่งอยู่ดีๆมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเหมือนยุคคนนึงผ่านปล่อยให้ทำยุคอีกคนนึงบอกไม่ได้แล้วแล้วเขาทำไปแล้วคนนี้ก็ทำหากินไปแล้วอ่ะถ้าไม่ได้มันต้องไม่ได้ตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: พอปล่อยมาแบบเนี้ยรถว่าเขาว่าเขาดัดแปลงมากช่วงล่างมั่งต้องต่อเพราะว่ารถเนี่ยมันต้องต่อชัดซีมันต้องเสริมเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่พอเข้ามาทำเงี้ยตัวเองอ่ะรถมันก็แบกน้ำหนักอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาต่อทะเบียนทีรออะไรทีเนี่ยตอนนี้ยุ่งง่ายนะรถพวกเนี้ย
1: ครับ
0: เขาก็รู้สึกเดือดร้อนนะแค่มีข่าวว่าจะไม่ให้ต่อจะไม่ให้ตรวจสภาพผ่านเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็เดือดร้อนแล้ว
1: ครับ
0: ต้องกลายเป็นแบบต้องแพงขึ้นละ
1: ครับ
0: อันนี้ค่ายกค่าอะไรมันก็ต้องสูงขึ้นน้ำมันมันก็สูงขึ้นแต่ว่าถ้าต้องลุยน้ำเข้าไปคราวเนี้ยคือรถมันต้องสู้กับน้ำอีกนะ
1: ครับ
0: เข้าไปแล้วก็ความเสีย
1: ผมเลยจะบอกให้พี่โจเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะพี่โจเนี่ยมีประสบการณ์ในการขับรถลุยน้ำท่วมตอนน้ำท่วมจริงๆตอนนั้นเราเป็นจิตอาสาตอนขับรถเข้าไปผมเนี่ยไปแจกของที่ไปกับหลายบริษัทอะ
0: พี่ไปไหนพี่ไปไหนมา
1: หลังสิทธิ์ของหนึ่ง หลังวัดไผ่เขียวดอนเมืองแรงเลยน้ำเน่าเลย ผมกับณเดชน์ลงเรือลำเดียวกันไม่รู้ใครหล่อกันตอนนั้นน่ะนี่อย่างเง
0: ี้
1: ยขอคุยหน่อยเถอะ
0: พี่
1: นะ
0: พี่กินข้าว
1: เขา
0: บ
1: อ
0: กว่าณเดชน์เขาก็มีแค่คนเดียวณเดชน์เขามีแฟนคนเดียวพี่นี่เหนือผมรู้ว่าพี่เหนือ
1: นี่พี่ไม่ได้ยิงนี่พี่ได้ระเบิดใส่ผมนะครับอ่ะคือชั่วโมงนั้นเนี่ยก็มีวิธีการคือครับบริษัทรถยนต์ตอนนั้นน่ะเขาจะเอารถกระบะเนี่ยไปยกสูง
0: ใครมีรถปิกอัพเขาก็จะไปโมดิฟายตกแต่งกับยกสูงตอนนั้นผมไปยืมรถของ Mazda มา BT 50ตัวเก่า
1: ครับ
0: Mazda ไปยกขึ้นมาไปส่งไปบ้านโป่ง
1: ครับ
0: บ้านโป่งยกมาแบบจัดเซตแบบเขาเรียกว่าแบบสูงมากเบ้อเทอร์เธอเลยผมถามว่าจ่ายเท่าไหร่บอกจ่ายไป 150,000 แต่ว่าไม่ได้ยกแบบเซตแบบลุยป่าเที่ยวป่า
1: ไม่ใช่
0: ยกแบบล้อมก้อนล้อมก้อนอะไรพวกนี้แล้วทำหัวสูงริ้วเลยยกไปผมก็ไปขับเข้าไปจะไปบ้านเมืองเอก
1: ครับ
0: เข้าไม่ได้ขนาดยกสูงริ้วเลยนะ
1: ครับสูงกว่าปกติเนี่ยประมาณฟุตกว่านะ
0: สูงมากรถสูงมาก
1: ครับ
0: คือจะขึ้นจะลงขึ้นลงเองยังลำบากอ่ะเขาก็มาได้เขามีแก๊งนี้ไว้ชุดหนึ่งรับคนจากห้าแยกลาดพร้าว
1: ครับ
0: ไปส่งคนอ่ะเข้าไปตามจุดนู้นจุดนี
1: ้ครับ
0: แต่มีหลายคันเขาทำหลายคัน
1: ครับ
0: พอให้ยาละเผาเริ่มเบาลงผมไปยืมมาคันหนึ่ง
1: ครับ
0: จะไปหมู่บ้านเมืองเอกเข้าด้านหลังตรงดอนเมือง
1: ครับ
0: ตรงที่ชาวบ้านอยู่
1: มี
0: เร
1: ือ
0: จอดเต็มเลยชาวบ้านบอกรถพี่ไม่รอด
1: ครับ
0: ผมบอกฮะสูงขนาดนี้ยังไม่รอด
1: ครับ
0: เขาบอกพี่อยากรู้พี่ก็ไปดิผมก็งั้นไปงั้นย้ายไม่ไปบ้านนี
1: ้ครับ
0: ไปที่หนึ่งสายไหม
1: ครับ
0: ตอนนั้นยังไม่มีสายไหมต้องรอด
1: ตอนนั้นยังไม่เรียกว่าตลาดออมเงินนะ
0: เส้นนี้มีแล้วนะถนนเส้นนี้มีแล้วคือท่วมจนฝั่งซ้ายอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นขี้เลนรถเราก็ให้รถเราสูงเราวิ่งซ้ายก็ได้เพราะน้ำยังมีบนถนนที่นี่คือน้ำลดระดับแล้วนะ
1: ครับลดแล้วนะ
0: วิ่งพอกดเขาเรียกก็ลดสะบักเลยนะเพราะว่ามันลื่นคือยังไงบอกให้ระวังว่าที่น้ำท่วมขังเนี่ยบางทีเนี่ย
1: มันเป็นถนนมัน
0: ล
1: ดตะไคร้มัน
0: ลดเลยเห็นว่าตัวเองอ่ะไอ้รถผมลุยได้ตรงนี
1: ้
0: แล้วแซงซ้ายลงไประวังด้วย
1: สะบัดนะครับ
0: กดฟึ
1: ้
0: ง
1: เลย
0: นะครับปิ้นปุ๊บเนี่ยคันนี้
1: อุบัติเหต
0: ุมีน้ำอยู่ใต้ท้องนะมันจะยก
1: รถยื่นไปกันใหญ่
0: ก็จะสะบัดเดี๋ยวจะไปฟาดกันนู่นเข้าไป
1: ครับ
0: เอาวิ่งไปทางแถวสายไหมไปอะไรเงี้ยกว่าจะไปถึงสายไหมได้ก็วิ่งผ่านวิภาวดี
1: ครับ
0: วิภาวดีตอนนี้ท่วมหนักมากนะ
1: ครับ
0: ก็วิ่งมาเจอทั้งบิ๊กแบ็กเจอทั้งโอ้โหแบบไอ้แยกนั้นก็ท่วมอยู่แยกที่ตอนนี้มีหนักๆกับตรงหน้าทูปาเตมีไอ้คันนี้ก็ไปไม่ได้ขนาดสูงๆนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าพี่ลงไปได้ถ้าพี่อยากรู้พี่ลองลงไปดูเมตรกว่าๆเองพี
1: ่ครับ
0: ผมว่าถ้าเมตรกว่าๆเนี่ยคือชั่วโมงนั้นมันเริ่มจะมืดแล้วถ้าดันทุรังไปอ่ะ
1: แล้วถ้ามันไป
0: ไม่รถเครื่องมันดับเนี่ย
1: ไม่มีใครไปช่วยอยู่แล้ว
0: คิดว่าแล้วจะกลับบางซื่อยังไงตอนนั้นอะจะกลับบ้านยังไง
1: เดินลุยน้ำเน่าออกมาพี่
0: คือเดินลุยน้ำเป็นสิบโลไม่ได้ไงนะตายก่อนนะ
1: ก็ถูกไงครับ
0: ก็เลยแบบมันขนาดว่าให้ระวังว่าแบบใครที่คิดว่าให้รถผมมาใต้ประเมินไว้ก่อนว่า
1: ครับ
0: อย่าประเมินว่าเราไปได้
1: พี
0: ่ให้ประเมินต่ำๆอย่างนี้
1: ใช่
0: แล้วอันไหนที่แบบ
1: มันไม่คุ้มเสี่ยง
0: อืม
1: ประเด็นที่จะบอกก็คือการขับรถลุยน้ำเนี่ยครับความเร็วเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมันไม่สามารถขับได้ตามปกตินะครับ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่ายิ่งเข้าน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีแรงต้านจากน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: มีแรงต้าน
1: เกียร์เนี่ยใช้ได้แค่กี่เกียร
0: ์สองเกียร์ใส่ได้กี่หนึ่งกี่เกียร์สอง
1: ใช่
0: เกียร์สามใส่ปุ๊บรถนี่ไปเพราะน้ำมันดันมาก
1: แรงต้านมันสูง
0: อันนี้เกียร์ธรรมดานะ
1: ครับ
0: เกียร์ธรรมดานะครับพอใส่ไปไม่ได
1: ้ก็
0: อยู่ได้กี่หนึ่งกี่สองวูอย่างเงี้ย
1: แล้วอัตราสิ้นเปลืองมันเป็นไงครับ
0: มันก็กินเยอะขึ้น
1: กินเยอะขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วถ้าอย่างกรณีรถสไลด์จะเข้าไปช่วยคดีจะเข้าไปสไลด์เนี่ย
0: เขาก็ต้องใช้กำลังมากขึ้น
1: บางครั้งเขาตัวเขาเองก็เข้าไม่ได
0: ้ตัวเขาเองเขากลัวพัง
1: ครับ
0: เข้าไปช่วยคนอื่นแล้วตัวเองพังสมมติจะไปไม่ถึงบ้านพี่จะไปยกรถบ้านพี่อย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วรถพังก่อนเนี่ยไม่คุ้มค่าจ้างแล้วนะ
1: ถูก
0: เขาต้องประเมินแพงไว้ก่อน
1: ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ต้องแชร์กันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอยากจะให้เข้าใจกันแล้วคุยกันทั้งสองฝ่าย
0: นี่ฮะมีพี่จอยบอกว่าฟังข่าวจากเจ้าของสไลด์บางที่น้ำท่วมหนักเขาเข้าไม่ได้จริงๆบางคนเนี่ยออกจากบ้านมาช่วยคนอื่นยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: รถเขาเองเนี่ยออกมารถสไลด์ก็ออกมาจากบ้านไม่ได้ก็มี
1: ครับ
0: นะ
1: อืมนี่ดี
0: พระรามสองฝนตกหนักมาก
1: เอาแล้วพี่ออสเดอร์แมนครับส่งเข้ามามาก่อนหน้านั้นบอกว่า
0: คนที่ได้รถก่อนรถนั้นคือคนที่จองก่อน
1: น้ำท่วมแล้ว
0: ใช่ไหมก็คนที่จองรถไว้ก่อนแล
1: ้
0: วไอ้รถที่อยู่ในโรงงานกำลังผลิตเนี่ย
1: ครับช่วยทำโรงงานได้ไหมครับ
0: ก็ได้ไป
1: ครับ แล้วก็คุณนัทสอนทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจพี่โจนะครับขอบคุณครับคุณนัท
0: พระราม2ฝนตกหนักแล้วนะครับมาอีกแล้วนะฮะ
1: ก็ถอนหายใจกันไป
0: เมื่อวานนี้ไม่ใช่ฝนอย่างเดียวลาดพร้าวมีลูกเห็บ
1: ครับลูกหมัดมาไหม
0: ผมไม่เคยเจอนะ
1: ลูกเห็บเหรอ
0: ผมยังไม่เคยเจอ
1: จริงเหรอ
0: ผมไม่เคยเจอเลย
1: ผมอยู่กรุงเทพผมโตที่ผมเจอลูกเห็บบ่อยมากนะ
0: เฮ้ย
1: ฝั่งทนที่ผมเจอ
0: เห็บนะไม่ใช่น้ำแข็งยูนิ
1: คนี่เหรอครับตั้งแต่เด็กๆฝั่งทนเนี่ยแผ่นดินไหวฝั่งทนก็มีนะ
0: กรุงเทพมี
1: บางซี่ไม่มีเหรอ
0: มี
1: ลูกเห็บมีนะครับแล้วก็โอ้ยเจอบ่อยลูกเห็บเมืองไทย 3-4 ครั้งแรก
0: หน้าอินทรีย์สำโรงน้ำขังแล้วนะครับใครจะผ่านเส้นนั้นก
1: ็ครับ
0: โอ้เส้นนั้นธรรมดารถก็ติดอยู่แล้วนะ
1: ก็คือตอนนี้การระบายน้ำนะครับจากประตูน้ำทางตอนเหนือของกรุงเทพเนี่ยทราบกันดีว่าสำนักระบายน้ำเนี่ยปรับอัตราแล้วนะครับ 2,500 ลูกบาท
0: เมตรต่อวินาที
1: เพราะฉะนั้นนะครับ
0: เร็วมากนะเร็วมากนะ 2,500 ลูกบาทเมตร
1: เร็วอะไรแล้วเขาให้เวลาทั้ง3วันแล้ว
0: ไม่พูดถึงกระแสน้ำที่ไหลเร็วมาก
1: แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าปริมาณน้ำที่สะสมในแม่น้ำเจ้าพระยามันต้องสูงขึ้นแล้วริมนะครับริม2ฝั่งฝั่งไหนมีคันกั้นน้ำก็จะโชคดีไปนะครับมันก็น้ำมันก็จะผุดขึ้นตามท่อแหละอันเนี้ย
0: ใช่ใช่
1: ถ้าฝั่งต่ำกว่าน้ำ
0: ฝั่งที่ต่ำกว่าน้ำก็จะล้นเข้าไป
1: ครับ
0: ฝั่งที่กั้นไว้กั้นน้ำยังไม่ท่วมคัน
1: ครับ
0: ก็แปลว่าสู้อยู
1: ่สู้อยู่สู้อย
0: ู่น้ำเหนือลงมาลงไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าบล็อกดูดออก
1: บล็อกดูดออก
0: พอน้ำทะเลหนุน
1: ครับ
0: ฝนตกคราวนี้ขึ้นจากข้างล่างครับ
1: ครับ
0: น้ำผุดครับคือรอดยากถ้าถูกขึงพืชแบบนี
1: ้ครับ
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นพี่น้องคนที่อยู่บ้านใกล้ผมคือ
0: บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบอกก่อนบ้านใกล้พี
1: ่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีติดกับคลองหกวาสายล่างครับพี่แต่ว่าไม่ใช่อยู่ฝั่งกรุงเทพอยู่ฝั่งจังหวัดปทุมธานีนั่นหมายความว่าถ้าคนกรุงเทพพร้อมใจกันพยายามให้น้ำเข้ากรุงเทพบ้านผมเต็มๆเลยครับพี
0: ่นะก็พี่เจมส์ก็ดูแบบดูคึกคืนนะ
1: ดูความสุข
0: ดูคึกคืนดูมีความสุขดีนะครับ
1: น้ำตาจะเช็ดหัวเข่าแล้วอะไรเนี้ยนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับฝากเตือนคนที่อยู่ในแนวนอกเขตกั้นน้ำด้วย
0: ก็ถึงบอกได้ไงว่าเนี่ยพี่ก็ส่งข้อความมาทาง468
1: ครับ
0: 8999บอกว่าเหมือนสร้างรีสอร์ทล้ำเขตอุทยานแล้วครับตอนสร้างไม่เห็นพอสร้างเสร็จเห็นจังนั้น
1: เหมือนเรื่องของการจดทะเบียนรถดัดแปลงสภาพเพื่อทำการยกรถแบบเดียวกัน
0: ก็ปล่อยให้ทำไป
1: ใช่
0: นะเดี๋ยวปิกอัพที่มีช่วงหนึ่งนะ
1: อะไรมันบังตาหน้าม
0: ันได้แคป
1: ครับ
0: รถปิกอัพที่มีแคปจริงๆแล้วเนี่ยรถปิกอัพที่มีแคปตรงนั้นเนี่ยที่มีแคปเน
1: ี่
0: ย
1: ในไม่ถึงแล้วโดยสารนะ
0: ไอ้รถที่เป็น2ประตูแล้วมีแคป
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ปิกอัพไม่มีแคป
1: ครับ
0: อีซูซูมันทำคนทำคนแรกนะที่มีแคป
1: ครับ
0: ตรงนั้นเนี่ย
1: แต่มาด้าบอกมาด้าคิดก่อน
0: ไอ้มาด้าคิดก่อนคือเป็นเปิด
1: แต่ไม่ทำขาย
0: เ
1: ออแต่ไม่ทำขาย
0: อีซูซูเขามีคนแรกเลย
1: ไอซูซูขายก่อนแล้วเขามาบอกว่าผมคิดก่อน
0: 2002 DDI นั่นนี่ก็มีอีซูซูมีใช่ไหมเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยคือศัพท์ทางเทคนิคเขาเรียกว่าด็อกซีด
1: อืมใช
0: ่คือปิกอัพเนี่ยมันเอ็นเบาะไม่ได
1: ้ครับ
0: และรถเก่งเนี่ยมันปรับเอ็นเบาะได้ก็เลยเริ่มมี
1: ด็อกซีดมี
0: เพิ่ม
1: พื้นที่ข้างหลัง
0: เพิ่มพื้นที่ข้างหลังเอ็นเบาะได
1: ้วางของ
0: ได้
1: ครับ
0: มันจะได้เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารเวลาแบบมีของวางได้
1: ใช่ครับ
0: พอมาขายบ้านเรา
1: เออวัตถุประสงค์เข้าไว้วางของ
0: เข้าไว้วางของแล้วก็เอ็นเบาะปรับเบาะได้เง
1: ี้ยใช่ครับ
0: พอเซลล์บ้านเรามาไม่รู้คนไหนเป็นคน
1: ทำเบาะขึ้นมาเลย
0: พอมีตรงนี้ปุ๊บเอาเบาะบางๆเย็บบางๆเห็นไหม
1: แถมไปเลย
0: แถมแล้วก็มีพนักไอ้ที่พิงข้างหลังก็เป็นแผ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ยึดติดไว
1: ้เซลล์ชื่อ I am Doc หรือเปล่า
0: ไม่ตอนนั้นเขาเป็น PR
1: ตอนนั้นไม่ PR
0: ไม่เป็น
1: เซลล
0: ์เขาไอ้คนที่ทำคนแรกอ่ะคน
1: ใครนะใคร
0: มันแจ๋วมากเลยนะพี่ไม่ต้องไปซื้อแบบปิกอัพมันไม่มี4ประตูตอนนั้นน่ะมีแค่2ประตูถ้าจะซื้อรถเก๋งมันก็แต่นั่งปิกอัพ
1: ราคาต่างกันเยอะ4ประตูราคาแพงมากตอนนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ยังไม่มีที่มีอย่างเงี้ยนะพอมามีแค่แคปพอมีเบาะเนี่ยโอ้โหพี่ก็นั่งได้นี
1: ่ครับนั่งสี่
0: พ่อแม่แล้วทุกคนก็นั่งได้ผู้ใหญ่ยังทนโตยังนั่งได้เลย
1: ครับ
0: โอ้โหปล่อยให้นั่งนั่นเลยวันนั้นอ่ะแล้วอยู่ดีๆมามีเนี่ย
1: ห้ามนั่ง
0: ผิดกฎหมายถ้านั่งตรงนั้น
1: เออ
0: แล้วพี่ปล่อยมาเป็นสิบปีอ่ะแล้วอยู่ดีๆพี่บอกห้ามนั่งแล้วเขาซื้อไปแล้วทำไงอ่ะ
1: แล้วถ้าเกิดคนเขาแบบคนเขาซื้อแล้วเขาติดฟิล์มดำอ่ะดันไปเห็นด้วย
0: ตาดีซะอย่างนั้น
1: ต้องขอบจอดขอเปิดดูข้างใน
0: แล้วก็อีกอันนึงห้ามนั่งปิกอัพท้ายขึ้นบนทางด่วน
1: ครับ
0: ห้ามคนจ้างขึ้นบน
1: คือถ้าปิกอัพไม่มีอะไรปิด
0: ต้องหลังคาปิดมีประตูมี
1: ไม่มีประตู
0: ผมนั่งได้นะ
1: ใช่ห้ามขึ้นทางด่วน
0: ห้ามขึ้น
1: นั่ง
0: ก็ฮึดกันอยู่แป๊บนึง
1: ครับ
0: นั่งไม่ให้นั่งเลยคนจะนั่งเนี่ยต้องปิดฝาหลังเนี่ยนะ
1: ถ้า
0: หรือแบบ
1: มันเกิดจากเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วมีคนตกเสียชีวิต9ราย
0: ห้ามนั่ง
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นไงไปดูดิ
1: ผมเห็นวันก่อน
0: ก็นั่งกันเต็มหมดอ่ะ
1: ครับแล้วตอนนั้นมีคนเถียงด้วยนะ
0: ว่า
1: ตอนตำรวจจับผู้ต้องหาขึ้นกระบะปิกอัพก็ให้นั่งท้ายแบบเนี้ย
0: อันนี้ตำรวจ
1: ก็ตำรวจก็นั่งไปด้วย
0: อันนี้ปฏิบัติหน้าที่
1: อ้าวกฎแต่กฎหมายบอกห้ามนั่งอ่ะ
0: ก็คือปฏิบัติหน้าที่ไงเขาก็พูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้เถียงแทนเขานะแต่เขาพูดแบบนี้ผมจะทำไง
1: เขาไม่เป็นไรพี่ใส่เครื่องแบบพี่ถูกทุกอย่าง
0: ใช่
1: นะครับไม่รู้ว่าตอนนั้นอะไรบังตานะไอตอนที่สร้างรีสอร์ทแต่พอเขาสร้างเสร็จแล้วเนี่ย
0: เห็นทุก
1: ดันมองเห็นว่าลุกล้ำซะงั้นอ่ะ
0: มัน
1: เออ
0: น่าปวด
1: ใช่วันนี้เราสองคนที่จัดรายการนี้ออกแนว
0: พี่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราโดนลูกเห็บแล้วกระจกรถเสียหาย
1: อ
0: ันนี้เข้าข่ายเคลมได้ไหมครับนี่พี่แอนเซอร์แมนถามเป็นความรู้ครับ
1: ครับ
0: น่าจะได้นะพี
1: ่ต้องเกิดจากอุบัติเหตุนะต้องถ่ายวิดีโอเก็บไว้พี่ในอาจจะไม
0: ่
1: ใช่
0: ไม่โดนลูกกระจกอ่ะพี่โดน
1: เล้า
0: พี่โดนก้อนหินเป็นรอย
1: ครับ
0: เขียนได้
1: เขียนได
0: ้อันนี้โดนลูกเห็บ
1: ก็ต้องเขียนได้แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในวิสัยที่มันอ้างอิงได้อ่ะไม่ใช่พี่ถามพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่เชียงใหม่ลูกเห็บตกกรุงเทพแล้วบอกว่าโดนกระจกลูกเห็บตก
0: คือโดนที่กรุงเทพแต่ว่าไปกำลังไปเชียงใหม่พอดี
1: ก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้หน่อยนึง
0: โทรมาขอหมายเลขเคลมไง
1: คือปัจจุบันขอหมายเลขเคลมแต่มันก็ต้องมีภาพถ่ายจริงไหมปัจจุบันเนี้ยเขาต้องขอหลักฐานอ้างอิงนะ
0: เขาก็แค่ถามว่าพี่โดนที่ไหนวันไหนอะไรแล้วก็ออกเลขเคลมคือถ้าพี่สมมติพี่กระจกพี่เป็นนี้นะ
1: ครับ
0: พี่โทรไปแจ้งเลยพี่โทรไปปุ๊บบอกหมายเลขกรมธรรม์แล้วพี่แจ้ง
1: ครับ
0: เอาเลขเคลมแจ้งเลขเคลมไว้ก่อน
1: ครับ
0: พี่จดหมายเลขเคลมพี่ไว้แล้ววันไหนว่างพี่ค่อยไปออกใบเคลม
1: ใบเคลมทีนึง
0: แจ้งหมายเลขเคลมไว้แล้ววิธีการอีกอันนึงนะครับเวลาพี่มีหลายๆชิ้น
1: ครับ
0: อันนี้ตอบเผื่อเลย
1: ครับ
0: มีรอยหลายๆรอยเนี่ยมากกว่า3ชิ้นขึ้นไปพี่ไปเคลมพี่จะโดนค่าดีดักพ่อผมนี่7ตัดชิ้นครับ
1: ครับ
0: ไม่ทำผมบอกพ่อไปจัดการซะไม่ทำ
1: ครับ
0: โดนชิ้นนี้ไม่ทำโดนชิ้นนั้นไม่ทำ
1: ครับ
0: ผมไม่ไปเคลมให้
1: ครับ
0: เขาเก็บ 7,000 ฮะ
1: แผลละ 1,000 ฮะ
0: ไม่เขาก็รวมให้เลยเขาลดให้แล้ว
1: ลดให้แล้วด้วย
0: ลดให้แล้วลดคือลุงเขา
1: ครับ
0: ทั้งคันเขาก็เก็บเพิ่ม 7,000 แต่ถ้าจะไม่โดน
1: ครับ
0: พี่โดน1ชิ้นพี่โทรไปเลย
1: เคลมซะแจ้งเลยเอาเ
0: ร
1: ื่อง
0: นี้โดนเลี้ยวแล้วไม่พ้นไปเฉียวขอบอะไรเงี้ยปึ๊บโทรไปขอเลขเคลมว่าเลี้ยววันนี
1: ้ครับ
0: วันนี้วันที่2เฉียวนี
1: ่
0: แผลนี้ชิ้นนี้นะเขาก็จะออกจะชนในคู่กรณีเป็นไร
1: ครับ
0: จดหมายเลขเคลมไว้พี่จดไว้ถ้ามีครบทุกชิ้นทำทั้งคันได
1: ้
0: จะไม่เสียค่าอะไรเลย
1: ครับ
0: จะเอ็กเซฟดีดักอะไรไม่โดนละแต่ถ้ามากกว่า3ชิ้นนะไปเคลมทีเดียวเดี๋ยวไปทีเดียวเลยโอ้โหหวานขนมเลยฮะ
1: 7,000 เหรอ
0: แล้วแต่คนแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถ
1: ถ้าเป็นมาลดราคาให้ผมนะถ้าเป็นผมบอกว่าไม่ต้องลดแต่อย่าเรียกลุงให้เรียกพี่ดิ
0: ไม่นะเขาคุยกับพ่อผมอ๋อ
1: เหรอแล้วก็คุยกับคุณ
0: นะครับ
1: ถ้าคุยกับผมอ่ะพี่จะเก็บเท่าไหร่เก็บไปแต่อย่าเรียกลุงเรียกลุงมัน
0: คนนี้จะโกรธมาก
1: มันดูหยาบคายไปหน่อย
0: เพราะลองเคลมก็พี่เคลมเก็บไว้เก็บหมายเลขเคลมไว้จดแล้วก็เก็บไว้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่จดแล้วก็ลืมอีกนะ
1: เก็บแล้วใส่ในซองเอกสารที่เกี่ยวกับรถไว
0: ้พี่ยึดจะกี่ชิ้นก็ได้
1: ครับ
0: ทั้งคันไปเคลมก็ได้เพราะว่ามันจะต่างกรรมต่างวาระกันแต่ละวันโดนไม่เหมือนกันมาแล้วก็ไปรวมได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: คุณนันท์พี่นันท์นะฮะพี่เจี๊ยบพี่โจ้ครับผมอยู่ใกล้สยามกีฬาจะไปรับลูกสาวที่มอเกษตรล่มเกล้าไปได้ไหมครับพี่วันเสาร์ที่ผ่านมาไปไม่ถึงครับเข้านานา
0: ถึงสากระโปงครับ
1: โอ้โหล่มเกล้าเหรอฮะขอเดี๋ยวขออนุญาต
0: ล่มโอ้โหมันตอนนี้เขาจะมีเข้าสูบน้ำแล้วนะพี
1: ่ไม่ตัวค่ายสูบน้ำแต่เราไม่รู้ว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างไงฮะ
0: หรือคนจะไปวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: เห็นไหม
1: ไม่ใช่พี่บอกวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาพยายามจะเข้าไปแต่เขาไม่ได้
0: เขาจะไปรับเนี่ย
1: ครับ
0: จัดสยามกีฬาสยามกีฬาไม่มีอะไรนี่ฮะ
1: สยามกีฬาอยู่นนท์จันทร์ใครจะไปใครอยู่แถวร่มเกล้าครับใครอยู่แถวร่มเกล้าหรือว่ารัฐบาลแถวนั้นรบกวนขอทราบสถานการณ์นิดนึงครับเพราะว่าเราผมพยายามตรวจสอบอยู่ว่าล่มเกล้านะเวลานี้เป็นยังไงบ้างแต่ข้อมูลเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ละเอียดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV
0: ไม่รู้ให้รอแบบมีใครที่อยู่แล้วส่งเข้ามา
1: ขายได
0: ้นี่พี่แสงเดือนบอกว่าไปได้ครับ
1: พี่แสงเดือน
0: ทับธานี
1: ขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับ
0: คุณพี่กติบอกว่ารถกระบะที่มี รถกระบะที่มีที่นอนวางข้างบนขณะวิ่งเราสามารถนอนได้ไหมครับ
1: ได้
0: ครับพี่นอนได้
1: ไม่ได้ดิไอ้พวกอันนี้ไงรถกระแคมป์อ่ะแคมเปอร์อ่ะที่มี
0: รถกระบะที่มีที่นอนเขาไม่ได้บอกมีเต็นท์นี
1: ่ก็ที่นอนก็ต้อง
0: ที่นอนนะทำไมอ่ะก็นอนแต่เกาะดีๆไง
1: ไม่ได้
0: คืออย่างนี้พี่รถที่อย่างเงี้ยมันอันตรายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่สมมติถ้าเป็นรถที่รถเทรลเลอร์รถพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือรถที่เป็นบ้านเป็นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ห้ามมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นใน
1: ขณะ
0: ที่เราพ่วงแล้วก็วิ่งอยู่ห้ามเลยนะ
1: ครับ
0: ถือเป็นกฎหมายเพราะว่าถ้ามันสะบัดหรือมันหลุดเนี่ยมันจะเหมือนลูกข่างเลยนะไอ้ตัวพ่วงอะไรเงี้ยเขาห้ามหรือว่าเป็นหลังคาเต็นท์หรืออะไรเงี้ยก็ไม่สามารถนอนได้ขณะรถวิ่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ขณะรถวิ่งห้ามนะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: รถ EV คาร์ที่เสกสรรผมมี EV คาร์รุ่นไหนที่กันน้ำได้เกิน IP67 บ้างครับท่าน
1: คันวาน
0: ยันหวังยัน
1: หวังยู8
0: มันลอยน้ำได
1: ้ครับแล้วก็จีลี่กาแล็กซี่หยวน
0: อะไรสักอย่างอ่ะชื่อมัน
1: แต่ยังไม่เข้าไทย
0: 2รุ่นนี้ยังไม่เข้าไทย
1: 800เมตรไอ้ตัว80เซนครับกันน้ำ
0: ไอ้ตัวยันหวาง U8 เนี่ย
1: มีขายแล้ว
0: มันมีแล้วมีมอเตอร์4ตัว
1: ครับ
0: มอเตอร์ที่ล้อแยกกันทำงานอิสระเป็นออฟโรดที่ลอยน้ำได้
1: ไม่ใช่ลอยน้ำได้สามารถเดินทางได้แบบคล้ายๆเรือเลยแต่ไปได้ช้า
0: ไปได้แต่ว่ามันช้าๆเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นบังคับเนี่ยใบพัดเนี่ยมันใช้ล้อปั่นก็
1: ค่อย
0: ไป
1: ทีละค่อยๆปั่นไป
0: เช่นเดียวกันมันลอยน้ำเลยนะ
1: ครับลอยน้ำ
0: แต่ว่าไม่ได้ลอยแบบทรงแบบเหมือนเรือเนี่ย
1: ไม่ใช่
0: แบบนี้นะ
1: มันไม่ขนาด
0: หน้ามันหนักกว่าหน่อย
1: หน้ามัน ต่
0: ำกว่าหน่อยแต่ว่าสามารถที่จะเปิดหลังคาเปิดกระจกได้นะเปิดสลูปแล้วก็โผล่หัวมารับลมได
1: ้ครับ
0: มันไปได
1: ้ครับ
0: นะครับไอเนี้ยแล้วก็มันเต้นแบบมูนวอล์กได้รถคันนี
1: ้ครับ
0: แบบไมเคิลแจ็คสันได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ลุยน้ำได้เต้นได
1: ้ครับ
0: กับรถแบบรถถังได
1: ้
0: คือจอดอยู่แล้วหมุนสปินรอบตัวได
1: ้ครับคุณพี่แสงเดือนให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเรื่องล้มเกล้านะครับบอกว่าถนนใหญ่วิ่งได้นะครับแต่บางซอยน้ำยังสูงผมไปมาเมื่อวานนี้ครับขอบคุณครับพี่
0: ถนนสายหลักแล้วก็บางไปได้อันนี้
1: พี่เพียว
0: พี่เพียวนะพี่เพียวโซน
1: ไปได้
0: นะครับ
1: คุณมากนะครับให้ข้อมูลกันมา
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคร
1: ับตอนนี้ก็พญานาคสามหัวนะฮะกำลังพ่นน้ำอยู่
0: สามเองเหรอเขาได้ยกไปหมดแล้วเหรอมันเยอะมากเลยนะตรงคลองจันทร
1: ์นี่อธิพยาพญานาคตัวใหญ่นะหัวใหญ่นะ
0: เขาไปต้องไปด้วยกันดิ
1: ไม่รู้นี่
0: ต้องพนึกกำลังเนี่ย
1: ผมกำลังดูภาพสดนะนี่ครับพี่โจครับถ่ายทอดสดมานะ
0: อาจารย์ชาติหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ฮะอันนี
0: ้ภาพอาจจะเห็นแค่สามแต่มันต้องมีหลายมุมพี่มันต้องดึงออกนี
1: ่โอเคตอนนี้กำลังดูกล้องถ่ายทอดสดของช่องสามอยู่นะครับ
0: มีพี่บอกว่ามาได้ไหมครับน้ำไม่ท่วมครับ
1: นะครับ
0: มาได้ครับน้ำไม่ท่วมครับเพิ่งไปเล่นบอลมาน
1: ี่โอ้โห
0: แห้งๆเลยครับแบบไหนหักหลบแล้วถูกกว่าครับจากเคนมเปรี้ยวอะไรนะ
1: แบบไหนหักลบ
0: หักลบแล้ว
1: ถูกกว่าครับจากพี่เคนมเปรี้ยว
0: หักลบกันอะไรครับ
1: ข้อความมันได้มาแค่นี้ครับพี่เคแห้งๆแห้งๆเลย แบบไหนหักลบแล้วถูกกว่าครับข้อความนอกนั้นไม่ได้นะครับพี่ต้องขออภัยด้วยยังไงรบกวนส่งมาอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ช่วยกันดูเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับพี่โจครับ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวช่วงที่2มาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันทร์โจบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงFM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางและรถยนต์นะครับช่วงนี้ในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างถือได้ว่า 90% แล้วนะถนนคุณภาพ
0: ดีขึ้นนะ
1: แต่ว่าสิ่งที่ยังต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของหลุมถนนซุดนะครับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมที่มัน
0: ขึ้นหนึ่งน้ำฝนน้ำหนุน
1: คืออ่ะ
0: ตอนนี้ก็
1: ผมว่าตอนนี้หลังจากนี้ไปอ่ะยากแล้วโอกาสที่กรุงเทพจะน้ำจะทะลักเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าได้สติแล้วไง
0: ตั้งหลักพี่พูดแบบนี้ไม่ได
1: ้ตั้งหลักได้ละ
0: ถ้าไม่มีเขามันก็หลายจุดมันก็ไม่ลง
1: เข้าใจไงแต่ว่าวันนั้นอ่ะมันเร็วมากจนตั้งสติไม่ทัน
0: เฮ้ยพี่ไม่รู้พี่
1: เขามีแผนเขาเตรียมทำแต่มันมาเยอะมากมาเร็วมากจนทำไม่ทัน
0: อ้าวไม่เป็นไร
1: แต่วันนี้
0: พี่จอยบอกว่าพี่จอยบอกว่าเมื่อเช้าพี่เจี๊ยบจัดรายการอยากรู้ชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนมาจัดรายการพี่แวะไปไหนมาครับ
1: นั่งทานข้าวกับพี่โจ้อยู่ข้างล่างครับ
0: พี่เพิ่งมาตอนบ่ายเที่ยงครึ่งกว่า
1: ๆไม่จริงครับ
0: พี่เจี๊ยบไปไหนมาครับ
1: ผมนั่งทานข้าวอยู่กับพี่โจ้ครับ
0: 10โมงถึงบ่ายโมงใช่มั้ยพี่จอยพี่ก็เคลียร์ไปแล้วกันไปเคลียร์กันที่บ้านพี่เองแล้วกันนะครับก็ตอนนี้นะฮะรถไฟฟ้ากำลังแบบเผชิญน้ำแล้วมันก็อาจจะสะดุ้งบ้างนะ
1: ครับ
0: ใครที่เฮ้ยผมต้องมีรถปิกอัพไว้บ้างแล้วผมเชื่อว่าหลายคนมองอยากมีรถดีเซลติดบ้านบ้างแล้วเผื่อเจออีก
1: ครับ
0: เพราะหลายคนก็จะพูดว่าโอ้เดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวไปนั่นไปนี่ก็เจออีกอ่ะรถไฟฟ้าก็เก็บให้พ้นน้ำตอนนี้ดีเซลปิกอัพก็อาจจะเล็งๆกันนะ
1: ครับ
0: แต่ที่แน่มากกว่านั้นก็คือมิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ยเขาเปิดไปเรียบร้อยเขาก็จะเปิดราคามีไปทดสอบรถกันแล้ว
1: ครับ
0: ไปขับกันที่เชียงใหม่เชียงอะไรกันก็ขับกันไปหลายกรุ๊ปทุกคนก็เดี๋ยวก็จะคงมีรีวิวออกมาให้ดูกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่ Mitsubishi จะเปิดตัวอยู่ไม่นานนี้นะในเดือนนี้นะก็ต้องมี Fortuner ใหม่นะครับมาให้กับแฟนๆนะของ Toyota จะได้เห็นกับ Fortuner ใหม่ที่เป็นหน้าเดียวกับคาร์โวนะครับ
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้เชื่อว่าบัวชัวน่าจะกำลังพิมพ์อยู่เลยนะว
1: ่
0: าบัวชัวกำลังพิมพ์แล้วนะนะครับแล้วก็ที่เราบอกว่าจะมีบองโก้อีก1คันวิ่งสะสมใหม่ในบ้านเรา
1: ครับ
0: คือรถก่อนจะมาขายเนี่ยมันต้องวิ่งในกรุงเทพฯวิ่งต่างจังหวัดวิ่งไปทุกที่
1: คือเขาทดสอบ
0: วิ่งไปได้ทุกสาย
1: ครับ
0: วิ่งไปให้รู้ว่าถนนผิวถนนบนบ้านเราเนี่ยเป็นผิวถนนที่ปรับเสียนนะครับ
1: ครับ
0: คือไม่สามารถจะจูนโชคอัพได้ให้เนียนได
1: ้ครับ
0: คือประเทศบางประเทศเนี่ยเล็กหลายประเทศเนี่ยถ้าไม่เรียบก็ไม่เรียบทั้งประเทศเลยนะครับเรียบก็เรียบหมดเลยของเรามีทั้งเรียบมีทั้งขรุขระมีทั้งหลุมมีทั้งลูกมันสารพัดนะฮะก็วิ่งเก็บสะสมแต้มอยู่ Ford Bronco ก็เตรียมแล้วจะขายแล้วนะครับแล้วเราก็เลยมองว่าอ้าววันนั้นนะที่เราคุยกันเรื่องนี้เราว่า Isuzu เนี่ยไม่มีรถใหม
1: ่ครับ
0: Isuzu ไม่มีโมเดลใหม่นะครับแล้วต้องสู้ด้วยแคมเปญ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อวันก่อนนี้มีเอกสารส่งมาให้เซ็นแล้วครับว
1: ่
0: าเซ็นเอกสารว่าจะมีรถใหม่เนี่ยห้ามสื่อเปิดเผยถ้าคุณจะไปงานเราอันเนี้ยไป
1: ครับ
0: เนี่ยก็ Isuzu ก็ขยับแล้วนะครับเป็นอันว่าไม่ใช่มี Mitsubishi คนเดียวนะใจเย็นๆนะครับใครที่จะดูนะ
1: ครับ
0: Mitsubishi Pajero เนี่ยเขาตั้งแบบประมาณแบบล้านปลายเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ลองดูเขามี2กระจังหน้ากระจังหน้าแบบขับเคลื่อน2ล้อกระจังหน้าแบบขับเคลื่อน4ล้อเห็นชัดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ราคาก็โหดอยู่นะเผื่อใครเล็งๆอยู่ก็รอดู Fortuner นะ
1: ครับ
0: รอดู Isuzu นะครับส่วน Nissan เนี่ยเขาไม่ทำแล้วนะเทอร่าเขาเลิกตระกูลนี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: เลิกไปแล้วใครที่สนใจแบบรถดีแล้วอนาคตไม่มีไปต่อเงี้ย
1: ค่า
0: ตามโชว์รูมมีตกค้างอยู่ผมเชื่อว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนทั้งนี้ปล่อยรถกันเยอะเลย
1: ครับ
0: รถใช้ดีนะแต่ว่าขายไม่ดีก็ไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็มีเหลืออะไรตอนนี้ Mitsubishi ใช่ไหม
1: Toyota
0: Toyota Isuzu
1: ครับ
0: มีใครอีก
1: Ford
0: แล้วมีใครไหมมีสัตว์เลิกมีรถใครไหมแบบแนวเนี้ยรถใหม่นะ
1: ลิฟดาร่าไม่นับใช่ไหม
0: ไม่นะพี่ผมเอาจีนไม่เอาดีผมว่าอีสุดแต่พวกดีเซลPPV อย่างเง
1: ี้ยครับก็
0: มาด้า
1: เน
0: ี่ย CX8
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: ดีเซล PPV เหรอ
0: มีใครอ่ะที่จะมีเ

0: ันดาบรรลุก็ไม่ใช่
1: มันดาเขาบอกว่าเขาเป็น
0: เอ็น
1: จี
0: ใช่
1: เขาไปเป็น PPV
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยซูจริงๆแล้วมันก็คือ PPV นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไออิสอะไรมิซูบิชิเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยคือ SUV
0: SUV
1: แต่ซึ่งเป็น PPV นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามัน
0: มันเป็นพิกอัพดัดแปลงอ่ะพูดง่าย
1: แต่ว่าถ้าแบบฟังบอกว่า SUV มันคือสปอร์ตยูทิลิตี้วีคเกิลการเท่มันดูเท่
0: การออกแบบการก่อสร้างบอดี้มันเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบเดียวกัน
1: PPV เนี่ยเป็น
0: คันที่
1: ก
0: ระโดด
1: มาขึ้นจากบ้านเรา
0: ครับ
1: เพราะบ้านเราผลิตพิกอัพแล้วก็ทำรถพิกอัพดัดแปลง
0: ใช่
1: ช่วงแรก SUV เนี่ยมันเป็นรถที่ขายทั้งแบบ
0: ทั่วโลก
1: เขาใช้คำชื่อว่า SUV ก็คือโครงสร้างเป็นโมโนคอกทั้งตัวเหมือนรถเก๋ง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เอาชุดติดตั้งเหล่านี้ช่วงล่างโชคเชือกมาติดที่ตัวนี้แต่ส่วนรถที่เป็นชัสซีแบบพิกอัพใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วมาทำแบบนี้เขาเรียก อะไรนะ PPV นี่พิกอัพอะไรของพี่ผมลืมละ
0: ฮะ
1: PPV
0: PPV
1: พิกอัพอะไรนะพิกอัพพิกอัพอะไรพิกอัพ
0: เพอร์
1: พิกเกิลนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นรถดัดแปลงขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วรถแบบนี้ในบ้านเราเป็น PPV
0: ครับ
1: พิกอัพเพอร์พิกเกิล
0: ครับมีคุณพี่ออสเตรเลียนแมนถามว่าลิงก์ดูแผนที่น้ำท่วมครับส่งได้ทางไหนครับส่งได้ทางไหนเหรอดูทางไหนเหรอถ้าดูทางไหนเนี่ยส่วนตัวผมนะครับผมจะดูอยู่2อันประกอบกันอันแรกเนี่ยผมดูของจิสดาครับพ
1: ี่
0: จิสดาก็คือภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับซึ่งวิธีเข้าง่ายที่สุดเลยพี่เข้าไปพิมพ์ใน Google ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่าแผนที่น้ำจิสดาพิมพ์แค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะขึ้นลิงก์มาให้ก็กดเข้าไป
1: เอาธรรมดาดูง่ายๆแบบไทยๆมีไหม
0: อันนี้เป็นภาพเลยเป็นภาพ3มิติ
1: ไม่ใช่อยากดูข้อมูลแบบไทยๆมีไหมแบบเข้าไปดูง่ายๆกว่านี
0: ้ที่ผมใช้กันก็คือแผนที่ทหาร
1: แล้วเข้าไปยังไง
0: เข้าไปในโอ้โหก็เสิร์ชหาคำว่าแผนที่น้ำจากทางทหารอ่ะ
1: แต่ตอนนี้มัน
0: คือแต่อันนั้นได้มาเพราะมีคนส่งลิงก์เจ้าที่ทางสนทช.ส่งลิงก์มาให้ไง
1: นี่ส่งมาดิส่งเข้าไปในนี
0: ้ส่งยังไง
1: ส่งเข้าไปในแชทเนี่ย
0: ฮะ
1: เนี่ยเหมือนกับพี่ส่งเข้าไปในแชทของ YouTube เนี่ยพี่ก็ส่งเข้าไปสิ
0: พี่ส่งเข้าไปพี่มาดู
1: พี่จอยอ๋อนี่พี่เจฟพี่ก็ถือว่าสัปดาห์ก่อนกรุงเทพฝั่งตะวันออกสัปดาห์นี้กรุงเทพฝั่งตะวันตก
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็หนักเอาเรื่องอยู่นะคุณแล้วก็สวัสดีครับพี่ทั้งสองท่านครับ
0: ครับ
1: ผมรถผมที่ลุยน้ำมาก่อนจะจอดผมจะเลียเบรกให้ผ้าเบรกแห้งแล้วจอดเปิดฝากระโปรงวอร์มเครื่องไว้สักพักเพื่อให้น้ำข้างในระบบมันแห้งทำถูกหรือไม่ครับก็ได้ครับแต่ว่าไอ้ที่เรือเบรกแบบนี้ไล่น้ำเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคพี่มันก็ถ้าอาการเบรกติดเนี่ยคือคนที่ลุยมาฉ่ำๆเลย
0: ครับ
1: ถ้าเบรกจากโลนใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าเบรกเนี่ยมันถ้าเป็นดิสเบรกมันจะถูกับจานเบรกตลอดเวลานะ
0: ครับ
1: ถ้าเบรกมันร้อนพอลุยน้ำปุ๊บมันก็จะเย็นทันทีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอไปจอดปุ๊บเนี่ยระหว่างที่มันเย็นถูไปกับจานเบรกเนี่ยมันแห้งจนมันคลายความร้อนออกหมดเนี่ยมันจะติด
0: ครับ
1: แต่ระหว่างที่พี่เลียเบรกออกไปเนี่ยระหว่างที่วิ่งพ้นน้ำแล้วเนี่ยค่อยๆเลียเบรกเพื่อให้ความชื้นออกจากผ้าเบรกหมดเนี่ย
0: ครับ
1: อาการที่เบรกติดอ่ะมันก็จะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับส่วนในการเปิดฝากระโปรงวอร์มเครื่องที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้ามันพี่ไม่ได้ลุยถึงขนาดแบบท่วมปักท่วมอะไรก็ไม่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ก็ได้อยู
0: ่ครับ
1: อันนี้ก็ได้นะใครก็จะไปใช้วิธีนี้ทำตามก็ได้ครับแต่ว่าลุยแบบนี้ผมแนะนำเป็นดีเซลก็จะดีนะ
0: ครับ
1: เบนซินก็ได้แต่ว่าอยากให้มันลึกมากแล้วก็รถเก๋งนะที่อันนี้ผมบอกเผื่อไว้เผื่อใครหาราคาไม่แพงแล้วก็เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อลุยน้ำ
0: ครับ
1: เป็น Toyota Serena เจนแรก Serena ตัวที่รุ่นที่มีภาษาไทยเขียนว่าโซลูน่าแล้วก็เลข 1.5 เนี่ยเป็นเลขไทยบอดี้นั้นไม่ใช่ V-Oz นะโซลูน่า
0: จะเหลี่ยม
1: ๆ Toyota Serena แล้วก็หลังจากนั้นเป็น Serena V-Oz ไอ้อันนี้เป็นซับเนมนะ V-Oz เนี่ยนะก
0: ็
1: คือโซลูน่าแต่ว่าเจนแรกเลยที่ผลิตในบ้านเราเครื่อง 1,500 คันนี้เขาผลิตออกมา
0: ครับ
1: โดยที่คนไทยเป็นคนจิ้มเลือกรถแบบนี้เครื่องแบบนี้วางตำแหน่งนี้อย่างนี้เครื่องยนต์มันอยู่สูงกว่ารถยนต์ปกติทั่วไป
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำท่วมขังในกรุงเทพมีบ้านเรามีบ่อยมากรุ่นนั้นน่ะเป็นรุ่นถ้าเทียบกันในโซลูน่าด้วยกันหรือเก๋ง1,500ด้วยกันคันนี้ตำแหน่งเครื่องตำแหน่งอะไรถูกวางให้สูงกว่า
0: ครับ
1: ถูกวางมาเพื่อเผชิญน้ำแบบนี้น้ำท่วมขัง

0: ได้หรือเปล่าอ๋อได้ครับได้แค่โดนท่วมแค่วัน2วันนั้นเองครับแล้วน้ำก็ลงแล้วของผม
1: ณวันนี้ยังได้อยู่ครับอนาคตยังไม่รู้อ
0: นาคตไม่แน่อาจจะต้องจัดจากที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีหนักๆ
1: ครับทั้ง2คนจะไปไหนต่อถ้าน้ำท่วมลดลงแล้ว
0: ก็
1: มีดูแลครอบครัวครับไม่ไปไหน
0: เห็นไหมออกตัวแรงเลยเห็นไหมฮะ
1: ใช่จะพูดว่าไง
0: ถ้าจะซื้อรถลุยน้ำต้องซื้อต่อจากพี่เจี๊ยบครับนี่พี่กระติดบอกนะครับ
1: ทำไมครับพี
0: ่เอาก็พี่มีซูซูกิสวิมอยู
1: ่แล้วก็ผมใส่ถุง
0: เขาขายจริงนะพี่เขาไม่ได้พูดเล่นนะ
1: ครับ
0: เขาพูดทำไมอย่างเงี้ยเขาขายจริงนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้เขาไปหลอกภรรยาซื้อรถแบบอะไรนะแบบออฟโรดได้แล้วเขาต้องปล่อยซูซูกิสวิมยังไงก็ช่วยอุดหนุนพี่
1: ไม่คุณเล่นผมบอกขาดนี่เลยเหนื่อยหลอกให้คำว่าหลอกภรรยาเลยเหรอ
0: จริงจริง
1: ผมใช้ Pro2X อาการเล่นไม่ออกได้แค่3รอบแก้ยังไงครับขอบคุณครับ
0: รถพี่เล่นไม่ออกหน้าตัดมีอะไรโชว์ไหมอ่ะ
1: Pro2X
0: ไอ้นิสสันนาวาร่าขับเครื่อง2ล้อตัวท็
1: อ
0: ปเล่นไม่ออกเพิ่งดูแล้วหน้าตัดมีอะไรโชว์ไหมแล้วก็แบบไอ้น้ำมันไปผสมอะไรกับอะไรไหมมีน้ำมันน้ำเข้าเครื่องไหมแล้วก็น้ำมันที่เราเติมตอนนี้นะครับปั๊มน้ำมันนะไม่ใช่นะปั๊มน้ำมันเนี่ยสมมติปั๊มนี้น้ำท่วมแล้วน้ำเพิ่งลดแล้วเงี้ยบางครั้งบางทีเนี่ยไอ้แทงที่อยู่ใต้ดินเนี่ย
1: น้ำมันลึก
0: แต่ละแทง
1: เปล่า
0: แต่ละแทงแต่ละปั๊มเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยมันเคยมีปั๊มที่น้ำอ่ะมันเข้าไปผสมกับน้ำมันในแทง
1: ครับ
0: คือเราก็เจอขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีเราเติมไปเนี่ยกลายเป็นว่ามีน้ำอยู่ในมีน้ำอยู่ในน้ำมัน
1: ครับ
0: หรือถ้ารถพี่มีมันจะมีปั๊มแยกอะของดีเซลอะดีดปั๊มขึ้นมาแล้วแยกทิ้งก่อนหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้รายละเอียดที่รถพี่ว่าทำไมถึงเรียกไม่ออกเพราะอะไรหรือว่าลุยน้ำมาหรือไม่ลุยมาอันนี้ไม่รู้เลยพี
1: ่ครับ
0: อยู่ดีก็เรียกไม่ออกเงี้ยศูนย์นิสสันก็เหลือน้อยลงทุกทีด้วยจะแนะนำก็ไม่รู้จะไปแนะนำไปไหน
1: ครับไม่มีรถไม่ม
0: ีจอดรอบมันขึ้นเซฟโหมดไหม
1: เดินก่อนน้ำท่วมด้วย
0: ไหน
1: เนี่ยข้อความถัดมาแล้วครับ
0: ผมยังไม่มาร
1: ถไม่มีไฟโชว์นะจะไม่มีไฟโชว์แล้วก็เป็นก่อนน้ำท่วมด้วยแสดงว่าเป็นเรื่องของระบบเผาไหม
0: ้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอันนั้นนะเพราะแมคานิกไม่น่ามีอะไร
1: ใช่แอร์โฟลว์หรือเปล่า
0: ผมไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงไม่รู้
1: จริงอันนี้ต้องเข้าเอาเช็คแล้วครับ
0: เข้าไปเช็ค
1: เสียบ OBD จะรู้ชัดเจนว่าเป็นจากตรงไหน
0: จริงถ้าเกิดมี OBD เองก็เสียบได้นะเราสามารถเคลียร์โค้ดต่างๆได้ถ้ามันขึ้นแบบนี
1: ้ครับแต่ไม่มีไปเคลียร์นะหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าอ๋อรถมันโค้ดตัวนี้ขึ้นเคลียร์โค้ดซะกระจบไม่ใช่นะคร
0: ับ ไม่มันเคลียร์ก่อนนะพอเคลียร์แล้วมันขึ้นอีกก็รู้ว่าต้องไปแล้วอย่างเงี้ย
1: ต้องไปรักษาอาการให้หายก่อน
0: แต่จริงไปเข้าศูนย์ดีกว่าพี่ลองเช็คดูเพราะว่ารถพี่ยังน่าอยู่ในประกันนะ Pro2X เนี่ย
1: ครับ
0: ตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้
1: อ
0: แต่มันทำไมเร่งได้เท่านี้ไม่ผมสงสัยจริงๆนะผมอยากรู้มากเลยทำไมถึงเป็นอย่างงี
1: ้
0: ระบบจุดระเบิดเรื่องนี้มันวอดไหมพอเร่งเกิน 3,000 แล้วมันไม่ไปอ่ะครับพี่หรือว่าอะไร
1: น่าจะกระตุกหรือเปล่า
0: ไม่รู้เลย
1: มันเอาคิดเร็วๆครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวโทรหามีเบอร์อยู่เดี๋ยวโทรกลับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวโทรคุยโทร
1: อาจจะเป็น Air Flow อ่ะถ้าผมคิดถ้าผมเดานะไม่รู้สิเพราะมันอิเล็กทรอนิกส์มันก็มันเป็นได้หลายอย่าง
0: นี่มีพี่ก็ส่งมาแล้วครับว่าถ้าจะรู้เรื่องน้ำก็rooก่อน.com นะ
1: rooก่อน.com เหรอฮะ
0: rooก่อน.com นะครับ
1: ขออนุญาต
0: แล้วก็พี่ปุ้ย
1: ครับ
0: พี่ครับผมใช้ Isuzu 1.9 ปี16รถเดิมๆไม่อุดไม่อุด EGR ครับอยากแก้ปัญหาควันดำแก้จุดไหนก่อนดีครับขอบคุณครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าปี16นะเลขใหม่น่าจะเยอะอยู่พี่ลองดูท่อ ID ครับ
1: ครับ
0: ท่อ ID ถ้าไม่อุดเนี้ยขมเหลาที่เอาไปเผาไหม้ซ้ำๆเนี่ยมันจะค้างอยู่ในท่อพอพี่เร่งพรวดเข้าไปอย่างเงี้ยควันมันจะดำมันจะมาจากตรงนี้ด้วยครับพี่ลองเข้าไปมันมีที่รับล้างนะล้างชุดท่อไอดีต่างๆเนี่ยครับเคลียร์พวกเนี้ยได้นะครับแล้วมันจะหายเลยโล่งเลยแล้วก็วิ่งดีขึ้นประหยัดขึ้นเลยลองดูครับไอตัวขมเหลาที่อยู่ในชุดท่อร่วมไอดีนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วถ้าเกิดทำแล้วอยากอุดก็อุดเลยเขาก็ลื้อเปิดมาแล้วนะมันจะได้ยืดไปยาวๆอีกแต่อุดก็ดีไม่อุดก็รักโลกอ่ะ
1: ครับ
0: นะท่อไอดีพี่ลองเช็คท่อไอดีครับลองล้างท่อไอดีดูมีพี่เซิร์ชเลยมีคนรับทำล้างไอดีเสร็จนะมีบางที่ไม่รับล้างแคทด้วย
1: อ่ะ
0: ถอดตัวแคทถอด
1: ออกมาล้างด้วย
0: ถอดแคทถอด

0: อะไรนะ EP อะไรนะตัวอะไรนะ EPDF ไม่ใช่อะไรสักอย่างเนี่ยที่ตัวกรองไอเสีย2อันเนี่ยกับแคทเนี่ยแล้วก็เขาก็เอาน้ำสวนออกอีกด้านนึงอ่ะดำปี๋เลยแล้วมันก็จะกลับมาใหม่ได้นะครับ
1: นี่ข้อมูลจากเช็คที่พี่คุณพี่ส่งมาให้
0: นะ lupon.com นะ
1: ใช่เขาจะเป็นเหมือนเป็นข้อมูลเทคนะเป็นตัวเลขให้เป็นตัวอักษรนะครับกรุงเทพณเวลาเนี้ยระดับน้ำใกล้เคียงตลิ่งฝนตกหนักในตำแหน่งต่างๆนะฮะให้พกร่มด้วยในช่วง15นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ดีอันนี้ชัดเจนอ่านง่ายเข้าใจรู้เรื่องนะครับไม่ต้องเหมือนกรมอุตุนะ
1: ไม่ต้องนะ
0: พ่องน้ำพ่องคือพ่องเนี่ยเราต้องเตือนหรือมันพ่องออกหรือมันพ่องอะไร
1: ก็มีคนเอางงใส่ไง
0: มันต้องแปลไทยเป็นไทยไงมันแบบน้ำพ่องมันพ่องเนี่ยมันพ่องนี่คือมันถ่ายออกไปหรือว่ายังไงนะครับ
1: ครับ
0: พี่เพียวโซนเหรอครับ
1: ครับบอกว่าพี่สองคนเพิ่มวันไม่ได้จริงๆเหรอ
0: เพิ่มวันจัดเหรอครับพี
1: ่รบกวนพี่ช่วยซีซีไปท่านกรรมการผู้จัดการเอาสวทชถ้าอยากให้เราเพิ่มจริงๆนะฮะเราไม่มีอำนาจตัดสินใจพี่ท่อพญานาคซิ่งกับเครื่องสูบน้ำกรุงเทพอันไหนแรงกว่ากันครับ
0: ท่อพญานาคเนี่ยครับเครื่องสูบน้ำในกรุงเทพเนี่ย
1: ใช้รอบ
0: เครื่องสูบน้ำในกรุงเทพเนี่ยคือมีเยอะก็จริงนะ
1: ครับ
0: แต่อาจารย์ชัดชาติยังถามว่าไอ้น้อง
1: มีไว้ทำไม
0: ไอ้ท่อพญานาคเนี่ยมันอันเท่าไหร่อ่ะชัดชาติท่านอาจารย์
1: ทำไรสดอ่ะ
0: อยากซื้อไว้สำหรับกทมเลยนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของชอการช่างเขาบอกว่าอาจารย์จะซื้อทำไม
1: ใช่
0: รวมกันเรียกมาก็ได้
1: อาจารย์เขาก็มากันแล้วนะครับท่อพญานาคมันเป็นรอบจัดกว่าพี
0: ่มันใช้เครื่องยนต์ในการปั่น
1: ใช่
0: แล้วก็ดูดออกเลยมันก็คือจริงเข้าไว้สูบน้ำแบบวิกบ่อปลา
1: ครับ
0: มันถึงต้องแรงแล้วก็เร็วนะครับซึ่งตอนนี้
1: ขนาดท่อขนาดทางออกพอๆกันนะขนาดพอๆกันแต่ว่าปริมาณน้ำความแรงท่อพญานาคแรงกว่า
0: ตอนนี้มันมีแบบกระชับรัดกว่าก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นตัวอันนี้ใช้เครื่องยนต์เป็นกำลังหลัก
1: ครับ
0: ตอนนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์จากรถไฟฟ้าที่ลิงทิ้งเนี่ย
1: ครับ
0: เอามาดูดอันนั้นก็แรงนะครับ
1: ครับ
0: มีอันนี้อันนึงครับกระบะดีแม็กเกียร์ธรรมดาขับลุยน้ำจอดดับเครื่องแล้วสตาร์ทไปต่อเข้าเกียร์ไม่ได้ตั้งรอสักพักเข้าถึงโอ้ไม่ทันแล้วพี่ตอบไม่ทันแล้วเก็บไว้เดี๋ยวมาคุยกัน
1: ครับผมอ่ะเวลาหมดต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับทุก SMS เข้ามานะครับผมและพี่โจดินทรัตน์บุญช่วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connectได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilionภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุข

0: ภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการเสนอเป็น3โซนหลักนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสมทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นเลขาประกันสังคมเผยเลือกตั้งบอร์ดคึกคักเร่งรับรองผลโดยเร็วนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากและบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยคาดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารงานและนโยบายของสำนักงานประกันสังคมทั้งด้านการลงทุนยุทธศาสตร์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยคณะกรรมการจะมาจากตัวแทน3ฝ่ายได้แก่นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลส่วนการติดตามผลคะแนนสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูลจากแต่ละจังหวัดเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดโดยคาดว่าจะเริ่มบันทึกข้อมูลหลังเวลา16นาฬิกาและพยายามเปิดเผยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนติดตามผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้ภายในเวลาประมาณ18นาฬิกาสำหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งยังไม่มีกฎหมายกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเนื่องจากต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดฝ้าเพดานตึกพังถล่มในเกาหลีใต้บาดเจ็บเกือบ40คนเกิดเหตุฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้พังถล่มเมื่อวันเสาร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ38คนเหตุเกิดบริเวณชั้น2ของอาคารสูง4ชั้นโดยฝ้าเพดานที่พังยุบตัวลงมาขณะกลุ่มผู้สูงอายุ66คนเข้าร่วมงานกิจกรรมโปรโมทเครื่องครัวส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง38คนมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากส่วนของฝ้าเพดานที่พังถล่มลงมาทำจากวัสดุน้ำหนักเบาและยังมีช่องว่างจากเฟอร์นิเจอร์ใต้ซากปรักหักพังกั้นไว้ช่วยให้ผู้ประสบเหตุทยอยออกมาได้เอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน Specialty Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นตวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ เพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับวันนี้กลับมาประจำการในห้องส่งเรียบร้อยแล้วฮะสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายอ่ะก็ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็ระหว่างที่รอสายอาจารย์ครับไปกันที่งานวิจิตรเจ้าพญา2026นะฮะเทศกาลไฟแสงสีเสียงสุดอลังการริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็กลับมาอีกครั้งกับค่ำคืนแห่งความมหัศจรรย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปชมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการริมแม่น้ำนะฮะที่มีให้ชม2ฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็สำหรับในปีนี้เนี่ยก็จะจัดวันที่13พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่13ธันวาคม2569นี้นะครับชมได้ตลอดริม2ฝั่งแม่น้ำรวมทั้งสะพานด้วยมีการแปลอักษรของโดรนนะครับแล้วก็มีการแสดงพุนะครับไปชมกันได้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ขอเชิญชวนนะฮะทริปนี้เนี่ยต้องล่องเรือดูนะฮะถึงจะอิ่มได้ชดรับชมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับในส่วนของตัวตารางการแสดงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีออกมาก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับไปกันที่ต่างจังหวัดกันบ้างครับสำหรับในปีนี้นะฮะปราสาทประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครจะจัดในช่วง 20-26 ตุลาคมนะครับเป็นงานศิลป์ให้ศรัทธานะครับจัดในช่วงของออกพรรษานะครับก็จะมีวันที่ 21-25 ครับไปชมปราสาทผึ้งนะครับหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับในวันที่25ตุลาคมเนี่ยจะมีพิธีถวายปราสาทผึ้งที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหารด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่26ก็จะเป็นตักบาตรวันออกพรรษาที่พระธาตุเชิงชุมครับใครที่เตรียมตัวหากิจกรรมนะฮะทำบุญตักบาตรในช่วงวันออกพรรษาก็ขอเชิญชวนไปที่นี่กันได้ครับอาจารย์มาหรือยังฮะอาจารย์มาแล้วใช่ไหมครับอ๋อยังครับอ่ะไปกันที่อุทยานฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเพจไทยคู่ฟ้านะครับมีแจ้งเตือนว่าอุทยานริมน้ำเตรียมยกของระดับน้ำบางจุดอาจเพิ่มราว10เซนติเมตรครับบ้านใครที่อยู่ในโซนนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: เสียงมั่มๆเลยเหรอครับเนี่ยอ่ะก็
8: หลายเรื่องเหลือเกินกินข้าวไม่ทันเดี๋ยวคุณเหม่งพูดอะไรไปก่อนให้ผมกินคำสุดท้ายอ
7: ่ะไปกันที่ภูเก็ตกันบ้างครับเรือรบสหรัฐอเมริกา2ลำมาถึงเมื่อวานนี้นะฮะก็วันที่4ตุลาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวถึงวันที่9ตุลาคมนะฮะมีกำลังพลรวมกว่า 5,100 นายครับยกพลขึ้นบกที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะเทียบท่าเมื่อวานนี้ที่ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตนะฮะที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็จะเป็นเรือ USS Jaws นะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเขาแบบย่อๆแล้วกันนะ USS Delbert นะครับก็ขึ้นบกเรียบร้อยนะฮะภูเก็ตก็คึกคักเลยในช่วงนี้ครับแล้วก็ใครที่กำลังจะเดินทางไปที่ทางภาคเหนือนะเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับมีน้ำเริ่มมีน้ำป่ามานะฮะก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับทางกรมอุตุเตือนไว้ด้วยนะฮะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางเช็คข่าวสารด้วยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีหลายพื้นที่ให้เดินทางไปได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ดอยอินทนนท์นะฮะที่แม่แจ่มนาข้ามบันไดที่ป่าปงเปลี่ยนกำลังสวยเลยฮะเข้าไปดูรูปกันได้ที่เพจ Variety Travel ครับแปะไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงของเดือนตุลาคมทุ่งนากำลังเขียวนะฮะอัปเดตรูปเมื่อวานนี้นี่เองครับเขียวสวยเต็มผืนนะครับสโลปเป็นขั้นบันไดสวยงามมากๆเลยนะฮะถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญไปได้นะครับบ้านไม้ไผ่เนี่ยนาขั้นบันได ป่าปงเปียงนี่เขาถ่ายรูปมาให้ดูนะฮะแล้วก็จะไปทะเลก็ยังไปได้นะครับอาจารย์ขนาดเลี้ยงผายังไปทะเลเลยฮะที่อุทยานเขา300ยอดนะฮะเลี้ยงผาวิ่งคึกเจียวเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าความสมบูรณ
8: ์มาอีกแล้วมาอีกแล้ว
7: จริงป่ะจริงป่ะ
8: เออาร์นะครับไม่พูดนี้ตลอด
7: ไม่รู้ผมก็พูดตามเขาอ่ะไม่มีพูดเองหรอก อุทยาน
8: อะไร
7: ก
8: ็พูดเองสมบูรณ์กับยังเลี้ยงผาเลี้ยงผาเนี่ยที่สัตว์ที่สามร้อยยอดเนี่ยฮะมันเป็นสัตว์คู่กันเลยเพราะว่าภูเขาสามร้อยยอดเนี่ยเป็นภูเขาหินปูน
7: คร
8: ับ แล้วเลี้ยงผาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบที่เขาภูเขาหินปูนมากโดยที่ไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นที่มั่วเกล็ดหรือมันจะเป็นที่สามร้อยยอด
7: ครับผม
8: พอเนี่ยแล้วก็ผมก็เคยเจอเลี้ยงผาที่สามร้อยยอดสมัยเด็กๆนะฮะแต่มันก็เป็นเรียกว่าเพราะว่าเอาง่ายๆแล้วกันที่สามร้อยยอดมีเกาะเนี่ยเขาชื่อเกาะโครั
7: ม
8: แต่เกาะโครัมภาษาใต้เนี่ยก
7: ็
8: คือเป็นผานี่แหละเพราะฉะนั้นหมายความว่าตะกอนมีบนเกาะมันยังมีเลี้ยงผาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ดีที่ยังมีเลี้ยงผาอยู่แต
7: ่ครับ
8: ลงมาเดินริมหาดสามพระยาเนี่ยไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะอยู่บนเขา
7: ครับ
8: เข้าใจว่าอยากอาบแดด
7: อ๋ออยากเล่นทะเลเปล่าฮะอยากเที่ยว
8: ไหมก็อยากเจอปูลมไงลูกเลี้ยงผาตัวหนึ่งถามแม่ว่าปูลมเป็นไงแม่ก็บอกอยู่ข้างล่างลูกก็บอกว่าอยากเห็นจังแม่ก็บอกเราเป็นสัตว์อยู่บนยอดเขาหินปูนเราจะไม่ได้เห็นปูลมไอ้ลูกนี้ก็เลยพอโตขึ้นมาก็เลยชวนแฟนใจแตกเห็นไหมมันมีสองตัวแฟนใจแตกมาแล้วก็บอกว่าเราไปเปิดโลกใหม่กันเถอะแล้วก็เดินลงมาจากยอดเขาแล้วก็มาเจอหาดกับปูลมสมใจ
7: ครับ
8: กลับไปก็ซองรักด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาล
7: เอาแล้วที่เขาบอกว่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแล้วก็เลี้ยงผารู้สึกปลอดภัยนะฮะ
8: แสดงถึงว่าเลี้ยงผายังปลอดภัยอยู่เชื่อแสดงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแปลว่าอะไรวะระบบนิเวศอะไรระบบนิเวศมันยอดเขาหรือระบบนิเวศที่ชายหาด
7: ไม่รู้ไม
8: ่รู้โอเคตามสบายแล้วกันคำนี้เป็นคำคู่กันนะฮะเจอตัวอะไรก็ต้องมีคำพูดนี้ออกมาถ้าเกิดเป็นรายงานของภาครัฐนะครับ
7: ครับ
8: ภาครัฐจะรายงานเสมอว่าเจอตัวนั้นตัวนี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความมั่นคงของหน้าที่การงานพวกฉันเนื่องจากยังสามารถรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์อยู่นะประมาณนั้น
7: ฮะพูดถึงอยุธยาเมื่อกี้ที่พูดไปนะฮะที่ริมน้ำเจ้าพระยาที่เพจไทยคู่ฟ้าเขาบอกว่าให้เตรียมระมัดระวังยกของขึ้นที่สูงเราทำเป็นกำแพงปูนคอนกรีตถาวรได้ไหมฮะ
8: ก็ทำอยู่อ่ะ
7: ค่ะ
8: แต่มันทำมากไม่ได้มันก็ต้องกินข้าวมีเลนริมน้ำมีระบบนิเวศอะไรต่างๆถ้าเกิดเขาทำได้เขาก็คงทำไปแล้วบ้างถ้ามันก็ไปถ้าเกิดกำแพงถาวรมันก็บังหนึ่งหน้าแรงมันก็มองไม่เห็นเงี้ยมันคุดตอนนั้นว่าคนจะรู้จักก็ถ้าเกิดเขายกไว้เตือนไว้คนไทยอยู่กับน้ำจะค
7: ิ
8: ดมาก
7: ฮะ
8: แต่วันนี้เนี่ยฝนตอนเหนือกรุงเทพอาจจะแรงหน่อยนะฮะผมดูแล้วไปต่างแล้วช่วงนี้ฝนมาบ่ายหมดอย่างที่บอกคุณเหม่งกับคุณผู้ฟังไปแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูอากาศร้อนเสร็จแล้วมันก็จะเกิดฝนมันจะก่อตัวตอนบ่ายแล้วจะเป็นฝนฟ้าคะนองอาจจะมีลูกเห็บตกเป็นระยะเพราะว่าฝนฟ้าคะนองอย่างเงี้ยลูกเห็บชอบ
7: ครับ
8: แต่วันนี้เนี่ยน่าจะตกหนักกว่าเมื่อวานทางตอนเหนือกรุงเทพซึ่งก็คือตกทางกรุงเทพไปหนักหน่อยคือตอนเหนือแต่ปัญหามันมีแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง
7: ครับ
8: เกษตรรับปริญญา
7: อ๋อรถติด
8: อ้าวถ้าเกิดฝนตกหนักหน่อยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันหนักหน่อยเพราะเกษตรเนี่ยอ่อนไหวต่อน้ำท่วมมาแค่ตกตักๆก็มันไม่ท่วมค้างเหมือนชาวปอดแต่มันท่วมเร็วเพราะเกษตรเป็นพื้นที่ชุ่มต่ำแฟนคุณพ่อคุณแม่ที่จะไปแสดงความยินดีกับคุณลูกที่รับปริญญาก็หย่อนรถเลยสูงหน่อยนึงไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วจะรับออกมาแล้วจะพบว่ารถได้จมน้ำไปแล้ว
7: อ๋อครับ
8: เพราะว่าน่าจะตกตอนนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดรับถ่ายรูปกับลูกเสร็จต้องกลับบ้านไปเถอะ
9: เพราะว่าไม่เพราะว่าเขาเข้าหอตอนหลังเที่ยงไงปกติเขาไปถ่ายรูปตอนเช้าตอนนี้ยังถ่ายได้ยังมีแดดแสงเสริมยังพอมีตอนรีบถ่ายเสร็จแล้วพอลูกเข้าหอประชุมปุ๊บเนี่ยฝนไม่จะตกก็บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่พอลูกออกมาปุ๊บก็น้ำท่วมพอดีเย่คือเรากลับบ้านไปแล้วปล่อยลูกไป
10: เอ๊ะปลาเนี่ยที่เลี้ยงที่คณะประมงเนี่ยน้ำท่วมนี่ไม่หลุดไปบ้างเลยฮะ
9: มันก็มาว่ายเล่นไงฮะเป็นช่วงโกลเด้นวีคของปลาไปบ่อสิบไร
10: ่อ๋อไปวาเคชั่นนอกบ่อบ้างฮอลิเดย์
9: แต่ตอนนี้กลับไปในบ่อหมดแล้ว
10: ครับแล้วทำไมมันกลับโอ้โหสั่งได้เลยฮะ
9: มันพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามันไม่บ่อมันจะไปอยู่บนไหนอยู่บนถนนเหรออ
10: ๋อมันก็มาตามน้ำ
9: น้ำมันขึ้นมามันออกมา
10: ครับ
9: ว่ายจอมแดกล็อกแดกอยู่ตามถนนนะพอน้ำลงปุ๊บมันก็ไม่ได้มีคูคลองอะไรแถวนั้นมากมายมันก็ว่ายดับแดกถ้าเกิดไม่ท่วมหนักเหมือนปี54นะไอ้อย่างนั้นไปเยอะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มีน้ำแช่มันก็มาว่ายดับแดกดับแดกรอบขอบบ่อรอบถนนรอบบ่อแต่มันก็ไม่ได้มีแหล่งน้ำอื่นให้ไปไงแต
10: ่
9: ถ้ามันก็พอถึงเวลามันก็บอกว่าโอ้พอแล้วแล้วก็หันหน้าแล้วก็ว่ายน้ำกลับ
10: โอ้ตะกะง่ายๆนะฮะไปตามน้ำพูดถึงลูกเห็บครับอาจารย์เมื่อเช้านี้ฟังข่าวไม่รู้คลื่นไหนก็ไม่รู้ฟังหลายคลื่นเหลือเกินลูกเห็บเท่าลูกเทนนิสตกที่ปารากวัยโอ้โหต้องบอกเตือนพายุเลยนะเข้าลูกเทนนิสนี่โดนหัวได้ถึงตาย
9: แต่อย่างที่ผมบอกไปไงว่าลูกเห็บถ้าเกิดลูกใหญ่ๆในเมืองนอกเนี่ยใหญ่จริง
10: อย่าง
9: ที่ชาวก่อนเล่าเรื่องของน้องของหลานที่อยู่ที่แคนาดาไปน้องไอ้ลูกนั้นก็ใหญ่มากลงมาแป๊บเดียวแค่เจ็ดแปดนาทีรถพังทั้งเมืองเลยเพราะว่านอกจากหัวแตกแล้วอีกอันหนึ่งก็คือหลังตารถมันบุกตัวน้องเลยตกอาจจะร้าวเพราะฉะนั้นลูกเห็บก็จะเป็นภัยธรรมชาติที่ส่วนใหญ่จะสร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินมากกว่าเสียหายเสียชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดลูกเห็บตกผู้คนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้าไปหลบในข้างๆตังสาบหรือเข้าตึกเรืออะไรมันหลบทันแต่ถ้าเกิดอยู่กลางพุ่งเรือแค่หาที่หลบหรือมันเหยียดเปิดหาวิ่งเลยคุณดูในเมืองนอกอ่ะวิ่งกลมหวยให้คอยวิ่งเลยหาที่หลบถ้าเกิดหลบใต้มันก็จบ
10: นะฮะมีอัปเดตด้วยเรื่องของทุเรียนภาคตะวันออกนะมีทั้งที่รอดแล้วก็ที่ไม่รอดแต่ที่ไม่รอดนี่รู้สึกว่าจะโดนไปสักหมื่นไร่มั้งอาจารย์ฮะปีหน้าทุเรียนน่าจะแพงทุเรียนภาคตะวันออกนะแต่ผมว่าทุกจังหวัดมันมีทุเรียนหมดอะตอนเนี้ยนะ
9: ผมยังมีหมดแต่รสชาติคนอันแต่ข่าวมันยังไม่มั่นนะฮะเพราะว่าที่ผมมาเนี่ยวงเขาบอก20,000ไร
10: ่โอ้ฮะ
9: ก็แล้วแต่แล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่สามารถจะบอกได้แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยโอ้โห
10: ครับ
9: ปูกลับมาใช้เวลา5-6ปีเจ็ดปียังเอาถ้าเกิดเอากลับมาเท่าเดิมนะเราให้ออกลูกเหมือนเดิมนะใช้เวลานานมากหลายปีอ่ะ
10: ขนาดปลูกจากกิ่งตอนนะยังใช้เวลาตั้ง 4-5 ปีกว่าจะมี
9: ใช่ปัญหามันอยู่ตรงนั้นคือทุเรียนเนี่ยรายได้ก็ดีอ่ะเพียงแต่ว่ามันถ้าเกิดสวนกันไม่ดีเนี่ย
10: ครับ
9: ปลูก 5-6 ปีแล้วก็โดนฝนอีกโอ้โหเหมือน10ปีในชีวิตพินาศไปเลยอะไรประมาณนั้นโอ้อันนี้ไม่ได้พูดดูถูกชาวสวนหรืออะไรเลยนะครับ
10: ครับ
9: ผมโดนมาแล
10: ้
9: ว
10: อ๋อที่น้ำท่วม
9: ผมมีครอบครัวผมมีสวนทุเรียนอยู่บนเกาะเกร็ด
10: ฮะ
9: แต่ตอนนี้เลิกปลูกไปแล้วเลิกไปตั้ง20-30ปีแล้วเพราะสู้น้ำไม่ไหวน้ำพาเสร็จก็ทุเรียนก็เน่ารากเน่าแป๊บเดียวตายหมดปลูกใหม่รอไป6-7ปีน้ำมาอีกอันนั้นขนาดทำคันสูงตั้ง3เมตรนะ
10: ฮะ
9: แล้วไม่อยู่เพราะน้ำมันมุดดินเข้ามามันมุดเข้ามาข้างใต้ใช้เครื่องสูบ3เครื่องเนี่ยเอาไม่อยู่เลย
10: โอ้ครับมุดข้างใต้ด้วยโดนหมดเลยทั้งบนดินทั้งใต้ดินเรียบร้อย
9: ก็คือข้างบนเนี่ยยันอยู
10: ่
9: แต่น้ำเนี่ยมันเข้ามาข้างล่างพอเข้าข้างล่างมันซึมเข้าข้างล่างมันก็เข้าท้องร่องมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือไอ้ข้างบนยันอยู่ก็ต้องสู้ใกล้คันข้างบนขณะที่ไอ้เครื่องสูบก็ต้องสูบน้ำที่มุดข้างล่างจากในท้องร่องเนี่ยออกไปจะสูบเท่าไหร่ก็ไม่หมดเนื่องจากน้ำในท้องร่องมันซึมเข้ามาแล้วปัญหาคือมันไม่ได้เครื่องสูบไฟฟ้ามันเป็นเครื่องสูบน้ำมันน้องจ๋า
10: ต้น
9: ติ่งอะไรประมาณอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันกินน้ำมันจวบจวบจวบตอนหลังก็บอกว่าไม่ไหว แล้วก็โดน2รอบก็เลยเลิกปลูกเลย
10: ครับมันสูบไปก็เหมือนกับเติมน้ำใส่แม่น้ำเจ้าพยานะฮะถ้าใช้ถึงจะใช้ท่อซิ่งก็เถอะครับน้ำท่วมปี54เนี่ยจบเลยเหมือนกัน
9: มันก็เริ่มไปก่อนปี54ด้วยซ้ำเพราะว่าก่อเกิดโดนน้ำมามันไม่เพิ่งโดนมันโดนมาเป็นระยะตั้งแต่โดนแรกๆนี่นะปี26 27 23 26อะไรประมาณนั้น26ไม่ใช่จำไม่ผิด
10: ครับก็ช่วงนี้ฝนตกลงมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับหลายสายการบินบ้างด้วยเหมือนกันฮะมีตกหนักตกเบาเมื่อวานนี้เห็นมีข่าวว่าที่เครื่องบินที่บินลงในช่วงบ่ายเนี่ยต้องบินไปวนลงที่อุตภาบ้างบินวนกันบ้างฮะอาจารย์ฮะทำให้ดีเลย์ไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
9: ปกติฮะนะวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น
10: ครับ
9: หรือเข้าไปดูฝนนะฮะวันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะฝนตกฟ้าคลองเนี่ยต้องมีลมยากมากลมแรงลมมันลมมันปั่นป่วนพอลมล่างถ้าเกิดวิ่งฝ่าพายุมาเครื่องบินจะโยกมากแล้วก็ตอนร่อนลงเนี่ยมันร่อนลงยากเพราะฉะนั้นเขาก็ปลอดภัยก็คือรอบินวนรอให้ฝนไปแต่ถ้าเกิดดูแล้วฝนไม่ไปในชั่วโมงบินวนนี่มันก็ผู้โดยสารก็เหนื่อยแล้วก็เครื่องบินมันก็ดูดน้ำมันทั่วไปเรื่อยต้องทุนมันโหมเพราะฉะนั้นก็บินไปส่วนใหญ่ก็บางทีก็บินไปจอดรออุตภาวเพื่อว่าจะประหยัดค่าน้ำมันจากนั้นพอฝนหายไปแล้วก็ค่อยบินกลับมา
10: ครับก็ไปกันที่ลพบุรีบ้างฮะทุ่งดอกทานตะวันหลายๆแปลงนะครับทั้งฝั่งของเอกชนแล้วก็ฝั่งของภาครัฐเริ่มจะบานกันแล้วนะฮะติดดอกตุ่มๆเริ่มเห็นเหลืองสวยๆเป็นริ้วๆในทุ่งดอกทานตะวันนะครับก็เตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวกันได้แล้วก็เปิดฤดูการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าตั๋วนี่ถ้าวอล์กอินเข้าไปซื้อเนี่ยซื้อได้ตลอดนะครับแต่ถ้าซื้อผ่านแอปรู้สึกจะเป็นเสาร์อาทิตย์เท่านั้นอ่ะใครที่วางแผนในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนั้นอาจจะยังไม่ต้องไปไกลก็ได้ไปเที่ยวตรงนี้ก่อนนะฮะ
9: จะลองดูนะฮะผมเคยไปแล้วสวยสนุกดีรถไฟลอยน้ำเพียงแต่ว่าก็เอาแค่ลอยเฉยๆนะไม่ให้ลอยไปเลย
10: เอา
9: ไม่มีนะฮะดูจากวิวแววการรถไฟก็ต้องเช็คเขาเองแล้วจะให้ไปเดาแทนการรถไฟคงไม่ได้ถ้าเกิดเขาเปิดก็แปลว่ามันควรจะต้องปลอดภัย
10: ครับอ่ะทางฝั่งของขสมกครับเตรียมสู้น้ำท่วมนะฮะเอารถเมครีมแดงนะฮะมาซ่อมบำรุงนะครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นที่สามารถลุยน้ำได้สูงถึง80 เซนติเมตรครับตามข่าวที่เช็คมาโอ้โหเออมีสักคันก็ดีเหมือนกันนะฮะยี่ห้อรู้สึกจะ
9: ฮีโน
10: ่ฮะโอ้
9: ใช่ใช่ฮีโน่ฮีโน่สมัยก่อนรู้จักกันดีฮีโน่เป็นยี่ห้อรถบรรทุก
10: ครับ
9: แล้วก็เป็นความภูมิใจของชาวญี่ปุ่นตอนที่เราจะเมื่อกี่วันก่อนที่เขาคนญี่ปุ่นยังภูมิใจเลยฮีโน่ AT187จริงๆเขามีรุ่นแต่เป๊ะๆหรือเปล่าผมไม่รู้ผมใช้ความทรงจำที่เกิดคนแต่ A ขึ้นด้วย A นี่ AT187 เอาม่วงๆไปแล้วกันเป็นความภูมิใจของชาวญี่ปุ่นเพราะรุ่นนี้อินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นครับแข็งแกร่งทนทาน40-50 ปีวิ่งได้ตะลุยน้ำชาวญี่ปุ่นเลยกับน้ำตาไหลด้วยความเศร้าเมื่อทราบว่ารถตัวนี้จะโดนปลดประจำการและเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า
10: ครับ
9: แต่จริงๆผมก็อาจจะเกิดเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องควันไงเครื่องยนต์มันต้องบำรุงยากมากแล้วก็ควันมันเยอะนะคือแต่ว่าข้อดีของไอ้รถรุ่นนี้ก็คือสุดๆสุดนะฮะอัดได้เหมือนตำนานสาย8อะไรเงี้ยแล้วก็ลุยน้ำนี่โอ้โหเดี๋ยวถ้ารถมีไฟฟ้านี่คงไม่ไหวแล้วครับ80 เซนนี
10: ่
9: อาจจะรอบยากแต่ฮีโน่เอทีอะไรตั้งซัมติงเนี่ยสามารถตะลุยได
10: ้อยากให้เขาทำติดแอร์บ้างนะฮะอาจารย์ฮะโอ้คือแอร์ตลอดเลย
9: ถ้าบอกมัน50-60-50 ปีแล้วคนเหม่งเข้าใจใช่ไหมฮะรุ่นนี้ได้อยู่กับเมืองไทยมานานมากนะฮะเราย้อนดูภาพในอดีตเนี่ยก็จะเห็นรถรุ่นนี้ตลอด
10: ครับ
9: เป็นรถรุ่นที่อยู่กับการขนส่งของประเทศไทยมานานมาก
10: เห็นตั้งแต่เด็กๆเลยฮะ
9: เห็นตั้งแต่เด็กๆเห็นมาตลอดเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นก็ถึงบอกว่าเป็นรุ่นในตำนานของฮีโน่และชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่านี่คือแฟลกชิปของบริษัทฮีโน่เลย
10: ครับคุณสุวิทย์ทักมาครับที่ไลฟ์ YouTube สวัสดีครับท่านพิธีกรอันทรงเกียรติทั้งสองท่านเช้า สมุทรปราการไม่มีฝนอากาศดีครับแต่ที่เขื่อนหน้าสารกลางเห็นสีน้ำแล้วน่ากลัวมากเพราะสีออกจะแดงและแรงครับ
9: สีน่าแรงคืออะไรฮะแดงเนี่ยเข้าใจ
10: สีดอกแดงน้ำจะ

0: พยาช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนสีหน่อยนะฮะมีคุณมีตะกอน
1: มีเรื่องของไททันรูมอย่างที่ผมบอกด้วยทางภาคตะวันออกตอนนี้เป็นจังหวะเกือบตลอดเลยนะฮะแถวบางแสนแถวศรีราชามันจะเข้าออกวนอยู่แถวนี้อย่างที่บอกไปฝนน้ำลงเยอะขณะที่น้ำในอ่าวไทยตอนนี้ช่วงนี้ก็ฝุ่นหน่อยแล้วกัน
0: น้ำจืดลงทะเลเยอะๆเนี่ยอย่างเงี้ยครับปริมาณเยอะๆเนี่ยต้องไม่ต้องแก้อะไรมั้งฮะเดี๋ยวทะเลแก้เอง
1: แก้ผีเลยหรอเอาเงินทะเลแล้ว
0: ครับ
1: แต่คำถามก็คือจะไปแก้คือจะแก้ยังไงต่อให้คลอง160,000 ล้านสร้างเสร็จมันก็ลงทะเลอยู่ดีคือคำถามคงเป็นจะแก้ยังไงมากกว่า
0: ไปพูดถึงนะผมว่าน่าจะกรองหาวิธีกรองขยะลงทะเลมากกว่าขยะที่ย่อยไม่ได้ตัวไอ้เรื่อง
1: ง่ายกว่านั้นก็คืออย่าทิ้ง
0: แ
1: ยกขยะตั้งแต่ต้นทางแต่ก็ทับกันไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้นะ
0: ครับมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับเอาคอเลี่ยมในประเทศไทยที่ต้องไปมีที่ไหนบ้างครับโอ้ยบางแสนต้องเคยไปแล้วมั้ง
1: บางแสนภูเก็ตแล้วก็ปกติถ้าเกิดเอา2ที่ดิราคาย่อมยาวหน่อยก็บางแสนภูเก็ตมีของภาครัฐทั้ง2แห่ง
0: คร
1: ับแล้วที่เหลือก็มีซีไลฟ์มีอะไรพวกนี้แล้วก็มีที่ภูเก็ตก็คือของเอกชนก็มีซีไลฟ์พาร์คที่พารากอนแล้วก็อะไรสักอันนึงผมจำชื่อไม่ได้ทั่วทีอยู่ที่ภูเก็ตส่วนถ้าเกิดเป็นอันย่อยๆก็อาจจะมีที่แถวระยองก็มีนี่แถวใกล้ใกล้แกลง
0: โอเอซิสซีเวิร์ดเหรอครับ
1: ไม่ใช่ของภาครัฐเดี๋ยวไหนว่า
0: เขาปิดฟื้นตัวอยู่ฮะอาจารย์นะ
1: เขาบอกเขาปิดท่านท่านจะไม่ฟื้นแล้วก็บึง
0: สวาด
1: ก็บึงสวาดประมาณนั้นแต่ก่อนมีที่เชียงใหม่แต่ผมไม่ได้ไปนานนะผมไม่รู้เป็นไงบ้าง
0: อ
1: ันนั้นเป็นของน้ำจืดส่วนนั้นก็เป็นย่อยก็แวะเข้าไปดูได้แล้วแต
0: ่ครับแต่ที่กลางเมืองนี่ผมว่าก็ดีนะที่พารากอนเนี่ย
1: ก็มันแพงนิดนึงแต่ถ้าเกิดนานๆไปทีก็โอเค
0: ครับอ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel นะฮะอยู่กับจันทร์ธร.ดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับย้ำกันอีกครั้งนะฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับมีท่านฟังส่งเข้ามาน้ำที่ฉะเชิงเทรายังไม่ลดเลยครับน้ำหน้าอกแล้วที่บางคา
1: ก็จริงๆก็เคยบอกคุณหมิงไปแล้วว่าน้ำทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะตามเส้นบางปะกงเนี่ยก็อาจจะหนักหน่อยสำหรับปีนี้นะครับก็ต้นไว้นะ

0: ฝนนี่เติมหนักๆอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์นะเผื่อว่า
1: น้ำขนาดนี้ผมว่านะหาโฮมสเตย์ริมทะเลนอนดีกว่าอาจารย์มีแนะนำไหมฮะโอ้ลืมไปอาจารย์นอนแต่3ดาวเป็นขึ้นไป
0: 3ดาวบ้าเลยคุณนอน3ดาว
1: ครับเอา5ดาว
0: คุณเองคิดยังไงว่า3ดาวใช่
1: ครับ
0: ไม่ฮะผมไม่เคยนอน3ดาวเสียใจด้วย
1: ฮะ
0: ไม่ได้หวดรวยนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างอื่นไม่ใช้ทุ่มเทให้กับห้องพักหมาถ้ามีตัวเดียว
1: ครับมีทั้งสองตัวดิฮะรวย
0: ถ้าโดนมีสองตัวก็อาจจะเหลือสี่ดาวไง
1: โอ้ครับผมก็หาโรงแรมที่พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ต้องอยากไปเกียดจะไปเที่ยวเมย์ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงอยู่บ้าน
1: ครับหมาหงอยเลยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เชียงมันเหมือนงู
1: มีท่านฟังถามเข้ามาครับอ้าวลืมเดี๋ยวดิเดี๋ยวค่อยไปท่านผู้ฟังถามนะฮะแล้วตกลงเนี่ยไปนอนริมทะเลไปไหนดีฮะอาจารย์ฮะระยองน้ำก็ท่วมอยากจะไปนอนบัดดาลาซะหน่อยเอาหมาไปได้ด้วยใช่ไหมฮะสัตว์เลี้ยง
0: ได้หมาตัวเล็กๆหน่อย
1: ผมว่าต้องไปแถว
0: บัดดาลาน้ำไม่ได้ท่วมนะถ้าเกิดไปถึงก็ไปได้แต่ถ้าไปทางไหนนี่คิดเอาเองสู่เส้นทางมันลำบากเลยมันมีหลบเลี่ยงไปเลี่ยงมาต้องอ่านเอาเองนะฮะส่วนตอนนี้ไปไหนตอนนี้ถ้าเกิดไปทางหัวหินผมว่ายังได้นะ
1: ของโคนเพชรบุรีไล่ไปถึงหัวหินเนี่ยน่าจะได
0: ้แต่ตอนนี้ยังทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพเนี่ยน้ำยังไม่ค่อยมีน้ำฮะน้ำมากองอยู่ฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้จะไปเที่ยวทะเลที่ไหนก็แนะนำทางหัวหินครับ
1: หรือไปทางโซนชลบุรีก็ได้นะฮะอาจารย์น้ำไม่มีแล้วเนี่ยไปนอนกระเตงกลางทะเลกระเตงหอยฮะที่แถวบางพระบ้างก็ดีนะ
0: ด้านทางชลบุรีผมว่ามันยังน้ำยังเขียวๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ถ้าเกิดช่วงนี้ผมไปผมว่าไม่ค่อยอยากเห็นน้ำเขียวๆ
1: ครับ
0: เป็นต้นรูมเนี่ยเพราะงั้นถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดให้ไปตอนนี้ผมไปหัวหิน
1: โอ้ฮะแต่เกาะล้านน่ะน้ำใสแจ๋วเลยนะอาจารย์ฮะพอแพงก้อนไปเนี่ย
0: ก็พรุ่งนี้มันก็มา
1: อ้าว
0: ใครจะไปรู้ก็บอกแล้วมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเหมือนกับธงหลงทางอยู่แถวนั้นน่ะมันจะเข้าออกตอนไหนก็ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้หรอกเอาง่ายๆแล้วกันเพียงแต่ว่าบอกได้ว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีไทรตอนบูมเป็นระยะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยากไปก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดหน้าตอนนี้ถ้าเกิดต้องการทะเลที่ยังโอเคอยู่หน่อยเนี่ยผมไม่ต้องหอยหิน
1: เลยไปถึงพัทยา4ดาว5ดาวก็เต็มไปหมดเลยฮะโรงแรม
0: ก็แล้วแต่ตอนนี้ช่วงนี้มุ่งหน้าหอยหิน
1: ครับก็ถ้าพูดถึงกระเตงหอยนี่ริมทะเลในทะเลเนี่ยระหว่างชายขอบลอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเขาก็มีหอยนะฮะกระเตงหอยอะไรนะหอยแครงนะฮะมีกิจกรรมด้วยไปนอนค้างกลางทะเลได้เลยแล้วก็มีกระเตงที่เป็นลักษณะขนาดมีขนาดใหญ่นะฮะอาจารย์ฮะรับคนได้เป็นร้อยเลย
0: นะผมไม่พูด
1: เอ้าครับ
0: มันอยู่กลางทะเลเนี่ยเป็นนอนกลางทะเลเนี่ย
1: ใช่ฮะ
0: มันบางทีมันก็
1: หนออาจจะติดเข้าใจกระเตงได้พายุฝน
0: ไม่ใช่ทะเลเนี่ยมันไม่มีที
1: ่ครับผม
0: เข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: เพราะงั้นผมก็เลยขอบายข้ามการพูดคนนี้ไป
1: เรามาพูดถึงเรื่องสวนสยามเลยไหมฮะสวนสนุกที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานสวนน้ำด้วย
0: ตัวผู้ยามีไม่มีอะไรพูดเลยก็น้ำท่วมเจ้าของบอกหมดใจแล้วให้นายกซื้อนายกก็คงเงียบไปเพราะว่าขี้เกียจต่อล้อต่อเถียงด้วยก็เลยก็สรุปแล้วก็คือคงจะหายไปอีกนานยกเว้นมีทุนจีนเข้ามาซื้อคนไทยผมไม่คิดว่ามีใครจะซื้อหรอกมีตังค์ด้วยมันแพงด้วยแล้วซื้อไปก็ดูไม่คุ้มเลยถ้าเกิดคนจีนจะชอบลงทุนอะไรสักอย่างก็อาจจะมาซื้อไปก็ตอนนี้ก็บอกสถานการณ์ได้แค่นั้น
1: ครับขยะที่มากับน้ำไหลลงทะเลจะแก้ยังไงไม่ต้องแก้แต่ไม่ควรจะทิ้งไง
0: คือก็ทำทุ่นอยู่ของทอชอแต่ก็ทำทุ่นดักขยะก็ทำได้แค่นี้เพราะทำดักหมดเลยก็ไม่ได้เนื่องจากเรือมันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปแล้วแถมทำทุ่นดักขยะก็ต้องมีคนเก็บขยะมันจะทุ่นจะไปหาคนมาจากไหนวันมันเป็นดึงหูยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วเก็บขยะออกจากทุ่นทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำเท่าที่ทำได้อะ
1: ครับอยากจะชวนมาเที่ยวอีสานบ้างฮะร้อยเอ็ดยโสธรกาฬสินธุ์มหาสารคามน้ำไม่ท่วมครับ
0: นี่กำลังคิดจะไปอยู่เนี่ยว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่ดีถ้าจะหลุดออกไปจากทางด้านฝั่งนี้ไปทางทะลุไปให้ถึงโคราชได้ผมว่าวันนี้ก็ไปท่วมแล้วตรงนี้อย่างนครนายกก็ยังมีองคลักษณ์มีอะไรไงผมก็จะวิ่งเส้นล่างผมก็ไปไม่ได้เพราะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวน้ำท่วมที่หน้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะไปก็ถ้าเกิดไปเนี่ยแล้วก็อ้อมไปทางสายเหนือแล้วก็วิ่งเข้าสระบุรีเลี้ยวขวาผมก็ว่าน่าจะไปได้ไกล
1: ครับ
0: ไอ้ทางด่วนมันเปิดเรียงเนี่ย
1: ไอ้ M6 อะไรเนี่ยเหรอฮะ
0: ไอ้ที่ปิ้วปักช่องอะไรพวกนี
1: ้ก็น่าจะเปิดนะครับอาจารย์นะ M6 เปิดไหมเดี๋ยวผมดูให้เลย
0: มันคือ M6 ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวก็ลองดูฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ว่าจะไปดูกระทิง
1: นี่ผมดูแล้วเขามีข้อมูลรายละเอียดการเปิดให้บริการเนี่ยช่วงบางปะอินปักช่องเปิดให้วิ่งฟรีเฉพาะวันศุกร์นะฮะไปถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะแต่ว่าช่วงปักช่องถึงโคราชเลยตัวเมืองโคราชเลยเปิดให้วิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับ
0: แล้วผมจะไปปักช่องแล้วผมจะไปวิ่งต่อยังไงแล้วดันไอ้ส่วนนี้ดันวิ่งวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ด้วยโอเคไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณดูเจอก็ตอนนี้ก็แถวนั้นกระทิงมันออกมาเยอะผมนั่งดูกระทิงเขาแข็งไม้อยู่เห็นเขาบอกว่าเริ่มเดินกันพลาดนะแต่ว่าจะแก้สิ่งไปดูกระทิง
1: แต่นั้นมันน้ำท่วมให้เหรอฮะทับลานแถวนั้นนะแถวแข็งไม้
0: ถ้าไม่ท่วมอะท่วมด้วยเขาแผงม้าผมไม่ได้ยินว่าเขาแผงม้าท่วมนะ
1: โอ้ครับคือบนข่าวว่าคงไม่ท่วมนะฮะอาจารย์นะแต่ว่าเส้นทางที่ไปรอบๆนี่แหละ
0: ท่วมเหรอ
1: ไม่รู้ท่วมหรือเปล่าไม่รู
0: ้ไม่เคยได้ยินนะ
1: ฮะ
0: มาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเช็คดูสิแต่ผมไม่ได้ยินว่าเส้นพวกตกไปปกติไปถ้าเกิดเป็นเขาแผงม้าก็คือเส้นจากเขาใหญ่ใช่ไหมแล้ววิ่งเรียบเขาใหญ่ไปทางวังน้ำเขียวอ่ะมันไม่ได้ยินว่าท่วมนะฮะไอ้ที่ท่วมจริงแล้วปึกข้างบนมันอยู่เขาใหญ่เนี่ย
1: ไม่
0: บนเขา
1: ที่ปาจีเนี่ยคือหนักที่สุดของภาคตะวันออกแต่ก็ไม่แน่ใจมันไปท่วมแถวนิคมอุตสาหกรรมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
0: เนี่ยผมไม่ได้วิ่งเส้นปาจีเนี่ยผมไม่ได้เข้าทางกระบินนี
1: ่อ๋อครับ
0: ผมไปปากช่องเข้าปากช่องแล้วก็วิ่งตรงไปพอจะเข้าเขาใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งจนชมรีสอร์ทกับคาเฟ่ต่างๆไล่เรียบเขาใหญ่เลยจนไปสุดที่เขาแผงม้าแล้วก็วิ่งกลับเพราะว่าที่ผมไปทางนั้นนะผมไม่ค่อยได้วิ่งเส้นทับลานนะฮะทับลานไม่ค่อยวิ่งนานๆวิ่งทีเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไปทางนี้เส้นนี้เนี่ยผมได้เห็นชาวฟุ้งคาเฟ่แค่สิ่ง
1: อ๋อจริงๆเนี่ยผมมาวิ่งเส้นทับลานถ้าจะไปปาจีเนี่ยวิ่งเส้นทับลานบ่อยกว่าเพราะว่าวิ่งไปถึงที่ไรบ้างไปนาดีกบินบุรีทุกทีเลยแต่ว่าวิ่งเส้นวังน้ำเขียวก็ไม่ได้ไปมานานแล้วฮะจากปากช่องแล้วก็เรียบอะไรนะลำพะเพิงใช่ไหมฮะแล้วก็ไปโผล่ที่วังน้ำเขียวขยับออกมา
0: ช่วงนั้นผมวิ่งตลอดเลยฮะคือผมไม่ได้ไปปาจีนเดียว
1: ไปเขาแผงม้า
0: ทำไมคุณทำไมคุณเหม่งพยานนี้ผมไปปาจีนด้วยผมจะไปเขาแผงม้า ผมจะไปเดือดร้อนเลยกับปาจีน
1: เออลืม
0: ผมไม่ได้สนใจกับบินผมไม่ได้อยากไปปาจีนเพราะไอ้เส้นนั้นคือเส้นหลักที่ผมวิ่งเลยก็คือวิ่งจากเขาใหญ่เนี่ยทางเข้าอุทยานเขาใหญ่ใช่ไหมทางปากช่องเนี่ยวิ่งปากช่องมาก่อนถึงทางเข้า200เมตรก็เลี้ยวซ้าย
1: ครับ
0: เลี้ยวซ้ายมันก็วิ่งตรงไปวังน้ำเขียวอยู่แล้วแล้วระหว่างทางก็มีโรงแรมไม่รู้กี่เท่าไหร่ไอ้เส้นนั้นคือเส้นโรงแรมเลยมีโรงแรมเรียงกันเป็นตับเลยคาเฟ่หรูๆที่เขาไปถ่ายรูปกันอยู่เส้นนั้นหมดก็ถึงสงสัยแล้วคุณบิ่งไปเที่ยวเส้นไหนวะ
1: นั่นสิ
0: ถ้าเกิดเป็นเขาใหญ่ก็ต้องไปเส้นนี้อ่ะถ้าเกิดจะไปดูโรงแรมไปกินกาแฟไปนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเส้นนี้มันเส้นหลักแล้ววิ่งไปที่แรกไอ้ตรงช่วงจากสามแยกตรงต่อไปเนี่ยเป็นร้านเพียบเลยค่อยๆน้อยลงเมื่อห่างออกไป
1: ครับเส้นที่ผมจะไปเนี่ยแค่ ไอ้บางน้ำเปรี้ยวก็ไม่น่าจะรอดแล้ว
0: จะไปทำไมล่ะผมจะไปเขาเอกมาผมไม่ได้ไปปาจีน
1: ครับผมก็ลืมไปแหมใจจะไปนาดีกบิลบุรีทุกทีเลยคุณได้สอนทักทายมาครับสวัสดีครับดร.ทรพี่เอง
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีฮะแล้วก็ที่ SMS ครับอยากพาพ่อไปทะเลราคาไม่แพงใกล้ๆกรุงเทพแนะนำที่ไหนดีครับ
0: ชะอำ
1: ชะอำใช่
0: หรือเพชรบุรีไม่แพงอ่ะ
1: หรือเพชรบุรีเอ้ยตรงเส้นคลองโคนนี่ก็
0: ก็ไม่คือแถวคลองโคนดีนะฮะแถว
1: มีชายหาด
0: ปากต่างน้ำ
1: หาดทราย
0: บางกระเจ้าบางกระเจ้าก็มีที่พักราคาไม่แพงเยอะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นทะเลไงคือแต่ทะเลในที่นี้คือต้องมีหาดแล้วไปเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่บนหาดใช่ไหม
1: ครับ
0: แถวนั้นมันไม่มีหาดเลยแล้วมันไปโคลนหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากพาคุณพ่อไปคุณพ่ออาจจะไปอยากเดิน evening walk แถวชายหาดอะไรเงี้ยเพราะงั้นเจอหาดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีที่พักเยอะหน่อยคิดง่ายหน่อยเนี่ยก็คือชะอำราคาไม่แพงหัวหินอาจจะแพงกว่าก็เลยแนะนำชะอำ
1: ครับเอ๊ะบางแสนนี่ตอนนี้ถ้าไปวันธรรมดาผมว่าก็เข้าถึงชายหาดได้แต่ว่าน้ำเขียวน้ำจะเขียวไหมท่านอาจารย์ฮะ
0: ไม่รู้คือถึงตอบไม่ได้ไงก็คือมันอาจจะเขียวบ้างมีเขียวบ้างเพราะงั้นถ้าเกิดอุตส่าห์พาคุณพ่อไปทั้งทีผมก็เลยแนะนำทางฝั่งนู้นมากกว่า
1: อ๋อเซฟหน่อยแต่ถ้าไม่สนใจเรื่องต้องไปเดินชายหาดหรือจะเป็นแนวถ้าอยากได้เป็นแนวแบบไปกินอาหารทะเลอร่อยอร่อยมีป่ากงกลางผมว่ามาทางโซนแถวสมุทรปราการที่เป็นรอยต่อชายเชิงเซาก็ดีนะฮะอาจารย์ฮะเห็นมีพวกโฮมสเตย์มีอะไรพวกนี้เนี่ยที่ติดอยู่ริมทะเล
0: ก็ไม่เรียกว่าไปทะเลนะเรียกว่าไปกินอาหารทะเลมากกว่า
1: เขามีโฮมสเตย์ให้นอนได้ไง
0: นอนทำไมวะ
1: เอาก็เขาบอกราคาไม่แพงแค่กรุงเทพเราก็เลือกให้มีออปชั่นเลือกหลัก
0: น่าไปอยู่บ้านเลย
1: เอา
0: ต้องสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดผมอยู่เอกมัยไอ้ผมไม่นอนดูบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่ไปนะมันอ่านผมว่ารู้สึกว่ามันใกล้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมอยู่บ้านผมลืมไปถ้าเกิดสำหรับคนที่อยู่ห้องอยู่คอนโดอะไรเงี้ยอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยอาจจะอยากเปิดบรรยากาศชมวิวชมให้มันโล่งๆอะไรเงี้ย
1: เห็นอะไรเขียว
0: เป็นไปได้อย่างนั้นเนี่ยสนับสนุนฮะ
1: เห็นอะไรเขียวๆหรือไม่ก็หาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆเสียงคลื่นกระทบฝั่ง
0: นี่เป็นไหนเนี่ย
1: ก็มีทั้งสองแบบครับแต่ไปดู
0: ไม่เหมือนเมื่อกี้บอกว่าอยู่ใกล้ๆอะไรไม่ใช่เหรอ
1: ใช่
0: จะหาดทรายขาวๆน่าคลื่นกระทบฝั่งมันที่ไหนวะ
1: ก็ที่ชะอำไงฮะ
0: อ๋อถ้าเกิดจะอ้ําไม่ใช่แต่ไม่ใช่ใกล้ๆกรุงเทพขนาดนั้นไม่รู้ใกล้ๆกรุงเทพเอาง่ายๆบอกคุณผู้ฟังใกล้กรุงเทพสุดหันด้านไปด้านซ้ายจะไปด้านหันหน้าขึ้นเหนือไปด้านขวาใกล้กรุงเทพสุดก็คือบางแสนหันด้านนั้นขึ้นเหนือไปด้านซ้ายของกรุงเทพใกล้สถานีทรายหยดแรกของกรุงเทพไปอยู่ที่เค้าเรียกอะไรวะแหลมผักเบี้ย
1: แหลมผักเบี้ย
0: ครับใช่บางอย่างมีให้เลือก2ที่ถ้าเกิดต้องการทรายที่เหลือรอบกรุงเทพมากกว่านั้นเข้ามาข้างในมากกว่านั้นเป็นโคลนหมด
1: ม
0: ีให้เลือก2ที่เริ่มจากบางแสนไล่ลงไปดูไม่ก็แหลมผักเบี้ยไล่ลงไป
1: จะว่าไปหาเจ้าสำราญก็ไม่ได้ไปนานมากแล้วนะครับอาจารย์มีคนไหมเนี่ย
0: ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะหาเจ้าสำราญเขาโอเคในรูปแบบของหาเจ้าสำราญ
1: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งอยากรู้บุญเดือน10ภาคใต้กับจังหวัดอีสานใต้เกี่ยวกันยังไงครับเพราะงานบุญตรงกันทุกปีครับ
0: ก็คุณเหม่งเลยฮะ
1: ออกพรรษาครับตรงกันชัดเจนมากๆเลยมันพร้อมเพียงกันทั่วทั้งประเทศเลยแหละฮะออกพรรษาเนี่ย
0: โอเคผมไม่รู้เลยคุณดูซ้ำว่าออกพรรษาเมื่อไหร
1: ่ครับก็เดือน10นะฮะออกพรรษาครับอาจารย์ฮะเออแล้วช่วงนี้เนี่ยผมมาเป็นคนเดินตลาดครับอาจารย์ฮะก็จะรู้ราคาพวกของที่อยู่ในตลาดบางทีแม่ค้าก็ทักมาเหมือนกันว่าเอ้ยจะเช็คราคาเลยนั่งหนาช่วงนี้โอ้โหผักแพงน้ำท่วมอ่ะผลผลิตมันเลยออกมาน้อยเดี๋ยวจะวันที่10เนี้ยจะกินเจอีกน่าจะแพงคูณ2คูณ3ขึ้นไปอีก
0: ได้วันที่10รู้เพราะดาวประกาศแล้วว่าตั้งแต่10ถึง18กินเจ
1: เราก็เปลี่ยนมากินเนื้อ
0: ก็เพิ่งไปกินมาเมื่อวาน
1: ครับ
0: ช่วงเช้าแต่ผมไม่เกี่ยวนะแต่ผมไม่กินเจต้องบอกก่อน
1: ครับ
0: ใครจะส่งกุ้งปูมาให้จันทร์เชิญนะ
1: ตอบคำถามเพิ่มเติมที่ ท่านผู้ฟังส่ง SMS มาว่าอยากพาพ่อไปทะเลราคาไม่แพงผมว่าเกาะสีชังก็ไม่เลวดีไหมฮะ
0: ถ้าเกิดผมเป็นพ่อผมขี้เกียจไป
1: เอาเออจริง
0: คือมันเหนื่อยอะครับเกาะสีชังมันเกาะสำหรับคนที่อายุไม่เยอะ

0: ชอบแอดเวนเจอร์ไปทำไปทำรายการไปสัมภาษณ์ถ่ายอะไรลงไอจีอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมขี้เกียจแม่ผมเป็นพ่อผมก็ไม่เอาขี้เกียจลงเรือ
1: ฮะประเทศไทยรณรงค์เรื่องขยะในทะเลประเทศอื่นเข้มงวดเหมือนประเทศไทยไหมครับนั่นนะมันติดกันหมด
0: เพราะประเทศอื่นเขาจับเลยฮะประเทศไทยเลยใช้คำว่ารณรงค์ประเทศอื่นเขาจับ
1: ย้ำอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่48999หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะพยูนในประเทศไทยมีกี่ตัวครับแหม
0: ร้อยกว่าตัวเลยหน่อยก็หมดแล้ว
1: ฮะมันจะไปไหนครับอาจารย์ฮะไม่มีอะไรกินอะไร
0: ตาย
1: โอ้
0: ไปสวรร
1: ค์ทะเลหายากนอกจากพยูนแล้วมีอะไรบ้างครับ
0: จริงๆหายากเกือบทุกชัวอีกหน่อยปลาทูก็หายากด้วยตามหลักการเหรอแต่ทะเลหายากก็คืออย่างแรกก็คือสัตว์สงวนส
1: ั
0: ตว์สงวนก็คือพยูนฉลามวาฬวาฬบูดาวาฬโอมูระแล้วก็เต่ามะเฟือง5ตัวนั่นเป็นสัตว์สงวนที่ลงระดับลงมาก็เป็นสัตว์คุ้มครองสัตว์คุ้มครองคือโลมากับวานที่เหลือทุกชนิด20กว่าชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามคุ้มครองหมดแล้วก็โลมากับวานนะฮะแล้วก็แก๊งฉลามมีคุ้มครองกระเบนเป็นต้าอย่างเงี้ยมีบ้างแล้วก็อีกตัวนึงที่หายากที่ถือเป็นสัตว์หายากคือเต่าทะเลซึ่งเต่าทะเลทั้งหมด
1: ครับจะไปดูทูมอร์โลแลนด์ยังมีบัตรขายไหมครับเปิดให้ขายเมื่อไหร่เอ๊ะผม
0: คือโทรไปถามรายการวัยรุ่นเนี่ยฮะ
1: ผมว่าโซเอาหมดแล้วนะข่าวมาเนี่ย
0: ก็เนี่ยแนะนำให้โทรไปถามรายการวัยรุ่น
1: รายการวัยรุ่นอ๋อครับ
0: รู้ไม่ก็รายการเพลงเนี่ยคืนใกล้ๆบ้านห้องเราก็ได
1: ้ถามผมก็ได
0: ้155เนี่ยโทรไปถามครับ
1: ถามผมก็ได้นี่เรื่องท่องเที่ยวอีเวนต์มิวสิกอีเวนต์ฮะ
0: ได้เหรอ
1: ครับค่าว่าโซเอาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเพราะมีข่าวมาเมื่อสักเดือน2เดือนก่อนอะขายหมดเรียบร้อยเพราะว่าพวกนักเดินทางนักฟังเพลงที่ไปดูพวกมิวสิกเฟสติวัลพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ฮะมีเขาวางแผนเรื่องของการเดินทางงานจะจัด11-13เนี่ยไม่น่าจะหาตัวได้แล้วนอกจากตัวผี
0: นกผีเงินถกทุบเข้าไป
1: อ่ะชี้โถกร้อยเอ็ดมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับผมเคยไปแต่หอพระโบสถ์หอโหวตแล้วก็บึงพลานชัยแต่ไปช่วงเขามีแห่ออกพรรษาพอดีเลยนะฮะม่วนจอยกันทั้งจังหวัดเลยนะครับมีขบวนแห่แทบจะทุกเส้นทางนะฮะม่วนหลายๆเลยนะฮะเดินกันเมาตาเล่เลยจริงฮะ
0: เอาเดี๋ยวนะโอเคไม่ผมห้าตอนประโยคสุดคำพูดสุดท้ายเนี่ยสามคำสุดท้ายเนี่ยตอนคำว่าเมาตาเหล่โอเคเมาก็เมาก็ผมไปร้อยๆเหยผมก็ไปอย่างนั้นน่ะได้แค่นั้นเชิญคุณหมิงแล้วกัน
1: ครับก็มีกู่กาสิงด้วยเป็นแนวปราสาทโบราณนะครับถ้าใครมีโอกาสไปก็ไปลองไปได้ดูนะฮะแต่ว่าถ้าไปถึงร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยก็จะเชื่อมโยงผมว่าเที่ยวเชื่อมโยงอีก3-4จังหวัดนะก็ดีนะอย่างยโสธรก็มีอนุสาวรีย์พญาคันคากนะฮะเป็นคางคกขนาดเบอร์เริ่มเทิมเลยครับเดินเข้าไปข้างในเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยมีลิฟต์ให้ขึ้นด้วย4ชั้นนะถ้าจำไม่ผิดโผล่ออกมาตรงปากคางคกเนี่ยก็จะมองเห็นวิวสวยงามทิวทัศน์ของตัวเมืองยโสธรครับมีโอกาสไปสักครั้งต้องไปนะฮะ
0: ยังไม่เคยไปเลยว่าจะไปได้หน่อย
1: ครับน้ำท่วมกรุงเทพกับฝนผ่าภาคตะวันออกเกิดจากฝนแช่ใช่ไหมครับ
0: ก็ใช่ฮะที่ผ่านมานะที่เราก่อนนะแต่มันจะเป็นฝนแช่ฝนแช่เหมือนไม่คำพูดไม่เป็นทางการฮะมันไม่มีคำทางการก็คือฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักต่อเนื่องร่องมรสุมหยุดนิ่งอะไรเงี้ย
1: ครับแตะได้ไหมเนี่ยปลดซีโอการบินไทย ไม่เอาดีกว่ามั้งมีพูดแล้ว
0: ครับโอเคห้ามไปพูดไม่ตอบ
1: ครับพบสัตว์ทะเลเจ็บป่วยนำไปรักษาที่ไหนครับ
0: ก็เขาไม่สายด่วนเลยฮะกดถามGoogleได้เลยพบสัตว์ทะเลบาดเจ็บของกรมทะเลครับมันจะมีโรงพยาบาลสัตว์มีศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเขาทำได้ดีมาก

0: ความสวยงามนี่มันนับเป็นยากอย่านับเลยเพราะเราแพ้เขา
1: อืม
0: เฮ้ยเราโทษทีฮะเรามีอินโดนีเซียนะครับ
1: โอ้อ
0: ินโดนีเซียประเทศที่ยักษ์ใหญ่มากในเรื่องของทะเลนะครับคนอินโดเขาถึงเรียกว่าทะเลอินโดนีเซียใหญ่โตมโหฬารมากเกาะมหาศาลนะครับน้ำไทยก็ไปดำกันที่นั่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าเทียบความสวยงามนะครับเอาเป็นว่าเทียบด้านอื่นนะเทียบปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วว่าจะเป็นรองมาเลถ้าเกิดนักแบบมาเล
1: แต่ว่าในแง่ของฟังก์ชันนะพูดถึงความพร้อมโรงแรมการเดินทางเราก็น่าจะได้เปรียบในมุมนี้ป่ะฮะอันนี้ก็แน่นอน
0: คือเราถ้าเกิดรวมกันทั้งหมดยังไงเราก็นักท่องเที่ยวแบบแท้จริงนะยังไงเราก็ยังไงเราก็เป็นแบบนี้ฮะ
1: ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีชางฮี
0: การมีเข้าลงเครื่องบินแล้วก็ขึ้นเครื่องบินนี
1: ่ครับ
0: ไม่ได้คนที่เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์จริงๆก็ยังน้อยกว่าไทยนะฮะ
1: อยากชวนไป
0: เขาไม่ไปเที่ยวด้วยเขาไปธุรกิจ
1: อ๋อ
0: แต่ก็นั่นเป็นนักท่องเที่ยวก็ได้ก็เหมือนกันนะเพราะนักธุรกิจก็ต้องกินเหมือนกับนักท่องเที่ยวกินนอนเหมือนกันเพราะงั้นเราก็นับเป็นนักท่องเที่ยวได
1: ้สิงคโปร์เขาพยายามบูมเรื่องของพวกอีเวนต์นะฮะเห็นพวกไอคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยก็พยายามดึงไปลงที่สิงคโปร์เหมือนกัน
0: ก็ถ้าเกิดไม่ให้ครับบูมีเว้นเลยครับบูมอะไรไปดำน้ำเหรอ
1: ไม่มีอะไรเลยนะ
0: ใช่สิผมเขาก็พยายามเอาแมนเมดมาสู้สวนสัตว์บ้างไอ้กลมๆหน้าตาเหมือนทุเรียนบ้างแล้วก็อะไรหวาก็เขาทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะก็ไม่มีธรรมชาติเอาให้ดึงดูดคือแต่ว่ามันก็แมนเมดมันก็ได้แมนระดับแมนเมดอ
1: ่
0: ะแล้วก็จัดอีเวนต์ใจอีเวนต์แต่ถ้าเกิดคนสิงคโปร์อยากกินอาหารอร่อยอยากมารับลมหนาวเขาก็บินมาเมืองไทยว่าง่าย
1: เดินเที่ยวสิงคโปร์เหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ผมว่า2วัน1คืนก็ครบหมดแล้ว
0: ถ้าเกิดจะเอาไปทุกที่ก็อาจจะไม่ครบเผื่อก็มันก็หน้าตาคล้ายๆกัน
1: ครับอยากไปดูโทมารุอะไรไม่น่ามีตั๋วแล้วนะจะดูข้างๆได้ไหม
0: เอาเงินตบเนี่ย
1: อ๋อเขาจัดที่วิสดอมบัลเล่ที่พัทยาผมว่าไปเที่ยวพัทยานะอาจจะได้ดูศิลปินที่เขาไปแสดงที่นี่ก็ได้
0: ก็สมควรจะต้องจัดพัทยาครับเพราะว่าถ้าเกิดระดับนี้เนี่ยมันคงจะมีอยู่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่รับได
1: ้ครับอยากจะชวนไปหาหอยเสียบไปล่อนหอยเสียบแล้วเขาเรียกอะไรนะหาหอยเสียบอ่ะหาแหลมแม่พิมพ์ก็ได้นะที่อำเภอแกลงก็มีเหมือนกันแต่เอา
0: ที่หอยเสียบมีเป็นแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็เยอะมากบางช่วงก็น้อยผมบอกไม่ได้ช่วงไหนบางทีเนี่ยผมเอาเท้าเสียบไปหูอะไรนี่หอยเสียบเยอะจริงๆนะหน้ารีสอร์ทน้องผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เท้าแย่ทรายเลยหอยพุ่งมากินเท้าไม่ถึงขั้นนะขั้นนั้นนะฮะเป็นเยอะจริงๆเพียงแต่ว่าบางช่วงก็หาไม่ได้เพราะงั้นก็จะไปหาหอยเสียบก็ต้องตามใจหอยเสียบ
1: แต่ช่วงนี้เยอะฮะเห็นมีข่าวมา
0: เถื่อนอ๋อเหรอเดี๋ยวจะไปจับ
1: แถวคุ้งกระเบนนะฮะแต่ไม่รู้ที่แถวก้นอ่าวมีหรือเปล่า
0: คุ้งกระเบนในบ้านผมน้องผมไม่อยู่ก้นอ่าวน้องผมอยู่หาดแล้วไม่พิมพ
1: ์
0: ก้นอ่าวอะไรล่ะส่วนคุ้งกระเบนมันเป็นโคลนเมื่อไงถ้าเกิดจะมีก็หมายถึงเจ้าหลาวใช่ไหม
1: ใช่
0: แหลมเสด็จใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ถ้าแหลมเสด็จเป็นหาดทราย
1: แต่ต้องฝ่าน้ำท่วมไปก่อนนะฮะน้ำยัง
0: แต่ว่าไปเลยตอนนี้รอให้มันเงียบๆก่อนแล้วค่อยไปแล้วกัน
1: ครับ
0: ขี้เกียจบอกเส้นทางเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวุ่นวายเลยเ
1: ถอะถ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยหาดแหลมแม่พิมพ์เนี่ยถ้าฝ่าน้ำท่วมเส้นทางถนนบางจุดนะซึ่งเปิดแมปดูก็ได้เขามีมันเปิดมันสามารถที่จะทำเส้นทางที่หลบน้ำท่วมได้ด้วยฮะอาจารย์นะแต่ถ้าไปถึงได้นะน้ำไม่ท่วมเพราะมันอยู่ติดทะเลหมดเลย
0: ใช่เราไปถึงน้ำไม่ท่วมแน่นอนรับประกันได
1: ้
0: เพราะว่าแม่ไม่มีข่าวเลยว่าดีสอดน้ำน้องผมน้ำท่วมปัญหาก็คือจะหาทางฝ่าไปนะกัน
1: ไปช่วงนี้ถ้าฝ่าไปถึงได้ลดราคาไหมฮะ
0: อุ้ยไม่เลยไม่ได้คุยกับน้องเลยน้องวิ่งไปวิ่งมา
1: โอ้ครับพยูนกับโลมาอีลาวดีอะไรมีโอกาสสูญพันธุ์มากกว่ากันครับ
0: พยูน
1: แ
0: ต่โลมาอีลาวดีเนี่ยที่จะสูญพันธุ์จริงๆเนี่ยคือในทะเลสาบสงขลาไอ้พวกนั้น วิกฤตจนยิ่งกว่าวิกฤตแล้วนะเพียงแต่ว่าโรมาอีเลวดีในทะเลสาบสงขลากับโรมาอีเลวดีที่แถวบางกระเจ้าหน้าตามันเหมือนกัน

0: ชนิดเดียวกันคือแต่ว่าที่ทะเลสาบสงขลามันที่เราถือกันว่าเป็นโลมาอีแล้วก็ดีในน้ำจืดเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยพิเศษขึ้นมา
1: ครับไปกันที่เนเน่หน่อยดีไหมฮะเนเน่รอยัลนี่ขบวนแห่กลางกรุงเลย
0: อ๋อเหรอแล้วแห่กันเมื่อไหร
1: ่แห่ไปแล้วเนี่ยมีเขามีภาพข่าวมาพอดีในห้องส่งก็เปิดทีวีผมก็เลยพูดซะหน่อย
0: โอเคก็ดีดีน้องเนเน่ด้วยนะครับ
1: ครับผมเรียกน้าแอดได้ใช่ไหมหรือเรียกลุงแอดน้าแอดแล้วกันก็แต่งเพลงให้ด้วยโอ้ดีนี่จะเพื่อนยากเอาไม่ใช่
0: เดี๋ยวจะเปิดฟังเพลงของน้าแอด
1: ฮะเต่าในประเทศไทยเต่าอะไรมีโอกาสสูญพันธุ์บ้างครับเต่ามะเฟืองเต่า
0: เต่ามะเฟืองก็มีโอกาสสูญแต่มันยังแต่เนื่องจากรอบเต่ามะเฟืองมันยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่น่าจะสูญภายใน 15-20 ปี
1: ครับ
0: สูญพันธุ์นี่คือไม่กลับมาเลยอีกเลยสักตัวนะเพราะงั้นผมก็คิดว่ามันยังยาวกว่าส่วนเต่าอื่นเต่ากระต่ายเต่าหนูเนี่ยมันอาจจะตายเยอะจำนวนอาจจะลดน้อยลงแต่ก็คงยังไม่ถึงขั้นสูญพันธุ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นครับคำตอบก็คือส่วนเต่าหญ้าไม่สูญหรอกเพราะว่าเต่าหญ้าที่อ่าวในอินเดียมีเป็น 2-3 หมื่นไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเต่าเนี่ยผมคิดว่ายังไม่สูญครับ
1: ครับเต่าบกไม่นับนะฮะ
0: เต่าบกไม่ทราบครับ
1: ครับอ่ะดูเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมกาจันทร์ธรแล้วก็ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์และผมเม่งนิพัฒน์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวาไรตี้ทราเวลดำเนิน

าวได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

นนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF ทำกิจกรรมสังคมก่อนการประชุม AM 2026ที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางคริสตาเลนากอเกวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกทมเพจการประชุม AM 2026ระบุได้ว่าคณะ IMF ได้ร่วมทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วเพื่อส่งต่อกับเด็กและเยาวชนและจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งนี้เพจ AM 2026ระบุประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริ

0: การต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพผ่านสื่อโฆษณากว่า 4,000 จอเพื่อร่วมส่งต่อข่าวสารและสร้างการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569นอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วประเทศไทยยังเตรียมพร้อมรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์แบบไทยพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีนานาชาติกรวีชี้วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากไป3วันน่าจะพอนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้หารือกำหนดวันกันแล้วและว่าหลังพรรคฝ่ายค้านยื่นยติจากนี้คงต้องรอให้ทางสภาตรวจสอบยติของฝ่ายค้านจากนั้นประธานสภาคงนัดหารือวิป3ฝ่ายคุยทั้งช่วงเวลาการประชุมกำหนดกรอบเวลาว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาแค่ไหนและกำหนดวันลงมติพอเห็นกรอบการอภิปรายว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละฝ่ายจะได้ไปทำข้อมูลอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าทางสภาคงตรวจร่างยติสัปดาห์ถัดไปจะมีการพูดคุยกันของวิป3ฝ่ายจากนั้นคงไปขอวันจากรัฐบาลโดยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันแล้วตอบกลับมายังสภาส่วนช่วงการอภิปรายนายกรวีกล่าวว่าเท่าที่คาดการตอนนี้หากไม่ใช่สุดสัปดาห์ท้ายของเดือนตุลาคมคงเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนและเท่าที่ดูจากยติที่กว้างเช่นนี้รัฐบาลคงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากคงพร้อมสำหรับการอภิปรายการที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันมากไปหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไปมองว่า3วันน่าจะเพียงพอแล้วเพราะประเด็นที่ยื่นซ้ำซ้อนกันเสียส่วนใหญ่อย่างเรื่องหัวเลือกสว.ก็พูดกันจนช้ำแล้วคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประธานสภาจะควบคุมการประชุมกูเตเรสประนามเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนเจ็บกว่า300คนกูเตเรสแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องยุติลงทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วณวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: กรอบเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
1: อล์ฟกอล์ฟ
0: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
2: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล
3: ์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: สวัสดีคุณฟังนะครับ16-17 นาฬิกานะครับก็พบกับพวกเราทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ก็วันที่11 ตุลาคมนะครับก็เป็นช่วงเวลาของทีมงานฟุตบอลไทยนะครับกับเจาะสนามบอลไทย
1: ครับ
0: ก็วันนี้ผมมันกล้าขวัญแก้วนะครับมาประจำการพร้อมด้วยคุณตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีนะครับ
1: ครับสวัสดีแฟนๆเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้พี่ก้ามาจัด2วันติดนะพี่นะ
0: ก็ผมโดนคุณตามมา
1: วันนี้พี่ก้าตอนแรกจะไม่ได้มาด้วยแต่วันนี้มา
0: จากปทุมธานีนู่นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
1: โอ
0: ้กรุงเขตอวิยาเขตกรุงเทพตอนแรกนึกว่าอยู่แถวคลองอะไรแถวนี้นู่นนะคลอง17อะไรนู่นจะถึงนครนายกอยู่แล้ว
1: ตอนแรกนึกว่าประมาณคลอง6
0: เออ
1: นะ
0: ไกลๆเมื่อกี้โอ้โห60 กว่าโลขาไปก็ไปชิวๆไม่ได้อะไรพอบอกช่วยมันจัดรายการแทนลุดดี้หน่อยว่าเดี๋ยวอาร์มซ่าเอเดรียนมาด่าไม่กล้ามา
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ลุดดี้หายไปเลย
0: โจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ
1: ่เพราะว่าน้องอาร์มซ่า
0: อืดกับน้ำท่วมเขานึกว่าอะไรอืดๆเขาเก็บรวมๆไปกับปอตึ๊งตึ๊งไปเลย
1: คือทุกสัปดาห์เนี่ยผมจะต้องพยายามทักหาเขาว่าสรุปจะมาจัดหรือเปล่าจะได้เตรียมคน
0: คุณเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปแล้วหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าผู้อุปถัมภ์
1: ผมจะดูแลทุกคนครับจะคอยทักหาทุกคนเพราะกลัวลืม อย่างพี่ก้าผมก็จะทักหาทุกสัปดาห์พี่ก้าวันนี้เข้าไหมครับพี่สัปดาห์นี้ทำไม่ได้
0: จริงด้วย
1: เ
0: พราะมันแบบ7 วันไงกว่าจะถึงรอบอีกทีก็ไปไหนต่อไหนผมก็บางทีผมไอคนไอพวกเรามันจะไม่ได้ทำงานแบบคนทำงานประจำ
1: ใช่ครับ
0: แบบไป9 โมงเข้าออฟฟิศเย็นเลิกแล้วก็กลับบ้านมันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์หยุดอะไรกันเนี่ยพวกเราทำงานมันก็วันต่อวัน
1: คือโปรแกรม
0: มันไม่ค่อยรู้วันรู้คืน
1: มันไม่เคยมันไม่ได้มีรูทีนไง
0: ใช่ไหมประจำ
1: เออ
0: มันก็ไหลไปเรื่อย
1: งานมันก็จะเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปในแต่ละวันก็มีโอกาสที่จะลืมหน้าถ้าช่วงไหนงานยุ่งงานเยอะ
0: แต่ดังคุณตัวน่าจะไม่ลืม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าทุกเสาร์อาทิตย์ก็ต้องพักบอล
1: ใช่ครับผมก็ยังไงก็ต้องมาแล้วก็ต้อง
0: ไปพักวันเสาร์แล้วต้องไปพักวันเสาร์เป็นคิวแล้ววันทุกอาทิตย์มีคิว
1: ใช่ครับ
0: คนว่างงานก็ไปเรื่อย
1: แต่ยัง
0: วันนี้ก็ไปวอลเลย์บอลพรามิสเตอร์ยุทธคัพมา
1: หมายถึงว่าที่
0: ปทุมธานี
1: ที่ปทุมนะพี่
0: ใช่เป็นรอบชิงชนะเลิศรอบจังหวัดปทุม
1: ต้องให้พี่การ
0: ดูรายการที่เขาคัดอำเภอก่อนแล้วก็มาคัดจังหวัดคัดอีกคัดได้2ทีมก็ไปเข้ารอบโซนนี่มันคือยังมีคือจะเป็นภาคแต่ย่อยของภาคอีกทีไงเป็นโซน
1: ยังไม่ใช่รอบสุดท้าย
0: โซนแล้วค่อยไปประเทศนะครับซึ่งไอ้วอลเลย์เนี่ยเขาจะมีเฉพาะรุ่น U15 แต่ว่ามีชายหญิงแต่ถ้าบอลเนี่ยมี14-18เลยนะตอนนี้เขารับสมัครกันอยู่ประมาณก็พูดไปแล้วว่าไปรับสมัครกันยังไงสมัครกันยังไงแต่วอลเลย์เนี่ยผมไปถามอาจารย์ดูแล้วนะไอ้พรามิสเตอร์นี่น่าจะเงินรางวัลจะเยอะกว่าเขาก็เป็นหลักแสนนะอย่าง PEA อะไรเขาหลักหมื่นนะ3-4 หมื่นเน
1: ี่ยประมาณสัก500,000ถึงไหมพี
0: ่ไม่ถึงเพราะวอลเลย์เด็กเขาก็เหมือนงบเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นทุนการศึกษาไป
1: เด็กประมาณ200,000
0: ประมาณนั้นแสนนองแสนกว่าแต่รอบสุดท้ายถ้าเข้าไปได้เนี่ยรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยเนี่ยจะได้เงินอุดหนุนทีมทีละ50,000ก่อนส่วนจังหวัดเนี่ยรู้สึกจะได้5,000มั้งแต่รอบโซนเนี่ยจะได้หลักหมื่นอยู่2-3 หมื่น
1: โอ้
0: ก็เยอะถ้าในวันเล่นแชมป์ชนะเลิศประเทศไทยอย่างพีเอเนี่ยเขาให้แค่เหมือนก็ถามเขาแค่ชนะเลิศแค่30,000เองนะเด็กอ่ะแต่18ด้วยนะนี่แค่15
1: ก็ถือว่ามีเงินให้ทุกรอบ
0: ก็สนุกดีพอไปทำวันเล่บ้างก็แบบเจอแบบเด็กเล่นวันเล่มันไม่ได้เจอแต่เตะบอลตุบตับไปเราเจอมาทั้งชีวิตแต่ว่าพวกแม่สมยศในนี้ผมก็ทำสกู๊ปมาก่อนนะตอนเป็นนักข่าวเนี่ยดาวรุ่งสตาร์จูเนียร์ของฟุตบอลสยามเนี่ยสมยศแดงยวนเนี่ยผมปั้นมากับมือนะ สุธีสุขสมกิจที่เป็นโค้ชอะไรพวกนี้โค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นเนี่ยสตาร์จูเนียร์ผมนี่ต้องได้
1: คือผ่านมือพี่ก้ามาหมด
0: คือใครที่จะเป็นดาวดังต่อไปเนี่ยสตาร์นับหนึ่งเลยออกสื่อเนี่ยต้องสตาร์จูเนียร
1: ์ถ้าใครได้ออกสื่อ
0: เพราะรับนี้มันเป็นบอลนักเรียนก็คือจากคือ สัปดาห์ที่4-5-6นักเรียนม.1 ม .6 ก็ได้หมดลงคอลัมน์นี้แต่อาทิตย์นึงลงได้คนเดียวไงเพราะว่ามันเป็นหนังสือเป็นนิยสารรายสัปดาห์ก็ปีนึงก็ลงได้แค่กี่คนนะ
1: แล้วตอนนั้นพี่คิดว่าพี่แมวเนี่ยจะมาลดแล่นในเส้นทางสายสื่อ
0: ก็มองไปหลายทีแล้วว่าไปสัมภาษณ์ผิดคน เขาดังเพราะว่าสัมภาษณ์ผิดคน จริงๆแล้วคนที่เก่งจริงๆเนี่ยคนคือสมยศศรีนวล
1: อ้าว
0: แล้วผมก็ไปถามหาสมยศเขาเลยสมยศมานี่นี่สมยศ
1: ส่งสมยศจันทร์มาให
0: ้เหมือนสมยศสุทางกูลกับสมยศพุ่มพันม่วงไงคนละสมยศกันนี่แต่ยศสมยศศรีนวลนั้นน่ะเขากองหน้าระดับนักเรียนไทยเก่งเหมือนว่าสุทธิเหมือนกันนี่แหละสัมภาษณ์ดีๆกลับไปเขาบอกเฮ้ยไอ้นี่มันสมยศแดงยวนนี่ใครวะ
1: แล้วเอาลงเลยนะเอาลง
0: หน้าเมื่อก่อนผมรุ่นน้องไงเข้าเด็กในเด็กฝึกงานอยู่พี่ลิงพระเจ้าพ่อลูกหนังขาสั้นนักข่าวเนี่ยพี่คุณมนตรีหรือคุณอ่อนเนี่ยเขาก็ใช้ให้ผมไปทำคนโน้นคนนี้ไปโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้อย่างเงี้ยก็ไปพอเอาไปให้แกดูแกบอกเฮ้ยไอ้สมยศแดงยวนเนี่ยมาใครเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็บอกเออเคยได้ยินมันอยู่เอาไปลงก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อก่อนต้องนั่งรถเมล์ไปนักเรียนโทรศัพท์ก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีเพจเจอร์ไม่มีเลยรุ่นนั้นเนี่ยผมต้องทำงานสัก3ปีถึงจะมีเพจเจอร์รุ่นฮัจจิสันเพจโฟน
1: โอ้ยมันหนักนะแล้วเหนื่อยมาก
0: เลยแล้วนั่งรถเมล์ไปก่อนจะสัมภาษณ์ถึงตอนนั้นยังเป็นเด็กต่างจังหวัดเพิ่งกรุงเทพไม่มีตังค์แล้วจะให้ไปสัมภาษณ์อีกทีก็โอ้โหเขาจะปิดเล่มแล้วก็อ่ะแดงยวนก็แดงยวนเกิดเลย
1: เพราะว่าจะให้ไปรอบก็ไม่ไหวแล้วมันก็เหนื่อยนะ
0: ใช่แล้วก็ต้องปิดเล่มไปแล้วแล้วไปถ่ายรูปด้วยไงไปสัมภาษณ์อีกอะไร
1: แต่ก็ได้อยู่กับตัวเอง
0: สัมภาษณ์กันไม่ได้แล้วโทรศัพท์มันไม่มีมือถือกันเมื่อก่อนเนี่ยเออมีโทรศัพท์บ้านหมดโรงเรียนก็เขาก็คงโทรได้ตอนกลางวันเนี่ยแล้วเขาคงไม่ให้เด็กนักเรียนมารับสายโทรหรอกเขาโทรต้องโทรเข้าโรงเรียนอ่ะใช่ไหมอาจารย์รับเขาคงไม่ไปตามให้หรอกอะไรเงี้ยก็เลยแจ้งเกิดมาทุกวันนี
1: ้โอ้โหนี่
0: แต่เหมือนกันมันเล่นเนี่ยพอไปเล่นบอลผมไม่ออกไปก็ไปเจอเด็กเจออะไรไปเขียนถึงเขาดาวรุ่งเด็กแบบอยู่บ้านก็ตัดทุเรียนรับทุเรียนที่เมืองจันทร์อะไรเงี้ยแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มอเด็กมอสองอะ30กิโลกลับมาขับมาโรงเรียนมาซ้อมมาเลขซ้อมเกือบทุ่มเสร็จขับกลับบ้านเนี่ยมึนๆ30กิโลคิดดูเป็นลูกเราอยู่มอหนึ่งมอสองคุณห่วงไหมคุณต้องไปรับใช่ไหมผู้หญิงเด็กผู้หญิงแม่ไม่ผู้ชายนะแต่นี่เด็กขับรถกลับบ้านเองอะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนแรกเขาตาก็มาส่งแหละตอนหลังเขาขี้เกียจต้องมาทุกวันเนี่ยใครจะมาไหวเขาธุระเขาบ้างใช่ไหมคนแก่เขาอยู่กับตากับยาย
1: ถ้าเป็นเด็กกรุงเทพนี่ผมว่าก็พ่อแม่ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันนะ
0: แล้วยังปทุมเนี่ยเด็กกรุงเทพเนี่ยก็สัมภาษณ์ก็เขาก็มาเยี่ยมมาดูแต่ว่าก็ไปอีกคนละแบบปัญหาก็ไปอีกคนละแบบก็ประมาณว่าถ้าโรงเรียนกินนอนแบบมีผู้ประถมมีสปอนเซอร์หน่อยอย่างอบจหรืออบต.อะไรเงี้ยอย่างโรงเรียนเมื่อกี้สัมภาษณ์โรงเรียนปทุมไม่ใช่ปฐุมวิไลอีกโรงเรียนนึงโรงเรียนนะเออโรงเรียนแล้วปฐุมธานีอะไรนี่แหละคลองหลวงอะไรเนี่ยก็เขาจะมีโครงการช้างเผือกกินนอนได้อะไรเงี้ยก็จะดีหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่โรงเรียนใหญ่โรงเรียนธรรมดานี่ปฐุมวิไลโรงเรียนประจำจังหวัดนะก็ต้องไปกลับเหมือนกันไปถึงสนามก็ไม่ค่อยจะมีเขาบอกว่านนท์เนี่ยดีนนท์เนี่ยมีโรงยิมมีอะไรเขาสนับสนุนดันกีฬาเต็มที่เพราะนั้นแม้จะติดกันอยู่ทางเหนือเนี่ยแต่นนทบุรีเนี่ยกีฬานี่กินขาด
1: หมายถึงว่า
0: ใช้ได้จริง
1: หมายถึงว่าวอลเลย์บอลนะ
0: ไม่ใช่ทุกอย่าง
1: ทุกอย่าง
0: ก็เหมือนที่ฟุตซอลไปแข่งที่สนามอบจ.นนท์เห็นปะล่ะฟุตซอลทีมชาติแข่งได้มีโรงยิมแอร์นี่เขาสร้างลานจอดรถใหม่สนามบอลใหม่โรงยิมใหม่ผมไปที่ไรข้างวัดโดดบวชดอนพรมเขาก็ปรับปรุงเรื่อยสนามเขียวเลยปัญญาเทียมบ้างอะไรบ้างลู่ก็อย่างดีที่จอดรถเป็นพันคันเนื้อสร้างใกล้เสร็จแล้วเนี่ย5,000คัน
1: ส่วนใหญ่เขาเน้นแบบว่า
0: เสียได้จริง
1: พัฒนาเยาวชนนะ
0: เสียโดนส่อง
1: เออ
0: เสียไปซะแล้วก็หวังว่าทีมงานใหม่เข้ามาบริหารก็จะสนับสนุนกีฬาให
1: ้ครับ
0: แล้วก็รักกีฬาเหมือนนายกคนเก่า เออก็เรียกว่าปทุมสู้นนไม่ได้เลยนะ
1: ไม่โหผมว่านนทบุรีเน้นกว่านะ
0: เพิ่มก็คิดว่ารอบประเทศเนี่ยหรือไปคัดไปตีใครไปเจอนนก็ลำบากเขาบอกว่าพวกนนตีนนทบุรีสนกุหลาบนนเลยเนี่ยแข็งๆนั่นเลยไม่เฉพาะบอลนะวันเล่เลยนี่ก็แข็งนั่นอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ปัญหาไม่เหมือน
1: กันพี่ก้าวแวะเวียนไปสายวันเล่บอลบ้าง
0: ก็จะได้รู้ปัญหาของการกีฬาไทยดูระดับเยาวชนไปดูโค้ชเขามั่งไปดูเขาก็ไอ้พวกนี้แก๊งพวกนี้จะมีเยอะนะพวกเด็กนักเรียนเนี่ยวันเล่บอลเนี่ยสตรีเหล็กพวกนี้จะแบบว่าชอบวันเล่ เล่นกันเยอะจนแบบเป็นตัวแทนโรงเรียนได้พวกผู้ชายค่อยเล่นอ่ะแต่ผมก็อยากจะบอกว่าผู้ชายยังมีความหวังอยู่ก็คืออย่าไปคิดว่าเอ้ยเป็นกีฬาที่ผู้หญิงเล่นหรือว่าเอ้ยเป็นกีฬาพวกสตรีเหล็กเขาเล่นมันดูไม่แมนอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามันจริงแล้วว่าวอลเลย์บอลเนี่ยมันก็เป็นกีฬาผู้ชายมาก่อนแล้วจริงๆทั่วโลกเขาผู้ชายเขาก็ดังแหละแต่เผอิญว่าบ้านเราอ่ะมันผู้หญิงมันประสบความสำเร็จมันก็เลยกลายว่าเอ้ยวอลเลย์หญิงวอลเลย์หญิงใครๆก็โฟกัสไปที่วอลเลย์หญิงแต่จริงมันก็เป็นทีมชายนะที่เริ่มก่อนแล้วก็เป็นหลีกอาชีพเป็นกีฬาอาชีพเป็นโอลิมปิกเป็นเอเชียนเกมอะไรได้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่อ
1: ย่างทีมชาติเนี่ย
0: เป็นบ้านเรามันอีกแบบนึงเท่านั้นเองทีมชายไม่สำเร็จมันอีหลานเนี่ยดูเขาแบบกำยำดูแมนดูแบบเขาแบบไม่เอากับกีฬาผู้หญิงเลยเขาจะพวกทำมุสลิมเนี่ยใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยให้ผู้หญิงเล่นกีฬาอะไรเท่าไหร่ก่อนแต่พวกผู้ชายเนี่ยก็จะเล่นกีฬาซึ่งวอลเลย์บอลเขาก็เล่นอีหลานเขาอย่างเก่งใช่ไหมแต่ผู้ชายเนี่ยบอลวอลเลย์บอล
1: ของไทยวอลเลย์บอลชายก็ถือว่าใช้ได้นะพวกแบบว่าแนวสตรีเลยผมว่าก็ถ้าเป็นทีมชาติชุดใหญ่ก็ไม่ได้มีเยอะนะ
0: ใช่พอเอาเข้าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาตีเด็กมันก็จะกล้ามเนื้อทุกผู้ชายไม่ได
1: ้
0: ยกเว้นลักษณีแขกกล้ามเนื้อดี
1: อย่างเงี้ยได้แน่นอน
0: แต่แขกก็ตบในหนังเท่านั้นเอง ตบลูกเล่ก็อาจจะโดดไปขึ้น เกินมาละ
1: เกินมาเยอะเลยแฟนๆวันนี้ใครคิดถึงพี่ก้าก็ทักทายมาได้ครับ4689899
0: ตัวด้วย
1: SMS แล้วก็ Facebook YouTube ส่งกันเข้ามาหน่อยวันนี้ฟุตบอลไทยเมื่อวานโอ้โหดราม่าเยอะเลยฮะ
0: ใช่
1: ดราม่าทุกสนามเลย
0: บุรีรัมย์ผมดูไทยลีก2สนาม
1: เปิดคู่เลยเหรอเปิด2จอเลยพี่
0: ใช่ สลับแต่ว่ามันก็คล่อมมันอยู
1: ่ครับ
0: คู่ราศีสไลกับคู่บุรีรัมย
1: ์อื้อ
0: หมายว่าราศีสไลกับอุทัยมันเลทมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็คู่บุรีรัมย์เตะพักครึ่งเนี่ยมันก็ไปดูคู่ได้แล้วก็พอคู่นี้เตะก็กลับไปดู
1: เวลามันเหลื่อมกันอยู่
0: ใช่มันเหลื่อมกันอยู่
1: คู่นี้มันเหลื่อมกันอยู่เดี๋ยวผม
0: แต่ BG ไม่ทัน
1: แจ้งผลการแข่งขันก่อนแล้วกันเมื่อวาน3คู่นะครับไทยลีก1เนี่ย BG เสมอกับอยุธยายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยแหมกลับมาพลิกแซงนะเอาชนะระยองไปได้3ประตูต่อ2ก็โอ้โหคู่นี้ถือว่าดราม่าเยอะแล้วก็มีประตูสุดสวยเยอะจริงๆครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอุทัยธานีนะเล่นในบ้านเอาชนะราศีสไลน้องใหม่ไป4ประตูต่อ2ครับพี่ก้าเมื่อวาน
0: ไทยลีก2ด้วย
1: สำหรับไทยลีก2เมื่อวานนี้
0: เราเปิดเพลงเมืองทองมาแล้ว
1: เมืองทองแหมแพ้นะพี่
0: แต่คอนถม0-1
1: ยัง
0: มาบุกไปเยือนนครปฐม
1: ยังไม่ดีขึ้นนะครับเมืองทองเมื่อวานนี้อย่างที่พี่ก้าบอกก็คือไปเยือนแล้วก็พ่ายเจ้าถิ่นอย่างนครปฐมไปเม็ดเดียวประตูเดียวเท่านั้นแล้วก็มีโปลิสเทโลนะครับเสมอกับนครราชสีมา1ประตูต่อ1อันนี้มีประตูนาทีบาทนะโคราชตีเสมอได้นะครับแล้วก็มีมุงเรือยูไนเต็ดครับเล่นในบ้านเสมอกับพัทยายูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2ไอ้นี่ก็มีประตูตีเสมอช่วงทดเจ็บเหมือนกันเมื่อวานมีประตูที่ยิงกันในช่วงทดเจ็บเนี่ยหลายสนามนะครับแล้วก็สุดท้าย
0: ทดเจ็บพวกทดเวลาพิเศษ
1: ใช่
0: บางทีมันไม่ได้เจ็บก็ทดดู VAR ทดอะไรแบบนี้อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: บางทีผู้บรรยายก็จะเห็นหลายคนชอบพูดช่วงทดเจ็บช่วงทดเจ็บมันไม่ใช่ช่วงทดเจ็บแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าช่วงทดเวลาพิเศษเวลาไปพากก็อย่าลืมพากไปอย่าไปพากทดเจ็บนะ
1: เป็นช่วงทดเวลาพิเศษ
0: ใช่
1: เพิ่มเติมมานะเพราะว่ามีจังหวะบางทีก็ทั้งเช็ค VAR ด้วย
0: มันแต่ทดเวลาพิเศษไม่ได้เว้ยทดเวลาพิเศษคือทดอีก30นาที
1: ช่วงบอกว่าช่วงทดเวลาอันนั้นต่อเวลาพิเศษ
0: ช่วงทดเวลาช่วงทดเวลาแต่ไม่ได้เจ็บ
1: โ
0: หเจ็บไม่ได้เพราะมันไม่ได้แค่เจ็บแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: มีดู VR มีพักกินน้ำมีคูลิ่งเบรกมีทดอะไรมันก็หลายๆทดอ่ะ
1: ช่วงทดเวลาแล้วกันเป็นช่วงทดเวลา
0: ช่วงทด
1: อีกคู่หนึ่งเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเอาชนะทีมบุ้ยเกษตรศาสตร์ไป2ประตูต่อ0นี่ก็เป็นผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2โอ้โหใน SMS เนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเพลงอยุธยานะพี่กา
0: ผมก็นึกอยู่ว่าจะเพลงอะไรดีแต่ว่าสะดุดหูเมืองทองเมื่อวานนี้เขาดราม่าผู้ตัดสินนะเมืองทองก็เข้าไปจวกกรรมการเป็นลุมมันใหญ
1: ่
0: หายเกมว่าช่วงสุดท้ายพวกเขาเนี่ยน่าจะได้จุดโทษแต่ไม่ได้เนี่ย ขาก็เลย
1: นะพี่กล้าเล่าเลยกันเพราะว่าไหนๆก็เปิดเพลงเมืองทองมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็ทำให้มีดราม่าช่วงหลังเกมเกิดขึ้นนะก็ทางทีมงานตับโค้ดนักเตะของเมืองทองก็ไม่พอใจเข้าไปลุมทวงผู้ตัดสินกันใหญ่เลยนะก็ที่ไม่ให้จุดโทษก็เลยทำให้แพ้นครปฐมไป 0-1 นะครับเดี๋ยวก็ดูว่าจะทำยื่นเรื่องฟ้องต่อผู้ตัดสินหรือเปล่านะแต่ก็เป็นสกอร์เดิมก็เป็นเรื่องของจุดโทษนั่นแหละ
1: พี่คิดว่าจะฟ้องไหม
0: โคตรที่เขาฟ้องนะยื่นเรื่อง
1: ถ้าเป็นเมืองทองฟ้องนะแต่ทีมอื่นช่วงหลังพลังการเนี่ยเขาบอกเขาไม่ฟ้องบอกเปลืองตังค์ดีกว่า
0: เพราะฟ้องมาแล้วก็ต้องวางมันจำแล้วก็ฟ้องมันสำเร็จแต่ว่าฟ้องมันสำเร็จแต่เหตุการณ์มีเหมือนมีความผิดผู้ตัดสินเนี่ยพลาดอะไรเนี่ยอันจะได้ตังค์คืนแต่ไม่ได้เพิ่มนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ลงโทษให้ผู้ตัดสินนั่นแหละว่าแต่ว่าแต้มเติมอะไรก็เหมือนเดิม
1: ก็นี่เป็นกรณี
0: ก็เลยเหมือนกับฟ้องก็ต้องส่งเรื่องแล้วก็ต้องไปวางเงินก็ต้องไปทำเรื่องเอาเงินคืน
1: วุ่นวาย
0: แล้วก็แต้มก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากว่าได้ลงโทษผู้ตัดสินแบบว่าตัวนี้อย่าให้เจออีกนะอันนี
1: ้ก็เหมือนอาจารย์ปาร์คบอกก็คือเปลืองตังค์อย่าไปฟ้องเลยแล้วก็อย่าไปใส่ใจให้ค่าอะไรมาเนี่ยที่เขาบอกอ่ะ
0: แต่ฟ้องมั่งก็จะได้รู้ว่าทีมนี้เอาเรื่องนะมานี่จะไปซีซัวไม่ได้นะ
1: รู้ว่าพี่ก้าใส่ไปเยอะไหมเรื่องนี้เอกชัยเพชรฉ่ำผู้ตัดสินเกม
0: ก็พูดไปแล้วพูดไปแล้ว
1: พลังการ
0: พูดไปแล้วนะครับก็พยายามติดตามดูผลงานจันปักเพราะว่ามันก็มีหลายเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปคือถ้าพอดูแต่ผลปุ๊บเนี่ยคนก็จะพูดว่าพลังการเนี่ยมันลงทุนไม่ครบลงทุนไม่ถึงก็คือลงทุนโค้ดยอมจ่ายหลายล้านเดือนเป็นล้านต่อเดือนแล้วก็ลงทุนนักเตะต่างชาติแต่ไม่ลงทุนนักเตะไทยก็จะสังเกตเห็นว่านักเตะไทยเนี่ยมีผู้เล่นที่ไม่ใช่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ถ้าตัวธรรมดา
1: เกรดบีนะพี่นะ
0: แล้วก็เหมือนช่องอัดฉีดหรือว่าเงินอะไรมันก็จะเรื่องแตกต่างกับโค้ชจากต่างชาติมากมันก็อาจจะเป็นส่งการส่งผลที่ทำให้ผลงานของทีมเนี่ย

0: อาจจะไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยไม่หรือไม่เปรี้ยงก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยพอผลออกมาไม่ดีแต่จริงพอไปดูเนื้อหาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหลายๆเกมพวกเขาประสบผลกับการตัดสินที่แบบออกมาแล้วมันไม่เข้าทางพวกเขาเยอะ
1: ก็น่าเห็นใจเขานะ
0: หลายๆเกม
1: คือถ้าบอกว่าไม่มี VR แล้วจะให้แต่ละทีมเนี่ยไปวัดดวงเอาในแต่ละนัดเนี่ยมันก็รู้สึกไม่สบายใจนะ
0: ซึ่งผมก็ดูแล้วผู้เล่นไทยของเขาเนี่ยก็ตั้งใจเล่นนะไม่ใช่ว่าพอวิจารณ์ว่าเงินตัวไทยไม่เท่ากับตัวนอกหรือโค้ชอะไรเงี้ยแล้วทำให้นักเตะไทยก็เล่นสลึงครึ่งสลึงอะไรเงี้ยแต่พอไปดูแล้วเนี่ยเขาก็เต็มที่อ่ะก็ตั้งใจ
1: ผมว่าเกินร้อยนะนักเตะไทยที่ยังอยู่กับพลังการในฤดูกาลนี้เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าโหการฝึกซ้อมกับอาจารย์ปาร์คมันหนักอยู่แล้วเกาหลีใต้ก็คือถ้าคุณไม่ไหวจริงเนี่ยคุณอ้วกแน่แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไหวคุณจะสู้ต่อคุณก็ต้องเต็มที่มันก็เลยทำให้แต่ละคนเนี่ยผมเห็นแล้วลงสนามเต็มที่ทุก
0: ก็ต้องวิ่งอ่ะ
1: ก็เห็นก็วิ่งกันทุกแมตช์แหละแต่จะชอบมีเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้ตัดสินเนี่ย
0: ก็มันก็เป็นเรื่องนึงที่วงการบอลไทยโดยเฉพาะระดับที2เนี่ยก็ประสบปัญหาก็คือบ้านใครบ้านมันจริงไปเยือนนี่ทำใจไว้เลยว่า3แต้มยากก็ต้องเก่งจริงหรือเฮงจริงอ่ะคือบางทีอาจจะไม่เก่งแต่ว่าจังหวะยื้อไปแล้วก็เปี้ยงเข้าแล้วก็จบเลยอะไรเงี้ยแต่การบุกไปชนะ3แต้มด้วยฟอร์มที่สูสีกันเนี่ยยากหรือจะเหนือกว่าเล็กน้อยเนี่ยยากต้องเหนือไปเลยอ่ะใช่ไหม
1: ก็จะต้องให้ขาดอ่ะจะยิง
0: หมายถึงว่าความสามารถต้องเหนือไปเลยจริงๆอ่ะซึ่งพอทีสองมันก็มีวิธีการเล่นเนี่ยที่สูสีกันก็ฉกฉวยกันเองเพราะทีมต่างๆพอเล่นได้เหมือนเขามาถมนั่นก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาเจอบ้านเขาก็เหนื่อยนะเขาก็เก็บได้ทรงสตูลอะไรเงี้ยแต่สตูลเขาเล่นดีนะผมเห็นไปยืนทรงอะไรเขาดีแต่พอเล่นในบ้านเนี่ยเขาได้แต่พอไปยืนเนี่ยก็เหมือนกันประสบปัญหาเดียวกันใครแข็งๆเนี่ยพอไปยืนเนี่ยจะไปหวังสามแต้มเนี่ยยากมันก็เป็นอย่างนี้แล้ว
1: แล้วสตูลนี่พี่เชียร์อยู่ไหมก็แอบเชียร์อยู่เหมือนก
0: ันสตูลเล่นดีก็ดูก็หมายว่าก็ทีมไหนที่มีความประพฤติดีมีความตั้งใจดีเนี่ยเชียร์อยู่แล้วแต่ไม่ได้เชียร์แบบพิเศษว่าทีมใต้อะไรแต่ว่าหมายว่าทีมไหนเล่นไม่เกเรไม่ชอบนักเตะไม่ได้ชอบจอมพุ่งล้มไม่ได้ชอบตบตามอาการไม่ค่อยไปโวยวายผู้ตัดสินไม่ให้โวยวายได้ผู้ตัดสินแต่หมายว่าก็ไม่เลื้อนอะอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งอกตั้งใจทำทีมลงทุนแม้ลงทุนอาจจะไม่ให้เงินอย่างเดียวแบบลงทุนตั้งใจอะก็เชียร์อะไรเงี้ยอยากให้เขาไปได้ดีอะไรเงี้ยแต่ก็เรื่องนี้ก็มันก็ไม่ใช่ว่าแค่ทีสองทีหนึ่งก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: คุณจะไปเจอทีมใหญ่อันนี้ทีมหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งเจอทีมใหญ่นี่ก็ผ่านยาก
1: อย่างบุรีรัมย์
0: หน้าเสือแข็ง
1: อย่างบุรีรัมย
0: ์พูดเองไหม
1: ผมอย่างบุรีรัมย์ผมว่าตอนนี้แฟนๆก็ลองฟังอยู่นะแฟนๆของบุรีรัมย์นะ
0: ข้ามไปเลยก็ได้ผมดูคนนี้ดูละเอียดดูตั้งแต่เรื่องของใบเหลืองแดงที่บุรีรัมย์ได้จากทางระยองที่โดนเหลืองแดงช่วง1-1มั้ง
1: เจ้าฟิลิปเป้
0: ก็คือเขาได้เหลืองมาก่อนแต่ลูกนั้นเนี่ยมันจังหวะที่เลี้ยงตัดด้วยความเร็วของเจ้าเต้ป่ะไม่รู
1: ้
0: เต้พิธีวัฒน์ป่ะไม่รู้แน่ใจแล้วเขาก็เหมือนไปให้มือหรือว่าไปบอดี้เช็คทำให้เสียจังหวะไปนิดนึงจังหวะเขาโตเนี่ยโอเคอาจจะไม่รุนแรงแต่ว่าผมเห็นแล้วมันก็ทำให้เสียโอกาสของคู่แข่งของการเล่นซึ่งปกติมันก็ต้องเหลืองอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันพอมันดันไปเหลืองแล้วก็เหลืองแดงก็จะสังเกตได้ว่าพอตัดสินไปแล้วเนี่ยนักเตะของระยองเองก็ไม่โวยมากไม่รู้ทำใจมาก่อนบ้างนะแต่ว่าเขาไม่ได้โวยถึงเจ้าตัวก็อาจจะแบบอะไรแต่เขาก็รู้แหละมันคือแค่เป็นเหลืองมันไม่ได้แดงโป๊ะคือเล่นกับบุรีรัมย์ต้องระวังอยู่แล้วแต่จังหวะเนี้ยมันโอกาสเหลืองมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณไปตัดจังหวะทำลายเกมจังหวะโต้ของเขาเพราะเชื่อว่าโค้ชโดนัทเขาทำกันบ้านมาก็เพื่อจะไม่ให้บุรีรัมย์ได้เล่นเกมเร็วเล่นตัวกลับนี่เขาดันโดนไปเหลืองไปแล้วไงซึ่งโอเคละล่าสุดประธานสโมสรคุณสาธิตปิตุเดชะเขาออกมา
1: ชื่นชม
0: บริพาสเลยบริพาส ว่าใครไปดูไอ้ลูกนี้มันจะเป็นแดงได้ยังไง เป็นอะไรอย่างเงี้ยใครไปดูก็ต้องเห็นอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าพอไปดูแล้วก็จะเห็นว่ามันเหลืองได้เป็นเหลืองแดงแต่ว่าไอ้แดงอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเหลืองแดงไง
1: แต่มันเป็นสองเหลืองไอ้หมายถึงว่าไปเหลืองไป
0: คุณดูยังไง
1: ดูแล้ว
0: คุณว่ามันเหลืองปะล่ะ
1: หมายถึงจังหวะสอง
0: แล้วก็จังหวะที่เขาทำฟาวโดนใบเหลืองบางวันสองนะใบเหลืองแรกผมไม่เห็น
1: ก็จริงๆแล้วทั้งสองจังหวะมันได้อยู่นะมันได้อยู่จังหวะสองเนี่ยมันเกิดขึ้นนาทีที่

0: 78ละ
1: ครับ
0: ก็เป็นจังหวะที่ไปดึงอ่ะไปดึงไปเหนี่ยวคู่แข่งตรงกึ่งๆกลางสนาม
1: ใช่จังหวะโต้กับเล่นเร็วอ่ะ
0: จังหวะโต้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วพุทธศิลป
1: ์จะไม่จริงๆอ่ะพอฟิลิปเป้เขาควรจะปล่อยไม่ควรจะไปเหนี่ยวอะไรหรอกเพราะเขารู้ตัวว่าเหลืองแล้วอ่ะเขาต้องเขาเลี้ยงผ่าก็ปล่อยไปเลยเพราะมันก็ยังกลางสนามอยู
0: ่โหมันอยู่กลางสนามง่ายๆคือมัน
1: ยังอยู่แดน
0: ยังอยู่ในแดนของบุรีรัมย์นะมันยังอีกไกลนะ
1: เออเจ้าตัวไม่น่าคือรู้ว่าเหลืองอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าเล่นน่ะ
0: เขาน่าจะลืมตัวผมว่าจังหวะนั้น
1: ใช่เขาเหมือนตามโค้ดไงตามแท็กติกให้เขาโตเร็วนิดนึงก็คิดว่านิดนึงไม่ไรแต่ไอ้นั้นตัวนั้นนั้นล้ม
0: แล้วผมก็สงสารเขานะจากฟิลิปเป้เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยต้องชื่นชมว่าสองลูกที่เขายิงโคตรสวยเลยพี่ก้า
1: ใช
0: ่สวยจริง
1: ๆเข้าข้อหมดเลย
0: ลูกแรกเน
1: ี่
0: ย
1: ลูกไหนเข้าข้อมากกว่ากันผู้ใหญ่ก็บอก
0: ผมว่ามันก็
1: ลูกแรกก็ข้อแล้วลูกหลังก็มันเหมือนกับยิงใต้บอลไปเลยอ่ะให้มันฟอลโล่โค้งฮุกลง
0: มันเข้าแต่ลูกรู้ตำแหน่งนะ
1: แต่ลูกแรกเหมือนเอี้ยวตัวยิงแล้วเข้าข้ออ่
0: าลูกแรกที่พี่ก้าบอกคือเอี้ยวตัวซัดนี่ระยะประมาณเกือบ40บาทใครยังไม่ได้ดูไปดูโคตรสวยจริงๆลูกนี้ยิงไกลมากแล้วยิงผ่านประตูบุรีรัมย์อ่ะมีวิทลิตเนี่ยนะไม่ได้ยิงง่ายแล้วก็ตัวใหญ่มาก
1: ไม่ใช่ประตูไทยอ่ะ
0: เออยิงเสียบใต้คานไปเลยอ่ะแล้วว่าครึ่งหลังเนี่ยมาโกไฟมาเซ่นมาเลยพี
1: ่
0: ลูกยิงใบไม้ร่วงอู้ยิงลูกนี้ผมว่าลูกนี้ยากกว่า
1: แต่ตอนแรกว่าจะจบด้วยว่าลูกยิงสวยของฟิลิปเป้แล้ว
0: ครับ
1: แต่มาเจอ
0: ธนกิจ
1: โพสี
0: ไม่ใช
1: ่ธนกิจอะไรนะโพชัย
0: ไม่ใช่โชดเบื้องปากครับพี่โอ้โหดิอันนี้ผมเข้าใจว่าพี่เล่นมุกให้ผมแก้แน่นอนไม่ระดับพี่ก้าไม่มีมาผิดพลาด2ครั้ง
1: อ๋อผิด
0: ใช่ไหม
1: ผิดครับ
0: โชดเบื้องปากไอ้นี่ก็ไม่ธรรมดานะ
1: คือส่งมาเนี่ยมาแทนตัวต่างชาตินะ
0: ครับ
1: ตัวต่างชาตินี่เขินเลย
0: เออ
1: เปลี่ยนตัวออกแล้วพอแกยิงเข้านี่ต่างชาตินี่เขินใหญ่ใครเนี่ยอยู่กองหน้าเขาดำๆผิวสีอ่ะกุมหัวเลยว่ะมึงยิงเข้าได้ไงวะกุมหัวนี่ว่าเป็นกองหลังของระยองกุมหัวเปล่าเป็นกองหน้าบุรีรัมย์แกยืนกุมหัวบอกไอ้นี่ยิงเข้าไปไงขาหลังเล่นลิงนี่ไม่กล้าไปเสียบธนกิจอะ
0: ก็เป็นน้องเหนือธนกิจเนี่ยเขาเป็นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนั่นแหละแต่ตัวไม่ได้ใหญ่
1: แต่ในเอเชียนเกมเขายิงไกลใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เข้าไปทีเนี่ย
0: ยิงไกลด้วย
1: เยอะกว่า
0: ใช่
1: ไอคีกิสนะ
0: ไอคีกิสแล้วเป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่แต่ยิงหนัก
1: ยิงไกลครับว่าเป็นบอลแถว2ยิงไกลดีแล้วกัน
0: มายิงช่วง
1: ทดเจ็บกล้ายิงเลยนะถือว่าใจเกินร้อยเลยนะเพราะว่าบิ๊กเนก็นั่งอยู่ข้างสนามนั่งกระดิกตีนอยู่ไขว่ห้างอยู
0: ่
1: แล้วยิงไม่ตรงกรอบแล้วตัวยืนอยู่เต็มพวกซูพวกใครอ่ะก็ตัวต่างชาติดีกีดีๆทั้งนั้นยืนอยู่แล้วไม่ส่งแล้วพวกกดออกขวายิงโป้งเลยเกิดไม่เข้าเนี่ยโดนด่ายับเนี่ยว่าท้ายเกมด้วย
0: คือ
1: หมดด้วยช่วงทดอ่ะ
0: ผมว่าตอนนั้นอ่ะแฟร์บิลัมก็อาจจะคิดว่า
1: เออ
0: ได้แต้มเดียวก็โอเคแล้วแหละเพราะวันนี้ระยองก็โหปั่นป่วนเหลือเกิน
1: มาดี
0: แล้วก็ทีมคันคือขอบคุณผู้สินด้วยกำจัดเจ้าฟิลิปเป้ออกไปจากสนามได้เพราะว่าถ้ายังอยู่ต่อผมว่าแกอาจจะทำแฮตทริกนะ
1: ลูกโทษด้วยป่ะ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: มีไหมลูกโทษเมื่อวาน
0: ไม่มีครับลูกมีสุภชัยมงและบอลมันข้ามเส้น
1: มงมงแล้วมันเป็น VR ว่าเข้าเปล่าแต่ว่าพอ VR เขาให้เข้าไปเลยก็ให้เป็นประตูซึ่งดูเหมือนตอนแรกถ้าไม่มี VR นี่ก็ดูยากไม่เข้าหรอกแต่เป็นมุมกล้องเนี่ยคือพวกสาประตูดันไปยืนอยู่ในโก
0: แล้วก็มีลูกของ
1: ปัดออก
0: บิสโซลี่ด้วยนะบิสโซลี่ก็ทำประตูได้แต่ว่าเช็ค VR แล้วล้ำหน้าไม่ได้แล้วก็มีฝั่งระยองเนี่ยที่ตามซ้ำได้ไปอีกลูกหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งจริงแล้วผมว่ามองว่าเมื่อวานที่ผู้สินก็
1: แต่ผู้สินถือว่าเขาตัวรอดไปได้ไม่ใช่ว่าไอ้ลูกที่บุรีรัมย์ยิงได้ช่วง 3-2 เนี่ยเขาก็ไม่ให้ไปลูก
0: ใช่
1: ให้เป็นล้ำอ่ะใช่ไหมลูกครอสเข้าไป
0: บิสโซลี่แหละบิสโซลี
1: ่ลูกคอร์สเข้าไปแล้วโขกให้เป็นล้ำหน้าถามล้ำหัวไม่เท้าหน่อยก็เลยว่าเออพอทน
0: ถือว่ามันก็แทบจะไม่ได้มีความผิดอะไรนะ
1: แต่ก็บอกว่าอย่างที่บอกมันชนะบุรีรัมย์ชนะยากเจอธนกิจยังยิงได้คนช่วงทดต่างชาติก็ไม่เท่าไหร่แบบยิงไม่ได้เลยนะแต่ก็เป็นที่วิจารณ์ไว้เมื่อวานนี้ถือว่าเข้า3-4 คู่ 3 คู่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้พูดไว้ว่าจะไม่ชอบก็จะไปส่วนบุรีรัมย์เพราะว่าเขาก็จะมีอะไรของเขาพลิกเกมได้อยู่เสมอ
0: โอ้ดีนะพี่เตือน
1: แต่ว่าก็คือจริงๆแต่ก็จะบอกว่าบางทีแล้วบุรีรัมย์เองเนี่ยก็ใช้ตัวไทยเยอะแล้วก็จะมีกลางสัปดาห์อีกเพราะนั้น

0: พอตัวไทยเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เก่งเหมือนตอนแชมเปี้ยนลีกที่เน้นตัวต่างชาติใส่ละ10คนแต่นี่ก็อาจจะครึ่งๆมันก็เลยทำให้บุรีรัมย์ไม่ได้แบบฟอร์มมหาการเหมือนในอีลิตเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใส่มากก็ได้พูดไว้ก็อย่างนั้นจริงก็โดนได้โดนได้อยู
1: ่ดีครับพี่ไม่ที่พี่เตือนก่อนถ้าพี่ไม่เตือนเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าบุรีรัมย์น่าจะยำแล้วนะอาจจะต้องมีสัก3
0: แต่ก็คิดแล้วแต่ผมพอดูบ่อยๆก็คนได้เห็นว่าบุรีรัมย์เขาก็จะใช้ตัวไทยเยอะให้โอกาสเด็กบ้างในไทยลีกมันก็เลยทำให้ก็ไม่ได้เหนือกว่ามากกับทีมอื่นซึ่งพอระยองตัวต่างชาติอะไรก็ดีนะหลังเหลืองอะไรดีนะน
1: ั่นโอ้โหกองหน้าอย่างเงี้ยกองหน้าเขาก็คมด้วย
0: ผมมันก็มาเบียดกันนะง่ายๆพอไทยเยอะเนี่ยแล้วก็ทีมคู่แข่งมีต่างชาติเก่งๆอยู่บ้างเนี่ยก็ดูจากตรงนี
1: ้แล้วอีกคู่หนึ่งที่พี่บอกพี่ได้ดู
0: ก็คืออุทัยกับราศีสไล
1: เออเป็นไงพี
0: ่ก็อุทัยนี่ก็วิญญาณถูกเพราะว่าก็มองว่ามีแน่ลูกนึงแล้วลุ้นเม็ด2แต่ว่าน่าจะยิงกันเยอะแหละเพราะว่าหลังๆนี่อุทัยธานีของโค้ช
1: กาม่า
0: เนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมบุกได้มีสีสันและเล่นบุกเต็มร้อยไปแล้วเพราะพวกเขาเหมือนมีทรัพยากรในเกมบุกที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการเล่นของเจ้า
1: เบนเดวิส
0: เจ้าเบนเดวิสซึ่งเขาเป็นพี่ตัวลุกนี่เขาลุก 100% เนี่ยหมุนตัวได้ปุ๊บก็จ่ายปุ๊บทะลุทวงวิ่งล็อกซ้ายล็อกขวาลากเลยแล้วตัวลุกเขาก็ค่อนข้างเยอะก็เลยเล่นลุกไปเลยก็เลยมองว่าอุทัยเนี่ยลงเกมไหนเนี่ยยิงเยอะโดยก็จะโดนเยอะก็ตามสไตล์เกมทีมบุกแหละ
1: แล้วเมื่อวาน
0: เดโดนด้วย
1: ยิงได้ด้วยนะพี่นะยิงประตูแรกให้กับอุทัยแล้วโดยรวมแล้วภาพรวมถือว่าเล่นดีไหมพี
0: ่ภาพรวมเนี่ยผู้บรรยายพี่โยก็พูดแต่ผมก็เห็นเหมือนกันว่าด้วยฟอร์มนี้ของเบนเดวิสเนี่ยผมว่าถ้าโค้ชมื่นเขามองเขาไม่ลองเรียกเขามาบ้างเนี่ยฮัตสันเนี่ยผมว่าฮัตสันก็จะดูใจแคบแล้วก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักแล้วก็แฟนบอลไทยก็จะด่าหนักแน่นอนว่าเบนเดวิสเนี่ยฟอร์มเด่นมากว่าตัวทีมชาติที่เล่นอีกนะแต่เข้าใจแหละว่าพอไปเล่นระดับชาติมันก็ไม่เหมือนกันความเขี้ยวความเกมต่างๆนี่มันไม่เหมือนกันและลักษณะของการเล่นเป็นทีมที่เล่นด้วยกันประจำเนี่ยพอรอบข้างเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมที่ซ้อมกันประจำมันก็อาจจะไม่ต่อเนื่องความสัมพันธ์อาจจะไม่ดีแต่ว่าต้องมีคนจะต้องเรียกเขามาติดอ่ะ
1: เขาอาจจะเคยเห็นตอนซ้อมด้วยกันนะพี่นะฮัสซันอ่ะเขาก็เคยเรียกเบนวิทมาแล้วอาจจะไม่เข้าขากับผู้เล่นไทยในชุดนี้ไง
0: แต่เพราะว่าเมื่อก่อนความฟิตของเขาหรือสภาพร่างกายเขาก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนตอนนี้จากที่เราเห็นเบนดิวิทผอมก็ลองเนี่ยเขาแข่งขึ้นนะเขาดูแบบฟิตขึ้นวิ่งสดขึ้นเหงื่อท่วมเลยวิ่งอ่ะแล้วดูไม่กองแข่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วดูแบบดูเขาโตขึ้นอ
1: ่ะแล้วเขามีจ่ายบอลคืนหลังไหมไม่มีนะ
0: ไม่ค่อยมี
1: เขาก็ตัวเลี้ยงนี่แหละฮัสซันเลยไม่เรียกหรือเปล่าเป็นใจก็แซวกันไงเขาแซวกัน
0: อะไรเรื่องนี้เหรอ
1: เขาแซวกัน
0: เพราะว่าเขาไม่เนี่ยเบิร์นพาร์ทคืนหลัง
1: อย่างวีระเทพอย่างเงี้ยอย่างเบนเดวิสเนี่ยเป็นนักเตะในสไตล์บอลข้างหน้าไปข้างหน้าคิลเลอร์พาร์ท
0: แต่จะป้อมวีระเทพป้อมพันเตอร์นี่มันก็มีเบิร์นพาร์ทคืนหลังนะมีเก็บมีเคาะค
1: ือแต่ว่ามันก็ยังมีลูกทะลุทะลวง
0: แทงไงมีแทงแต่ว่าเบนเนี่ย 100% เขาไม่ค่อยคืนเน
1: ี่
0: ย
1: ไปข้างหน้าต้องปรับหน่อยนะ
0: ก็ทีนี้กลับไปดูราศีเท่าไหร่ก็คืออย่างที่บอกว่าเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งพอใช้ได้แต่ว่าเกมรับเขาไม่ค่อยดีผมว่าคู่หลังแล้วก็แบ็กอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวต่างชาติกองหลังมันลอยไปหน่อยแล้วเขาช้าไม่เร็วมากก็ต้องไปแก้ที่หลังผมว่าราศีเท่าไหร่เกมบุกเขาก็พอทนอยู่เขาก็มีสกอร์อยู่เรื่อยเขาก็จะแพ้อะไรก็จะไม่ขาดแต่ว่าหลังเนี่ยผมว่าต้องไปหาแบ็กหาเซนเตอร์ดีหน่อย
1: งั้นแสดงว่าถ้าปรับหลังดีๆก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะ
0: คือหลังพอเหมือนกับเกมบุกเดินสูงเนี่ยแบ็กจะลอยจะขึ้นสูงไปเซนเตอร์2คนมันไม่เร็วก็จะโดนทะลุแบ็กทั้งซ้ายทั้งขวาเลยจะช่วยต้องไปแก้ตรงนั้น
1: งั้นเดี๋ยว
0: เอสเอ็มเอสหน่อย
1: พักกันก่อนไหม
0: เอสเอ็มเอสไหม
1: พักก่อนนะ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวมาเอสเอ็มเอส
1: แล้วเดี๋ยวมาเอสเอ็มเอสกันในช่วงที่2นะครับ
0: ครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตกุลสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉันท์ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัม
3: ด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
1: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิจิตรสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณ

0: กลับสู่ช่วงที่2ครับก็ต่อเนื่องเลยต้องขอขอบคุณนะพี่ก้า M150 นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 ครับกับเจาะสนามบอลไทยเดี๋ยวขออ่าน SMS ก่อนดีกว่าจากอัลซ่านะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับพี่ก้าพี่ตัวอัลซ่ามาแล้วงอนพี่รุดดี้6เดือนแล้วนะฮะรุดดี้รุดดี้เนี่ยเขาไม่ได้มาจัดหลายสัปดาห์แล้วสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีปัญหาโดนสาวหลอกครับก็เลยเหมือนจะแบบว่าเสียเซลไปไม่มีเรี่ยวมีแรงในการมาจัดรายการพี่ก้าถอนหายใจแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเกิดเหตุเหมือนโดนขโมยขึ้นบ้านเขาบอกแบบนี
1: ้ผู้หญิงหลอกอีกอะไรก็มาอ้างไปผู้หญิงก็เลยผู้หญิงขโมยของ
0: มาไม่ได้นะครับพี่ปัญหาเขาอาจจะเยอะ
1: ขโมยรถเลยป่ะเลยมาไม่ได
0: ้อ่ะคำถามจากอาร์มซ่านักเตะอีโมคนไหนชอบดีใจคำตอบก็คือทอมเฮนะ
1: นี่ได้นี่ตรงเลย
0: ทอมเฮสวัสดีวันอาทิตย์อันนี้เป็นกรนะฮะสวัสดีวันอาทิตย์จิตแจ่มใสข่าวบอลไทยไม่มีเหงาเราสุขสันต์เฝ้าหน้าจอรอตามกันทั้งวันคุยรู้ทันกันทุกหลีกฉีกทุกข่าวโอ้โหคมคายเหมือนเดิมอาซ่าก
1: ลับแข่งกันจานแล้วเหรอกลับมาแล้ว
0: น่าจะกลับมาแล้วนะพี่แล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะครับลงท้ายด้วย699เนี่ยบอกขอเพลงอยุธยายูไนเต็ดแล้วก็ขอข่าวกองเชียร์สาดกันด้วยนะครับจากลุงยำยาสูบอันนี้เดี๋ยว
1: ข้ามคู่บีจีไป
0: เนี่ยแหละเดี๋ยวคู่สุดท้ายเดี๋ยวขึ้นมาเล่ากันอีกทีหนึ่งจากพี่บอยครับข้อความนี้น้องตัวเฮียแล้วก็พี่บันก้า
1: ซันก้าเรียกผมซันก้าเฉย
0: น้องบันก้าน้องซันเอ้ย
1: สถานขายเขาเรียกผมซันก้าจริง
0: จริงเหรอพี่โบ้เลยนะ
1: ไม่หลายคนอื่น
0: เขาไม่ได้
1: ผ
0: ิดนะ
1: เขาฟังผมงงว่าใครชื่อวันก้าซันก้า
0: ซันก้าเมื่อวานผมให้โครงการ8มาเกือบหมดมา5ฮะเจ้า3ถือว่า
1: วันนี้ก็เปิดโต๊ะดิที่ไหนตามด้วย
0: ถ้าเอา
1: เราเห็นตรงกันเมื่อวานนี่หยุดยาอะไรแกใช่ใช่เมื่อวานเรายองอะไร
0: เมื่อวาน8ทีมนี่ก็คือ
1: แต่บุรีแรมไม่ใช่ของแกบุรีแรมไม่ได้ดิบุรีแรม
0: ผมกล้าจำได้เลยนะ
1: อืม
0: พี่โบยก็วันนี้มาอีก8ทีมมีประจวบนะพี่ก้าบางกอกชนเลแล้วก็ท่าเล
1: ยชนเลไหวป่ะ
0: อีกแต่ละดุดเข้ามาอีกแต่ละดุด
1: อุตรดิตได
0: ้การ์ตูนนะพี่
1: การ์ตูนนี่ไหนวะ
0: การ์ตูนนี่แหละไม่รู้เหมือนกันชานาดแล้วก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ออกแนว
0: หนังเบอร์อันนี้หนังบัวแต่การ์ตูนนี่คืออะไรการ์ตูน
1: โอเคถ้ากดมาจากคนพม่าพูดไม่ชัดอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: พูด
0: ประมาณนี้8ทับ200จากพี่โบยมาให้มานั่นแหละ8ที
1: ไปบุรีรัมย์มาวันนี้ใช่เปล่า
0: เฮ้ยแต่เขาบอกไม่ตายนะเขาบอกมา5เจ้า3นะพี่ก้า
1: เจ้าบุรีรัมย์อ่ะ
0: น่าจะแล้วก็รุดดี้ท่านนายกลัวมากจ้างเราพาน้องอาร์มไปบ้านพักที่มีเตียงปลาปิ้งได้นะจากกลุ่มจริงโอ้โหแหมน่ากลัวมากเลยเตียงเนี้ยแล้วกรณีเบนเนี่ยก็เหมือนพี่ป๋องอะครับยิงพันกว่าลูกไม่มีใครเรียกติดทีมชาติทุกยุค
1: โอ้โหนี่ในว่ารักพี่ป๋องจริงเนี่ยคุณยังเชื่อเขาด้วย
0: สวัสดีครับทั้งสองท่านได้ดูเกมบุรีรัมย์กับระยองชื่นชมตั้งเตะระยองครับเสียดายโดนเบาๆกรรมการนกหวีดหวานไปหน่อยฮะให้แดงถ้าไม่โดนแดงเนี่ยบุรีรัมย์มีแพ้แน่ๆแ
1: ล้วเพราะเขาไม่แพ้หรอกเขาเอาได้เลยชนได้บุรีรัมย์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนพวกต่างชาติลงไปแต่อาจจะไม่ชนะอาจจะได้แต้มเดียว
0: ได้แค่หนึ่งคะแนน
1: ก็ดูเลขน่าจะได้แต้มเดียวแต่ผมก็มึนในใจครับบุรีรัมย์แพ้ยากแล้วแบบไม่ได้เจอแบบถ้าลงท่าเรือทีมแบบดูแล้วน่าจะแบบมั่นได้อะระยองเนี้ยน่าไม่น่าเพราะคือพูดง่ายดูหน้าเสือด้วยเพราะหน้าเสือไม่แข็งเนี่ยไม่ใช่ทีมนายกเนี่ย กินยาก มาเสียประวัติหรือแบบไอ้ดูการนี้ลำแพ้ในบ้าน1นัดก็คือแพ้ระยองอะไรเงี้ยโอ้โหคนกระดิกตีนข้างสนามกุยผมเสยๆได้คงแบบคงไม่น่ายอมตัวนั้น
0: มันยอมกันไม่ได้นะข้อความนี้ยังอ่านไม่จบนะครับบอกว่าลูกของเมืองทองเนี่ยก็น่าได้จุดโทษนะครับสกัดไม่โดนบอลโดนคนเต็มๆเลยทุกคนเห็นกันหมดแต่กรรมการไม่เห็นช็อตนี้พี่ก้าเห็นปะ
1: ไม่เห็น
0: เลย
1: ก็ได้อ่านข่าวเลย
0: กรรมการนี่คือตัวปัญหาและทวงความเจริญบอลไทยจริงๆครับจากผีเดียวดายแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกทุกคนเล่นดีมีวินัยลูกยิงลูกสองของระยองเนี่ยลูกยิงใบไม้ร่วงแบบมาโก ไฟมัสเทนอ่าใช่ฮะอันนี้ผมก็บอกไปแล้วว่าสวยจริงลูกสองเนี่ย
1: คือถ้าบอกกรรมการตัวถ่วงมันก็คือผมก็ไม่อยากเหมารวมเข่งอะแต่ถามว่าปัญหาตรงนี้มันมีมาตลอดแม้กระทั่งมี VR แล้วพวก VR ก็มาสร้างปัญหาอะไรก็มีนะแต่พอไปดูต่างประเทศก็มีเหมือนกันเรื่องนี้ก็แก้ได้เท่าที่แก้จริงจะแก้ยังไงคุณแก้เรื่องผู้ตัดสินนี่มันแก้ก็เป็นมาทุกสมัยนะ
0: แก้ไม่ได้แล้วครับพี่มันต้องทั้งระบบแล้วครับพี่อย่างผู้ตัดสินใน
1: คือจับสลากกันแล้วเลือกจังหวัดที่ไม่ตรงกันแล้ว อะไรก็แล้วเนี่ยผู้หัวหน้าผู้ตัดสินก็เปลี่ยนก็แล้วแต่ผมบอกเลยนะทุกวันนี้ผู้ตัดสินมันมีการวิ่งกันจริงว่าใครลงไม่ลงอะไรมีนะก
0: ็
1: สายใครเป็นสายใครมีนะแม้แต่ฟุตซอลมีเลยมันแย่จริงฟุตซอลยังมีอย่างนี้ดูว่าสายนี้คนสายนี้แล้วกรรมการไอ้พวกไม่มีสายนี้นิดหน่อยเนี่ยก็ไปเจอทีมใหญ่ไม่กล้าเป่าอีกกลัวโดนกระทืบหรือว่ามือไม้สั่นเจอเสียงเฮ่เฮ่โดยด่าข้างสนามนั่นก็เป่าถูกเป็นผิดเป่าผิดเป็นถูกก็แย่ในจุดเนี้ยพูดสินฝรั่งหรือว่าต่างประเทศเขาก็จะมีลูกบ้านนาดลูกเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเขาจะมีอยู่แต่ความเป็นเขาเนี่ยที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเลยนะมันมีผลเสียเนี่ยใช่แต่ผู้สินไทยเนี่ยมือไม้สั่นกลัวการเมืองกลัวทีมกลัวอะไรเนี่ยประเภทนี้จะเยอะกว่าใช่ไหม
0: กลัวอิทธิพล
1: กลัวทุกอย่างแต่ว่าบ้านเรามันก็เสียนั่นแหละตรงที่ว่าบางทีแล้วเขามีระเบียบไว้เลยเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมพวกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าหลายๆชาติเนี่ยเขาจะห้ามนักการเมืองเข้ามาเป็นประธานสโมสรหรือเข้ามามีหุ้นในทีมกีฬาเลยนะจะมาแบบเป็นส.ส.เป็นผู้ว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาคุมมามีสโมสรฟุตบอลเขาไม่ให้เป็นนะ
0: ครับ
1: เขามีกฎระเบียบไปเลยแต่โคลอมเบียเลยนะอาจจะได้พวกมาเฟียเป็นแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเลยนี
0: ่
1: พวกนั้นมีทีมบอลกันหมดนะ
0: ครับ
1: พวกบิ๊กมาเฟียนั่นแหละแต่บ้านเราเนี่ยอาว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ไม่มีหรือว่าทีมสโมสรทีมไหนไม่มีนักการเมืองคุมอยู่เนี่ยคุณนึกออกปะล่ะจังหวัดไหนบ้างไม่มีนักการเมืองทำทีม
0: นึกไม่ออกเลยพี
1: ่ทำทีมเล็กทีมน้อยมีนักมีเมืองทองแหละที่ไม่ใช่ทีมเดียว
0: นอกนั้นตามต่างจังหวัดเนี่ยมีหมด
1: แค่ว่าร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมอะไรนี่แค่นั้นเองจริงไหมแล้วพวกนี้เนี่ยมาสร้างปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาผู้ตัดสินที่เป่าไม่ได้แล้วก็วิ่งเต้นกันตรงนี้ก็ตัวดีลูกน้องก็ตัวดีเดี๋ยวผมเคลียร์ให้กับนายให้มึงดูดิ
0: แล้วก็ไปกดดันผู้ตัดสิน
1: ใช่
0: ทำให้การเนี้ยผู้ตัดสินก็มีความหวาดระแวงการเป่าการตัดสินใจอะไรก็โหคิดหน้าคิดหลังนะไม่ได้แบบกล้าที่จะเป่าอ่ะอันนี้มีข้อความใน Facebook อ่ะพี่กะ
1: สวัสดีครับวันนี้ไปเลือกตั้งปกสมาคนรถคนเยอะรถติดมากๆครับก็ใบจะแตกไหมครับอันนี้ใครพี่บอยไม่พี่บอยไม่ใช่คนละเบอร์ใครเนี่ย
0: อันนี้
1: ผมจะรู้ว่ากาก็มีอะไรบ้างเนี่ย
0: อันนี้น่าจะไม่ใช่พี่บอย
1: ตอนนี้มีคอนเสิร์ตที่หลังลานนะคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกเลยนะ
0: ใครครับ
1: ที่ราชมังค
0: ุ
1: ณอย่าเวียนไปแถวนั้นแล้วกันถ้าไม่มีตั๋วเนี่ยบอกซะก่อนเมื่อวานผมไปมาเนี่ยผมก็เกือบเข้าไม่ได้ไปดูทีมบริหารซ้อมเออฟุตซอลก็เมื่อวานมันนะเดือดบรรดามากกันคุณออฟไปสร้างเรื่องพี่โพสท่าเรือคลองเตยลงฟุตซอลไทยแลนด์บอกว่าไปเล่นคำอ่ะแบบแคปชั่นเนี่ยตั๋วสนามแพทเทเดียมตั๋วหมดผิดตั๋วเพย์ออฟถูกตั๋วแบบหมดถูกเหมือนไปเย้ยท่าเรือครับ เขาลังชิงตั๋วเพย์ออฟอยู่แล้วพอจบเกม

0: ไปถามหาไว้เองโอ้มีหลายแอดมิน
1: ปะโถ
0: ก็ถ้าเรือเมื่อวานชนะภูเก็ตหรือสุราษฎร์วะภูเก็ตนะภูเก็ตเมื่อวานกันดราม่าเพราะว่าโค้ชเลิศชายเขาทำงานท่าเรือนั้นมีนักบอลท่าเรือไปด้วยเขาก็เลยไม่ให้ลงท่าเรือบอกลงก็ไปเซ็นชื่อลาอำลาท่าเรือได้เลยภูเก็ตก็บอกไม่เกี่ยวเขาก็บิ๊กเหมือนกันถ้าไม่ลงเดี๋ยวผมจะไปคุยกับที่บีเจ้าท่ามันไม่เกี่ยวกันขอตัวมาแล้วอะไรก็ว่าไป
1: โอ้นี่
0: ก็เป็นวุ่นวายหมด
1: วุ่นวาย
0: ท่าเรือชนะไป3ใช่ไหมก็ลุ้นตั๋วอยู
1: ่ตอนนี้
0: ก็เดือดอยู่เลย2นัด
1: ตอนนี้มันเหลือแค่2เกมนะพี่อานะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปีนี
0: ้ห้องเย็นแบ็คเพอร์บูเอฟน่าจะใส่แล้วน่าจะพันเพชรก็น่าจะเข้าได้ก็เหลืออีก2ที
1: ่ไม่รู้
0: พ
1: ว
0: กก็ลุ้นธรรมศาสตร์ท่าเรือภูเก็ตสุราษฎร์อะไรเนี่ยลุ้นกันอยู
1: ่ปีนี้เพลย์ออฟนะครับไม่มีนะถ้าข้ามไม่ใช่ว่าจะได้แชมป์นะครับ
0: ใช่
1: แต้มจะขาดขนาดนั้น
0: จะหมดเวลาแล้วไปไทยลีกวิจารณ์ให้พี่บอยกันหน่อย
1: พี่บอย
0: ว่าไหนเด็ด
1: แล้วอีกคู่หนึ่งเลยไม่คุยนะเมื่อวานเนี้ย
0: บีจี
1: อ่
0: ะ
1: บีจีกับ
0: ยุทธยาก็เห็นว่าบอกมีใครหัวแตกโดนเอาเรื่องโดนแฟนบอลบีจี
1: เห็นว่าโดนต่อยนะพี
0: ่
1: โดนดักต่อยนะ
0: เ
1: หรอแฟนบีจีประมาณ 5-6 คนเพราะว่ามันมีเพจของทางอยุธยาเนี่ยเขามาลงบอกว่าพี่คนนี้เป็นแฟนบอลของอยุธยาแล้วก็ไปชมเกมนัดนี้นะฮะแล้วก็ระหว่างที่เดินทางกลับเนี่ยมีแฟนบอลของ BG ซึ่งประมาณเขาจำได้ประมาณ5คนเข้ามารุมทำร้ายล็อกคอเลย
0: เรื่องเชียร์กันหรือว่าเรื่องคอมเมนต์มองหน้าหรืออะไร
1: อันนี้ไม่ทราบรายละเอียดแต่เขาลงโพสแล้วก็ลงรูปใบหน้าของคนที่โดนทำร้ายเนี่ยมีเลือดกำเดาไหลแล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
0: มีเลือดที่จมูก
1: มีการเหมือนพูดคุยกับทางฝั่งของ BG
0: พี่เก่งใช่พี่เก่ง
1: ชื่อพี่เก่งแล้วก็ทาง BG เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายาม
0: ถูกล็อกคอข้างหลัง
1: ครับ
0: ทำร้ายแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
1: แล้วทาง BG บอกว่าเดี๋ยวต้องพยายาม
0: อ้าวพอไปถามหากล้องบอกกล้องใช้ไม่ได้อีก
1: อ้าวสรุปไม่ได้แล้ว
0: เวน
1: ประเทศไทย
0: มันชอบ
1: กล้องเสียนะ
0: กล้องเสียตรงที่มีเรื่องด้วยไม่รู้เป็นยังไงหรือว่าเธออยากเป็นกล้องหลอกกล้องแบบกล้องตุ๊กตาเงี้ย
1: ผมว่าน่าจะอ้าง
0: แต่ตำรวจแล้วถ้าจะเอาจริงก็หาได
1: ้
0: เขาไปหามุมนู้นมุมนี้อะไร
1: หามุมอื่นเอา
0: เออ
1: นะแต่ถ้าเช็คกล้องได้นี่นะเป็นเรื่องเลย
0: คร
1: ับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟนบอลของ BG หรือว่าจิ๊กโก้แถวนั้นนะอาจจะเป็นแบบว่าแฟนบอลขาจรก็ได้นะครับอาจจะแบบผ่านมาพอดีแล้วมีการแบบว่าจ้องหน้ากันหรือเปล่า
0: แต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะคอมเมนต์กันตอนเชียร์แล้วก็เล็งๆไว
1: ้
0: ไอ้นี่น่าเป็นไปได้สุดถ้าผมเป็นตำรวจนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าถ้าอยู่ๆมาเจอกันหน้าสนามบอลแล้วซัดเลยเนี่ยน่าจะไม่ใช่
0: อันนั้นน่าจะเรื่องเชียร์ก็ต้องเรื่องเชียร์
1: น่าจะต้องมีการแบบปะทะคารมกันก่อนถึงขั้น
0: หรือไม่เห็นแน่หรือเห็นแน
1: ่เออมา
0: ลองว่าไอ้นี่แบบชอบตะโกนด่าชอบอะไรเงี้ยบอลแล้วหันมา
1: จ้องไว้แล้วไงรอไปแล้ว
0: อ่ะเอาหน่อย3นาที
1: อ่ะเดี๋ยวไทยลีกวันนี้ก็มีลำพูนนะพี่ก้าเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็พีทีประจวบพบกับเชียงรายศรีสะเกษเจอกับชลบุรีอ่าฮะก็3 คู่
0: ถ้าเรือปัตตานีนี่ย
1: อันนี้บิ๊กหน่อยบิ๊กแบทหน้าตามเหมือนกันเพราะว่าปัตตานีน้องใหม่นี่ก็ฟอร์มใช้ได้อยู่ครับไปเยือนการท่าเรือเนาะที่พาสเตเดียมเตะ1 ทุ่มนะครับอันนี้คู่นี้คู่สุดท้ายเลยลำพูนกับแบงคอกผมว่าโดนนะพี่ข้า
0: ไม่ผมว่าลำพูนเขาก็ส่งไม่ขี้เหร่นะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอ
0: เขาเล่นในบ้านดีด้วยผมว่าหืดอ่ะแบงคอกอ่ะ
1: หืดแต่ชนะนะ
0: ไม่ชนะก็ลูกเดียว
1: เออชนะไม่เกีย วแหละ
0: ไม่เหนือกว่ามากหรอกลำพูนก็ไม่แย
1: ่ครับ
0: เขาใจสู้ด้วยเล่นในบ้านผมว่าไม่ง่าย
1: พี่ที่ประจวบ
0: ขาดอ่ะ
1: ผมว่าไม่ขาดผมว่าชนะ 1-0 ครับ
0: ผมว่าชนะใช่ไหม
1: ชนะแบงคอกชนะ 1-0 แต่พี่ก้าบอกว่าอาจจะมีหลุดเสมอนะ
0: แล้วแบงคอกเองก็ดูมายังหลับๆตื่นๆยังไม่
1: สลึมสลืออยู
0: ่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร
1: ่ครับอันนี้เตะ6 โมงเลยโอ้โหคู่แรกแล้วก็อีกคู่หนึ่งพี่ที่ประจวบเตะ6 โมงเหมือนกันเลยเจอกับเชียงราย
0: เชียงรายเขาก็มีทรงดีอะแต่ว่า
1: ประ
0: จวบเขาเล่น

0: ในบ้านดีไงถ้าเชียงรายข้างนอกไปเรียนเขาก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับใสมากหรอกเสมอได้แต่ว่ายังเชื่อประจวบพอจะเอาอยู่เขาก็เล่นเรื่อยๆแล้วก็มีลูกเบียด
1: ปีที่แล้วเชียงรายเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านดีมากนะพี่ก้าแพ้ยากแพ้ยากมากแต่มาปีนี้ดูเหมือนจะไม่เก่งเหมือนปีที่แล้วถ้าเกมเยือนผมก็คิดว่าประจวบน่าจะเอาชนะได้ครับมองคล้ายๆกับพี่ก้า
0: เจ้ากับเจ๊ยแต่มีโอกาสเจ้าม
1: องเสมอใช่ไ
0: หมเสมอหรือชนะสบานไม่น่าแพ
1: ้มีโอกาสมากกว่ามีกว่ามากกว่าน่าจะได้ทั้งสองสองหนึ่ง
0: หกสิบห้าสิบสี่สิบแล้วก็สิบ
1: แต่ว่า
0: ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
1: แต่ว่าถ้า
0: เสมอได้เสมอ 50% ชนะ 40% แล้วก็แพ้ 10%
1: จะมองว่าเชียงรายบุกชนะนี่ไม่น่ามีนะอ่ะไล่คู่หนึ่งศรีสะเกษฮะน้องใหม่
0: พี่บุ้ยผมเห็นตรงข้ามผมไม่รู้ชมรีเข้าที่เขาทางยังแต่ผมว่าไม่อาจจะไม่ได้ปรับง่ายๆพอสีเกตเล่นในบ้านดีแล้วเขาก็เหมือนมีสปิริตกองเชียร์อะไรเขาดีชมรีว่าไม่น่าผ่านหรอก
1: น่าจะแพ้เลยนะ
0: ก็ไม่ผ่านไม่น่าถึงกับบุกไปถึงชนะ
1: ชนะจะปิดประตูเลยสำหรับชมรี
0: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายว่าไม่น่าบุกไปชนะสีเกตได้หรอก
1: แสดงว่
0: าจะรอดหรือเปล่า
1: เสมอ
0: เสมอกับสีเกตชนะ
1: ครับอันนี้ก็คล้ายๆ
0: ท่าเรือปัตตานี
1: คู่สุดท้ายก็ท่าเรือปัตตานี
0: ผมว่าถ้าเลยหืดเหมือนกันแหละเขาเพิ่งเล่นกลางสัปดาห์มาด้วยแล้วก็ขวัญกำลังใจไม่ค่อยดีปัตตานีมาสู้เป็นไงว่าหน้าเสือไม่ค่อยดี
1: ผมว่าขวัญกำลังใจ
0: แพ้แค่เม็ดนึง
1: ไม่ดี
0: ไม่น่าแพ้
1: โค้ชอุ้นไม่อยู่ใช่ป่ะ
0: ก่อนกันนั้นก
1: ็
0: เกี่ยวนะเพราะว่าโค้ชเขาทำประจำแหละแล้วมันก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรใหม่ก็ต้องไปปรับกันใหม่รูปใหม่แล้วเวลาจัดตัวนี่ก็ไม่รู้ว่าใครจัดอย่างงานนี้มันก็กลายว่ามันไม่ลงตัว
1: เม็ดเดียวเฉือนแล้วกัน
0: เม็ดเดียว
1: หมดเวลาแล้วพี่
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อน
1: ครับผม
0: โอกาสหน้าพบใหม่วันนี้สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตกุลสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโท

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอช่วง 11-13 ตุลาคมสั่งทศ.ติดตามฝนสะสมใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนทันทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 11-13 ตุลาคมนี้โดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนางสาวลลิดากล่าวว่าพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยภาคใต้10จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคูระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบะนังสตาและทานโตนอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล

0: หน้ายังประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้กรมทรัพยากรธรณีจึงประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีภัยพิบัติให้ติดตามและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ถูกน้ำป่าพัดลอยคอติดต้นไม้เบื้องต้นช่วยได้7รูปเหลือ1รูปจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาวธิติรัตน์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงมือที่เร่งด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากท่อมีกระแสน้ำรุนแรงจนเกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อกระแสน้ำได้พัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์และแม่ชีตกลงไปในลำห้วยบริเวณซอยวัดป่ามหาอุดมพรตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อทำให้พระสงฆ์ต้องลอยคอพยายามไปเกาะต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากรายงานเบื้องต้นทราบว่าคณะสงฆ์ที่มากับรถยนต์คันดังกล่าวมีทั้งหมด8รูปล่าสุดช่วยเหลือมาได้แล้ว7รูปส่วนอีก1รูปยังคงเกาะอยู่กับต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่รุนแรงเจ้าหน้าที่พยายามเร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถขณะที่การทำงานยากลำบากเนื่องจากต้องฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงมากขณะที่แม่ชีที่เดินทางมาด้วยการได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทางนี้ผู้ราชการจังหวัดได้สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลืออีกหนึ่งรูปให้ได้ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอด24ชั่วโมงจินยาแก้วน้อยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อบกอบ
5: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
7: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: 17 นาฬิกา 7 นาที สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่ Sport Guide สุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์11 ตุลาคม 2569 ครับ FM 99 Active Radio อยู่กัน1ชั่วโมงนะครับวันนี้เช่นเดียวกับเมื่อวานก็เป็นช่วงที่ฟุตบอลโดยเฉพาะในลีกยุโรปนะครับที่เราติดตามอยู่ก็กลับมาฟาดแข่งกันแล้ววันนี้จริงๆในลีกใหญ่นี่น่าจะมีคิกออฟกันตั้งแต่ 17:30 น.เลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเกาะติดไปด้วยกันแล้วกันสำหรับเกมคู่น่าจะเป็นโคโมโรม่าแล้วมั้งนะครับอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมครับคุณเจตเจษฎาศรีวิเศษผลพิธีกรการะเวศครับสวัสดีคุณเจตครับ
5: สวัสดีพี่วัดครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์วีคเอนด์นะครับช่วงแรกขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์ดีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150
4: ครับผม
5: วันนี้ก็อยู่กันถึงราวๆ 6:00 น.
4: อ๋อ 6:00 น. ฮะ
5: แต่ว่าคู่โคโมโรม่านี
4: ่เริ่ม
5: น่าดูมากเลยนะ
4: เนี่ยเดี๋ยวคิกออฟตอน 17:30
5: โอ้โหคือแม่น่าดูน่าดู
4: โคโมก็ระดับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเกมล่าสุดเพิ่งจะก่อนเบรกทีมชาติเพิ่งจะไปเสียท่านะครับแพ้น้องใหม
5: ่ครับ
4: โรซิโนเน่มาเท่านั้นเองแต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยววันนี้อาจจะเบรกแรกลากยาวหน่อย
5: ได้เลยครับ
4: นะครับเรื่องของนักกีฬาไทยก็น่าเสียดายสำหรับผลการแข่งขันแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นนะหลายคนคงเอาใจช่วยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์อยู่นะครับสำหรับการชิงชนะเลิศในวันนี้ก็ส่วนหนึ่งอาจจะด้วยการกรามศึกมาด้วยนะแล้วถ้าใครชมถ่ายทอดก็เหมือนกับน่าจะมีอาการผมว่าสภาพร่างกายจะไม่ถึงกับเต็มร้อยอาการที่หัวเข่านะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วันนี้เนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าถูกนักแบดมินตันเดนมาร์กนะครับเมียบริชเฟลด์ปราบไปในรอบชิงชนะเลิศจบไปแล้วเพราะว่าแข่งกันตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็2เกมรวดทำให้รัชนกของเราก็ได้รองแชมป์ไปก็ถือว่าเป็นนักแบดมินตันไทยที่มาได้ถึงรอบชิงชนะเลิศประเภทเดียวด้วยนะครับทางบริชเฟลด์ก็ชนะไป21-17 21-13 เนาะนะครับ2เกมรวดทั้งที่จริงๆหลายคนมั่นใจนะเพราะว่า head to head เนี่ยผูกปีชนะ
5: ครับ
4: มาโดยตลอดน่าจะเกือบ10ครั้ง 7-8 ครั้งที่เจอกันมาเนี่ยน้องเมย์ไม่เคยแพ้นะครับ
5: แต่วันนี้
4: ก็เดี๋ยวคงมีข่าวตามมาแล้วมั้งนะครับแต่เท่าที่เห็นคร่าวๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายด้วยส่วนหนึ่งแต
5: ่
4: ก็อาการเข่านะครับอาการที่เข่า
5: เพราะว่าเหมือนคุยกับโค้ชเป้ตอนรอบรองกันนะ
4: ฮะ
5: เนี่ยเรื่องเข่านี่แหละ
4: ใช่ครับ
5: แล้ววันนี้มันก็เป็นการแพ้ชนิดที่ชัดเจนว่าเมย์เร่งไม่ขึ้นด้วย
4: ใช่ครับคือก็เล่น3เกมมาตลอดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่รอบ 8คนที่เล่นกับ PV สินธุนั่นก็หนัก
5: ใช่
4: นั่นก็หนักเอาการอยู่เนาะแล้วก็ในรอบตัดเชือกด้วยนะครับ ที่เรารายงานกันไปเมื่อวานก็เอาชนะเพื่อนร่วมชาติของบริดจ์เฟลด์อย่างลีเนอร์คริสโตเฟอร์เซนมานะครับ นั่นก็ต้องเล่น3เกมเหมือนกัน2ต่อ1นะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยน้องเมแพ้ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเชียร์นักแบดมินตันไทยกันต่อในสัปดาห์หน้าเดนมาร์กโอเพ่น
5: ครับ
4: โอ้โหอันนี้เกรดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับนั้นก็เริ่มวันอังคารเนาะเริ่มวันอังคารดรอนี่น่าจะมีแล้วล่ะ
5: มาละมาละ
4: น่าจะมีแล้วล่ะเดี๋ยวเก็บไว้สปอตไกด์วันจันทร์วันอังคารก็ยังทันอยู
5: ่คุณลวุฒินี่เจอเกมเก้นะเดนมาร์กรอบแรก
4: ครับ
5: ผมจำได้
4: รายการ750
5: ก็จะใหญ่กว่ารายการนี้
4: เพราะว่าที่ฟินแลนด์นี่คือ500ครับ
5: เ มย์ก็จะไปต่อด้วยนะครับ
4: ไปต่อแต่ว่าก็เดี๋ยวคงต้องเช็คเรื่องอาการที่เข่าด้วยเนาะนะครับยังไงก็ตามเชียร์นักแบดมินตันไทยกันต่อนะครับในรายการเดนมาร์กโอเพ่นเริ่มวันอังคารนะฮะส่วนอันนี้แบดมินตันนะรายงานก่อนแล้วก็เทนนิสในส่วนรายการใหญ่ 1,000 เลยนะครับที่อู่ฮั่นในรอบควอลิฟายหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเรารายงานจบไหมในส่วนของน้องใหม่น้องใหม่เนี่ยเจอมายาจอยเลยนะครับถือว่าก็ศึกหนักอยู่แล้วในควอลิฟายรอบแรกซึ่งปรากฏว่าน้องใหม่นัญชยาสว่างแก้วเนี่ยชนะได้
5: ครับ
4: ก็
5: 2ต่อ1เซตนะ
4: 2ต่อ1เซตอันนี้ก็ต้องถือว่าโอ้เยี่ยมละเพราะว่ามายาจอยก็มีผลงานที่ดีในหลายรายการเหมือนกันแต่ว่าวันนี้มาเจอกันในโทษครับวันนี้มาลุ้นต่อในควอลิฟายรอบสุดท้ายชนะเข้าเมนดรอได
5: ้
4: แม่ก็มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีนะ
5: ก็ต้องเอาข่าวดีก่อน
4: ข่าวดีก็อยู่น้องใหม่ก่อน
5: โอ้โหนี่เล่นไทยเบรก2เซตเลยนะคร
4: ับใช่ครับ
5: ก็ชนะ
4: อนาบันดา
5: อนาบันดาโอ้โหแล้วดูสกอร์พี่วัด76ไทยเบรก75
4: ใช่ครับ
5: 76ไทยเบรก75นี่ก๊อปปี้มาเลยโอ้โห
4: คือจริงๆน้องใหม่เนี่ยเซตแรกเจอ2เซตพอยต์ไปแล้วตอนที่บันดาขึ้นนำ 6-5
5: ครับ
4: น้องใหม่เสิร์ฟเพื่อไปไทยเบรกเนาะปรากฏว่าโดนไป2เซตพอยต์รอดได้นะครับแล้วมาปิดเซตไปได้ในไทยเบรก
5: อ
4: ันนี้คือเซตแรกนะก็รอดตัวจากเซตพอยต์ไปก่อนแล้วพอเซต2นี่ก็ถือว่าเบียดๆผลัดกันจริงๆน้องใหม่เนี่ยขึ้นแท่นไป 5-2 ด้วยซ้ำนะครับบันดาเนี่ยไล่มาทันแต่ว่าพอมาไทยเบรกนี่น้องใหม่ก็เฉือนได้นะ
5: ครับ
4: เฉือนแบบว่า 7-5 ด้วยนะครับก็เลยทำให้ชนะ2เซตรวดอันนี้โอ้โหแพงอยู่นะการเข้าเมนดรอได้เนี่ยก็ยินดีกับมนัญชยาด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับน้องรวงข้าว
5: โอ้นี่น่าเสียดายก็ต้องเล่น3เซตนะ
4: ดี
5: แคที่แมตต์มาลี
4: ใช่ครับ
5: จริงๆอันดับโลกรวงข้าว
4: ตอนนี้น้อง
5: ถือว่าดีกว่าหน่อย
4: เกือบจะ60ละ
5: รวงข้าวนี่63แต่ว่าแคที่นี่เขา72ปรากฏว่า
4: แพ้ชนะกันได
5: ้แพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับ4-6 6-4 แล้วก็เซตตัดสินแพ้ไป 1-6
4: ก็ถือว่าสลับกันแล้วกันเพราะว่ารายการที่แล้วที่จะจบวันนี้นะในการปักกิ่งโอเพ่นเนี่ยเดี๋ยวรอบชิง 18:30 เนี่ยแหละครับ 18:30 ก็น้องใหม่ไม่ผ่านรอบคัดเลือก
5: ครับ
4: นะครับน้องรวงข้าวเข้าไปแล้วก็ไปแพ้สาวโคลอมเบียคาเมล่าโซริโอไปนะครับว่าเที่ยวนี้ก็เลยสลับจริงๆก็ไม่ต้องนัดกันไม่ต้องแบบว่าผลัดกันก็ได้นะ
5: ใช่จับมือกันไป
4: นัดกันเข้ารอบไปเลยทั้งคู่ก็ได้เพราะว่าอู่ฮั่นเนี่ยดูให้นิดนึงก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่มนัญชยาคือจริงๆต้องไม่ดูว่าตกรอบแรกได้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าจริงๆก็คือเข้ารอบ2ได้ตกรอบแรกนี่คือเกือบ 20,000 เหรียญ นะครับเข้ารอบ2ได้ก็ประมาณ 26,000พันเหรียญ นะ
5: ครับ
4: ก็ไม่น้อยนะครับอันนี้เฉพาะรอบแรกคือเงินอาจจะน้อยกว่าที่ปักกิ่งเพราะว่ารายการนี้รอแค่56คนนะครับไม่เหมือนปักกิ่งซึ่ง96ก็ถือว่ายังได้เชียร์นักเทนนิสไทยต่อในรายการ 1,000 สัปดาห์หน้าอู่ฮั่นโอเพ่นซึ่งเป็น WTA ทัวร์ 1,000 รายการสุดท้ายของปีด้วยนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงเขาเรียกว่า Chinese Swing แหละนะครับ5รายการที่จีนส่วนอีกรายการนึง
5: น้องบ
4: ั
5: ว
4: โอ
5: ้โหอันนี้ก็น่าเสียดายนะผมเปิดไปดูผลแวบๆเนี่ยเพิ่งจะจบสักก่อนเข้ารายการเรา
4: ใช่ครับ
5: กมลวันยอดเพชรนี่ในรายการ 15,000 เหรียญที่อิสลามาบัดปากีสถานนะครับวันนี้ชิงชนะเลิศกับอัลทริสซีรอตของฝรั่งเศส
4: ครับ
5: ปรากฏว่า น้องบัวแพ้ไป2เซตรวดนะครับ
4: ใช่ครับ
5: 5-7 ทั้ง2เซต
4: ก็เป็นดับเบิ้ลรองแชมป์เลยอ่ะ
5: ครับ
4: เพราะว่าเมื่อวานก็ชิงประเภทหญิงคู
5: ่ครับ
4: คู่กับสาวเกาหลีใต้แล้วก็แพ้ไปนะครับงั้นก็ได้ดับเบิ้ลรองแชมป์ไป
5: ครับ
4: นะครับในรายการนี้เนาะก็น่าจะประมาณนี
5: ้ครับ
4: ในส่วนของนักเทนนิสไทยนะครับเท่าที่เช็คก็แร็คเก็ตเกมส์น่าจะตามนี้ก่อน
5: เห็นมัคซิมัสไม่มีกำลังจะแข่งเลยนะพี่วัฒน์เป็นควอลิฟายเทรที่คาตาเนีย
4: ครับ
5: ที่อิตาลีนะ
4: ใช่ใช
5: ่เจอกันนุ่มโรมาเนียนะ
4: ใช่ครับ
5: ก็รอบควอลิฟาย
4: ให้เข้าเมนรอให้ได้นะครับจะได้เชียร์ต่อสัปดาห์หน้านะรอบรองรอบชิงสัปดาห์หน้าต่อไปถ้าอย่างนั้นก็คงต้องไปมอเตอร์สปอร์ต
5: กอล์ฟเราไปแล้วใช่ไหมฮะ
4: กอล์ฟก่อนก็ได้ครับกอล์ฟก่อนก็ได้กอล์ฟนี่ถ้าฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ยังไม่มีรายการของ LPGA ใช่ไหมครับ
5: พักสัปดาห์นี้ก็ต้องเป็น LET นะ
4: LET อยู่ที่เกาหลีใต้
5: อารามโคคอเรียแชมเปี้ยนชิพซึ่งจบแล้วเมื่อวานเรารายงานจบไปแล้ว
4: น่าจะจบแล้ว
5: ของเรานี่หลุดเข้ามาคนเดียวนะ
4: น้องแจนใช่ไหม
5: โปรแจนอัญชิสาอุตมะวันสุดท้ายนี่เก็บเพิ่ม2อันเดอร์นะครับสกอร์ก็4วันก็2อันเดอร์พา286จบอันดับ46ร่วมนะแชมป์นี่เป็นใครเนี่ย
4: โอ้ก็มีอยู่เนี่ยชิตะไง
5: ก็มาแข่ง
4: มาแข่งก็ถือว่าโอ้โหมือ
5: เหนือเขาไลฟ์เลยเปล่า
4: ใช่
5: มีอยู่นี่น่าจะมือ5
4: มือ5ของโลกครับ
5: โอ้โห
4: ก็ถือว่าหลายคนนะอย่างคิมฮโยจูเงี้ยก็มามือ4ก็มา
5: จบอันดับ7
4: คิมฮโยจูก็มาก็จบไปมีอยู่มายาชิตะได้แชมป์ไปที่เกาหลีใต้นะครับ
5: ครับ
4: คือฝ่ายหญิงเนี่ยผมเสริมให้ก็คือมีรายการที่ China IPGA ที่จีนนะครับซึ่งวันนี้ก็จบเหมือนกันซึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นนะครับได้แชมป์ไปเป็นอเมเจอร์ด้วยแหละนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นักกอล์ฟจีนนี่เกิดเป็นดอกเห็ดครับ1-2เป็นอเมเจอร์คิดดูก็แล้วกันหลิวยู่เจียนะครับที่จบที่7อันเดอร์นักกอล์ฟไทยที่สกอร์ดีสุดเนี่ยคือโปรนุกนะครับบุษบากรสุขพันธ์จบอันดับ5ที่1อันเดอร์คือมีตีอันเดอร์สนามเมื่อจบเนี่ย5คนเท่านั้นนะครับซึ่งโปรนุกก็เป็น1ใน5น้องฝ้ายชากันสิมคำบอนนี่ก็จบที่7นะครับที่1โอเวอร์พาโอ้โหมาไปเป็น10คนแล้วนะครับสำหรับนักกอล์ฟไทยเดี๋ยวเอารายงานต้นๆกันละกันผมเองก็แอบเชียร์ทำนิดาสีมาอยู่เนี่ยลูกสาวน้าหังเนี่ย
5: ครับ
4: แหมรายการนี้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเชียร์รายการต่อไปลูกสาวน้าหังก็ลงด้วยนะครับโอเคครับอันนี้คือ China IPGA นะครับส่วนที่เกาหลีใต้เนี่ยโปรปลายจบ22ร่วม
5: ครับ
4: รายการสัปดาห์นี้ซึ่งนับคะแนนแบบ Modified Stableford นะครับเป็นคะแนนบวกก็น่าจะหมดแล้วมั้งฝ่ายหญิง
5: ก็ไปฝ่ายชายก็คงต้องไปที่เวิลด์ทัวร์นะครับ
4: ครับ
5: หนึ่งเดียวของเราก็คือโปรอาร์มกิเลเดชอภิบาลรัตล่าสุดวันสุดท้ายนี่โปรอาร์มตีมา11หลุมนะเก็บเพิ่ม2อันเดอร์นะครับ
4: ครับ
5: สกอร์ล่าสุดก็1อันเดอร์51รวม
4: ใช่ครับ
5: แม่ผู้นำนี่ยังไม่ออกนะ
4: ยังเลย
5: โจดีนนิปโปงกริก
4: ไม่คุ้น
5: เลย100กว่า
4: แต่
5: ว่านำร่วม2คน
4: ร่วม2คน
5: มีโปรสกอตแลนด์
4: วันกับฟอร์มดีมาก
5: ฟอเรสต์อีกคนน
4: ึ
5: งน
4: ะฟอเรสต
5: ์
4: ที่นำร่วมกันอยู่ครับอ่ะประมาณนั้นอันนี้คือ World Tour เนาะ
5: ครับ
4: ที่อยู่ที่สเปนนะครับแล้วก็ในแถบเอเชียเนี่ยรายการไหหนานโอเพ่นวันนี้น่าจะจบแล้วเป็นโปรดัตช์นะเป็นเนเธอร์แลนด์นะ
5: ครับ
4: ที่ได้แชมป์ไปลาสฟันเดอร์ไวท์ฟันเดอร์ไฟท์นะครับที่ชนะไปที่23อันเดอร์นะครับปรากฏว่านักกอล์ฟไทยคนเดียวคือโปรเป้งใช่ไหมที่ผมรายงานเมื่อวาน
5: ใช่ครับเมื่อวาน
4: อ๋อไม่ใช่เป็นโปรฟีเวอร์อะไรกัน
5: โปรฟีเวอร์โปรฟีเวอร
4: ์ครับครับนิติธรทิพย์พงศ์ก็จบนะจบสุดท้ายเลยเพราะรายการนี้ 500,000 เหรียญนะครับก็ถือว่าพอสมควรโอ้วันนี้วันสุดท้ายเนี่ยจบด้วยทริปเปิลโบกี
5: ้
4: ก็เลยน่าจะเงินหายไปเยอะนะครับเลยหลุดมาจบที่อันดับ58เลยนะครับ
5: ครับ
4: ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือรายการที่ไหหนานที่จีนที่เห็นนักกอล์ฟไทยคนก็คือโปรเป้งนะครับที่อินเดียธนาคารพิชัยคุณ
5: ท่ามกลางธงอินเดีย
4: นักกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งนั้น
5: จบท็อป10อยู่นะ
4: ใช่ครับ
5: จบอันดับ8นะ
4: มื่อวานก็ยังเห็นว่ายังอยู่ท็อป10ได้นี่ก็ยังรักษาไว้ได้นะ
5: แต่ตารางธงชาติอินเดีย
4: ใช่ครับ
5: รายการมีโปรอิตาลีมาคนหนึ่งนะฮะ
4: มีฮะ
5: จบ2ร่วมนะ
4: ก็มีญี่ปุ่นก็มีนิดหน่อย
5: น
4: ะครับมีนิดหน่อย
5: ครับ
4: แต่ก็เป็นรายการที่อินเดียนะครับแล้วที่ผมเช็คได้อ้อธงชัยล่ะ
5: โปรช้านี่วันที่2
4: รายการของจิมฟิวริก
5: โอ้อันดับเหมือนจะถอยลงไปนะ
4: เยอะ
5: ฟิวริกแอนด์เฟรมเนี่ยธงชัยโอ้วันที่2ตี71
4: ครับ
5: ก็คือตีแค่1อันเดอร์นะครับ
4: ก็เลยถอยมาหน่อย
5: สกอร์ล่าสุด5อันเดอร์นะ34ร่วมก็วันนี้วันสุดท้าย
4: ใช่ครับก็อาจจะเร่งอันดับได้นะครับแล้วก็รายการของ Japan LPGA
5: ครับ
4: น่าโปรหมายประหยัดรองแชมป์2รายการติดจริงๆปีนี้ก็มีแชมป์แล้วนะ
5: ครับ
4: ประหยัดสร้างเนี่ยนะครับแล้วรายการนี้ก็ยังเข้าที่2อีกล่าสุดนะครับซึ่งเพิ่งจะจบในวันนี้นะผมตอนที่ผมรายงานก็เอาตามนี้ก่อนแล้วกันสั้นๆนะครับชื่อรายการอ่ะเดี๋ยวจะไม่มีชื่อจะยังไงอยู่นะครับขอนิดนึงก็สัปดาห์ที่แล้วก็ที่2สัปดาห์นี้ก็ที่2อีกสัปดาห์ที่แล้วคือโคมัตสึโอเพ่นสัปดาห์นี้คือทรัสต์กรุ๊ปครับซาเซโบซีเนียร์โอเพ่นนะครับก็ได้ที่2ไป2สัปดาห์รวดเลยสำหรับประหยัดมากแสงนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของนักกอล์ฟไทย
5: ครับไล่ไปไล่มานี่เกือบ10รายการ
4: เยอะมาก
5: โอ
4: ้ขอไม่เป็นไรครับยังมีเวลาก็เอาซะหน่อยนะครับส่วน
5: มอเตอร์สปอร์ต
4: มอเตอร์สปอร์ตก็ได้
5: มีรถจั่วไว
4: ้ก็วันนี้เนี่ยจริงๆเอาที่ไหนก่อนดีล่ะเพราะว่าถ้าแบบที่มีแต้มเนี่ยเมื่อวานก็คืออย่างคิงคองกล้
5: อง
4: จบในท็อป15ได้ในรายการWorld Superbike ที่เอสโตริโ
5: อครับ
4: นะครับที่เอสโตริโอในโปรตุเกสเพราะว่าจบเดี๋ยวผมจำไม่ได้13หรือ12ก็มีคะแนนแหละ
5: อัน
4: น
5: ี
4: ้เรสที่1
5: เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต่อเนาะ
4: วันนี้เรส2แล้ววันนี้เรส2แล้วเมื่อวาน
5: 14
4: ก็มี2แต้ม
5: 14
4: ก็มี2แต้มเพราะว่านับเท่ากันนะครับแบบเดียวกับ MotoGP นะครับ
5: ครับ
4: ส่วนวันนี้เนี่ยวันนี้น่าจะยังไม่แข่ง
5: ก็จะเป็น
4: โปรตุเกสวอร์มอัพอยู
5: ่ซูเปอร์โพลเรสนี่5โมง
4: ก็มีคะแนนเหมือนกันใช่ครับ
5: 5โมง10นาที
4: ต้องดูผลซูเปอร์โพลก่อน
5: แล้วก็เรส2นี่3ทุ่มครึ่ง
4: เราก็จะมีเรส2 3ทุ่มครึ่งก็ยังมีแต้มให้ลุ้นอีก
5: นี่มีแต้ม2สัปดาห์ติดนะ
4: ใช่ฮะแต่ว่าคนละรายการเนี่ย
5: เอามาบวกใช่ไหมเอาของหมดทัวร์ทีพีจริงๆน่าจะบวกเยอะกว่าด้วย
4: จริงๆน่าจะเหมือนแบบ
5: มันต้องมีแบบ
4: มันโอนหน่วยกิจใช่ไหม
5: โอนหน่วยกิ
4: จเหมือนมาเรียนมหาลัยหนึ่งก็เอาหน่วยกิจมหาลัย
5: ถ้าเมื่อมันข้ามไปได้นะผมว่ามันก็น่าคิดนะ
4: ไม่ยอมก็แต่ว่าเฉพาะ World Superbike ปีนี้สมเกียรติตอนนี้18แต้มอยู่21
5: ครับ
4: นะครับซึ่งอันดับหนึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงแชมป์ไปแล้วล่ะพี่นิโคโลบูเลกาเนี่ยนะ
5: สุดยอดจริง
4: แต่ว่าก็มีหลุดที่2บ้างนะ
5: ครับ
4: แกไม่เคยหลุดจากที่2เลยอ่ะนะครับแล้วเมื่อวานแกก็ที่1แหละเพราะว่ารายการที่แล้วที่อิตาลีแกเข้าที่2ทั้ง2เรสเลยด้วย
5: เอ๊ะแต่วอร์มอัพนี่ก็เข้าที่2นะ
4: เข้าที่2
5: เดี๋ยวรอดูนะวันนี้นะ
4: โอ้อะไรจะขนาดนั้นนะครับ
5: น่าจะต้องขยับไปโมโต
4: คือไม่แน่ใจว่าในทีมอ่ะบอกว่าขอให้เพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าคนที่ได้ก็คืออิเกเลกูน่าเนี่ย
5: ครับ
4: เลกูน่าเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกันนะครับที่เข้าที่1ที่2กันอยู่นะแต่ว่ามันก็คงไล่ไม่ทันแล้วล่ะนะครับไงบูลิก้าก็แชมป์แน่แชมป์โลกแน่นอนนะครับแชมป์ World Superbike แน่นอนส่วนไหนๆมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต่อด้วย Moto3 เนาะ
5: มันดาริก้านะ
4: ที่มันดาริก้า
5: อินโดนีเซีย
4: ซึ่งวันนี้จบหมดแล้วนะครับ
5: ถ้า
4: จะรายงานไปด้วยเนี่ยโอเบเซกี้
5: เบเซกี้มา
4: ฮะเบเซกี้ชนะฮะ
5: จริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เป็นแชมป์มาพี่วัดจำได้ไหมว่าเขาได้3สนามติดนะ
4: สนามติด
5: แล้วก็เว้นแล้วก็มาได้ที่อิตาลี
4: ถูกครับ
5: บ้านเกิดแล้วก็ไม่ได้อีกเลยนะ
4: หาย
5: แล้วมาอีกทีนี่สนามที่17ก็เข้าอันดับ1นะครับ
4: คือเมื่อวานเนี่ยไม่จบด้วยซ้ำเมื่อวานเนี่ยมาร์คมาเกสได้นะ
5: ครับ
4: สปรินต์เนี่ยสปรินต์เบสเป็นมาเกสแต่วันนี้เนี่ยเบสเซกี้เข้านะ
5: แล้วเราอยู่ฟอนเดสคนที่ได้โพลเนี่ยเขาที่2
4: ใช่ครับ
5: โคเกมาตินมาที่3นะครับโอมูระมาที่4
4: ก็
5: แต้มเป็นยังไงเน
4: ี่
5: ย
4: ก็ทีมเดียวกับโอมูระเนี่ยแทร็กเฮาส
5: ์เบสเซกี้ยังพอมีลุ้นอยู่นะ
4: เขายังไม่ขาดสักที
5: เดียวพอขึ้นมาก็ ล่าสุดนี่284นะ
4: ครับ
5: คะแนนแต่ว่าที่เบียดสนุกก็คือคอร์เกมาตินนำมาร์กมาเกรส2แต้มแล้วเหลือ5สนามนะครับ
4: ครับ
5: นี่คือแชมป์โลก2ปีหลังนะ
4: ใช่ครับ
5: คอร์เกมาตินนี่2ปีก่อน
4: แล้วก็
5: มาร์กมาเกรสปีที่แล้ว
4: เป็นแชมป์โลกปีที่แล้ว
5: ปีที่แล้วนี่คอร์เกมาตินเจ็บ
4: ที่
5: เซปังน่ะผมจำได้เลยตอนที
4: ่เลยไม่ได้ลุ้นไป
5: ใช่ปีนี้สนุก
4: แต่ว่าเบสิกี้ถามว่ายังพอเป็นตาอยู่ได้ไหมก็ยังคะแนนยังไม่โหยังเป็นไปได้อีก5สนามใช่ไหมครับ
5: เอาจริงๆ17เรสได้แชมป์ตั้ง5เรสเลยนะมันแทบจะ1ใน3นะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวจะไปที่ออสเตรเลียนะครับ
4: ใช่ครับ
5: มาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสแล้วก็ปิดท้ายที่บาเลนเซียนะ
4: ต้อง
5: 5สนามของมอเตอร์จีพี
4: โอเคส่วน
5: ฟอร์มูล่า1
4: ส่วนฟอร์มูล่า1เนี่ย
5: ที่สิงคโปร์
4: เมื่อวานนี้ก็สปรินต์เรสที่เรารายงานไปว่าอาบอนไปชนเนาะก็เลยทำให้ออกจากการแข่งขันไปก่อนนะคร
5: ับ
4: แล้วก็กลับมาแข่งในควอลิฟายรอบ2
5: โอพี่แม็กซ์ได้โผล่นะเนี่ย
4: ใช่ครับแม็กซ์ได้โผล่แล้วก็อาบอนเข้า18
5: ครับ
4: ก็ท้ายๆหน่อยเห็นวันนี้ก็เดี๋ยวลุ้นฟูเรสนะครับในวันนี้น่าจะค่ำๆไหม
5: ทุ่มหนึ่ง
4: ท
5: ุ่มหนึ่งโอ้โหแต่ว่าเรื่องตำแหน่งแชมป์โลกก็คง
4: มันไล่ไม่น่าทันนะ
5: อ
4: ันนี้ไม่น่าทัน
5: เออนั่นแ
4: หละก็คีมี
5: ่นำจอร์นัลเซอร์เกือบ100แต้มอ่ะ
4: ใช่ครับ
5: เกือบ100แต้ม
4: ก็อาจจะเป็นปีที่กลับมาเนาะทาง Mercedes นะครับ
5: ครับ
4: โอเคครับน่าจะตามนี้มอเตอร์สปอร์ตที่มีนักอ้อจริงๆเมื่อสักครู่จะรายงานเรารายงาน MotoGP
5: ลืมอ๋อเรามี MotoGP
4: ลืมรายงาน MotoGP น้องไมค์คิว
5: เกียรติศักดิ
4: ์สังคพงศ
5: ์อุ๊ยเกือบได้แต้ม
4: สิงหพงศ์ขอโทษเกือบได้แต้มใช่ไหม
5: 17อ่ะพี่โอ้โห

0: โอ
1: ้นิดเดียว
0: ขาดไป2อันดับแต่มันก็17จาก20นะเกี่ยวกันไป6คัน
1: ที่ไม่จบใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่ไม่จบซะเยอะ
0: ที่ไม่จบไป6คัน
1: ก็เกือบๆแล้วเกือบมีแต้มแล้วสำหรับน้องเราแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงเอเชียนสวิงเนี่ยจะได้โอกาสกลับมาแข่งหรือเปล่าเพราะนี่คือสนามที่2
0: ครับ
1: ที่ได้แข่งต่อจากนี่สนามที่3ครับสนามแรกคือซิลเวอร์สโตนแล้วก็โมติงิแล้วก็มาที่มันดาริก้าเนี่ยที่อินโดนีเซียเป็นสนามที่3ที่ไมคิวของเราได้ลงแข่งขันนะครับก็เป็นไวล์คาร์ดเข้ามาก็ตามนี้ในส่วนของมอเตอร์สปอร์ต
0: ครับ
1: นะครับมีรายการไหนอีก
0: สนุกเกอร์สัปดาห์นี้ไม่มีเนาะ
1: ไม่มีส่วนวอลเลย์บอลต้องอัปเดตหน่อยไหม
0: ได้เลยครับ
1: เพราะว่าจริงๆไปดูแล้วมันก็คือการเปิดฤดูกาลเลยนะคือแมตช์ที่แข่งขันไปเมื่อวานซึ่งทีมก็ตามความคาดหมายครับฮิซามิซูสปริงส์ซึ่งฮิซามิซูสปริงส์ที่มีน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขลงด้วยเนี่ยชนะไปนะครับก็เหมือนจะเป็นแมตช์ประเดิมของ SV League ฤดูกาลใหม่ไปด้วยก็คือเขาแข่งเสาร์อาทิตย์นี้เลยคู่อื่นที่ญี่ปุ่นนี่น่าจะยังไม่เริ่มนะครับงั้นวันนี้เนี่ยจริงๆน่าจะมีถ่ายทอดอยู่ใช่มั้ย
0: ใช่ครับโมโนก็ถ่าย
1: โมโนก็น่าจะถ่ายอยู
0: ่
1: เดี๋ยวเราต้องหาทางไปเช็คนิดนึงเช็คนึงก็เมื่อวานหลายคนก็ไปนั่งดูอยู่มั้งยังเห็นภาพควีนบีมอยู่เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: น้องพีมไปนั่งดูอยู่ส่วนวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ย
0: จริงๆก็น่าจะแข่ง
1: กำลังแข่งอยู่นะครับ
0: เมื่อตอนประมาณ4โมงเย็นเนี่ย
1: ก็เสมอกัน1ต่อ1เซตคือจริงๆตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการเตรียมตัวผมก็ตกข่าวเขาถือว่าเป็นแมตช์official แล้วนะก็คือเป็นการเริ่มฤดูกาลเลยเพราะฉะนั้นต้องเต็มที่นะซึ่งตอนนี้อยู่ในเซตที่3แล้วไออิจินำด้วยครับนำ18ต่อ16ต่อ8อยู่ด้วยนะครับ
0: เซตแรกนี้ได้ก่อน 25-19 มาแพ้16-25แล้วก็เซต3 16-9 แต่ก็ต้องมีเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เซตอยู่ดี
1: น่าจะมีน่าจะมีนะครับแล้วก็ทางทัตยานี่อาจจะไม่มีชื่อหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่เห็นนะส่วนนุสรานี่ก็คือน้องเจเจนี่ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ช
0: ครับ
1: เป็นหลักนะครับก็ยังมีน้องซาโตะใช่ไหมที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยก็คือพี่สาวของโยชิโนะซาโตะเพราะว่าสวยนะครับก็เลยมีคนตามข่าวเยอะแล้วก็มีนุสราคอยช่วยติวให้ด้วยนะครับประมาณนั้นลงเล่นอยู่ด้วยแต่ว่าวันนี้ผมเท่าที่ผมดูจากรายชื่อนะไม่เห็นทั้งหัตถยาและนุสราในรายชื่อผู้เล่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคือมาด้วยถือว่ามาด้วยกันแล้วกันงั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงเริ่มเหนื่อยแล้วครับผลการแข่งขันน่าจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนว่าคู่อื่นเนี่ยเขาจะเริ่มแข่งหรือยังฝ่ายหญิงน่าจะต้องเป็นสัปดาห์หน้าเนาะ
0: ครับ
1: นะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าอันนี้ถือว่ามาประเดิมก่อนนะสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มแข่งขันแล้วซึ่งก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าโอ้หลายลีกเหลือเกินสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับ
0: โปรแกรมออกมาเพียบละ
1: อ
0: ของ SV League เนี่ยก็สัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: 17ตุลาคมนี้ตั้งเท่าไหร่6คู่อ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โมโนแม็กเข้าถ่ายนะครับ
1: ครับก็กระจายไปเล่นอยู่ในหลายลีกด้วยก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามกันละกัน
0: เกิน15ไหมฮะ
1: เกินฮะเกินเท่าที่ดูน่าจะเกินนะก็เป็นธรรมดานะเพราะคือบางอย่างก็ตามไม่ไหวจริง
0: ๆครับ
1: ครับเพราะอย่างเอานักบาสเกตบอลเอาทีมชาติชุดหลักของเราเนี่ยนักบาสเกตบอลชายเนี่ยไปหมดแล้วไม่อยู่เมืองไทยมีลีกให้เล่นหมดแล้วที่ญี่ปุ่นที่มองโกเลียอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าการตามเอาผลมาก็คงเวลาเราก็ไม่ทันด้วยนะครับเราก็อาจจะเราก็บางลีกเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขนาดนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันพักก่อนไหม
0: ได้ครับตอนนี้ 10:32 นนะครับเดี๋ยวเราเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา SMS นะครับแล้วก็ไปกีฬาอื่นครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ

0: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
5: 10 นาฬิกา 33 นาทีนะครับช่วงที่2 Sport Guide Weekend วันอาทิตย์นะครับขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับทักทายน้องอัมซ่านะภรรยาของอดัมไม่ขยับปาเจ็ดพี่โอ๊ตครับมาแล้วครับนักเตะเวียดนามคนไหนไม่ยกของหนักตอบเลิงงอกเบาเลิงงอกเบากลับเข้ากรุงพุ่งเรียนงานแล้วพี่จ๋าแวะเข้ามาทักสองหนุ่มหล่อหน้าใสฟังสนุกสุขสันต์ชวนสุขใจสปอร์ตไกด์ใจผูกพันกันนานปีจากอัมซ่านะครับเมื่อวานพี่โอ๊ตภาคนาโปลีกับคุณจุนครับวันนี้พี่โอ๊ตภาคบอลคู่ไหนครับนี่ไง
6: ยูเว่วัน
5: ยูเว่วิดึกหน่อยนะปี1:45นะยูเวนตุส
6: ไม่ง่ายนะไปเยือนเ
5: ค
6: อรี่
5: ใช่
6: มีแฮร์รี่วิง
5: เหมือนสถิติไม่ค่อยดีด้วยยูเว่เวลาไปเยือนทีมชาวเกาะแต่ผมชอบสนามเขามากเลยนะ
6: สวยสวย
5: แกเยอรี่เนี่ยพี่เรียนท่าฉลอมนะครับวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันพาผูกพันมั่นคงดำรงคู่7พี่โอ๊ตช่วยโชคดีช่วยชี้ชูมีความรู้กีฬาพาสดใสสปอร์ตไกด์วันนี้มีแสงส่องเมื่อได้มองแดดดีมีไม่ไกลฝนจะมีหรือไม่ให้ห่วงใยไปถึงไหนระวังยังมีน้ำนะฮะจะพี่เรียนท่าฉลอม
6: ครึ้มครึ้มมาเลยครับตอนนี้
5: เนี่ยน้องอาร์มก็บอกว่าหนูแอบเมาหนูได้ตามอาหมอพี่อ๊ดไลฟ์ต่อๆด้วยแหละต่อๆนี่พี่อ๊ดพอทราบไหม
6: ไม่ทราบครับ
5: ติ๊กต็อก
6: ติ๊กต็อกเลยครับ
5: หรือถ้าเกิดว่ามีสมญานันก็จะเรียกบั้นดำบั้นดำเพราะว่าแอปมันเป็นตัวสีดำ
6: สีดำสีดำ
5: คือเวลาสมมติเราไลฟ์ทุกแพลตฟอร์มถ้าพูดแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนี่มันจะโดนปิดกั้นเขาเลยเป็นบั้นดำบั้นฟ้าบั้นแดง
6: น้องน้องเขาน้องทีมงานเขาบอกผมก็บอกว่าผมยังไม่เคยลงแอปนี
5: ่ก็ติดตามทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเห็นพี่หมอเมาแจ้งอย่างนั้นนะโอเคมาต่อครับ
6: ก็ต้องไปฟุตซอลหน่อยไหม
5: ได้เลย
6: ฟุตซอลเจ้าเม็ดนี่เราคุยไปแล้ว
5: เรารายงานไปแล้ว
6: เรารายงานไปแล้ว
5: แพ้ไป
6: ก็ต้องฟุตซอลไทยลีกเลยแล้วกัน
5: ครับ
6: วันนี้มีผลหรือยัง
5: ดูนิดนึงคู่แบล็กเพิร์ลจบยัง
6: อ
5: ย่างผมยังไม่เห็นผลนะแบล็กเพิร์ลได้สองมันเด็ดแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอาโปรแกรมกันแล้วกันครับ
6: จบแล้ว
5: จบเท่าไหร่ครับ
6: แพ้ด้วยอ
5: ่ะอุ้ย
6: เกษมบัณฑิตบุกชนะ
5: อุ้ยนี่เกมสำคัญนะ
6: จะแบล็กเพิร์ลนี่เข้าแล้วมั้งเข้าแล้วหรือเปล่าเลยไม่เน้นหรือเปล่านะครับเกษมบัณฑิตบุกชนะ 5-3 นะคร
5: ับ
6: ถึงบ้านแบล็กเพิร์ลเลยอันนี้คือล่าสุดของวันนี้นะ
5: ครับ
6: ซึ่งก็ยังมีคู่อื่น
5: ๆพอเมื่อวานน่ะถ้าข้ามบูเวฟชนะหมดเนาะ
6: ใช่ครับ
5: ออแบล็คเพิร์ลเนี่ยเขาเข้าแล้วพี่โอ๊ต
6: ใช่ฮะ
5: เขาอยู่ที่3
6: เข้าแล้วเข้าแล้ว
5: เขาก็เลย
6: อาจจะไม่เน้นอาจจะไม่เน้นเท่าไหร
5: ่ส่วนคู่อื่น
6: เมื่อวานมันมีถ้าข้ามชนะ 3-0
5: ใช่
6: ถ้าเรือ ถ้าเรือนี่ชนะภูเก็ตนะ
5: โอ้โหก็เลย
6: คันเลย
5: ก็เลยทำให้ขึ้นมาอันดับ6
6: ใช่ครับ
5: นำภูเก็ตโดยตรง
6: แต้ม1
5: แต้ม1
6: อันนี้คือเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟแล้ว
5: ใช่
6: นะครับแซงภูเก็ตได
5: ้โอ้ถ้าว่าเหลือ2นัดเนาะ
6: ใช่ครับ
5: คือเอาง่ายว่าควบคุมผลการแข่งขันในมืออ่ะโอ้สำคัญมากเลยนะ
6: ใช่ฮะ
5: ถ้าเรือขึ้นมาอันดับ6ส่วนสุราษฎร์ตอนนี้อยู่อันดับ5
6: ครับ
5: กุ้งสายฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปเยือนแบงคอกพี่วัดไปเยือนบางกอก FC เนี่ย
6: ใช่ครับ
5: ซึ่งแบงคอกอยู่อันดับ8ก็ยังมีลุ้นนะเนี่ยคือถ้าแบงคอกบุกชนะสุราษฎร์ได้จะแซงท่าเรือแต้มไปเท่าและแต้มไปเท่าสุราษฎร์ด้วยพี่ว
6: อ
5: นดังนั้นเนี่ยสนุกนะครับเนี่ย
6: ก็มีความหมาย
5: บางอันดับ8เจออันดับ5
6: มีความหมาย
5: อันนี้มีความหมายนะ
6: แล้วก็เดี๋ยวยังมีราชภัฏเพชร
5: ไปเยือนธรรมศาสตร
6: ์ราชภัฏเพชรบุรีเป็นคู่สุดท้ายนะนี่ก็น่าจะเข้าแล้วมั้ง
5: ราชภัฏเพชร46เข้าแล้ว
6: น่าจะเข้าแล้วล่ะ
5: ดังนั้นอยู่ที่ธรรมศาสตร์โอ้ธรรมศาสตร์ก็ไม่ทันแล้ว
6: ไม่น่าทัน
5: 27แต้มก็ไม่มีความหมายนะ
6: ก็อยู่ที่ว่าอยากเป็นที่ไหนไงคือว่าดูสายเนี่ยก็คือ1กับ2เค้าไม่ต้องเล่นรอบแรกใช่มั้ยแล้วคนที่อยู่สาย1เนี่ยก็คือทีมอันดับ4กับ5 4กับ5เนี่ยตัดกันแล้วไปเจอ1ใช่มั้ยครับ3กับ6เอ้ยไม่ใช่สิเออใช่3กับ6ตัดกันแล้วไปเจอ2คือเป็นที่6เนี่ยถ้าเหลือจะชอบมากกว่าเป็นที่5
5: ครับ
6: เพราะว่าสายจะไปอยู่สายที่อันดับ2ไงไม่ได้อยู่สายเดียวกับท่าข้ามก็เดี๋ยวดูกันนะครับประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้อันดับมันยังไม่แน่นอนนะต้องรอจนถึงอีก2นัดสุดท้ายก่อนแล้วก็อ่ะฟุตซอลน่าจะผ่านไป
5: ครับ
6: นักเตะไทยของเราใหญ่สุดก็บุเดสติก้านะเมื่อวานก็ลงมานะ
5: แม่แต่ลงมาแล้วทีมโดนเอเวอร์แบ็กก็บุกไปแพ้อูเนียนเบอร์ลินนะครับ
6: ครับ 0-1
5: มิกเกลสันก็ลงมาแทน
6: เหมือนเดิมจับตำแหน่งเดิม
5: ลงมานาที71
6: ครับ
5: แต่รอบนี้ได้เวลาเยอะนะเพราะว่าทุกทีจะประมาณ15เนาะ
6: ใช่ครับ
5: ปรากฏว่าลงมานี่ก็แม่อูเนียนเบอร์ลินมาได้ประตูชัยนะบากูนี่นาที81
6: ครับ
5: ก็เลยแพ้ไป
6: รอยไปคนอื่นๆมีไหม
5: ก็ถ้าเจลีก2วันนี้ไม่มี
6: ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
5: อ่ะไม่เป็นไร
6: เราก็เฉพาะลีกรองกันแล้วกัน
5: ครับ
6: นะครับดังนั้นก็
5: ไปไทยลีกเลย
6: ไปไทยลีกเลยเมื่อวาน
5: มีประเด็นเยอะมากเลยนะ
6: คู่ไหนดีฮะ
5: โอ้โหทั้งประเด็นคู่คือมันมีแบบการตัดสินไงพี่วอ
6: สใช่ฮะ
5: คู่บุรีรัมย์อย่างเงี้ย
6: ถูกต้องคู่นี้ก็ดราม่าสุดเลย
5: ดราม่าประเด็นจุดโทษ
6: เฉือนระยอง
5: 3-2แต่ว่าต้องชมประตูชัยนะคือมีประตูที่สวยเยอะนะครับแต่ก็มีประเด็นเรื่องการตัดสินแล้วก็เมื่อวานเนี่ย3ใบแดงเลยนะ
6: ใช่ครับ
5: จาก3สนามนะครับ
6: ประตูชัยคือธนกฤตใช่
5: มั้ยธนกฤตชนเมืองปัก
6: ที่ทำได
5: ้อ๋อราชบุรีที่แดงนี่แต่วันศุกร์ขอไปเมื่อวานน่ะ2สนามแล้วก็มี BG ได้แค่เสมออยุธยา 1-1 นะ
6: ครับ
5: ต้องตามตีเสมอ
6: ก็ยังไม่สตาร์ทเลยนะครับ BG ยังไม่ค่อยฟื้นยังไม่ค่อยเครื่องติดเท่าไหร่ฟื้นนี่มันก็เร็วเพิ่งจะนัดที่4เนาะเครื่องยังไม่ค่อยติด
5: แล้วก็มีอุทัยที่ชนะราศีสลายไป 4-2 นะครับ
6: กาม่าดูตัวนี่ไม่ธรรมดานะครับ
5: มี
6: ตัวไทยก็มีบ้างเบนเดวิสยิงด้วยนะครับ
5: ครับ
6: ก็ที่เหลือก็มาใหม่เยอะนะครับแล้วก็จัดการราศีสลายไป 4-2
5: ครับ
6: ก็บุรีรัมย์ก็ขึ้นมาแบบนี้เป็นจ่าฝูง
5: ใช่
6: มั้ยครับ
5: ขึ้นมามี10คะแนน
6: อุทัยก็มาเป็นที่2ด้วยแต่ว่าชนะแบบว่าหืดจับนี่ก็นิดเพราะก่อนหน้านี้กับบอเนียวนี่ก็ไม่ชนะนะนี่ก็ในบ้านเดิน
5: ใช่
6: เพียงแต่ว่าทางระยองเจ้าฟิลิเป้ไปโดนไล่ออกซะก่อน
5: ประเด็นคือตรงนั้นด้วยแหละประเด็นใบแดงนี่แหละส่วนวันนี้ก็ไทยลีก4คู่เลยนะครับ
6: ครับ
5: เดี๋ยว 18:00 นนี่จะมีลำพูนเปิดบ้านเจอแบงคอกประจวบเจอเชียงราย
6: อ
5: ันนี้ก็น่าดูคนเตี้ยในบ้านฤดูกาลนี้ดียังดีเหมือนเดิม
6: ครับ
5: แล้วก็ 18:30 เนี่ยศรีสะเกษเจอชลบุรี
6: ศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอชลบุรี
5: น้องใหม่ศรีสะเกษแล้วก็ท่าเรือจะเปิดบ้านเจอปัตตานีโอ้ท่าเรือนี่ก
6: ็ยังไงแพ้มา3เกมรวดแล้ว
5: นัดติดใน3ถ้วย
6: ถูกต้องครับ
5: ACL
6: ACL แล้วก็ไทยลีก
5: แพ้สุโขทัยแล้วก็ล่าสุดแพ้เปอร์ซิปันดูไปโดนท้ายเกม
6: ช็อปปี้ครับแพ้ไป
5: พี่ชักยังไงอยู่นะผมว่า
6: ที่โอ้โหนี่ไปเล่นทีมชาติเยอะมากนะ
5: ใช่
6: ในชุดอาเซียนเนี่ยคือท่าเรือกับทั้งนั้นนะครับ
5: ก็ต้องบันโดวิชนี่ไม่รู้ยังไงเนาะผมว่าเอาพี่อู๊ดคุมมันได้ไหมว่าโอ้อุตส่าห์เอาดีดโค้ชบุรีรัมย์มา
6: โอเคอ่ะเป็น3คู่ของไทยลีกนะครับ
5: ก็เป็น6โมงเย็นพี่อู๊ดแล้วก็จะมีเป็น4คู่วันนี
6: ้อ๋อ4 คู่
5: ใช่
6: เดี๋ยวติดตามกันนะครับ
5: ครับมาเอาบอลต่างประเทศกัน
6: พรีเมียร์ลีกอังกฤษ
5: โอ้โหเมื่อวานก็เท่าไหร่ล่ะ6คู่เลยอ่ะ
6: คู่ก็เด่นๆก็คืออาร์เซนอล
5: ครับ
6: คัมแบ็กกลับมาได้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับก็ยังด้วยทีเด็ดของบรูโน่
5: ใช่
6: ลงมาปลุกทีมได
5: ้
6: บรูโน่กิมาไรส์มายิงประตูชัยก็เลยชนะลีดส์บุดวิดนะโดนก่อนด้วยซ้ำ
5: ครับก็เป็นงานยากอย่างที่คาด
6: จริงด้วยครับลีดส์ก็แพ้ยากนะทีมของเดนเนลฟาเกอร์นะครับตอน3ทุ่มเนี่ย แม่มีคนพูดถึงเชลซีเยอะ
5: ใช่
6: โดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูล
5: ครับ
6: เฮนโดใช่ไหม
5: ยิง2ลูกเลย
6: โอ้โห36ปีย
5: ิงเปิดกับยิงปิดอะ
6: ยิงเปิดนี่ยิงไกลด้วยนะแล้วก็ยิงปิดนี่ยิงฟรีคิกนะ
5: แล้วหนึ่งแอสซิสต์ด้วยนะ
6: แอสซิสต์ลูก2อีกต่างหาก
5: โอ้โหชัวเปโดก็ตอนแรกเนี่ยจริงๆหลายๆทีมนี่ก็เหมือนปิดข่าวไหมเล่นนักเตะเจ็บสุดท้ายลงกัน
6: ได้จาเปโดก็ลงแล้วก็ถือว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะผมว่าเขาครบเครื่องพอสมควร
5: แม่ก็2ลูกนะครับ
6: ถล่มบอลมัด
5: 5-1
6: 5-1
5: ไอ้บอลมัดนี่เกิดอะไรขึ้นนะ
6: ก็มาโกโรเซอร์ยังคำทางไม่ถูกอยู
5: ่พอเปลี่ยนโค้ดอะเนาะแล้วก็จะมีแม่ไบรตันเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องนะ
6: แล้วเกมนี้โชว์เกมรับด้วยคือโดนไล่ออกแล้วก็ถือว่าเหนียวแน่นพอ
5: ใช
6: ่แล้วดูคนที่ยิงลูกสองเนี่ยลงไปเดียวนะเกมแรกเลยด้วยฮัตจามเนี่ย
5: ใช่
6: ซื้อมาแต่ละคนหรือไปคว้ามาแต่ละคนนี่ถือแล้วดีหมด
5: นี่ขนาดเจ็บแบบ
6: เยอะตัวหลักๆยังเจ็บเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมครับ
5: ชัดฮินเชลบูดก็ยังเจ็บ
6: มิโตมะ
5: มิโตมะรุตแตนี่ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ
6: ์ลงมาสำรอง
5: แต่ว่าเดอคอยเปอร์
6: อะไรเงี้ยก็ยัง
5: มินเตอร์
6: คอยเปอร์ก็ทำประตูไงประตูแรก
5: ตัวนี้เล่นดีมากเลยพี่วัดเอามาเล่นปีกก็ดีละ
6: ก็บุกชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0
5: เดอคอยเปอร์นี่อยู่ในทีมผมด้วยนะ
6: แฟนตาซี
5: ทำแต้มเยอะ
6: แล้วก็มาคู่สุดท้ายแมนยู
5: ไม่น่าเชื่อเลย
6: โอ้เขาคู่ต่อสู้เหลือ10คนนี้ใจอ่อนตลอดเลยนะ
5: ม
6: ันก่อนก็แพ้ซิตี้นะ
5: ใช่
6: ที่วันนี้ก็เสมอสเปอร์อีกไปปล่อยให้โซลานกี้ม่งตีเสมอ
5: คือมันเป็นบอลที่แบบถ้าพี่วัดดูครึ่งแรกโดยเฉพาะต้นครึ่งหลังด้วยเนี่ยคือมันเสียบอลกันง่ายทั้งสองฝั่ง
6: ครึ่งแรกโอกาสยังสเปอร์ยังดูมากกว่านิด
5: ครึ่งแรกสเปอร์ดีกว่า
6: ดีกว่า
5: ครึ่งหลังแมนยูดีกว่าจริงๆถ้าพูดถึงว่าก็ดูโอเคอ่ะเอาไปคนละแต้มอ่ะแต่ว่าโดยโมเมนตัมเนี่ยมันก็พอนำปุ๊บสเปอร์เหลือ10มันก็ควรจะปิดได
6: ้ใช่ครับเป็นนังกูเป็นหัวร้อนไปหน่อยเฮดบัตเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายโดนลูกเปิดซึ่งชิงเหลี่ยมรีซันโดได
5: ้
6: นะ
5: ใช่
6: ก็เลยมงเข้าไป
5: คือถ้าตั้งใจยิงสวนกี้ไม่น่ายิงได้
6: ไม่น่ายิงได
5: ้ครึ่งแรกจะจ่อยิงไม่เข้าย
6: ิงไม่เข้าอีก
5: อ่ะก็เลยเสมอไป1-1
6: แมนยูก็อะไรนะ6นัดมี6แต้มนะ
5: ครับ
6: สตาร์ทแย่สุดในรอบหลายสิบปีอ่ะผมขี้เกียจดูรายละเอียด
5: ส่วนสเปอร์จริงๆแต้ม1สำคัญมหาศาลเลยนะคือหนีบวยนะครับ
6: หนีบวยได้แต่ยังไม่ชนะเท่านั้นเอง
5: ใช
6: ่วันนี้
5: ก็3คู่นะครับ
6: เอาคู่ใหญ่เลยไหม
5: อ่ะไปที่4:30เลยลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิลด์ก็อีซั
6: ตซิตี้เตะเพื่ออะไรเตะเพื่อเอาแชมป์ก็ไม่น่าจะใช
5: ่ครับ
6: เตะเพื่อหนีตกชั้นนี่เป็นไปได้นะคือตุนไว้ก่อนว่าจะโดนตัดกี่แต้มก
5: ็ไม่รู้สภาพจิตใจจะเป็นยังไงนะ
6: โดนถ้า50แต้มเงี้ยนะครับก็หนูถ้าได้สัก100แต้มคงรอดนะครับ
5: แต่ถ้าดูจากความพร้อมนี่ถือว่าลิเวอร์พูลก็
6: เป็นรอมั้ย
5: เพราะว่ากาโปอีซักเจ็บ
6: โอ้โหอันนี้คือเป็นคู่หูที่เล่นกันได้ค่อนข้างดีด้วยนะตอนนี้แต่ว่าพอลงไม่ได้เนี่ยก็ต้องเอาวิกตอร์มูญอส
5: ใช่
6: สักคนนึง
5: โอ้กลายเป็นจะเป็นคูมาส
6: บาโคล่าที่เล่นให้เขาไง
5: ใช
6: ่ที่แล้วนะครับ
5: โอ้โห
6: ดูแล้วขณะที่
5: ถ้าดูจากตัวนะ
6: ซิตี
5: ้ดูพร้อมกว่า
6: เพราะว่าฮาลันถึงแม้จะถูกเปลี่ยนออกนะในเกมทีมชาตินัดสุดท้ายเหมือนเขามีอาการตึงกล้ามเน
5: ื้อ
6: แต่ว่าน่าจะลงได้
5: น่าจะเล่นได้แล้วพี่ว่าอย่าลืมคู่กลางใช่ไหม
6: โอ้โห
5: เอ็นโซกับ
6: ลงตัวจริงๆ
5: เอเลียดก็ยังอยู
6: ่ตอนนี้พร้อมมาก
5: โฟเดนแบนแต่ว่าเขาก็ไปเอาอินดีไอมาอะไรเงี้ยมันก็
6: ได้อยู่นะ
5: ได้หมด
6: จริงๆเป็นผมว่ามีปีก2ข้างอ
5: ่
6: ะเป็นปีกเป็นธรรมชาติมากเลยด้วยซ้ำ
5: แชกีเซเมนโยฮาลันดูพร้อมกว่านะเนี่ย
6: เปรียบนิดๆนะซีซั่นที่แล้วชนะลิเวอร์พูล3นัดรวด
5: ทั้งใน
6: ด้วย
5: FA Cup ด้วย
6: ใช่ครับ
5: แล้วก็ลีกก็ชนะไปกลับแม่ผมดูว่าลิเวอร์พูลก็เหนื่อยเหมือนกันนะถ้าดูจากตัว
6: จะเป็นอย่างนั้นติดตามกัน
5: ครับ
6: บุนเดสลีกาโอ้โหถ้าใครดูบาเยิร์นมิวนิกทำสถิติเสียประตูเร็วที่สุดในบุนเดสลีกาเลยนะในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาเพราะว่ามาเนลนอยเออร์ออกมาทะเลทาร่าครับพลาดออกมาเล่นนอกเขตโทษแล้วโดนตัดบอลเสียประตูใน8วินาที แล้วสุดท้ายบาเยิร์นก็ไม่ชนะด้วย
5: ใช่
6: ลูก2ก็ปัดไปเข้าทางเขาอีกนะครับสุดท้ายบาเยิร์นไม่ได้นำเลยอ่ะไล่ตีเสมออย่างเดียว
5: ครับ
6: อัลส์บวกทีเด็ดจริงๆนะเพราะว่าปีที่แล้วก็ชนะบาเยิร์นได
5: ้
6: ทีมเดียวด้วยนะครับ นี่ก็ยันเสมอคือนำสองทางด้วยซ้ำ
5: บาเยิร์นนี่ทั้งที่บาเยิร์นนี่จัดเต็มเลยนะ
6: จัดเต็มมาก
5: ไม่ได้ห่วงไอ้ยุโรปเลย
6: จัดเต็มมาก
5: เพราะยุโรปเหมือนไปเจอไม่หนักอะ
6: ไม่หนัก
5: เหมือนไม่หนัก ไวกิ้งมันจะไม่ผิดนะ
6: ใช่ครับชนะไม่ได้เฉย
5: เมื่อวัน4ตัวรุกครบเลย
6: ก็เลยแซงหรือทำแต้มไล่ดอทมุนไม่ทัน
5: ทั้งที่ดอทมุนก็สะดุดให้แล้ว
6: ไปแล้วนะครับ
5: ส่วนที่
6: โหดมากคือไลป์ซิก
5: ไลป์ซิกนี
6: ่เอ็นคุนคูครับ
5: โอ้โห
6: แฮตทริก
5: ถล่มแฟรงก์เฟิร์ตแล้วแฟรงก์เฟิร์ตด้วยนะ6-0นะครับ
6: คูนี่คนละคนกับที่มาเล่นให้มิลานหรือเปล่า
5: ใช
6: ่กลับไประเบิดแล้ว
5: แล้วที่เกมที่สนุกก็คือเลเวอร์ด้วยนะ
6: ใช่ครับ
5: แชมป์ใหม่ 4-3 นะครับมีถึง7ประตูวันนี้ก็ข้ามแล้วกัน
6: ข้าม
5: เพราะว่าทีมใหญ่เล่นเมื่อวานซะเยอะ
6: อ่ะ
5: นั่นคือบุนเดสลีก้า
6: เซเรียตอนนี้คู่แรก
5: ก็ยัง 0-0 นะครับ
6: แล้ว
5: โคโม
6: เมื่อวาน
5: มา
6: ตอนนี้ 0-0 นะโคโมโรมา
5: ส่วนเมื่อวานก็อินเตอร์แหละ
6: ก็ไม่พลิกล็อกจริงๆ
5: พักตัวด้วยนะ
6: ใช่ครับพักด้วยแล้วปาม่าเปลี่ยนโค้ชนะเพราะว่าคาร์ลอสคูเอสตรามือขวาเตต้าเก่าเนี่ยโดนปลดไปแล้วนะครับแล้วก็อัลเบโตจิลาดิโนมาค
5: ุ
6: มก็โดน 3-0 เลย
5: ชันทานูรูนี่หายเจ็บกลับมาแล้วก็เหมือนก็พักบาเลล่ากับลาวตาโร่
6: ใช่ครับ
5: ไม่ได้เป็นตัวจริงเพราะว่าอินเตอร์เขาแพ้ในแชมเปี้ยนลีกเกมแรกมา
6: ถูกต้อง
5: เหมือนจะเก็บไว้เจอกลางสัปดาห
6: ์ต้องมาเน้นหน่อยแต่ก็จบข่าวแต่ครึ่งชั่วโมง
5: ครับ
6: นะครับ3-0ไปเลยส่วนนาโปลีอันนี้อเลกรีเปลี่ยนแท็กติกนะครับเล่นหลัง3แล้วก็ใช้ฮอยลุนเยอะมากกับการวางยาวให้ตันกับกองหลังแล้วที่สำคัญแม็กโทมิเนกลับมาแล้ว
5: ครับ
6: ผ่าตัดหัวใจมาใช่ไหมครับหัวใจเต้นผิดจังหวะกลับมานี่ก็ยังเกือบยิงประตูได้ด้วยซ้ำ สุดท้ายนี่ถล่มโฟรซิโนเน่นะครับดับซ่าโฟรซิโนเน่ทีมที่ชนะโคโมมาเนี่ย
5: 3-0
6: เดอบรอยก็ยิงลูกสุดท้ายด้วย
5: ครับ
6: ก็นั่นคือเมื่อวานส่วนวันนี้ก็นอกจากคู่โคโมโรมาแล้วก็
5: แม่ลาซิโอนี่ก็ไม่ธรรมดา
6: ปีนี้ใช้ได้นะครับ
5: กาตูโซ
6: เริ่มต้นดีเกินคาดอย่างที่เล่นในบ้านเนี่ยแทบไม่มีคนดูนะ
5: ครับ
6: เพราะแฟนก็ยังประท้วงเหมือนเดิ
5: ม
6: ไม่เข้าสนาม
5: แต่ดูแล้วก็เหนียวกว่าบอล
6: นี่เหนือบอลซ่าเยอะ
5: ใช่แล้วมีมิลานเนาะไปเยือนซาซูโร่ 5:00
6: อาโมริมจะยังไง
5: แล้วก็คู่ที่พิจารณาก็คือยูเวนตุส
6: โอ้โหนี่ผมไม่ง่ายกายารีเล่นในบ้านแล้วตอนนี้เป็นที่4เลยนะกายารีเป็นอันดับที่4นะครับก็ยูเวนตุสอาจจะเหนื่อยนิดนึง
5: กายารีนี่ก็ไม่ธรรมดาอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้ก็อัตราดราม่าคู่มาดริดหน่อย
6: โอ้โห
5: วินิซิอุส
6: ดึงผมเขาซะงั้นโดนไล่ออกไป
5: คือยิงแล้วไม่โดนดึงกลับแล้วก็ไปโดนใบแดง
6: ใบแดง
5: แต่ว่ามาดริดยังเอาตัวรอดนะครับ
6: เฉือนได้ครับด้วยประตูชัยของยันเดียวมงดี
5: ตัวใหม่ส่วนบาร์เซโลน่าก็ตามทรงเนาะ
6: โอ้ใช้เชซุสไง
5: แม้ว่าไม่มีราฟินญา
6: แล้วแอนโทนีกอร์ดอนก็ยิงได
5: ้ยิงแล้ว
6: ยิงให้บาร์ซ่าแล้วด้วย
5: ผมว่าตอนนี้บาร์ซ่ามันใครก็ได
6: ้เยอะดีเหลือเกิน
5: ใครก็ได้
6: ลีโอลามินก็ยังมีส่วนเหมือนเดิม
5: แต่ส่วนที่มาแรงก็คือแอตมาดริดด้วยนะครับ
6: ใช่ครับ
5: ชนะในลีก4เกมติด
6: เดี๋ยวเจอแมนยูนะ
5: ใช่แล้ว วันอังคารนี่เจอแมนย
6: ูเจอแมนยู
5: โอ้โห
6: บุกไปชนะเดปอร์ติโวลาเบส
5: 2-1
6: ครับ
5: เหมือนจะพักคูเรนอวาเลสด้วยนะ
6: มาได้ประตูชัยก็ท้ายเกมเหมือนกันนะคริสเตียนโรเมโรมาทำประตูชัย
5: นี่ขึ้นมาจากฝูงเลยนะเพราะว่าชนะในลีก4เกมติด
6: ใช่ครับ
5: ส่วนวันนี้ก็หลักๆไม่มีทีมใหญ่นะครับข้ามไป
6: ให้คุณเจตว่าเรื่อง
5: ได้เลยครับ
6: เอิง
5: อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายที่ลีกเอิงนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บข้อความกันให้นะครับก็ลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเปเช่นะลงสนามนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมนโอ้ก็เมื่อคืนนี้เนี่ยเปเช่ก็เปิดบ้านชนะเลมองไป 3-1 นะครับในขณะที่โมโนโกนี่ต้องถือว่าเสียหายนะโมโนโกนี่นำ 2-0 นะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ชนะตูลูสนะครับจบ 2-2 ก็เป็นวันที่สุดสัปดาห์ที่ทีมใหญ่ก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันกับการแข่งขันในช่วงโปรแกรมทีมชาตินะครับแล้วก็จะมีบรัสที่เปิดบ้านถล่มองเช่ไป 5-1 ทำให้จ่าฝูงโมโนโกสะดุดนะครับยังมี14แต้มลิวชนะเมื่อวานนี้นะลิวนี่เปิดบ้านเบียดชนะเลออาฟมา 1-0 นะครับลิวนี่ขึ้นมารองจ่าฝูงนะครับลียง11แต้มเท่ากับปารีสเอฟซีแล้วก็เปเช่นะ11คะแนนไม่มี3ทีมนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถือว่าปีนี้ลีกเอิงสนุกนะครับส่วนคืนนี้คู่ใหญ่ก็น่าจะไปที่โอลิมปิกมาร์เซย์เลยนะครับไปเยือนทัวร์นะตี 1:45 แต่ว่าโอ้โหมาร์เซย์นี่ไม่น่าเชื่อนะครับก่อนลงสนามคือรองบวยนะผมว่ามาร์เซย์นี่จะอารมณ์ประมาณสเปอร์เลยนะครับ มาร์เซย์นี่เล่นมา5นัดชนะ1แพ้4มี3

เดตผลการแข่งขันก็โคโมกับโรม่า0-0อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อกันให้ก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อสักครู่ยังไม่ได้พูดถึงนะก็สบายๆนะครับวันนี้โคโมของเชสฟาเบกัสก็เกมรุกนี่มาครบนะครับอาร์เซเน่ดียาวนิโก้ปาสอนาตาดิออสดูวิกาสนะครับเอ๊ะวันนี้บาตูรีน่าไปไหนโอ้วันนี้สำรองนะปีกโครแอตเนี่ยนะครับมาตินบาตูรีน่าวันนี้ออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองก่อนในขณะที่โรม่าของกาสเปรินีก็มาตามโผเลยนะครับมานูโกเน่คุมตรงกลางนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็3แนวรุกเนี่ยวันนี้เลือกลอเรนโซ่เปเยกินี่นะออกสตาร์ทตัวจริงร่วมกับปาโลดีบาร่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนเยลมาเล่นนะครับตอนนี้ยัง 0-0 นะเกมนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าก่อนลงสนามนี่ถ้าเกิดว่าโรม่าบุกชนะโคโมได้โรม่าจะขึ้นจ่าฝูงนะคือตอนนี้แต้มตามหลังอินเตอร์มิลาน3คะแนนนะครับประตูที่เสียดีกว่าลูกหนึ่งคือถ้าโรม่าบุกชนะแต้มเท่าแต่ว่าจะแซงด้วยประตูได้เสียนะในขณะที่โคโมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นการต้องแก้ตัวจากก่อนพักเบรกฟีฟ่าเดย์นะครับที่พวกเขาบุกไปแพ้โฟซิโนเน่แบบพลิกล็อกมานะครับแต่ว่าตอนนี้ยัง 0-0 นะในขณะที่มีผลเอเรดิวิซีเนเธอร์แลนด์นะครับอูเทร็กกับวิลเลนเทเวก็ยัง 0-0 นะครับแล้วก็จะมีซูเปอร์ลีกตุรกีด้วยนะครับคอนยาสปอร์กับบาซักเซเฮียก็ยัง 0-0 นะอันนี้คือบอลช่วงหัวค่ำนะครับซึ่งแน่นอนไฮไลท์วันนี้ก็น่าจะเป็นคู่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโอ้หลายคนก็จับตามองนะครับว่าซิตี้จะมีเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์อย่างไรกับผลคำตัดสินที่ออกมานะแล้วก็แล้วถ้าพูดถึงพรีเมียร์ลีกนะครับมันก็จะมีสตอรี่เกมคริสตัลพาเลซที่จะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือที่เขาเรียกว่าอาจจะคุมพาเลสไม่นานนะไม่ถึง2ปีนะครับแต่ว่าแม่เป็นกุนซือระดับตำนานของปราสาทเรือนแก้วไปแล้วนะครับทั้งการพาคริสตัลพาเลสได้แชมป์ FA คัพมาได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือคอนเฟอเรนซ์ลีกคืออยู่กับพาเลสแค่ฤดูไม่ถึง2ฤดูกาลเต็มประมาณฤดูกาลเสร็จๆแต่ว่าพาทีมได้ถึง3แชมป์นะครับก็แล้วจริงๆก่อนที่จะอำลาคริสตัลพาเลสเนี่ยเจ้าตัวก็ประกาศล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมเผยง่ายว่าแจ้งทีมตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พาทีมได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกดังนั้นผมก็เลยมองว่าการกลับมาของกลาสเนอร์ในคืนนี้แฟนๆที่โซเฮิร์สพาร์คน่าจะต้อนรับเป็นอย่างดีคือเอาเรียกว่าเป็นการกลับมาที่ดูแล้วน่าจะแม่ชื่นมื่นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะคู่นี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นอกเหนือจากคู่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกนะโอเคครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราไปดูข้อความหน่อยนะครับมีเวลาสัก 2-3 นาทีนะเดี๋ยวผมจะได้เก็บข้อความให้เพราะว่าทาง SMS นี่ก็ยังเหลืออยู่นะครับส่วนทางออนไลน์นี่มาเพียบเลยสวัสดีคุณชาติชนะเดชนะครับบอกว่าติดตามทุกวันคุณวรวุฒินะครับสวัสดีครับแมนยูของกระผมเข้าโครงการ9ทีละแต้ม6แต้ม6นัดครับคุณเจษฎาคิดอย่างไร6นัด6แต้มเอาจริงนะผมดูทรงแล้วเนี่ยฟีฟ่าเดย์รอบหน้าคือตอนนี้ไทม์ไลน์ของแมนยูในแต้มน่าสนใจนะเพราะเดี๋ยววันอังคารนี้ไปเยือนแอตเลติโกมาดริดถูกป่ะไปเยือนแอตเลติโกมาดริดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสุดสัปดาห์ในพรีเมียร์ลีกนะครับสงครามดอกกุหลาบอีกนะไปเยือนลีสคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่า2เกมนี้ซึ่งมันมีโอกาสด้วยนะครับเกิดว่าสมมติแมนยูแบบแพ้หมดเลยอะไปเยือนแอตมาดริดอย่างเงี้ยไปเยือนลีสเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับถ้าคุณดูฟอร์มลีสของดาเนียลฟาเคอร์ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปิดบ้านเจอบอลหมัดส่งท้ายเดือนเนี่ยแล้วก็มีไปเยือนเชลซีนะครับสิ้นเดือนตุลาคมแล้วก็มีเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าแล้วหลังจากนั้นจะเป็นฟีฟ่าเดย์ครับพูดตรงว่าไม่รู้คาริกจะอยู่ถึงตรงนั้นหรือเปล่านะ

0: ราะว่าถ้าดูจากทรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ดูแล้วก็แม่มันก็เหมือนอาถรรพ์เหมือนกันนะถ้าได้สัญญาใหม่สัญญาถาวรเมื่อไหร่ก็ทุกทีนะครับไปดูทางคุณทูบหน่อยมาร์คมาร์เกสจบอันดับ6โดนมาตินแซงนะครับแล้วก็คุณชวนันทักทายมานะครับคุณบิลสวัสดีครับพี่เจตพี่โอ๊ตแล้วก็บอกว่าไปเลือกตั้งกันไหมจ๊ะได้ข่าวรถติดมากๆไม่ได้ไปนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่อ Soccer Live Report นะครับน้องเจมมารอละก็น่าจะมาตามหลักๆไทยลีกด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟุตบอลยุโรปก็ย้ำว่าล่าสุดคู่โคโมโรม่ายัง 0-0 นะครับแล้วก็เดี๋ยวไทยลีกก็จะเริ่มแล้วด้วยนะ6โมงเย็นนี่2คู่อ่ะจะได้มาตามมันต่อนะครับช่วงท้ายก็ขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับแล้วก็ขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่เอโปป้าคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ง FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ก็เคลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
3: ด้ก็ได้สนุกไปด้วยกันเฮ้
4: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนาม

0: มุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วมสานกิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
0: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: 18นาฬิกา4นาทีครับเข้าสู่ช่วงสกอตแลนด์รีพอร์ตครับวันนี้วันอาทิตย์อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับผมก็เป็นสกอตแลนด์รีพอร์ตช่วงแรกครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตามเกมฟุตบอลไทยลีกกันก่อนครับเป็นเกมระหว่าง PT ประจวบครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดก็เกมออกสตาร์ทไปแล้ว5นาทียัง 0-0 ครับผมส่วนช่องทางการติดต่อก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899ครับนี่ก็จะอยู่กันยาวๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยคืนนี้ยังมีฟุตบอลยุโรปที่น่าสนใจด้วยก็จะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกครับเดี๋ยวออกสตาร์ทตอน 2:00 นเนี่ยมี2คู่ครับ Hull City เจอกับ Everton แล้วก็ Crystal Palace เจอกับ Nottingham Forest ส่วนคู่ดึกเนี่ยเป็น Liverpool เจอกับ Manchester City ตอน 4:30 นครับนอกจากนั้นเนี่ยไทยลีกที่ลงสนามเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยก็จะมีเกมที่ลำพูนครับวันนี้ลำพูนวอริเออร์ครับจะเปิดบ้านเจอทูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็ 6:30 นเนี่ยศรีสะเกษยูไนเต็ดครับเจอชลบุรี FC แล้วก็ 1:00 นเป็นการท่าเรือ FC ครับวันนี้เปิดบ้านเจอปัตตานี FC ครับส่วนเกมที่ประจวบนี่ก็ตอนนี้ออกสตาร์ทมาแล้วครับวันนี้เจ้าถิ่นมาในเสื้อสีส้มคาดดำครับแล้วก็ทีมเยือนเชียงรายวันนี้มาในเสื้อสีฟ้ากางเกงขาวครับส่วนรายชื่อของทั้งสองทีมนี่วันนี้ทางฝั่งประจวบครับประตูเป็นวัฒนชัยสะทองจันทร์ครับแนวรับมีแบรนันโดวินล่าครับแล้วก็มีแอนตอนติราบาซี่แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นพลเอกมณีกรครับด้านขวาเป็นจิรพันธ์ผาสุขันกองกลางเนี่ยมีประสิทธิ์จันทุมครับแล้วก็การรินถาวรศักดิ์ส่วนแนวรุกเนี่ยมีตาโอเฟเรล่าครับเลดไฮชิกาวาแล้วก็ลูคัสกอสซี่ส่วนหน้าเป้าเป็นเอ็ดการ์เมนเดสส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับเชียงรายประตูเป็นอภิรักษ์วรวงศ์ครับแนวรับมีพัทรพงศ์ศึกษากิจแล้วก็เฮลิโอส่วนแบ็คซ้ายวันนี้เป็นธวัชชัยอินประโคนครับด้านขวาเป็นเซริคาดินโยกองกลางมีสันเสริญลิมุนาเสถียรครับแล้วก็วันเดอร์สันแนวรุกเนี่ยมีเศรษฐศิษย์สุวรรณเศษครับแล้วก็แฮร์รี่สจ๊วตโรบินโยในวันนี้ยืนทางกราบซ้ายครับส่วนหน้าเป้าเป็นกุสตาโวชูตครับผม
3: อ้าวสวัสดีสวัสดีน้องเจม
2: สวัสดีครับพี่เจม
3: ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม
2: ครับ
3: อันนี้รายงานนะวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตรายการสปอร์ตไกด์นะ
2: ครับ
3: นะครับเพราะว่ามีฟุตบอลไทยลีกนะ
2: ครับผม
3: ตั้งแต่ในช่วงหัวค่ำแล้วพี่สามอ่าวใช่ไหม
2: ก็เป็นเกมประจวบวันนี้เจอเชียงรายครับวันนี้เรามาดูลูกทีมโคตรเตี้ยกัน
3: เป็นยังไงบ้าง
2: แล้วก็พี่เจ๋งนี่กับโคเต้นี่ค่อนข้างจะรู้จักกันเป็นพิเศษ
3: อ๋อพี่รู้จักเขาแต่ว่าโคเต้มันน่าจะรู้จักพี่นะเอาข้อเข้ามาทักทายกับเราสองคนได้นะ
2: ครับ
3: 489899นะครับเดี๋ยวเราอยู่บอลไทยก่อนเนาะ
2: ครับ
3: ก่อติดเพราะว่าเดี๋ยวช่วง2ทุ่มก็จะมาก่อติดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วง2ทุ่มก่อน
2: ครับ
3: เป็นคู่ค้ำใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
3: คู่ค้ำก่อนเลยแล้วก็มาจะมาดิ้นหนึ่งต่อส่วนนะฮู้
2: คู่ค้ำมีคู่ค้ำ
3: อ๋อคู่ค้ำคู่ค้ำ
2: คู่ค้ำคู่ค้ำคู่หัวค้ำ

0: มวยรู้จักมวยป่ะคู่ขำรู้จักป่ะ
1: ไม่ก็คือคู่ก่อนคู่เอก
0: คู่ขำคืออะไรคู่ขำ
1: คู่ขำ
0: นี่คู่ขำ
1: ครับผม
0: มวยคู่ขำคือมวยก่อนมวยเอกไงแล
1: ้
0: วมวยคู่ขำขำก่อน
1: โอ้โหมันลึกเลยพี่ผมไม่ทันเลย
0: เอาไม่ทันเอ้า
1: เราไม่ได้จัดกันนานไงพี่เจ๋งพี่เจ๋งปล่อยผมจากคนอื่นเยอะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอเอ้ยเมื่อวานนี้คุณเฉิดฉายแล้วคุณเดินภาคกับพี่ท็อปนุสอนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้คุณเฉิดฉายกว่าพี่ท็อปอีกอ่ะ
1: เอ้าเกมอาร์เซนอลนะพี่เมื่อวานพี่เจ๋งได้ดูไหมครับหรือว่าติดธุระอยู่วัน
0: ก็ดูการบรรยายของคุณสองคนอยู่
1: ครับผม
0: อยู่ห่างอย่างห่วงนะ
1: เดี๋ยวรอบหน้านี
0: ้ก็รอบหน้าจะเดี๋ยวบรรยายกับพี่หางแล้วกัน
1: เอ้า
0: พูดถึงพี่หางแล้วนะครับอย่าลืมก่อน
1: อ
0: นะครับฝากด้วยสำหรับกิจกรรมของ FM 99ของเรานะคร
1: ับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะมีกอล์ฟการกุศลเนาะนะครับเช
1: อ
0: ร์ตี้กอล์ฟนะครับเป็นการจัดการระหว่างทีมสีแดงกับสีเมื่อนะ
1: ครับผมก็ที
0: ่สนามวินเทจจังหวัดสมุทรปราการใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ FM 99 Active Radio ครับเชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันในศึกดวลบนสวิงประจำปีของ FM 99ครับกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026มาลุ้นกันในปีนี้ทีมแดงเนี่ยนำทีมโดยป่าแป้ครับพี่เจี๊ยบคทาทองพี่เฉลิมวงแล้วก็พี่มนมัมมี่ครับรวมถึงอาจารย์โอดุสิตด้วยทีมน้ำเงินนี่นำทีมโดยณหังโค้ชอัชพงศ์สีมาครับแล้วก็มีพี่ต้นประวินมีโปรคิวครับโปรเตแล้วก็พี่พิชชี่พบกับงานเลี้ยงอย่างค่ำคืนสุดแสนประทับใจครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายด้วยพบกันครับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการครับช็อตกันเนี่ยเที่ยงตรงเลยได้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดด้วยครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142ครับแล้วก็อีกเบอร์เนี่ย0809195365ครับแล้วก็ทาง Facebook FM 99ด้วยส่วนผู้สนับสนุนก็เดี๋ยวต้องขอขอบคุณครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 ด้วยครับผมระหว่างดูบอลนี่ก็หาเครื่องดื่มมาดื่มได้ครับ เกมที่3อ้าวนี่ผ่านไปแล้ว10นาทีครับยัง00 SMS ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899ส่งเข้ามาทักทายพี่เจ๋งได้ช่วงนี้พี่เจ๋งก็วันนี้มาแล้ว
0: พี่บาอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: เอ๊ครับได้ไงล่ะนะครับเอามาเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับฝากด้วยกิจกรรมของเราเรามี3กิจกรรมนะ
1: ครับผม
0: คุณคันพิสิทธิ์นะ
1: ครับผมก็
0: มีกิจกรรมแรลลี่แล้วก็อย่าลืมนะฮะร้อยแรงแหล่งใต้ด้วย
1: นี่ FM 99 Active Radio ครับชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ครับโอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตครับเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงครับแล้วก็เที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุพผาด้วยชมทะเลหมอกที่ไอเวงครับแล้วก็หอในกาเบตงรวมถึงไปตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดด้วยมีแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงด้วยครับแล้วก็เช็คอินถ่ายรูปป้ายสุดแดนสยามขากลับเนี่ยแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เดินทาง3วัน2คืนครับระหว่างวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142ครับแล้วก็0809195365หรือทาง Facebook ของ FM 99ด้วยครับ
0: ฝากด้วยนะนะครับนั่นคือกิจกรรมดีๆของเรานะครั
1: บ
0: มากันในช่วงนี้ก็อากาศเริ่มดีแล้วนะน้องเจมฮะ
1: ครับผม
0: อากาศกำลังดีเลยอากาศหนาวไหมช่วงนี้
1: อากาศเนี่ยเย็นๆนะพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: แล้วก็กลางวันเนี่ยเช้าๆเนี่ยมีลมเย็นนิดนึงแต่ว่าช่วงเที่ยงๆโอ้โหร้อนเปรี้ยง
0: อ้าว
1: ตกเย็นฝนตกมีครบทุกรสชาติครับ
0: มีครบเหรอ
1: มีครบทุกรสชาติเลยทุกวันนี้3ฤดูในวันเดียว
0: 3ฤดูนะ
1: ครับ
0: พี่รู้แล้วนะครับว่าใครที่หรือว่าบางอาจนะครับผมคนกำลังพักผ่อนอย่าสบายๆนะครับผมมาเปิดประตูรบกวนพี่รู้แล้วเป็นใคร
1: อ้าวก็ผมไม่อยากจอดรถอยู่ที่ลานจอดรถแล้วผมเห็นเอ๊ะทะเบียนรถพี่เจ๋งมาแล้วเนี่ยปกติพี่เจ๋งต้องวิ่งมาไงพี
0: ่ครับ
1: ตอนนี้พี่เจ๋งจอดรถอยู่ผมเลยสันนิษฐานว่าพี่เจ๋งน่าจะนอนอยู่ฝั่งนู้นแล้วเปิดไปก็หลับอยู่นี
0: ่อ้าวแล้วจะเปิดมาทำไม
1: เมื่อกี้เนี่ยตอน6โมง
0: จะนอน
1: 6โมงเข้ารายการเนี่ยผมก็แอบตกใจนะพี่เจ๋งยังไม่ตื่นเลยสุดท้ายก็ตื่นทันนะพี
0: ่อ้าวตื่นทันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: เข้าไปเข้าเรียกว่าปัสสาวะนะฮะ
1: ครับกินน้ำปัสสาวะ
0: กินน้ำปัสสาวะก่อน
1: อ
0: ะไรเอาเข้ามาคุยกันหน่อยนะนะครับเมื่อ
1: ก
0: ี้พี่บอกอากาศหนาวก็อากาศหนาวเสียมาการร้อนได้ไงนะ
1: มี
0: อากาศเริ่มเย็นแล้วเนี่ยไปเรียนมากับกิจกรรมของเรานะ
1: ครับผม
0: ช่วงปลายปีแบบนี้
1: ใช่
0: ทั้งแรลลี่ของเรานะ

0: แล้วก็งานแรกก็คืองานกอล์ฟก่อนเลย
1: กอล์ฟวันที่29
0: เรามีใครเป็นหัวหน้าทีมนะมีนะหังใช่มั้ย
1: มีนะหังเป็นทีมเสียเงินแล้วก็
0: ครับ
1: ดวลกับทีมแดงเนี่ยกัปตันทีมเป็นป๋าแปยุทธพงษ์อ่ะพี
0: ่ป๋าของเรา
1: ป๋าของเรา
0: การันตีสมัครมาได้นะ
1: ตีอันเดอร์เนี่ยเลขตัวเดียวนะพี่ป๋าเนี่ย
0: สุดยอดอยู่แล้วแล้วก็สามารถสมัครก็ได้นะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: 0925312
0: ใช่มั้ย
1: ก็เบอร์โทรเนี่ย0925315142ครับเบอร์ของพี่ก๊อฟ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเนี่ย0809195365รวมถึงทักทายเข้ามาในเฟซ
0: เดี๋ยวหัวหน้าทีมจะได้หัวหน้าทีมสินเงินจะเป็นเนี่ยคุณอัชพงศ์ศ
1: ร
0: ีมา
1: ครับ
0: เราทับทามไว้แล้วนะครับวันนี้ปีก่อนเราเป็นพี่แท่งปีนี้สลับบ้าง
1: ครับ
0: สลับสับเปลี่ยนกันเพียวหน้านะ
1: ครับผม
0: นะหางเนี่ยตีก๊อฟเก่งนะจะได้อยู่นะนะครับอ้าวก็มาสมัครกันได้นะบางคนไหนโทรไปแล้วไม่รับหรืออาจจะติดโทรได้ยังไงโทรมาอีกครั้งนึงด้วยกันหรือแอดมาทาง Facebook ก็ได
1: ้ครับผม
0: แฟนเพจ FVGAS9 นะ
1: ก็ทัก
0: ดูรายละเอียดเดี๋ยวจะมีทีมงานอยู่ผมมีทีมงานคนหนึ่งที่คอยรับเรื่องอยู
1: ่มีพี่เอ็มอยู่เขาบอกเขาช่วงนี้เขารับคนโทรมาเยอะแล้วพี่เบีย
0: ร์เหรอใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นโปรกอล์ฟเก่าไงแจ๊ดอดีตเจียวพัฒนานนท์เนี่ยเขาเป็นรุ่นเดียวกันนะ
1: รุ่นเดียวกันเลย
0: รุ่นเดียวกันเลยมากับตีคู่มากับเขาเลย
1: รุ่นน้องโปเตด้วย
0: รุ่นน้องโปเต
1: ใช
0: ่โปแจ๊ดเป็นไงไปขึ้นได้ทัวร์การ์ดที่พีเจทัวร์
1: ครับ
0: นะครับส่วนเอ็มเป็นไงล่ะ
1: เขาสอนดีกว่าไงพี
0: ่อ๋อเขาส
1: อนเขาไม่เป็นโป
0: เหรออ
1: ืม
0: ได้เรื่องไหมเนี่ยสรุปแล้วเขาได้เรื่องไหม
1: โปเตบอกได้เรื่องอยู
0: ่เหรอเอาเหรออ ่
1: า
0: เออนะฮะอ่ะก็ว่ากันนะครับมาไปด้วยกันกับ FVGAS แปลของเรานะครับอ้าว
1: ครับผม
0: ถ้าติดหน่อยนะครับที่สาบาโอ้โหบรรยากาศน่าจะดีเน
1: า
0: ะ
1: ก็อากาศ
0: ตามจังหวัดเนาะเจมตัวนี้
1: อากาศนี้ไม่มีฝนในทางใต้เนี่ยทางใต้ประมาณประจวบเนี่ยไม่มีฝนแต่ว่าถ้าใต้ลงไปกันนั้นเนี่ยมีฝนนะครับ
0: ใต้เนี่ยคือใต้ลงไปเนี่ยเขาจะภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวจะมีฤดูร้อนและฤดูฝนใช่ไหม
1: ใช่
0: ส่วนกรุงเทพจะมีฤดูร้
1: อ
0: นแล้วก็ร้อนมาก
1: มีร้อนมากแล้วก็ร้อนสุด
0: ๆแล้วก็ฤดูน้ำหลากน้ำท่วม
1: ครับ
0: ครับเอาก็สิบวันที่ผ่านนะอยู่ที่0-0น่าจะมีลมนิดนึงนะ
1: ครับ
0: ที่สามอ่าวนะ
1: สนามก็ใกล้ๆทะเลนะพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: อ่าวประจวบครับวันนี้เกมไทยลีกนี่น่าสนใจหลายคู่โดยเฉพาะเกมที่การท่าเรือเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นว่าตั๋วทีมเยือนขายหมดแล้วก็ตั๋วเจ้าบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีคนเข้าไปดูเยอะนะพี่เกมนี
0: ้ก็มีเฉพาะคู่เดียวเหรอไทยลีก2มีไหมอ่ะเจมส์มีไหม
1: ไทยลีก2วันนี้ก็มีครับก็ลงสนามตอน 18:00 น2คู่ครับแล้วมีประตูแล้วด้วยครับเกมที่สตูล FC ครับวันนี้เปิดบ้านเจอขอนแก่นเนี่ยนำไปแล้วด้วย 1-0 ครับแล้วก็อีกคู่ในมหาสารคาม FC เจอกับอุตรดิตถ์ครับก็ยังเสมอ 0-0 18:30 เนี่ยมีชัยนาทครับเจอสงขลาแล้วก็19:00 จันทบุรีทีมบ้านพี่แมวนะพี
0: ่ครับ
1: เจอกับหนองบัวพิทยา FC
0: ทีมอะไรนะ
1: ทีมบ้านพี่แมวพี่แมว
0: บ้านพี่แมวคนเขาสตูล
1: อ๋อ
0: สตูล
1: เขาไม่ใช่พี่แมวเหรอพี่ผมเห็นฟังพี่วันก้าตอนเย็นเขาบอกว่าพี่วันก้าจะบอกว่าพี่แมวสมยศเนี่ยเขาเป็นคนปั้นเองแต่จริงตอนที่เขาไปสัมภาษณ์พี่แมวเนี่ยเขาจะไปสัมภาษณ์อีกสมยศหนึ่งแต่ว่าไปตามหาแค่ชื่อจริงไงพี่เขาเลยเรียกพี่สมยศแดงยวนมา
0: อ้าว
1: ก็เลยดังเลย
0: ไปเชื่อพี่วันก้ามาพี่วันก้าก็ชอบใส่ร้ายอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยไปพูดคนนะเข้าวัดเข้าวาอย่างมดสุรเดชวัดมันมีมนบอกว่าแต่ก่อนอยู่อะไรเอกร้านคาราโอเกะดังๆแถวแถวห้วยเอ่ยแถวสะพานควายบอกว่ามดเนี่ยพาพี่มันกล้าเข้าไป
1: พี่มดเนี่ยพาเข้าไป
0: พี่มดพาเข้าไปบอกว่าพี่เข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูแป๊บเดียวไปดูเป็นไงบรรยากาศชั่วโมงนึงนะครับชั่วโมงเดียวพอจริง
1: ๆครับแล้วเป็นไงพี
0: ่ไปก่อนว่ายันวางเลยนะครับกลับบ้านเช้าเลยถึงกลับบ้านแดกแสแลกขาเลยทีเดียว
1: แต่ว่าพี่มันกล้าบอกพี่มดพาเข้าไป
0: พาเข้าไปนะครับแต่ก็บอกว่าชั่วโมงนึงพาเข้าไปปุ๊บพี่อีกชั่วโมงนึงพี
1: ่ต่อไปเรื่อยๆ
0: อันนี้คือย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อน
1: ครับ
0: ตอนนี้ทักคู่นะครับก็ยังแอบไปอยู่เหมือนเดิม
1: ไม่ไปแล้ว
0: ภรรยาไป
1: พี่มันกล้าไม่ไปแล้ว
0: ไปนะจะไม่เชื่อพี่มันกล้ามาก
1: ครับ
0: นะอ้าวก็ว่ากันนะนะครับมีแล้วไทยลีก2ก็มีแค่2คู่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวจะมีชัยนาทเจอสงขลานะจันทบุรีเจอหนองบัวจันทบุรีก็บ้านหลังที่2ของคุณสมยศแดงยวนไง
1: ใช่ใช่ตกลงใช่ใช่ไหมพี
0: ่บ้านหลังที่2
1: บ้านหลังที่2
0: บ้าน
1: คุ
0: ณแดงยวนเนี่ยเป็นผู้ชายที่เรียกว่าใครๆก็รัก
1: แสดงว่ามีตังค์แล้วพี่มีหลายบ้านด้วย
0: สมยศแดงยวนนะมีแต่คนรักนะครับสมยศแดงยวนไม่เคยให้ร้ายใครเพราะเป็นผู้ชายที่มีแต่ให้ เบนซ์เนี่ยที่มาจัดรายการที่99นะรายการกอดกสิกรไทยซึ่งเบนซ์เนี่ยเขาเป็นน้องฝึกงานมาก่อน
1: ใช่
0: สมยศนายกก็เป็นคนปลูกปั้นมา
1: เป็นคนปั้นมา
0: เพราะเคยฝึกงานอยู่ที่สำนักข่าวไทย
1: ใช่ๆน้องเบน
0: ซ์ที่สำนักข่าวไทยนี่ไงของนี่ไงเอฝ่ายนี่ไงฝ่ายนะฝ่ายนะข่าวกีฬา
1: ฝ่ายโต๊ะกีฬา
0: โต๊ะกีฬาและท่องเที่ยว
1: อืม
0: สมยศนายกเป็นคนปลูกปั้น
1: โอ้โหมีแต่คนเรียกว่าท็อปๆนะพี่เนมพี่ป๊อปพี่แมว
0: โอ้ยปวดหัวแทนแต่ละคนเลย
1: พี่ป๊อปกับพี่เนมนี่เขาเพิ่งไปญี่ปุ่นมาด้วย
0: ไปญี่ปุ่นมา
1: ครับ
0: นะครับก็อีกสัก5ปีอ่ะจะมีคนมาตามหาพ
1: ่
0: อ
1: เอา
0: ไม่มี
1: นี่เขาฟังอยู่นะพี
0: ่ฟังอยู่นะเฮ้ยเนมเขาจะแต่งงานแล้ว
1: ใช่ไหมพี
0: ่ใช่เห็นว่าวางแผนว่าจะแต่งงานจะแจกการ์ดแล้ว
1: ครับผมแต่ว่ามีชื่อเจ้าสาวด้วย
0: ไม่มีชื่อเจ้าสาวมีแต่ชื่อเจ้าบ่าว
1: เนี่ยแต่เขาก็มา
0: เจ้าสาวคือใคร
1: ขึ้นมาพรุ่งนี้ที่ขึ้นเลยพี
0: ่เอาเหรอ
1: ตามหาพี่เจ๋ง
0: เอาเลยคุณทำไมคุณเจมส์คุณไม่รายงานไทยลีก3บ้างเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้เป็นไงเลยไปบุกกัน
1: ไทยลีก3เนี่ยกลับมาเตะแล้วนะพี่เจ๋งสัปดาห์นี
0: ้มอคอนแกนดินแดงอะไรเออแพ้กับมาเนี่ยร้อยเอ็ดอ่ะ
1: ก็
0: ไทยลีก3ส่วนภาคอีสานไง
1: คราวนี้มีปลุกใจไหมพี่
0: ฮะ
1: มีปลุกใจไหมพี่ประธานสโมสรเนี่ย
0: หมูมนุษย์มีคัฟเวอร์เยอะเลยล่าสุดเนี่ยมีคุณพยาบาลเนี่ยไปปลุกใจด้วย
1: ค่ะ
0: ปลุกใจสไตล์โตโน่
1: อ
0: ื
1: ม
0: วันนี้เรามีเบนเราจะไปปลุกกันโอ้ไปใหญ่แล้ว
1: พี่แจ๊สเนี่ยรับเรื่องแล้วนะพี
0: ่คัฟเวอร์โอเคจะต้องอ่ะคัฟเวอร์นะ
1: ครับต้อง
0: เมื่อวานนี้ไพศาลเหมือนจะแพ้นะร้อยเอ็ดอ่ะ
1: เดี๋ยวผม
0: ขอนแก่นอะไรนะ
1: ขอนแก่นหมอดินแดงขอนแก่น
0: หมอดินแดงทำไมขอนแก่นพี่สลับเป็นหมอขอเพราะว่าขอนแก่นมันจะมีมาเลยมาวิทยาลัยขอนแก่นไง
1: ครับ
0: อันนี้คือขอนแก่นหมอดินแดงใช่ไหม
1: ใช่มี3ทีมนะพี่ขอนแก่นเนี่ยขอนแก่น FC ขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็ขอนแก่นหมอดินแดง
0: เหมือนโค้ชจุนเนี่ยเคยไปคุมขอนแก่นอีกทีมนึงอ่ะ
1: น่าจะขอนแก่น FC นะพี
0: ่ช่วงหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เออนะฮะก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับ
1: ก็ไทยลีก3วันนี้เดี๋ยวผมไปไล่ดูโปรแกรมที่เตะวันนี้ก็จะมีบางกะปิ FC ครับเจอกับเกษมบัณฑิตนอร์ทกรุงเทพเนี่ยเจอกับฐานอากาศแล้วก็ฟูเทล่าเจอสิงห์บุรีเดี๋ยวผลสกอร์เนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตให้แล้วกันครับเพราะตอนนี้หน้าเว็บยังไม่ขึ้นนะพี่เจ๋ง
0: มีมั้ย
1: แต่เมื่อวานเนี่ยโปรแกรมไทยลีก3เนี่ยก็มีบ้านบึงครับใช้ MMK SC 3-1 8ลิ้วเนี่ยชนะ BFB พัทยาเสมอ 4-4 ครับแล้วก็บุรพาเนี่ยชนะคัสตอมยูไนเต็ด 7-2 เลยอ่างทองเนี่ยชนะวิทยา 3-0 ครับแล้วก็จามจุรีชนะพามแบงคอก 2-1
0: ครับ
1: แล้วก็มีลพบุรีโพม่าครับเปิดบ้านแพ้มหาลัยปทุมธานี 1-0 ส่วนโซนใต้เมื่อวานเนี่ย PSU สุราษฎร์ครับชนะยะลา 1-0 นครศรียูไนเต็ดเนี่ยชนะยะลาซิตี้ 1-0 แล้วก็นรา FC เนี่ยแพ้สมุย 1-0 ครับ
0: ก็ติดตามได้นะ
1: ครับผม
0: SP ก็ยิงสดอยู่แล้วนะฮะส่วนเกาโชสลาอิตาลีนะครับมี1คู่เห็นเตะเร็วนะเตะตอนเวลา 17:30 น
1: ครับ
0: โคโมนะครับก็เสมอกับโรม่าอยู่ที่0-0นี่คือเกาโชนะแล้วก็มีเอเลเดลซีเนเธอร์แลนด์นะฮะก็คืออูเทคนะครับเสมอกับวิลเลมเทเวอยู่ที่0-0นะเจมส์
1: ครับส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่มีเกม
0: ในคู่ใช่ไหม
1: ดาร์บี้แมตช์ด้วยครับซาทัมตันเจอพอร์ตสมัตก็เริ่มมาเนี่ยประมาณ20นาทีตอนนี้ซัมตันเปิดบ้านนำพอสมัตหนึ่งศูนย์แล้วคร
0: ับ อ๋อเหรอ
1: แต่พี่แมตช์แดนใต้ไหมพี่คู่นี
0: ้คู่ไหนเอ่ย
1: ซัมตันกับพอสมัต
0: ซัมตันกับพอสมัตใช่แต่ว่าอยู่คนละเมืองนะ
1: อยู่ใกล้ๆกัน
0: อยู่ใกล้ๆกันนะครับแชมเปี้ยนชิพก็มีวันก่อนนะครับก็มีเวสแฮมไงลงเตะไงเวสแฮมก็ทำได้แค่เสมอไง
1: ครับ
0: นะครับทำได้แค่เสมอก็เสมอกับควีนส์ปาร์คไป 1-1 จุดโทษจะดับเบิ้ลยิงไม่เข้าแล้วก็สวอนซีเมื่อวานนี้ก็ชนะนอร์ทซิตี้ก็ทำให้สวอนซีทีมหงขาวนะก็ตอนนี้นำจ่าฝูงเหมือนเดิม
1: สวอนซี
0: คือเวสต์แฮมเนี่ยถ้าชนะแมตช์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นจ่าฝูงเป็นการชั่วคราวเลย
1: ครับ
0: แต่พอไม่ได้ฮะได้แค่แต้มเดียวนะสวอนซีพอชนะปุ๊บก็เลยโดนทิ้งเลยนะสี่แต้มเลยตอนนี้สวอนซี
1: ม
0: ี9นัดนะ20แต้มนะครับแล้วก็มิดสโบร์นะครับสิงห์แดง9นัดมีอยู่ที่18แต้มนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทีมใหญ่ๆเท่านั้นเจมสวอนซีแมนเชสเตอร์เวสต์แฮมสโต๊กวูฟแต่ก่อนก็เล่นในพรีเมียร์ลีกไง
1: ใช่
0: ครีสปาร์คเบอร์มิงแฮมมีวอลก็โอ้โหไม่ได้คุมไม่ได้มานานแล้วนะ
1: ซาวด์แฮมตัน
0: เวสต์บอมอะไรพวกนี้โอ้ซาวด์แฮมตันก็เคยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ซาวด์ตันด้วยไง
1: ซาวด์ตันด้วย
0: ใช่
1: ครับผ
0: ม
1: ส่วนไทยลีก3เนี่ยผมพยายามดู สกอร์คู่วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวลองเช็คนิดนึงครับเพราะว่าน่าจะเพิ่งเตะจบก่อนเข้ารายการแป๊บเดียวนะพี่ไทยลีก3วันนี้เนี่ยก็ที่มีจบไปแล้ววันนี้ทางด้าน ลำปางครับก็แพ้พิษณุโลกไป0-6แล้วก็เมืองชาติการครับชนะเชียงรายซิตี้5-1แม่โจวันนี้เสมอกับพิจิตรยูไนเต็ด2021เนี่ย0-0ครับ
0: ครับ
1: ส่วนโซนภาคตะวันออกเนี่ยที่จบไปแล้วมีราชนาวีครับชนะปลวกแดง3-2แล้วก็ยูเรก้าเนี่ยแพ้ฉะเชิงเทราไฮเทค1-2
0: ครับผม
1: ครับผมแล้วก็โซนภาคกลางเนี่ยมีน็อตกรุงเทพครับวันนี้ชนะกองทัพอากาศ2-1ครับแล้วก็ฟูเทลล่าวันนี้ชนะสิงห์บุรี2-0แล้วก็บางกะปิเนี่ยแพ้เกษมบัณฑิต2-4ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่บางกะปิเนี่ยวันนี้ชื่อเป็นเจ้าบ้านนะพี่แต่ว่าเกมนี้ไปเตะกันที่เกษมบัณฑิตสตาดิโอที่บ้านของเกษมบัณฑิต
0: อ๋อฝนตกน่าจะน้ำท่วม
1: น่าจะมีปัญหาเรื่องสนามนะพี่
0: เขาเตะที่ไหนอะ
1: ลังแผงครับ
0: อ๋อรามใช่ไหมอ๋อรามแผงก็น้ำท่วมเห็นบอกว่ามอรามต้องมันก่อนเห็นมีสกู๊ปของสำนักข่าวไทยไงว่ามอรามต้องเก็บน้ำไว้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไปปล่อยน้ำไปเอาน้ำเครื่องมาสูบเนี่ยก็ต้องปล่อยไปให
1: ้
0: คนที่อยู่แถวรามกระแหงไงก็เลยอ่ะไปที่รับน้ำเลยฮะ
1: หมอรามเนาะแถวนั้นนี่หนักเลยพี
0: ่หนักนะรามนี่หนักเลย
1: พี่ตัวบอกว่าพี่ตัวอยู่ล้มก้าวเนี่ยโอ้โหมาจัดรายการลำบากมากพี่ก็ต้องนั่งรถ3-4ต่อมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
0: ลำบากตัวก็ยังมา
1: หาคนไม่ได้
0: อ้าวชีวิตต้องสู้เลยอ่ะ
1: จับ
0: เออตัวก็ชีวิตต้องสู้เหมือนกันเนาะช่วงฝนตกช่วงนั้นเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหแกบอกว่าต้องเดินออกจากหมู่บ้านเนี่ยน้ำก็ท่วมแล้วพอมาถนนใหญ่ต้องหารถต่อมาสปทเนี่ย3-4ต่
0: อ
1: รถไฟอะไรอีก
0: ใช่ไหม
1: แต่ก็ยังมา
0: เพราะว่าถ้าแถวรามแถวรามกำแหงแถวรู้สึกจะอยู่ล่มเกล้าอยู่โน
1: ่
0: นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: อยู่แถวเนี่ยนะถนนมิสทีนป่ะแถวซอยม
1: ิสทีนบ้านถนนรามกำแหง
0: ถนนรามอยู่โน่นอ่ะ
1: ใช่ครับตรงโรงเรียนเตรียมน้อมตรงนั้น
0: เออใช่หมดตอนนั้นก็น้ำท่วมหมดเนาะ
1: ครับแต่ว่า
0: สู้ชีวิตเหมือนกันนะ
1: ท่วมในซอยหมู่บ้านนะพี่ถนนเนี่ยไม่ท่วม
0: แต่ว่าตัวก็เออ
1: สู้
0: ตัวเฮียใช่ไหมก็สู้ชีวิตนะ
1: ใช่
0: ลูกน้อยลูกกำลังเด็กกำลังกินกำลังโตก็ต้องต่อสู้หน่อย
1: ครับตรงนี้พี่ตัวมาทุกสัปดาห์นะพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: เมื่อช่วง4 โมงเย็นก็จัดรายการกับพี่
1: วันกล้า
0: วันกล้าเนี่ยไม่เคยได้พูดเลยเห็นพี่วันกล้าพูดอยู่คนเดียว
1: ก็พี่วันกล้าก็พูดถึงเรื่องพี่แมวก็ประมาณ20 นาทีแล้วพี่เรื่องสัมภาษณ์ผิดคน
0: อ๋อเหรอเฮ้ยแต่ก็ได้ความรู้นะได้ดูหลายอย่างเรื่องของบอลไทยนะพี่มันกล้าแกลงเลือกไงเรื่องของถ้าประท้วงก็ต้องมียื่นเรื่องไปใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ้
1: าวโห
0: ใช่ใช่เขาไม่ได้เงินคืนด้วยนะ
1: ไม่ได้
0: ประท้วงแล้วสมมติประท้วงเนี่ยประท้วงสำเร็จก็ได้เงินคืนอย่างเดียวไม่ได้เงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ถ้า
0: เสียเวลาอีก
1: ไม่สำเร็จก็เสียเงินเลย
0: อะไรประมาณนี้ก็ได้รู้เรื่องราวการยื่นเรื่องประท้วงเพราะว่าพลังการเขาจะไม่ประท้วงใช่ไหม
1: พลังการนี
0: ่ปากหางซอยบอกว่าอย่าประท้วงเลยเสียเวลาครับ
1: ปากนี้อาจารย์ปากนี้บ่นเรื่องพุทธศิลป์แทบทุกสัปดาห์นะพี่
0: เน
1: าะสัปดาห์ล่าสุดก็มีจังหวะกลางขาในการเสียจุดโทษด้วยแต
0: ่
1: คนปากบอกพอแล้วไม่ต้องยื่นฟ้องแล้ว
0: เออเหรอ นะครับประจวบกับเชียงรายอยู่ที่0-0นะครับผ่านมา25 นาทีครับเมื่อสักครู่ก็จังหวะที่เปิดไปทางฝั่งซ้ายนะ
1: ครับ
0: โอ้เพื่อนให้น้ำหนักแรงเหลือเกินฮะไปไม่ทันนะจังหวะนี้ฮะ
1: ส่วน SMS นี่บอกว่าเจมถ้าวันหนึ่งนายได้ดิบได้ดีนายจะตอบแทนพี่เจ๋งด้วยการพาไปบ้านพักที่มีเจงปิ้งปลาไหมครับจะกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
0: ใครนะ
1: ถ้าผมได้ดิบได้ดีเนี่ยผมจะตอบแทนพี่เจ๋งด้วยการพาไปบ้านพักที่มีเจงปิ้งปลาไหมครับ
0: อ๋อที่เป็นข่าวใช่ไหม
1: ใช่ที่ลูกกงนะพี
0: ่กับคุณลูกใช่ไหมฮะสื่อล่าสุดเห็นว่าคุณแม่ก็ฟ้องคุณลูกพี่ก็ไม่มีค่อยได้ฟังหรอกบางคนก็ต้องฟังบ้างเนาะ
1: ใช่
0: ต้องรู้เรื่องข่าวสารบ้านเราบ้างว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ
1: วันนั้นเขามาคุยรายการ4 ชั่วโมงเลยพี่เจ๋งเรื่องเนี้ย
0: โอ้เหรอส่วนแล้วเห็นว่าต้องฟ้องร้องกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือเราก็ไม่ค่อยได้ดูหัวกระแสหลังๆไงหัวกระแสหลังๆเราชอบดูเรื่องฮาๆมากกว่านะที่ส้มหยุดอะ
1: ส้มหยุดกับเทพไงพี่เทพ
0: เทพอะ
1: องเทพอะ
0: ก็เลยว่าพี่หนุ่มว่าลองท่องให้เหมือนเดิมได้ไหม
1: ไม่ได้เขาบอกไม่ได้
0: เอาเจมส์นี่ก็หาตลอดเลยนะเรื่องนายอำเภอด้วยนะอุ้ยเราก็ต้องฟังบ้างเนาะ
1: ข่า
0: วสารบ้านเมืองเรานะฮะประจวบนะครับ0-0ประจวบก็พยายามที่จะบุกขึ้นมานะเจมส์นะ
1: ครับ
0: ก็บุกเข้าใส่แต่ว่ามันหาทางเข้าไม่ได้อะวันนี้เชียงรายก็ในชุดเสื้อสีฟ้านะครับ
1: ประจวบนี้ปีนี้ก็เล่นในบ้านดีครับตอนนี้เราอยู่อันดับ6ของตารางครับก็มีอยู่6 แต้มครับชนะมา2 เกมแล้วก็เพิ่งแพ้เกมล่าสุดส่วนทางฝั่ง ทีมเยือนเนี่ยเชียงรายปีนี้ก็ออกสตาร์ทได้ดีแต่ว่าผลงานช่วงหลังก็มีดรอปไปครับในตอนนี้อยู่อันดับที่10ครับเสมอ1แพ้1ชนะ1
0: ก็วันนี้โอ้โหเขาให้ส่งชื่อได้10คนที่มาต่างชาติพี่เตี้ยเนี่ยก็ส่งชื่อครบ10คนเลยนะแต่ว่าลง6นะวันนี้นะ
1: ลง6แต่ว่าตาม
0: ต่างชาติ
1: ลง6ลงได้7คน
0: ลงได้7ไงแต่ว่าวันนี้เอา6พอ
1: เอา6พอ
0: กำกล้ำพอปริมนะครับอีก4คนนะฮะก็สำรองนะวันนี้เอ็ดการ์เมนเดสตาอัวใช่ไหมลูคัสกอสซี่ฮะเรทาชิกาวะนะเบเดโดวิล่าและแอนทอนกิลาบาซี่ฮะที่ลงส่วนไอ้ดอทเซนสำรองใช่ไหม
1: วันนี้ทอเซนนี้ไม่มีชื่อตัวจริงครับ
0: สำรอง
1: สำรอง
0: หมายเลข14ไงของประจวบนะก็ชีวิตดูมีความสุขเนาะ
1: โอ้โห
0: ไอ้ดอทเซน
1: เวลาแกไปแข่งใกล้ๆแกขับรถไปกับครอบครัวนะพี่ขับไปเองอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็อยู่ทะเลแกก็ไปออกกำลังกายริมทะเลทุกเช้า
0: เหรอ
1: กินอาหารแบบกินให้เรียกว่าครบแคลอรี่นะพี
0: ่พี่ดูใครนะพี่ดูคลิปแกเนาะคลิปใน YouTube คลิปในคลิปส่วนใหญ่จะเป็นคลิปสั้นนะเนาะใน IG แกเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะ
1: ใช่
0: สำรองตอนนี้สำรองใช่ไหมดอทเทลเซตอะนะครับ
1: ตอนนี้สำรองครับ
0: เขาจะตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าไปเนี่ยไปเขาจะไปไม่เป็นยืดเส้นยืดสายอะที่ชายหาด
1: ริมทะเล
0: ริมทะเล
1: ใช่
0: แล้วก็กลับมานะครับมาดื่มน้ำพวกสุขภาพอะไรพวกนี้เนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยไปฝึกซ้อมตอนเช้าโอ้โหมือชีพมาก
1: ใช้เวลาช่วงเช้าแบบโอ้โหคุ้มเลยพี่ตื่นเช้าแล้วก็มาเรียกว่าดูแลร่างกายก่อนไปซ้อมวันนี้ก็เป็นสำรองก่อนครับอันดอร์ทาวเซน
0: สำรองใช่ไหม
1: นอก
0: จาก
1: ทาวเซนแล้วก็มีสำรองอย่างมิวสมาเทียนคามด้วยแล้วก็เจนนี่ฟีมาม่าเนี่ยพวกที่ติดทีมชาติเอเชียนเกมกับชุดใหญ่มาก็วันนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่ครับ
0: นะอ่ะก็ยังสู้ๆนะครับ
1: ส่วนอีกคู่เนี่ยเดี๋ยวไปดูไลน์อัพนิดนึงครับเกมระหว่างลำพูนกับทูแบงคอกวันนี้ทูแบงคอกก็มาเยือนครับลำพูนฟอร์มไม่ค่อยดีในฤดูกาลนี้วันนี้ประตูของลำพูนเนี่ยเป็นนนม่วงงามครับแนวรับมีอกคุณโบว่าครับแล้วก็มีชาลีครับแล้วก็มีพุทธินันวรรณศรีกองกลางเนี่ยเป็นฉันมงคลทองคีรีครับแล้วก็บวรตาปาส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นวิทยามูลวงครับด้านขวาเป็นโดมินิกชาร์ดครับแล้วก็แนวลุกมีโมฮัมเหม็ดออชมันรวมถึงคริสเตียนอิลิกแล้วก็หน้าเป้าเป็นลูชมาชาโดครับผม
0: ครับ
1: ส่วนระหว่างแบงคอกประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่ครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นสุพันธ์ทองสงกับเอเวอร์ตันกอนคาเวสแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นจอห์นแพทริกสตาวครับด้านขวาเป็นเจมส์บอลเลสฟอร์ดกองกลางมีปกเก้าอนันต์ครับแล้วก็แอนโทนีคาเซเลสแล้วก็รวมถึงเวียเทพป้อมพันธ์ด้วยแนวลุกใหม่มีโยตันโคเชนครับแล้วก็มาร์คคาโดน่ารวมถึงวิลเลนป๊อปด้วยวันนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ครึ่งชั่วโมงนะนะครับอยู่ที่0-0นะครับเดี๋ยวดูเชียงรายหน่อยไหมโอ้ชอบบรรยากาศต่างจังหวัดกันดีเนาะไปก็ไปนั่งกินข้าวกินลูกชิ้นก่อนแล้วก็เข้าไปเนาะ
1: ของกินเยอะ
0: มีน้ำซื้ออะไรก็วานไปอะแล้วก็ไปเชียร์ฟุตบอลไปดูบรรยากาศบรรยากาศน่าจะเยอะสามอ่าว
1: ใช่
0: อาจารย์ไม่ได้อยู่ติดกับอ่าวนะแต่ดูจังหวัดนี้เขาเชียร์ได้โอ้โหดูนี่ข้ามคานแต่บรรยากาศมันแบบเหมือนต่างจังหวัดอะเย็นๆนะเนาะมีคนมาวิ่งอยู่สวนอะไรพวกนี้เนาะสันเสริญยังเตะอยู่นะ
1: สันเสริญนี่กลับมาอยู่กับเชียงรายปีนี้แล้วก็เล่นลีกหนึ่งแล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาเล่นอยู่กับในลีก3ไงพี่
0: ลีก3ไง
1: แล้วก็หายไปพักนึง
0: ช่วงนึง
1: มาแล้ว
0: พักนึงเจ้าตัวยอมรับว่ามีปัญหาส่วนตัวอาจจะเรื่องหลายอย่างแหละ
1: เล่นนอกสนาม
0: นอกสนามเจ้าตัวยอมรับ
1: ใช่
0: แต่ว่ากลับมาได
1: ้เป็น
0: แบบอย่าง
1: ที่ดีนะพี่
0: เพราะเป็นแบบที่เขาบอกเขายอมรับว่าเขามีปัญหาเรื่องของปัญหานอกสนามแต่ช่วงนี้เขารู้ว่าความเป็นมืออาชีพมันเป็นยังไงเขารู้เลย
1: ครับ
0: เขาปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ตอนนี้ก็เฉื่อยชายนะ
1: ก็
0: สาเสริญเนี่ยอยู่ในชุดที่ได้แชมป์อาเซียน
1: ยู17
0: ยู17สปปเราที่โค้ชจุ่นทำทีมไง
1: ยู19นะพี่ตอนนั้น
0: ยู19จะมีใครนะม
1: ี
0: วรชิตกฤษณ์บำเพ็ญมีสาเสริญนี่แหละ
1: สาเสริญแล้วก็มีน่าจะมีชาคอนพิมพ์พลังของ
0: แล้วก็มีนี่ไงนักเตะที่สุภาพที่สุดอะสุภาพ
1: อานนท์อาน
0: นท์ในกางเกงด้วยอ่ะ
1: ใช่แต่ตอนนี้ไม่ใส่เสื้อในกางเกงแล้ว
0: ตอนนี้
1: เริ่มโตแล้ว
0: เริ่มเปรี้ยวแล้วไว้ผมยาวแล้วเริ่มแตกหนุ่มแล้วเริ่มมีสาวมาชอบแล้ว
1: ชายก็เป็นนักเตะที่โอ้โหดังมานานแล้วนนเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะก็สรรเสริญเนี่ยเขาก็อยู่ในชุดแล้วนะคนจุดแล้วฝากว่าตอนนั้นทีมได้แชมป์ใช่ไหมล่ะนะครับก็แทนที่จะได้ฉลองนะปรากฏว่าต้องไปเคลียร์แฟนบอลมีปัญหากับตำรวจสปปลาวแล้วนะเนี่ยฮะ
1: แฟนบอล
0: ตามไปแล้วนะ
1: ไม่ได้นะพี่ตอนนั้น
0: เคลียร์กันเรื่องนั้นอ่ะเรื่องหลายอย่างนอกสนามอ่ะนะครับมีปัญหากันเรื่องทงเรื่องอะไรนี่แหละฮะ
1: เกม
0: ต้องไปเคลียร์ก่อน
1: เกมที่เราชนะเวียดนาม 5-0 วันนั้นนี่นะหังภาคนะพี่กับพี่ฟุก
0: อัจฉริยพงศ์ศรีมานะ
1: ใช่นะหังกับพี่ฟุกเทยุทธภาค

0: ครับนั่นแหละฮะ
1: ตอนนี้ไทยยิงนี่นะห่างดีใจเสียงหลงเลยพี
0: ่โอ้ยอย่างเงี้ยโอ้นะนะฮะในพี่ชอบตอนบรรยายเอเชียนเกมปี2014ไง
1: ครับ
0: ที่ไทยเจอจอร์แดนรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอ่ะจังหวะที่เกิร์ลทีวีการยิงไงลูก2อ่ะ
1: เจอจอร์แดน
0: เออเจอจอร์แดนใช
1: ่ไห
0: มรอบ8ทีมอ่ะนะครับโอ้ยโกลิโกลิโอ้ยซ้อมซ้อมมาโยเยมโยเยมมาโยเยมเป็นไงเสียงลงเลยนะ
1: เดี๋ยวน้ามาตีกอล์ฟกับเราด้วยนะพี่สร
0: ุปพรุ่งนี้ตีกับตีกอล์ฟของเรานะเห็นว่าลูกสาวก็ตีกอล์ฟด้วย
1: ใช่
0: ลูกสาวเห็นว่าก็อาจจะไปทัวร์อะไรนะครับผม
1: แล้วทีมของน้าหังเนี่ยรู้สึกจะมีโปเต้ด้วยใช่ไหมพี่
0: โอ้โปเต้เขาสภาพร่างกายพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
1: ใช่ครับพี่เต้เขาไปผ่าข้อมือมาแล้วพี
0: ่ครับ
1: ก็น่าจะเรียกว่าฟิตสมบูรณ์กลับมาทันการแข่งขันพอดี
0: อ
1: ย่างทีมเงินมีพี่ต้นด้วยพี่พี่ต้นประวินเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่ผมมาจัดการรายการกับพี่ต้นเนี่ย
0: ประจบเกือบนำหนึ่งต่อศูนย์เจมส์จังหวะที่เปิดฟรีเข้าไปแล้วบอลทะลักมาแล้วยิงตัวนี้ติดบล็อกนะก็เป็นใครล่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยซัดไปติดบล็อกวาเดซอนอ่ะ
1: จังหวะ
0: กองกลางใช่ไหมของเชียงรายใครยิงเลยหมายเลขยี่สิบสาม
1: กาญจนินทร์ถาวรศักดิ์ครับ
0: กาญจนินทร์ถาวรศักดิ์ได้ยิงตัวนี้แต่ว่าติดบล็อกโอ้โหยิงเนี่ยเต็มไปนะถ้าไม่มีวันเดอร์ซันหรือว่าวันเดอร์ซอนเนี่ยมาขวางไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้บอลิสิก้าก็มีไอ้นี่ไงโรเบิร์ตอดิตไงเลเวอร์ยิงสวยเลยหัวกระโดกตุ่มเดียวหายเลยฮะ
1: โอ้เมื่อวานเนี่ยไทยลีกคู่บุรีรัมย์กับระยองเนี่ยโอ้โหยิงสวยทุกลูกเลยเจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: เจ้าเฟลิเป้เนี่ยยิงไกลใบไม้ร่วงลูกหนึ่งแล้วก็ลูกประตูชัยของบุรีรัมย์เนี่ยธนกิจช่วงเมืองปังเนี่ยยิงไกลสุดสวยเลยพี
0: ่ครับ
1: เมื่อวานนี้ถือว่าเกมมันมากครับบุรีรัมย์กับระยองเนี่ย
0: ก็บางคนเอ๊ะสงสัยว่าทำไมฟุตบอลไทยลีกเนี่ยทีมใหญ่ๆเขาไปเตะประเสาเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ไอ้กลางสัปดาห์นี้เขาจะมีฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไง
1: ใช่ครับ
0: นะครับทั้งโซนตะวันตกและโซนตะวันออกเนาะ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ก็เป็นเกมนัดที่2ครับในรอบลีกเฟสก็รอบนี้ทีมจากไทยเนี่ยรู้สึกจะไปเยือน2ทีมนะพี่เพราะว่าเกมแรกเนี่ยราชบุรีกับการท่าเรือเล่นในบ้านเดี๋ยวเกมวันอังคารนี้เนี่ย
0: บุรีรัมย์เจอปักกิ่งกวน
1: ใช่ครับเล่นในบ้าน
0: แล้วก็มีท่าเรือไปเยือนคาชิวาเลโซของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ใช่ไหมหน่อยแล้วก็มีราชรีเยือนญี่ปุ่นก็คือเกียวตะซังงะฮะเยือน2ทีมนะราชบุรีกับทีมการท่าเรือไปเยือนโอ้ไปเยือนญี่ปุ่นหมดเลยนะ
1: ปีนี้เราจับฉลากมาเจอญี่ปุ่นเกือบครบเลยนะพี
0: ่ครับ
1: ต่างกับทีมยาโฮมาเลยเนี่ยแทบไม่เจอญี่ปุ่นเลยครับ
0: โอ้โหจังหวะนี้เชียงรายนะได้กดตัวนี้แต่ว่าข้ามขานไปครับจังหวะการยิงของกุสตาโวป่ะเมื่อกี้
1: กุสตาโวชูดครับ
0: อันนี้บราซิลเนี่ยบราซิลบ้านเราเยอะนะ
1: โอ้เรียกว่ามีทุกทีมบราซิลครับ
0: ใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ก็มีทุกทีมอะ
1: แต่พอเราเปลี่ยนมาเล่นแบบเตะข้ามปีหลังๆนะเตะยุโรปก็มาเยอะแล้วพี่เจ๋ง
0: เพราะว่าปีเปลี่ยนปฏิทินเตะใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่า
0: ข้ามปี
1: มันเขาก็สัญญาหมดพอดีช่วงจบฤดูกาลของเขาก็เท่ากับว่า
0: อ๋อ
1: เป็
0: นแบบเหมือนแบบไอ้ลีกอื่นใช่ไหมลีกสามใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนเลย
1: ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแล้ว
0: ญี่ปุ่นแต่ก่อนเขาจะเตะแบบปฏิทินก็คือปีเดียวใช่ไหมนะภายในปีเดียวให้จบไง
1: ปฏิทินแบบเอฟซีแบบเดิม
0: น
1: ะพี
0: ่หลังๆเนี่ยเขาทำอันนี้แล้วเขาทำแบบปรับแบบเปลี่ยนฤดูกาลอะไรก็คือข้ามปีอะ
1: ครับ
0: เตะข้ามปีนะให้มันตรงกับลีกของยุโรปไหมนะครับก็ดีนะเพราะเห็นว่านักเตะบราซิลเนี่ยเขาจะสอบถามเขาจะมีเครือข่ายมีรู้จักกันอยู่แล้วไงเขาจะมาถามว่าเมืองไทยเป็นยังไง
1: น่าอยู่
0: นะครับเขาบอกว่าเมืองไทยนี่ดีเพราะว่าขนาดทีมแพ้ก็ยังแบบยิ้มยับจำใส่เลยอะแฟนบอลก็ยังไม่ว่าอะไรไงถ้าเป็นสโมสรอื่นเขาบอกว่าอยู่ลีกอื่นเขาบอกไม่ได้แล้วดูจังหวะนี้ของประจวบนะครับได้ลากตัดได้เข้ามาแล้วซัดด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ยีเต็มข้อเดบอลบาปายนะครับจากคุณเรทาชิกาวะนะ
1: โอ้โหประจบตอนนี้ได้ลุยต่อเนื่องแล้วได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับ
0: อันนี้ก็คุยกันจริงนะคุยว่าเป็นยังไงบ้างนักเตะบราซิลก็เลยมาเยอะไงไม่แปลกใจ
1: บราซิลนี่มีเกือบทุกลีกในโลกนี
0: ้ครับ
1: ส่งออกนักเตะเยอะมากแต่ว่านักเตะบราซิลในบ้านเราก็ส่วนมากจะมาจากเซเรบีเซเรซีส่วนใหญ่นะพี
0: ่
1: ไม่ได้มีระดับเซเรเอมาเยอะเท่าไหร่
0: เรื่องอาจจะเรื่องของข้าวหนุนข้าวเหนือด้วยเนาะอาจจะดูจังหวะนี้ของประจวบก่อนนะสันเสริญนะไปทำฟาวนะครับใส่เอ็ดการ์เมนเดสไหม
1: เอ็ดการ์เมนเดสนะโดนเตะหน้ากรอบเขตโทษ
0: เอ็ดการ์เมนเดสพี่ดึงชื่อมากี่ปีแล้วเนี่ย40หรือยังเอ็ดการ์เมนเดสเจม
1: ก็อยู่มานานมากครับในไทยลีกเนี่ย
0: เอ็ดการ์เมนเดสเท่าไหร่36แล้ว
1: 36
0: โหใช่ไหม
1: เล่นอยู่กับ ประจวบเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2025แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็เล่นในสเปนมาด้วยครับกับ

0: กานาดาอาราเบสแล้วก็มาเล่นในอินเดียที่เบงกาลูรูก่อนที่จะมาอยู่กับประจวบ36แล้วครับ
1: โอ้โหอยู่เยอะแล้วนะส่วนฟรีคิกก่อนก็ได้นะฮะนาทีที่38นะครับประจวบกับเชียงรายระยะฟรีคิกน่ารักน่าลุ้นนะยังไงใครยิงเดี๋ยวเสื้อประจวบก็สวยเหมือนกันนะ
0: เสื้อประจวบ
1: เสื้อสีเขาเรียกสีแสดไหมสีส้มไหม
0: สีแสดแล้วก็มีลายดำสีดำเขียวนะพี่ปีนี้
1: ต้องบอกชื่อดีนะบางครั้งเนี่ยมันเป็นสีส้มหรือสีแสดหรือว่าสีอะไรฮะเหมือนสีน้ำตาลกับสีอะไรนะสีเลือดหมูเหมือนกันไหมคล้ายๆกันนะ
0: สีน้ำตาลก็จะมีความสีไม้ๆกว่าถ้าเลือดหมูก็จะออกไปทาง
1: เข้มๆหน่อย
0: ดำๆเข้มๆหน่อย
1: เหมือนกันไหมน้ำตาลกับคล้ายๆกันเน
0: า
1: ะ
0: คล้ายๆกัน
1: ยิงฟรีคิกตัวนี้ชนกับแพนแล้วก็หลุดออกหลายไปนะ
0: หรือไทชิคาวะยิงติดกำแพงออกหลังครับ
1: แต่ญี่ปุ่นก็มาเยอะนะโนดเอเจม
0: โหหลังๆญี่ปุ่นมาเยอะบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะทีมใหญ่เนี่ยมีระดับนักเตะอดีตพวกดาวดังเจลีกมาเล่นเยอะนะพี่
1: อืมใช่ไหม
0: คากาวะก็ยังเคยเกือบจะมาแล้วพี่คากาวะกับบีจีเนี่ยอ๋อ
1: เหรอ
0: มีข่าวอยู่ประมาณชั่วโมงนึงครับ
1: อ้าว
0: ก็ก่อนที่บีจีจะได้เจชาทิพย์พี
1: ่
0: ส่วนข้อความนี้บอกว่าฮามินันตินท็อปปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับแล้วพี่เจ๋งทันได้ดูไหมฟอร์มได้ดูฟอร์มไหมครับ
1: ใครนะ
0: ฮามินันตินท็อปพี
1: ่ฮามิดเปล่า
2: ฮาม
1: ิ
2: ด
1: ฮามิดฮามิดทันสินะครับยุคชาวเก้ไงสองคนนี้นะครับมีฮามิดกับฮาเลโอเขาเป็นฝาแฝดกันฮามิดจะออกแนวมิดฟิลด์แบ็คขวาอะไรพวกนี้เล่นแบ็คอะไรก็ได้ฮาเลโอจะเป็นพวกตัวรุกฮาเลียวนี่จะไปทำงานกับบาเยอร์แล้วก็ล่าสุดไปอยู่ออกซ์บวร์กอ่ะเป็นเหมือนบอร์ดกับออกซ์บวร์กเนาะส่วนฮามิดเนี่ยฮามิดเคยอยู่ชาวเก้ใช่ไหมอยู่มาดริดด้วยมั้ย
0: ฮามิดอันตินท็อปเนี่ย
1: ฮามิดอ่ะ
0: ฮามิดอันตินท็อปเนี่ยเคยอยู่กับเรอัลมาดริดปี2017ครับ
1: แล้ว
0: ก็บาเยอร์เนี่ย2007ถึง2011
1: แต่สองคนนี้เขาเริ่มต้นกับเคยอยู่ชาวเก้ด้วยกันอ่ะ
0: อยู่ชาวเก้ปี2003
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็มาอยู่กับบาเยอร์มิวนิก
1: แต่ฮามิดเนี่ยเขาจะให้ไฮเลวเนี่ยเขาจะไปอยู่ชาวเก้อยู่ไกเซอร์อะไรพวกนี้ฮะแล้วก็อยู่ออกซ์บวร์กด้วยจะเป็นพวกปีกพวกกองหน้าวันนี้นะครับเป็นกองหน้าส่วนฮามิดจะเป็นมิดฟิลด
0: ์เป็น
1: แบ็คอะไรพวกนี้ครับแต่เป็นจำไม่ได้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องมันฟ้าแฝดอ่ะ
0: เดี๋ยวผมลองดูให้ละกันฮามิดนี่ตอนนี้อายุ43ครับ
1: เขาเป็นฟ้าแฝดกัน
0: เป็นฟ้าแฝดกัน
1: แต่พี่ไม่รู้ว่าใครเกิดหลังเกิ
0: ดก่อน
1: ก็เหมือนกับนี่ไงที่มีวันหนึ่งไงนะครับมีโค้ดแฝดกับโค้ดแฝดเล็กแฝดใหญ่รู้จักไหม
0: ใคร
1: ของกรีธาแล้วนี้ไปเขาไปมอบรางวัลแล้วโค้ดแฝดใหญ่แล้วแฝดเล็กเนาะนะครับ
0: แล้วก็แยกไม่ออกแยกไม่ออก
1: ปรากฏว่าเป็นโค้ดแฝดใหญ่แฝดเล็กเนี่ยเขาอยู่บ้านไงเราก็จำไม่ได้เนาะไม่โค้ดแฝดใหญ่ก็แฝดเล็กเลยฮะครับอ้าวพี่ตุยฮาเลยฮะครับก็จำไม่ได้มองฝาแฝดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับจะแยกยากไอ้พี่ฝาแฝดเนี่ย
1: ต้องดูอ่ะแต่ไม่รู้ใครเกิดหลังเกิดก่อนเนี่ยมันฝาแฝดอ่ะแล้วก็นับก็นับไม่เหมือนกันด้วยไม่ใช่เหรอ
0: เขาจะนับคนที
1: ่เราเด็กใครเกิดก่อนเนี่ยจะเป็นพี่
0: ใช่
1: แต่ต่างประเทศเหมือนใครเกิดก่อนจะเป็นน้องมั่งหรือสักอย่างเหมือนแบบใช่ไห
0: ม
1: เหมือนแบบเออคนออกมาก่อนเหมือนเป็นน้องคอยพยุงอะไรสักอย่างพี่ไม่แน่ใจ
0: อันนี้ไม่น่าจะแต่คนไทยเนี่ยถ้าคลอดก่อนเป็นพี
1: ่เป็นพี่สิ
0: เป็นพี่
1: ใช่ไหมนี่เขาเป็นฝาแฝดกันอ่ะไอ้ฮามิดกับฮาลิวอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ฮาลิวน่าจะเป็นน้องนะพี่ฮามิดน่าเป็นพี
1: ่ใช่ไหมฮามิดเขาบอกว่าเกิดวันเดียวกันอ่ะวันที่8ธันวาคม1982ที่เกลเชนไงฮะนะครับเขาบอกว่าฮาเลียวเนี่ยเกิดหลังฮามิด
0: ใช่ฮามิดเกิดก่อน
1: ฮามิดเสร็จแล้วเป็นพี่สิ
0: ฮามิดเป็นพี่ถ้านับแบบคนไทย
1: แต่ต่างประเทศเหมือนเขาคนเกิดก่อนจะเป็นน้องมั้ง
0: เ
1: หมือนเขาว่าคนในท้องอ่ะพี่ชายเนี่ยผลักน้องออกมาก่อนเนี่ยมันถีบออก
0: มาก่อนเลย
1: ถีบออกมาก่อน
0: คนเกิดก่อนเลยต้องเป็นน้อง
1: เลยเป็นน้องนั่นแหละฮะก็เป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงเรียกไอ้ต่างประเทศอ่ะเขาให้คนที่เกิดทีหลังเป็นพี่
0: ถ้าไทยเราก็มีนี่ไงพี่โชแปงปาแปง
1: ใช่ไหม
0: คิตาเวียดสอนสี
1: กับทิตาทอนใช่ไหม
0: คิตาทอน
1: ก็เหมือนกับของฝาแฝดก็จะมีนี่ไงลาสกับสเวน
0: เดนเดอร์ครับ
1: ตอนนี้ลิจะเป็นไอ้สเวนจะมาเป็นผู้ช่วยของยูเกครอปนะ
0: ในทีมชาติเยอรมัน
1: ในทีมชาติเยอรมันเสเวนซิลัสจำไม่ได้นะฟาแฟนอ่ะเคยอยู่ด้านบนด้วยกันอ่ะสเวนเบนเดอร์รู้จักแล้วจำได้ไหม
0: จำได้น่าตอนนี้น่าจะเป็นสเวนเบนเดอร์อยู่กับเยอรมันที่ตอนนี
1: ้
0: เป็นผู้ช่วยเจนคอปอยู
1: ่สเวนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ส่วนลาสเนี่ยไม่อยู่มั้ง
0: ตอนนี้
1: สเวนเบนเดอร์ใช่สเวนเนี่ยเขาจะอยู่นี่ไงในทีมงานของเยอร์ครอปในทีมชาติเยอรมันฮะ
0: ก็ลาเบนเดอร์ตอนนี้คุมทีมไบเยอร์มิวนิก U17 อยู่ครับ
1: อ๋อลาใช่ไหม
0: ลาสเวนเดอร์เนี่ยคุมทีม U17 ไบเยอร์อยู่ส่วนสเวนเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยเจนคอปในทีมชาติเยอรมันครับก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้ช่วยของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยเมื่อ2ซีซั่นที่แล้ว
1: ก็ลาสเบนเดอร์นะครับลาสเนี่ยเขาจะเกิดก่อนสเวนเกิดวันเดียวกันอะแต่เกิดก่อนเนี่ย
0: เกิดก่อนเรียกว่านับนาทีเลย
1: นับนาทีไง
0: นับนาทีเลยแต่เป็นฝาแฝดกันอีกคู่นึง
1: แต่เป็นฝาแฝดกันนะครับแต่ว่าลาสเนี่ยเหมือนจะไม่ได้อยู่ดอทมุนจะเป็นสเวนมั้งอยู่ดอทมุนอะ
0: สเวนเบนเดอร์เนี่ยเคยอยู่ดอทมุนครับปี2009
1: ใช่ไหม
0: ส่วน
1: 2009ถึง2017เลยก็เป็นลูกหาบของนี่เลยลูกหาบของยังแค่ครอบเลยสเวนเนี่ยส่วนลาสเนี่ยลูกจะไม่เคยอยู
0: ่เคยอยู่แค่เลเวอร์คูเซ่นตั้งแต่ปี2009ครับแล้วก็เคยอยู่กับ1860
1: ลูกสเวนเบนเดอร์ไม่ได้แล้วเอครอบเลยดึงไปร่วมงานเนี่ย
0: ครับผม
1: ครับเคยบอกว่าเขาเป็นเหมือนอะไรนะเครื่องดูดฝุ่นอะ
0: เก็บกวาด
1: คอยเก็บกวาดไงก็เป็นทีมงานนะฮะของเยเยครอปฮะครับ
0: ข้อความบอกว่าจริงไหมครับก่อนนักเตะบราซิลจะตอบตกลงมาค้าแข่งในบ้านเราต้องถามก่อนว่าอยู่ไหน
1: ไม่มีเอ๊ให้เกียรติ
0: ไม่มี
1: บ้านเราเนี่ยเซ่อย่าพูดอย่างงั้นเซ
0: ่ครับ
1: นะครับเข้าใจแล้วว่าอาจจะแบบคุยสนุกอะแต่ว่าบางครั้งก็ต้องให้เกียรติ
0: คน
1: ทำงานสายนี้ด้วยล่ะ
0: ต้อง
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ครับผม
1: คนดำเลือกเกิดไม่ได้นะไม่ได้มาโลกสวยล่ะเป็นไงดูดีไหม
0: ดูดีเลย
1: เอาจริงเอาจริง
0: จริง
1: เ
0: ก
1: ีย
0: รติ
1: ทุกอาชีพสิจะไม่ล่ะจะไปนั้นเขาสิ
0: เรามีทาง
1: เ
0: ล
1: ือก
0: เหมือนกัน
1: พ
0: ี
1: ่เหมือนพี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ไปพัทลุงไงครับเมื่อเช้าก็เล่าไปแล้วไงไปจะไปกินข้าวไปร้านอาหารเนี่ยไปงานกีฬาแห่งชาติกับทีมสังกัดไทยนี่แหละฮะแล้วก็ไปแล้วพี่ไปนั่งกินข้าวก่อนร้านอาหารนี่ฮะมีร้านคาราโอเกะพี่ไปร้องเพลงกันก่อน
0: ครับ
1: ฝากกันละสงสารน้องๆที่เป็นทีอาร์นี่แหละ
0: เรียบร้อย
1: มือหลักมือเลยเรียบร้อย
0: ยันเช้าเลย
1: เรียบร้อย
0: ครับไปกับใครมั้งพี่ตอนนั้น
1: ก็มีหลายคนมีพี่ตุ๋ยมีใครล่ะพี่ตั๊กนีลา
0: พี่ตั๊ก
1: คุณป๊อปนี่แหละ
0: พี
1: ่ป๊อปเนี่ยตัวดีเลยป๊อปเนี่ยพี่สงสารน้องให้มันน้องให้ค่าดิ้งมันหน่อยเถอะ
0: พี่ป๊อปที่ของเราใช่ไหม
1: พี่รักภรรยานี่แหละครับนี่แหละฮะเรียบร้อยครับพี่เป็นงานที่สงสารน้องเขาครับผมสงสารน้องไม่สงสารเราเลยอ่ะ
0: ร้านสุกี้แกขายดีมากเลยพี่ผมเห็นแกเวลาลงคลิปเนี่ย
1: คอนเทนต์ยังไงมีคนไปแล้วเอาไปลงเยอะนะทำช่องต่างๆแกเป็นสายตัดต่ออยู่แล้วไง
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะประมาณนะอ้าวทบเวลา2นาทีเนาะที่3อ่าวนะครับประจวบกับเชียงรายยังอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับส่วนอีกคู่ล่ะแบงคอกเป็นยังไง
0: แบงคอกในตอนนี้ก็ท้ายครึ่งแรกเหมือนกันครับก็ยังเสมอกับลำพูนอยู่0ต่อ0ครับส่วนศรีสะเกษกับชลบุรีก็ลงสนามแล้วก็ยังเสมอกัน0ต่อ0ครับตอนนี
1: ้มาแล้วนะโอ้3คู่ไม่มีประตูเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วสกันการจะมีประตูมั้ยเจมส
0: ์
1: การท่าเรือเจอปัตตานีเนี่ย
0: การท่าเรือกับปัตตานีวันนี้ก็เป็นเกมที่น่าดูเลยพี่เพราะว่าท่าเรือในช่วงหลังฟอร์มในบอล
1: เห็นว่าแฟนบอลปัตตานีก็มาเยอะนะ
0: ใช่ปัตตานีเนี่ยแฟนมาดูเกมนี้ตั๋วหมดนะพี
1: ่
0: หมดตั้งแต่วันศุกร์แล้วแล้วก็ท่าเรือเนี่ยฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะในบอลถ้วยเอเชียกับอาเซียนเนี่ยไม่ชนะเลยแล้วก็แพ้ด้วย
1: อ๋อเหรอวันนี้ก็ติดตามนะปัตตานีนะน่าจะสนุกเนาะ
0: ครับ
1: ครับทีมน้องใหม่เนาะปัตตานีนะฮะ
0: ส่วนคู่ศรีสะเกษกับชลบุรีเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อนิดนึงวันนี้ก็ประตูของศรีสะเกษครับเป็นสตีเวนฟันไดครับแนวรับมีไอซ์คอนนี่แล้วก็มีโบเลชครับแล้วก็แบ็กไซด์เนี่ยเป็นชุติคมกิ่นจำปาสีกองกลางมีกิติพงษ์วงมาครับแล้วก็พาติกบอลเบเดแนวรุกเนี่ยมีอเล็กซ์มอมอสครับเจฟฟินโยแล้วก็เดนิสเดบลายครับผ
1: ม
0: ส่วนตรงฝั่งชมรีวันนี้ประตูเป็นเควินเมนโดซ่าครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นกิเก้ลินาเลสแล้วก็จอร์ดฟิลิเป้แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นพิรพัฒน์โนชัยยาแบ็กขวาเนี่ยเป็นสันติภาพจันหง่อมครับ กองกลางเนี่ยเป็นชวัตวิรชาติแล้วก็มีเรียมาอิโตด้วยแนวรุกเนี่ยมีเนเจบ้าครับยศกรบุรพาโทโมยุกิโดอิแล้วก็ซาริโอจูเนียครับ
1: ครับ
0: ส่วนเกมประจวบนี้จบครึ่งแรกแล้วครับ
1: 0ต่อ0นะขณะที่ไทยลีก2นะครับก็รายงานแล้วก่อนนะพีทีสตูลนะครับนำคอนแกนยูไนเต็ด1ต่อ0นะมอสลักไอมาสลักคาม SBT FC นะครับตามหลังอุตรดิตถ์03เอ๊ะมาสลักคามยังมีโค้ชวังเอ้ยไม่ใช่โค้ชโอ๋ยไปทำทีมอยู่ป่ะ
0: โค้ชโอ๋ยนี่น่าจะยังทำอยู่นะ
1: ยังทำอยู่ไหมอ่ะแล้วก็ตอนนี้มาสลักคามตามหลังอุตรดิตถ์0ต่อ3นะแล้วก็ชัยนาทนะครับเสมอกับสงขลาอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับ
0: มาสลักคามนี่ผมดูกันนิดนึงก็
1: เป็นยังไงบ้าง
0: กุนซือเนี่ยยังเป็นโค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนนะพี่ปีแล้วเนี่ยจบอันดับ8นะครับในไทยลีก2ก็พาโซนเพย์ออฟไปไทยลีก2เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดก็จ่าฝูงเป็นขอนแก่นยูไนเต็ดครับ5นัด10แต้มอันดับ2เป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ด3นี่เป็นเมืองเลยยูไนเต็ดครับแล้วก็4เป็นอุตรดิตถ์5นี่เป็นพีทีสตูลครับแล้วก็อันดับ6เป็นหนองบัวพิชยะส่วนเมืองทองกับพลังการ2ทีมที่เพิ่งตกชั้นเนี่ยเมืองทองนี่อันดับ11ครับแล้วก็พลังการอันดับ12อีก1ทีมคือโคราชที่เพิ่งตกชั้นไปก็ตอนนี้อยู่อันดับ16อันดับ3จุดจากท้ายนะพี
1: ่
0: แล้วก็เกษตรศาสตร์ปีนี้ยังไม่ชนะครับแล้วก็มีแค่แต้มเดียว
1: เกษตรศาสตร์ในทีมเก่าของโตโน่เนาะ
0: ตอนพี่โตโน่เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าประธานชั่วคราวพี
1: ่โอ้ดีนะ
0: ทีมเกือบได้เพย์ออฟด้วย
1: ปีนั้นสโมสรผลงานดีด้วยแล้วก็นอกสนามก็ใช้ได้อยู่นะ
0: ใช่
1: เรื่องของการขายโซ่ขายเสื้อแล้วก็พีอาร์ก็ดีเนาะอันนี้เราแซวๆโตโน่เขาหยอกนะหาว่าเราไปนั้นเขาไม่ใช่นะเราหยอกเขาแซวเขานะด้วยความเอ็นดูด้วยกันเพราะว่าเขาหล่อเขาทำอะไรก็ดีดีเนาะ
0: ใช่ครับ
1: หาว่าเราทำแบบเขาเป็นไงฮะ
0: คนละเรื่องเลยพี่
1: อ้าว
0: ก็เราก็จะไม่เหมือนกับเขาไง
1: อ้าว
0: ก็ปีนี้ก็ไปเป็นอยู่ที่ที3อย
1: ู่
0: กับ101ครับพี่โตโน่
1: โคโมกับโรม่านะครับตอนนี้เริ่มครึ่งหลังมาแล้วนาทีที่56นะครับยังอยู่ที่0ประตูต่อ0นะ
0: ส่วนผลงานของนักเตะไทยในต่างแดนเนี่ยเมื่อคืนเอเวนแบกเนี่ยก็ลงสนามนะพี่เจ๋ง
1: แล้วก็เนี่ยแล้วเมกาสันลงไง
0: ลงด้วยแต่ว่าแพ้ไปแพ้ไป 1-0 ในเมื่อคืนเนี่ย
1: ใช่ใช่เอเวนแบกเมื่อวานนี้ไอเจ้านิโก้ก็ลงมาเล่นเป็นสำรองนะครับ
0: ก็แพ้อุนิออนเบอร์ลินไป0ต่อ1ก็ลงสนามช่วงครึ่งหลังครับสำหรับนิโคลัสมิเคลสันลงแทนลัสกุนเทอร์อีกแล้ว
1: ก็ตำแหน่งแบ็คซ้ายแต่กุนเทอร์ก็ต้องยอมรับว่าเล่นดีจริง
0: ใช่
1: เล่นดีจริง
0: ส่วนคอสโดเรซัปโปโรเมื่อวานเนี่ยสุภโชคเนี่ยยิงเข้าไปนะพี่แต่ว่าผู้สินบอกว่ามันยังไม่ข้ามเส้นแล้วก็ไม่ได้ประตูแล้วก็เมื่อวานคอนซาโดเรสซัปโปโรเนี่ยก็แพ้จูบิโลอิวาตะไป 1-0 ทำให้ซัปโปโรตอนนี้เตะไป10นัดเนี่ยอยู่จมท้ายตารางเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้โหสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนทีมของแบงค์เนี่ยเมื่อวานก็ลงสนามเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องลองเช็คโปรแกรมของโอมิยะอดิจาก็เมื่อวานเนี่ยชนะฮาชิโนเอไป 3-1ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางครับก็มีโอกาสที่ดีในการเลื่อนชั้นมาเล่นเจลีกปีหน้า
1: ครับอูเทกกับเวลเทเวนะครับก็เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1นะนะครับนาที74นะครับสกอตแลนด์พรีเมียร์ชิพนะฮะมาเทเวลครับตามหลังเซลติกอยู่ที่0-1พักครึ่งแรกอยู่ในเวลานี้ครับผม
0: ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพซัมตันก็ยังนำพอสามารถอยู่1-0ครับจบครึ่งแรกแล้ว
1: ประจวบกับเชียงรายก็ยังสูสีนะครับครึ่งแรกเป็นประจวบนะครับก็เปอร์เซ็นต์การคอร์บอลมากกว่านะ 54.8% นะครับโอกาสยิงเท่าไหร่โอกาสยิงมากกว่านะ
0: โอกาสยิงเชียงรายเนี่ย8ครั้งครับเข้ากรอบ2อ่ะแล้วก็ส่วนทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยโอกาสยิง4ครั้งครับเข้ากรอบแค่2ครั้งเหมือนกันเกมก็พักครึ่งอยู่ครับยัง 0-0 ครับคู่นี้แต่ประจวบเนี่ยเล่นในบ้านดีตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่โคทีมของโคเต้ครับปีแล้วเข้าชิงบอลถ้วยด้วยแต่ว่าไปแพ้นัดชิง
1: เนาะใช่ไหมใช่ได้นะ
0: ส่วนเชียงรายนี่ก็ห่างหายแชมป์มานานครับแชมป์ครั้งสุดท้ายก็เป็นไทยลีกปี2019ปีนั้นนี
1: ่ปีนั้นที่ไปเตะที่สุพรรณป่ะ
0: สุพรรณแล้วบุรีรัมย์ไปเตะที่เชียงใหม่
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็โดน
1: จำได้ว่าตอนนั้นเชียงรายเนี่ยพี่จะไลฟ์สดกำลังบูมเลยกำลังดังตอนนั้น แล้วก็เขาได้สดตอนที่ได้แชมป์ด้วย
0: ใช่
1: รู้จะได้แชมป์ที่สุพรรณไหม

0: แล้วก็อีกคนหนึ่งไงที่ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับผมอนันยศสังวานป่ะ
1: อนันยศสังวาน
0: เออใช่ป่ะหรือใครที่บอกว่าฝากติดตามลำพูนด้วยนะครับจริงๆเขาย้ายทีมแล้วอนันต์อยู่
1: อนันต์มาบุรีรัมย์แล้ว
0: ใช่ป่ะหรืออนันต์ป่ะ
1: ใช่อนันต์
0: หรือใครไม่แน่ใจที่ว่าขอฝากติดตามผลงานของลำพูนวอลเลย์ด้วยนะครับเขาทีมงานสกิปพี่
1: ย้ายแล้ว
0: ย้ายทีมแล้วพี่อ้าว
1: แต่ปีนี้อนันต์กับทางด้านของอีกราสลอนเนี่ยก็มาอยู่กับบุรีรัมย์แล้วทั้งคู่ครับ
0: นะแล้วใครจะหยุดยั้งบุรีรัมย์ได้เนาะ
1: แต่ฟอร์ม
0: ล่าสุดก็เสริมนักเตะอีกแล้วไม่เหรอ
1: ได้โหเป็น
0: เสริมไปแล้วเนี่ยเห็นไหม
1: ริโอเบียนโด
0: เห็นชื่ออยู่อ่ะ
1: เป็นแบ็คเรียกว่าตำนานของโอเบียนโดนะพี
0: ่เหรอ
1: ใช่
0: เห็นว่าผมก็เอ๊ะพี่ก็ว่าทำไมเสริมเดียวเหรอเสริมไม่ปิดตลาดหรือว่าไงอ่ะ
1: ก็เขาเสริมมาเล่นด้วยเอเชียพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าช่วยเอเชียเนี่ยส่งชื่อได้ตลอด
0: ครับ
1: ก็เป็นทางด้านของลูคัสอาจินอาจิอาโดครับเป็นแบ็คซ้ายชาวสเปนแบ็คขวาวัย30ปีแล้วเคยเล่นกับโอเบียนโดเนี่ยเป็นวันแมนคลับเลยก่อนหน้านี้ครับลงเล่นกับโอเบียนโดชุดใหญ่ไป163เกมแล้วก็อยู่ในชุดที่กลับมาเล่นในลาลิก้าสเปนรอบหลายสิบปีนะพี่
0: เหรออ
1: ยู่กับซานติกาซอล่าเนี่ยแหละ
0: อ๋อซานติกาซอล่านะเฮ้ยเหมือนซานติกาซอล่ายังอยู่นี่ใช่ไหมยังเตะอยู่นะ
1: คา
0: เช่ไหมซานติกาซอล่าที่แต่ก่อนต้องเอาเนื้อชิ้นเนื้อตรงบริเวณส่วนอื่นของร่างกายไปแปะบริเวณข้อเท้าแกเพราะว่าแบบเนื้อไปหมดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ผ่าตัดซานติกาซอล่าไง
1: ไม่อยู่แล้วนะพี
0: ่ยังคาแข้งอยู่ไหมหรือว่าแขวนสตั๊ดไปแล้วสติกาซอล่าโอ้ยแขวนสตั๊ดไปกับโอบิโดเ
1: จมส์ปีแล้ว
0: ปีที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็พาทีมกลับมาเล่นลาลิก้าแล้วก็จบปีแล้วก็เลิกเล่นไป
0: เลิกแล้วนะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเลิกไปเนาะ
1: ส่วนลูคัสอาจินาโดอาจิอาโดเนี่ยก็31แล้วปีนี
0: ้
1: เล่นกับโอเบียนโดไป163เกมก็ถือว่าเยอะนะพี
0: ่ครับ
1: อยู่กับสโมสรเดียวเลย
0: ก็เหมือนกับนี่ไงที่บางครั้งมันทนกลิ่นสาบรุ่นหนังไม่ไหวอะเนาะได้ไปเตะบอลนี่แล้วเราจะเตะได้ยังไงก็เหมือนเดบิสซิบาไง
1: โอ้ไปอยู่กับทาชินทีมในฮ่องกง
0: ทีมในลีกฮ่องกงอ่ะแล้วตกใจซิบาไปนึกว่าไปซื้อสโมสรอะไรหรือเปล่า
1: 41ปี
0: โอ้อย่าเล่นได้นะเดบิสซิบา
1: ฮอนดะก็กลับมาเล่นในไม่เจ๋งในลีกสิงคโปร์เนี่ย
0: เออ
1: 40แล้วเหมือนกันครับ
0: เพราะว่านักเตะหลายคนเนี่ยพอเขาเลิกเล่นไปเขาก็ไปซื้อสโมสรมีโตมีตังกันเน
1: า
0: ะเมสซี่เหมือนกันนะ
1: เม
0: สซี่ล่าสุดก็ยังแบบโอ้ยอดเยี่ยมนะฮะยิง2ประตูอ่ะในเกมอะไรอินเตอร์ไมอามี่อ่ะเจออะไรนะหลังจากที่ไปเตะทีมชาติใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ล่าสุดก็ชนะ DC อ่ะเกม
1: DC United วอชิงตัน DC United 4-0 เลยเมสซี่เนี่ยยิงไป2
0: ยิง2ประตูอ่ะ
1: โซเลสอีก2แล้วพี
0: ่โหดมากเมสซี่อย่าเล่นได้คิดดูด้วยกันเมสซี่จะไปซื้อทีมในลีกสเปนนะเหมือนจะไปซื้อสโมสรนะครับใบซื้อวันก่อนก็เห็นเขาดูอยู่นะสโมสรดูก่อนจำไม่ได้นะครับลีก้า2ของสเปนซีดีเอลเดนเซ่นะครับ
1: ครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีนักเตะที่ซื้อทีมในสเปนอันดอร่าที่ปีเก้ไหมครับ
0: คือ
1: แ
0: หละพี่เก้ใช่ไห
1: มซื้อฟิล์มอันดอร่าก็ในหลีกล่างของสเปนเหมือนกัน
0: ครับก็เหมือนกับเออานายก็ซื้อสโมสรเหมือนกันนะ
1: เรอัลมาดริด
0: ใช่ไหม
1: เรอัลมาดริดบายาดูริด
0: แล้วคริสเตียโนโรนัลโดก็ไปซื้อเหมือนหุ้นบางส่วน 25% น่ะกับยูดีอาร์เมเรียไงทีมเก่าของเทเลซินแดงดาไง
1: ครับผม
0: เนาะเขามีตังค์เหรอ
1: เ
0: ขาก็
1: เอาไปต่อยอด
0: เขาได้ไปต่อยอดไปลงทุนอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับสโมสรเล็กแคมไงของ
1: เล็กแคมของแ
0: ล้ว
1: เล
0: ย
1: โ
0: น่ซื้อมาตั้งล้านสองล้านปอนด์เองตัวนี้มูลค่าของเล็กแคมเป็นไงตัวนี้
1: กระโดดไปหลายร้อย
0: กระโดดไปหลายร้อยอยู่นะ
1: ทีมคอนเทนต์มีสารคดีด้วย
0: เหรอ
1: ทางดิสนีย์เนี่ยเขาทำสารคดีเล็กแคมเลย
0: เหรอ
1: เป็นทีมคอนเทนต์เขาก็แล้วเลโน่นี่เป็นเดทพูลไงพี
0: ่เขาจะเป็นเขาจะในเก่งเรื่องของทำพีอาร์เนาะ
1: ใช
0: ่ปีต้องมีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วปีที่แล้วเนี่ยเขามาทัวร์เอเชียด้วยแล้วไปเจ๋งมาเตะที่ออสเตรเลียด้วย
0: เล็กแคมนะ
1: เล็กแคมเนี่ยแหละออกนอกประเทศมาเตะอุ่นเครื่องที่ออสเตรเลียด้วยครับ
0: ครับก็ดีเหมือนกันเนาะ
1: ส่วนฮอนดาที่พูดถึงเมื่อกี้ตอนนี้ก็40แล้วก็กลับมาเล่นบอลครับตอนทีมสุดท้ายเนาะปี2024เนี่ยเขาเล่นกับปาโลในภูฐานแล้วก็ตอนนี้มาอยู่กับจูล่งครับทีมในสิงคโปร์
0: ใช่ไหม
1: อายุนี่40แล้ว
0: โอ้โหเนาะ

0: แต่หลายคนมันก็เนาะว่าไหมล่ะ
1: บุรีรัมย์เนี่ยนอกจากอาจิอาโดเมื่อกี้ที่ย้ายมาจากในสเปนเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ย้ายมาจากสเปนก็เป็นเซบาสโมยาโน่อะไรไม่เจ๋ง29ปีย้ายมาจากซาราโกซ่าครับแล้วเคยติดทีมชาติสเปน U17-18 ด้วยโหแล้วบุรีรัมย์ปีนี้นักเตะดีนะพี
0: ่ดีนะ
1: แล้วก็นี่ไงมีสเตฟานชิมเมอร์ที่โหยิงแต่ลูกระดับคาร์ดบุนเดสนะพี่ชิมเมอร์เนี่ย
0: เออชิมเมอร์คือชื่อคุณนะ
1: สเตฟานชิมเมอร์กองหน้าจากไฮเดนฮาม
0: ไฮเดนฮามเนาะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ครับ
0: นะครับชั่วโมงแรกของเราก็ไปเรื่อยเนาะนะครับก่อติดข่าวคุยอะไรสัพเพเหระนะก่อนที่จะไปก่อติดพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: Soccer Live Report
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Soccer Live Report

0: Active Radio SMS 468899
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อล์ฟกอล์ฟ
2: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1.3. Soccer Live Report
1: ขมาครับในช่วงสอครับกับสกายรีพอร์ตนะครับช่วงสอของผมกับน้องเจมส์นะครับน้องเจมส์ทำเป็นศิลป์และผมเจงทรงศักดิ์นะครับ
2: ครับ
1: ก็ติดฟุตบอลไทยกันช่วงแรกเราจะสลับแบบสลับไปสลับมานะให้คนดูงงให้คนฟังงงเล่น
2: ๆเรามาตามเกมที่น่าจะสนุกกว่านะพี่
1: น่าจะสนุกกว่าเพราะว่าคู่แรกเราตามติดคู่ประจวบนะกับเชียงรายก็อยู่ที่0-0แต่ดูคู่นี้นะที่เตะตอน19 นาฬิกาครับที่สนามแพสเตเดียมการท่าเรือ FC ครับลงสนามเจอปัตตานี FC นะครับทีมน้องใหม่0-0 นะครับผ่านมา5 นาทีแต่ดูบรรยากาศเจมตัวนี้โอ้โหพี่ว่าน่าจะล้นไหมเนี่ย
2: ผมว่าน่าจะเต็มความจุแพสเตเดียมครับวันนี
1: ้แพสเตเดียมเน
2: า
1: ะ
2: ก็ความจุประมาณ 5-6,000 ที่นั่งนะพี่วันนี้น่าจะเต็มมาเพราะว่าแฟนบอลท่าเรือเนี่ยโหดูเต็มแล้วก็แฟนบอลปัตตานีเนี่ยตั๋วหมดในวิธีเยือนเนี่ย
1: เฮ้ยแพสเตเดียมทำสนามใหม่12,000แล้วนะเจม
2: 12,000แล้วพี่
1: 12,000แล้ว
2: ต้องแก้ไขข้อมูล
1: เฮ้ยพี่ว่ามันทำสนามใหม่มันเพิ่มความจุไหมเหรอเราเช็คข้อมูลดู
2: ในนี้บอกว่า 6,250 คนนะพี่
1: เหมือนจะขึ้นนะ
2: ครับผม
1: เช็คดูซิแพสเตเดียมนะก็จุเท่าไหร่แพสเตเดียมตัวนี้ก็ได้ก่อนเอาปัจจุบันก็เป็น 8,000 ที่นั่งเจม
2: ส์8,000 ที่นั่งแล้ว
1: ครับ
2: อัปเดตล่าสุดนะครับ
1: อ๋อเหรอเหมือนจะสร้างใหม่เขาเพื่ออาจารย์ฝั่งนั้นไหมเขาทำเหมือนโครงเหล็กขึ้นมา
2: ตรงหัวมุมใช่ไหม
1: เออ
2: ก็
1: แต่บางก็ว่าโค้ก 6,000 นะบางก็ 8,000 เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆประมาณนี้ 6-7,000 คนนะพี
1: ่โอ้แต่ดูล้นอ่ะคนดูเยอะมากนะแล้วเมื่อกี้มีจังหวะที่นักเตะของทีมปัตตานีครับน่าจะเป็นกองหลังของเขานะสกัดบอลเนี่ยเป็นหมายเลข3อะโรดอฟโฟฟิลิมอนนะฮะคือบอลมันออกหลังใช่ไหมล่ะนะครับแล้วเตะบอลไปอัดป้ายโฆษณาครับแฟนบอลการท่าเรือมาสคูมองหน้าเลยสุดท้ายโรดอฟเฟลิมอนนะกองหลังบราซิลของทีมปัตตานีครับก็ยกมือขึ้นมาเลยสองมือครับพนมมือฮะ
2: ขอโทษครับ
1: ขอโทษ
2: เราสนาม
1: ท่าเรือก็เลยยิ้มไม่เป็นไรเอาแต่ดูจังหวะนี้ของท่าเรือพิรันโดนยิง1-0เป็นยังไงพิรันโดนยิงอีกแล้ว
2: โอ้จังหวะยิงไกลของพิรันโดนนอกกรอบแล้วบอลพุ่งเข้าตะข่ายไปเลยครับเกมเริ่มมาแค่6 นาทีครับการท่าเรือนำปัตตานี1-0ครับ
1: ครับนี่บอสตาบาดวิดนัดแรกคุมผลงานยอดเยี่ยมเนี่ยใช่ไหม
2: ก็แพ้มาบอลถ้วย
1: แพ้ใช่ไหม
2: ใช่
1: น
2: ี
1: ่แฟนบอลปัตตานีเซ็งนะโอ้โหลูกนี้ทำไมเสียบอลอยู่หน้าบ้านแบบนั้นนะเจมฮะเป็นยังไงจะว่ายังไงเป็นจังหวะที่จะบิวอัพขึ้นมาใช่ไหม
2: โอ้เป็นโรดอฟโฟไปจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยจับล่ามไปเขาทางการท่าเรือแล้วบอลเนี่ยมาถึงเพียร์โดนบริเวณหัวกะโหลกแล้วจับแล้วยิงไกลเข้าไปเลยครับเดี๋ยวต้องดูฉลับหรือเปล่าครับอู้ยิงผ่านตัวประกบมา2 คนแล้วบอลเนี่ย
1: ผ่านมาโรซิวาด้วยฮะและผ่านตามยานดามยินน้อมใช่ไหมประตูของชาวไบโครเรีย
2: โอ้โห
1: แล้วประตูหลบบอลทำไมฮะ
2: เหมือนบอลเนี่ยไปฉลับไมคอนดักลาสครับแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูนิดนึงครับโหแล้วพี่ระดมยิงอีกแล้วครับ
1: เนี่ยบอสนาบาดวินสะใจเลยนะฮะนี
2: ่กดดันครับบาดวินเพราะเกมที่แล้วนี่มาโดน2 ประตูช่วงทดเจ็บครับแพ้เปอร์ซิบันดุงไป
1: ครับ
2: ก็ไลน์อัพเกมนี้ครับประตูของท่าเรือในวันนี้เป็นไมเคิลฟาวเคสการ์ดครับคูเซนเตอร์เป็นมาจุดลินแล้วก็พิวัตรอาคาธรรมแบ็กซ้ายวันนี้เป็นชัยพลอดทนครับด้านขวาเป็นนิติพงษ์เสรานนท์ส่วนกองกลางครับมีนบุรุชิมุระแล้วก็พีรนชัมรัศมีกับตันทีมแล้วก็มีวอชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญด้วยครับแนวรุกเนี่ยมีกาก้าเมนเดสอิสซัมเอาชาบี้ครับแล้วก็จูดซุนซับเบลวันนี้ลงเป็นตัวจริง
1: ครับเฮ้ยก็แวะเมื่อกี้จูดซุนซับเบลใช่ไหม
2: วันนี้ลงตัวจริงด้วย
1: ตัวจริงนะตัวจริงนะ
2: ช่วงนี้ก็ต้องเล่งฟอร์มนิดนึงครับจูด
1: ทำไมฮะ
2: โดนบ่นเยอะช่วงนี้โดนบ่นเยอะครับ
1: อ๋อเหรอใช้เล่นงามสมใช่ไหมทำหน้าที่ตัดสินวันนี
2: ้ครับผม
1: นี่แฟนบอลท่าเรือดูเขาเชียร์กันมันนะเขาเชียร์เหมือนแมสตี้อ่ะที่หันหลังให้กับสนามแล้วก็เชียร์ใช่ไหมฮะ
2: โอ้เป็นจังหวะนะครับโอ้กาก้าเมนเดสเจ็บเองกลางสนามครับจังหวะจะพลิกตัวไปแล้วเหมือนลื่นนะครับเสียหลักโอ้แล้วยังไม่ลุกเลยครับกาก้าเมนเดส
1: โอ้กาก้ามันคือ

0: พอเสียประตูไปเนี่ยปัตตานีก็เอาบอลมาตั้งกันใหม่นะแล้วก็จ่ายคืนหลังกันมาครับกาก้ากำลังจะวิ่งไล่บอลไปก็ว่ามันเหยียดขาเนาะขามันเหยียดไปข้างหน้านะครับแล้วเหมือนจะเอากำลังจะบอกว่าอ๋ออ
1: ุ้ยแต
0: ่เดินบอกว่าต้องลงไปอ้าวเดินขึ้นมาแล้วตอนนี้ฮะ
1: แต่ยังลงน้ำหนักไม่ได้เลยครับกาก้าเมนเดสดูแล้วไม่น่าจะเล่นต่อได้คือจังหวะที่จะสปินไปหาบอลแต่ว่าอู้
0: แต่เจ้าตัวร้องไห้เนาะ
1: ร้องไห้เลยครับ
0: กาก้าโอ้การท่าเรือนะครับต้องเปลี่ยนตัวเร็วเลยฮะโอ้โหสงสารกาก้าเมนเดสเหมือนกันเนาะ
1: โอ้โหยิงได้แล้วก็ต้องมาเสียนาลูกคนสำคัญครับท่าเรือเดี๋ยวต้องดูว่าเจ็บจังหวะไหนครับการกระเบนเดย์เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจังหวะที่ลื่นจังหวะที่วิ่งมีดีใจหรือเปล่าด้วยครับ
0: ครับ
1: ส่วนน้องฝั่งปัตตานีครับวันนี้ประตูเป็นดามยันดายานอฟครับแล้วก็มีโรดอฟโฟคู่กับไมคอนดักลาสในตำแหน่งเซนเตอร์แม็กขวาวันนี้เป็นเอกชัยสำเร็จครับด้านซ้ายเป็นชัยวัฒน์บูรานกองกลางมีธีรพัฒน์เตืองนาครับแล้วก็นัทนันท์เบสสำริดแนวรุกเนี่ยมีฟิลิปเป้นูเนครับแล้วก็มาลอนดาซินวารวมถึงชองเปียดาซินวาครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นอีกอร์เนเบสชัยวัฒน์บูรานนี้เจอทีมเก่าด้วยครับเคยอยู่กันท่าเรือเอกชัยนี่ก็เหมือนจะเคยอยู่ท่าเรือไหมพี
0: ่เอกชัยสำเร็จไหมใช่อยู่ท่าเรือ
1: ครับผม
0: อยู่แบงคอกไม่เหรอเอกชัยอ
1: ่ะอยู่แบงคอกด้วยโ
0: อ
1: ้แล้วท่าเรืออาจจะต้องเปลี่ยนนะคนที่ลงมานี่เป็นบูโน่โมเรล่าครับ
0: โอ้กาก้าไม่ได้ตัวดูอาการเนาะมันเจ็บเองเมื่อกี้อ่ะต้องหิ้วปีกอ่ะเนาะ
1: บูโน่โมเรล่านี่ก็นักเตะบราซิลวัย27ครับเป็นตำแหน่งปีกก็เพิ่งย้ายมาจากเปอร์เซบาย่าซูลาบาย่าในอินโดครับส่วน SMS ก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899มีข้อความทักมาว่าสวัสดีค่ะลุงเจ๋งแฟนหงพี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกๆท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะคืนนี้ลุงเจ๋งทำใจไว้หรือยังคะทีมรักคาบ้านแน่ๆขนาดเขาบุกมาเยือนก็ยังดูเหนือกว่าเลยค่ะจากน้องเทิร์นลงทุนแฟน
0: เจ็บเยอะนะ
1: โอ้
0: เจ็บลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้ยังไม่แล้ว
1: สี่ทีมครึ่งจักโปก็ไม่มีอีซักก็ไม่มีแล้วพี่
0: เออใช่เจ็บเยอะเลยอ่ะ
1: ซิตี้นี่ขาดแค่โฟเดนที่โดนแบน
0: เหรออ
1: ืมครับเมื่อไรวันนี้เราสู้เต็มที
0: ่วันนี้ก็ติดตามได้นะเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดด้วยนะ
1: ครับ
0: ไลฟ์สดนะครับผ่านทางเฟซแล้วก็ยูทูบนะของ99ของเรานะครับตอนสี่ทีมครึ่งแล้วก็ในช่วงสองทุ่มด้วยก็จะไลฟ์สดเช่นกันนะครับ
1: ก็เดี๋ยวช่วงสองทุ่มเนี่ยจะเป็นพี่เอกนพดลกับพี่อู๋เล็กแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งคู่เลี้ยวพูนเนี่ยเป็นพี่เอกฮิมสกุลกับพี่ต้องนะพี่
0: ใช่เดี๋ยวมาดูพาเลตเจอฟอร์เรสต์นะแล้วก็ฮาวสตี้เจอเอเวอร์ตันก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่อื่นนี่สกอร์ก็โอ้ล่าสุดประจวบนี่ตามหลังเชียงราย0-1ครับแล้วก็แบงคอกนี่ขึ้นนำลำพูน0-1แล้วครับ
0: บูโน่มาเรล่าลงมาแทนกาก้ากูกาก้าเมเดสน่าจะกล้ามเนื้อไหมอ่ะอันนี้สมพรยศใช่ไหม
1: สมพรยศกับสุพรรณบุรีรัตน์วันนี้เป็นสำรองทั้งคู่
0: โอ้โหคนเต็มมากดูดิเนาะบอทลีกเขาเรียกว่าอันป่ะอันไหมหรือว่าไงฮะ
1: ก็ไม่ได้ดูหลายสัปดาห์ไง
0: ดูโอ้โหดูคนล้นเลยนะเนื้อดูมันแน่นมากอ่ะที่ท่าเรือเนาะ
1: คือโปรต
0: ีนด้วยแล้ววันนี้อากาศดีด้วยอ่ะ
1: โซนหลังประตูท่าเรือไม่ค่อยเต็มแต่วันนี้เต็มนะพี่
0: อ๋อปกติไม่ค่อยเต็มหรอ
1: ใช่เพราะว่าคนจะไปอยู่ข้างสนามซะส่วนใหญ
0: ่อ
1: ๋อแต่ว่าถ้าโซนข้างหล
0: ัง หลังประตูเต็มแสดงว่า
1: เต็ม
0: เต็มแน่นอนวันนี้คนล้นแน่นอนดูสิและเขาไม่ได้มีเฉพาะแฟนบอลคนไทยนะแฟนบอลต่างชาติอยู่แถวนั้นเยอะ
1: โอ้ใช่เวลาไปท่าเรือเนี่ยแฟนบอลต่างชาติเต็มเลยพี่
0: เพราะว่าเห็นเขาทำคอนเทนต์กันไหนเขาจะมาสนามแพสเตเดียมนี่แหละเพราะมันอยู่ใจกลางเมืองเนาะ
1: อยู่ติดแถวย่านนั่นแหละสาทรแถวคลองเตยนี่กลางเมืองพอดีสุขุมวิทเนี่ยไปง่ายน่าจะเป็นทีมจากกรุงเทพที่ไปง่ายที่สุดแล้วนะพี่ถ้าคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ย
0: ใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะแต่ว่าถ้าเราลงทางด่วนไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ลงตรงแยกสุรกากรใช่ไหมแยกนั้นนะฮะโอ้แยกวัดใจไหมกันนะ
1: ใช่
0: แยกใหญ่อ่ะ
1: กับ
0: โอ้มอเตอร์ไซค์เต็มเลยอ่ะ
1: เลี้ยวซ้ายเนี่ยเข้าการท่าเรือส่วนเลี้ยวขวาก็เข้าแพทใช่ไหมพี่เจง
0: โอ้น่าจะใช่นะ
1: จะแถวตรงนั้นน่าจะคอร์ดสมาคมแบดมินตันใกล้ๆ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่ใช่แต่ว่าที่จอดรถเยอะ
0: อ๋อเหรอ
1: ท่าเรือเนี่ยมีฟุตซอลด้วย
0: ผู้เดินแบบเป็นต้นก็น้องเมย์ของเราก็เสียดายเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมที่เข้าชิงในรายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์แล้วเนาะ

0: น้ำมีของเรานะครับก็แพ้นะครับผมได้รองแชมป์แบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นนะครับ
1: ครับผม
0: เจอกับมียาบริทเฟลนะมืออันดับที่8ของรายการและมืออันดับที่15ของโลกจากเดนมาร์กนะครับก็แพ้ไป2เกมนะ17 28และ13ต่อ21นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้บริทเฟลนะครับก็เป็นแชมป์ระดับเบอร์ทัวร์500เป็นรายการแรกนะครับเมก็เป็นสมัยที่สองนะเป็นรองแชมป์นะครับต่อจากปี2024รับเงินรางวัลไปประมาณ 630,000 กว่าบาทนะครับ
1: ส่วนคู่แบงคอกเนี่ยคนยิงประตูขึ้นนำให้กับแบงคอกเป็นวิลเลนพ็อปครับแล้วก็ทางฝั่งของเชียงรายเนี่ยคนยิงประตูขึ้นนำคือชูตครับของหน้าของเชียงรายก็วันนี้เจ้าบ้านมีนำแค่คู่เดียวครับคือการท่าเรือแล้วนั้นเนี่ยทีมเยือนบุกมานำหมดเลยครับแล้วก็คู่ไทยลีก2ใน18นาฬิกาที่ลงสนามครึ่งหลังเนี่ยมหาสารคามตอนนี้ตามหลังอุตรดิตถ์1-3ครับแล้วก็สตูลยังนำขอนแก่น1-0ส่วนจันทบุรีนี่ก็ลงสนามแล้วครับกับหนองบัวยัง0-0แล้วก็ชัยนาทกับสงขลานี่ผ่านมาช่วงท้ายครึ่งแรกก็ยังเสมอกัน0-0ครับ
0: กองเชียร์ของปัตตานีพี่ว่าก็มาหลักๆถึงกี่ร้อยเลย
1: ก็ความจุตอนนี้น่าจะประมาณนั้นนะพี่
0: ประมาณนั้นมาเยอะนะ
1: เพราะว่าตั๋วหมด
0: เมื่อกี้เนี่ยโหมีไม้กลองตีด้วยใช่ไหมมีจังหวะหนึ่งไม่รู้ทำให้พี่เขาโกรธหรือเปล่าเขาเอาไม้กลองชี้ได้นะ
1: ต้องใจเย็นๆนิดนึงช่วงนี้แฟนบอลไทย
0: ตาหวานมากเลยตาหวานมากเลยอ่ะ
1: เอาคู่เขาก็อาจจะ
0: เป็นคนตาหวานมาตาหวานเนาะ
1: แสดงว่าแถวนั้นนี่ของดีพี่ขนมหวานขนมหวาน
0: เมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวไม่อยากนูน่าน
1: ี่โอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ย
0: เสียดใช่ไหม
1: ใช่ครับคนเยอะทุกวัน
0: เหรอ
1: จริงพี่เจ๋งผมเคยไปกินมาต้องรอประมาณ20นาทีคนเยอะคน
0: มาดึงเอ้ย
1: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
0: ตอนเด็กเขาขาย
1: ด้
0: วย
1: ใช่ครับเขาขายตอนวันด้วยพี่เจ๋ง
0: อันนี้ชัยพลอดทนมากเมื่อกี้
1: ใช่วันนี้ชัยพลเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายเลยครับ
0: ก็เขาขายในตอนกลางคืนถ้าไปดูฟุตบอลคงจะมีเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอะ
1: ใช่
0: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหม
1: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟขึ้นชื่อเลย
0: ที่แพสเตเดียมอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกว่าโหพี่เบ่งไม่ได้มานานในรอบหลายเดือนสงสัยไม่มีจ็อบนอกอ้าวเขาบอกอย่างงี้
0: แนวเซ
1: วันนี้พี่เจ๋งว่างพอดี
0: เอาความจริงมาพูดตลอดเลยเราเนี่ยอ้าว
1: เดี๋ยวเอฟซีอีลิตมาแล้วพี่เจ๋ง
0: มาเลยคัมแบ็กเหรอ
1: วันจันทร์วันจันทร์อาลับอาลับ
0: มาแล้วมาแล้วอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเขาบอกลุงชัยรู้อย่างครับพี่ลุงชัยไหนอ่ะ
1: น่าจะลุงชัยที่เขาตามหาไม่เจ๋ง
0: อ๋อเหรอโอ้ถ้าไปข่าวจริงขอแสดงความเสียใจนะ
1: ครับผม
0: แต่เราก็ไม่รู้ไงเน
1: า
0: ะ
1: นี่ตามหามา1ปีแล้วพี
0: ่ครับ
1: ตั้งแต่พี่เจ๋งมาจัดรายการเนี่ย
0: เอาแต่เอ้ยทำไมนักเตะเจ็บบ่อยจังเลยของท่าเรือล่าสุดเจ็บอีกแล้ว
1: โอ้ตัวลงมาโมเรล่าครับที่เพิ่งลงมาแทนกาก้ามินิแล้วเจ็บโอ้แต่ไม่รู้เจ็บอะไร
0: ง่วงหรือเปล่าง่วงหรือนอนยังไงฮะง่วงไม่นอนฮะ
1: นอนคว่ำหน้าอยู่ไม่แน่ใจว่าเจ็บจังหวะไหนครับ
0: ครับ
1: เปอร์เซ็นต์กลางของบอลขึ้นมานี่ท่าเรือ 58% ครับก็เป็นมาทิวลินครับที่เจ็บเอาเป็นอัลชาบี้ครับของหน้าของท่าเรือ
0: เป็นใครกันแน
1: ่อัลชาบี้ก็ตอนนอนเนี่ยผมก็มองไม่ชัดเ
0: ลย13
1: นะ13
0: 13มาดูดลิ้นสิ
1: อ่ะมาดูดลิ้นถูกแล้ว
0: เ
1: ออที่นอนเนี่ยก็แยกไม่ออกเลย
0: เจมไอ้เราก็อุตส่าห์ไว้ใจนะนี่หลายครั้งเนี่ยวันวายาหลายครั้งไว้เรายิ่งไม่ได้ตามบอลไทยอยู่หลายครั้งเนี่ยหลายครั้งเลยเนี่ย
1: ครับ
0: หลายครั้งเลยเนี่ย
1: โอ้โหแฟนบอลแน่นจริงๆครับวันนี
0: ้แน่นเนาะโอ้ดูล้นเลยฮะ
1: ก็
0: เขามีแฟนบอลอุลตร้าไหมอ่ะแฟนบอลนะอุลตร้ามีไหม
1: อุลตร้าไม่มีมีแต่แฟนบอลโซนเขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้สิงเจ้าท่านะพี่เจ๋งอ๋อ
0: เหรออ
1: ยู่ตรงหลังประตูเนี่ยแต่ว่าอาจจะเรียกว่าอันไงพี่เจ๋งเพราะว่าบอลถ้วยเนี่ยไปเตะธรรมศาสตร์หมดเลยท่าเรือเนี่ย
0: ดูสิคนข้างบนก็ยังมีต้องยืนดู
1: ปกติชั้น2นี่ไม่เต็มนะพี่เจ๋งวันนี้เต็ม
0: เลยครับ
1: โอ้
0: ใช่ถ้าไป FC ชิบะดินเตะ
1: ธรรมด
0: าสนามไม่ได้ยังไม่อ่ะดูเดียววันนี้ของปัตตานีโอ้โหเกือบหลุดเข้าไปก็ออกมาตัดบอลได้นะครับไมเคิลใช่ไหม
1: เป็นฟาวเคสการ์ดนะครับทีแล้วนี้เรียกว่าเก็บคลีนชีทเยอะสุดในไทยลีกนะครับ
0: โอ้คุณนี่มันอยู่นะเล่นใช้ได้นะปัตตานีก็สู้อยู่นะ
1: นักเตะปัตตานีส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเตะไทยเนี่ยก็โอ้โหระดับไทยลีกทั้งนั้นนะครับอ่ะแล้วท่าเรือเจ็บอีกแล้วครับ
0: เจ็บไปแล้วใช่ไหม
1: น่าจะเป็นลิ้นคนเดิมครับ
0: ส่วนประจวบล่าสุดไม่ได้ตามเลย1-1แล้วเชียงรายนำ1-0
1: ครับ
0: แล้วก็ล่าสุดนะครับประจวบก็ ตีเสมอนะครับ1ประตูต่อ1

0: ครับเชียงรายได้ประตูนำก่อนจากกุสตาโวชูนะนาทีที่46นะเปิดฉากครึ่งหลังมาแค่นาทีเดียวแล้วก็ล่าสุดแบรนโดวิล่านะฮะยิงตีเสมอให้กับประจวบนะ
1: ครับผม
0: นาที60นะครับบุดัน1-1นะฮะ
1: ส่วนเซเรียอาเนี่ยโคโม่กับโรม่าก็เหลืออีก5ทียังเสมอ0-0ครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนเนี่ยออกสตาร์ทมา17นาทีเอลเช่กับเซลตาวิโก้ยัง0-0ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพครับเหลือ10นาทีซัมตันยังนำพอสามารถอยู่1-0ครับผม
0: ลำพูนกับแบงคอกเหมือนจะมีประตูนะเจมส
1: ์ลำพูนกับแบงคอก
0: เนี่ยนะครับยิงให้แบงคอกตาม1-0นะครับนาทีที่48นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่ไงแฟนต่างชาตินั่งเต็มเลยพี่เจ๋ง
0: ส่วนใหญ่ต่างชาติเพราะต่างชาติเขาทำบล็อกและทำบล็อกเกอร์นะวีล็อกวีล็อกวอล์กเกอร์อะไรอ่ะ
1: วอล์กบล็อกวีล็อกใช่ไหม
0: เออวีล็อกใช่ไหม
1: วอล์กนี่น่าจะเป็นกระทาจีน
0: เอาเหรอมีชื
1: ่อวีล็อกวีล็อก
0: วีล็อกนะ
1: ครับผม
0: เออเขาเรียกวีล็อกใช่ไหม
1: โอ้แล้วมาทิวลินเหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่าครับมาเนอทอมเบียนี่เปลี่ยนเสื้อแล้วครับมาเนอทอมก็ช่วงนี้ก็เซ็นเตอร์ทีมชาติตัวหลักไปแล้วครับคู่กับณัฐพงศ์ไสยยาก็น่าจะเป็นคู่หลักไปนานๆนะพี่เพราะว่าจนาธานเข็มดีนี่เจ็บ8เดือนนะครับกองหลังของราชบุรีเกมยังไม่เริ่มครับที่พาสเตเดียมโอ้ลิ้นนี่ต้องพันหัวเข่าเลยครับโอ้น่าจะเจ็บอยู่พอสมควรครับหัวเข่าซ้ายครับแม่รุดลิ้น
0: วีล็
1: อ
0: กวีล็อกวอกก็ได
1: ้วอกก็ได้นะพี
0: ่มันย่อมาจากวิดีโอบล็อกกับวิดีโอล็อกฮะ
1: ครับผม
0: มันเป็นอย่างซี่อะเนาะประมาณนี้เนาะอ่ะ20นาทีนะครับอยู่ที่0-0นะครับส่วนทันอีก2เนี่ยพิธีสตูนนะครับยังนำขอนแก่น1-0นะมาสารคามนะครับตามหลังอุตรดิตถ์1-3ชัยนาทนะครับจบครึ่งแรกนำสงขลา1-0และจันทบุรีครับเสมอกับหนองบัวอยู่ที่0-0ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะบอลลีกตอนนี้เอลเช่กับเซลตาเตะแล้วนะนาทีที่14นะครับ0-0นะตัวนี้นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็โคโม่กับโรม่าโรม่าเหลือ10คนนะครับโคโม่ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับอยู่ที่0-0เอเลเดลซินเนเธอร์แลนด์นะครับอุทเทรกนำมิเลฟเทเวย์3-1ครับสกอตติชเพเมชิปหน้ามาเทเวลตามหลังเซลติก0-2นะแชมเปี้ยนชิปเป็นยังไงจบได้ยัง
1: แชมเปี้ยนชิปนี่เหลืออีกก็ผ่านมาท้ายครึ่งหลังแล้วก็ซานตันยังนำพอสามารถอยู่1-0ครับ
0: ครับพี่แอดคาราบาลมาเตะบอลได้เหรอพี่แอดของปัตตานี
1: อ่ะไม่ใช่ครับในทำนันที่เบสสำลีด้วยในพี่แอดนี
0: ่เพจแต่ก่อนอยู่
1: ชมพู
0: ชมพูดีไหมเหรอ
1: ใช่
0: กองกลางอ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ว
0: ัน
1: นี้ป
0: ี
1: น
0: ี้ยายมา
1: ปัตตานีใช่พึ่งยายมา
0: เออพี่เขาเองคุณขุน
1: นายนี่ต้องเน้นๆเลยมาก
0: ดูว่าพันธมิตรประพันธ์
1: พันธมิตรประพันธ์ก็อยู่ประจวบตอนนี้แต่คล้ายๆอยู่กับผมยาวๆหน่อย
0: เออส่งเหมือนกันนะ
1: เป็น
0: อันนี้คือนักธนันเบสสำลี
1: เป็น
0: หายมาจากชลบุรีใช่ไหม
1: อยู่กับชลบุรีก่อนครับแล้วถ้าเรือเหมือนจะส่งมาเนอทอมเบียลงมาเล่นแทนมาทุดลิ้นแล้วครับโอ้ท่าเรือครึ่งแรกนี่ต้องเปลี่ยนไป2คนแล้วจากอาการบาดเจ็บทั้งคู่ครับ
0: เจ็บไปแล้วหุ่นจะบ่อยจังเลยอ่ะ
1: โอ้เปลี่ยนไป2แล้วท่าเรือมาเนอทอมเบียลงมาเล่นแทนมาทุดลิ้นนะตอนนี้
0: คือถ้าเลยตอนนี้เปลี่ยนเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยเจ็บ2คนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้เปลี่ยนตามแท็กติกนะเปลี่ยนเพราะว่าผู้เล่นมีการบาดเจ็บอู
1: ้นี่เท่ากับเหลือโคต้าเปลี่ยนตัวหยุดอีกครั้งเดียวนะพี่เจ๋งเพราะว่าเปลี่ยนได้3ครั้งแต่ว่าไม่ลงพักครึ่งพักครึ่งที่เปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าแบบหยุดเกมแล้วเปลี่ยนเนี่ยเลยแค่ครั้งเดียว
0: อ้าวอ้าวก็จะเปลี่ยนพักครึ่งเปล่า
1: ก็แสดงว่ารอบหน้าถ้าจะเปลี่ยนแบบไม่ใช่พักครึ่งก็ต้องเปลี่ยนรวดเดียว3คนนะพี่เสียง
0: ครับผม
1: แต่เกมก็ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกไปแล้วท่าเรือยังหูแฟนบอลนี้แทบจะไม่มีนั่งเลยพี่เสียงยืนกันหูแทบจะเบียดกันแล้ววันนี
0: ้เนาะเออไม่มีที่นั่งจริงนะนี่ขนาดเอกตรงขอบนะไม่มีที่นั่งจริงนะครับต้องไปยืนดูบริเวณเครื่องทางลงใช่ไหมบริเวณมันมีพื้นที่ที่ทางเดินออกเดินเข้าเดินออกอ่ะทางลงด้วยเนาะ
1: เป็นบันได
0: วนไปตรงนั้นอ่ะเออบันไดวนต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้คนเยอะจริงวันนี
1: ้โอ้โหจังหวะนี้ มารอนไปกระแทกใส่จูดนี่ตัวลอยเลยครับต้องเร่งฟอร์มหน่อยครับจูดเบลเพราะว่าผลงานกับในทีมชาติรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมีคิงคัพด้วยครับแล้วล่าสุดเนี่ยผมเห็นเมืองทองเขาลงอ่ะปรเมศอวิไลเนี่ยกลับมาซ้อมแล้วพี่เก่ง
0: เหรอ
1: เริ่มกลับมาซ้อมเบาๆกับทีมได้แล้วก็น่าจะกลับมาถ้าเร็วสุดเดี๋ยวผมว่าน่าจะทันเล็ก2ในไทยลีกช
0: ่
1: วยเมืองทองในครึ่งฤดูกาลหลังครับหายไปนานมากครับปรเมศเจ็บไปกับจูบิโลเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะได้เข้ามาแก้ปัญหาเกมลุกของเราแล้วพี่ทีมชาติไทยเนี่ย
0: โอ้เดี๋ยวไอฟุตบอลคิงครับในเดือนหน้าใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เตะที่โอ้โหอากาศดีเลยนะ
1: สีเกตนะพี่
0: อากาศกำลังดีเลยหน้าหนาวพอดีเลยใช่ไหมสีเกตใช่ไหม
1: พี่เจ๋งก็จะไปด้วย
0: พิศกาอยู่นี้นะ
1: ครับ
0: ก็เฮียโต้ไงคุณเดินสุดพงอาคัสกุลเกียรตินะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ชวนผมอยู่นะ
1: ไปไหมพี่สีเกต
0: ท่านดูแลเราดูแลดีอยู่แล้ว
1: แต่ช่วงนั้นเราอาจจะมีนี่ไงหลังจากจบคิงเขาเราจะมีแรลลี่ด้วยเก่าๆด้วย
0: ครับ
1: ก็คิงครับครั้งนี้เชิญมา3ทีมก็มีโอมานบาเลนแล้วก็ทาจิกิสถานครับ
0: ครับ
1: ครบเลยจากเอเชียกลาง1แล้วก็อาหรับอีก2ทีมนะพี
0: ่
1: ก็เดี๋ยวยังไม่จับฉลากครับน่าจะเดี๋ยวจับฉลากก็น่าจะบอกวันแข่งที่ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เขากำหนดไว้เป็น19ถึง17พฤศจิกายนก็เตะที่ศรีสะเกษครับปีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพ
0: ี่สีเกตแค่ไปเตะอยู่เป็นอันนี้นั่นจะเป็นครั้งที่สองไม่มีครั้งไหนที่ไปเตะสีเกตอ่ะ
1: ใช่เมื่อสองสามปีที่แล้ว
0: เนาะบรรยากาศต่างจังหวัดดีสีเกตเนี่ยคือคนเต็มอยู่แล้วจำได้ไหมที่เขาเอาเกือบหรือว่ารองเท้าไง
1: ไปต่อคิว
0: เอาเป็นเหมือนวัตถุหรือว่าเป็นสิ่งของว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของรองเท้านี้นะแล้วก็ผมเป็นคนจองคิวนี้นะฮะ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: เอารองเท้าไปต่อไว้นี่คือวัฒนธรรมแล้วก็เป็นกิมมิคของคนต่างจังหวัดนะ
1: บรรยากาศเงี้ยเราเคยได้เห็นตอนที่ทีมชาติไทยฟีเวอร์พี่เจ๋งตอนเช้าๆเนี่ยวันที่น่าจะเป็นยุคพี่ซิโก้ตอนที่เขาขายตั๋วฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยคนเนี่ยไปรอในห้างไทยทิกเก็ตเนี่ยตั้งแต่เช้าพี่เจ๋งแล้วก็เอาของไปวางไว้เพื่อจะซื้อตั๋วตอน10โมง
0: เอาของมาไว้แล้วเก็บไว้เนาะใช่ไหมในต่างจังหวัดเขาจะเอารองเท้าชุ่มไปต่อไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐเนาะเขาก็จะให้เอามาเอารองเท้าเนี่ยมาต่อไงต่อคิวอ่ะยาวเหยียดก็ไม่รู้ทำรองเท้าเป็นรองเท้าใครนะฮะอ่ะก็ไปดูก็ได้นะคิงครับนะเป็นคิงครับในครั้งที่52นะครับ9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่โอ้แต่ที่สนามกีฬาเกาะกลางน้ำอ่ะว่าสนามของนั่นป่ะลาสิสไลป่ะ
1: ใช่ครับลาสิสไลเพราะว่าสีสเกตจะใช
0: ้ลาสิสไลเนี่ยเอ๊ะหรือว่าสีเกต
1: สีสเกตเนี่ยจะใช้สีนครลำดวนนะพี่
0: อ๋อเหร
1: อก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ทีมชาติไทยไปเตะสีสเกตเนี่ยก็เป็นเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day เมื่อปี65ครับก็วันนั้นเนี่ยชนะเติร์กเมนิสถานไป 1-0 วันนั้นเนี่ยเล่นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสีสเกตครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้ก็69จะไปเล่นกันที่สีสเกตในรายการคิงคัพสองนัดสุดท้ายก่อนเอเชียนคัพนะพี่
0: ปีก่อนอีรักก็มาชนะเราเนาะในรอบชิงเนาะ
1: ที่กาญจนบุรีปีแล้ว
0: อ๋อเอ้ยเจไปไหนใช่ไหม
1: โอ้ใช่
0: มันตกมาครับฝนที่ไปฝนตกใช่ไหม
1: ฝนตกทั้งตลอดทั้งเกม
0: ครับ
1: ไปเจอพี่ป๊อปด้วยพี่ป๊อปก็ไปรายงานข่าวให้เอ็มคอร์ดเหมือนกัน
0: อ้าวตอนนี้รู้จะมีเหลืองนะจะมีเหลืองนะ
1: โอ้มาลอนดาซินวาครับ
0: มาลอนดาซินวานะกับตันทีมของปัตตานีโดนแดงไหมอ่ะ
1: ตัดหน้าจะเช็คเป็นชิมูระไปเหยียบ
0: มาลอนดาซินวาครับโอ้คือมาลอนดาซินวาเนี่ยสไลด์บอลนะล้มตัวสไลด์บอลไปแล้วปรากฏว่าไอ้นามารุเนี่ยชิมูระเนี่ยเหมือนรองเท้าเหมือนเท้าขวาเนี่ยไปสตาร์ไงก็คือไปย่ำอ่ะ
1: ไปเหยียบ
0: เท้าขวาไปโอ้โหแล้วเหยียบเท้าเลยนะเหยียบค้างเท้าซ้ายของมิล่ามาลอนดาซินวาเขาเจ็บนะอู้กำลังไปเช็คมีสิทธิ์โดนแดงถ้าดูแป๊บเดียวผู้ตัดสินชัยเลิศกามสมเรียกมาดูว่าเรียกไหมถ้าเรียกไหมถ้าเรียกชิมูระมา
1: อ้าวเรียกครับไม
0: ่ชิมูระตอนแรกมีเหลืองเหลืองยกเลิกใบเหลืองแคนเซิลใบเหลือง
1: โอ้แดงเลย
0: ก็เรียกกระเป๋าด้านหลังกระเป๋ากางเกงด้านหลังเรียบร้อย
1: เรียบร้อยถ้าเหลือสิบคนครับตั้งแต่นาที27แล้ว
0: โอ้โหโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่27 28
1: อ
0: ้าวหมดสตาร์บาร์โดวิดเอาแล้ว
1: โอ้ยต้องแก้เกมแล้วประเด็นคือเปลี่ยนตัวไปแล้ว2คนนะท่าเรือ
0: นั่นจะเป็นแฟนบอลปัตตานีมั้ยเมื่อกี
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้แฟนบอลปัตตานีมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่มาดูบนอัฒจารย์หลักอ่ะอัฒจารย์เก่าอ่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรที่ต่อเติมมาไง
1: หลังโกด้วย
0: อันนี้หลังโกอันนี้หลังโกใช่มั้ย
1: เมื่อกี้เนี่ยอัฒจารย์เนี่ยเป็นตรงที่มีหลังคาด้านข้างแล้วก็จะมีโซนด้านหลังด้วยคือพอซื้อตั๋วเข้าไปเนี่ยเราเลือกนั่งได้เลยว่าจะนั่งตรงนี้หรือตรงนั้นสำหรับทีมเยือนเนี่ย
0: อ๋อfirst service คือไอ้ first cup first serve ใช่ไหม
1: ใช่
0: มาก่อนได้ก่อน
1: เพราะว่าถ้าเรือเนี่ยถ้าไม่นับอัศจรรย์ฝั่งที่เป็นหลังคาเนี่ยซื้อตั๋วใบเดียวเนี่ยเข้าทั้งโซนนะพี่ยกเว้นอัศจรรย์ที่มีหลังคาต้องซื้อตั๋วอีกราคาหนึ่ง
0: บัตรราคาแพงไหม
1: ไม่แพงนะพี่ประมาณ150ประมาณนี้ครับสำหรับโซนหลังคานะแต่ว่าถ้าโซนที่ไม่มีหลังคาเนี่ย120ครับ
0: ครับ
1: โอ้ถ้าเรือ10คนแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยถ้าใครยังจำได้นั้นราชบุรีเนี่ยก็เหลือ10คนตั้งแต่27นาทีแรกแต่ตอนแรกนำ 2-0 แล้วเหลือ10คนมายิงเพิ่มอีก4ลูกนะพี่เมื่อวานเนี่ยมีคนส่งข้อความมาถามพี่ท็อปว่าพี่ท็อปครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีทีมไหนไหมครับที่เหลือ10คนแล้วชนะคู่แข่ง 6-0 อันนี้ต้องถามพี่เจ๋งละ
0: ไทยลีกเหรอ
1: ลีกไหนก็ได้พี่ 6-0 เนี่ยแต่ว่าเหลือ10คน
0: โอ้โห
1: ยาก
0: จำไม่ได้เว้ย
1: แต่วันนั้นเนี่ยราชบุรีเนี่ยตอนแรกเหลือตอนแรกนำ 2-0 แล้วมาเหลือ10คนสุดท้ายยิงเพิ่มอีก4ลูกนะพี
0: ่โอ้โหวันนี้นมุระก็ไม่น่าเล่นนะเนาะนมุระชิมุระเนาะโอ้ไปย่ำใส่มาดอสิวาฮะ
1: และแดงด้วย
0: ไปแดงนะคือคลายบอลไปแล้วนะนะครับมาดอสิวากองหลังกับตันทีมของปัตตานีไงคือล้มตัวแล้วก็สไลด์บอลไปแล้วปรากฏว่าชิมุระเข้าช้า
1: ไปย่ำ
0: ในข้อเท้า
1: แล้วสายตาเนี่ยมองไปที่ตรงนั้นด้วยผู้สินก็อาจจะมองว่าเป็นเจตนา
0: โอ้แล้วล่าสุดนิติพงษ์เสรานนท์นะโดนใบเหลืองอีกตอนนี้ปัตตานีบินมาด้านเลยฮะบอลยาวแล้วบอลยาวนะใช้บอลยาวบอลโดดเลยนะตอนนี้ยังไม่เห็นจุดเบลเลยอะเป็นยังไงอะ
1: ยังไม่ได้บอลครับจุดเบล
0: เนาะสะพัดบอลได้มากยุดจุดสับเบลนะ
1: ก็อาจจะต้อง
0: แต่หน้าตาก็เหมือนเอ็มเหมือนกันนะ
1: ดวงตาคล้ายนะพี่เจ๋ง
0: คล้าย
1: ตานี่คล้ายพี่เอ็มอยู่ครับ
0: ผิวขาวเหมือนกัน
1: เขาเป็นพี่เอ็มเนี่ยเป็นเรียกว่าอาของจูดเบลเขาบอกว่าในไทยเนี่ยจูดเบลน่าจะสนิทเขาที่สุดละ
0: แต่เวลาจูดเบลโทรมาแกไม่ค่อยรับ
1: ไม่รับ
0: พี่เจ๋งพี่เจ๋งจูดเบลอยู่ๆโทรมาพี่พูดภาษาอังกฤษกับน้องมาหน่อยน้องมันก็น่าจะพูดภาษาไทยได้อยู่มั้งพี่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อยแล้วมาบอกเราแล้วก็ภาษาอังกฤษยิ่งงูปลาอยู่นะฮะเจมเนี่ยฮาตลอดเลยเอ็มเนี่ย
1: ถ้าเรือวางบอลวันนี้เก็บได้จุดเบล
0: นี่ไงจุดเบลแต่ตาเหมือนกันนะ
1: ตาคล้ายอยู่เขาบอกว่าจูดเนี่ยชอบแบบมาขอคำแนะนำจากเขา
0: เล่นเตะบอลเหรอ
1: เล่นเตะบอลเขาบอกว่าชอบทักไลน์มาปรึกษาอันนี้รู้จริงหรือเปล่านี่แต่เขาบอกผมอย่างนี้
0: เชื่อได้หรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจ
0: เพราะว่าพี่ว่าเอ็มเนี่ยเป็นคนเชื่อไม่ได้นะอ้าวเป็นไงข่าวเป็นไงบ้างโอ้ผมดูข่าวอยู่กับพี่ข่าวได้ข่าวได้บอกดีๆไม่ได้เตรียมมาครับ
1: ข่าว
0: ต้องขยี้อ่ะต้องขยี้อ่ะถึงจะพูดความจริงฮะ
1: ถ้าเลยเกือบโดนนะจังหวะบอลในกรอบเขตโทษของปัตตานีเป็นชองปียาดาฟินวา
0: เกือบได้นะผู้เล่นมากกว่านะตอนนี้ปัตตานีจะมีการขยับไหมอ่ะอาจจะไม่ขยับมั้ยเพราะว่าท่าเรือตรงนี้ก็เหลือเพียงแค่10คนเท่านั้นนะฮะ
1: ส่วนคู่อื่นนี้สกอร์ก็ยังไม่มีขยับเพิ่มครับประจวบกับเชียงรายนี่ยัง 1-1 ครับเหลืออีก15นาทีส่วนลำพูนนี้ก็ยังตามหลังแบงคอกอยู่ครับ
0: ครับก็ส่วนโคโม่กับโรม่าจบแล้วนะนะครับโคโม่ทำอะไรโรม่าไม่ได้ที่เหลือ10คนไป0-0นะครับจบแล้วลาลิก้าเอลเช่เสมอกับเซลต้าอยู่ที่0-0นะ
1: เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพนี่ก็ตอนนี้ก็ยังท้ายเกมก็ยังเป็นซัมตันนำอยู่ครับนำมาสมัติ1-0แล้วก็ซัมตันเหลือ10คนด้วยครับโอ้แต่เกมนี้ผมดูใบเหลืองเนี่ย7ใบแล้วครับใบแดงอีก1ครับซัมตัน
0: เหรอ
1: คนเดือดครับ
0: อ้าวเฮาสตี้กับเอลตันแล้วก็พาเลทนะครับลงสนามเจอทีมพอแล้วใช่ไหมหลายชื่อนี่จะมาแล้วมั้งดูซิเพราะว่าเดี๋ยวเตะตอน2ทุ่มอ่ะเนาะ
1: ก็เป็น2คู่พรีเมียร์ลีกรอบ2ทุ่มครับวันนี้พาเลทเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์แล้วก็เฮาซิตี้เจอกับเอเวอร์ตัน ฮาเลนเนี่ย
0: น่าจะเป็นเฮาส์ที่เจอเอเวอร์ตันเนาะ
1: ครับ

0: ก็พาเลนเนี่ยวันนี้ประตูเป็นเบนิเต้ครับนะครับมีริชาร์ดมีเลอมาครับแล้วก็กองกลางมีทิมเบอร์อดัมวอร์ตันครับทาริกมิเชลอาเดชิคามาดะแล้วก็เยเรมี่ปิโน่หน้าเป้าเป็นลาเซนครับสแตลาเซนแล้วก็ทางฝั่งทีมเยือนฟอร์เรสเนี่ยประตูเป็นแมตเซลครับแนวรับมีเดียมองเดแล้วก็มีออร่าไอนาแล้วก็มีโมเรียโลครับวินแบ็กซ้ายเป็นนิโควิลเลียมด้านขวาเนี่ยเป็นมุนยอสครับแล้วก็คู่กองกลางเนี่ยเป็นเจมส์แม็กอาร์ตี้กับชลางเงอร์ส่วนแนวลุกมีมอร์แกนคิปไวท์ครับแดนเอนดอยแล้วก็หน้าเป้าเป็นเลียนดีแลบครับ
1: ส่วนมูเฮานะครับเฮาสตี้กับเอเวอร์ตันนะครับถ้าน่าจะรายชื่อนี้เนาะประตูนะครับก็เป็นคอนสแตนตินอสโซลคิดเฝ้าเสานะครับกองหลังเลวี่คอยนะครับเป็นกัปตันนะเนาะนะครับมีเซมิเอจายี่ไงที่ยิงใส่เป็นอยู่ใช่ไหมตัวนี้จอห์นอีแกนโนเบลเมนดี้นะนะครับวิ่งก็เป็นกองหลังอ่ะนะฮะแล้วก็มีใครล่ะอีกคนก็มีหมายเลข3นะครับก็คือรันจายใช่ไหมฮะ
0: รันจาย
1: นะครับแล้วก็กองกลางก็มีโจเจลฮาร์นะครับแมตต์ครุกเลแกนสเลเตอร์นะครับแนวลูกใช้ซอบ้าโทมัสกับโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ส่วนหน้ากลางหยักนะฮะเป็นหน้าเป้านะส่วนเอลตันนะครับจอแดนพิกเฟิร์ดเฝ้าเสานะไอชลีย์แมตแลนไนนะครับเป็นกองหลังนะครับแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นจารัตบรันเวตนะครับตรงกลางเจมส์ทาคอฟสกี้นะครับคู่เซนเตอร์กับตันทีมคู่กับไมเคิลคีนตรงกลางนะครับเจมส์การ์เนอร์คู่กับแฮร์ริสันอาร์มสตรองครับแนวรุกฝั่งขวาแมดเดนจอห์นสันฝั่งซ้ายนะครับเป็นแจ็คกิลิตโอ้แจ็คกิลิตลงด้วยตรงกลางใช้เคียแนนเดวิสเบอรี่ฮอลแล้วก็หน้าเป้าใช้เทียโน่แบร์รี่องรีฮะ
0: ครับผม
1: อ้อครับผมคืออะไรเทียโน่แบร์รี่ใช่
0: เทียโน่แบร์รี่ไม่ใช่องรีผมก็หาข้อมูลอยู
1: ่ทดสอบดู
0: ทดสอบ
1: มาคุณฟังผมยุ่นเปล่า
0: ครับผม
1: แบร์รี่
0: เฉย
1: เทียโน่แบร์รี่
0: ไม่ใช่องรี
1: ทดสอบดูมันเอ็มในเราเนี่ยครับส่งอะไรไปเนี่ยครับ
0: ยู
1: ตลอดเลย
0: ผลบอลอยู
1: ่อ๋อใช่ดูบอลจริงป่ะ
0: ผลบอลข้อความเนี่ยส่งมาตกหล่นครับเดี๋ยวให้ส่งมาใหม่แล้วกันคุณ158นะผมเห็นแล้วแต่ว่ามาแค่สลากงองูนะพี่
1: อ้าว
0: ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ว่าอะไรแต่ข้อความน่าจะตกหล่นหรือว่าเขาบอกว่าง่วงหรือเปล่า
1: ส่งมาไม่ครบหรือว่าไงฮะ
0: ส่งมาไม่ครบว่าส่งมาใหม่ครับคุณ158นอกนั้นเนี่ยพี่บอยนี่พี่ข้อความที่บอกว่าพี่เจ๋งไม่ได้มาในรอบหลายเดือนเนี่ยอันนี้อ่านไปแล้วนะพี่
1: ประมาณนี้นะ
0: ส่วนลีกอื่นก็มีลงสนามเพิ่มเติมครับเอเดวินซีนี่สโวเนี่ยกับคัมบูยัง0-0ครับแล้วก็เทลสตาร์กับเอเดียเดนฮาร์กก็ยัง0-0ส่วนเบลเยียมโปรลีกนี่ซองดาเลียกับเชลลัวนี่ก็ยัง0-0ครับแล้วก็พรีเมียร์ชิพสกอตเนี่ย77นาทีเซลติกตอนนี้นำมอเตอร์เวย์อยู่2-0ครับผ
1: ม
0: ส่วนลาลิก้าอาเซกุนด้าครับก็ลงสนาม1คู่34นาทีเนี่ยอันดอร่ายังนำคาสเตลลอนอยู่1-0มุนเดสลีก้า2เนี่ยฮันทัดเบอร์ลินครับท้ายครึ่งแรกนั่นเป็นครึ่งหลังครับตอนนี้เสมอกับไกเทอร์เฟิร์กอยู่0-0ซังพอลีครับนำคาสลูเชอร์อยู่1-0แล้วก็โบคุมเสมอกับอาร์เมเนียบีเดเฟล0-0ครับผม
1: ครับ
0: ซุปเปอร์ลีกสวิตนี่ก็มีลงสนาม1คู่ครับก็37นาทีการ์สฮอปเปอร์ซูริกเนี่ยกับยังบอยยัง0-0ครับ
1: ครับ
0: พี่เจ๋งพลาดไหมพี่สวิตซุปเปอร์ลีก
1: สวิตเองเหมือน ABG ก็มียิงส
0: ุ
1: ดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่
1: ที่เอาหมดทุกอย่างเลยเหรอ
0: เอาเขาบอกว่าทดสอบดูต่างคนต่างทดสอบการอ้าวเอเขาอย่างนี้
1: อ้าว
0: อ้าว
1: ไม่พี่กำลังดีอยู่เพราะว่าโยชิโนะซาโตะพี่สาวเข้ามาแข่งที่บ้านเราเนี่ยใช่ไหมไอ้อายันโดซาโตะวอลเลย์บอลไง
0: ใช่วันนี้มีเกมได้เป็นอุ่นเครื่อง
1: เอสวีลีกไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: น่าจะมีถ่ายแล้วสดทางโมโนแม็กซ์ด้วยนะพี
1: ่
0: สำหรับเกมวอลเลย์บอลเนี่ย
1: มีปัญหาอะไรมีเอาท่าเรือกับวันนี้มีปัญหาแล้วฮะมีเหลืองมีเหลืองแล้ว
0: อุ้ยจังหวะ
1: มีอะไรเกมเดือดเหมือนกันนะ
0: ในกรอบเขตโทษ
1: เพราะว่าท่าเรือเขาก็ไม่ยอมไงมีใบแดงไง
0: ในกรอบเขตโทษปัตตานีเดี๋ยวดูว่ามีอะไรครับ
1: ครับโอ้ปวดหัวกับพุทธศิลป์มันพุทธศิลป์ก็ปวดหัวนะมีคนมาฟ้องใช้แรงงานสมไหม
0: แล้วคุณใช้แรงงานสมยืนตรงนั้นเนี่ยโอ้โหตัวเล็กกว่านักบอลทุกคนเลยครับ
1: เอาเตะมุมนะเตะแจของท่าเรือฮะ
0: เตะแจเตะมุมไม่เตะ
1: มุมนะทาง

0: ช่
1: ครับผม
0: เปิดเข้ามาตรงกลางชกทิ้งออกไปเอาแล้วปัตตานีก็ได้เปลี่ยนในเรื่องของผู้เล่นก็ยังแก้คืนไม่ได้นะ
1: โอ้ส่วนประจวบนี่ท้ายครึ่งหลังนาที80นี่เอสกาเมนเดสยิงจุดโทษให้ประจวบแซงนำเป็น 2-1 ครับโอ้ทีมโคเตียในบ้านยังไว้ใจได้ครับผมชอบแกมากเลยพี่โคเต้เน
0: ี่
1: ยแกเป็นคนที่ทำทีมแล้วโหสนุกมากครับ
0: ครับ
1: เวลายิงเข้าสนามนี้แกจะยืนกอดอกตลอด
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่สูตรนักโค้ชเนี่ยใส่สูตรในเมืองไทยน้อยมากพี่เจ๋งเพราะบ้านเราร้
0: อ
1: นแต่โคเต้นี่ใส่สูตรทุกเกมเลยครับมีแฟนรายการเมื่อวานเนี่ยบอกอยากเห็นโคเต้คุมทีมชาติไทยนะพี่แต่เดี๋ยวต้องรอฮัสซันอีก2ปี
0: ก็โคเต้เวลาไปถ่ายรูปกับแฟนๆใช่ไหมล่ะนี่แหละโค้ชทีมชาติไทยในอนาคตโคเต้บอกให้ตูอยู่สะดวกสบายเด้อครับหาเรื่องให้ตูอีกแล้วโคเต้บอก
1: ตอนนี้ก็ฮัสซันนี่ต่อสัญญาอีก2ปีก็ยาวๆครับ
0: ก็โค้ชฮัสซันนะหาว่าอยากจะมาหา99นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่วิจารณ์การทำทีมของโค้ชตลอดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับพี
0: ่นินทากีฬาโลกไง
1: พี่ลีหมิง
0: ลีหมิงเมืองไทยไง
1: โอ้แกนี่วันก่อนเนี่ยกับจัดกับพี่โจอี้พี่โจอี้ถามว่าไปที่ไหนมาครับแกบอกว่าไปเมืองอะไรสักอย่างแล้วพี่โจอี้ก็บอกว่าอุ้ยที่นี่ชาอร่อยแกบอกไม่อร่อยที่นี่พี่โจอี้บอกว่าที่นี่สวยพี่หลิมบอกไม่สวย
0: ครับ
1: แกปฏิเสธหมดเลยพี่แต่แกชมอยู่อย่างนึง
0: เ
1: ครื่องดื่มพี่
0: อ๋อเหรอ
1: แกบอกตอนแรก
0: ก็แกชมคนเป็นที่ไหนต่อต้านตลอดต่อต้านก็เป็นที่มาว่าทำไมป่าว่ากุ้มยากหลิมกุ้มยากพี่หลิมกุ้มยาก
1: แกไปญี่ปุ่นแกบอกว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยรอต่อสายมา99ทุกวันนะพี่เจ๋งแต่พี่เจ๋งไม่ติดต่อไปหาเขาบอกเขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกว่าผมเนี่ยรอพอซงเนี่ยทุกวันเลยแต่เขาไม่เคยติดต่อหาผมเลย
0: เหรอ
1: ใช
0: ่พอติดต่อไปแล้วอันนั้นเปล่า
1: แฮปไปแฮป
0: แล้วก็หวั่นใจไง
1: เ
0: ออนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: โอ้ท่าเรือก็
0: ท่าเรือก็ตอนนี้ก็ทิ้งกองหน้าแค่คนเดียวเนาะ
1: แต่ว่าก็ทิ้งซาบี้ไว้คนเดียวแต่ว่าโอกาสของปัตตานีประตูมากกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ลุ้นเยอะครับส่วนคุณ158นี่ข้อความเหมือนจะตกหล่นตกหล่นอีกรอบนะพี่เจ๋งเหมือนมาไม่ครบอะครับมาแค่สระเออ่างงองูเลยพี่ล่าสุดไทยลีกเนี่ยชลบุรีก็ตามหลังศรีสะเกษยูไนเต็ด 1-0 ครับ
0: ครับ
1: คนยิงเนี่ยเป็นปาติกวาเวเด้ครับนาทีที่49เริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวนี่ชลบุรีตามหลังอีกแล้วปีนี้ชลบุรีก็ผลงานโดยรวมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ถ้าจบอย่างนี้นี่ตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางแล้วครับ
0: เหรอ
1: แพ้รวด4นัดนะพี่เอาแบบเรียลไทม์ตอนนี้แพ้4นัดนะครับชลบุรีโหสถานการณ์ไม่ค่อยดี
0: โคตรอ้นใช่มั้ย
1: โคตรอ้นรังสรรค์วิวัฒน์โชคครับโอ้ BG ปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับว่าก็สมัยอัจฉริยาก็มีประเด็นหลังเกมนะพี่มีจังหวะเหมือนท้าดวลกันนิดนึงหลังเกมเมื่อวานกำลังตามหาตัวอยู่ด้วยเขาบอกตอนนี้กล้องวงจรปรงวงจรปิดเนี่ยเรียกว่าเมื่อวานมีการแลกของนิดนึงบนสแตนเชียนะพี
0: ่ก็คู่ไหนคู่ไอ้
1: BG กับอัจฉริยาเนี่ย
0: อ๋อเหร
1: อมีการ
0: เรียกว่าอ๋อเหมือนนักเตะเขาแลกทงกันก่อนเกมใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แฟนบอลก็แลกของเหมือนกัน
1: แลกของใช่คือ BG เนี่ยเวลาพักครึ่งเนี่ยเขาจะมีการเชิญตัวแทนของทั้งสองทีมไปแลกของกันแต่ว่าบนอัศจรรย์ก็มีแลกของกันเหมือนกันเมื่อวานนะแล้วแลกของบนอัศจรรย์ไม่พอรู้สึกจะมีนอกสนามด้วยนะพี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันครับ
0: อ๋อเหรออ๋อก็เป็นมิตรภาพดีๆนะหรือว่าเป็นไอ้ภาพสวยงามของวงการฟุตบอล
1: ใช่ครับ
0: มีแลกของกันด้วย
1: มีแลกของ
0: กันด้วยไม่เป็นทางการใช่ไหม
1: ได้ข่าวมีแฟนบอลโชว์ของในพี่ว่าเนี่ย ไปหาดูรูปบ้างกัน
0: อ้าวบ้านเราสนุกบันเทิงดีเหมือนกันเนาะก็บางครั้งเนี่ยสมาคมหรือว่าสโมสรก็ปวดหัวนะเพราะว่าคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นแฟนบอลมากไม่กี่คนไง
1: ถูกต้อง
0: แฟนบอลไม่กี่คนอ่ะที่มือบอลอ่ะพูดตรงๆอ่ะแต่ว่าเป็นในสโมสรหรือสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องมาจ่ายเงินแทนอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ไม่กี่คนจริงนะ
1: ก็ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยผมฟังคิวบันก้าเขาบอกว่าสมาคมก็เพิ่งโดนปรับไป 7-8 แสนนะพี่เรื่องการจุดพลุแฟนนี่แหละ
0: เนาะขอความร่วมมือนะเรียกเห็นว่าเรียกเข้ามาคุยแล้วใช่ไห
1: ม
0: เรียกตัวแทนมาคุยแล้วอะเรียกไอ้กลุ่มมาคุยแล้วก็ยังเหมือนเดิมเนาะ
1: เหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ล่าสุดที่โดนแบนล่าสุดนี้วันนั้นนี่พี่เจเราจุดด้วยนะพี
0: ่
1: วัน

0: ันที่เข้ารอบเอเชียนคัพเนี่ยแหละ
1: เจชนะทิพย์ต้องไปฟังเจชนะทิพย์เหร
0: อก็พี่เจเขาก็พร้อม
1: อ๋อเหรอใช่ไหมล่ะก็จะได้เวลาพี่ไปเตะไปดูฟุตบอลที่สนามธรรมศาสตร์อ่ะบรรยากาศมันดีอยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
1: จู่ๆหรือเปล่ามีอะไรเข้ามาฮะ
0: มีอะไรครับพี่แจง
1: ก็มีร่มชูชีพเล็กๆอ่ะที่เขาใส่ไฟเข้ามาด้วยอ
0: ่
1: ะเขาจุดมาจากข้างนอกไง
0: โอ
1: ้ค่อยๆเขาเป็นร่มเล็กๆกันเนาะพอมันลงปุ๊บลงพื้นสนามควันมันก็ขึ้นใช่ไหมล่ะคนมันก็ปุ้ยมาเหม็นกระทั่งสนามอ่ะ
0: ครับผม
1: พวกนี้ก็ต้องเอามาตีให้ตีมืออ่ะพวกนี
0: ้แล้วเราโดนบ่อยไงพี่เรื่องแฟนเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้ไม่เข็ดอ่ะเนาะคือขนองอ่ะบางครั้งคือเข้ามาช่วงท้ายอยู่นะ
0: ใช่
1: พี่จะได้เห็นภาพที่ผมว่าต้องเอาให้เข็ดพวกนี้ต้องไปลงโทษให้เข็ดแล้วไปอยู่เนาะชายแดนนะเก่งนักนะครับผมที่พังนะเบียดคนที่ถือตั๋วที่ยืนเรียกได้เป็นเนี่ยคนดูตั๋ว
0: เพราะว่าคนที่เขาคอยอยู่หน้าประตู
1: เนี่ยไอ้กลุ่มแฟนบอลนี่แหละกลุ่มแฟนบอลไม่กี่คนนี่แหละสีดำเนี่ยใส่เสื้อสีดำเนี่ย
0: ครับ
1: แหวกมาเลยอ่ะจนน้องผู้หญิงเขาล้มเลยโหแบบ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้ผมว่าต้องเอามาลงโทษนะพวกนี้นะ
0: ต้องคุยกันนิดนึง
1: อ่ะ
0: บอกว่าสมัยรุ่งๆพี่ดูตี้เป็นฮาร์ดคอร์ดเมืองทองจริงไหมครับร้องไห้ตอนได้แชมป์พี่ลูตี้เป็นฮาร์ดคอร์ดเมืองทอง
1: ฮาร์ดคอร์หรือเปล่า
0: ฮาร์ดคอร์
1: อ๋อฮาร์ดคอร์
0: เมืองทอง
1: ฮาร์ดคอร์เมืองทอง
0: พี่ลูตี้
1: พี่
0: ลูตี้นี่พี่ตัวบอกยังหาตัวไม่เจอเลยตั้งแต่เขามีปัญหาเมื่อทีที่แล้วอ่ะตอนนี้พี่ลูตี้นี่หายไปเลยพี่ตัวบอกอยู่ครับ
1: โอ้เป็นผู้ชายที่ตามหาตัวยากนะ
0: เขาบอกพี่ตัวกับพี่กรันก้านี่บอกยังหาไม่เจอ
1: พี่เคยเขาบอกเฮ้ยทำไมแบบถึงไม่ค่อยแบบนี่แหละไปที่ไหนมาไหนเขาบอกเขาเป็นชนที่ชอบอยู่อินโทรเวิร์ตอยู่คนเดียว
0: ครับ
1: เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวโดดตัวครับตอนนี้ยังตามหาตัวอยู
0: ่ยังตามหาอยู่เลยครับพี่ตัวนี่ต้องวิ่งหาคนมาเข้ารายการวุ่นเลยพี่ตอนนี้เพราะว่าพี่ดูที่หาไม่ตัวไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไหนนะพี
1: ่พี่สมยศจะปวดหัวที่โดนเลยสมยศจะตันหาปฏิวัติละตอนนี
0: ้
1: เอาแล้วยังไงฮะจังหวะนี้ยิงโอ้โหปัตตานี
0: โอ้โห
1: เตะมุมเข้ามาแล้วบอลขูดคลิกอยู่หน้าประตูนะยิงไม่ได้ฮะ
0: เอาแล้วท่าเรือสวนครับ
1: เอาท่าเรือสวนมาแล้วบอลมาทางฝั่งซ้ายครับมากันสามคนพิเดนทางขวาเปิดได้ไหมแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหเปิดแรงเกินไปท่าเรือไม่ได้ลูกสอง
0: อ๋อชาบี้พาบอลสวนกลับมาทางซ้ายแล้วเปิดให้กับพิเดนตรงกลางเนี่ยไม่แม่นครับแต่จังหวะก่อนหน้านี้ปัตตานีก็เกือบได้ประตูตีเสมอเหมือนกันจังหวะเปิดเตะมุมมาแล้วบอลเนี่ยไปคูคิกหน้าประตูยิงไม่ได้ครับปัตตานี
1: เอาไอ้จูดเบลอ่อนหรือเปล่าย
0: ังอยู่นะพี่แต่ว่าเงียบเนี่ยจูดเบลเข้ามาไม่ถึงบอลนะครับจังหวะ
1: ไม่ใช่อันนี้ไอ้โมเรล่าไม่เหรอใช่ไหมจะจูดเบลอ่อนหรือยังโอ้ยังอยู่ยังอยู่
0: ครับยังอยู
1: ่ยังอยู่นะ
0: โมเรล่า
1: หรือจูดเบล
0: อันน
1: ี้ไม่ได้บอลเลยจุดเบล
0: ไม่ได้บอลเลยครับอาจจะต้องเลื่อนฟอร์มนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็เพิ่งย้ายมาในความมั่นใจจะยังน้อยอยู
1: ่ก็ทบเวลา5นาทีนะในช่วงครึ่งแรกครับการเรือเหลือ10คนนำปัตตานีอยู่ที่1ต่อ0นะ
0: แต่เกมอาร์เซนครับนี่จุดเบลเพิ่งยิงจุดโทษมาแต่ว่าทีมนี้แพ
1: ้ครับ
0: โอ้กลายเป็นบอลไทยสโมสรไทยแล้วนี้ทั้งบุรีรัมย์ทั้งท่าเรือเจอทีมอินโดนี่ไม่ชนะเลยในบ้านด้วยบุรีรัมย์นี่เสมอกับบอร์เนียวครับแล้วก็ท่าเรือแพ้เพอร์ซิบันดุงไป
1: ถ้าได้ซอนะสตูนะครับก็นำขอนแก่น1ขอนแก่นยูไนเต็ดได้1-0มาสารคามตอนนี้ไล่อุตรดิตถ์มา2-3นะชัยนาทนำสงขลา1-0นะครับจันทบุรีก็ยังคงเสมอกับหนองบัวอยู่ที่0-0นี่พักครึ่งแรกนะ
0: ครับ
1: นะครับรายงานหน่อย
0: ส่วนประจวบนี่กำลังจะทดเจ็บครับยังนำเชียงรายอยู่ 2-1 ครับก็ได้ประตูแซงนำจากจุดโทษของเอ็ดการ์เมนเดสครับส่วนลาลิก้าสเปนจบครึ่งแรกเอลเช่ยังเสมอกับเซลตาวิโก้อยู่0-0โอ้ท่าเรือได้ยิงจังหวะนี้
1: จังหวะของโมเรล่าตัดบอลได้นะแล้วก็ได้ยิงนะครับของออสซูบี้ไหม
0: เป็นชับเอาซูบี
1: ้เอลซัมเอาซูบี้นักเตะโอมานยิงได้ว่าไปดีเซฟของดามยานอฟนะประตูของปัตตานีเอ๊ะใครเหลือ10คนกันแน่ฮะตัวนี้ฮะ
0: ปัตตานีนี่ก็ยังเล่งไม่ขึ้นครับมีผู้เล่นมากกว่า แต่ถ้าเร็วนี้เล่นในบ้านต้อง3แต้มเพราะผลงานช่วงหลังก็ยังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ครับในบอลถ้วยนี้ไม่ชนะเลยด้วยครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวท่าเรือก็กลางสัปดาห์จะเล่น FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตไปเยือนเกียวโตซังหงาปีนี้นี่ไทยนี่ได้โควต้าในถ้วยใหญ่เอเชีย3ทีมครับแต่ว่าผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนถ้วยรองเนี่ย FC พี่ทูเนี่ยก็เป็น BG ครับนัดแรกก็เสมอกับแล้วซิตี้เซเลอร์มา
1: แต่ดูท่าเรือยิงโอ้โหพีระดอนเปล่าหรือว่าวรชิตน่าจะวรชิตนะเมื่อกี้นะหรือมูเรล่าโมเรล่า
0: คนยิงเนี่ยน่าจะเป็นวรชิตแต่ภาพไปจากโมเรล่า
1: เออวรชิตสิส่งนี้วรชิตอ่ะ
0: วรชิต
1: ก็โอ้ท่าเรือเหลือ10คนก็จริงแต่ว่าก็โอกาสกลับเป็นว่ามีโอกาสยิงมากกว่านะก็ยังไม่จบนะทศวรรณาอยู่ที่ภาคก็แต่ไปที่จังหวะของปัตตานีเกือบได้ประตูตีเสมอครับโอ้ยเกือบยิงได้นะนะครับ
0: นั่นแต่ชองเปียซินวา
1: น่าสนั่นป่ะนี่ไง
0: โอ้บล็อกได้ครับ
1: เนาะเอ้ยชัยชนอดทนทุ่มบอลเหลืองหรือเปล่าเหลืองเสียชัยชนอดทนนะฮะเอ้ยไม่ใช่ชัยชนอดทน
0: ชัยบุรานครับ
1: เอ้ยชัยใช่ไหม
0: ชัยวัฒน์บุราณ
1: เด่นนักเตะของท่าเรือเนี่ยชัยวัฒน์บุราณ
0: ก็โดนเหลืองไปคนครับ
1: โหตอนนี้สักเต็มขาเต็มแขนเลยนะ
0: เพิ่มของมา
1: อ๋อเหรออ
0: ืมได้อยู่กับทีมใหญ่มาหลายทีมมาทั้งท่าเรือ
1: เชียงราย
0: เขาอยู่เนี่ยใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: เขานี่เป็นมี
1: อยู่ในชุดแชมป์ซีเกมปี2017
0: ที่มาเลเซ
1: ียที่มาเลเซีย
0: เขามีพี่อุ้มเป็นไอดอลนะพี่แล้วก็ได้เล่นด้วยกันที่เมืองทองด้วย
1: อ๋อเหรออื
0: ม
1: อ่ะจบเกมในครึ่งแรกครับผู้ตัดสินชัยเลิศงามสมเป่าหมดในครึ่งแรกครับท่าเรือนำปัตตานีอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับ
1: ตัวของคนนี้ครับก็คือน้องนิวนะนะครับพิรดลฉ่ำรัศมีครับยิงได้ในทีที่6ของการแข่งขันนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าท่าเรือก็เหลือผู้เล่น10คนนะหลังจากที่โนมารุชิมุระครับผู้เล่นชาวญี่ปุ่นของการท่าเรือนะตำแหน่งกองกลางนะครับไปย่ำใส่มาลอนซินวานะครับกองหลังกัปตันทีมของปัตตานีครับก็เลยโดนใบแดงไป
0: ส่วนคู่อื่นเนี่ยประจวบยังนำเชียงรายอยู่ 2-1 ครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วแล้วก็ลำพูนยังตามหลังแบงคอก 0-1 ครับก็ทดเจ็บแล้วเหมือนกันส่วนอีกคู่เนี่ยศรีสะเกษยูไนเต็ดครับนำชลบุรี 1-0 ครับเกมผ่าน60นาที
1: ครับ
0: แล้วก็ลาลิก้าสเปนก็จบครึ่งแรกเอลเช่กับเซลต้าบิโก้ยัง 0-0 ครับ
1: ครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเนาะนะครับพาเดเจอฟอร์เรสแล้วก็เฮาสตี้เจอเอเวอร์ตัน
0: ครับ
1: จะลงเตะตอน2ทุ่มนะครับเดี๋ยวน่าจะตามเอเวอร์ตันกับเฮาสตี้เนาะ
0: ครับ2ทุ่ม
1: 2ทุ่มแล้วก็4ทุ่มครึ่งก็มาดูคู่ลิเวอร์พูลนะครับกับแมนซิตี้นะ
0: ลิเวอร์พูลนี้ก็สภาพทีมก็ค่อนข้างที่จะขาดตัวหลักเยอะสมควรครับทั้งกักโปทั้งอีซักนะพี่อิกิริเก้ก็ยังไม่หายเจ็บด้วย
1: โอ้ต้องเช็คกันเยอะเลยนะ
0: แล้วก็เคียซ่ากับแบดลี่นี่ก็ยังไม่พร้อมกับเกมนี้ส่วนซิตี้เนี่ยจะขาดนิโก้โอไลลี่แล้วก็ฟิฟโฟเดนที่โดนใบแดงจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี
1: ้ครับ
0: แต่ซิตี้วันนี้ก็เรื่องนอกสนามก็อาจจะสร้างผลกระทบไม่พี่เจ๋ง
1: ก็มาครั้งแรกไงเตะครั้งแรกเลยหลังจากที่เจอโดนตั้งข้อหา114ข้อหาไงแมสตี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นี่กระดับมาเตะครั้งแรกนักเตะมันรุนไงบ้างเนาะ
0: ใช่ส่วนผลบอลอื่นๆเนี่ยก็22นาทีเอเดรินซีเนี่ยเทลซาตอนนี้เสมอกับเบียนฮาร์กอยู่1-1แต่ว่าทีมเยือนเหลือ10คนครับแล้วก็สโวเนี่ยเสมอกับคัมบูอยู่0-0นอกนั้นก็จะมีอิตาลีนี่จบไปแล้วโคโมกับโรม่าวันนี้เสมอ0-0ครับโคโมนี่ปีนี้ออกสตาร์ทไม่ค่อยเยอะหลายแต่ว่าได้เล่นถ้วยใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยครับปีนี้เดี๋ยว2ทุ่มเนี่ยอิตาลีจะมีอีก2คู่ครับลาเซียวเจอมอนซาแล้วก็เลเช่เจอโบโลญญาส่วนลาลิก้าสเปนเนี่ยเดี๋ยว3ทุ่ม15จะมีเรอัลโซซิดาดเจอกับลาคอรุญญาครับแล้วก็ลีกเอิงนีสครับจะเจอสตาร์บุกตอน2ทุ่มเหมือนกันส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่ท้ายเกมแล้วครับซาวด์แฮมป์ตันที่เหลือ10คนเนี่ยยังนำพอร์ตสมาร์ทอยู่1-0ครับส่วนเอเลนวินซี่เนี่ยนอกจาก2คู่นี้แล้วเนี่ยก็จะมีที่จบไปแล้วอูเทคครับชนะวิเดนทาเว3-1
1: อุสบาเทีย

0: มิตรประพันธ์แจ๊นอฟีอีกลาสแล้วก็มีอุสมาเทียงคำด้วย
1: เนาะให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งหลายคนแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหมายถึงว่าทีมชาติอ่ะ
0: เรียกรอบเตะเยอะตลอด
1: ก็ปล่อยตลอดอ่ะเนาะว่าไหม
0: เกมเหลืออีก2นาที3นาทีครับทดเจ็บที่3อ้าวสเตเดียมนี่เดี๋ยวแฟนบอลดูบอลจบนี้เดินตลาดต่อพี่เจ๋ง
1: มีตลาด
0: ตรงนั้นเนี่ยมีเรียกว่า Market Night Street นะพี่
1: เหรออ
0: ยู่ติดทะเลด้วยครับตรงอ่าวประจวบเนี่ย
1: ทำไมเจมรู้อ่ะ
0: ผมเคยไปดูมารอบนึงพี่เจ๋งสองรอบ
1: มีตลาดใช่ไหม
0: เป็นถนนคนเดินช่วงดึกอยู่แถวๆโซนโรงแรมแถวนั้นครับหลังสนามนี่แหละ
1: โอ้ตัวนี้เชียงรายก็โรยเหมือนกันนะฮะก็เหลืออีกประมาณนาทีกว่าๆนะฮะประจวบนำเชียงรายอยู่ที่ 2-1 ครับเอาจะมีเรื่องจะมีเหลืองกันแล้วจะมีเหลืองกันนะฮะเออละกันละกันละกันอู้ต่างชาติบ้านเราก็มาเยอะเหมือนกันนะ
0: ทีมละ7คนนะพี่เต็งต่างชาติไทยลีกปีนี้ไม่มีอาเซียนไม่มีเอเชียรวมเลยครับต่างชาติ7คนนักเตะไทยเนี่ยลงสนามประมาณ4คนเท่านั้นครับ
1: ครับ
0: ทำให้นักเตะไทยหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยต้องไปเล่นT2เลยพี่เจ๋งเนี่ยที่โอกาสได้ลงสนามมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นนักเตะไทยเนี่ยถ้าจะอยู่ในทีลีก1ได้ก็ต้องฟอร์มดีจริงๆนะพี
1: ่
0: แล้วก็หลายคนเนี่ยต้องเร่งฟอร์มด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้นปีมีเอเชียนคัพรายการใหญ่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจับฉลากกันนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวจริงๆจับฉลากปลายปีนี้แล้วก็เริ่มเตะช่วงปลายปีหน้า
1: แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเลยนะเราอยู่ในโถ2อ่ะ
0: ครับ
1: ตีกันที่แคนาดาแล้วก็อเมริกานะ
0: ข้อความนี้บอกว่าอยากเห็นธนกิจรอบนี้เห็นติดทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีครับแบกอายุตั้งแต่ทีมชาติเอเชียนเกมแล้วธนกิจนี่ฟอร์มดีมากครับ
1: เอเชียนเกมเล่นดีมากนะ
0: แล้วปีนี้กลับมากับบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหเล่นดีมากครับธนกิจชมเมืองปากเมื่อวานยิงสวยด้วยน้องเหนือน้องเหนือ
1: ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวหลุดไปอะเนาะ
0: หลุดไปนิดนึงโดนไม่มีชื่อ
1: ก็หลุดไปก็ธรรมดาก็ไปลุ้นก็ธรรมดาก็มีอะไรบ้างเออ
0: ตอนนี้กลับมาแล้ว
1: กลับมาเล่นโดดเอเชียเกมได้ดีมากเนาะส่งบอลส่งอะไรเนาะติลาบาซี่นะหมายเลขห้าของเชนาโดนใบเหลืองไปนะฮะทดเวลาครบแล้วนะ8นาทีนะไม่น่าพลาดประจวบน่าจะ3แต้มเกมนี
0: ้ในบ้านยังไว้ใจได้เหมือนเดิมครับทีมของโคเตีย
1: ครับ
0: ผมอยากให้เขาได้สักแชมป์นะพี่บอลถ้วยเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: ประจวบเนี่ยเล่นดีมันหลายปีนะพี
1: ่ก็ฤดูกาลแรกก็ชิงไม่เหรอ
0: เข้าชิงน่าจะเป็นบอลถ้วยเอฟเอคัพหรือลีกคัพเนี่ย
1: ที่ใส่สูตรนะที่ใส่สูตรอ่ะ
0: ใช่
1: โคเตียใส่สูตรอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ข้างหลังปักนะพี่ปักลาย
1: เอาเลยทดเวลาครบแล้ว8นาทีนะนะครับแต่ผู้ตัดสินยังไม่เป่าจบเกมนะฮะก็เชียงรายขึ้นมาแต่ว่าประจวบก็สกัดบอลได้ก่อนฮะก็น่าจะชนะนะว่าไหม
0: ก็ทดเจ็บครบแล้วด้วยครับพุทธศิลป์นี่เป่าจบเกมครับก็เป็นประจวบครับเอาชนะเชียงรายไป2-1ครับ
1: ครับผม
0: ประจวบนี่ปีแล้วได้ลองแชมป์เอเบคัพครับเข้าชิงกับบุรีรัมย์แล้วก็แพ้ในเกมนัดชิงชาเลอร์ไป
1: แล้วก็ลำพูนกับแบงคอกจบแล้วนะแล้วแบงคอกก็บุกชนะ2-0นะครับที่ยังไม่จบนะศรีเกตนำชลบุรีอยู่ที่1-0ครับ
0: ครับ
1: และการท่าเรือนะครับยังคงพักครึ่งแรกเหลือ10คนก็นำปัตตานีอยู่ที่1-0ครับ
0: ครับผมส่วนไทยลีก2เนี่ยตอนนี้ที่แข่งจบไปแล้วมหาสารคามครับแพ้อุตรดิตถ์2-3สตูล FC ครับชนะขอนแก่น1-0แล้วก็ชัยนาทฮอนบิล60นาทีครับ68นาทีครับนำสงขลาอยู่1-0ส่วนจันทบุรีเนี่ยเสมอกับหนองบัวอยู่0-0เกมจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: ครับเดี๋ยวเราออกก่อนดีกว่าประมาณสักนาทีแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานซึกเรดิพอร์ตนะครับมารับช่วงต่อรายงานสดการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่20:00ก่อนแล้วก็10:30ก็มาลุ้นลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยครับวันนี้น้องเจมส์ธนประสิทธิ์และผมสงศักดิ์วรรณกิจต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ Soccer
2: Live Report FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟัง

0: จะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการ

0: Active Radio SMS 468-9899
1: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทางด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: ปอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีบาบิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: สนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับ2ทุ่มกับอีก6นาทีนะครับสกอร์ไลฟ์รีพอร์ตช่วงนี้เดี๋ยวเราตามเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ2คู่นะครับที่เล่นกันในช่วง2ทุ่มตรงนะครับสกอร์มาซะเร็วเลยนะครับตามกันที่เกมที่เซเวสปาร์นะครับคริสตัลพาเลซกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ล่าสุดทีมเยือนฟอเรสต์บุกมานํา 1-0 นะครับการ์ดเนอร์เล่นงานทีมเก่าซะแล้วครับแดนเอนดรอยครับยิงได้ตั้งแต่นาทีที่3เลยนะครับส่วนอีก1เกมเฮาซิตี้กับเอเวอร์ตันยังไม่ยิงนะครับช่วงนี้มีผมเอกทั้งโดนแล้วคุณต้องสุขชัยเดี๋ยวคุณต้องตามมานะครับนอกเหนือจากพรีเมียร์เนี่ยถ้าเป็นรายการหลักที่ลงเล่นกันในช่วงนี้มีลีกเอิง1คู่นะครับนีสตาบูคิกออฟพร้อมกับพรีเมียร์เลยนะครับรวมไปถึงเกาโชอีก2คู่ครับลาเซียโอก็ได้ประตูขึ้นนำมอนซาเร็วเหมือนกันนะครับ7นาทีนำ 1-0 เลชเช่โบโลญญายัง 0-0 นะครับส่วนลาลีกาสเปนเอลเช่เซลตาบิโก้ครึ่งหลังกลับมาลุยต่อแล้วยัง 0-0 เอเรเดวิซี่เทลสตาร์ตามหลังเดนฮาร์ก 1-2 สโวกับทางด้านคัมบูยัง 0-0 นะครับก็เราตามพาเลทเป็นผู้หลักเดี๋ยวเกมเฮาซิตี้กับเอลตันถ้ามีผลการแข่งขันเดี๋ยวจะอัปเดตให้ส่วนบอลไทย2คู่ตอนนี้นะครับท่าเรือนำปัตตานี 1-0 เหลือ10คนครึ่งหลังเพิ่งจะเริ่มนะครับแล้วก็ศรีสะเกษขึ้นนำชลบุรี 1-0 นะครับที2ชัยนาทนำสงขลา 1-0 แล้วก็จันทบุรีกับหนองบัวยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ตกหล่นไม่ทันคู่ไหนอะไรยังไงก็ข้อความมาพูดคุยกันนะครับทาง4689899โอ้โหแซลเซนซัดลูกนี้โอ้โหทั้งเซฟแล้วก็ทั้งบล็อกเลยครับตีเสมอยังไม่ได้ครับคริสตันพาเลทนี่จังหวะตัดบอลได้ตรงกลางอ่ะดูว่าเป็นวาตันหรือเปล่าเนี่ยเปิดมาขวาสุดมีเติมนะครับเปิดมาลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแซนาเซ่นจิ้มจังหวะแรกไปติดเซฟเบนิเตสซ้ำอีกทีนึงก็เป็นกองหลังที่มาบล็อกไว้นะครับโอ้โหจ่อทั้งสองลูกเลยนะครับพาเลตอาคอนเนอร์วางมาลูกนี้โขกทิ้งบอลสองพาเลตยังเก็บได้ต่อนะครับเปิดยาวลุ้นในก่อเพทโทษเตะทิ้งมาก่อนนะครับฟอร์เรสเคลียร์ไปไกลๆเลยนะครับนี่ให้ดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งอาจจะยิงไม่หนีเบนิเตสเท่าไหร่แต่ก็ปฏิกิริยาเร็วครับถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟนะครับบอลทุ่มพาเลททุ่มจัดเลยริชาร์ดบอลออกหลังครับเป็นพาเลทที่จะเตะขึ้นมาWell, that's certainly been a notable thing under Oliver Glasner. Obviously, that defensive. ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เกมที่เซลเฮดปาร์คโอลิเวอร์กลาสเนอร์มาคุมทีมคู่แข่งนะปกติจะคุมพาเลทเล่นวันนี้พาฟอร์เรสต์มาเยือนทีมเก่านะครับผลงานในช่วง5เกมแรกก็ไม่ดีทั้งคู่นะครับอยู่สิบอันดับล่างของตารางคะแนนวอลเลซมีอยู่5พาเลทมีอยู่4ก็ดูแล้วก็ตามคู่นี้ไปก่อนนะครับช่วง4ทุ่มครึ่งค่อยมาลุ้นเกมซุปเปอร์ซันเดย์ครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประตูขึ้นนำเล่นสบายนะครับmuch the happier of the two. I mean, you're always guaranteed a bouncing atmosphere here at Selhurst. I will say that. I mean, again, keep by. พลิกลูกนี้โดนแซะออกข้างไปก่อน It's just such a great crowd atmosphere. The team really get behind Crystal Palace here at home. บอลทุ่มของพาเลทครับวาตันดีดย้อนขึ้นหลังไปข้อความเหมือนเดิมนะครับทาง4689899นะครับพูดคุยกันได้แฟนหงแฟนเรืออย่าปล่อยให้เหงานะครับวอลเลซลุยมาหน้ากรอบเหตุโทษถึงอยู่ครับทิมเบอร์เนี่ยทิมเบอร์นอนะครับ
1: ควินเทนนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เอกครับ
0: ครับผม
1: เจอคอนเสิร์ตเล่นงานซะแล้ว
0: โอ้ยติดตั้งแต่เช้าน้อง
1: ใช่ๆ
0: ผมไปส่งลูกซะดูพาเลทก่อนลุยขึ้นมาไหลจบหลังแล้วได้ยิงโอ้ยทำไมไม่ปล่อยให้เจอร์มี่ปีโน่ยิงครับทิมเบอร์เนี่ยเหมือนสอดมาแล้วมันยิงตัดหน้าลูกเนี่ย
1: เป็นจังหวะที่ขึ้นมาทางด้านขวานะครับของคริสตัลพาเลทครับเปิดยัดมาหน้ากรอบครับทิมเบอร์เนี่ยคือจริงๆเขาน่าจะปล่อยให้เยเรมี่ปีโน่ได้ยิงนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเข้าซ้ายเลยครับขอลองสักหน่อยครับ
0: เหลี่ยมเนี่ยมันปิ้นไปไกลเลยครับ
1: ถือว่าเขาละตำแหน่งกับพี่ชายนะครับอยู่เล่นทิมเบอร์ที่เล่นกองหลังนะครับ
0: วันนี้คอนเสิร์ตใครบ้าง
1: เห็น The Weeknd
0: เ
1: ลยทักอย่าง
0: ดังเหรอ
1: วงนี้ผมไม่รู้จักครับแต่ว่าแฟนๆรายการใครรู้จัก The Weeknd มั้งบอกหน่อยสิ
0: เพราะว่ารถหน้ารามติดตั้งแต่เช้าเลย
1: แล
0: ้
1: ว
0: สายๆเลย
1: คือวันนี้ดันมีวอลเลย์บอลพี่เอก
0: ใช่ๆๆถ้
1: ามันอยู่โซนเดียวกันผมก็อ่ะเราก็ไปติดตามทำงานเพจเราเนาะผมออกมาได้แต่ทุ่มนึงนะพี่เอกเพิ่งถึงเนี่ย
0: จริงๆมีเล่นตั้งไหนเมื่อไหร่เมื่อวาน
1: เล่น2วันครับเขาเล่นระบบเดียวกับ SV League อันนี้คือ
0: ลีกญี่ปุ่นนะ
1: ลีกญี่ปุ่นแต่ว่าเขา
0: เปิดหัวบ้านเรา
1: ประมาณนั้น
0: วอลเลซเปิดมาลูกนี้เล่นต่อไม่ได้นะ
1: เสื้อฟอร์เรสสวยดีนะโอ้โหดูจังหวะนี้ครับฟอร์เรสเบิ้ลกลับมานะครับแล้วมีโอกาสครับซาวเวอร์ชาร์เกอร์ครับเปิดข้ามไปฝั่งซ้ายครับจังหวะแปะต่อของแมคคาทีนี่มันไม่ถึงครับเหมือนไปแป๊กเองด้วยซ้ำนะครับ เจมส์อาร์ทีครับวันนี้ต้องเอาของฝากจากน้องเตยมาฝากพี่เอกนะ
0: ได้เล่นมาหายเจ็บยัง
1: ยังครับยังครับ
0: เตยเจกับเจเจใช่ไหม
1: เจเจเจ
0: คนละทีมเนาะ
1: ใช
0: ่ตอนแรกว่าจะพาลูกไปดูเมื่อวาน
1: อ
0: ่ะ
1: หน้าไป
0: ติดผมติดธุระก็เลยไม่ได้ไป
1: วันนี้ติดยังไงรถติดครับอยู่หน้ารามนี่ติดจัดเลยนะครับ
0: จังหวะปั๊มเอาแล้วครับพาเลทได้ลุยขึ้นมา4ต่อ4ขวามีขออยู่โอ้โหเปิดไม่ผ่านครับยังเก็บตกได้อยู่วาตันไหลมาจังหวะซัดลูกนี้ก็ติดบล็อกจะสวนได้เร็วไหมชลาเกอร์เนี่ยขวางไว้อยู่เปิดมาก็ไม่ดีอีกก็ฟอร์เรสวาตันออกขวาเด็กเก่าพาเลทอย่างเดนนิสมูนยอร์ก็ย้ายตามนายนะครับ
1: ก็ย้ายฟรีด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาหมดลงเมื่อจบฤดูกาลพอดีนะครับ
0: เดี๋ยวฤดูกาลหน้าเอามิเชลอีกตัว
1: แต่ว่านี่เขาไปได้ไอ้อนันต์คาเรลี่มาตัวนี้ดีนะ
0: ใช่บุกมันมากอ่ะ
1: คือผมรู้สึกว่าไม่ต่างจากมูนยอร์เลยนะครับสำหรับทางด้านของซาชครับ
0: กับ
1: เปียซาช
0: ไทยลีกล่าสุดชลบุรีตีเสมอศรีสะเกษ 1-1 นะครับอีก2ทีมนี้เจอกันนึกถึงโปรวิเชียลลีกเนี่ย
1: ครับ
0: ทีมระดับจังหวัด
1: สนุก
0: มีสุพรรณบุรีมาอีกสักทีนี่มันเลยนะ
1: เดี๋ยวกลับไปตายอยู่พี่
0: สุพรรณบุรีนครปฐมเงี้ย
1: แต่ดูตรงนี้นะครับขยับมาได้ดอยครับ
0: เอาโดนดึง
1: โดนดึงครับ
0: โอ้ต่อยเฉยครับโอ้โห
1: ปีเตอร์แบงค์ครับแม่
0: ไม่ให้ฟาวล์อย่างเมื่อวานเหมือนกันจังหวะไหลชนไหลเกมแมนยูสเปอร์ผู้สินไม่ให้ฟาวล
1: ์ใช่
0: ไม่ให้เป่า
1: ผู้สินของไทยบู๊กับเชลซีอยู่ยิงไม่พักเลยคู่นั้น
0: ยับเลย
1: โอ้โห
0: เท่าไหร่5-1
1: 5-1มีเจ้าเปโดเป็นตัวชูโรง
0: เฮนโดอย่างเล่นดีเลยเมื่อวาน
1: โอ้โหผมยิงผมยังอึ้งเลยพี่เอกลูกแรก
0: ฟรีคิกด้วย
1: ฟรีคิกนี่ตอนแรกผมคิดว่าโคพาเมอร์เขาอยากจะได้ประตูที่50เร็วที่สุดให้กับเชลซีปรากฏไปมาปล่อยเฮนโดซัดเข้าไปซะงั้น
0: ลูกนี้ผมว่าเขาคงซ้อมมันมาแหละถ้าปกติเนี่ย
1: ยิง
0: ไงพาเมอร์ต้องยิงคงรู้ว่าเฮเนอร์สันมันยิงได้และยิงดีอ่ะ
1: แล้วเมื่อวานถ้าเราดูดีๆเฮเนอร์สันรับผิดชอบลูกเซตพีซหมดเลยนะคร
0: ับ ใช่
1: น่าจะคุยมาแล้วเอาจริงพูดถึงเกมคู่ของเราเนี่ยการ์ดเนอร์เองก็เหมือนกลับมาเยือนบ้านนะเพราะว่าแกก็อยู่ที่นี่สร้างทีมมาจนได้แชมป์นะครับแล้วเป็นแชมป์แรก
0: ปี
1: แชมป
0: ์เดียวปีก่อนนู้น FA ใช่ไหม
1: ใช่
0: ปีที่แล้วคอนเฟอเรน
1: ซ์ใช่คือแบบเป็นคนที่พาทีมคว้าแชมป์แรก
0: คอนเฟอเรนซ์หรือว่า
1: คอนเฟอเรนซ์
0: คอนเฟอเรนซ์ยูโรป้าลีกเป็น
1: วิลล่า
0: เป็นวิลล่า
1: ก็คือเป็นคนพาทีม ตั้งแต่ตั้งสโมสรมาเพิ่งได้แชมป์
0: ใช่แล้วคืนบอลพลาดแล้วฟอเรสต์ลุยขึ้นมาลูกนี้หนูเนี่ยฟาวจริงครับ
1: เหลียงแน่นอนครับอันเนี้ยไม่มีข้อโต้เถียงนะครับ
0: เรียมดีแลบโดนฟาวครับ
1: เชฟวสันเลมาคือไม่เบรกอะโดนเรียมดีแลบทะลุแน่นอนครับไปตัดบอลจากอดัมวอตตันมาได้นะครับคลิปไว้นี่ให้มาที่เลียมดีแหละโหเหลี่ยมเนี้ยแตะหนีพ้นแล้วด้วยครับแต่ว่าตัวไปไม่ได้ครับ
0: ขวางเลยครับเริ่ม
1: ใช่ครับก็ต้องยอมเลยครับดีว่ามันยังไม่เข้าขดด็อกโซพุ่งหาประตูไม่งั้นแดงแน่ครับ
0: ชิงตัดในระยะที่อาจจะยังไม่อันตรายมากนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เยฟเฟอร์สันเลมาเรื่องแรกของเกมนะครับI mean, he had that one earlier, didn't he, with Ndoye Lerma? Skipped inside brilliantly. Oh, it's actually Halali, isn't it, with the pullback? But I think
1: คาเลรี่
0: ก่อนหน้านี้โดนดึงแขนนะ
1: เข้าตาแล้วก็เนี่ย
0: ช็อตที่เราบอกว่าผู้สินปล่อยนั่นแหละคร
1: ับ ครับ
0: แต่จริงๆก็แหมดึงก็น่าจะชัดเจนมากเนี่ยภาพช้าเหมือนฟ้องว่าผู้สินตัดสินพลาดเหมือนกันนะ
1: คือบางทีก็ไปย้ำเนี่ยย้ำจนรู้สึกว่าใช่เลย
0: โอ้ระยะนี่ไม่ไกลนะครับเนี่ย
1: ในระยะที่กิฟส์ไว้นี่ยิงประจำเนี่ย
0: ขวานี่ยิงได้เลยนะครับ
1: ลูกาสเนอร์เนี่ยเป็นคนที่ทำพาเลทเคยจบอันดับ10คือสูงสุดในลีกที่เคยเล่นได้เลยนะครับ
0: FA ได้
1: ใช่
0: คอมมูนิตี้ชิลด์ชนะลิเวอร์พูล
1: ใช
0: ่โอ้เหลี่ยมขวาคิปไว
1: ้เข้าไปเลยได้ไหม
0: 2-0ไปเลยมีชื่ออยู่วันนี
1: ้
0: เอ็นดอยก็นี่
1: แต่ผมว่ากิฟไว้ยิงเข้าไปเลยนะ
0: ยืนอยู่2คนนะครับนอตติงแฮมฟอเรส
1: ต์น่าสนใจ12
0: กระเดียมเหลี่ยมซ้ายโอ้โหวิ่งหลอกลูกเนี่ยซัดไปติดกำแพงแล้วย้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบ
1: เนี่ยจังหวะยิงซ้ำครับของมูริโลครับพอไว้ผมทรงนี้ไม่คุ้นอีกนะครับ
0: น่าจะที่นะครับยิงโอ้โหไม่ผ่านกำแพงแต่ทำไมปล่อยให้เท้าซ้ายยิงนะเหลี่ยมเนี่ย
1: กะยิงเข่าแรกไปเซนโยเมื่อวาน
0: แต่มุมต่อครับนอตติงแฮมฟอเรสต์ขึ้นมาเพียบเลยครับวาตันที่ว่าใหญ่ๆนี่ดีแลบสูงกว่านะครับมาเสาไกลตวัดยิงติดเซฟพิงอยู่ครับมาดะเตะมาก็โดนบล็อกกิบไว้เจอคาร์เดลี่หลบมาได้มูริโลกิบไวเคจ่ายย้อนหลังมาตั้งกันใหม่ครับ

0: อเรสต์แล้วมีฟาวล
1: ์ถึงเทนทิมเบอร์นะครับไอ้หัวลูกนี้น่าสนใจเหมือนกันนะพาเลสเองเนี่ยไม่เคยชนะฟอเรสต์ในการเจอกัน12นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเลยครับก็เสมอไป8แพ้ไป4คร
0: ับ ก็เจอกัน5เกมหลังสุดเสมอ 1-1 ไป4เกม
1: ใช่นะครับ
0: ปีที่แล้วก็ 1-1 ทั้งเหย้าและเยือนนะ
1: competing for the ball with Lerma and Schlager then there's a high foot from Cameron there's a lot going on nothing really jumping out คนที่เรียกว่าฟอร์มดีสุดๆนี่ก็คือมาการกิฟไว้นะในเกมเยือนนะครับ8เกมหลังสุดไปยิงไป6แอสซิสต์ไป4แต่พอเกมเยือนนะครับมาการกิฟไว
0: ้ก็เป็นตัวแบกทีมอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ระยะถือว่าไกลมาอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นเหลี่ยมมาขอไปโทษเลี้ยงมาทางขวานะครับ
1: แต่ว่าเกาโชมีขยับนะครับโบโลญญาขึ้นนำเลยครับ 1-0
0: บอลไทยเหมือนปัตตานีก็ตีเสมอท่าเรือนะครับ
1: ปัตตานีนี่ต้องบอกว่าน้องใหม่ไฟแรงจริงนะ
0: 10คนท่าเรือต้านไม่อยู่โดนตีเสมอ 1-1 1-1 2คู่เลย
1: ศรีสะเกษเนี่ยจริงเป็นทีมที่เหนียวในบ้านนะพวกราศีสไลศรีสะเกษเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเหนียวในบ้านนะ
0: ครับ
1: นอกนั้นนี่ยังไม่มีขยับนะครับมีโดนจิ้มนิดหน่อยครับแดนดอย
0: นะเซกันขึ้นมาครับทางด้านคุณเซอร์พาเลตใครบ้างๆก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับคุยกันไปพังๆก่อนบอลจะเริ่มสี่ลูกมาแล้วลูกนี้โอ้โหเอ็นดอยมงเกือบ 2-0 ครับ
1: เบนิเตสครับโอ้ลูกนี้นี่ไม่มีใครเข้าประกบมากันกิฟต์ไว้นะครับแกไปฉกมาครับฉกมาได้จากกองโวนะครับแล้วเพื่อนเบิ้ลขึ้นมาให้ครับแล้วโอ้โหเปิดแม่นๆอยู่นะครับโล่งๆหรือว่าลูกนี้มงไม่หนีมือนะเบนิเตสเองครับแดนดอยอาจารย์ไม่ถนัดหรือเปล่าครับไม่ใช่ลูกยิงด้วยเท้านะครับวอเตอร์เบนิเตสเองก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในฤดูกาลนี้นะครับเต็มๆครับเพราะว่าดีเทลสันยังไม่สมบูรณ์นะคร
0: ับ
1: ตอนแรกมีข่าวว่าจะกลับมาได้ในหลังเบรกทีมชาติเหมือนกัน
0: เตะมุมครับฟอเรสเล่นมาสาวไตกิฟไว้มงยัดไมค์คิงยังชุนละมุนกันอยู่ซัดอีกทีนึงครับบล็อกออกหลังอีกครับ
1: กับทานแล้วนะครับมาการกิฟไว้ครับตอนนี้เปิดมาเสาไกลครับบอลถึงกิฟไว้นะครับมงตั้งเข้าไปครับไปตัวพันติดหน้าประตูทั้งกองโวทั้งริชาร์ดเพียบเลยครับแล้วสกัดมาเข้าทางของดิโอมานเด้นะครับยิงไม่ได้แต่มุมอีกครั้งนึงครับของฟอเรสต
0: ์มุมเดิมครับเราเล่นสูตรเดิมเสาไกลกิฟไว้มงย้อนมาแล้วตกลูกนี้ซัดแล้วก็ติดบล็อกเหมือนเดิมสามอีกทียังไม่ได้ครับฟอเรสต์โอ้ยชุดละมุนกันอยู่สุดท้ายได้ฟาวครับเมื่อกี้ไม่ได้เป็นภาพรีเพย์ไม่ใช่ภาพช้านะโอ้เล่นสูตรเดิมสูตรเดียวเลยครับFree kick won't be taken quickly. We're actually all checked and cleared here. นักก็รู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยกิ๊บไบครับไปอยู่เสาไกลก็ไม่มีใครตามนะครับ
1: ครับYou'd think after the first one, right? Somebody's got to get hold of Gibbs White, but he's just pulled into that back post. แล้วคนที่ไปฟาวนี่When the header comes back in, เป็นดิโอมานเด้เนี่ย
0: ครับ
1: ไปอัดเนี่ยแม่ปีเตอร์ซาร์สปีเอซาร์สนี่แกเครียดอยู่เหมือนกันนะช่วงหลังเนี่ย
0: ศรีสะเกษขึ้นนำชลบุรีครับ 2-1
1: ซึ่งบอกหยกว่าเป็นทีมในบ้าน
0: แล้วก็ลาซิโอครับหนีมอนซ่าเป็น 2-0 นะครับดีจริงลาซิโอปีนี
1: ้นาซึมๆเนี่ยมาเรื่อย
0: ๆเอาละครับฟอเรสต์มาอีกทียิงไป9ครั้งแล้วนะฟอเรสต์ออกไปซ้ายแม่น้ำหนักขาดนิดนึงเริ่มมาถึงก่อนเตะทิ้งเลยครับเริ่มมา
1: How impressive of Nottingham Forest been. Yeah, by far the happier.
0: ถ้าพาฟอเรสต์มาชนะนี่จะโดนด่านะ
1: ผมว่าแฟนบอลจะเข้าใจกันนะว่าทำไมเขาต้องออกจากทีมนะเพราะว่านโยบายของทีมตัวเขาไม่ลงอะไร
0: แต่แฟนบอลงงคือทำไมมาฟอเรสต
1: ์มันว่างดีไงแล้วฟอเรสต์เหมือนมีอะไรนะครับมีงบให้ด้วย
0: มิลานสู้ฟอเรสต์ไม่ได้ตรงไหน

0: นี่ฮะกองจับมาที่แฟนคริสเซนพาเลทก็มีภาพความทรงจำที่ดีนะครับกราสเนอร์กับแฟนบอลแชมป์ก็ยุคเขาเนี่ยนะครับตัวหลักของพาเลทอย่างพวกชงปริบมาเตต้าอิสมาอิลาซาก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่อย่างวันนี้อิสมาอิลาซามีชื่อสำรองนะครับ
1: ครับ
0: หลังมาครึ่งทางนะครับฟอเรสต์นำยิงสูงเกาซิตี้กับเอลตันยังเสมอกันอยู่0 0นะครับ
1: ครับ
0: เอฟเป็นชอบยิงท้ายเกม
1: นี่แบลลี่เนี่ยตัวดีเลยฤดูกาลนี้แหละ
0: ชอบนาทีบาปเตะมุมพวกทาคอฟสกี้อะไรอย่างเงี้ยลามบาตันครับออกมาซ้ายก็เสียประตูต้องพยายามเอาคืนให้ได้ครับมิเชลทำชิงโดนดักไว้ได้ก่อนนี่ถือว่านักฟุตบอลที่เพื่อไปติดทีมชาติอ
1: ่
0: ะแทบไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลย
1: แต่ไอ้พวกที่ไม่ติดเนี่ยอย่างเมื่อวานชัวเปโดเนี่ยกลับมาเล่นยิง2เม็ดเลยนะพาร์เมอร์อย่างนี้คือมันก็พอ3อาทิตย์ก็ดีอย่างกับตัวที่เจ็บนะครับ
0: มันได้พักแล้วร่างกายฟื้นฟูได้เต็ม
1: ๆได้เร็วใช่คนที่ติดเนี่ยโหเล่นเหมือนเมื่อวานนะเห็นคนนึงอ่ะบอลหมัดอย่างทุกแฟร์เองก
0: ็
1: ไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันเพราะเล่นทุกนัดนะในช่วง FIFA Day ที่ผ่านมานะครับมาดู Forest บุกก่อนครับ
0: ยอดให้กิฟไว้จะหลายคืนแต่ส่วนกับเร็วก็ไม่ได้มูรินโญ่มาข้างหน้าจะพลิกลูกนี้เอ็นดอยแม็กเกตี้สแตรเกอร์ทำชิ่งกันอยู่มีโดนเตะผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
1: มองว่าขวางปกตินะครับคือไม่ได้ขัดขวางเต็มที่
0: ที่2ชัยนาทมาได้ประตูนำสุราษฎร์2-0แล้วก็จบด้วยสกอร์2-0นะครับ
1: ครับ defensively when they don't have the ball and then Palace get that
0: ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ M150 เชียร์เกิน100เราไปกันต่อกับ M150
1: M150 เองใครดูฟุตบอลไทยเมื่อก่อนนึกถึงทีมโอสสภานะ
0: ใช่
1: เป็นทีมที
0: ่ M150
1: ตั้นสุภชัยใจเด็ดมานะหลายคนเดี๋ยวลืม
0: ตัวดังเพียบ
1: ปริวัติไฟไหลพวกนี้นะเจษดาปูนะคุณมีนะติดทีมชาติเลย
0: ฟอเรสต์ลุยมาเปิดมาในกรอบไปโทษยิงไม่โอ้โหไม่ค้าง
1: เลยก่อนครับโอ้
0: เกือบจะยิงทีมเก่าครับผู้ยอด
1: หรือว่าแกกลัวยิงทีมเก่าครับ
0: อยู่กับพาเลทใส่เบอร์2ครับบอลอยู่กับฟอเรสต์27แล้วมันจังหวะพร้อมพอดี
1: เนี่ยจังหวะนี้เป็นสูตรเดิมนะแกชอบสอดขึ้นมานะครับแล้วบอลเนี่ยมันห่างทาริกมิเชลแล้วแกเบิ้ลยิงเบิ้ลมาเสา2แต่ว่าแม่หลุดออกไปครับ
0: ตัวนี้เสียดายเลย
1: ใช่ครับ
0: เบนิเตสไม่ได้ขยับแล้วเหมือนเนี่ยยืนนิ่งเลยครับเบนิเตส
1: เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยแกเป็นมือ1ครั้งแรกเลยแบบเต็มๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเนื่องจากอย่างที่เรียนครับ
0: อาเลตขอบ้างครับธรรมดาออกมาขวาการ์เรลี่การ์เรลี่เจอกับบิ๊กวินเลียนเปิดมากันลุกอีกครับเมทเซลรับสบาย
1: เมทเซลนี่จริงๆก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตามองจากทีมใหญ่หลายทีมมากนะครับท้ายยังปักหลักนะครับอยู่ครับทางฝั่งของเนอร์ทิงฟอเรสต์ครับ
0: ไทยลีกมีจบ1คู่ศรีสะเกษครับวันนี้โอ้โหเฉือนชนะชลบุรี 2-1 นะ
1: ครับเหมือนแดนอีสานเนี่ย
0: โดนตีเสมอแล้วก็มายิงได้ในช่วงท้ายเกมนะประตูชัยอ่ะฮาเลตลุยมาต่อครับวาตันให้เชิร์นี่พิโนช้าโดนดักจะได้สวนดีดักเบิ้ลมาลูกนี้ ไม่ดีครับเหมือนผู้สินจะมาเป่าฟาวย้อนหลังให้นะครับ
2: That's a great read from Aina. Saw the pass was going to come in. Saw it really early and committed and read it perfectly. Stepped in front. Very much been the theme of Nottingham Forest's start to this game on the front foot.
0: เซกุนด้าสเปนแอนดอร่าขึ้นนำกาสเตยอน 1-0 นะครับนาที72
2: in the opposition box they're really asking the question here good pick out there from Mandy Endoy
0: ลุยขึ้นมาครับฟอเรสเอ็นดอยทางซ้ายเอาไปลื่นเจอกับเลอมาเกี่ยวไม่ติดครับไม่ได้เปิดนะลูกนี
1: ้เลอมานี่ก็ต้องถอยมาเล่นเป็น3เซนเตอร์นะครับปกติเจงกาสาวเข้าประโยชน์ครับแบ็คยังเล่นครับJust into life in English football. But Sinisa in this campaign. Now, Sinisa's been sensational.
0: Yeah, I mean, the goal just favoured him perfectly, didn't it? Couldn't have asked for a better player. He jumped on the line 18 laps, but he jumped the pace. He
1: said he didn't get in. He said he didn't get in.
0: ไอ้บอลบิวเนี่ยต้องระวังนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี่แมนยูถ้าไม่มีแลมเบนไอ้ลูกจังหวะพลาดนะสองลูกนะ
1: เรียบร้อยฮะแมนยูนี่บอกเลย
0: ถ้ามันแกะเพลสได้มันก็ดูสวยเลยนะ
1: ใช่แต
0: ่ถ้าแกะไม่ได้เนี่ยมันจะเสียประตู
1: แต่ลูกเสียประตูเนี่ยเอาจริงๆก็ผมก็งงเลยว่าเอ๊ะคือก็คิดได้สองแบบนะว่าทำไมลิซันโดโดนดึงแล้วไม่ฟ้องเอาฟาวหรืออะไรยังไง
0: ใช่เมื่อวานผู้สินปล่อยเกม
1: ใช่
0: ชวดแอดเวลจังหวะกระแทกจังหวะชนไม่ค่อยเป่าแต่ถ้า
1: หมด
0: แต่ถ้าเสียบแต่ถ้าทำฟาวเตะคงเตะขาเนี่ยฟาว
1: จังหวะเบนเทนคูนะเข้าตาจัด
0: เบนเทนคูเอาตรงนั้นผมยังโกรธเลยไม่มีวัวผสมอ่ะ
1: ไม่แล้วชุกชอมันโกรธ
0: ที่
1: แรกช็อตแรกแล้ว
0: ผมจะให้ใบแดงแต่มึงกระโดดเสียบเขาแล้ว
1: อืม
0: ทุกเนี้ยไม่ควร
1: ใช่ครับ
0: แล้วขึ้นมาเอาหัวมาชนเขาอีกอันนี้แดงชัดเจนว่าเข้าตามกฎอยู่แล้ว
1: เข้าเหลี่ยมเลยเข้าตาทุกเหลี่ยมนะคร
0: ับ ตัดสินมุมไหนยังไงก็แดงเพราะว่าเอาหัวเอา
1: ศีรษะไปโขกอ่ะคือลูกชอเข้าใจครับเดินเข้ามาจริงนะครับเพื่อจะใช้คำว่าเอาหัวด้านแหละแต่อันนั้นเขาออก
0: ลูกชอมเมื่อวานจากไก่โก้บอลไทยน้องหรอว่าลูกชอมเคยขาหักเพราะการโดนเฉียบแบบนี้มาก่อน
1: ก็โดนเอ็กโตเมเรโน่เสียบ
0: นู่นก็เลยแบบแล้วคุณต้องไปดูให้ไปดูว่างชานะโอ้โหกระโดดเสียบน่าเกลียดจริง
1: เสียบแบบกะหักเลย
0: คือถ้าโดนเนี่ยผมว่ามีโอกาสหักอ่ะ
1: ใช
0: ่จริงๆผู้สินให้แดงดีกว่านั้นเลยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องไปมองหรอกว่าโดนบอลไม่โดนบอลเพราะโอ้โหกระโดดลอยมาขนาดนั้น
1: คือเหมือนอารมณ์แล้วอ่ะลูกชอรู้สึกจะลอดฟานเดอร์เฟนไปก่อนมั้งช็อตแรกแล้วหลบไปแล้วอีช็อตนั้นน่าจะเป็นคุณย่าไหมที่โดนเสียบแล้วลูกชอไม่พอใจ
0: ลูกชอเดินมามาผลักอกนี่เป็นคูล้ม
1: ใช
0: ่เป็นคูก็ขึ้นมาหัวโ
1: ใสเลย
0: อารมณ์ตัวเองล้วนๆแล้วทีมตามหลังเลยนะตอนนั้นนะอ่ะมาดูฟอเรสต์ลุ้นลูกสองครับไหลมากิฟไว้โอ้โหใจร้อนไปไหนพอเอ้ยกิฟไว้ยิงเองลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับ
1: รู้ว่าเองอยู่ในทีมเองไม่ต้องรีบก็ได้โอ้เดี๋ยวจังหวะนี้สวนมาครับถือว่าดีเลยครับ
0: สลากเกอร์เนี่ยลากมาเองอะ
1: ลากมารอคือรอซ้ายรอขวาครับแต่คือเข้าใจแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยวางเท้าซ้ายจะยิงแล้วมันกลิ้นนะครับ
0: เพื่อนไหลมาไม่จับเลย
1: คนเคยทำได้
0: ที่2จันทบุรีกับหนองบัวก็จบแล้วนะครับอู้ขอไปตอนแรกหนองบัวเหมือนจะขึ้นนำแต่ว่าสกอร์ยึดคืนนะครับ
1: ครับ
0: เป็นหนองบัวยังศูนย์อยู่นะครับจันทบุรีก็ศูนย์ยังไม่จบนะครับ
1: ครับ
0: เกมหนองบัวกับจันทบุรีเนี่ยอีก10นาที
1: มาดูคู่เราก่อนครับตอนนี้พาเลสเองก็พยายามหาจังหวะอยู่นะครับดันขึ้นมาหมดแล้วครับพิชิตชาร์จ
0: has that creativity going forward here for Crystal Palace they need a sparkถ้าบอกว่า3เซนเตอร์ตัวหลักของพาเลทเหลือคริสติชาร์ดตัวเดียว
1: นอกนั้นล็อกตัวสบาย
0: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเกฮีไปช่วงกลางเทอมนะ
1: ใช่
0: ฟิตตี้ซื้อไป
1: กระดันเนี่ยครับไอกองโวขึ้นมาเนี่ยครับ

0: ลยไปถอยเจฟเฟอร์สันเลยมาลงมาเล่นแทน
1: เนี่ยอย่างนี่ครับโอ้โหกำลังพูดถึง3เซนเตอร์ว่าถ้ามันไม่เป๊ะเนี่ยมันจะหลวมยุ่ยเลยนะครับนี่เกือบพลาดมิเชลขึ้นมาซ้ายเทมีปีโน่หลบหลบลุยขึ้นมามีมูนยอดขวางอยู่เปิดมาลูกนี้จังหวะเคลียร์ยังไม่ไปไหนทิ้งอีกทีนึงครับฟอเรสเก็บไว้ไปฝืนตัวเองโดนชนปั๊มอยู่สไลเดอร์เก็บได้ไหลสั้นๆดีต่อไปซ้ายเหลี่ยมดีแลบเอาละครับมาเรื่อยๆไม่ใช่สายสปีดแต่คองบอลดีหน้าขอไปโทษเหลี่ยมดีแลบเข้าเหลี่ยมขวาเปิดต่อมาแมคคาที่ให้มุนยอดมอร์แกนคิดไว้หงางแล้วครับแล้วซัดลูกนี้โอชนคันซัดทีนี้ก็ติดเซฟโอ้โหมันเซฟได้ยังไงครับ
2: ก่อนจะเซฟได้ยังไงต้องถามคนยิงยิงยังไงให้ติดครับโอ้แม่แต่กิ๊บไว้ยิงมันจริงครับ
1: ไอคีมันยังไม่ออกกิ๊บไว้สู้ลูกนี้ให้เป็นเซฟออฟเดอะเยียร์ได้เลยครับเนี่ย
2: โอ้โหยิงเต็มข้อให้เลนดีแลบติดเซฟออเดอร์เบนิเดสครับโอ้แต่เอเวอร์ตันขึ้นนำแล้วนะครับล่าสุดครับ
1: แบรี่ไหม
2: ถ้าผมเดา
1: ดูสุริฮอก็ได้อะของพี่มีอยู
2: ่แบนนันจอห์นสัน
1: โอเค
2: แล้วไปเสียฝ่าแล้วโอ้ต้องชมบอลเตอร์เบนิเตส
1: จุกว่าเนี
2: ่ยไม่รู้โดนมือหรือโดนอะไร
1: น่าจะโดนท้องอ่ะ
2: เดี๋ยวดูเรียมดีแหลมยิงยังไงครับ
1: เสียงจริงๆถ้าเข้าตั้งแต่คลิปไว้มันจะสวยมากนะ
2: คือจังหวะนี้ครับเรนนี่แหลมมาเลี้ยงมาสวยนะครับแล้วก็แทงออกขวามาครับที่แมคคาที่ออกมาที่มูนยอสครับมูนยอสไหลมาให้คลิปไว้ครึ่งทีนึงแล้วใส่มุดแล้วนะครับ
1: โอ้โหยังไม่ข้าม
2: แล้วดีแหลมโดนมืออะไรครับ
1: ก็ดีแหละอย่างนี้คุณต้องบอกยิงยังไงให้ไปเซฟครับ
2: พี่ดูซ้ายขวาพี่ไปยิงตรงตัวเขาเข้าหก
1: ต้องยิงกดลงคืนนะ
2: ยิงซ้ายยิงขวาก็ได้ครับ
1: ข้ามยังเพราะว่าโกลายไม่ขึ้นโอยังครับยังไม่ข้าม
2: ยิงซ้ายยิงขวาก็ได้พี่ล่อใส่เต็มแข้งเลย
1: ลูกเนี้ยมันเป็นปฏิกิริยาของประตูแล้วนะครับ
2: เขาต้องผวามาตัวใหญ่แล้วนะฮะแต่ผมแค่งงว่ายิงยังไงไม่ให้เข้าครับอันนี้จุกครับเพราะว่าจะครูเห็นแล้วว่าโดนหน้าอกนะครับ
1: ถ้า 2-0 ก่อนจบครึ่งแรกนี่สบายเลยนะส่วนประตูของเอลตันนี่รอเช็ค VR อยู่นะ
2: แต่ผมก็ลุ้นคลิปไว้ผมยิงประตูนี่ไง
1: เม
2: ื่อกี้ถ้ายิงเข้าอันนี้จบเลยนะ
1: จอโชครับลาโซที่นำมอนซ่า 2-0 เนี่ยทีมเยือนมอนซ่าเหลือผู้เล่น10คนนะคร
2: ับ
3: I think you want to see a little bit more finesse there from Delap, though, don't you? You know, all very well. Power seals the deal, but not every time.
1: บัดดีค่ะนายเอกนะต้องนะแฟน99ทุกท่านฟังอยู่ติดตามตลอดฝากทีมรักนายเอกด้วยนะคะช่วยดับซ่าฮาลันให้หน่อยเดี๋ยวมันเคยลงทุนโอ้โหน้องเคยพี่กลัวจะคาบ้านเลยปีที่แล้วโดนซิตี้ล่อทุกไกลทุกเกมเลยนะพี่เมียไปกลับนะแล้วเอฟเอครับโดนไปอีก4
2: คุณซื้อไม่เหมือนเดิมไง
1: ลิเวอร์พูลปีที่แล้วโดนซิตี้ยิงไป9ลูกอ่ะ
2: สรุปเอเวอร์ตันไม่ได้นะจ๊ะโดนยึดจ้ะพูดยากนะนี
1: ่วิเคราะห์คู่เป็ดกับเรือหน่อยคุณอาโอ้โหเรียกเป็ดไม่เคยโกรธจะโกรธด้วยคำว่าคุณอานี่แหละ
2: ว้าเรียกพี่ก็ได
1: ้เรียกน้าก็ได
2: ้เอาจริงๆผมแอบวิเคราะห์ไปแล้วในมุมผมนะผมมองว่าคู่นี้เนี่ยมันจะมีตัวหลักกลับมาสำหรับลิเวอร์พูลผมมองว่าฝั่งของลิเวอร์พูลไม่แพ้ผมมองว่าไม่แพ
1: ้โอ้โหเกมที่แพสสเตเดียม
2: มีอะไรครับ
1: ปัตตานีบุกมานำ 2-1 ครับ10คนเอาไม่อยู่ฮะท่าเรือปัตตานีครับบุกมานำ 2-1 นะครับฟังสกอร์ไม่ผิดนะฮะWilliams. เดี๋ยวเกมลิเวอร์พูลกับซิตี้ถ้ามีไลน์อัพเอาเดี๋ยวแจ้งให้พี่ขอแค่เสมอก็พอน้องเธอพี่ขออะไรมากขอไม่แพ้ซิตี้คาบ้านก็พอละ
2: ครับ
1: เพราะดูแล้วขาดนักเตะเยอะเนี่ยมันมีผลที่คู่นะไอกองหน้าไม่มีอีซัคเกมรุกไม่มีแจ็คโปเนี่ยยุบไปเยอะนะ
2: ใช่ครับผมว่ามัน
1: แต่ซิตี้น่าจะมาเต็มอ่ะเกมรุกอ่ะ
2: ครับ
1: ขาดแค่ฟิลโฟเดนแต่ฟิลโฟเดนช่วงหลังเขาก็ไม่ได้เป็นตัวจริงในยุคนี้ของมาริ

0: ช่ไหมใช่ติดโทษแบนตั้งแต่เกมเจอแมนยูเลยเกมนี้น่าจะเป็นโทษแบนนัดสุดท้ายแล้วเกมครับเกมหนึ่งมีนัดที่แล้วแล้วก็นัดนี้ชิมเบอร์ครับให้วาตันเปิดมาไม่ถึงธรรมดาผมว่าเหตุผลหนึ่งที่ฟอร์เรสต์มาแล้วแบบดูเหลื่อมๆอ่ะโค้ดนี่แหละ
1: ก็เขารู้ทุกคนแล้วเขาเป็นคนวางแผนตั้งทรงให้
0: ต่อให้พาเลทมีโค้ดใหม่แบบโอ้โหมันก็
1: นักเตะคนเดิม
0: ขึ้นมา
1: แล้วผมเชื่อว่าต่างเปียซาร์สแอนแกก็คงไม่ได้ปรับอะไรเยอะก็คงถามธรรมชาตินักเตะก่อนครับเพราะจริงๆตำแหน่งทุกคนก็เล่นตามตำแหน่งนะไม่ได้มีใครแปลกอะไรนะแล้วแผนก็เหมือนเดิมคู่กลางธรรมดาแบบวอตัน
0: ที่พาเลทสกอร์ยังไม่โดนขาดนี่ก็เบนิเตสนะครับ
1: เซฟไป2 3เซฟแล้ว
0: มีคานช่วยด้วย
1: โอ้เมื่อวานเชลซีเองเนี่ยยังไม่มีคลีนชีทนะ6นัดนะโดนไป13ประตูนะดูกัน
0: คือจุดเด่นเกมลุกอ่ะดีอยู่แล้วมาดูฟอเรสต์ก่อนมาอีกไหมกิฟไว้ว่างๆอยู่ไหลมากิฟไว้แต่งเข้าขวาวนโอ้โหยังไม่ได้ยิงเพื่อนใกล้ๆมีอยู่ครับมูนยอสดาเนียลมูนยอสเปิดมาเสาไกลดีแลบโอ้โหพาเลทบอกขอบคุณมากเรียนดีแลบมงทิ้งให้ผมครับ
1: สองโอกาสทองดีแลบไม่ได้สักลูกครับเหลือเชื่อครับ
2: ตอนนั้นที่ยิงจ่อๆคราวนี้มงเดียวๆครับ
0: มงหลุดกรอบเป็น10เมตรอ่ะ
2: ประเด็นคือมงเดียวๆนะพี่เอก
0: มันอะไรมันจะเช็ดได้เหลี่ยมบางขนาดนั้นนะหรือว่า
2: เปิดไม่ดี
0: หรือเปิดไม่ดีหรือเทคตัวไม่ดีนะไม่มีใครประกบเลยนะครับเนี่ย
1: วนเนี่ยมูนย้อนเนี่ยจับแล้วเปิดโค้งนะครับ
0: ไม่ล้ำด้วย
2: ไม่รู้จะพูดคำไหนคุณผู้ฟังบอกไม่ถูกแต่ก่อนนั้นแดนดอยแตะหลบฝั่งเจฟสันเลมามาสวยมากนะคร
0: ับ อ่ะถ้าเรือตีเสมอปัตตานี 2-2 นะครับ
2: ครับ
0: โดนปุ๊บนี่เอาคืนได้ปั๊บเลยชิมเบอร์ไหลป่ะธรรมดาจะทำชิ่งสเตลาเซนคามาดะได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับ
2: โอ้พูดไม่ทันขาดคำครับขุกไปคลิกมาครับจนได้ครับได้จีธรรมดาหลุดมาตรงนี้ครับแล้วซัดซ้ายหายห่วงครับ
0: โอ้โหฟอร์เรสต์จะ 2-0 เนี่ยเยอะมากครับ
2: ครับ
0: ยิงไม่ได้เนี่ย
2: โดน
0: เอาคืนแล้วมันนาทีที่41นะครับสกอร์มาพร้อมลิกเองเลยนะครับสตาร์บุกตีเสมอนิด 1-1 อ่ะสตาร์บุกขึ้นนำนิด 1-0 นะครับ
2: ครับเดี๋ยวดูครับจังหวะให้ข้างในมีใครไปล้ำเนี่ยครับคนที่ให้เนี่ยจาราเซ่นเนี่ยจังหวะแรกนะครับล้ำแน่แต่ว่าต้องไปดูว่าผู้ตัดสินเช็คย้อนยังไงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นเกมมาเนี่ยก็ยืนอยู่นะครับ
0: นี่ทิมเบอร์โดนบอลหรือเปล่าแต่เขามีเจตนาที่จะเล่นบอลนะครับแล้วมันต้องไปดูลายด้านข้างว่าม
2: ันเหลื่อมไหม
0: สลาเซนทิมเบอร์มันยืนตำแหน่งยังไง
2: ใช่ครับ
0: แต่เบื้องต้นสกอร์ขึ้นมา 1-1 ก่อนนะครับ
2: ครับ
0: จะมีเช็คไหมหรือว่ายืนยันว่าเป็นประตูนี่น่าจะเช็คอยู
2: ่ดูได้โกสแตนครับเพราะว่าผู้สินยืนยันนะครับ
0: นี่ถ้าผมว่าจะเป็นสเตลาเซ่นได้แอสซิสด้วยนะ
2: ครับ
0: เพราะผมว่าบอลไม่น่าจะโดนชิมเบอร์นะโอ้โหท่าเรือพลิกขึ้นนำปัตตานี 3-2 นะครับ
2: จริงๆถ้าเรือต้องได้ครับในบ้านเนี่ย
0: พอโดนนำ 2-1 2ลูกนี่ยิงติดๆกันเลย
2: ครับ
0: ยูสัตว์สวยที่มาย 2-2 แล้วก็บูโน่ยิง 3-2
2: ครับทิมเบอร์ครับไปช้าครับ
0: คุณเอกครับปลูกใจลิเวอร์พูลให้หน่อยครับเอาแบบพี่โตโน่ครับโอ้โหผมไม่น่าจะถึงพี่โตโน่ผมน่าจะทำเหมือนพี่โตโน่ไม่ได
2: ้
0: ขอส่งกำลังใจแบบเงียบๆได้ไหมเออเอาแบบเชียร์แบบบลูทูธเชียร์แบบส่งจิตเงียบๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าก็ได้ผมก็ไม่รู้จะทำให้เหมือน
0: สลาสุดเห็นไหมล่ะแฟนบอลมอรินแดงบอกว่
2: า
0: วันสัปดาห์นี้โตโน่ทีมโตโน่ร้อยเอ็ดน่าจะแพ้นะ
2: ครับ
0: มันมีคำพูดที่เขาบอกว่าไป

0: ไปฆ่ามันไปเอามันมอรินแดงไหนบอกมึงจะมาอะไรมอรินแดงอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นในคลิปอยู่คุณต้อง
1: อ๋อที่เขาบอกปลุกใจแมตต์ต่อไปให้แต่ท้ายแล้ววันนี้คน 2,000 ไม่มีแจ็คเสื้อสักตัว
0: ใช่ๆๆ
1: และคนก็เอาไปทำเป็นไวรัลทุกคล
0: ิปของ101มันทีไหนที่3ที่3หรือที่2อ่ะมึงดูให้
1: 101อะไรเนี่ยอะไรยูๆเว้ยแต่เขาก็เป็นสไตล์เขาแหละเขาก็เป็นแบบนั้นแหละ
0: ผมว่าน่าจะผมไม่คุ้นนะน่าจะทีสามเหมือนกัน
1: ทีท้ายทีสามมั้งที่กำลังจะขึ้นอยู่ปีแล้วมีรีซอร์ไปเล่นไง
0: แต่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะมันก็
1: จะเป็นแบบนี้แหละ
0: เออผมว่าก็ผมว่าดีผมว่าดีด้วยซ้ำนะเป็นดาราเป็นนักร้องที่แบบชอบฟุตบอลอ่ะ
1: พลังพลังด้วยมีทุกกิจกรรมเนี่ยแกไปหมดเนี่ยอาจจะมีเสียงนกหวีดครับมีอะไรเกิดขึ้นครับในกรอบตรงนั้นโอ้ยเอาเลยครับมูริโลครับไปปะทะกับคาไรรี่นะครับไม่รู้ใครโดนใครเลยครับแต่ที่แน่ๆคาไรรี่จะถึงบอลก่อนนะครับปีเตอร์แบงค์แซฟว่ายังไงครับทีมงานผู้ตัดสินวันนี้ VAR เป็นดันอิงแลนด์นะครับริชาร์ดเวสไม่มีอะไรครับเช็คแล้วครับดันอิงแลนด์นั่นเลยให้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยคือบอลมันผ่านเลยนั้นไปแล้ว
2: You know, in a reasonable amount of time, get yourself to your feet and get back on unless you really need treatment. And the last thing Crystal Palace would have wanted was to go down to 10
1: in the
2: closing stages once they've got themselves back into this game as we tick towards
0: half-time. ไม่ใช่สปอร์ตยอดฮิตเกิดขึ้นแต่หยุดอยู่แค่ตรงนี้แล้วจบแบบนี้นะครับเพราะว่าสปอร์ต 1-1 ช่วงหลังๆมาเนี่ยเป็นสปอร์ตยอดฮิตของคู่นี้เลยนะ
1: คร
0: ับ ปีที่แล้วก็ 1-1 ทั้ง2เกมเลย
1: มาบ่อยไปเหร
0: อก็5นัดหลังเสมอ 1-1 4เกมแต่วันนี้ก็ผมว่าลูก3น่าจะมี
1: แต่มันจะไปฝั่งไหน
0: นั่นแหละฝั่งไหนชอลเลสก็มีโอกาสจริงๆมีโอกาสมากกว่าพาเลทด้วยซ้ำ
1: แต่เรียนดีแลบ2ลูกอ่ะเห็นเลยนะคร
0: ับโอ้ประตูตีเสมอของไดกิคาวานะเขาให้ทิมเบอร์แอซิดโดน
1: สกิดนะ
0: โดนก็โดนแบบบางมากๆ
1: อ
0: ่
1: ะอาจจะสะกิดหรือเปล่าพี่เอกลูกนี้สะกิดถึงประตูอะไรอย่างงี้แต่จริงโอกาสภาพรวมถ้าเนมิลับยิงไปเนี่ยเกมมันขาดไปเลย
0: ใช่แฟนบอลสีเกตในบ้านมาด้วยใจรักบอลจริงอินในเกมบรรยากาศดุดันมันต่างจากเกมที่มันจัดจากทีมที่เกมมาจ้างมาจ้างคนมาดูจากพี่จืด
1: โ
0: อ้สีสะเกดจังหวัดบ้าบอลจืด
1: ไม่ผมรู้เลยเมื่อก่อนเล่นนะตั้งแต่อีสานยูไนเต็ดอะไรเนี่ยเพื่อนผมเล่นหลายคนไง
0: อ
1: ัตพรสุวรรณพวกวุฒิชัยทาทองเล่นหมด
0: สีสะเกดเป็นจังหวัดบ้าบอลทุกชุดอ่ะทั้งเยาวชนทั้งบอลระดับจังหวัดต้องทำบอลเยอะมาก
1: ใช่ใช
0: ่สีสะเกดน่าจะเขต3ด้วยมั้ง
1: บอลเขตใช่ไหมบอลกีฬาเยาวชนโซนเก่งนะ
0: โซนอีสานล่างเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องไปดูว่าขึ้นตัวรหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นได้30นะครับขึ้นต้นได้3นี่ก็เขต3
1: อ
0: ่ะจะถึงขนาดว่ามาอยู่กรุงเทพก็ยังมีกองเชียร์กูปีพัดถิ่น
1: นี่เวลามาเชียร์กรุงเทพ
0: แล้วเ
1: ช
0: ียร์ชื่อนี้มาเป็น10 20ปีแล้ว
1: เพราะว่าโอ้โหแม้ว่าเขาอาจจะเคยมีปัญหากันในเรื่องสิทธิ์เสร็จอะไรในการทำทีมนะแต่ผมว่าเป็นทีมหนึ่งที
0: ่โอ้โหพาเลตมาเซลเซฟครับมิเชลยิงมันมากครับ
1: บอลหม่งมาตรงกลางครับ
0: นึกว่าเจ้ากันเซโลครับที่ไหนได้มิเชลลูกนี้ไม่ปัดเนี่ยโอ้โหเสียบใต้คานแน่นอน
1: ยิงแบบใบไม้ร่วงเลยครับร่วงหยดได้ดีมันตรงมือมัดเซลครับพาเลทจะปลดล็อกได้หรือเปล่าครับ12นัดในพรีเมียร์ลีกกับฟอร์เรสที่ไม่ชนะเลยนะครับจะเปิดโค้งมาจ่อๆเอ้ามุ่งเข้าไปเลยครับ
0: เจ้
1: าประสันเริ่มมาครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไปแล้วครับ
0: โอ้โหนี่ก็นาทีบาปในช่วงครึ่งแรกนะครับ
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆเนี่ยไม่หนึ่งหนึ่งแน่ๆครับว่าพาเลทขึ้นนำแล้วครับตอนนี
1: ้โอ้โหแล้วสวยด้วยนะครับลูกนี้เนี่ยโอ้กลายเป็นว่าพลาดครับแนวรับของฟอเรสต์ครับไม่มีใครประกบเลยครับ
0: นี่เปิดมาแล้วโมงเลยไปมีใครสกิดไหม
1: อืมไม
0: ่มี
1: ไม่มีครับ
0: หัวคอนเนอร์เปิดมามีตัวสกรีนให้นะครับ
1: มีตัวบังไม่แน่ใจว่าเป็นริชาร์ดหรือเปล่าที่บังให้ครับหรือใครตรงนั้นเนี่ยเห็น
0: คาเลรี
1: ่คาเลรี่นะออกคาเลรี่โดนดึงซึ่งช็อตเนี้ยโดนดึงแล้วเล่นเป็นเกมรุกได้ก็ไม่มีอะไรครับคือโดนดึงก่อนนะครับโดนดิโอมานเด้ครับดึงแล้วบอลมันเลยมาถึงเจฟเฟอร์สันเลมาครับมงกดลอดขาแมตเซลเข้าไปครับ
0: แต่มีกองโวเข้าไปสกิปแมตเซลดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวดู
1: จังหวะบอลมันผ่านไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: จะมีเช็คอะไรหรือคิดไหมอาจจะไปฟ้องบริษัทนะครับ
1: มันมีจังหวะก่อนนั้นหรือเปล่าก่อนที่จะตัดกลับมา
0: ฟ้องโวไปเหมือนกับไปยืนขวางไปเบียดกับแมตเซล
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นช็อตนี้หรือเปล่าที่มาแกนคิดไหมเหมือนไปบอกผู้ตัดสินนั่นนะครับ
1: ซึ่งต้องดูที่ดาร์เลนอิงแลนด์เนี่ยเป็นคนที่เห็นภาพเนี่ยอยู่ที่ VR ครับ
0: เคลียร์แล้วเนี่ย
1: น่าจะได้ครับ
0: ครับ
1: โอ้เอาอะไรครับพาเลสเล่นเจ้านายเก่าซะแล้ว
0: แล้วจุดเปลี่ยนของเกมนี้มันคือจังหวะของฟอเรสต์ที่จะหนี 2-0
1: ครับ
0: บอลชนคานของคลิปไบท์บอลซัดกระจอของเลียมดีแลก
1: เลียมดีแลกมี2ดอกเลยนะครับหม่งลูกนึงยิงกระจอลูกนึง
0: เอากินจังหวะหม่งออกลูกนั้นก็ใช้ว่าโล่งได้เลยนะคุณน้อง
1: ขึ้นคนเดียวครับไม่มี
0: คนเดียวไม่มีใครประกบอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วแกไม่ใช่ตัวเล็กนะครับเลียมดีแลกตัวเริ่มเลยครับแล้วไอ้กิฟไว้วางไปนี่คือแบบลงหัวเลยอ่ะ
0: มันเทคตัวขึ้นโหม่งถ้าจะบนกรอบปกหลาเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทำได้แค่นั้นครับการฟอร์เรสต์ข้างหลังยืนเท้าเอวแล้วพี่เอกครับ
0: ครับคุมไก่เข้าไปครับฟอร์เรสต์จังหวะเคลียร์แล้วซัดนี่ซัดอีกทีนึงโอ้โหเบิร์ดไปไกลเลย
1: ฟ้องจุดโทษก่อนนะแต่ตอนนี้จะฟ้องเอาจุดโทษครับ
0: โอกาสของฟอเรสต์ไม่ใช่ไม่มีนะครับ
1: มีเยอะเลยครับ
0: จังหวะทุ่มของโอราไอน่าเนี่ยยิงไปติดบล็อก
1: มี
0: จังหวะซ้ำลูกเนี่ย
1: มันชันแล้ววอร์ตันเนี่ยต้องดูว่ามือกลางหรือเปล่าหลงฟิ้งมายิงยัดแขนติดตัวครับ
0: แขนแนบลำตัวโดนแขนแต่ว่าวาตันหุบแขนไว้ก่อนนะครับ
1: ยากครับลูกนี้confirming that Adam Wharton's hands were in a natural position
0: that's why they've not opted to tell referee Peter Banks to head over towards จบเลยไหมผู้สินครึ่งแรกจบแล้วนะครับคริสตัลพาเลซนำฟอเรสต์ 2-1 นะครับ
1: ก็เป็นฟอเรสต์ได้ประตูขึ้นนำก่อนแต่แดนดอยนาทีที่3นะครับก่อนที่พาเลซมายิงแซง2ลูกครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับไดจิคามาดะนาที41แล้วก็ฮานันคาไรรี่เขาขึ้นเป็นคาไรรี่นะผมไม่แน่ใจนะบนจอขึ้นเจฟสันเลมาแต่ว่าofficial ขึ้นเป็นคาเลรี่นะครับ
0: ครับผม
1: ที่สัตว์เข้าไปนะครับก็ทำให้
0: พาเลทขึ้นมาเป็นลงมาน
1: ะตรงนี้แต่ในเว็บขึ้นคาเลรี
0: ่
1: นะผมยึดทีวีนะผู้ฟัง
0: ถ้าเป็นเลมานะคาเลรี่อาจจะเป็นเลมาหม่งไปชนแลบหรือเปล
1: ่
0: า
1: อันนี้ผมยึดจากเว็บเป็นคาเลรี่นะแต่ว่าทางจอทีวีเนี่ยเป็นเลมานะครับแต่ยืนยันว่าพาเลทนำ 2-1 แน่นอนครับงงเลยครับ
0: ก็คงไปก็เรียกว่าแก้เกมกันในช่วงครึ่งหลังนะคร
1: ับ โดยเฉพาะเรียกว่ากาสเนอร์นะครับคือจริงๆไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยโดนพาเลทบี้มาเรื่อยๆครับการพาเลทมาซะดีเลยครับ
0: อาจจะไปติวเข้มเรียมดีแลบหน่อย
1: ยิงให้มันดีๆหน่อยน้อง
0: เพราะวันนี้เกมลุกอย่างอีกอร์เจซูสเขา
1: ไม่พร้อม
0: มีปัญหาการบาดเจ็บ
1: ใช่ครับ
0: นี่พาไปดูจังหวะขึ้นนำ 1-0 ของแดนเอนดอยครับยิงแต่ไกลโขเลยนะทีที่3
1: ยังไม่ทันได้เข้าเกมเลยครับมาซะแล้ว
0: เนี่ยคุณต้องดูอ่ะเป็นการบ่งคืนหลังพลาดนะของมา
1: แล้วยิงดีด้วยเอียงยิงแบบสุดมุมเลยนะครับอันนั้นก็ถือว่าตอนนี้ครับพาเลซไม่รู้ครับขึ้นนำไปก่อนแล้วครับ
0: ส่วนคู่อื่นเอเวอร์ตันก็0-0 นะครับครึ่งแรกเสมอเฮาอยู่ลิกเอิงนีดกับสตาร์บุก1-1มูเดส

0: 2ฟุตบอลนอร์เวย์ครับเฟรดริกสตัดตามหลังทรอมโซ่0-1ฟุตบอลรัสเซียครับ CSKA มอสโกกับทางด้านโลดิน่ามอสโกยังเสมอกันอยู่0-0
1: ครับ
0: ฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกอาบดีนกับเซนต์จอห์นสโตนจบครึ่งแรกครับเซนต์จอห์นสโตนบุกไปนำ1-0นะครับเซกุนด้ามีแอนดอร่าชนะทางด้านคาสเตยอนไป1-0โซเดนออสเวนคันฮัมมาบี้ตามหลังเยกาเดน0-1ก็เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บคร่าวๆก็จะ
1: ประ
0: มาณนี้นะครับ
1: ขอความสักหน่อยครับมีอะไรมาเอ่ยดีต้องเอกเมื่อคืนเมื่อไรเนี่ยอะไร
0: ข้อความมาแค่นี้
1: ไม่แน่ใจ
0: โอ้ถ้ามาทรงนี้เป็นพี่จอนหรือเปล่า
1: น่าจะใช
0: ่ข้อความมันมาแค่นี้ไงพี
1: ่อันนี้คนลงท้ายที่498ถามว่าคิดว่าข่าว114คดีของเดือนจะมีผลกระทบต่อนักเตะหรือไม่คือถ้าจ่ายตังค์ครบอ่ะผมว่าไม่มีผมมั่นใจว่ามันไม่มีประเด็นเรื่องนี้แน่นอนนะครับ
0: ผมว่าถ้ามีก็อาจจะน้อยอ่ะ
1: ครับ
0: ผมว่า
1: ไม่ได้มีผลหรอก
0: ค
1: ือหน้าที่ของนักฟุตบอลก็คือเล่นเล่นไป
0: ใช่
1: เงินเดือนครบจบ
0: เพราะผมเชื่อว่านักเตะซิตี้อ่ะมันเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มันไปได้ทุกตัวต้องนึกออกไหม
1: ใช่
0: เพราะถ้าเอาสมมติว่าถึงขนาดว่าเป็นเคสที่ร้ายแรงแล้วซิตี้
1: ต้องยุบทีมนะสมมตินะ
0: จะโดนปรับตกชั้นไปเล่นนอกลีก
1: เขาย้ายได้เลย
0: ต้องยุบทีมผมว่ามีคนจองหมดอ่ะ
1: เอาฮาแลนด์เนี่ยคนมาช้อนเลยมัดลงมัดลิดเนี่ย
0: ผมบอกได้เลยทุกตำแหน่งอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ซิตี้มันปล่อยได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เอาแบบพูดแบบที่คุณต้องพูดง่ายๆเลยเงินถึงทุกอย่างก็จบ
1: คือต่อให้มีปัญหาแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาแยกกันว่าในเรื่องของคดีกับเรื่องเงินเดือนนักเตะมันคนละส่วน
0: คือเอางี้หมายถึงว่าคือเรื่องพวกนี้นักเตะรู้ไหมรู้
1: ใช่
0: ถามว่าเขาจะกังวลไหมผมว่าคงมีกังวลอ่ะแต่คงอาจจะไม่ได้เครียดส่งผลกับทีมขนาดเล่นไม่ออก
1: คิดว่าไ
0: ม่อะไรอย่างนี้หรอกผมเชื่อว่าไม่ได้มาก
1: เพราะว่าเราเห็นหลายคนมาเล่นทีมชาติก็ปกติ
0: อ
1: ืมนะผมว่าไม่น่ามีผลอะไรนะฮะ
0: ใช่ใช่ก็รอดู
1: ครับผม
0: เพราะว่า114คดีที่ซิตี้ที่พีบีบอกว่ามีความผิดเนี่ยมันโอ้มันจะไปจบตรงไหนอ่ะมันต้องใช้เวลาอีกนาน
1: แต่เท่าที่ไปตามข่งตามข่าวมาเนี่ยได้ยินว่าทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้เพราะว่าแม้ว่าซิตี้จะลอกคดีในศาลกีฬาโลกมาก่อนนั้นเนี่ยกับทางยูฟ่าใช่ไหมมันเขาบอกไม่เกี่ยวกันเพราะพรีเมียร์ลีกเขามีกฎของเขาซึ่งเขาก็ต้องไปสืบสาวเรื่องแหละว่าต้นสายไปเหตุเงินมันมายังไงถ้ามันจบตามที่คิดไว้หรือว่าผิดจริงก็ลงโทษครับแต่ผมแค่คิดว่าไอ้ยึดแชมป์มันเอาจริงยึดไปมันไม่มีผลแหละแค่จะเป็นแค่บริษัทสโมสรนิดหน่อยว่าแบบเขาเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วนะอะไร
0: แต่กับนักเตะที่อยู่ในยุคนั้นมันไม่อินหรอกไม่อินหรอก
1: ใช่นะฮะก็คิดว่า
0: ผมเดาออกว่าซิตี้คงจะสู้เพื่อให้บทลงโทษมัน
1: หรือว่าม
0: ันจากหนักเป็นเบาอ่ะ
1: หรือว่าเอาแบบเบาๆหน่อยแบบว่าอาจจะโดนตัดแต้ม
0: ผมว่าเคสนั้นนะซิตี้ยังไงผมว่าซิตี้แฮปปี้นะ
1: แล้วสุดท้าย
0: ตัดไปเลย
1: สมมติปีหน้า
0: แล้ว
1: ด
0: ู
1: ก
0: ันหน้าสมมติแต้ม5ปีอย่างเงี้ย
1: ตัดมาสมมติผมเฉลี่ยปีละ20พี่เอกบอกแต่สุดท้ายเขายังไปแชมเปี้ยนลีกได้แล้วก็คือไม่มีปัญหานะมันก็ยังถือว่าเงินมันยังได้
0: ใช่คือปรับประมาณนี้ปรับยังพอให้ซิตี้ได้หายใจหายคอได
1: ้ครับ
0: ถึงขนาดถ้าปรับ20แต้มซิตี้จะตกชั้นไหมผมว่าไม่ตก
1: ผมว่าอย่างไรหลอด
0: แต่ถามว่าจะถึงแชมป์ไหมผมว่าก็ไม่ถึง
1: แต่เพียง
0: คือ20แต้มโดนตัดเนี่ยผมว่าซิตี้เป็นแชมป์ยาก
1: ถ้า
0: ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะผมว่ามีโอกาส
1: 38แบตเนี่ยมันมี104แต้มไห
0: ม
1: ถ้าคุณได้ทุนชนะทุกนัดคุณโดนตัด20คุณ80กว่าอ้าวมีลุ้น
0: คือผมว่าแชมป์ยากต้องแต่ว่าก็ยังเปิดช่องไงให้
1: ไปยุโรปได้
0: เขาได้ไปยุโรปอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: เดี๋ยว
0: ประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้20:59พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: Soccer Live Report สนับสนุนโดยเรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยฟัง Active Radio ไม่

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทางด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M 150ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา
6: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
4: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแทบจำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
7: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Soccer Live Report
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
5: ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย

เอาละครับ21:08นะครับพาทุกท่านกลับมาอยู่ต่อกับซอกไรท์รีพอร์ตนะครับก็ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเกมที่เซลเฮิร์สพาร์คครับก็ยังเป็นฝั่งของคริสตัลพาเลซครับนำอยู่2-1ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับแต่ว่ามีสกอร์ขยับครับมอนซ่าที่เหลือ10คนนะครับก็ตีไข่แตกลาซิโอได้ครับเป็น1-2แล้วครับแล้วก็นี่ครับครึ่งหลังครับฟอเรสต์บุกเข้าใส่ก่อนเลยนะครับฟอเรสต์ทุ่มนะครับคุณไก่เข้ามาไหมจุดไวเก็บไม่อยู่คุณเดนทิมเบอร์พลิกหนีได้นะครับครับบอลมาที่เรมิบิโน่แล้วจะสวนเลยครับพาเลสพาเลสฝากซ้ายมาก่อนเยเกนสตาลาเซนที่วอลตันครับคืนไปที่ควินเทนทิมเบอร์ทิมเบอร์จะให้ช่องทางซ้ายแม่จะเคลียร์ครับบุญยอดเตะอัดอริกวิเชลออกหลังได้ครับแม่นี่อดีตแบ็กซ้ายแบ็กขวาของคริสตัลพาเลสเลยนะครับจังหวะที่ได้ประตูครับเดี๋ยวดูทีครับเหมือนบอลไปโดน2คาร์เรดี้ครับแล้วมันพุ่งเข้าประตูไปนะครับ

0: He's responsible for the goal and
1: ถึงว่าว่าเป็นเครดิตของไฮเอ็นคาเรลี่ก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าอ่ะพรีเมียร์ลีกผมไปดูเว็บรีเฟรชมาอีกทีได้ยืนยันนะครับว่าเป็นเจฟเฟอร์สันเลอร์มานะครับที่ได้เครดิตประตูนี้ครับ
0: doesn't really matter now does it
1: แล้วตรงนี้เคลียร์มาแม่คาเรลี่คือหลังมาก่อนนะครับเลอร์มาเตะทิ้งยาวขึ้นมาติดมูริโร่ฟอเรสพยายามแกะเพรสซิ่งตรงนี้อยู่ครับบอลมาเอ้าเลียมดีแลบเลียมดีแลบบังลิชาร์ดได้แทงช่องมาแม่มันแหลมไม่หน่อยไม่ถึงกิฟส์ไว้ครับอุตดีแลบมีเจ็บครับจังหวะเลอร์มาชนครับบอลตกครับแล้วไปกะจังหวะผิดครับวิลลี่ชาร์ดโอ้เดี๋ยวดีแลบจังหวะนี้เนี่ยล้มลงไปนี่ฟ้องเลยว่าเหมือนโดนเตะครับนี่ to let that bounce there's no benefit whatsoever you're going back towards your own goal you're under pressure ได้อีกสนามสิครับเป็นเจ้าบ้านเหมือนกันครับเฮาครับขยับขึ้นนำเอเวอร์ตัน 1-0 ครับแม่ฟอร์มแรงจริงครับ The Tiger นะครับเฮาซิตี้ฟอเรสต์บุกมาใหม่ครับเอนดอยเปิดยัดคาเรลี่ได้เตะมุม
0: Palace are vulnerable at the back. I mean, they're defending a set piece here, Palace, and just the sheer fact they're playing in this part of the field, and the decision making they've made building up to this corner has been quite poor for the start of the second half. And if anything happens here, they've only got themselves to blame.
1: แต่มุมนี้ฟอเรสต์เปิดมาเสาไกลสูตรเดิมมงตั้งยัดเข้ามาคุกคิกยังไม่ออกยิงยัดอีกทีแล้วที่และมงอีกทีเข้าซองวอเตอร์เบนิเตสครับโอ้บอลลอยๆครับวิลิโลกระโดดมงตูมเลยครับบอลเนี่ยไปชิงไปชิงมาเนี่ยเกือบได้เลยครับสูตรเดิมของฟอเรสต์ครับเปิดมาเสาสองนะครับให้กิฟส์ไว้หม่งตั้งเข้าไปครับใบแฉลบกองโวแต่ไม่เข้านะครับส่วนอีสานยืนยันนะครับว่าเฮาเนี่ยขึ้นนำเอเวอร์ตันไปแล้วนะครับ 1-0 ครับจากการประตูของโจเกลฮาร์ดนะครับผมถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดาจริงครับอ่ะแล้วตรงนี้ครับขึ้นเกมมาครับนิโคลเลียมโดนเตะอัดเลยครับได้ฟรีคิกครับเลียมครับให้ซ้ายมาเอ็นดอยเอ็นดอยหนีมาได้เลยครับเอาละครับเข้าเส้นหลังแล้วเปิดยัดมาตรงกลางไม่มีใครถึงบอลแล้วครับยิงยัดลูกนี้ออกหลังไปอีกครับโอ้เป็นโอล่าไอหน้าครับเติมมาจากแบ็คเลยนะครับโอ้แต่พิ้วจริงครับแดนดอยพิ้วหลบเจฟสันเลอร์มามาแล้วสุดเส้นทางซ้ายแล้วเปิดคัตแบ็คมาตรงกลางมันเลยเพื่อนไปหมดนะครับโอ้แต่ว่าสัญญาณเตือนพาเลสมาแล้วครับว่าฟอเรสพร้อมจะยิงเสมอนะครับเอว่าตั้งพี่เอกไปแล้วนะครับ
2: จะนำเขาก็โดนยึดคืนนะเอามาขึ้นนำแล้วนะเหลือเชื่อมากนะครับฮาวซิตี้เป็นทีมเพลย์ออฟขึ้นมา
1: ครับ
2: ผลงานดีสุดในบรรดาน้องใหม่นะ
1: ใช่ก็ทุกปีจะมีทีมหนึ่งที่เป็นน้องใหม่อย่างนี้นะครับปีที่แล้วก็เป็นซันเดอร์แลนด์ไงที่เรียกว่าขยับขึ้นไปดีมาก
2: แต้มแบบเรียลไทม์อ่ะเฮาขึ้นไปอยู่ที่4นะครับตอนน
1: ี้ทำเป็นเล่นไหมเล่นยุโรปไหมเนี่ย
2: 6นัด11แต้มอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ปัญหาของเฮาคือถ้าผู้เล่นบาดเจ็บเป็นตัวหลักเนี่ยเจ็บไปจะ 3-4 คนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะผลงานตกได
2: ้ช่วงนี้ต้องโกยไว้ก่อนนะ
1: แต่ข้อดีก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าได้แต้มตอนนี้เนี่ยที่เหลือคุณก็เอาไว้ตุนไว้ไปลายฤดูกาลนะครับ
2: เพราะทีมเล็กจะเสียเปรียบในเรื่องการเสริมทัพช่วงมกรา
1: ใช่ครับ
2: ช่วงนี้ก็นั่นแหละเก็บแต้มโกยได้ต้องโกยก่อนนะครับดานิเอลมุนยอร์ดลุยมาลูกนี้จังหวะเคลียร์ของกองโว้นะครับ
1: ครับ
2: ใส่หน้ากากด้วยกลัวแฟนบอลจำได้
1: ไม่ใช่เจ็บเหรอ
2: นึกว่ากลัวแฟนบอลพาเลทจำได
1: ้เขาน่าจะ

0: จำได้ในหน้าสนามนั่นแหละเดินเข้ามาเลยพี่
1: อิวแซ่เปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์27นะ
0: แต่หน้าเดิมมาสิ
1: บอลฮอลแลนด์เอเรียบิซี่คัมบูบุกไปนำสโบ1-0นะครับท้ายเกมไลอัพยังไม่มาเนาะเดี๋ยวมาแล้วเพื่อว่านะครับเกม
0: 3:30เดี๋ยวมาเดี๋ยวบอกให้นะครับเพราะเราอยู่คู่นี้ถึง4 ทุ่มใช่ไหม
1: ใช
0: ่ดูแอนดรอยแตะหนีมาอีกแล้วครับเจอคาร์เรลลี่นี่ด่าน2เจอเลยมาก็ยังผ่านครับมาที่วิลเลียมเปิดมาเสาไกลแล้วลูกนี้โอ้โหยิงออกครับมอร์แกนกิฟส์ไว้โอ้โหนี่ครับเพื่อนข้ามหล่อให้หมดเหลือแกคนเดียวแล้วครับจังหวะได้แอนดรอยนะครับลากริมเส้นผ่ามา2คาร์เรลลี่กันเลยมาครับโดนโยกหนีมาวิลเลียมเปิดเสา2แล้วมีมุนยอสอ่ะข้ามหลอกมาให้แล้วบอลเลยถึงกิฟส์ไวท์เหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านเลยครับหน้าประตูเนี่ยมีเลียมดีแลบมีนั่นแหละครับไม่ได้แย่เข้าไปครับเลียมดีแลบเสียได้เลยครับมาแกนกิฟส์ไวท์นั่นแหละครับก็ยังเป็นตัวอันตรายเสมอนะครับของฝั่งของทีมฟอร์เรสครับสำหรับมอร์แกนกิฟส์ไวท์นะครับมีโอกาสเมื่อไหร่น่ากลัวมั้ยนะครับพาเลสลุยมาบ้างครับทิมเบอร์มาทางซ้ายนะครับอุ้ยปีโน่โดนรวบครับโดยมุนยอสแม่เจอเพื่อนเก่าOnly five on target. เล่นกันซะเองแล้วครับ
1: more than the Palace, but look at the
0: amount of efforts. They've just been a bit wayward, haven't they? Not gone. วันนี้ถ้าสมมติ Palace ชนะนี่มองข้ามมอเตอร์เบนิเตสไม่ได้เลยนะครับ The back of
1: the net. เราดีแบบก็น่าจะฝันร้าย
0: โอ้ยิงอย่างนั้น
1: เนี่ยไม่หลับอ่ะ
0: อย่างที่บอกยิงซ้ายยิงขวายังไงมันก็ต้องได้ลุ้นกว่านี้ครับไปยิงยัดแล้วไปติดตัวเบนิเตสครับเดนสตาราเซนครับร่วงไปแล้วครับit sounds rather isolated strand loss โอ้โหดีโอมานเด้ครับไปเต็มหลังเลยครับ
1: บรรยากาศหน้าสนามแอนฟิลด์นี่คึกคักมากนะครับ
0: วันนี้แฟนบอลไทยเยอะนะเข้าไปดูเนี่ย
1: กรุ๊ปทัวร์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: Forest seem to have a little bit more control, don't they? A bit more structure in their system. Ooh, game. Hull City กับ Everton นี
0: ่
1: เหมือนจะมีลูก2นะครับเนี่ย Everton ตีเสมอ 1-1 ครับ
0: อุ้ย แบรี่ใช่ไหม แบรี
1: ่ ลุ้นกัน
0: เจอคีแนน กดฉีกครับ เป็นเจมส์การ์ดเนอร
1: ์ ดูสวิลลี่ฮอล
0: ์ เข้าทางพี่เอก
1: ดิ
0: ดูจังหวะพาเลสครับเปิดยัดเข้ามานะครับฟรีคิกหัวมง2ทีไม่ได้อะไรครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยเอลตันตีเสมอนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมียึดอีกหรือเปล่า
0: หลังสกรูนี่มงยัด2ทีมาเซลปัดบุดวิดนะครับนี่2ประตูของพาเลสนี่ก่อกำเนิดมาจากลูกเตะมุมหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: มงทิ้งมาก่อนครับธรรมดาวางยาวมาตรงกลางแล้วมงอูปัดได้ครับอูเลยมาหมดแล้วแบกเซฟคามือนะแบกเซล
1: มีเซฟเหมือนกันนะครับ
0: โอ้โหนึกว่าหายครับ
1: อ้าวแล้วฉวยโอกาสวางยาวเลยหกทิ้งไปก่อนครับมิเชลโหแล้วเล่นเร็วเลยครับโอเลสนำก่อนแต่ว่าครึ่งแรกไม่โดน2นะคร
0: ับ ครับ
1: กิฟส์ไวท์กิฟส์ไวท์ลุยมาลูกนี
0: ้คงแล้วครับ
1: โอ้โหลิเวอร์พูลในไลน์อัพออกมาแล้วนะครับอาริสันเบเกอร์ฟานไดชักเก้เคอร์เคสเบียดแมคอลิสเตอร์มูนยอสบาโคล่าอาราโคกาเฟนแบกคูมาสก็ตามข่าวนะครับไม่มีกัคโปกับอีซัต
0: พอใจไหมพี
1: ่
0: กับตัวนี
1: ้คือมันก็จัดเต็มได้เท่านี้
0: อ
1: ่ะสำรองมามาดัชวิลลี่โกเมสเอ็นโดเคียซาซิมิกาส
0: ครับ
1: พิมปงมีทางด้านเทรนโยนี่แมคคอนเนล
0: แต่เร็วนี้กลับมาแล้วครับ
1: เอ็นคูมูฮาใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเร็วนี
0: ่อ๋ออ
1: ันนี้เทรนอยู่นี่นั่นแปลว่าอาจจะเป็นคูมาสที่ไปยืนเป็นหน้าเป้า
0: อืมเป็นไปได
1: ้เพราะวันนี้เกมลุกมีทั้งมูนจอร์ดบาโคล่า
0: ครับ
1: แล้วก็คูมาสนะครับ
2: the delivery in on the corner.

0: นะส่วนแมนซิตี้กดดูในไอจีเยอะก่อนเลิกจ้างทีมงานป่ะแซวดอนนารุมามาทูสมูนเดสลูเบนดิยาสมาเกฮีอูริโกโอเลรี่นี่เช็คฟิตผ่านนะครับเอ็นเลียสเอ็นเดอร์สันเอ็นโซ่ฟอร์นันเดสมีเอ็นดีไอแชกีเซเบนโยฮาลัน
1: ครับ
0: สำรองมีโดกูด้วยนะครับ
1: กิฟไว้อีกแล้วครับ
0: โอ้ไลน์อัพสวยตัวจริงซิตี้เต็มหวัง
1: แต่เกมอย่างเงี้ยทีไรนะพอเวลาทีมอื่นก็มาเต็มแล้วบูเอาอยู่พี่นะผมสังเกตถ้าเกิดแบบทีมอื่นมาแบบไม่เต็มเนี่ยเหมือนจะเล่นแล้วไปสูสีเขาไงอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
0: ก็ดูว่าวันเนี้ยพวกที่มีโอกาสลงอย่างสำรองอย่างคูมาส
1: ครับ
0: อย่างวิกเตอร์มุนจอสหรือว่าการออกสตาร์ทตัวจริงของมาโคล่าเนี่ยจะผลงานดีหรือเปล่านะครับ
1: นี่ผมเห็นรุ่นพี่ผมอย่างลิเทนโจนี่ไปเรียกว่าขอเสี่ยงดวงกับแบรี่มาโคล่าแล
0: ้วนะแต่บางที่เขาก็ให้มาโคล่ายิงไปหน้าเป้านะแต่ผมว่าไม่ได้ใช่อ่ะ
1: แต่มาโคล่าเล่นได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าโค้ชจะให้ทำอะไรนะว่าโอ้โหระดับมาโคล่าแล้วนะ
0: ตรงไหนก็ได้
1: ใช
0: ่ผมว่าจะเล่นริมเส้นมากกว่า
1: เพราะว่าเขามีความเร็วแต่ว่าพาเลทคือเล่นทีมเบอร์ครับแม่ไม่ถึงเอ้าแต่พอมาถึงซันเซ็ตยิงอีกที่อาร์ล่ะครับไป 3-1 แล้วครับเป็นเยเรมี่ปีโน่ครับโอ้โหนี่มีอะไรออกมาครับโอ้อาจจะเป็นภาษาสเปนหรือเปล่า
0: จริงๆมันควรจะเข้าตั้งแต่ยอร์เกนแซราเซนยิง
1: ครับ
0: โอ้โหแมตเซลเซฟได้แต่ว่าตัวซ้ำเนี่ยเป็นเชอร์มิปิโน
1: ่ยิงลูกนี้นี่เดี๋ยวดูทีครับจังหวะ
0: พลาดกันเองอ่ะ
1: พลาดเป็นจิ๊บไว้ไปพลาดครับโอ้โหทิมเบอร์ครับโอ้โหไม่ลายเนี่ยไม่ล้ำแน่ๆครับแล้วไปสกัดให้เขาซะด้วยนะครับดังนั้นไม่มีล้ำอยู่แล้วครับทิมเข้าไปเนี่ย
0: โชคร้ายตรงที่จังหวะเซฟแมตเซลเนี่ยมันมา
1: เข้าทาง
0: เชอร์มิปิโน่มูริโลก็เสียหลักตัวที่จะมาเคลียร์บนเส้นก็ไม่ทันนะครับกูบิลเลียม
1: ปิโน่ยิงตามน้ำนะครับจังหวะแรกอะเซฟดีแล้วครับเซฟแต่ละเส้นนะครับแต่ว่าจังหวะสองผวามาไม่ทันจริงๆนะคร
0: ับ
1: น่าจะ
0: ขาดนะ
1: เรียบร้อยครับแบบนี้ตอนที่บอกก่อนแล้วเนี่ย12นัดไม่ชนะเลยเนี่ยโอกาสมาแล้ววันนี้สำหรับคริสตัลพาเลซนะครับand VAR are having a look at a possible ดูจากภาพช้าก็ไม่น่ามีติดอะไรนะครับ
0: น่าจะเคลียร์เพราะจังหวะที่ไหลมาจอร์เก้นซาราเซนก็ไม่ล้ำนะครับ
1: แต่ว่า VAR ก็ต้องมีครับ lots of moving parts people running off the ball little nicks and ricochets all over the place it's really hard
0: to spot if there's any offenses เช็คเพื่อความชัวร์นะครับแต่ก็
1: ไม่น่ามีอะไรครับถ้าดูจากเมื่อสักครู่นี้นะคร
0: ับ Incredible action at Selhurst Park is Crystal Palace's two goal lead gonna stand ยืนยันครับ
1: ยืนยันก็จริงๆก็ดูภาพช้าก็เคลียร์แต่แรกเลยนะครับ Nottingham Forest 1 and still just shy of 30 minutes of Premier League football remainingลุยกันต่อครับแม่ฟอร์เรสต์ครับไปเสียกลางทางครับโดนเลยครับจะมีการขยับหรือเปล่าครับสำหรับลาสเนอร์นะครับตอนนี้เซตใหม่ครับต้องเปิดยาวนะครับฟอร์เรสต์บอลเข้าทางคุณเล่นทิมเบอร์ครับทิมเบอร์นี่ถือว่าเล่นดีนะครับ
0: ครับ This has been soccer punch stuff from Crystal Palace กลางสัปดาห์ก็จะมีฟุตบอลยุโรปลงเล่นกันต่อเนื่องเลยนะครับอังคารพุธจะเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพระหัสจะเป็นถ้วยยูโรป้ากับคอนเฟอเรนซ์มาอีกแล้วพาเลทได้ไหมเซราเซนยิงตีเซฟโอ้โหไม่รู้วันนี้เซราเซนกับดีนดีแลบใครมันทื่อกันครับ จริงๆมันต้องมีประตูสำหรับท่านดีแบบแล้วก็จอร์แกนเซน
1: ต้องมีคนละประตูอย่างน้อยนะครับ
0: โอ้น่าจะ
1: โอ้โหเดี๋ยวดูวอร์ตันครับวางให้ปีโน่หม่งเบิ้ลมายิงไม่เต็มครับ
0: ยิงเหมือนส่งคืนนะครับลูกนี้ถ้าไม่รับเนี่ยโอ้โหปีโน่เดินมาเบิร์ดกระโหลกได้เลยโอ้โหหม่งช่วงมาอย่างงาม
1: แม่แกไปวางเท้าหลักไม่ถึงด้วยนะครับ
0: สัปดาห์หน้าแมตช์เดย์ที่7นะครับโปรแกรมของทั้ง2ทีมคริสตันพาเลทจะบุกไปเยือนไบรตันโอ้โหเจอไบรตันชั่วโมงนี
1: ้กำลังร้อนเลย
0: บอกเลยฮะอย่างโคตรเมื่อวาน10คนนี่ยังกล้าบุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ที่สเตเดียมออฟไลท์อ่ะโหดมากส
1: ่
0: วนฟอเรสต์ครับจะเปิดซิตี้กราวด์ครับเจอกับอาร์เซนอล
1: แต่ปีที่แล้วก็ทำมาซะหัวปั่นเหมือนกันนะ
0: มาอีกแล้วมาเลดในจีเขาดะพลิกลูกนี้โดนดึงชี้หรือเปล่าวุฒิสินไม่ว่าอะไรครับ
1: ตัวเองไปพิงอยู่นะครับแต่ที่หน้ากลัวแดนเอ็นดอยนะครับทางซ้ายนี่แกผ่านตลอดนะครับผ่านคาร์เรลี่ผ่านเลมาสบายหลายรอบเลยครับ
0: บอลฮอลแลนด์มีจบไปแล้วทั้ง2คู่นะครับเทลสตาร์กับทางด้านเดนฮาร์ก 2-2 สโวแพ้คัมบู 0-1 นะครับเกาโชเนี่ยลาโซขึ้นนำมอนซ่าเหลือ 2-1 นะครับ
1: ครับ
0: มอนซ่า10คนตีใครแตกมาได้แล้วนะครับลาลิก้าโซเซดัดกับผมยังติดลาโคลุญญาอยู่ยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับ
1: เขาเปลี่ยนไหม
0: เดโปดิโปอาคอรุญญา
1: เขาเปลี่ยนตอนแรกเป็นลาโคลุญญานั่นแหละ
0: ใช่
1: แล้วขอเปลี่ยนนะครับ
0: จองโชเลเช่ตีเสมอบรอนญา 1-1 ต้องเอาต่อหรือเปล่า
1: ช่วงหลังเสมอกันย่อยบ่อยใช่ไหมพี่
0: เกิน5เกมหลังสุดเจอกันเนี่ยเสมอ 1-1 ไป 4
1: ครับ
0: พี่วันนี้สัปดาห์นี้ไม่มีคู่ไหนจบ0-0นะ
1: ดีครับผมว่ามันเป็นเสน่ห
0: ์ปีนี้ดีครับเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานละมีทีมเดียวที่ยิงประตูไม่ได้คือซันเดอร์แลนด์แพ้สกอร์0
1: ครับ
0: นอกนั้นทีมอื่นที่มีผลแพ้ชนะทุกทีมยิงประตูหมดนะในจิธรรมดานี่เอาจริงๆลูกรักคนหนึ่งของกลาสเนอร์นะครับ
1: อยากเอาไปแต่สัญญายังแพงอยู่นะ
0: เอาขนาดว่าไปเบียดวิลฮิวเป็นสำรองได้ก็ไม่ธรรมดา
1: แล้วเล่นเนียนนิ่งมากนะครับเล่นกับดัมวอตันเนี่ยวอตันเป็นหนึ่งคนที่จริงๆมีข่าวตลอดนะแต่ว่าสุดท้ายไม่มีใครซื้อเลย
0: โอ้โหเอเลียดคุณตั้งพงไว้ตั้งแต่ก่อนไปบอลโล่ร้อยกว่า
1: แทงเกินเอาไปครับแดนเอ็นดอยครับแดนเอ็นดอยสวนมาแล้วครับคุณฟังครับต้องพิงโอ้โหแล้วไปฝืนยิงครับโอ้โหเพื่อนรอตรงกลางครับพูดแต่ว่าแมตเซลวางดีนะครับแล้วเล่นดีแลบเนี่ยประโยชน์คือไปตันกันกองหลังนะครับเอ็นดอยเนี่ยกระชากหนีริชาร์ดมาแต่ว่าไม่ได้ดึงกลับมานะครับเปลี่ยนแล้วครับซาเวอร์ชลาเกอร์ครับเอาออกเลยครับวันนี้จริงๆเล่นดีนะครับซาเวอร์ชลาเกอร์แต่ว่าต้องเปลี่ยนบางตำแหน่งนะครับส่งอิบราฮิมซังการ์เร่ลงมานะคร
0: ับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ M150 เชียร์เกิน100เราไปกันต่อกับ M150เห็นข้อความนี่เออว่ะวันนี้โซโบหายไปไหนครับเนี่ยพี่เอกโซโบหายไปไหนไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองนะ
1: ผมเห็นเขาไปทำเป็นอะไรนะทำเป็นทีมมิกอยู่ว่าแกซีกับฮาลันนั่นแหละอยู่เซาบวกเลยไงเออว่ะแกหายไปไหนพี่ทีมชาติแกก็ไม่ได้ดูเจ็บอะไรนะ
0: ใช
1: ่หรือว่าอยากให้พักแต่มันไม่น่ามาพักเกมนี้ไง
0: คือเขาคือนักเตะที่ต้องลงอ่ะ
1: เป็นคีย์แมนของทีมชุดนี้เลยนะเรียนดีหลักพี่หันมาค้อนกองโวหน่อยๆครับเหมือนจะไม่ได้เตะมุมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเรียนดีหลับเองก็ไหมทุ่มเทนะครับหัวเข่าเลือดไหลสไลด์ไปหลายทีครับเออน้องโซโบไปไหนเดี๋ยวหาข่าว
0: ใช่ใช่โซโบหายอ่ะ
2: Benitez under a countdown here. Uses all of the 5 seconds before he can fought Strand Larson.
0: เขาบอกว่าที่โซโบไม่มีชื่อในเกมเนี่ยอาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะ
1: แล้วแกเล่นมาเยอะด้วยไงทีมชาติก็ซัดทุกนัดอะอ๋อนี่ครับ
0: ใช่ไหมคุณต้องลองเช็คดูอีกที
1: มันมีข่าวมาเลยดูสิคุณข่าวเพิ่งขึ้นมานี่แหละ
0: สำรองก็ไม่มีนะ
1: เขาคอนเฟิร์มใช่ครับเขาบอกเขาคอนเฟิร์มว่าโซโบมีอาการบาดเจ็บนะครับไม่มีชื่อครับในผู้เล่นชุดนี้shoot with his right Sangari first ผมบอกโอ้จิโนแวร์ดี้ที่ยิงแล้วว
0: ิลเลียมเอเวอร์ตันขึ้นนำ 2-1 นะครับแมรี
1: ่ก็คนที่ยืนยันข่าวโซโบก็คือเจมส์เพียสนะครับเจมส์เพียสจากแอตเลติกเนี่ยบอกว่าโซโบมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงดังนั้นเกมนี้ก็เลยไม่มีชื่อนะครับในการดวลกับฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ไม่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าโซโบเจ็บอ่ะ
1: อาจจะตึงแล้วไปซ้อมหรือเปล่านี่ครับมันเป็นทวิตเตอร์ของเจมส์เพียสเลยดังนั้นก็น่าจะยืนยันได้นะครับส่วนเอเวอร์ตันอย่างที่เรียนนะครับขึ้นนำแล้วนะครับทีโนแบร์รี่ครับช่วงหลังนี่ต้องบอกว่าเป็นลูกรักเดวิดมอยจนได้ดีนะ
0: ก็เอาจริงๆพอไม่มีเบโต้อ่ะเขาก็โดดเด่นขึ้นมาจริงๆตอนเบโต้อยู่เขาก็เริ่มเหลื่อมๆมา
1: แล้วแต่ว่าเขาเหมือนปรับตัวอยู่ฤดูกาลแรก
0: ไง
1: ฟอเรสตอนนี้เดือนหน้าทวงประตูหน่อยครับส่วนเกาโชครับเลสเชตีเสมอโบโลญญานะครับเป็น 1-1 นะครับแล้วพาเลตมาอีกแล้วธรรมดาให้วอลตันไปที่ปีโน่ครับวันนี้เด่นเหลือเกินครับปีโน่แล้วดีไซก้อยมาแม่ไม่เข้าหัวของจาราเซนออกขวามาครับคาไลรี่โอ้โหเล่นทิมเบอร์โยกหลอกมาครับแล้วฝากคาไลรี่เปิดมาตรงกลางบอลตกไม่มีผู้เล่นพาเลตเข้าถึงครับบอลมาที่มิชเชลวอลตันครับพิงแล้วพลิกมาให้เลอมาไปที่คาไลรี่คาไลรี่ให้ช่องข้างในครับทิมเบอร์แหมไม่ถึงครับบอลทะลักมาถึงมือแมตต์เซลก่อนจังหวะนี้เนี่ยดิโอมันเด้นะครับต่างคนต่างดึงนะครับเสียหายนะจริงลิเวอร์พูลไม่มีโซโบเนี่ยคือเขาเป็นตัวตรงกลางที่คอยเชื่อมเกมจริงๆนะครับหรือบางจังหวะนี่ต้องถอยเล่นเกมรับก็ช่วยได้นะครับพี่เอกบอกนะวันนี้ดูซิตี้ผู้เล่นดีกว่านะว่าเอาครับเรียมดีแลบรับบอลทะลุมาจากกิฟส์ไว้ให้ต่อมาเนโก้วิลเลียมยิงฉลับบอลเข้าทางเอ็นดอยยังครับยังไม่ได้ยิงเอ็นดอยจี้มาคาเลรี่โอ้โหมีอยู่ 4-5 ด่านเอาไงเลยครับเปิดยัดมาก็ติดริชาร์ดเตะทิ้งไปเลยครับโอ้นี่เด่นมากนะครับดูเส้นฝั่งซ้ายนะครับของฟอเรสครับแดนเอ็นดอยโอริโลครับกลับมาที่ซังการ์เร่เปลี่ยนขวาไปเลยครับที่แม็กคาที่เดี๋ยวมันเด้ครับเปิดออกซ้ายมานี่ในโกวิลเลียมส์วิลเลียมดึงเข้าซ้ายดึงเข้าขวายังไม่มีเหลี่ยมเปิดนะครับคืนมาก่อนเอ็นดอยพลิกได้ครับโอ้โหคามาดะถือว่าคามาดะขยันนะครับโดนหลอกแล้วไปตามเก็บให้ครับ
0: คืนนี้แมนซิตี้ของผมชนะแน่นอนครับพี่เอกจากคุณนัทเลยใบ
1: ไอ้ยะ
0: เอาจริงนะคุณนัทผมก็เสียวยิ่งเห็นไลน์อัพออกมาแล้วเอาจริงผมไม่คิดอะไรมากอ่ะขอสักหนึ่งแต้มได้ไหมคิดเชียร์ก็อีกเรื่องนึงนะแต่โอ้เห็นไลน์อัพออกมาแล้วซิตี้นี่แน่นกว่านะแล้วผมก็คิดเหมือนกันตรงที่ข่าวสโมสรผมว่านักมันมีผลกระทบกับนักเตะน้อยมาก
1: ครับ
0: นักเตะพอลงสนามอ่ะยิ่ง บางทีมันก็โดนคู่แข่งกระตุ้นให้มันเล่นนะ
1: ใช่ครับ
0: จะมาลงแล้วมาคิดมากเรื่องทีมผมว่าไม่ใช่หรอกยิ่งถ้าเจอทีมใหญ่อะผมว่าเขาจะต้องระมัดระวังตัวด้วยซ้ำเอาเป็นว่างานใครงานมันอะสโมสรคุณก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองใช่ไหม
1: ใช่
0: นักเตะลงสนามเขาก็ต้องเต็มที่อะ
1: ทุกอย่างมันคือสถิติเกียรติประวัติเขาหมดเลย
0: ใช่
1: เดินมาวันนี้มีชื่อทำประตูไปแล้วนะสารพัดประโยชน์จริงๆครับโอ้โหมาแล้วครับอาฮานอครับ
0: แต่วันนี้ซิตี้ถ้าเสมอก็จะหูอยู่ดี
1: ใช่
0: ก็จะนำมาส
1: ร้าง
0: แ
1: ต้
0: ม
1: นั่นเดียวแต่ตอนแรกคนไปคิดว่าเอ๊ะพอไม่มีเป๊ปมันยังใจยังไงอะไรเงี้ย
0: แพ้จึงนำจากหูเลยแต่จะแพ้3ลูกอ่ะคุณคิดว่าซิตี้จะมากล้าแพ้ลิเวอร์พูล3ลูกอ่ะ
1: ผมว่าจริงๆ
0: ไม่มีทางอ่ะ
1: เขาก็น่าจะแบบไม่แพ้ไว้ก่อนถ้าดูจากทรงมาเลสกาสไตล์เขานะ
0: ใช่
1: แล้วถ้ามีจังหวะบุกทำค่อยทำ
0: จะเห็นไลน์อัพแล้วก็เป็นห่วงลิเวอร์พูลมากๆตัวจริงซิตี้ก็ดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วมาดูตัวสำรองโอ้ซิตี้ก็ยังดีกว่า
1: แต่ตอนนี้ที่เฮาครับเหมือนจะมีประตูที่4ของเกมครับ
0: มันแท้คู่นี้น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ยี่ห้อพี่เสือน้อยไม่ธรรมดานะครับเฮาซิตี้ตีเสมอ 2-2
1: เบลูมี่หรือเปล่า
0: เบลูมี่นี่สำรองลงมาแทนเกลฮาร
1: ์ทไอ้นี่ชอบยิงด้วย
0: โอ้แม่นนะใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ไอเบลูมี่เนี่ยตัวดีเลย
0: นี่ลงมา10นาทียิงตูตีเสม
1: อสนุก
0: คู่ของเราก็4ประตูคู่เฮาก็4ประตูนะครับ
1: แล้วคู่ดิบสักกี่ประตูดีครับ
0: 2-2ไ
1: ปเพราะว่าเดี๋ยว
0: 4ประตู
1: เดี๋ยวน้องหงล่อนต้องถามในสกอร์แน่เลยอู้ได้ขึ้นครับลูกนี้อะไรรีครับ
0: หงล่อนบอกว่าหงจะแพ้ชนะไม่รู้อ่ะขอยิงเยอะๆก่อนAgain, if we're rod, ไม่รอดเดี๋ยวรู้กันนะครับ Is it surprising on both sides that how often the opposition players winning? ลาโอก็ยังไม่มานะลูก3เนี่ยมีแฟนๆเป็นห่วงลาโซ่ด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆถ้าเกาโชผมก็ชอบนะคุณต้องลาโซ่วันนี
1: ้ชนะแน่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะชนะแค่ไหนนะ
0: เพราะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานอินเตอร์ชนะไปแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้โคโมโรม่าก็กินกันไม่ลงเพราะว่าก่อนเล่นเกมเนี้ยอินเตอร์โรม่าลาโซ่แต้มเท่ากันอยู่
1: ไม่แต่ว่าไอ้คู่โรม่ากับโคโมงไม่แปลกใจนะคือไม่มีใครอยากแพ้
0: ก็มันดีทั้งคู่นะกาตูโซ่ทำลาโซ
1: ่ดูดัน
0: ตอนเนี้ยแต้มแบบเรียลไทม์นะครับ6นัด16แต้มเท่ากับอินเตอร์นะ
1: ครับทำเป็นเล่นไปนะ
0: ชนะ5เสมอ1แล้วถ้าเก็บสกอร์นี้ได้ก็นั่นแหละฮะ3แต
1: ้
0: ม
1: สบายๆแต่ไม่ถูกใจแฟนบอลชาวไทย
0: ไม่รู้ว่าจะต้องด้วยความห่าง2สกอร์หรือเปล่านะแต่ลาโอเล่นในบ้านอ่ะคุณต้องผมว่าเจอมอนซ่า
1: เดี๋ยวก็มาบอนซ่าเหลือ10คนนี
0: ่ใช่
1: แม่แต่พรีเมียร์ลีกวันนี้มันจริงนะพี่เอกนะหมายอะไรครับลงมาใหม่ครับคาร์ลมาสันโอดอยเปิดยัดคาไลรีปาคลิปไว้น้องฮีโร่ยิง2เม็ดไปช่วยพี่ก่อน
0: เกาโชโบลันญาโบลันญาเนี่ยแซงเลเช่น 2-1 แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ปิดเกาโชก็ดูนะวันนี้2คู่เนี่ย3ประตูทั้ง2คู่เลยมาดูคอนเนอร์ครับของนอตติงแฮมฟอร์เรสต
1: ์เก็บไว้อยู่2 2เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับตามสูตรนะครับตอนนี้ดักได้แล้วพาเลส
0: คริสฟูดลงมาแล้วนะ
1: บอมแน่นอนน่ะนั่นเลยล่ะอยู่ที่ว่าพาเลสจะเรียกว่ายันได้แค่ไหนนะลูกบอม
0: ทีมงานคนบ้ากามอย่างต้องมาประจำการแล้วช่วงหน้าคนนั่งเก๊กหล่อเสียผมมาแน่นอนคิดว่าอย่างนั้นช่วงหน้าอูเล็ก
1: ดิเพราะผมสลัดอูมา
0: อูเล็กกับพี่เอกนะพี่เอกคิม
2: all of that. They're in full control here now.
0: เมื่อวานแพ้ภาพแมนยู
1: พี่กุยไงพี่กบ
2: มาเรียล
0: เก้าเก้าเราแพ้ภา
1: พต่อพี่อ่ะใช่ไหม
0: เออผมภาพ
1: เออพี
0: ่ผมภาพไอโก
1: ้เออ
0: เออลืมเลย
1: เอ๊ยยังไง
0: ไอเราก็นึกว่าเออนึกสภาพ
1: ทำงานเยอะ
0: เออใช่เอกคิมภาพบอกว่าเออเราภาพ
1: พี่เอกเข้าก่อนพี่ป่ะคุ้น
0: ๆเอก
1: เอกยิมมาเข้าก่อนพี
0: ่อูเล็กกับเอกเล็กเข้าก่อนผมว่าเอกใหญ่
1: อ่าโอเคโอเค
0: เอกคิมเนี่ยคือเอกเล็ก
1: โอเคโอเค
0: อ่า
1: แต่ผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
0: เพราะอูนะเขามีอูใหญ่อูเล็ก
1: อ
0: ูใหญ่ในอูดมศักด
1: ิ
0: ์อูเล็กในอูอัครเทพ
1: ช่วงนี้กลับไปอูบุนเดสอีกแล้วนะกลับไปแล้วนะ
0: อูฟีฟ่าด้วยนะอูในชั้นลีกก็มีนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ไม่มีผมนอกวงการอันน
2: ี้โอเคคือ
0: ตอนนี้ฟอร์เรสถ้าได้มาอีกสักลูกหนึ่ง 2-3 นี่ยังพอได้ลุ้นเก็บแต้มนะแต่ยังเจาะไม่เข้า
1: แต่มันก็มีโอกาสนะเพราะว่ามันยังบุกอยู่นะครับ
0: อุ่มบิ๊กเอิงนีสขึ้นนำสตาร์บุก 2-1 นะครับ
1: กิฟต์ไว้กับเยมิปีโน่ครับเบอร์10เบอร์10จะสอยกันแล้วครับอันนี้ถามว่าเดนิสเบิร์ดแคมป์หายไปไหนแล้วครับเงียบไปเลยผมไม่แน่ใจว่าแกกลับไปอยู่ฮอลแลนด์มันรู้สึก
0: เป็นผู้บริหารหรือเปล่า
1: เพราะว่าไอ้เรื่องบินเนี่ยแกไม่บินแน่นอนนะครับดังนั้นแกไม่ไปไหนไกลครับ
0: คือถ้าเป็นกุนซือนผมว่าเขาคงไม่อยากเป็นนะ
1: มันต้องบิน
0: ต้องเดินทางไง
1: ใช่เออจะบอกว่า
0: จะหาดูว่าเบิร์ดแคมป์เป็น
1: แต่ไอโซน่าจะคิดถึงเดนิสเบิร์ดแคมป์อย
0: ู่แต่ผมว่าเสียดายมันสมองเขาถ้าเขามาเป็นกุนซืออ่ะไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเบิร์ดแคมป์ถ้าเป็นกุนซือน่าจะดีว่ะ
1: ครับ
2: เ
0: อาจริงๆเดี๋ยวนี้เซิร์ชหาข้อมูลนี่มันหาได้หมดนะ
1: ครับ
0: เดนิสเบิร์ดแคมป์เนี่ย
2: สแตนด์อัพถ้าคุณชอบพาเลสแชมป์ going around the home sections here at Selhurst Park growing belief
1: ตอนนี้บูมาเต็มที่
0: เนี่ยผมกดเข้าไปดูตั้งแต่เขาแขวนสตาร์ท
1: เขาไม่ทำไปเลยครับ
0: ไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าเขามีโปรเจกต์ที่จะ
1: ทำกับ
0: มาซื้อทีมนะคุณต้องกับเฮนริกราซันโรนัลด์คูมันเนี่ยเขาบอกว่าจะพยายามซื้อแล้วก็บริหารสโมสรฟุตบอลในอังกฤษ
1: อาร์เซนอลบ้าง
0: ไม่แน่เหมือนกัน
1: อาจจะขอซื้อหุ้นก่อนยังไม่ได้ฮุบขนาดนั้นหรอกหรือไม่ก็ขอมาทำหน้าที่จริงๆก็น่าจะมาทำบริหารอาร์เซนอลนะ
0: ก็เอาซะว่าตอนนี้ถ้าพูดแบบให้เห็นภาพอะว่างงานนะไม่ทำอะไรเลย
1: มีตังเก็บแล้วไงได้แชมป์อินเตอร์โตโต้คัพมาด้วยสมัยนั้นยูฟ่าคัพได้กับอินเตอร์มาแล้วไงอยู่อาร์เซนอลก็ถือว่ามีแชมป์นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะ
0: ก็
1: อยู่อาร์เซนอลนี่พรีเมียร์ลีก
0: สวยสุด
1: สมัยอะ
0: สวยสุดก็ยิงอาเจนวันโลกเข้าแปดอะ
1: แปะอ๋อที่ดีไซก้อย
0: ผมนี่โคตร
1: แต่ผมติดตาลูกที่ยิงนิวคาสเซิลที่แปะแล้วม้วนตัวไปแปะ
0: พีทบูโอ้โหเซฟอีกแล้วเบนิเตส
1: วันนี้แมตต์โอ้แมชไปเลยจริงๆนะถ้าไม่นับการเกมบุกนะครับสุดยอดจริงครับ
0: ตอ
1: น
0: น
1: ี้เบนิเตส
0: ผมกำลังจะบอกว่าฟอร์เรสต์ไล่มา 2-3 นะครับเนี่ยบวกไม่เข้าเฉยเลยติดเซฟ
1: ครับ
0: อีทีไอ้ไม่ได้ต้องระวังด้วยนะ
1: เขาจะสวนอยู่เนี่ย
0: จับในอันตรายนะครับ
1: โอ้ดอยต้องเปิดยัดมีคริสวูดเป็นเป้าใหญ่นะครับ
0: เมื่อกี้คริสวูดหู
1: จ
0: อดีแลบถ้าไม่ดีคริสวูดมาก็ยังไม่ยิง
1: แต่ดีแลบน่าเกลียดจริง2ลูกนั้น
0: ในช่วงแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ถ้าคริสตันพาเลทเนี่ยส่งอิสมาอิลซามาเนี่ยน่าดูนะเอามาสวนอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยตอนนี้ฟอร์เรสต์เหมือนจะกดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพาเลทก็ด้วยความห่าง2สกอร์นะครับเขาก็ยังไม่ได้กดดันอะไรมากมายข้างหน้าพอเป็นสแตนลาเซ่นก็เป็นประเภทเก็บบอลได้แต่ว่าไม่มีความเร็วนะครับบุนเดสลีกาครึ่งหลังกลับมาลงเล่นต่อนะครับ
1: กับ
0: แพ้บาโคโลนกับกัตบักเสมอกันอยู่1-1
1: ผมไปอ่านเรื่องราวเบิร์กแคมป์ที่ตามที่เขาเอาเป็นว่า AI เจนให้นะก็บอกว่าตอนนี้แกก็อยู่เนเธอร์แลนด์เป็นหลักแล้วก็เป็นเหมือนแบบสตาฟโค้ชซึ่งอย่างที่เขาบอกครับมีโอกาสจะมาที่อาร์เซนอลในอนาคตนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยแน่ๆคือไม่เป็นเมนเจอร์แน่ๆ
0: มันเขาอยากทำพวกเป็นเขาเรียกว่าเยาวชนในพวกนี้
1: ใช่เยาวชนแล้วก็เขาบอกว่าแกอยากเป็นโค้ชเทคนิคส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องกับโค้ชกองหน้าประมาณนี
0: ้แกอยากทำดีเลยดีเลย
1: อ
0: ันนี้แบบ
1: ผมว่าแกไปเป็นโค้ชให้เนเธอร์แลนด์ดีกว่าไหม
0: เบอร์แคมป์นาคิดดีว่ะตรงที่เพราะตอนนี้กองหน้าหายากมาก
1: ก็ดูเนเธอร์แลนด์
0: เป็นโค้ชกองหน้าไปเลย
1: ไอ้วาวเวชฮอร์นจะเป็นคนสุดท้ายได้เป็นหน้าเป้า
0: ไม่ใช่แค่ฮอลแลนด์หรอกคุณดู
1: ทั้งโลก
0: อิตาลีเยอรมันเนี่ยหาสูตรหน้านี่ยากมากอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: อิสมาซามาแล้วครับแทนตำแหน่งเชอร์มี่ปิโนยอร์แกนสแตนลาเซนก็โดนถอดคนนึงเป็นคิดเทียลงมาดูฟอเรสคุณบุกคนเพลินในระวังนะครับ
1: โอ้โหแล้วพี่พูดเรียกอิสมาลาซามาให้เห็นเลยนะ
0: ก็ดูเมื่อกี้เหมือนแซลาเซนหมดน้อง
1: เขา
0: ขาได้หมดแรงแล้วนะครับ
1: เขาเป็นตัวชนนะพอชนบ่อยๆมันก็หมดแรงนะเอาไล่หน้าออกครับคือต้องเอามาทุกวิธีทางเลยคร
0: ับ
1: ฟอเรส
0: เคลิมิน
1: โดไ
0: งหน้าเหมือนเอสเซียงเนี่ย
1: หน้าโหด
0: เป็นตำแหน่งเกมรุกนะครับ
1: ครับ
0: ย้ายมาจากไอแท็บฟังฟอร์ด
1: กาลิมูโดลงมาครับอู้ดาลาซิโอมาจริงพี่เอก
0: 3-1
1: ห
0: นูหล่อเลยอ่ะคาตูโซ่เขาไม่ชอบทีมชาติอ่ะเขาชอบสโมสร
1: ผมว่าไปอยู่ลาซิโอมันนักเตะยอมรับแกด้วยนะ
0: แล้วคุณว่าคุณต้องทำลาซิโอที่คุณทำจากจุดที่แบบทำ
1: ไม่มีอะไรเลย
0: เปิดมันไม่มีอะไรเลยอ่ะทำไม่ดีมันแค่เสมอตัวนะ
1: คือประเด็นเนี่ยผมว่าไปอยู่มิลานอ่ะด้วยความที่ซูเปอร์สตาร์เยอะแล้วบางทีต่อให้แกเป็นตำนานนะมันก็จะมีการเมืองภายในที่เรารู้เรื่อยๆเวลาเรานั่งดูมันจะมีฝ่ายเทคนิคฝ่ายที่มันอาจจะถูกกันบ้างไม่ถูกกันบ้างเนี่ยแกก็เลยอาจจะทำงานไม่เต็มที่หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ผมคิดในมุม
0: ของกดดันด้วยซีนามันตีนะครับยิงให้ลาโซ่หนี 3-1 สำรองนะครับ
1: พิสฟูดเจอแซะ2คนก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมว่าฟอเรสไม่ยอมนะครับคิดไปลองครอสนะครับมาเสาใกล้ครับเสาดอยจับไม่อยู่นะครับ
0: ครับส่วนลาลิก้าโซเซดักก็ขึ้นนำเดปาติโบแล้วนะครับ 1-0
1: อาคอรุญญา
0: อาคอรุญญา
1: ผมวันนั้นไปดูนั่งดูพี่เจมลาลิก้าแกพูดอยู่นะเขาขอเปลี่ยนนะไม่เอาลาคอแล้ว
0: เห็นซาเบนโจเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนตามใช่ไหม
1: ว่าผมว่าตอนแรกกับซาวิโอไว้แหละพอมาอยู่ซิตี้ก็เป็นซาวินโยเฉย
0: แต่ว่าชื่อนักบอลมันดิ้นได้ตลอดนะ
1: แต่ว่าพวกบราซิลก็ใช้ได้อะนะเขาอย่างจริงโรนัลดินโยจริงถ้าเอาชื่อเต็มๆก็ไม่ใช่ชื่อโรนัลดินโยนะหรือโรนัลโดอะไรพวกเนี้ย
0: โอ้ชื่อบราซิลมันยาว
1: เดอะลิกาโดโปอลิมาเลยยาวๆอ่ะ
0: จริงๆเหมือนเอาเรียกเป็นชื่อเล่นก็พอละ
1: ใช่
0: นะเดเดดุงก้า
1: ประมาณนั้น
0: เรียกง่ายๆอะ
1: ไรอย่างอเลซองเบเกอร์เนี่ยมันชัดคนยุคใหม่นะผมว่ามันเลยสั้นลงหรือเปล่าเกี่ยวไหม
0: แต่อย่างโดอ้วนชื่อเขายาวนะดอริสมา
1: เลยดาริสมาเลยยาวๆอ่ะซึ่งผมจำไม่ได้นะครับ
0: ใช่
1: เราก็อานายจบก็เดี๋ยวมันซ้ำกับคริสเตียโนโรนัลโด
0: โดอ้วนก็ได้หรือว่าพี่โดอานายก็ได้
1: ก็อย่างโรนคริสเตียโนโรนัลโดจริงก็ไม่ได้ชื่อคริสเตียโนโรนัลโดเปิดมาเสาไกลครับแล้วโอ้โหคริสวูดค้ำๆยังไงครับโอ้โหเอาเลยครับบีหนักเลยครับฟอเรสนี่คนนี้บอกบีมองว่าลาลิก้าปีนี้บาร์ซ่าจะม้วนเดียวจบไหมผมว่าถ้าไม่เจ็บมีสิทธิ์
0: ผมตอนแรกผมเฉยๆเลย
1: ตอนนี้เห็น
0: อะไรคิดละ
1: แล้ว
0: ผมว่าเดี๋ยวมาดริดจะสะดุดไปอีกอ่ะ
1: มาดริดนี่เอาจริงนะผมว่ามูรินโญ่มายุคนี้มูรินโญ่เครียดนะ
0: อืม
1: เพราะทีมมันไม่ได้ไปตามที่แกคิดอ่ะ
0: ครับเออทำเป็นเล่นไปนะยิ่งเล่นหนูยิ่งแกร่งมากอ
1: ่ะแล้ววันนี้ผมไปนั่งดูนะครับต่างๆแล้วไปเจอบทวิเคราะห์แล้วบวกไปถึงเจออ่านข่าวเจอพี่ไอ้โรดี้อยู่ซิตี้ปกติมันตัดบอลใช่ไหมมันก็จะประเภทแบบว่าตัดแล้วฝากตัดแล้วฝากใช่ไห
0: ม
1: แล้วมันไปโดนแฮนซี่ฟิกด่าพี
0: ่
1: ว่าแบบเอ้าทำไมตัดบอลแล้วไม่ขึ้นเล่นเกมลุกเลยเองจะมาออกข้างทำแมวเลยอันนี้ผมเอาภาษาบ้านๆบอกว่าคือได้แล้วต้องลุกตัดเสร็จไปข้างหน้า
0: ถ้าครบเครื่องจริงโอ้โหต้องบุสเกตอะเป็นได้หมดอะ
1: ซึ่งมันแสดงว่า
0: แทนเกมได้ขึ้นเกมได้
1: แฮนซี่ฟิกตอนนี้เนี่ยคือตัดบอลและสวิตช์เกมลุกเลยไม่ต้องมาเซตข้างแล้วซึ่งมันทำให้เกมลุกของบาร์ซ่าเนี่ยเร็วเพราะว่าเขาบอกว่าพอตัดปุ๊บคู่ต่อสู้ยังไม่ทันพลิก
0: ไอ้นี่ไปแล้ว
1: ประมาณนั้น
0: ก็ไหนก็มันคุณอยู่กับเป๊ปเป๊ปเขาก็ให้จ็อบคุณแบบนี้ไงใช่ไหม
1: ก็แปะให้อ่ะมีตัวเอาไปเชื่อมไง
0: ผมว่าโรดี้เอาง่ายๆคุณสั่งเขาทำมันเดี๋ยวเขาก็ทำได
1: ้แต่ผมว่าเขาทำได้
0: เพราะโรดี้มันครบเครื่องอยู่แล้ว
1: เพียงแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจสิ่งที่โค้ชจะบอกกันแต่คราวนี้บอกแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเห็นเขาแทงบอลแนว
0: เขาอยู่ซิตี้อ่ะคุณต้องจริงๆนะตั้งกี่ยุคอ่ะคุณอยู่ยุคนั้นคุณจะลากบอลโดยที่มีเดอะบอยอยู่อย่างเงี้ย
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็น
1: แล้วเดี๋ยวข้างบนเขาเอาไปทำกันเอง
0: ใช่แต่ก็เข้าใจฟลิกแต่ว่าถ้ามันเพิ่ม
1: ความเร็วมิติด้วย
0: มันเพิ่มอีกมิตินึงมันง่ายก็ดี
1: คริสวูดครับบังอยู่ไปเดี๋ยวเสียแฮนด์บอลเลยครับโอ้เจอคริสชาร์ดอัดเข้าไปครับคริสวูดคริสวูดเนี่ยไปเสียดายไปเจ็บช่วงปลายฤดูกาลก่อนเจ็บยาวๆเลยนั่นปีที่แล้วนี่แหละอีกอเคซูสจะได้ลงเล่นต่อเนื่องเล
0: ยนี่ซื้อดีแลบมานี่ทีมขายนี่ยิ้มเลย
1: เชลซีตอนเชลซีซื้อไปก็ถือว่าแพงแล้วแต่ขายมาได้ไม่กำไรไม่หด
0: อยู่กับทีมเก่านี่มันเล่นดีนะครับสวิตต์พอมาอยู่ทีมใหญ่ตอนนี้จะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองอัพความสามารถไปติดทีมชงทีมชาติ
1: ครับ
0: แทนขึ้นไปเป็นทายาทของแฮร์รี่เคนอย่างเงี้ยนะ
1: ไม่ได้เลี่ยง
0: เออการนั้นฟอร์มดรอปดื้อเลย
1: ส่วนเชลซีล่าสุดทอปบูลี่แกขายหุ้นหมดแล้วนะหลายคนจะไปด่าเสียทอสไม่ได้นะครับแกให้นะไอ้คนชื่ออะไรอิกบาลี่หรืออะไรเง
0: ี้ยอันนี้ของพวกอเมริกาเหรอ
1: เขาขายใครไอ้ที่มันเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะที่มีข่าวคู่ทอร์บูลี่ตลอดผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาปล่อยไปแล้วนะครับ
0: แล้วถ้าเขาเสียท็อปก็มาไม่นานเท่าไหร่เนี่ย
1: ผมว่าเผลอๆมาถือเป็นโนมินีในความคิดผมเติมเพิ่มครับเอ็กบาลี่นี่แหละกับโจเซ่ฟาริเชียโน่เนี่ยก็เรียกว่าไปถือครองหุ้นส่วนใหญ่เรียบร้อยนะ 86.5% นี
0: ่
1: สองคนถือร่วมกัน
0: เดี๋ยวอีกคงไม่นานคงช้อนให้เต็มร้อยอ่ะ
1: แต่ว่าคงไม่ได้ทอสบูลลี่เนี่ยแกเป็นคนขายให้ตอนนี้ไอ้ที่มันเหลืออีก 10% มันของบริษัทฮันจ็อกวิชนะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนาซิโอจบแล้วนะครับชนะมอนซ่าไป 3-1
0: โอ้สบายเลย
1: นี้ชนะสตาร์บูก 2-1 นะครับฟอร์เรสนี่ทดกี่นาทีทด4นะครับอีกคู่หนึ่งติโนแบรี่พี่มาไหมช่วงท้าย
0: ตอนนี้เท่าไหร่ละ2-2อยู่ใช่ไหมตอนแรก
1: ใช่แต่ชอบมายิงทดเกมเลยตัวเนี้ย
0: ไม่แน่
1: อ
0: ้
1: าวครับเตะทิ้งก่อนครับโอ้ฟอร์เรสบุกไปบุกมาจะโดนอีกแล้วครับมูริโร่ต้องเคลียร์ทิ้งก่อน
0: โดนถอดไปแล้วเอาคาราสลงมาแทน
1: ชาลีคาราส
0: คือถ้าจะมี 3-2 ขอเป็นทาริกจอร์จเลย
1: ครับ
0: คู่เอเวอร์ตันกับทางซิตี้นะทด5 นาทีนะ
1: ครับ
0: It's in big trouble. It's really nice play there. นี่จบไปแล้วนะครับนี่ชนะสตาร์บูค 2-1 โอ้โหแฟนฟอร์เรสต์ที่ตามมาเชียร์นี่คงเซ็งนะ
1: ครับ
0: นำ 1-0 รูปเกมดีกว่าจะนำ 2-0 2-0ไม่รู้กี่รอบ
1: เรียนทีแล็บเลยพี่

0: เซลออกมาคว้าได้ครับนะครับยังพอมีโอกาสให้ฟอเรสต์ตีตื้นนะครับตีเสมอคงยากแต่ตีตื้นไม่แน่ครับ
1: อีกสักลูกนะทีมไหนก็ได้แต่เอาจริงๆพาเรสต์ตรงนี้นี่3แต้มไม่น่าหลุดแล้ว
0: ใช่ครับโอ้นี้ถือว่าฉับฉกฉวยจังหวะโอกาสได้ดีนะครับสำหรับของคริสโตฟาเลตนะครับกลับบ้านไปดูคู่ดึกตัวนี้ดู
1: โอ้ยบ้านคุณใกล้แป๊บเดียวก็ถึงแล้วมั้ง
0: ดูบอลบนมือถือไม่สนุกเลยทุกวันนี้ความเคยชิน
1: เดี๋ยวไปดูร้านข้าวต้มก็พอ
0: กินอีก
1: ก็ดูร้านข้าวต้มมันจะมีร้านเก๊กฮวยด้วยไง
0: เฮ้ยไม่มีผมไปคนเดียวผมไม่ค่อยกินหรือจะไปร้านพี่เทวเทียนผมมินใกล้
1: ๆอ๋อตรงนี้ใช่ไหม
0: ไปดูก่อนไหมเลี้ยวปู
1: อุ้ยจะดีเหรอ
0: พี่เทอยู่ทุกวันข้าวอร่อยนะ
1: รีบปูคาบ้านเดี๋ยวจะหลุดปลาแก้วร้านเดี๋ยวโดนกระดาว
0: ข้าวอร่อยด้วยนะเอาครับจะเอาเพิ่มหรือเปล่าพาเลตโดนจิ้มลูกนี้บอลกุกคิกทิมเบอร์ยังไม่ผ่านครับฟอเรสต์จะสวนไปก่อนเลยครับคาร์ลัมสันโอดอยคืนเกมทางซ้ายมาคนเดียวเหงาเหลือเกินครับเนื้ออิงแลนด์น่าจะดูอยู่แล้วครับปล่อยเล่นไปก่อนตรงนี้หมุนยอดหมุนยอดให้มาได้เตะมุมครับฟอเรสต์มาลุ้นน่าจะครั้งสุดท้ายครับทิมเบอร์ไปชนมูนยอดนะครับไม่น่ามีอะไรครับมาเรโลมีฟาวครับวอตันล่วงไปครับโอเคอีกคู่หนึ่งจบแล้วนะครับโอ้โหเฮาครับวันนี้ในบ้านก็ยังเอาตัวรอดได้นะครับเล่นที่ MKM Stadium ก็เสมอครับอู้หูมงจอของ Forest ไม่เข้าครับแล้วก็จบเกมเลยครับเป็นฝั่งของ Crystal Palace ครับเปิดบ้านเอาชนะ Forest ไป3ประตูต่อ1เลยนะครับ
1: ครับผม
0: ย้ำอีกทีนะครับได้ประตูจากแดนเอ็นดอยก่อนนะครับสำหรับทีมเยือนขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่3นะครับก่อนที่พาเลทมาได้3ประตูรวดจากไดจิคามาดะนาที41นะครับเชลสันเลอร์มานที45+4แล้วปิดท้ายที่เยเรมี่ปีโน่นาที59ครับ
1: ครับผมอ่ะ2คู่พรีเมียร์ลีกจบไปนี่สกอร์รวมคู่ละ4ประตูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอรอบดึกว่าผลการแข่งขันจะมันหรือเปล่า
0: พีฮาซาชนี่พาทีมเก็บชัยชนะในบ้านได้แล้วนะครับ
1: พรีเมียร์ลีกเดี๋ยวจะมีพรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นพรีเมียร์ลีกมันเดย์ไนท์
0: ครับ
1: ทีมของนันแลมครับโคเวนทรีจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับ
0: ลุ้นใครดีล่ะทีนี
1: ้เนี่ยผมชอบนิวคาสเซิลอ่ะ
0: ผมมีทั้งมาลิกเจ้าทั้งสเวนบอตมันทั้งเนี่ยโยอันวิซ่าเลยนะ
1: ครับอ่ะครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าตามต่อนะครับเป็นซูเปอร์ซันเดย์ครับเกมลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ครับ
1: ตอนนี้4ทุ่มแล้วนะครับคุณต้องแล้วผมต้องลาไปก่อนเจอใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Reportสนับสนุนโดยเรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยจะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Soccer Live Report
7: สนับสนุนโดย
8: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M100

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Soccer Live Report นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม4ทุ่มผมเอกิมสกุลกับคุณอู๋อัครเทพรับหน้าที่ในการรายงานสดนะครับ
1: ครับสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เจอกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เรามาปิดท้ายคู่ดึกของเกมพรีเมียร์ลีกในวันนี้ครับพี่เอกแล้วก็เป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ด้วย
0: ซูเปอร์ซันเดย
1: ์โอ้โหสุดๆเลยวันนี้เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลครับจะรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: สี่ทุ่มครึ่งนะครับที่จะลงสนามลงเล่นกันเพราะว่าถ้าดูจากผลการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกวันนี้เนี่ยโอ้โหสองคู่ที่จบลงไปยิงกันเยอะ
0: ครับ
1: นัดนะครับคู่ละ4ประตูนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยจะจบยังไงเพราะว่าหลายๆฝ่ายก็จับตามองฝั่งระบายสีฟ้าหลังจากท่ามกลางปัญหารุมเร้าสโมสรอยู
0: ่
1: นะครับ
0: สำหรับช่องทางนะครับในการทักทายพูดคุยกับเรานะครับก็3ช่องทางนะครับวันนี้ทางวิทยุก็ SMS นะครับ4689899นะช่องทางดั้งเดิมที่พูดคุยกับเรามายาวนาน22ปีได
1: ้ครับ
0: ตั้งแต่ปี2004นู่นนะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับก็ยังคงมีเช่นเคยนะครับ Facebook Live รวมไปถึงทาง YouTube Live ด้วยหรือใครที่จะรับฟังผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับแอปพลิเคชันอื่นฟังไม่ได้นะครับไม่ใช่เรานะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ครับ fm99activeradio.com นะครับเซิร์ชทาง Google ก็จะเจอเรานะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้าไปฟังทางเว็บไซต์ได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญนะครับคุณปลั๊กทักทายมาก่อนเลยคนแรกทาง YouTube เหมือนเดิม
1: คุณปลั๊กรีบนะพี
0: ่รีบรีบนะฮะเราทักทายมาก่อนเลยสวัสดีนะครับ
1: รีบพิมพ์แล้วพิมพ์ผิดไปนิดนึงด้วยรีบไง
0: กลัวไม่ได้คนแรก
1: ครับ
0: ก็ช่วงนี้นะครับแฟนลิเวอร์พูลเองหลังจากเห็นไลน์อัพแล้ว
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างก็ทักทายบอกกันหน่อยนะ
1: บางคนติดตามมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วโอ้โหพี่เอกนพดลนี่เสียงแบบดูห่อเหี่ยวเลยอ่ะ
0: คุณนพดลนี่ถึงกับตาลอยเลย
1: รีบกลับบ้านเลย
0: รีบกลับบ้านบอกเอาไปดูที่บ้านดีกว่า เพราะว่าขาดผู้เล่น
1: โอ้โห
0: หลายคนนะครับลิเวอร์พูลหลังเกมทีมชาติมานี่ผู้เล่นหลายคนก็มีปัญหาการบาดเจ็บ
1: ครับ
0: นะครับที่เห็นเนี่ยก็โอ้โหคนที่กักโปนะครับนะเจ็บข้อเท้านะฮะอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับเจ็บกล้ามเนื้อนะครับโดมินิกสบอสไลครับหายไปอีก1คนนะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะหรือทางแฮมสตริงนะครับอันนี้คือที่เจ็บจากเกมทีมชาตินะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยพวกนี้พวกคนอื่นๆก็เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์เนบัตลี่อูโกเอกิติเก้นะครับแล้วก็มีทางดาวรุ่งกองหลังดาวรุ่งอย่างเลวนี่นะฮะโจวานี่เลวนี่ที่ยังไม่พร้อมกับลงสนาม
1: ครับทำให้วันนี้ในการจัดทัพของลิเวอร์พูลเองก็ได้เห็นนักเตะนะครับที่ยังไม่เคยลงเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นตัวจริงมาก่อนวันนี้จะเป็นครั้งแรก
0: รายชื่อหน่อย
1: ไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะครับเป็นอลิสงเบเกอร์เซนเตอร์ฮาร์ฟยังใช้เฟอร์จิลฟันไดกับเจอร์มี่ชักเก้แบ็กซ้ายมิลอสเคอร์เคสแบ็กขวาครับโรนันอาราโฮมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยได้แรนกาเฟรนแบกนะครับกลับมาเป็นตัวจริงคู่กับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ส่วนตัวรุกครับไล่กันไปทั้ง3คนเลยนะครับบิกตอร์มูนยอสฟอเรนเวียส
0: ครับ
1: บัตเล่บาโคล่าและวันนี้กองหน้าตัวเป้าของลิเวอร์พูลใช้เจ้าหนูลูอิสคูมาร์ทนะครับดาวเตะชาวเวลส์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าด้วยนะครับลิเวอร์พูลเปลี่ยน3ตำแหน่งนะครับอย่างที่พี่เอกบอกไปวันนี้ไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักโคดี้กักโปและโดมินิกโซบอสไลนะครับลูอิสคูมาร์ทบิ๊กตอร์มุนยอสและกราเฟนแบกก็คัมแบ็กกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็เปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมก่อนพักเบรกทีมชาติที่บุกไปเอาชนะบอนมัดมา1ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับ ในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะบอร์นมัธเนี่ยลูอิส คูมาสก็ได้ลงเล่นด้วยนะครับแต่ลงเล่นไปแป๊บเดียว
1: ใช่
0: ช่วงท้ายเกมประมาณสัก9นาทีนะครับแต่ในเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเนี่ยคูมาสเองก็มีส่วนร่วมกับทีมชาติเวลส์ทุกนัดเลยนะ
1: ครับ
0: ได้ลงเล่นทุกเกมเลยนะครับก็เกมที่เจอกับโปรตุเกสนะครับเกมที่เจอกับเดนมาร์ก2เกมเลยทั้งเย่าทั้งเยือนแล้วก็เกมที่เจอกับนอร์เวย์ด้วย
1: ก็ซีซั่นนี้เนี่ยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป3นัดนะครับเป็นตัวสำรองหมดเลยแต่ว่าเมื่อ2นัดก่อนหน้านี้ที่ลิเวอร์พูลลงเล่นไปในเกมคาราบาวครับเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไป 3-1 วันนั้นลูอิสคูมาร์ก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ได้เล่นเป็นกองหน้าด้วยวันนี้โอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับลงเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นตัวจริงครั้งแรกในชีวิตของเขากับลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
0: สำหรับฟุตบอลรายการอื่นๆนะครับที่ลงเล่นกันอยู่นะครับผลการแข่งขันเรียลไทม์นะตอนนี้เนี่ยที่เบลเยียมมียูเนียนเซงชิลัวนะครับตามหลังโอชลูเวนอยู่0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกที่จบไปนะครับมีคริสตัลพาเลซชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับ 3-1 แล้วก็ฮัลล์ซิตี้ครับเสมอกับเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2นะครับนี่เป็นพรีเมียร์ลีกคู่หัวค่ำนะคู่2ทุ่มนะครับส่วนในแชมเปี้ยนชิพนะครับมีเซาท์แฮมป์ตันชนะปอร์ตสมัธไป 1-0 นะครับลีกเอิงจะมีคู่4ทุ่ม15นะครับแรนจะเจอกับโอแซนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งก็จะคิกออฟแล้วนะครับในบุนเดสลีกาFC โคโลนครับยังนำบอรุสเซียมันเช่นกับปักอยู่2ประตูต่อ1นาทีที่80แล้วนะครับส่วนในรายการอื่นๆมีเอเรดิวิซีครับดัชลีกนี่เอ็กเซลเซียร์ครับตามหลังโกรนิงเกนอยู่0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีบอลนอร์เวย์ครับ2คู่ที่เตะอยู่อาร์เลซุนตามหลังซับบอก0-1สตาร์ทกับฮัมคัมยัง0ประตูต่อ0นะครับที่โปรตุเกสครับลิโออาร์ฟตอนนี้ไล่ตีเสมอนาซิยองนาวเป็น1ประตูต่อ1แล้วนะครับในโรมาเนียซูเปอร์ลีกาครับมีทางซิสเซเรด้านะครับกับทางยูนิเวอร์ซิตาเตียไครโอวาตอนนี้ยัง0ประตูต่อ0ลาลีกาสเปนจบครึ่งแรกนะครับเรอัลโซซิดาดนำเดปอร์ติโบอาคอรูน่าอยู่2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ในลีกา2เนี่ยอัลเมเรียกับเลกาเนสยังเสมอกัน0-0สวีเดนออสเปนคานครับแฮกเคนขึ้นนำออกไกล1-0สวิตเซอร์แลนด์ซุปเปอร์ลีกครับทดเจ็บในครึ่งแรกเซนเกเลนขึ้นนำโลซาน1-0นะครับแล้วก็วาดูสนำบาเซอร์อยู่2-0แล้วตอนนี้ที่แอนฟิลด์นักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการวอร์

0: ครับนะครับ
1: วันนี้ก็กล้องจับไปที่ลุยส์คูมาร์ตมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้นี่ตัวความหวังหมายเลข67นะครับจับตามองให้ดีเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยอันโทนีโอลาล่าให้สัมภาษณ์บอกมั่นใจ 100% ว่าเขาจะทำหน้าที่ในเกมรุกที่ได้รับมอบหมายในเกมวันนี้แล้วเป็นเกมใหญ่นะครับได้เป็นอย่างดี
0: คือถ้าเขายังคุมทีมที่เล็กกว่าอย่างบอนมัดเนี่ยการส่งผู้เล่นดาวรุ่งวัย21ปีแบบนี้เนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยมันยังไม่ถูกโฟกัสยังไม่ถูกจับตามองขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: คืออย่างมากก็อาจจะมีพูดคุยบ้างเล็กน้อยแต่กับการส่งผู้เล่นดาวรุ่งในทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย
1: บิ๊กแมตช์ด้วย
0: มันเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับเตะคู่เดียวด้วยตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ย
1: คือคำถามเนี่ยก็จะบางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วตัวเลือกอื่นล่ะที่จะลงเล่นในสควอททีมชุดใหญ่ที่ไม่ใช่เป็นนักเตะอายุน้อยแบบคูมาสเนี่ย
0: มี
1: ตัวสำรองมีไหมอ
0: ะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็ไปไล่ดูเนี่ยถ้าเป็นตัวรุกของลิเวอร์พูลวันนี้ยังจะมีเฟเดริโกเคียซ่านะพี
0: ่นั่นแหละสิ
1: เคียซ่ายังมีอยู่หรือแม้กระทั่งคุณจะไปใช้แต่คนอื่นมันก็จะออกแนวเป็นปีกอย่างนะครับริโอเอ็นกูโมฮาหรือแม้กระทั่งอีกคนหนึ่งที่แบบไปเล่นตัวรุกด้านบนได้เชอร์มี่ฟริมปงแต่คนที่จะมาเล่นเป็นกองหน้าจริงๆเนี่ยผมว่าเคียซ่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ
0: คือถ้าจะเอาเรื่องของประสบการณ์
1: ใช่
0: ก็อาจจะต้องจับเคียซ่าใส่ก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของ
1: ความฟิต
0: ฟอร์มหรือการซ้อมไม่ดีหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะวันนี้
1: จริง
0: นั่งนะเคียซ่านั่งก่อน
1: ยังคุยกันอยู่เลยว่าโอ้โหสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เคียซ่ายังไม่ได้เป็นตัวจริงอะนะเดี๋ยวต้องดูว่าการตัดสินใจนะครับเลือกใช้คูมาสเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับโอ้โหถ้าท่านยิงขึ้นมานี่ก็ไม่แน่นะ
0: คิดดูดิขนาดแนวรุกเจ็บหมดนะ
1: เ
0: อกิติเก้นะอิซาก็เจ็บกัปโปก็เจ็บ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้ลงเลย
1: นั่นน่ะดินี่ขนาดจะแบบยกแผงไปสามคนขนาดแล้วนะคุณถ้าดันคูมาร์ตเป็นกองหน้าได้เนี่ยเคียซ่าเอาจริงๆเนี่ยด้วยตำแหน่งก็ไม่ได้ต่างกันหรอกก็พอที่จะเป็นกองหน้าได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เลือกนะครับ
0: ไปดูสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมนิดหนึ่งนะครับแมนซิตี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เรียกว่าเอาชนะลิเวอร์พูลได้2นัดไปกลับเลยนะเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมชนะไป 3-0
1: ครับ
0: แล้วก็การบุกมาเยือนที่แอนฟิลด์ชนะไป2-1รวมไปถึงการเจอกันใน FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายซิตี้ก็ถล่มลิเวอร์พูล 4-0 เลยฤดูกาลที่แล้วนะครับ
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เมื่อฤดูกาลที่แล้วซิตี้จะดีกว่าเยอะ
1: เก็บเรียบเลย
0: ใช่
1: โดยเฉพาะฟอร์มของเออร์ลิงฮาแลนด์ในการเจอหงแดงเนี่ย3นัดที่ลงเล่นไปเนี่ยยิงไป5ประตูนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเกม FA ครับรอบ8ทีมที่เขาระเบิดฟอร์มแฮตทริกใส่ลิเวอร์พูลด้วยยิงลิเวอร์พูลทุกนัดเมื่อซีซั่นที่แล้ว
0: ส่วนซิตี้เนี่ยขาดหายผู้เล่นคนสำคัญไปคนเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือฟิลโฟเดนที่ติดโทษแบนจากใบแดงนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเอ๊ะผมดูก่อนว่าซิตี้เนี่ยเอฟเมื่อสักครู่คุณอู
1: ๋ยังไม่ได้บอก
0: มียังไม่ได้บอกฝั่งซิตี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: ที่มีเช็คฟิตนิโก้โอไรลี่อันนี้โอไรลี่มีชื่อด้วยอาจจะ
1: คุณอู๋ก็ตัวผู้เล่นของซิตี้นะครับวันนี้มีจารุจิตดอนนารุมมาเซนเตอร์เป็นมาร์คเกฮีกับรูเบนดีอาสแบ็คขวาเป็นมาติอุสนูเนสแบ็คซ้ายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนัดที่แล้วเนี่ยใช้นะครับยอสโกกวาดิโอวันนี้กลับมาเป็นนิโก้โอไรลี่ผ่านความฟิตสมบูรณ์ลงเล่นได้นะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางยังคงใช้เอนโซเฟรนันเดสกับเอเลียนแอนเดอร์สันตัวรุกเหมือนเดิมครับจากนัดที่แล้วอิลิมานเอ็นดีไอรายันชากีอองตนเซเมนโยและกองหน้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเพราะว่าก่อนพักเบรกทีมชาติเนี่ยแมนซิตี้ไปเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปแบบสุดมัน 5-3 จากวันนั้นนะครับจนถึงเกมนี้เนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นเพียงแค่ตำแหน่งเดียวก็คือโอไรลี่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับ
0: ก็เป็นถ้าดูจากตัวผู้เล่นบนทีมชีทเนี่ยซิตี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับ
1: สำรองด้วยพี
0: ่
1: ดูสำรองของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ยังมีทีเด็ดนะครับอยู่บนนั่งสำรองพอสมควร
0: ก็ทั้งสำรองของลิเวอร์พูลบ้างดีกว่า
1: ครับ
0: สำรองลิเวอร์พูลเนี่ยมีเฟเดริโกเคียซ่านะครับมี

0: วาตารุเอนโดนะครับเจอร์มี่ฟริมปงโจโกเมสมีประตูสำรองอย่างมามาดาชวิลลี่นะครับมีรูโรเอ็นกุโมคานะครับมีคอตตาสซิมิกาสมีทางเอ็นโยนี่มีแมคคอนเนลซึ่งเป็น2ดาวรุ่งเนี่ยก็ดูจากรายชื่อสำรองโอ้โหดูฝั่งซิตี้บ้างนะฮะมีอลันนะครับมีอายุบวัดดี้เชลมี่โดกูยอสโกกวาดิโอนะฮะอับดุลคาดีคูชานอฟมีมาโดโควาซิชลิโกลูอิสนะฮะมีทางวิกตอร์เฮสแล้วก็มีเจโรนิโมลูลี่ซึ่งเป็นผู้รักษาประตู
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ขนาดสำรองซิตี้นะเนี่ย
1: สำรองซิตี้ก็ยังคงมีนักเตะที่คือดีกรีหรือแม้กระทั่งเรื่องของค่าตัวเนี่ยนะครับสูงกว่าลิเวอร์พูลเจ็บเยอะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าดูตัวสำรองแล้วเนี่ยแล้วพอไปดูผู้เล่นเจ็บเนี่ยอย่างน้อยๆบรรดาแกนหลักสควอชชุดใหญ่เนี่ยอย่างน้อยๆต้องเจ็บไป7คนอ่ะเยอะมากวันนี้ก็ข้อดีข้อได้เปรียบคือได้เล่นในบ้านที่แอนฟิลด
0: ์
1: ว่าวันนี้เนี่ยจะหยุดยั้งแมนซิตี้นะครับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะแมนซิตี้เองเนี่ยทางเอนโซ่โมเรสก้าบอกสถานการณ์นะครับสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศภายในทีมเนี่ยยังดูฮึกเหิมเหมือนเดิมถูกถามตลอดว่าบรรยากาศภายในทีมเป็นยังไงความมั่นใจของคุณเป็นยังไงบ้าง
0: ครับ
1: เอนโซ่โมเรสก้าเองก็ยังตอบในแนวทางเดิมๆนะครับก็คือมั่นใจแล้วก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศเรื่องอื่นเนี่ยมารบกวนสมาธิในสนามเวลาที่นักเตะลงเล่นนะครับ
0: คุณเอกบอกช่องทางนี้20กว่าปีไม่ใช่ครับของเดิม428999ผมหมายถึงว่าช่องทาง SMS ไม่ได้บอกว่าเบอร์ SMS เบอร์นี
1: ้ครับ
0: หมายถึงช่องทางการติดต่อผ่าน SMS เพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นเบอร์อื่น
1: ครับ
0: นะครับมันก็มีสลับเบอร์กันนะฮะคุณไก่เดียทนนะฮะแต่ก็ขอบคุณมากน่าจะต้องแฟนเก่าแก่ของเรานี่แหละนะครับผมส่งถามนะแอดคิดยังไงกับแมนซิตี้ที่กำลังโดนคดีความ แกตอบสั้นๆว่าซิตี้นายแน่มาก
1: ต้องตอบเป็นทำนองได้ไหมมีแบบว่าโน้ตขึ้นสูงลงต่ำเลย
0: บอกคนเก๊กหล่อเสยผมไม่มารอบนี้แฮะส่วนใหญ่บรรยายคู่หงแดงนะฮะจากคุณตั้มหงแดงนะครับแล้วก็ข้อความทาง YouTube บอกขอทัศนะคู่นี้หน่อยครับคุณหนูเป็นไงคู่นี
1: ้ผมว่าคู่นี้นี่แมนซิตี้ถ้าดูจากสถานการณ์ดูจากรายชื่อความได้เปรียบการจัดทีมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างน้อยไม่ควรแพ้บอกว่าแมนซิตี้ไม่น่าแพ้นะครับและถ้าเล่นได้ลงล็อกฟอร์มการเล่นอยู่ในมาตรฐานเหมือนเดิมไม่ได้หล่นไปมากกว่าเดิมวันนี้การที่ลิเวอร์พูลขาดตัวเล่นแกนหลักไปเยอะอย่างที่เราไล่ไปเนี่ยมีโอกาสที่แมนซิตี้จะเพิ่มนะครับในการเก็บชัยชนะถึงแอนฟิลด์ได้เลยนะ
0: ครับ
1: วันนี้ถ้าแมนซิตี้บุกชนะถึงแอนฟิลด์เนี่ยมันมีเหตุผลรองรับแล้วก็ไม่ทำให้คิดว่าเฮ้ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากก่อนที่เราจะเห็นรายชื่อมาคิดว่าชนะได้ครับ
0: คุณบังเนี่ยน่าจะเป็นแฟนซิตี้แหละเพราะใช้โลโก้โปรไฟล์ใน Facebook
1: ครับ
0: เป็นแมนซิตี้นะบอกวันนี้3แต้มแน่นอนครับคุณบพิษก็ทักทายเข้ามานะครับคุณวีรพงศ์โกสาผลบอกซิตี้ยิงขนแตกแน่เลยลิเวอร์พูลขนกระจายโหดจัดนะฮะ
1: ครับ
0: คุณจิรพงศ์เกียงจันทร์นี่ก็แฟนประจำ FM 99เราก็ทักทายเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: ในคู่นี้เนี่ยจะคิกออฟกันตอน4ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเบรกเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับเชียร์เกิน M150 นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะขอบคุณไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาจะได้เข้าสู่เกมคิกออฟ4ทุ่มครึ่งพอดีพักคู่เดียวครับ
2: Soccer Live Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหา R4 พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: 206016736。 Soccer Live Report。
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Soccer Live Report ครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสัก2นาทีครับเกมที่ Anfield ครับศึก Super Sunday Premier League ก็จะลงสนามแล้วนะครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านจะต้อนรับการมาเยือนของ Manchester City นะครับ
2: วันนี้บรรยากาศที่ Anfield นะครับโอ้โหภาพที่ก่อนเริ่มจะทำการแข่งขันกันนี่แน่นขนาดไปทุกพื้นที่จริงๆนะครับโดยความจุประมาณ 60,000 กว่าที่นั่งนะครับที่แอนฟิลด
1: ์ผมว่าวันนี้นี่คนไทยน่าจะไปดูเยอะนะ
2: เยอะเยอะเยอะเห็นหลายคนนะครับใน Facebook ก็ไปดูเกมนี้แหละ
1: ครับ
2: นะครับหลายคนก็ไปดูที่โอทัฟฟอร์ดเมื่อวานนี้ก็เยอะนะ
1: เยอะเยอะ
2: เห็นอยู่เห็นอยู่พวกอินฟูในวงการกีฬาบ้านเราเนี่ยนะฮะ
1: ฤดูกาลนี้เนี่ยเออร์ลิงฮาลันด์นะครับลงเล่นในเกมลีกไปแล้วเนี่ย1 2 3 4 5เกมนะครับ
2: ครับ
1: 5เกมยิงไป5ประตู
2: ฟอร์มก็มาตรฐานแล้วก็ฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าเก็บชัยชนะได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าทุกถ้วยทุกรายการของแมนซิตี้เนี่ยตอนนี้ชนะมาแล้ว7เกมติดต่อกันนะคร
1: ับ
2: ก็คือพลาดแค่ Community Shield นะครับที่ไปแพ้ Arsenal ขาดลอย3ประตูครับหลังจากนั้นลงเล่นในทั้ง Premier League แล้วก็ UEFA Champions League ทั้งคาราบาวครับหลังจากนั้นไม่มีผลเสมอเลยนะครับชนะทุกนัดที่ลงเล่นครับ
1: คือซิตี้เนี่ยลงสนามมา5เกมชนะรวดนะครับแล้วเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยยิงไม่ได้แค่เกมนัดเปิดสนามกับบอลมัด
2: ครับ
1: วันนั้นซิตี้ชนะไป 2-1 หลังจากนั้นเนี่ยยิงทุกนัดนะฮะ
2: ครับ
1: ยิงมาแล้ว4เกมติดต่อกันนะครับ

0: ยิงพาเลทไป2ดอกนะครับแล้วก็ยิงคูนทรียิงแมนยูไนเต็ดแล้วก็ยิงซันเดอร์แลนด์ไปนัดรับประตูนะครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์
1: แล้วแมตช์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่บุกไปชนะปอร์โต้ 2-0 เขาก็เหมาคนเดียว2ประตูนะครับ
0: ครับ
1: เออร์ลิงฮาแลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มการเล่นโอ้โหกำลังไปได้แบบสวยงามในการออกสตาร์ทต้นฤดูกาลเลยนะครับ
0: คุณบุญชอบบอกว่าขอไม่แพ้ครับพี่ๆหมายถึงลิเวอร์พูลใช่ไหม
1: ครับ
0: วันนี้เป็นการลงสนามในพรีเมียร์ลีกเกมแรกหลังจากข่าวเรื่องของโทษ115คดีของแมนซิตี้นะครับแล้วก็มีนู่นนะฮะโชว์กล้วยก่อนเกมเนี่ยเขาบอกจะมีโชว์ที่เป็นลูกโป่งยางที่เป็นรูปกล้วย
1: ครับ
0: ของฝั่งแมนซิตี
1: ้นี่ครับ
0: สักครู่นี
1: ้กล้องจับมาที่ลูอิสคูมาร์ตนะครับดาวแต่วัย21ปีลงเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นตัวจริงวันนี้เกมแรกครับให้กับลิเวอร์พูลผู้ตัดสินหลักในสนามวันนี้นะครับเป็นคริสคาวานาครับผู้ตัดสิน VR พอลฮาวเวิร์ด
0: เกมเริ่มแล้วนะครับที่แอนฟิลด์ครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยคู่แรนกับโอแซก็ลงสนามแล้วนะครับแรนนำไปแล้ว 1-0 บุนเดสลีกาไฟบวกชาลเก้ลงสนามแล้วเช่นกันนะครับแล้วถ้าในลีกอื่นๆเนี่ยมีประตูเราจะอัปเดตเพิ่มเติมให้โอ้โซเซดัดนะครับหนีเดปอดิโบอาคอรุน่าไปอาคอรุญ่าไป 3-0 แล้วนะครับ
1: ครับบุนเดสลีกาที่จบไปแล้วนะครับคู่ก่อนหน้านั้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโคโลนวันนี้เบียดชนะบอรุสเซียมอนเชนกัดบักไป 2-1
0: ครับก็ฟังไม่ผิดนะฮะอาคอรุญ่านะครับไม่ใช่ลาคอรุญ่านะเปลี่ยนแล้วนะ
1: ตัว L ออกไปแล้ว
0: ครับแฟนบอลรุ่นเก่าๆก็น่าจะจำซุปเปอร์เดบอย
1: ครับ
0: ได้อ้าวโอ้โหมานั่งสำรองวันนี้กวาดิโอโดกูโอ้โหแต่ละคนนะฮะอาลิฟูครับครองบอลอยู่ราฟินแบกพลิกโอ้โหนี่ลูกเก่งเลยครับพลิกหนีมาได้สวยทางขวาว่างลิฟูยังไม่ให้ครับราฟินแบกแล้วก็พึ่งจะให้ทางด้านขวาย้อนกลับมาย้อนเหลือโอ้โหเหลือเข้าเขตโทษแล้วพยายามจะว่าลุยเข้ามาต่อไปติดบล็อกของเอนโซ่เฟร์นันเดสนะครับทางเซเบนโยเปิดก็ติดบล็อกอีกลุยมาได้น่ากลัวเลยทีเดียวครับวิกตอร์มุนยอสครับ
1: นาทีเศษนี่ได้พาบอลเข้าไปเกือบมีลุ้นครับวิกตอร์มุนยอสวันนี้นี่ประสานงานเกมริมเส้นเลยนะครับบาโคล่าเวียสมูนยอสครับ3เกมรุกของลิเวอร์พูลแล้วก็หน้าเป้าเป็นลูอิสคูมาร์ต
0: คู่ FC โคโลนกับกลัดบักจบแล้วนะครับโคโลนเอาชนะกลัดบักไป2ประตูต่อ1ครับ
1: ก็ดูจากการยืนตำแหน่งออกสตาร์ทช่วงต้นเกมเนี่ยวิกตอร์มุนยอสได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดเลยนะครับก็คือเกมรุกด้านขวาบาเลบาโคล่าเนี่ยยืนถังมาด้านซ้ายคร
0: ับมีถามว่าพี่เอกคิดว่าใครจะชนะครับก็จริงๆถ้าเล่นในแอนฟิลด์นี่ผมก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลแม้ว่าตัวผู้เล่นจะเป็นรองนะครับวันนี้แต่ก็ไม่น่าแพ้นะคุณหนูนะ
1: ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นโอกาสของซิตี้ในการชนะถึง 47% นะครับลิเวอร์พูลโอกาสชนะ 28% เสมอ 25% ครับ
0: ออกไปแล้วครับจังหวะลุยขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายนะครับมีลอสเคอร์เคชจะพยายามเปิดจากเส้นหลังเข้าไปครับแล้วบอลยาวออกไปแล้วนะครับ
1: ฤดูกาลที่แล้วที่เจอกัน3แมตช์นะครับที่บอกว่าแมนซิตี้ชนะรวดทั้งพรีเมียร์ลีก2นัดแล้วก็ FA ครับอีก1เกมเนี่ยลิเวอร์พูลยิงใส่แมนซิตี้ได้เพียงแค่ประตูเดียวนะครับแล้วคนที่ยิงก็คือโดมินิกโซวอสไลน์ในเกมที่แอนฟิลด์ในศึกพรีเมียร์ลีกวันนี้โซวอสไลน์ไม่มีชื่อลงเล่นนะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าขาดกำลังหลักไปนะครับเป็นข่าวร้ายก่อนเกมเลยนะครับก็อันโทนีเอลาวล่าให้สัมภาษณ์ว่าเขามีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับก็พยายามฝืนลงซ้อมแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถเรียกความฟิตให้เพียงพอในการลงเล่นในเกมนี้ได้

0: บอลอยู่กับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ครับลิเวอร์พูลผ่านครึ่งสนามมาแล้วคูมาสเบิร์นขึ้นกลับมากราฟินแบกออกไปริมเส้นด้านขวาอาราโฮยอสครับริมเส้นด้านขวาเจอกับโอไรลี่จะทำชิ่งแต่ว่ายังไปไม่ได้ครับเวียสต้องคืนกลับมาครับลิเวอร์พูลชักเก้ให้ฟันไดรับหยอดลูกนี้มาข้ามแนวรับซิตี้ไปแล้วนะครับแต่บอลแรงเกินไปครับออกหลังไปเลย
1: กำลังจะแลบขึ้นไปหาพื้นที่ไปเก็บบอลนะครับโรนันอาราโฮใช้โอกาสประสานงานกับฟันไดแต่ว่าลูกเปิดของฟันไดครับแรงเกินโอ้โหนี่เราล่าเล่นต่อบอลสั้นในเขตโทษตัวเองกับเอลเลตแอนเดอร์สันครับ
0: โซบอสไลเองก็เป็นหนึ่งผู้เล่นลิเวอร์พูลที่เจ็บมาจากเกมทีมชาติเหมือนกันครับเกมที่ฮังการีบุกไปเยือนยูเครนเนี่ยเขาก็ลงเล่นเกือบเต็มเกมเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปน่าจะแบบลงเล่นกับทีมชาติเนี่ย90นาที2เกม80นาที1เกม
1: เยอะ
0: แล้วก็87นาทีเกมนึงฮะ
1: คือเขาเอาฮังการีไว้บนไหล่ด้วยคนเนี้ย
0: ใช่
1: เขาก็แบกทีมชาติมาตลอด
0: เนี่ยครับก็ไปเจ็บมาจากเกมทีมชาติ
1: แต่ก็ไม่ได้มีข่าวก่อนเกมว่าจะไม่พร้อมลงเล่นวันนี้นะครับพอประกาศรายชื่อออกมาก็ถือว่าเป็นข่าวที่แฟนๆก็เป็นข่าวร้ายเลยนะครับที่โผล่ขึ้นมาอีก1คน
0: ลิเวอร์พูลครับเซตบอลมาจากในแนวรับครับบอลอยู่กับฟันไดครับไปที่ชาเก้ราโฮวางข้ามมาทางซ้ายจะให้กับบาโคล่าบาโคล่าแตะบอลลงนิดนึงครับแล้วจังหวะนี้โดนแอนเดอร์สันตัดบอลไม่ได้แล้วข้างหน้ามีฮาแลนด์แล้วจังหวะจะจ่ายให้ฮาแลนด์เนี่ยไปติดชาเก้ซะก่อนครับแอนเดอร์สันให้ตรงกลางครับเอนโซอ้าวคือคู่กลางของแมนซิตี้เนี่ยใหม่ทั้งคู่นะครับเอเลียนแอนเดอร์สันกับเอนโซ่เฟร์นันเดสเพิ่งจะย้ายมาเล่นกับซิตี้ในฤดูกาลนี้แต่ว่าคุณภาพนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับคู่นี้อาร์โคเล่นกับแมคลิสเตอร์ครับบอลอยู่กับฟันไดเวียดมีพื้นที่แล้ววางออกไปทางขวามูนอสเร็วครับแล้วก็เบียดมาแต่ว่าทางโอไรลี่ไปเอาบอลคืนมาได้หลอกทีนึงโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลโอ้โหอ้าวอ้าวคูมาสมาไปไล่บอลครับเบียดกับมาร์เกฮีผู้สินมองว่าคูมาสไปทำฟาวล์นะครับ
1: บอลนี้ถึงเส้นหลังพอดีครับจังหวะที่คูมาสจะวิ่งไปไล่บอลแย่งจากมาร์กเยฮีครับจังหวะล็อกหลบมาแล้วก็มีไปขวาง
0: เอ้า
1: คือยังไม่ได้ให้ฟาวล์แต่ว่าเหมือนเยฮีเอามือไปจับบอลเนี่ยกำลังเถียงกันอยู่ครับ
0: จากภาพช้าเนี่ยคือน่าจะเป็นให้แฮนด์บอลนะครับให้แฮนด์บอล กับลิเวอร์พูลครับเพราะว่าเยฮีเนี่ยคือยังไม่ทันได้เป่าฟาวเนี่ยแต่มือไปล้มมือไปโดนบอลซะก่อนแล้วก็คว้าบอลไว้กับตัวครับ
1: เหมือนมั่นใจอะครับ ว่าตัวเองนี่จะต้องได้ฟาวแน่นอนนี่ครับก็กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกนะครับดอกเขตโทษด้านข้างเกือบสุดเส้นหลังเลย
0: ฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับเกือบจะถึงมุมธงฝั่งขวานะครับนี่ครับต้องตามจับฟันไดให้ดีครับคู่ประกบของฟันไดคือเอเลสแอนเดอร์สันข้างหลังมีบาโคล่าหยอดมาโดนโขกทิ้งมาได้ก่อนนะครับกราฟินแบกกลับไปตั้งกันใหม่คือเคสคือเคสแคปเล่นกับบาโคล่าแตะลอดขาซะเลยครับโดนลอดขาครับ NDI กูมาสจับบอลไม่อยู่บอลกลับไปที่ดานารูม่าติดที่ฟันได้อีกครับบอลยาวของดานารูม่าโอไรลี่หวดบอลขึ้นกลางอากาศยังแย่งอยู่ครับติดที่ฟันได้ทีง

0: ลิเวอร์พูลเอาละครับออกบอลมาได้สวยริมเส้นด้านซ้ายเข้าเขตโทษแล้วบาโคล่าเปิดไปติดทางอเลียสแอนเดอร์สันครับออกหลังลิเวอร์พูลได้ลูกเตะมุมครับ
1: ลงมาช่วยทันพอดีครับพร้อมกับรูเบนดิอาสด้วย2คนไม่ยอมให้บาโคล่าเนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นด้านในให้กับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้บอลลาลิก้านี่เดดูโบเดปอริโบนะครับอาคารุนย่าไล่โซเซดาดมาเป็น1-3บุนเดสไฟบวกนำชาวเกอร์แล้วนะครับ1-0แล้วก็ลิเอิงเนี่ยโอซาตีเสมอรัน1-1ครับ
0: ครับ
1: แต่มุมครั้งแรกในเกมนี้นะครับที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลจะได้ลุ้นก่อนเลยครับเตะมุม
0: บอลเลนเวียดเชือกรองเท้ายังผูกไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเดินมาเตะมุมก่อนเด
1: ี๋
0: ยว
1: ไม่
0: ผ
1: ู
0: กเดี๋ยวไม่ผูกตรงมุมหรือเตะเลย
1: เตะเลยเพราะว่าข้างที่หลุดเป็นข้างซ้าย
0: ต้องผูกต้องเอายัดไม่ผูกฮะยัดเชือกเข้าไปในรองเท้าแม่เอาละครับมาดูเตะมุมของลิเวอร์พูลครับเปิดมาเสาแรกโดนโขกทิ้งมาครับเป็นนูเนสครับที่เป็นคนโขกทิ้งออกมาแล้วก็เวียดไปทำฝ่า
1: ในลาลิก้าสเปนนี่โซเซดาดเหลือ10คนครับโดนใบแดงไล่ออกแล้วทำให้อาคอรุนย่าเนี่ยได้จุดโทษกำลังจะลุ้นไล่ขึ้นมานะครับถ้ายิงจุดโทษเข้า
0: เนี่ยครับคนซ้ายน่าจะเป็นโซเดโน่ผู้บริหารของแมนซิตี้ที่มีข่าวว่าใช้ AI พูดแทนในการแถลงนะคร
1: ับ เอาไปปรึกษา AI
0: มาชมเกมอยู่ด้วยนะครับผู้บริหารของแมนซิตี้อ้าวคูมาร์ทพยายามจะพลิกแล้วโดนรูเบนดิอาสดึงล่วงลงไปผู้สินอ้าวอ้าวอ้าวจะมีเรื่องกันแล้วครับผู้สินยืนดูอยู่ว่าใครกับใครบ้างเหมือนคูมาสเองก็สายบู๊อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ก็เลือดเวลส์มันเข้มข้นคือพยายามจะเล่นเร็วเนี่ยนะผู้เล่นแมนซิตี้ไปเบรกไปขวางเอาไว้ครับแต่ฟานไดไม่สนนะไปหยิบเอาบอลมาจะเล่นต่อเลยทะเลาะกันไหมฟานไดบอลกลับมาเอาบอลหนีออกมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นก่อนแล้วพยายามจะเอามาตั้งแล้วก็เล่นให้มันเร็วที่สุดก็เรียกกัปตันมาคุยกันก่อนครับคือจังหวะมันฟาวครับคูมาสกระแทกกันฮาแลนด์กับฟานไดก่อนแม็กลิสเตอร์หม่งแล้วคูมาสเนี่ยเจอดีแอสเหวี่ยงคว่ำลงไปแล้วพอเป็นลูกฟาวเนี่ยแม็กลิสเตอร์จะเอาบอลมาเล่นเร็วแล้วเอเลียตแอนเดอร์สันเนี่ยไปกอดบอลไว้ก็เลยตะลุมบอลกันคร
0: ับอ้าวคืนหลังไปที่อาริสันเบเกอร์ก็เปิดขึ้นมาข้างหน้าครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันบอลมันจะหวัง50-50แล้วก็ปะทะกันหนักเลยทีเดียวครับคู่นี้ลิเวอร์พูลได้ทุ่มครับก็ถือว่า10กว่านาทีแรกนี่สอบผ่านอยู่นะคูมาสอ่ะคุณอู
1: ๋คืออาจจะยังไม่ได้มีโอกาสยิงโอกาสลุ้นอะไรครับแต่ว่าช่วยวิ่งไล่บอลแล้วก็จังหวะบูเนี่ยกล้าบวกกับผู้เล่นของแมนซิตี้นะครับคูมา
0: สเซเมนโยโอ้โหนี่หายไปเลยครับเพิ่งจะได้บอลแล้วโดนแย่งคืนกลับไปครับกาเฟนแบกอาราโฮกาเฟนแบก
1: โอ้โห
0: แหวกมาสวยเลยครับจะไปต่อได้ไหมโอ้โหแหวกต่อยทิ้งไหลออกไปทางขวาเอาแล้วครับมุนยอสจะเปิดเข้ามาตรงกลางเลียดแล้วติดที่เกฮีโอไรรี่ดวลอยู่กับมุนยอสแล้วคูมาร์สมาแล้วเข้ามาช่วย
1: ต้องเตะออกข้างไปก่อนนะครับนิโก้โอไรรี่โอ้โหแต่ว่าจังหวะกระชากมาจากแดนตัวเองริมเส้นรับบอลมาจากอาราโฮหนีเอลเลียตแอนเดอร์สันแหวกโอไรรี่กระชากเข้ามาในแดนของซิตี้เลี้ยงหลบหลังเอนโซก่อนที่จะจ่ายออกไปทางริมเส้นฝั่งขวาครับแล้วฟอร์เรนเวียสเปิดโดนสกัดโดยมาร์เกฮีโอ้โหไปจบตรงเส้นกรอบหกหลาด้านในครับจังหวะโซโล่ขึ้นมาของกราฟินแบก
0: คนที่เปิดจากขวาเข้ามานะเป็นฟอร์เรนเวียสนะครับไม่ใช่มุนยอสมาดูจังหวะเตะมุมของลิเวอร์พูลคิงครับจังหวะทุ่มครับทุ่มเข้ามาฮาแลนด์ลงมาช่วยครับโคคิงออกมาได้ก่อน

0: อาราโฮครับย้อนกลับมาเคอร์เคสมิลอสเคอร์เคสวางโอ้โหวางให้คุณดูเลยครับออกไปไกลเลยโอ้ละคอลินอาคอลินยาไล่มาเป็น2ต่อ3แล้วครับ
1: ครับ
0: ไม่ยอมง่าย
1: ๆจุดโทษแล้วก็ตัวผู้เล่นนี่ตอนนี้ได้เปรียบโซเซดาดแล้วนะครับความห่างเหลือแค่ประตูเดียว
0: ฮาลันออกไปทางซ้ายครับเซเมนโยเจอกับอาราโฮเลี้ยงจี้จะโยกโยกแล้วพาบอลไปถึงสลักเปิดเรียกเข้ามาโอ้โหแล้วผ่านหน้าป่าประตูไปเลยครับโอ้เจ้าตัวก็เสียดายเพราะว่าฮาแลนด์เองยังไม่พร้อมอยู่ในจังหวะที่จะเข้าชาร์จหน้าประตูครับซิตี้ชวดการได้ประตูขึ้นนำผู้สินไม่ให้ฟาวเปิดให้เล่นต่อไม่ฟาวแล้วก็ซิตี้ครองบอลต่อนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันถือว่าปรับตัวได้เร็วมากนะครับเดียร์แอนเดอร์สันนี่มาแล้วครับนูเนสมาทูสนูเนสให้กับทางอินเดีย
1: อินเดียโดนโหครับอดีตเด็กเอเวอร์ตันครับ
0: ใช
1: ่แหมพอจับไปนี่เหมือนใส่เสื้อสีน้ำเงินเลยนะแฟนลิเวอร์พูลก็โห
0: เลย
1: ทุกช็อตเลย
0: เชียกีครับลงมาต่ำนิดนึงครับลงมาเนี่ยครับใครเรียกเพื่อนว่าขยับมาใกล้ๆหน่อยมันต่อบอลลำบาก
1: ก็แต่เขาไม่ค่อยได้บอลเลยนะชากี
0: ใช่ครับเนี่ยเขา
1: หายไปเลย
0: หายไปเลยนะครับได้บอลน้อยมากเอ็นยายให้มาตรงกลางเอ็นโซเฟเนเดสตักไปทางซ้ายเซเมนโยเอาบอลลงแทนบอลหรือเปล่า
1: ล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าจับปุ๊บน่าเรามุมเราเนี่ยไม่เห็นนะครับแต่แฟนบอลเนี่ยเฮไปแล้ว
1: โอ้แต่ดูจังหวะเมื่อกี้ครับเซเมนโยกระชากผ่านราโฮแล้วเปิดผ่านกรอบ6หลังคือพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ฮาแลนด์ชอบอยู่แล้วโอ้แต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเปิดผ่านแล้วฮาแลนด์มาไม่ทันเนี่ยโชคดีของลิเวอร์พูลไว้นะครับ
0: ยังเสมอกัน 0-0 นะครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อ้าวแล้วมูรอสไปได้เฉยเลยครับว่าตักเข้ามาโอ้ตักมาผู้สินน่าจะเป่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: โอ้แต่แสดงเห็นว่าความเร็วเนี่ยโอไลลี่จะเผลอไม่ได้นะครับเผลอมาเนี่ยโอ้โหกันจิ้มหายเลยนะคือไซส์เนี่ยต่างกันแต่ว่าสับเร็วกว่าเยอะครับวิกตอร์มูรอส
0: ดูเบนดิอาสครับออกมาทางขวาให้นูเนสช้าครับนูเนสช้าโดนบาคูล่าเข้ามาบล็อกก็ไว้ได้คู่ซัสโซโลกับเอซิมิลานนี่จะลงเตะกันตอน5ทุ่มนะครับ
1: ครับ
0: อีกประมาณสัก10นาทีครับแล้วไปรอบอลกันลิเวอร์พูลเลยไม่สนแล้วครับเอาบอลกลับมาไม่ออกบาโคล่าบาโคล่าคืนมาคือเคสฟันได้ครับถ่ายไปอีกฝั่งนึงชักเก้ไม่อาราโฮเอาเลยครับวิกตอร์มุนยอสมุนยอสเปิดเข้ามาไม่ถึงฟอรินเลียสเรียนเชกีครับเอาบอลลงแล้วสปีดเร็วขึ้นมาเลยครับข้างหน้ามีฮาแลนด์ทางซ้ายมีเอ็นโซไหลมาอีกทีนึงแหมมันไม่ผ่านทางชาเก้เลยครับ
1: เสียดายเลยครับชากีจังหวะเล่นเกมเคาน์เตอร์แท็กสวนกลับมาครับลิเวอร์พูลบุกอยู่แล้วโดนสกัดทิ้งเก็บบอลหน้าเขตโทษตัวเองได้พาเข้ามาในแดนของลิเวอร์พูลครับแล้วก็เลือกตัวฝั่งซ้ายครับเอนโซแล้วจังหวะจะคืนเบิ้ลเข้ามาให้กับชากีเล่นต่อติดปลายขาของชักเก้ครับโอ้อาศัยความที่ขายาวจิ้มออกหลังเพื่อแบบบุดวิดเลยเตะมุมครับของซิตี้ครั้งแรกในเกมนี้

0: เอ็นโซ เฟรนเดสครับเตะมุมครับมุมทงฝั่งซ้ายเปิดโค้งเข้ามาวิฮาลันขึ้นโค้งแต่ว่าไปกระแทกชักเก้ล้มลงไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับให้เล่นต่อเอ็นโซ เฟรนเดสให้เอเลียสอันเดอร์สันโดนบิ๊กตอมยอสครับไปแย่งบอลมาได้เอาละครับลิฟท์ภูแก้มาได้สวยหลบมา2โดนเพรสซิ่งเอาบอลกลับไปคืนได้ลิฟท์ภูก็เอาบอลกลับคืนมาได้เหมือนกันนะครับและอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ตักมาทิ้งมาให้กับทางบาโคล่าบาโคล่าเก็บบอลได้แล้วให้มิลอสเคเคสแถมผู้ช่องมาบาโคล่าโดนเหยียดนูเนสครับยังจิ้มบอลออกหลังเสียลูกเตะมุมครับ
1: ก็เป็นฝ่ายที่ตามได้ดีบ้างนะครับมาดูสนูเนสในการตามประกบบาเลบาโคล่าครับบอลยาวขึ้นมาแล้วพลิกเล่นไม่ได้ครับย้อนคืนกลับมาให้เคอร์เคสเห็นช่องเคอร์เคสทะลุฝ่ามาแต่โอ้โหนูเนสแย่ขาครับสุดเหยียดลูกนี้นี่ขวางไม่ให้กับบาโคล่าได้พาบอลผ่านหน้าตัวเองไปครับได้เตะมุมครับลิเวอร์พูล20นาทีของการแข่งขันพอดีแล้วครับเกมรุกตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดแลกกันสนุกเลยครับยังไม่มีประตูครับคอร์เรนเวียสเปิดเตะมุมมาเอ้าแล้วขวาติดมือเอาไว้ได้ครับโดนกระแทกนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาครับดอนนารุม่าก็เล่นบอลสั้นขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันโอไรลี่อยู่ทางฝั่งซ้ายกับเซเมนโยแอนเดอร์สัน
0: ที่บุนเดสลีกาฟรายเบิร์กยังนำชอเก้อยู่แค่ 1-0 เหมือนเดิมนะครับผ่านมา23นาที
1: NDI เจอรุมครับแล้วลิเวอร์พูลแย่งบอลกลับมาก็ยังไม่มีโอกาสกระชากลากเรืออย่างที่ตัวเองต้องการครับเอลิมานเอ็นดีไอแล้วก็ทำเสียบอลไปด้วย
0: ชักเก้จ่ายบอลเสียแล้วครับเซเมนโยให้เอเลียสแอนเดอร์สันเป็นพึ่งงานที่โอ้โหคุ้มค่า
1: วิ่งไม่มีหมดอ่ะคือพลาดไปทั่วทั้งสนามตัวจริงครับอันเดอร์สัน
0: เอาละครับแบริบาโคล่าเอาบอลมาได้ซ้ายครับเคอร์เคสเคอร์เคสเปิดโค้งมาเอ้าเอ้าโอ้เกือบไปเลยครับมาเกยีไม่เข้าใจกันกับเพื่อน
1: โอ้ตบอกดอนนารุม่าขอโทษเลยลูกนี้คือถ้าปล่อยเนี่ยดอนนารุม่าก็จะรับสบายแต่เกยีเนี่ยไปสกัดตัดหน้ามาบอลทางด้านซ้ายของลิเวอร์พูลครับบาโคล่าไหลมาเคอร์เคสเปิดยัดไปไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมาสกัดตัดหน้าแล้วเกือบจะไปเข้าทางบาโคล่าโอ้ดีครับช่วยกันเคลียร์ทิ้งออกไปได้
0: เอ็นโซพลิกบอลมาได้สวยชากีให้เอเลียสแอนเดอร์สันออกไปทางซ้ายครับเซเมนโยมีโอไลรี่วิ่งแลบมาแล้วตักเข้ามาแต่จุดนั้นไม่มีฟันไดที่ดักอยู่แล้วครับซิตี้เอาบอลกลับมาบุกใหม่เซเมนโยเจออาราโฮไม่ไปครับย้อนมาแอนเดอร์สันเกฮีให้รูเบนดีอาสครับเอ็นดีไอเอ็นดีไอจะเลี้ยงผ่านบาโคล่าไม่ง่ายนะครับจิ้มออกซะเลยครับ
1: ก็เลยผ่านครึ่งทางครึ่งแรกไปแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 แล้วก็การครองบอลตอนนี้ 50-50 เลยนะครับ
0: ครับคุณโอ๊คคองเตยบอกเขาโหอะไรกันนะฮะเพิ่งมาฟังฮะ
1: โห NDI ด้วยแล้วก็พยายามโหนักเตะซิตี้ทุกคนนั่นแหละนะครับแต่เสียงที่ NDI เวลาครองบอลเนี่ยจะดังกว่าคนอื่น
0: เพราะ NDI เป็นอดีตนักเตะเอเวอร์ตันนะครับก็โดนโหเป็นธรรมดาอ้าววิกตอร์ปุญยอสครับพลิกบอลหนีกลับมาได้วนเข้าในกลายเป็นแบ็คให้กับอเล็กซิสชัคเก้บอลอยู่วงกลมกลางสนามครับมาที่ทางซ้ายครับให้เคอร์เคสโอ้โหนูเนสขวางบาโคล่ายังไปไม่ได้ครับลิเวอร์พูล
1: โอ้แล้วไปยัดบอลให้ตรงนั้นนี่เล่นยากครับโอ้โหก็ไม่รู้จะไปยังไงครับเวียสรับบอลมาจากบาโคล่าเดี๋ยวเวียสว่าหันไปเจอแต่เสื้อ

0: เรียจบครึ่งแรกนะครับยังเสมอกันอยู่ที่ 1-1 นะครับ
1: แล้วก็เมื่อครู่นี้นี่บอลโปรตุเกสมีประตูแล้วนะครับนาซองดาวตีเสมอลิโออาฟที่เหลือ10คน2ประตูต่อ2
0: ครับส่วนที่เบลเยียมจบไปแล้วนะครับยูโนเซงชิลัวเสมอกับโอชลูเวนไป1ประตูต่อ1นะครับ
1: โอ้ยแล้วฟานไดเบิร์นออกซ้ายได้สวยเลยครับให้กับบาโคล่า
0: บาโคล่ายึกยักยึกยักแล้วโอ้โหมาทูตนูเนสบอกยักมากไปครับนี่แน่แย่งมาได้ซะเลย
1: คือคุณยักแล้วผมไม่ขยับเลยอ่ะนูเนสนิ่งเลยอ่ะ
0: รับกินเลยครับยักแบบนี
1: ้คนละยักนะ
0: คนละยักแหละมามากีโดนเข้าข้างหลังผู้สินให้ฟาคือคูมาเองเนี่ยเข้ามาด้านหลังก็จริงแต่ว่าเบียดไหลกับไหลล้มลงไปผู้ตัดสินให้ฟาวครับ
1: เยลาโอลานี่ต้องไปบ่นกับผู้ตัดสินที่4เลยนะเนี่ยดูจังหวะขึ้นมาของมาร์เกฮีครับวิ่งไล่แล้วเบียดมาข้างๆนะ
0: นี่ความบู๊แบบนี้ผมนึกถึงใครรู้ไหมคุณ
1: ใครเอ่ย
0: มาร์คฮิวส์หนุ่มๆก็เล่นอย่างนี้เลยนะ
1: ก็คือแบบฟุตฟัดฟุตฟัด
0: ใหญ่ท่อนขาบล่มเลยแล้วก็วิ่งไล่แบบนี้
1: เวลเหมือนกันด้วย
0: เวลเหมือนกันแต่อาจจะไม่สไตล์อาจจะไม่ได้คล้ายนี่นะ
1: ต้องเอาคนนี้เป็นกองหน้าแล้ววันนี้
0: เยนรัสมาดูด้วย
1: เยนรัสนะครับ
0: คือใหญ่แล้วก็บู๊แต่เรื่องการพักบอลเนี
1: ่
0: ยโอ้โหสุดยอดนะฮิวนี่บังมิดเลย
1: คือคูมาสเนี่ยสองฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลปล่อยยืมให้กับสโต๊กเอาไปใช้งานซีซั่นหนึ่งเต็มๆนะครับแล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปล่อยยืมกับสองสโมสรครึ่งซีซั่นแรกกับเบอร์มิงแฮมครึ่งซีซั่นหลังอยู่กับ Hull City แล้วก็ได้ลงเล่นกับบรรดาทีมในแชมเปี้ยนชิพแบบเต็มที่เลยนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับลิเวอร์พูลเกมแรกเลยครับในพรีเมียร์ลีกโอ้โหบอลทะลุช่องมา NDI โอ้โหแต่ช่องนี้นี่บังบอลได้เปรียบก่อนนะครับมีล็อตเคอร์เคสแล้วก็ทำให้ลิเวอร์พูลได้ลูกตั้งเตะขึ้นมาครับชากีเห็นช่องแล้วพยายามจะจ่ายคัตแบ็กใส่เคอร์เคสแต่ว่าด้วยความเร็วครับพลิกตัวแล้วก็ไปบังบอลให้มันออกหลังได้ทัน
0: บอกสาธุอยากให้คุณเอกฮิมอูเล็กได้ภาคคู่ที่แมนยูลงเตะคงภาคไปกำหมัดไปทรมานดีจากคุณจีนเอง
1: ถ้าเป็นเมื่อวานนะโดนยิงเสร็จเนี่ยผมออกเลยไม่ลาคุณผู้ฟังเลยโอ้โห
0: ผมดู
1: อะไรเมื่อวาน
0: ผมดูอยู่บนรถเมื่อวานขับรถกลับนึกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องโดนยังพูดกับภรรยาอยู่เลยเมื่อวานแวะซื้อของเสร็จปุ๊บขากลับขับรถกลับบ้าน
1: เพราะว่าลูกเกมมันไม่ได้เรื่องมาตลอดไง
0: ใช่
1: ใช่
0: แล้วเหลือ10คนเนี่ยแต่ว่าโดนแต่ว่าเป็นฝ่ายบุกใส่แมนยูอยู่ตลอด
1: เมื่อวานนี้นี่11คนเท่ากันโดนตีเสมอก็ว่าซึมเศร้าแล้วนะเขาเหลือ10โอ้โหไม่รู้เลยอาการมันจะบอกว่าเป็นยังไงดี
0: ครับเคยลงทุนก็ทักทายมาสวัสดีนะเอกนะอูแบ่งแต้มแบ่งปันและแฟน99ทุกท่านไหนบอกว่าทีมยิ่งใหญ่แต่ทำไมทีมเยือนบุกมาเหนือกว่าคะ
1: อ้าวก็สภาพทีมก็เป็นอย่างนี้นะ
0: เอาจ่ายตัดหลังมาแล้วอื้อหือยอสแม่เกือบจะวิ่งมุดหนีทางโอไรวี่มาได้แต่ว่าคนที่ดักทางได้ดีก็คือดอนนารุม่านะครับแทงมาทะลุมาแล้วครับเซเมนโยโอ้โหเซเมนโยไม่ไปต่อแต่ไปม้วนกลับมาเชกีพยายามเชกีคืนครับให้เอนโซเฟนันเดสมีออกสตาร์ทวิ่งแลบแล้วยังไม่ให้มาร์เกฮีโอ้โหแฟนบอลลิเวอร์พูลโหครับคลองบอลนานคลองบอลนานก็โอ้โหโลกสวยเลยเอนโซไม่ล้ำหน้าด้วยผู้สินล้ำครับทงตามมาทีหลัง
1: ลูกนี้ต้องเสี่ยงครับเสี่ยงที่จะลองแลบขึ้นไปรับบอลในเขตโทษครับลูกเปิดโดงโอ้โหออกตัวไปประมาณ1ช่วงตัวเต็มๆนะครับวัดกับตัวสุดท้ายของลิเวอร์พูลอย่างชาร์มี่ชาร์เก้ก็ล้ำหน้าครับในบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยชาร์เก้ตีเสมอไฟร์บวก1ประตูต่อ1แล้วเกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงพอดีครับ เอาละครับลิเวอร์พูลอ้าวไปเสียบอลให้กับมาติอุสนูเนสแต่นูเนสก็ไปช้าเจอ

0: ที่พูดจิ้มบอลอ้าวแล้วไปจ่ายติดตรงกลางเอเลียนแอนเดอร์สันดักบอลเอาไว้ได้โอ้วันนี้นี่เอเลียนแอนเดอร์สันนี่เกะกะไปหมดเลยนะครับทำให้ลิเวอร์พูลนี่ขยับเล่นบอลตรงกลางไม่ง่ายเลยครับเอลิมันเอ็นดีไอพลิกแล้วมองหาระยานชากีหน้าเขตโทษโล่งๆเลยเปิดหยอดไปอองตุนเซเมนโยโหต้องไปวนบอลกลับมาก่อนนะครับ
1: เซเมนโยนี่วนกลับ2ทีแล้วนะแม่เปิดเข้ามาติดที่เคอร์เคสนูเนสโดนบาคูล่าลงมาช่วยฟอร์เรนเวียสให้มาโอ้โหสวยเลยครับกาเฟนแบกกาเฟนแบกออกมาทางซ้ายให้บาคูล่าบาคูล่าจะโดดเดี่ยวไปหน่อยครับมาเพื่อนตามมาช่วยหน่อยมาตรงกลางกาเฟนแบกออกไปทางขวามูนยอสทำชิงกับเวียสแล้วหลุดจริงๆยิงโอ้โหไปเข้าข้างนะตะข่ายนะครับโอ้โหมูนยอส
0: โอ้แต่ชิงขึ้นมากับฟอร์เรนเวียสครับเนี่ยจะมาติดนิโก้ออร์ไรลี่นะครับฟอร์เรนเวียสรับบอลมาแล้วคืนให้มูนยอสเปิดโอ้โหเนี่ยกำลังจะยัดเข้ามาข้างในแล้วตีคู่มากับนิโก้ออร์ไรลี่ครับยกขามาบล็อกไว้ได้แบบจ่อๆเลยครับไม่งั้นเนี่ยบอลยัดเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้มีตัวเข้าจะชาร์จอยู่แล้วคือลุยส์คูมาร์สนะครับแต่บอลไปไม่ถึง
1: มีปัญหากับการหยุดลุยส์คูมาร์สทางวิกตอร์มุนยอสนะครับทางนิโก้ไรดี้นี่ไปมุมของลิเวอร์พูลครับมุมทงฝั่งขวาเวียดเปิดเข้ามาผู้สินไปมุมอีกทีครับ
0: ตอนนี้บอลกันโชเซราอิตาลีลงเล่นมาแล้วนะครับเป็นคู่ของซาสโอโลกับเอซีมิลานครับส่วนลีกเอิงจบครึ่งแรกนะครับรันกับโอซาเสมอกันที่1-1เปิดเตะมุมมาโอ้โหฮาแลนด์ลงไปช่วยสกัดแต่ว่าบอลยังลอยโด่งอยู่แล้วทำให้ลิซี่แม็กลิสเตอร์เนี่ยพยายามยิงกลับหลังครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบฮาแลนด์นี่ลงไปช่วยเกมรับเคลียร์แล้วมันไม่พ้นอันตรายครับโอ้แต่ว่าจังหวะทิ้งตัวจะยิงของแม็กอลิสเตอร์เนี่ยมันเสียเหลี่ยมแล้วตัวเองเนี่ยกำลังจะล้มอยู่แล้วครับ
1: วันนี้เป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะฮะใครไปเลือกตั้งมาบ้างก็เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยก็ได้
0: ได้ใครจดไปกี่เบอร์ครับต้องจดเข้าไปนะถ้าใครจำไม่ได้ใส่กระดาษไม่ได้ด้วยนะ
1: ใส่อะไรได้
0: มือใส่มือใส่มือใส่ตัวใส่แขนได้ยังไม่มีโอกาสยิงนะครับทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลยิงไปแล้ว4ตรงกรอบไป2ครั้งครับเลยผ่านครึ่งชั่วโมงนี่แมนซิตี้ไม่มีโอกาสยิงเลยครับวันนี้แล้วก็ไปไล่บอลเนี่ยคูมาร์สครับไปชนมาร์กเกฮีก็ถึงตัวทุกจังหวะเลยครับลุยส์คูมาร์สแต่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ยังเป็นฝ่ายเสียฟาวซะเยอะ
1: สามสิบสามนาทีครับลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ยังเสมอกันอยู่ที่0-0ที่เซเรียนะซาสโซโลกับเอซิมิลานลงสนามแล้วนะครับยัง0-0นะครับเพิ่งผ่านมาแค่4นาทีนั่นเองส่วนที่บุนเดสลีกาครับก็ฝ่ายบวกกับชาลเก้ยังเสมอกันอยู่1-1ครับแรนส์กับโอซาที่ลีกเอิงก็จบครึ่งแรกอยู่นะครับยังเสมอกันอยู่1-1เอ็นยายครับเจอกับคือเคสโยกเข้าในแล้วพลิกหนีอาแล้วครับไปได้แต่โดนกลับมาขวางวิกรอบเปิดเข้ามาลูกล่างยังดีที่โดนชาเก้เตะทิ้งออกมาคือขนาดวนไปวนมานี่เอ็นยายยังเปิดเข้ามาในพื้นที่6หลาหน้าประตูได้นะครับซิตี้มาอีกแล้วครับนูเนสให้เอเลียตแอนเดอร์สันเอนโซ่เฟนาเดสออกไปทางซ้ายให้เซเมนโยเซเมนโยไหลมาเชกีเอนโซ่เฟนาเดสยิงครับโอ้โหตรงกรอบด้วย

0: อาร์ชองเบเกอร์ต้องตบทิ้งไว้ตะคุบอีกรอบครับ
1: แต่บอลไม่ได้กระชอกห่างตัวมากนะครับชากีคืนกลับมาใช้ฝ่าเท้าดันบอลแล้วก็ซัดเลยโอ้โหถ้ากระชอกมาข้างหน้าเนี่ยมี NDI เนี่ยพยายามจะปรีเข้าไปแล้วบอลมีหลุดออกจากมือนิดเดียวครับแต่ว่าก็อยู่ตรงขาตัวเองแล้วก็ตามรับเอาไว้ได
0: ้มีหลายๆท่านมีบางท่านบอกว่าอยากให้พวกพี่ๆคนเก่ากลับมาพากบอลอีกนะจากแฟนหงก็เขาไม่มาพากับเราแล้วอ่ะจะกลับมายังไงครับผมเขาทิ้งเราไปแล้วครับผมบางคนก็ยังมาอยู่นะบางท่านก็อาจจะติดภารกิจติดงานส่วนตัวอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยได้เข้าแล้วก็มีนะครับมีบอกว่ายังไงก็ลิเวอร์พูลในบ้านเนี่ยผ่านยากนะครับแล้วก็ให้พี่เอกคอมเมนต์แมนยูกับไก่เมื่อวานหน่อยก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงอ่ะพูดไม่ออกเหมือนกันก็จริงๆ
1: ก็ตามอารมณ์เราอ่ะก็ประมาณนี้ครับ
0: พูดไปก็เหมือนบ่นหลังเกม
1: โอ้โหซึมเศร้าเลยเมื่อวาน
0: ซึมเศร้าพี่นะ
1: เข้าสู่10นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับยังไม่มีประตูลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้แล้วก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะครับเรือใบสีฟ้าทีมเยือนคือผ่านมาจนถึงตรงนี้แล้วทำให้ดูว่าลิเวอร์พูลเองก็เล่นได้ดีเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับกับสภาพทีมที่ขาดตัวหลักเยอะนะครับแต่วันนี้นี่การเล่นในแอนฟิลด์เองก็ยังสู้อยู่ครับฟอร์เรนเวียสให้กับกราฟเฟนแบกวันนี้กราฟเฟนแบกดูแข็งแรงแล้วก็ดูฟิตเลยครับนี่ครับเล่นแบบมั่นใจแล้วก็กลายเป็นคนสำคัญในแดนกลางของลิเวอร์พูลเลย
0: ฟันไดครับเปิดไปริมเส้นด้านขวาอาราโฮให้แมคลิสเตอร์ชาเก้เอาเปิดให้ใครแต่ยังตามไม่เก็บไปได้ครับคือเคสลิเวอร์พูลค่อยๆดึงผู้เล่นซิตี้ขึ้นมาบ้างครับมูนยอสให้ทางขวาพยายามจะตบกลับเข้ามาตรงกลางบอลยาวจากดอนนารูม่าครับติดที่ชาเก้แล้วครับซิตี้เก็บบอลจังหวะ2ไว้ได้แล้วก็เลี้ยงจี้ขึ้นมาทางขวาขวา NDI เนี่ยว่างอยู่โอ้โหเลดแอนเดอร์สันเข้าบอลหนักเลยครับเชกี้ยังไงเปิดทิ้งไปเลยเปิดเสียไปเองครับเรียนเชกี
1: ้แต่ว่าฟอร์เรนเวียสเนี่ยจังหวะปะทะกับแอนเดอร์สันยังลุกไม่ขึ้นเลยนะครับโอ้แอนเดอร์สันบอกทำไงลุกขึ้นมาแค่นี้ล้มเหรอโอ้โหเป็นไงโอ้ทำท่าแบบฟอร์เรนเวียสนี่ล้มง่ายเกินไปแต่ชากี้เปิดติดฟันได้ก่อนนะครับแล้วจังหวะบอลกระชอกออกมาเนี่ยแหละที่แอนเดอร์สันพุ่งเข้ามาหาบอลแล้วก็จิ้มต่อให้กับชากี้แล้วก็ไปชนกับฟอร์เรนเวียสด้วยดูจังหวะ 50-50 นะครับโอ้โหเนี่ยเข้าไปยันใส่บอลถึงก่อนฟอร์เรนเวียสนิดเดียวแล้วก็มีจังหวะปะทะกันต่อเนื่อง
0: คือปัจจุบันเนี่ยนักเตะที่เล่นเกมรับหนักๆแบบเอเลียสไอซันเนี่ยหาไม่ค่อยมีแล้วนะครับหายากแล้วครับ
1: แล้วก็เล่นเกมลุกดีซะด้วย
0: คือเดคแคนไรส์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้อาร์เซนอลแบบไหนตอนนี้เอเลียสไอซันก็โอ้โหพยะกำลังขึ้นมาได้ใกล้เคียงกันนี่นะครับแล้วจะมีเรื่องกับแมคลิสเตอร์ด้วยชนกัน
1: คือเขาดูเหมือนเป็นนักเตะที่แบบถ้าแบตเต็มร้อยแอนเดอร์สันน่าจะมี 120% นะคือความฟิตนี่คือทะลุประหลอดเลย
0: เซเมนโยครับเจออาราโฮตัดเข้าในโอ้โหยิงเสียของจริงครับองตัวเซเมนโย
1: เดี๋ยวดูก่อนตัวสำรองนี่ถ้าเซเมนโยยังโชว์ไม่ออกเนี่ยแต่โดกูเดี๋ยวต้องดูว่าความฟิตเนี่ยเขาจะกลับมานะครับเล่นได้แบบเต็มที่ไหม
0: สมอสไลน์สีหงมุนบน
1: ใส่หมวกนะครับอยู่สีแดงมานั่งดูเพื่อนบนอัฐจันทร์ด้วยสมอสไลน์แล้วก็รวมถึงกักโปครับเข้ามาดู

0: ด้วยมาพร้อมครอบครัวแล้วก็ด้านล่างนะครับอเล็กซานเดอร์อีซากเป็น3ตัวหลักของที่ลิเวอร์พูลขาดหายไปในวันนี้นะครับ
1: โอ้โหแล้วถ้ากลับมาฟิตๆพร้อมทั้งหมดนะเอกิติเก้กักโปอิซาก
0: กักโปเนี่ยกำลังดีเลยตอนนี้ดันเจ็บไงช่วงนี้ลิเวอร์พูลต้องพึ่งกักโปพอมีข่าวว่าเนี่ยจะย้ายนะครับพอตลาดปิดไม่ได้ย้ายเล่นดีเลย
1: โอ้โหฟันได้เอ้าลิเวอร์พูลได้ฟาวครับผู้สินมองว่าลิงฮาลันเนี่ยไปหนุนฟันได้ครับบอกฮาลันตัดผมได้มีผลไหมเรื่องจริงอันเนี้ย
0: ตัดผมหมายถึงฟอร์มการเล่นหมายถึงฟอร์ม
1: ใช่มีผลกับฟอร์มการเล่น
0: เขาก็ยิงเยอะแบบนี้มาเรื่อยๆนะ
1: แล้วก็มีบอกว่า
0: ตอนผมยาวก็ยิงเยอะอยู่ดี
1: คุณเอกลิเวอร์พูลรู้ไหมนี่พรีเมียร์ลีกนะมันยังไงอ่ะแต่หมายถึงอะไร
0: ใช้ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ทะกันตรงกลางของซิตี้เนี่ยดูจะดุกว่านะครับทั้งเอนโซทั้งเอเลียสแอนเดอร์สัน
0: แล้วดูฟูมาร์เนี่ยวิ่งไล่แบบไล่ไม่หยุดเลยนะคือเขาจะเลี้ยงวนกลับหลังจะเลี้ยงเอาตัวรอดกลับไปเนี่ยนี่ดอนนารุม่าโอ้โหล็อกหลบมูนยอร์ดให้หวาดเสียวซะหน่อย
1: เอาขึ้นมาทางซ้ายบ้างครับซิตี้อูไรรี่นิโก้ไรรี่ไล่มาโอ้โหสวยครับดิวนตัดแล้ว
0: เฮ้ยเมื่อกี้มันจังหวะนี้ขัดใจที่สุดละ
1: คือจริงๆเซเรโน่ไปเองก็ได้ครับถึงเส้นหลังแล้วน่ะวนกลับมาอีกแล้ว3รอบแล้วนะครับ
0: ถ้าเมื่อกี้ตัวเองวิ่งไปตามทิศทางที่บอลที่เอนโซไหลไปเนี่ยมันควรจะไปได้ต่อเลยนะ
1: คือเกมมาสะดุดเพราะเซเมนโยเนี่ยครับซิตี้อาร์ละครับเอเลียสเดอร์สันตบกลับเอาตรงกลางยังโดนไอซอนเบเกอร์ตบทิ้งออกมาได้บอลเนี่ยผ่านหน้าประตูครับแต่ว่าไม่ยอมให้ผ่านนะครับทางไอซอนเบเกอร์
0: เนี่ยขึ้นไปเล่นเกมรุกได้สวยเลยครับหาช่องว่างแล้วเซเมนโยเห็นไหลให้กับแอนเดอร์สันโฉบมาเปิดยัดเข้ามาในกรอบ6หลาแต่ว่าอลิสงเบเกอร์ล้มตัวปัดทิ้งก่อนที่จะบอลเนี่ยจะเข้าไปตรงกลางครับ
1: อ๋อท่านนี้บอกว่าลิเวอร์พูลรู้ไหมนี่พรีเมียร์ลีกนะไม่ใช่บอลถ้วยหรือเห็นตัวผู้เล่นก็เลยนึกว่าลิเวอร์พูลโรเทชั่นเหรอไม่ใช่นะเขาเจ
0: ็
1: บ
0: ได้เท่านี้ครับ
1: ได้เท่านี้นะ
0: ตัวที่ดีที่สุดวันนี้ได้เท่านี้ครับลิเวอร์พูล
1: โอ้โหซิตี้ยังถึงครับเอ็นยายล็อกหลบเข้าข้างในผู้สินไม่ได้ให้ฟาวลิเวอร์พูลจะโต้บ้างทางขวามุนโอ้โหกาเฟนแบกไปทำให้จังหวะมันเสียไปนิดนึงครับแต่ยังไม่เป็นไรลิเวอร์พูลได้ครองบอลต่อเวียดให้ไปบาโคนล่าปั๊มบอลแล้วเสียบอลให้ซิตี้เซเมนโยเลยครึ่งสนามมาแล้วครับซิตี้ทางขวาโล่งเลยเอ็นดีไอเจอกับเคอร์เคสโอ
0: ้เปิดยัดไม่ได้ลุ้นเลยครับเจ้าตัวเหมือนตัดสินใจผิดด้วยแหละครับลากมาแล้วเปิดติดมิลอสเคอร์เคสเคอร์เคสไม่ต้องทำอะไรมากครับวิ่งประคองมาอยู่ดีเปิดติดอัดใส่ตัวเขาเฉยเลย
1: คือจริงๆเอ็นดีไอเล่นได้แค่นี้แล้วผมว่าซาวินโยดีกว่านะ
0: ตอนนี้เอเวอร์ตันเขาดูอันตรายกว่านี้เยอะเลยแต่ยังทำให้ทีมได้ลูกเตะมุมอยู่เข้าสู่นาทีสุดท้ายครับก่อนที่จะทดเวลาในครึ่งแรกกันลูกเตะมุมเล่นสั้นออกมาครับชากีไหลมาหน้าเขตโทษแอนเดอร์สันโอ้บอลมันห่างตัวเกินไปทำได้แต่เปิดยัดเข้าไปด้านในกำลังจะโดนสวนกลับแต่ว่ามาดูสนูเนสครับวิ่งโฉบมาเตะทิ้งหยุดเกมรุกของลิเวอร์พูลไว้ลาลิก้าจบแล้วนะครับก็เป็นเรอัลโซเซดาดชนะ เดบอร์โบขออนุญาตไป 3-2 สุดท้ายนี่ก็โดนใบแดงไปฝั่งละใบครับเพราะว่านาทีที่90เนี่ยขออนุญาตก็มาโดนใบแดงด้วยเหมือนกันแต่ว่าไล่ตีเสมอไม่ทันนะครับโอกาสการยิงของแมนซิตี้ขึ้นมาแล้วเป็น3ครั้งแล้วนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลยิงไป4การครองบอลตอนนี้แมนซิตี้เหนือกว่าเล็กน้อยครับ 54% ครับเซเมนโยนี่ครึ่งแรกนี่ดูตัดสินใจไม่ดีครับจังหวะเมื่อครู่นี้เนี่ยจ่ายบอลยัดเข้าไปในเขตโทษก็ไม่มีใครขยับตามเลยทดเวลาแค่นาทีเดียวนะครับเกมแทบจะไม่หยุดเลย
1: มาเปะสับปะครับมีลอสเคอร์เกตหยอดไปไม่ได้ดูเพื่อเลยครับหยอดไปเข้ามือดานารูม่าก้าวฟินแบกอาร์ครับเวียดตัดเข้าในเวียดน่าจะได้ง้างแล้วเวียดยิงติดบล็อกเกฮีเอ็นโซเฟนันเดสออกไปทางซ้ายครับให้ชากีให้มาตรงกลางครับเอลิสแอนเดอร์สันถ่ายมาด้านขวาอินดียเอเลียตแอนเดอร์สันโอ้โหแล้วก็จบไปแบบเซ็งๆครับครึ่งเวลาแรกลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ0-0เออร์ลิงฮาแลนด์นี่แทบไม่มีจังหวะสับกายยิงเลยนะครับเกมดูตึงๆกันพอสมควรเลยทีเดียวดวลกันในแดนกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจบที่0-0นะครับในครึ่งแรกที่ลีกเอิงแรนกับโอแซก็ยังไม่กลับมาเล่นในครึ่งหลังนะครับยังเสมอกันอยู่1-1นะครับฟรายบวกกับชาวเก้อยู่ในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกยัง1-1แล้วก็ซาสโซอาโวโลกับเอซิมิลานยัง0-0ครับ
0: แล้วก็บอลฮอลแลนด์ครับเอ็กเซลเซอร์ตอนนี้ตามหลังโกรนิงเกน1-4โปรตุเกสนี่เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วริโออาร์ฟเหลือ10คนแต่กลับมานำนาซองนาวได้นะ3-2ครับส่วนบอลตุรกีตอนนี้เนี่ยลงเล่นมา1คู่20นาทีครับเบซิกตัสนำโคเซลิสปอร์1-0จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับบุนเดสฟรายบวกเสมอชาลเก้อยู่ที่1-1ครับ
1: ครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาลุยกันต่อนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 ขอบคุณไว้ด้วยนะครับพักคู่เดียวครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมอง น้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: Soccer Live Report.

0: เข้าสู่ช่วงพักครึ่งนะครับของศึกซูเปอร์ซันเดย์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะตอนนี้อยู่ในช่วงพักครึ่งเวลานะครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: ที่ฝรั่งเศสมีสกอร์เพิ่มนะครับแรนขยับขึ้นนำโอแซเป็น2ประตูต่อ1นะครับส่วนที่เยอรมนีจบครึ่งแรกในฝ่ายบวกกับชาลเก้1-1แล้วก็ที่เซรายังทำประตูกันไม่ได้นะครับซาซูโอโลกับเอซิมิลานยัง0ประตูต่อ0ครับ
1: มาดูข้อความใน SMS กันต่อแล้วกันนะครับผมอยากเปลี่ยนชื่อเคอร์เคสเป็นแล้วก็ความมันหายไปนะส่งมาใหม่แล้วกันนะครับพี่มองว่าลาลิก้าปีนี้บาร์ซ่าจะม้วนเดียวจบไหมมีโอกาสแต่ก็ประมาทเรอัลมาดริดไม่ได้นะเพราะว่าเขาตอนนี้เขาเล่นดีมากๆก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีช่วงดรอป ช่วงหยุดบ้างนะครับเสาร์อาทิตย์ค่ำคืนของบอลลีกชอบโมแชมป์ยุโรปไว้โมอังคารพุธนะครับจากโคเซียน็อตไรเดอร์ซิงใครจะโมบอลยุโรปไว้ช่วงกลางสัปดาห์แล้วกันคิดว่าอดีตผู้จัดการทีมแมนยูที่ออกไปภายใน10กว่าปีนี้ไปทำทีมอื่นๆแล้วดีกว่าทีมแมนยูไหมคนที่โดนไล่ออกไปทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะนัลลิม
0: โซชาเนี่ยไม่ได้ทำเลย
1: ไม่รับเลยนะฮะ
0: ไม่ได้รับหรือเขาไม่ได้ทำแต่ทำเบสิกตาร์ดอยู่พักใช่ไหม
1: โซชาใช่เขาไม่รับหรือเปล่าเขาเลือกไง
0: ผมว่าไม่น่าจะมีคนจ้างมากเทนฮาก็
1: พูดสมหมดความหวังเลย
0: เทนฮาก็ไปทำเลเวอร์ก็โดนปลด
1: ตอนนี้เขาเป็นระดับเหมือนแบบเป็นหนึ่งในผู้บริหาร
0: ลาฟลังนิกก็ธรรมดาไม่ได้ดีไปกว่านี้ใช่ป่ะ
1: นาลาฟก็ทีมชาติไงเขาก็อยู่กับทีมชาติออสเตรียเขา
0: ก็ในระดับสโมสรก็ไม่ได้
1: ก็ไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่ก็มีมูรินโญ่คนเดียวนั่นแหละ
1: นาลิมนาลิมเขากับมิลานอยู่เนี่ยเนี่ย
0: เขาไม่เท่ายังพิสูจน์ไม่ได้ทำมูริมมีมูรินโญ่คนเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ที่เขาเป็นอยู่กับทีมที่ระดับท็อปได้อยู
0: ่ยังมาตรฐานใช้ได้อยู
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ตกลงไปเยอะก็ยังเป็นแชมป์ยุโรปกับโรม่า
1: น้ำมอยน้ำมอยก็กลับที่เดิมเลยก็กลับเอเวอร์ตันเหมือนเดิม
0: ไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มี
0: ที่ดีๆอ่ะ
1: จะดีกว่ายุคนี้ไหมผมว่าก็เท่าๆกันเดิมๆนี่แหละก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับ
0: บอกถามตรงๆครับประธานสโมสรทีมงานสตาฟโค้ชและนักเตะทุกคนสามารถที่จะปฏิเสธลงแข่งกับทีมขี้โกงได้หรือไม่ครับไม่ได้นะ
1: คุณก็เป็นคนผิดแทนสิอย่างนั้น
0: ทุกคนมีหน้าที่ต้องลงทำการแข่งขันนะ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ภาพบรรยากาศที่แอนฟิลด์มุมกล้องจากโดรนนะน่าจะเป็นโดรน
1: สวยงามเลย
0: คือรอบๆเนี่ยแม้ว่าจะมีบ้านคนมีอะไรต่างๆแล้วก็ดูแล้วยังมีพื้นที่เยอะนะไม่ได้มีตึกสูงอะไรมากในบริเวณนี
1: ้พี่เคยไปถึงแอนฟิลด์
0: เคยไป
1: เข้าไปดูในนี้แล้วใช่ไหม
0: ไปตอนที่ยังไม่ได้ต่อเติมตรงนี
1: ้ยังไม่ได้เพิ่มด้านบนขึ้นมา
0: ด้านนี้ยังไม่ได้เพิ่ม
1: เมื่อก่อนอาจจะประมาณสัก 40,000 กว่าๆอยู่ใช่ไหม
0: ประมาณใช่ 40,000 กว่านี่ไงฟรานโซเรโน่ใช่ไหม
1: ตอนนี้มัน 60,000 กว่าแล้ว
0: เคยไปตอนนั้นก็ยังดูไม่ได้ทันสมัยเท่าไหร่แต่ก็ดูเข้มขลัง
1: ครับ
0: ดูขลังนะฮะไปในตอนไปครั้งสุดท้ายก็ปี2014นะปีไป2009 2014
1: ครับนี่ก็แต่ครึ่งแรกถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้คือครองบอลเนี่ยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลื่อมๆน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ว่ารูปเกมโอกาสการยิงพื้นที่สุดท้ายในการได้ลุ้นเนี่ยลิเวอร์พูลดูเยอะกว่าแมนซิตี้นะครับ
0: ครับ
1: ยิงไป5ตรงกรอบไป2แมนซิตี้เนี่ยยิง3ตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับซิตี้นี่มีโอกาสจะยิงสักทีในส่วนใหญ่บางทียิงตู้มเดียวนะครับอาจจะเป็นถึงประตูได้เลยครับ
0: ผู้เล่นกลับมาโอ้โหดูป้ายคุณอู๋
1: อ้าวเจอลาดเหร
0: อเห็นไหม มีแฟน
1: นะผมอ่านแค่ทันแค่เจอลาด
0: ลิเวอร์พูลเขาทำป้ายมาว่า
1: เจอลาดเขียนว่า
0: เจอลาดพรีเมียร์ลีกวินเนอร์2014
1: ขยี
0: ้ก็ฤดูกาลที่เจอหลาดลื่นล้มอ่ะ
1: ขยี้ไง
0: นะเขาก็มาเอาออกมาว่าถ้าซิตี้โดน เรื่องคดีแล้วโดนถูกริบแชมป์เนี่ย
1: ก็ได้
0: พรีเมียร์ลีกวินเนอร์2014นะเห็นป้ายไหมเออเอาสิ
1: คือลิฟอะลิฟสมมุติถ้าเขามีการลิฟแชมป์จริงๆเนี่ยก็โอเคแหละเขาตัดการได้แชมป์ของซิตี้ออกไปแต่ว่าทีมที่ได้รับอะมันก็ได้รับแค่เกียรติยศเพิ่มเติม
0: เฮ้ยมันแต่แฟนจริงๆจะมันจะไม่แค่นะคุณอู๋นะ
1: เขาจะเอามาขยี้กันสนุกปาก
0: มันก็แก้ประวัติศาสตร์หมดเลยนะ
1: แต่คุณจะมาดีใจจะมาภาคภูมิใจมันก็อีกเรื่องนึงว่าพ
0: ี่อันนั้นอีกเรื่องนึงไงแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องแก้ใหม
1: ่ต้องไปจดบันทึกกันใหม่ครับไปแก้ไขจำนวนแชมป์จำนวนอะไร
0: มีนักเตะบางคนเขาก็ไม่แฮปปี้อย่างที่ฟังให้สัมภาษณ์เนี่ยเวียนูนี่บอกว่าเขาก็ไม่ได้เห็นอยากจะได้
1: ใช่ไง
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็ไม่ได้ความภาคภูมิใจที่มาจากความสามารถตัวเองล้วนๆไง
0: แต่นั่นลูนี่ก็ได้หลายครั้งไง
1: แต่คนที่มันแบบสมมติแก้แล้วเฮ้ยเราเป็นคนนักเตะที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับเขาบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ถูกไหม
1: เออ
0: เขาก็อาจจะอยากได้ก็ได้
1: บางคนแบบได้มาอาจจะไปทำป้ายแบบติดฝาบ้านว่าเราคือนักเตะแชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรอย่างงี้ถ้าเขาแก้แชมป์กันมานะอันนี้บอกดูรูปเกมครึ่งแรกหงดีเกินคาดจากผู้ใหญ่หงสารคามเออใช่วันนี้สิ่งที่คาดไว้ว่าถ้ารูปคือสภาพทีมแบบเนี้ยเราเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะครับครึ่งแรก
0: ครับเอาจริงนะผมเจอหมายเลขนี้เนี่ยที่ลงท้ายด้วย106เนี่ยคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะผมถามจริงๆเลยตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้บูฮันเพียงไม่สนใจแล้วนะ
0: คุณที่ลงท้ายด้วย3106คุณเป็นอะไรฮะผมถามนิดนึงเมื่อวานนี้ภาคบอลเราภาคคู่อะไรเราภาคคู่เชลซีกับ
1: ใช่ไงที่เข้ามาแล้วยิงเลย
0: เชลซีกับบอลมัด
1: ไม่เกี่ยว
0: แล้วเราไม่ได้พูดถึงแมนยูเลยคุณก็มาบอกว่า คุณเด็กผีแฟนผีทั้งคู่ยุติธรรมหน่อยพูดถึงทีมอื่นเขาบ้าง
1: ไม่ได้พูดเลย
0: ผมไม่ได้พูดถึงแมนยูเลยเมื่อวานผมก็ไม่อยากจะมีปัญหากับคุณนะคุณ3106วันนี้คุณก็ส่งมาอีกถามตรงๆเหอะพวกคุณเด็กผีแฟนผีทั้งคู่มาภาคขงแดงทำไมเพราะเงินหรือเปล่า
1: ใช่ใช
0: ่เฮ้ยผมต้องโทรหาคุณหน่อยละ
1: โอ้คือมันเป็นคู่ที่ลิเวอร์พูลเตะไงคุณเข้าใจไหมคือลิเวอร์พูลเตะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบอ่ะช่วงนี้พี่เอกก็เข้าประจำอยู่แล้วก็เลยต้องมาภาคลิเวอร์พูลเนี่ยแหละนะครับก็ยังเสมออยู่0-0นี่ขนาดลิเวอร์พูลเล่นดีนะลิเวอร์พูลเล่นดีนี่ยังเสมอกันอยู่0-0ตัดกลับมาครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมา2นาทีครับไรอันกาเฟนแบกเสมอโดนใบเหลืองโดนใบเหลืองนะครับจังหวะไปทำฟาวหนักใส่เอลเลสแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันเองก็เล่นเข้าถึงตัวมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับโอ้แต่ครั้งนี้นี่โดนเล่นงานเข้าไปบ้างนี่กระเพกเลยครับอ่ะแต่ก็ยังเล่นต่อได้ครับโอ้โหแข็งแกร่งอยู่แล้วเอลเลสแอนเดอร์สันก็จากครึ่งเวลาแรกนะครับฝั่งลิเวอร์พูลก็มีโดนใบเหลืองไปแล้วอย่างโรนัลด์อาราโฮแล้วก็คนที่2เมื่อครู่นี้ครับแรงกาเฟนแบก

0: ก็เป็น2ใบเหลืองครับลิเวอร์พูลบุกเข้ามาแล้วคูมายิงติดเซฟโอ้โหซัดด้วยซ้ายเต็มๆในเขตโทษเลยครับโอ้โหดอนนารุมมาเซฟเอาไว้ได้กูเกือบได้ประตูขึ้นนำครับลิเวอร์พูลแล้วแม็กอลิสเตอร์โอ้โหคูมาเข้าไปกดด้วยซ้ายแบบเต็มข้อเลยนะครับโอ้โหดีครับยังยืนตำแหน่งดีแล้วก็ยิงตรงตัวดอนนารุมมาด้วยโอ้โห3นาทีนี่ลิเวอร์พูลได้โอกาสทองเลยครับ
1: ที่เซรานี่ซัสโซโลกับมิลานยัง 0-0 นะครับแล้วก็โกรนิเกนกับเอ็กเซลซิเออร์เนี่ยโอ้โหช่วงทดเจ็บละ 4-1 นะครับ
0: แล้วยิงไกลก็ติดเซฟอีกแล้วครับกราเฟนแบกโอ้ดอนนารุมมาครับ2เซฟติด
1: ๆอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ลองยิงโอ้ยหลุดเสาไปนิดเดียวครับผู้ฟัง
0: โอ้ยลิเวอร์พูลนี่มาเป็นชุดเลยครับไล่ตั้งแต่คูมาสกราเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์อู้ดีจังหวะกราเฟนแบกลุยขึ้นมาแล้วจ่ายมาซัดด้วยซ้ายโอ้เป็นบอลจ่ายอย่างบาโคล่านะครับแล้วกราเฟนแบกยิงไกลบอลติดซ้ายนิดๆก็ยังทิ้งตัวเซฟไว้ได้อีกสุดท้ายยิงโดยแม็กอลิสเตอร์ครั้งนี้นี่เฉี่ยวไปครับบอลไม่เข้ากรอบ
1: ครับโอ้โหเกมเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับลิเวอร์พูลตัดบอลได้ลิเวอร์พูลให้มาแล้วฟอรินเวียพยายามจะพลิกเข้าไปยิงแต่ว่าบอลแรงเกินไปครับเข้ามือดอนนารุมาไม่มีอะไรคุณอู๋ไม่กิ๊ดผมทักทายพี่เขาไปพี่เขาก็บอกเขาหยอกเล่นเขาก็กลัวเราเข้าใจผิดผมก็กลัวพี่เขาเข้าใจผิดว่าเรื่องลิเวอร์พูลเรื่องนั่นนี่นู่นวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติไงคุณอู๋เข้าใจไหมนะฮะ
0: ดูจังหวะซิตี้บ้างครับโอ้โหเซเมนโยนี่ยัดไปหน้าปากประตูครับโอ้โหแล้วเกือบจะเข้ามาแย่ได้ครับเอ็นดีไ
1: อโอ้โหเกือบไปครับแมนซิตี้เกือบได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันต่างฝ่ายต่างได้โอกาสเหมือนกันจังหวะยอมมาริมเส้นด้านซ้ายอ๋อแล้วครับโอไลรี่พยายามจะแตะบอลเข้าเขตโทษแล้วไปโดนมาผู้เล่นลิเวอร์พูลออกหลังเสียลูกเตะมุมนะครับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าไปติดใครครับที่เซเมนโยเนี่ยโซโล่เข้ามาแล้วดวลกับอาราโฮลากผ่านซัดด้วยซ้ายโอ้โหสกัดทิ้งออกมาได้ครับเท้าขวาของมิลอสเคอร์เคสแย่มาแล้วนี่แต่ว่าไม่โดนบอลครับ NDI ครับเตะมุมของแมนซิตี้ครับเอนโซ
1: เอนโซเฟนันเดสครับให้สัญญาณเปิดย้อนไปเสาไกลโอ้โหแน่นไม่ถึง
0: เปิดออกเลย
1: มีตามคู่ไหนก็อยู่ส่งมาสอบถามได้นะครับโอ้โหเอ็กเซลเซอร์นี่ไป 5-1 แล้วครับนำกรุนิเกนเป็น 5-1
0: ลาลิก้าสเปนมีคู่ที่เพิ่งลงเล่นมาเพิ่มเติมนะครับเรอัลเบติสกับโอซาซูน่าแล้วก็เซกุนด้าของสเปนคู่ของเรอัลมายอร์กากับลาสพาลมาด้วย
1: ครับเอ็นโซเฟนาเดสครับให้อองตูนเซเมนโยนี่ครึ่งแรกเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเซเมนโยแต่ว่าไม่เอ็นโซมาเรสกาก็ยังให้อยู่โอ้โหแล้วไหลมากเอ็นโซจะเปิดเข้ากลางก็ชักเก้ถีบบอลออกหลังไปเสียลูกเตะมุมอีกแล้วครับลิเวอร์พูล
0: ดักได้ดีครับเจอร์มี่ชาเก้แล้วก็นิ่งพอที่จะสกัดออกหลังใบก่อนที่เอนโซเนี่ยจะง้างเท้าเปิดเข้ามาแต่มุมเล่นสั้นออกมานะครับเอนเดอร์สันชิงกับเอนโซโอ้โหเอนโซเปิดล้นแบบนี้เป็นหนที่2แล้วครับเลยเสาไกลไปโดยที่ไม่มีผู้เล่นของซิตี้อยู่เลยครับ
1: มีถามว่ารู้สึกยังไงซาซ็อกเกอร์จะหยุดพิมพ์ครับจากคุณเสแสบโอ้โหทนผมยังนึกว่าเขาจะหยุดพิมพ์มาตั้งนานแล้วมันเดี๋ยวนี้สิ่งพิมพ์มันขายไม่ได้แล้วอ่ะค
0: ุ
1: ณผู้ฟังต้องบอกตรงนะแม้ว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่ซื้อซาซ็อกเกอร์ตั้งแต่สมัยเรียนประถมอ่ะ
0: เมื่อก่อนขาดไม่ได้เลย
1: เออจนไอเล่มรายสัปดาห์ก็ซื้อรายวันก็ซื้อจนเลิกซื้อไปแล้วก็มาตามจากทางหน้า Facebook ตามจากข่าวเอาอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เมื่อก่อนมันเล่มละอะไร7บาท8บาท
1: ใช่
0: ผมซื้อตั้งแต่ประมาณ8บาทนะ
1: หมายถึงรายวันเหรอ
0: ใช่ เมื่อก่อน7บาท
1: ถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยผมซื้อตั้งแต่นู่นอ่ะเล่มนึง12บาท
0: เออไอ้ที่เป็น
1: รายสัปดาห์
0: ใหญ่ๆ
1: เล่มนึง
0: คือทุกวันนี้นี่ลืมตาตื่นนอนมาข่าวสารก็ถึงที่แล้วนะพี่เนาะ
1: แต่เอาเคลียร์กับพี่ท่านนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะพี่เขาบอกเขาหยอกเล่นแต่ข้อความมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าวิมาภาคของทำไมเพราะเงินหรือว่าเอาจริงๆถ้าภาคเพราะเงินเนี่ยผมไปภาคที่อื่น
0: เยอะกว่า
1: พี่ที่ลงท้ายด้วย06นะผมบอกก่อนถ้าภาคเพราะเงินเนี่ยอาจจะต้องภาคที่อื่นนะครับ
0: คือไม่ใช่พี่เขาหยอกมาหลายหนแล้วก็ทำให้เราคิดไง
1: โอ้
0: ว่าเอ๊ะเขาจิกซีเรียสหรือเปล่า
1: ว่าพี่เขาซีเรียสหรือเปล่า
0: เออเขาหยอกหลายผลเนี่ย
1: เออแต่บางท่านเนี่ยเป็นขาประจำเรารู้ว่าเขาแย่เราอย่างเงี้
0: ย
1: เราก็จะไม่ได้คิดอะไรอย่างพี่ตั้มหงแดงพี่โบ
0: ย
1: โจผีอย่างเงี้ยหรือคุณสุรศักดิ์ที่เขาแซวหยอกแบบเนี้ยเราก็จะรู้ใจเขาไงแต่บางท่านเนี่ยเราก็ต้องขออภัยด้วยเราก็ไม่รู้จริงๆว่าพี่เขายังไงกับเรา
0: เดี๋ยวเราจัดพี่คนนี้เขาทำเนียบไปคน
1: ต้องขออภัยพี่ที่ลงท้ายด้วยศูนย์ทงนะพี่เขาหัวเราะใหญ่เลยเขาหยอกเขาแซวเรานะฮะเพราะว่าเห็นว่าเราเป็นแฟนแมนยูแล้วมาภาคลิเวอร์พูลอึดอัดอ่ะเหมือนประมาณว่าเราคงไม่อยากภาคแล้วต้องมาภาคเพราะเงินหรือเปล่าบอกอ๋อไม่ใช่ฮะมันเป็นคิวเรานะถ้าเป็นคู่วันอาทิตย์สี่ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นผมกับคุณอู๋นี่แหละขอบคุณมาขออภัยด้วย
0: ครับโอ้โหครึ่งหลังนี่กำลังจะเข้าสู่10นาทีครึ่งหลังครับโอ้เล่นกันเข้มข้นเหลือเกินครับแค่10นาทีที่ผ่านมานี่โอ้ในลาลิก้าเบติสได้จุดโทษนะครับลุ้นที่จะขึ้นนำโอซาซูน่าตั้งแต่ยังไม่ถึง10นาทีแรก
1: ครับครับลิปูโตมาบ้างกลายเป็นแบบโอ้โหเอเลเดนสันเอาเสื้อไปเลยไหมไอ้ทิศเออเฮ้ยดึงเสื้อแล้วไม่มีเหลืองเหรอ
0: ลูกได้เปรียบ
1: ไม่แล้วต้องอย่างนี้มันต้องย้อนกลับมาให้เหลืองอันนี้คุณหนู
0: ไม่ได้เสียบหนักไงพี่แค่ดึงอย่างเดียว
1: สุด
0: ท้ายพอเล่นเวียดนี่ได้โอกาสยิงนะ
1: ท่านที่ดูเนี่ยดูเสียจังหวะไปเลยนะครับทางกาเซนแบกเนี่ยผู้สินปล่อยเล่นต่อจริงๆน่าจะย้อนกลับมาให้ไปเหลืองเอเลียสเอเดอร์สันได้นะครับลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
0: เอาครับ NDI โชว์ผลงานไม่ออกครับส่งจอมลากเลื้อยลงมาครับเชอร์มี่โดกูนี่ตอนนี้นี่ของจริงนะครับบางนัดนี่งูเรียกพี่เลยอ่ะเชอร์มี่โดกูเนี่ยถ้าฟอร์มติดลมบนนี่หาตัวจับยากนะครับ
1: เชอร์มี่โดกูฮะ
0: แล้วแพทริกดอกูเนี่ยคิวไหม
1: ไม่ไหวฮะ
0: ไม่ไหวอ่ะตอนนี้เจ็บด้วยโอ้ไม่ได้ลงเล่นต่างหากเบติสขึ้นนำแล้วนะครับยิงจุดโทษไม่พลาดนะครับนำโอซาซูน่า 1-0
1: มีให้ตามไฟบวกให้หน่อยไฟบวกยังเสมอกับชาเก้อยู่ 1-1 นะครับแวนนำโอแซ 2-1 ซาซูโอโลกับมิลานยัง 0-0 นะครับคู่เอ็กเซลเซียร์กับโกรนิงเกนจบที่1ประตูต่อ5นะครับโกรนิงเกนถล่มแหลกเลยแล้วก็เมื่อสักครู่คุณอูบอกไปแล้วนะเบติสขึ้นนำโอซาซูน่าไปแล้ว 1-0
0: เดี๋ยวดูก่อนว่าใครยิงจุดโทษนี่เดี๋ยวหมุนแอนโทนีครับลงแล้วยิงหรือเปล่า
1: ครับโอเดลี่เข้าถึงข้างในกรอบเขตโทษแต่จังหวะเปิดเข้ามาไม่ดีเท่าไหร่บอลยังไม่ออกลิเวอร์พูลเอาบอลกลับมาโต้เลยครับบาโกล่าจะเลื้อยแตะอ้อมโอ้โหเอเลเดอร์สันเสียทีครับอย่างนี้เอ้าถ้าพูดสินเป่าฟาวแต่ยังไงครับวันนี้นี่
0: คือโดกูเนี่ยลงมาจังหวะเมื่อครู่นี้ได้จังหวะจ่ายให้โอไรลี่เปิดโอ้โหตาแรงครับเปิดเลยออกไปหมดเลย
1: นี่เล่นมา56นาทีผู้เล่นซิตี้ยังไม่มีเหลืองเลยนะแม่แต่ก็มีหลายจังหวะที่เข้าบอลกันหนักแล้วก็มีดึงมีเหนียวเนี่ยกลายเป็นลิเวอร์พูลที่โดนไป2เหลือง
0: อ้าวแล้วเหลือให้มาหน้าเขตโทษมุนยอส
1: ทักลูกนี้ถ้าเบากว่าลูกเมื่อกี้อีกให้เหลืองไปแล้วครับนี่โอเลลี่โดนเหลืองไป
0: โอเลลี่บอกโอ้โหที่ผ่านมานี่จานไม่แจกเลยจังหวะแค่นี้ดันมาแจกมุนยอสโอ้จะไปเหยียบครับไปเหยียบฝ่าเท้าของมุนยอสมุนยอสเนี่ยเร็วกว่าแต่บอลหลบไปได้แล้วไปเหยียบฝ่าเท้าเลยโอ้แล้วเป็นฟรีคิก หน้าเขตโทษของลิเวอร์พูลนะครับเยื้องมาทางฝั่งขวาลุ้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยิงประตูได้

0: เลยโอ้โหแต่ว่ามันห่างออกไปต้องเปิดเข้าไปลุ้นนี่มีโอกาสมากกว่าครับ
1: บอกขอแค่ซิตี้ไม่ช็อตไปดื้อๆแบบฤดูกาลที่แล้วก็น่าจะได้ลุ้นสวยๆอยู่นะครับแล้วก็ท่านนี้บอกว่าหนูไม่ได้ซื้อถ่ายทอดสดที่อเมริกาฟังสดที่ FM 99ที่นี่แทนนะครับไม่มีถ่ายทุกนัดแบบที่ไทย
0: อ๋อยินดีครับ
1: เน
0: ี่
1: ยซื้อทุกแอปรวมกันก็กว่า200 US ดอลลาร
0: ์โอ้โหหนักเลย
1: อ่ะมาดูฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับมุมกรอบเขตโทษด้านขวาซอลินเวียสเปิดมาหูติดที่มาร์คเคฮีโดกูไปดึงเสียฟาวเลยครับได้ลิเวอร์พูลได้เดี๋ยวดูก่อนว่าฟรีคิกหรือให้เป็นบอลทุ่มให้เป็นฟรีคิกครับนี่ครับ
0: เมื่อครู่นี้หน้าเขตโทษตรงมุมนี่เปิดไปยังไม่ได้ลุ้นครับโดนมงสกัดทิ้งออกมาครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นฟรีคิกติดริมเส้นข้างเขตโทษ
1: เบียดครับเปิดเข้ามาแถวแรกโอ้ยได้ยิงเหมือนกันนะครับทางแมคลิสเตอร์แต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบ
0: โอ้โหมาที่จุดที่นัดพบกันไว้พอดีครับลูกเปิดของฟอร์เรนเวียสแมคลิสเตอร์มาตวัดแปรแต่ว่าโอ้โหยังห่างนะครับจากกรอบประตูไปปรบมือให้ลูกทีมเลยครับครึ่งหลังนี่เล่นด้วยความดุดันมากขึ้นได้เห็นได้ชัดเลยครับลิเวอร์พูล
1: มีตัวกล้าตายเข้าไปบีบนะไม่กล้าเล่นจากหน้าประตูตัวเองนะครับอ้าวแล้วปั๊มบอลมายังไงครับเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลต่อมาพี่เจอราดมาดูด้วยนะครับ
0: คนที่ยิงประตูขึ้นนำให้กับเบติสเป็นอิสโก้นะครับส่วนแอนโทนีที่พูดถึงเมื่อกี้นี้วันนี้แอนโทนีเป็นสำรองนะ
1: ไหลมาอ้าวโอ้โหเซมินโยตัดบอลได้แล้วไหลมาฮาร์แลนด์จังหวะเดียวยิงหลุดกรอบไปครับเออร์ลิงฮาร์แลนด์โอ้โหนี่แหละครับคือขอจังหวะเน้นๆจังหวะเดียวก็เกือบจะทำประตูให้ซิตี้ได
0: ้โอ้ฟรีคิกเล่นเร็วครับประยันแชกีมองแล้วจ่ายเหมือนจะไม่ถึงโดกูแล้วนะครับแต่เคยเคสไปพลาดแล้วโดกูทะลุเข้าไปในเขตโทษให้กับฮาแลนด์วิ่งมายิงตวัดด้วยขวาหลบอาริซงเบเกอร์แต่หักข้อเยอะเกินไปหลุดเสาไกลไม่ตรงกรอบครับ
1: คือลูกนี้ถ้าแตะหลบออกด้านนอกเนี่ยอ้าวนี่พ่อมาดูด้วยครับ
0: อัฟอิงเกนฮาแลนด์นะครับ
1: แล้วกล้องก็เก่งนะครับจับพ่อของเอลิงฮาแลนด์ได้ทั้งที่อยู่ในหมู่แฟนบอลซิตี
0: ้ผมเขาก็เดินตามกันทั้งแกแล้วก็มาร์กไว้แล้วแหละว่าแกอยู่ตรงนี้โอ้โหโอกาสทองน่าจะเป็นครั้งแรกในเกมนี้ของฮาแลนด์เลยนะครับโอ้แต่มันเป็นเท้าขวาด้วยครับเท้าข้างไม่ถนัด
1: มาเลยครับเซมินโยดิ้นหนีมาได้หนึ่งเซมินโยพาบอลต่อไปตัดบอลเข้ามาตรงกลางให้เอนโซเฟนาเดสซ้ายมีชิลิมิโดกูเดกูโดกูมาแล้วครับโดกูเจอกับมุนยอสโดกูไหลโอ้โหลูกสูตรอีกแล้วคือบอลมาเลสกากับเป๊ปเนี่ยคล้ายๆกันครับคือพอมีตัวชะลออยู่ที่มุมกรอบเขตโทษปุ๊บจะมีตัวแลบไปที่เส้นหลังนี่แหละครับแล้วก็กะจะหักกลับมาตรงกลาง
0: ก็ผู้สื่อข่าวเขานิยามว่าเป็นพื้นที่ half space เป็นพื้นที่ที่ชอบโจมตีคู่แข่งกราฟเฟนแบกกระชากหลุดทะลุมาสวยเลย
1: เอ้าก็ชอครับโอ้โหว่าดอนารูม่ารับบอลลูกยิงของกราฟเฟนแบกไม่อยู่แต่ว่ายังไม่เสียประตูนะครับใช่โอ้โหลูกนี้เป็นไงคุณดู
0: โดกูครับกำลังจะกระชากไปแล้วโอ้โหแล้วเหลืองด้วยครับกราฟเฟนแบกไปอัดหนักใส่โดกูแล้วก่อนหน้านี้นี่เจ้าตัวมีใบเหลืองตั้งแต่ต้นครึ่งหลังครับที่ไปฟาวใส่เอเลียตแอนเดอร์สันมาแล้วครับแล้วคริสคาวานาควักใบเหลืองที่2ให้กับกราฟเฟนแบกลิเวอร์พูลเหลือ10คนครับ
1: โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้เนี่ยกำลังสู้กันได้สนุกเลยครับใบแดงนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี
0: ้โอ้แต่กราฟเฟนแบกเองก็ไม่ได้ไปเบรกหรือว่าระมัดระวังการเข้าบอลให้มากกว่านี้ครับเนี่ยโดกูแตะบอลผ่านแล้วจิ้มจังหวะ2ถึงก่อนแล้ววิ่งไปชนเขาแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็ควรจะเป็นใบเหลืองครับฟูแต่ตัวเองมีใบเหลืองอยู่แล้วครับโอ้ไม่ละเอียดพอ
1: ก็ ก็สมควรเป็นใบเหลืองนะครับก็ถือเป็นโชคร้ายเลยครับกาเฟนแบกเถียงไม่ได้ครับเถียงไม่ออกจริงๆครับ
0: แล้ววันนี้เนี่ยเป็นคนที่เล่นดีที่สุดในเกมดันกลางของลิเวอร์พูลก็ว่าได้นะครับ
1: โอ้นี่นะครับนะทีมที่คุณกำลังเล่นอยู่นี่มันแมนซิตี้นะไม่ใช่แมนยูนะไม่ใช่แมนยูที่โดนผู้เล่น10คนไม่ได้ฮะ
0: แมนยูนั้นโฟเดนโดนไล่ออกก็ไปแพ้เขา
1: เม
0: ื่อวานสเปอร์โดนไล่ออกก็ไปแพ้เขาเอาละครับเหลือเวลาอีกประมาณร่วมครึ่งชั่วโมงเลยครับซิตี้ตัวผู้เล่นเหนือกว่าแล้ว
1: และซิตี้นี่เวลาเล่นกับตัวผู้เล่นมากกว่าโดกูเดียมจี้โอ้โหแม่ขาไวเหลือเกินนะครับยุกยิกยุกยิกแล้วก็จ่ายทะลุให้กับมิโก้ไรดี
0: ้แต่ว่าไรดี้จับบอลไม่อยู่นะครับเนี่ยแล้วพอลิเวอร์พูลตัวผู้เล่นน้อยกว่ามันยิ่งมีพื้นที่ให้กับเชอร์มี่โดกูโอ้โหต้องเปลี่ยนยัดกลางครับเทรนไนโอนี
1: ่
0: จะต้องลงมาเสริมเกมแดนกลางให้กับลิเวอร์พูลด่วนๆเลยครับตอนนี
1: ้คุณผู้ใหญ่หงสารคามบอกดูจากรูปเกมครึ่งแรกหงดีเกินคาดเอกิติเก้หายไปไหนครับเอกิติเก้เจ็บยาวครับ
0: น่าจะเจอกันเร็วสุดน่าจะสิ้นปีอย่างช้าน่าจะต้นปีครับ
1: คุณวินเบนซินนะบอกว่าทีมเราพิการได้ยันเสมอได้ก็โอเคแล้วตอนนี้โดนใบแดงไปแล้วสิครับคุณวาทินบอกพวกพี่ภาคดีอยู่แล้วครับดีกว่าเบ่งเยอะเลยฮะจากแฟนหงอ้าว
0: โดกูมาอีกแล้วช่วงนี้นี่เลี้ยงมันเลย
1: ฮาแลนด์ยิงนี่แน่บอกแล้วครับเนี่ยครับฮาแลนด์มันจังหวะบอลกระฉอกดาบ2มาฮาแลนด์ตวัดด้วยซ้ายทีเดียวเข้าประตูไปเลยครับแมนซิตี้บุกไปนำลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ครับ 1-0 โอ้โหแล้วกล้วยเต็มมหัศจรรย์เลยฮะตอนนี
0: ้นาทีที่65ครับโอ้โหซ้ายเต็มๆครับคุณพ่อชูมือดีใจครับให้กับลูกชายตัวเองครับอาร์ฟิงเก้ฮาแลนด์โอ้โหแล้วยิงแรงจริงๆฮาแลนด์ยิงแรงมากนะครับโอ้จากจุดการกระชากเข้ามากดดันของเชอร์มี่โดกูครับแล้วลิเวอร์พูลเองเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อหาคนมาแทนกราเฟนแบกที่ถูกไล่ออกแต่ว่าเทรนเนอร์นี่ยังไม่มีโอกาสเปลี่ยนลงมาครับแล้วซิตี้อาศัยโอกาสตรงนี้นี่ยิงประตูขึ้นนำลิเวอร์พูลไปก่อนเลยครับ
1: 1-0 ซิตี้เนี่ยความเด็ดขาดวิญญาณพิชฆาตนี่ต้องยอมรับครับ
0: เนี่ยครับเอนโซจ่ายมาให้กับโดกูผ่านอาราโฮเปิดยัดติดโอ้โหแล้วบอลไม่กระดอนไปทางไหนไม่กระดอนครับไปติดแม็กอลิสเตอร์แล้วไปกระดอนเข้าอีซ้ายของฮาแลนด์โอ้โหลูกนี้ก็เหมือนเป็นการตั้งให้กับฮาแลนด์ครับขยับเข้ามาหาแล้วก็หวดตัดหน้าฟานไดเข้ากลางประตูไปเลย
1: คือจริงๆก็ไม่ได้ไกลจากมือของอลิสองเบเกอร์เท่าไหร่แต่มันเร็วและแรงมากชนปัดไม่ทันเลยครับ
0: ใช่ครับโอ้3บล็อกได้แล้วนะครับแม็กอลิสเตอร์โอ้นี
1: ่เนลกาลาเกอร
0: ์มาทุกนัดเลยนะครับกล้องจับเนลกาลาเกอร์ก็ไปปะปนกับแฟนบอลเหมือนเดิมครับ
1: เป็นประตูที่6ใน6เกมของเออร์ลิงฮาแลนด์ครับยิงติดต่อกันมาแล้ว4นัดนี่เป็นนัดที่5ครับ
0: แล้วเป็นประตูที่6ของเจ้าตัวในการลงเล่นกับลิเวอร์พูล4นัดหลังสุดเท่านั้นนะครับ4นัดหลังสุดเจอลิเวอร์พูลฮาแลนด์ยิงไปแล้ว6ลูกนะครับโอ้ยิงทุกนัดเลยครับ4นัดหลังสุดที่เจอกับลิเวอร์พูลครับต้องมีฮาแลนด์บนสกอร์บอร์ดตลอด
1: คือเป็นกองหน้าที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับเกมเยอะๆครับแต่ก็โอกาสมาปุ๊บเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วเขาทักเขาเตือนไปแล้วนี่ครับโดนเลยจริงๆเนี่ยแนวรับลิเวอร์พูลรูปเมื่อสักครู่นี้คุณอู๋คือมีปัญหาตั้งแต่จังหวะที่ทางโอเลรี่เนี่ยดุดไปตั้งแต่แรกแล้วนะ
0: ครับ
1: ที่เอนโซถึงเส้นหลังอ่ะ
0: โดนเผามาหลายรอบแล้วก็เปลี่ยนตัวครับลิเวอร์พูลเอาฟอเรนเวียสออกส่งเทรนเนลนี่ลงมาเล่นขณะที่ซิตี้ครับนิโก้โอไรลี่ออกไปแล้วก็ทดแทนโดยยอสโกกวาร์ดิโอครึ่งแรกแทบจะถูกตัดออกจากเกมเลยด้วยซ้ำนะครับเออร์ลิงฮาลันแต่โผล่มาในช็อตสำคัญแบบนี้ประจำอยู่แล้วครับ
1: โอ้โหแล้วยิ่ง เล่นกับตัวผู้เล่นน้อยกว่านี่ซิตี้เอาตายแน่อ้าวแล้วครับโดนกุ๊บปัด 2-0 ครับ

0: เท่านั้นฮาแลนด์65โดกู68ครับโอ้ปั่นโค้งแบบนี้นี่คือบอลเนี่ยยังไม่ซุกก้นตะข่ายเนี่ยรู้เลยว่าเข้าครับวิธีแบบนี้นี่หมดสิทธิ์เซฟครับอลิสงเวเกอร์โอ้โหบอลเปิดยาวจากเอเลดแอนเดอร์สันนะครับให้กับโดกูทางริมเส้นฝั่งซ้ายดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลี้ยงผ่านหักผ่านบิ๊กตอมูนยอสแล้วปั่นโค้งดื้อๆเลยโอ้โหมูนยอสนี่ก็เฝ้าอยู่โอ้โหลูกนี้ยิงดีจริงๆครับเสียบใต้คานตรงสามเหลี่ยมเข้าไปเลย
1: คือเป็นลูกถนัดอยู่แล้วนะครับพอโยกให้เสียจังหวะตัดเข้าในแล้วก็ปั่นโค้งด้วยขวา
0: โอ้โหคือไทม์ไลน์เนี่ยลิเวอร์พูลเหลือ10คนนาทีที่62แมนซิตี้ขึ้นนำนาที65แล้วก็หนีห่างออกไปเป็น 2-0 นาทีที่68โอ้โหหลังจากโดนใบแดงนี่ทุกอย่างเปลี่ยนแบบโอ้หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ
1: คือจริงๆเนี่ยไอ้ลิเวอร์พูลกำลังจะโดนบุกต่ออีกหนึ่งจังหวะโดกูให้มาตรงกลางชาคิยิงครับแม่ไปติดชาเก้ก็เล่นกันได้ดีมาตลอดนะครับแนวรับลิเวอร์พูลเนี่ยมาพลาดนิดเดียวเองนะครับ
0: เนี่ยครับสถานการณ์ในช่วงที่ไม่ถึง10นาทีที่ผ่านมาโอ้โหเกิดอะไรขึ้นหลากหลายอย่างจริงๆครับเพียงแค่ปั๊บเดียวเท่านั้นโอ้จากโดนไล่ออกจนกระทั่งแมนซิตี้ยิงได้2ลูกเนี่ยเกิดขึ้นภายในแค่6นาทีนะครับ
1: the obvious one or Rio Engamoa maybe to just give the Enzo ให้มาที่เอเลียตแอนเดอร์สันทัฟฟรอมเฮียร์อะเกนสต์เดอะทีมเดอะยูสลีคีปเดอะบอลโซเวลชากีเล่นชากีตัดเข้าในครับแล้วเจอเคอร์เคสตามอยู่ก็คืนครับโรเบิร์ตเดียสจบเลยอย่างนี้ผู้เล่นน้อยกว่าแล้วตอนนี้แหมจากที่กำลังเอานี่ครับดิ้นหนีได้แล้วโดกูเปิดมาตรงกลางแม่เกือบจะถึงทางยอสโกกวาดิโอครับไปติดที่วิกตอร์มูนยอส
0: ลงมาแล้วเอาใหญ่เลยครับเชลซีโดกูเนี่ยพอมีพื้นที่ให้เขากระชากลากเลยตามสไตล์ที่ถนัดเนี่ยอันตรายจริงๆครับและยิงประตูได้ทันทีเลยได้ลุ้นต่อครับจากลูกเตะมุมครั้งที่5ในเกมวันนี้ของซิตี้แล้วครับเอนโซ่เฟรนันเดส
1: ในครึ่งดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเอนโซ่เฟรนันเดสครับเปิดเตะมุมมันจะคู่นี้หนางยิงอีกทีก็หลุดกรอบออกไปครับครึ่งแรกเนี่ยคุณอู๋ฮาแลนด์เนี่ยมีจังหวะจ่ายบอลสำเร็จครั้งเดียว
0: ใช่ก็โดนตัดออกไปหมดเลย
1: และก็ไม่มีจังหวะจับบอลในเขตโทษจังหวะยิงอะไรต่างๆไม่มีเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับเพิ่งมามีบทบาทในครึ่งหลังเนี่ยแล้วเมื่อครู่นี้คงเป็นโอกาสยิงหลังจากที่หลุดไปแล้วยิงด้วยขวาออกเนี่ยแล้วครั้งอีกครั้งหนึ่งที่แบบจังหวะจ่าแจ้งเนี่ยได้ประตูจากฮาแลนด์เลยนะครับ
1: วิกตอร์มูยอสครับซ้ายมีเติมขึ้นมาแล้วครับมีลอสเคอร์เคสให้ไปทางซ้ายครับคูมาสอินโยนี่แม็กคริสเตอร์แล้วครับถึงเส้นหลังอินโยนี่เปิดมาไปแอนเดอร์สันครับได้ลูกเตะมุมเหมือนผู้บรรยายบอกว่าฟริมปงครับกำลังจะเตรียมที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วนะครับเรานั้นมองไม่เห็นผู้เล่นที่มาวอร์มอัพหรือยืนรอเปลี่ยนตัว
0: เดี๋ยวต้องรอจังหวะเกมหยุดนี่ครับฟริมปงแล้วก็ริโอเอ็นกูโมฮาแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนครับลุ้นแต่มุมตรงนี้ของลิเวอร์พูลก่อน
1: คว้าไว้ได้สบายๆเลย
0: โอ้เปิดมาบอลโค้งแบบไม่ได้น่ากลัวนะครับ
1: มาอีกแล้วเจเรมี่โดกูให้มาตรงกลางเอนโซ่เฟรนันเดสดึงหลอกไว้นิดนึงกลับไปที่โดกูอีกทีเอายาแก้ปวดหัวสัก2เม็ดไหม
0: จอกับโดกุ

0: ปูเนี่ยเนี่ยครับมาแล้วเคาะบอลแล้วแชกีแล้วไหลทะลุช่องถึงเส้นหลังเปิดใบเสา2นะยังเก็บได้อีกครับทางนูเนสเอเลสอันเดอร์สันเรนโซ่เฟรนันเดสตักมาทางซ้ายหลังจบเกมนี้นี่แหมพรีเมียร์ลีกบอกซิตี้ฉันปล่อยแกไปอีกไม่ได้แล้วเดี๋ยวแกไปเป็นแชมป์ฉันต้องรีบจัดการตั้งแต่ตอนนี้ดีไห
1: มคือปกติก็อาจจะตัดสินแบบตามปกติโอ้แต่ครั้งนี้ถ้าจบแบบนี้นี่เดี๋ยวเร่งให้เลย
0: เดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเร่ง
1: อ่ะเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับโรนันอาราโฮออกเจอร์มี่ฟริมปงลงมาแล้วตัวริมเส้นเนี่ยเมื่อริโอลงมาก็ถอดเอาลูอิสพูมาสครับวันนี้ก็เต็มที่แล้วจริงๆครับเจ้าหนูดาวรุ่งทีมชาติเวลส์ริโอเอ็นคูโมฮาครับลงมา
0: ครึ่งแรกก็มีบทบาทเยอะครับครึ่งหลังก็หายไปเลยครับทางลูอิสพูมาส
1: แต่ว่ามีจังหวะยิงด้วยซ้ายเต็มๆครั้งหนึ่งนะครับติดเซฟดอนนารุมมา
0: ที่เบลเยียมครับอันเทิร์ฟบุกไปนำเวสต์โล 1-0 นะครับแล้วก็ในลีกเอิงเนี่ยแรนยังนำโอแซ 2-1 ฟรายบวกที่เหลือ10คนนะครับยังยันชาเก้อยู่ครับยังเสมอกันอยู่ 1-1 เหลืออีก15นาทีส่วนซาโซโลกับมิลานยัง 0-0 นะครับ
1: ลิเวอร์พูลต้องปรับเอาบัตเลบาโคล่ายืนเป็นหน้าเป้าตัวบนแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะมีทั้งเอ็นกุมฮาด้านซ้ายฝั่งขวาเป็นมูนยอสครับแล้วตรงกลางก็ใช้แมคอลิสเตอร์กับเอนโนนี่นี่วิ่งไล่ช่วยกันครับตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่า
0: เอาเซเมนโยไปผลักมิลอสคือเคสครับคว่ำลงไปนี่คือเกมเปลี่ยนเลยนะครับพอโดกูลงมาเนี่ยเอาเซเมนโยไปอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็ให้โดกูเล่นทางซ้ายแล้วมาเลซ่าเองก็จะส่งตัวสำรองลงมาอีก
1: สิบห้านาทีสุดท้ายนะครับชัยชนะของซิตี้นี่จะทำให้พวกเขามีเพิ่มเป็น18คะแนนครับก็ยึดตำแหน่งจ่าฝูงยาวๆต่อไปนะครับสัปดาห์นี้ก็ชนะพร้อมกันกับอาร์เซนอลเหมือนกันเป๊ะเลยส่วนลิเวอร์พูลครับก็จะหยุดอยู่ที่9คะแนนนะครับถ้าวันนี้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับแล้วก็ลูกได้เสียนี่จะลดลงมาเหลือแค่บวก1เท่านั้นนะครับจะหล่นมาอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนแต่ว่าเวลายังไม่หมดนะครับตัวผู้เล่นน้อยกว่าตามหลัง2ประตูครับลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวจบเกมนี้ลิเวอร์พูลจะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับด้วยการออกไปเยือน LAS Kelin แล้วก็ส่วนพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์หน้าก็จะออกไปเล่นเป็นทีมเยือนต่อครับบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเล่นในบ้านครับรับมือกับปารีสแซงต์แชร์แมงกลางสัปดาห์นี้ส่วนเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาก็จะได้เล่นในบ้านต่อเนื่องจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับสัปดาห์หน้ารับการมาเยือนของอิปสวิชทาวน์ครับแล้วก็รวมไปถึงแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์อีก2สัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็ยังจะได้เล่นในบ้านเจอกับ AEK Athens เท่ากับว่าอีก3นัดหลังจากนี้เนี่ยซิตี้จะเล่นในบ้านตัวเองลุ้นๆเลยคร
0: ับครับที่มีอาล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีข้อความที่ถามมาว่าทำไมวนหลังสันลาออกจากชลบุรีนะที่ผมเพิ่งเห็นในข่าวเทอร์กีบวก3ครับนี่แหละครับ3-0โอ้โหเละเลย
1: ยิงบอลค่อยๆกลิ้งลอดอลิสงเบเกอร์เข้าไปเลยครับรายานแชกีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แผลงฤทธิ์อะไรมากมายครับโผล่มานี่ยิงประตูได้ครับแชกี3-0ครับ ลิเวอร์พูล
0: ทีมระดับนี้เนี่ยถ้า
1: โดนไปแล้วครับ
0: ตัวผู้เล่นหายไปแบบนี้เลยครับ10 11เนี่ยแล้วตัวผู้เล่นมันขี่กันขนาดนี้เนี่ยมันส่งผลเยอะมากนะครับคือโอเคละช่วงที่11 11ในลิเวอร์พูลก็สู้ได้ดีนะครับแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับ
1: เริ่มจากโดกูด้านซ้ายแอนเดอร์สันชิงกันแล้วโอ้โหชากีแกล็อกใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลยครับยอสโกกวาร์ดิโอไปปั่นป่วนอยู่ข้างในเขตโทษด้วยเนี่ยข้ามหลอกแล้วโอ้โหจ่ายมาเนียนๆแกล็อกหลอก1ทีใส่ฟริมปงครับเนี่ยดูเล่นเนี่ยครับโอ้โหล็อกฟริมปงสไลด์พรวดแล้วเกี่ยวเข้าขา
0: ชากีเอเลียสเอเดอร์สันให้ชากีปล่อยบอลลอดวางขาไปให้กวาร์ดิโอควาย
1: ใช
0: ่ทำชิ่งมาแชกีหลอกยิงโอ
1: ้แล้วไม่ได้ยิงจังหวะแรกนะครับล็อกให้ฟริมปงสไลด์พรวดไปก่อนที่จะเกี่ยวกลับมาเข้าขวาแล้วยิงเบาๆครับผ่านตัวอลิสงเบเกอร์ครับล้มตัวไม่ทัน 3-0 ครับแล้วก็เอนโซมาเรสกาเปลี่ยนเออร์ลิงฮาลันออกไปพักแล้วนะครับเริ่มพักบรรดาผู้เล่นแกนหลักแล้วนะครับส่งเอาอารันเอลิอัสครับรวมทั้งเอนโซเฟรนันเดสออกอายุบูอัดดี้ลงสนามเป็นสำรองในช่วงกำลังเข้าสู่10นาทีสุดท้ายเก็บไว้เจอเปเชละก็คนที่ลงมาอารันเอลิอัสนี่เป็นมิดฟิลด์ชาวบราซิลครับวัย22ปีที่แมนซิตี้ไปคว้าตัวมาจากพาลเมรัสนะครับค่าตัวนี่ประมาณ37ล้านยูโรครับเจอร์มี่ด็อกคูสแฮดทูเวทแอสเนคอนเนอร์ฮิสเซดดัทดิสซีซั่นฟอร์ฮิสมินิทส์บัตToday he's been very impressive since he's come on. Really good. สิบนาทีสุดท้ายครับลิเวอร์พูล0แมนเชสเตอร์ซิตี้3ครับ Into the final 10 minutes of normal time now. ส่วนลีกเอิงนี่จบแล้วแรนเอาชนะโอซาไป4ประตูต่อ1เซเรียอาจบครึ่งแรกนะครับซาโซโลกับมิลานก็ยังไม่มีประตูตอนนี้มีบอลโปรตุเกสลงเตะเพิ่มมา1คู่เป็นคู่ของเบนฟิก้ากับวิโตเรกิมาไรส์นะครับส่วนลาลิก้าก็เข้าสู่10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเรอัลเบติสนำโอซาซูน่าอยู่ 2-0
0: ซิตี้มาทางขวาครับเชียกีควายมาเอเลียตแอนเดอร์สันคือมีรายงานว่าก่อนเกมเนี่ยผมเข้าไปดูใน Twitter ใน X นะครับก่อนเกมนี่แฟนลิเวอร์พูลรวมตัวกันตะโกนด่าแฟนซิตี้มาเป็นทีมขี้โกงอะไรประมาณนี้นะส่วนแฟนซิตี้เองเนี่ยก็เตรียมเอาลูกโป่งจะบอกว่าเป็นอะไรเป็นเป่าลมอะที่เป็นลูกกล้วยเนี่ยนะเอามาโชว์กันในสนามเป็นสัญลักษณ์ว่าเออพวกฉันจะประสาทกินหมดแล้วเอามาประมาณนี้นะครับ
1: โอ้แต่ว่านี่คือคำตอบเลยนะครับที่ใครหลายคนตั้งคำถามว่าภายใต้สถานการณ์ของสโมสรที่กำลังนะครับมีความผิดเรื่องการเงินลงสนามไปแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหวันนี้สกอร์ก็เป็นคำตอบที่ดีได้อยู่แล้วครับ แต่ก็ถือว่าจุดเปลี่ยนใบแดงของกราฟเฟนแบกนี่ก็ถือจุดเปลี่ยนของเกมอย่างแท้จริงเลยนะครับ
0: เอาละครับโดกูเจอกับฟริมปงคล่องพอกันหน่อยนะครับฟริมปงกับโดกูนี่เชียกีเอเลียสแอนเดอร์สันอายุบัวดี้ลงมาแล้วนะครับคือหลังไปเลยครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับคู่นี้เนี่ย8นาทีได้ดูแล้วลิเวอร์พูลจะกลับมาลำบากนะครับถ้าผู้เล่นเท่ากันก็ยังพอคุยกันรู้เรื่อง
2: They've got to keep a clean sheet here at Anfield today. City going to continue.
3: ถ้านับผลงานเจอกัน4นัดหลังที่ลิเวอร์พูลกำลังจะแพ้แมนซิตี้ทั้ง4นัดเนี่ยนอกจากจะแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหโดนแมนซิตี้ยิงในจำนวน4นัด3นัดก่อนหน้านี้นะครับโดนยิงไป9ลูกวันนี้โดนอีก3เป็น12ประตูครับแล้วโดกูมาอีกแล้วครับริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้ชาเก้ดึงก่อนเนี่ยครับแล้วก็เป็นลูกฟาวจนได้ครับดึงไม่ปล่อยครับเชอร์มี่ชาเก้
2: Travel to Austria to Linzer Wednesday in the Champions League. They've got high-flying Brentford away in the Premier League next weekend. That won't be easy for Antoni Iriola. Manchester City, having travelled here to the cauldron of Anfield today, will be pleased to have three home games in a row after this now.
0: ปีหน้าจะเป็นปีของแฟนแมนยูหรือเปล่าครับสักเด็กหงเอาปีนี้ก่อน
3: ปีนี้ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเลย
0: โอ้แฟนลิเวอร์พูลหลายท่านบอกโอ้เรียบร้อยครับสภาพนี้มี200ก็เรียบโอ้นักเตะร้อยล้านทั้งเวียทั้งบาโกล่าเล่นไม่ดีเลยครับ
3: สภาพทีมด้วยแหละครับ
0: บอกว่าทีมเรือใบสีเทาทีมรีบตัดสินแต่พรีเมียร์ลีกเพชรบุรีกำลังน้ำท่วมหนักเลยบ้านผมโชคดีครับไม่ท่วมแต่ว่าจมเลยกรรมการลำเอียงครับเละเด
3: ้อบอกแมซี่เนี่ยส่งบอลเป๊ปเลยเขาก็ลูกน้องเป๊ปครับเป็นโซมาเรสกา

0: เจฮีครับออกมาทางซ้ายโดกูเลี้ยวกูตัดบอลกลับมาได้แล้วครับบิ๊กตอมุนยอสบิ๊กตอมุนยอสหนีอายุบวดดี้บิ๊กตอมุนยอสจะไปได้อยู่แล้วโดนแซกจากทางด้านหลังผู้สินเปล่าฟาวเหลืองเลยครับบวดดี
1: ้พึ่งลงมาไม่ทันไรครับต้องเบรกเกมใส่ลิเวอร์พูลเลยครับบิ๊กตอมุนยอสแกมีความเร็วอยู่แล้วครับเลี้ยงไปเรื่อยๆกำลังจะเข้าเขตโทษตรงหัวกะโหลกอยู่แล้วครับแล้วก็ไปเสียบเขาเสียหลักล้มบวดดี้ลงมาในอยู่ในสนามประมาณ5นาทีเศษอะโดนเหลืองเลยก็ยังพอลุ้นที่อาจจะตีไข่แตกขึ้นมาได้ครับลิเวอร์พูลฟรีคิกหน้าเขตโทษกล้องจับมาที่จอมฟรีคิกเลยครับสวอสไลน์แต่วันนี้นี่เจ็บลงเล่นไม่ได้โอ้แต่ตรงนี้นี่ต้องยิงแล้วนะแต่แม็กลิสเตอร์ดูเหมือนจะคุยกับเพื่อนข้างในอยู่ด้วยนะครับ
0: เอาฝ่ายบวกมาได้ประตูครับทั้งที่มีผู้เล่นน้อยกว่าครับได้ประตูพลิกขึ้นนำชาวเก้เป็น 2-1 นาทีที่86เดี๋ยวรอยืนยันการทำประตูนิดนึงนะครับฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับระยะประมาณสัก25หลาครับเหนือกรอบหัวกะโหลกมานิดนึงครับแมคลิสเตอร์ยืนอยู่ที่บอลครับแล้วก็ล็อกยิงก็ไม่ผ่านมือดอนารูม่าครับเห็นบอลชัดเจนครับแค่ขยับมาก็ออกมาคว้าไว้ได้เอ้าฟานไดน์ยังดีที่ตัดบอลออกข้างไว้ได้ก่อนนะครับวิ่งไล่ไปตรงๆกับเซเมนโยนี่ความเร็วจะเสียเปรียบ
1: ยังตัดสินใจนะครับสกัดเข้าที่บอลออกข้างไปได้ลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนตัวครับช่วงท้าย2คนครับเฟเดริโกเคียซ่ากับโจโกเมส
0: เคียซ่าบอกเดินนำทั้ง 3-0 แล้วเปลี่ยนกูลงมาทำไมวะเนี้ยตอนนี้บอลแนวรุกบอลก็ไม่ค่อยได
1: ้ก็เปลี่ยนชักเก้ออกครับส่งโกเมสลงมาเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะออกแล้วเคียซ่าจะลงไปบาโคล่าครับเก็บไว้ดีกว่าครับสภาพทีมรูปเกมวันนี้เนี่ยกลับมาไม่น่าได้แล้วครับมีผู้เปลี่ยนสำรองก่อนหน้านี้นี่คูมาร์วีสกราเฟนแบกชัดเก้อาราโฮครับ5คนที่ถูกถอดออกไปวันนี้
0: อ้าวไปแย่งบอลกลับมาได้เฉยครับทางซิตี้ลองยิงไหมครับเชกีไปติดโจโกเมสบวดี้ยิงอีกทีก็หลุดกรอกไปไกลครับคือคะแนนตารางคะแนนเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยซิตี้ก็กับซิตี้ก็เป็นจ่าฝูงนะครับ
1: ครับ
0: จะมี18คะแนน
1: นะครับรวด
0: แล้วก็บวก11ประตูนะครับชนะรวดไม่เสมอไม่แพ้ใครเก็บรวดไม่เหลือ
1: แฟนๆแมนซิตี้นี่กระโดดโลดเต้นครับที่แอนฟิลด์กันใหญ่แฟนๆเจ้าถิ่นเองก็ทยอยเริ่มเดินกลับไปแล้วนะครับตอนนี้
0: ส่วนลิเวอร์พูลครับวันนี้ถ้าแพ้แบบนี้เนี่ยพวกเขาก็จะอยู่อันดับ9นะครับจะโดนเฮาซิตี้แซงขึ้นไปอยู่อันดับ8แทนเกมนัดต่อไปครับเกมในลีกของซิตี้นี่ก็จะเปิดบ้านพบกับอิปสวิชนะครับวันที่17ตุลาคมนะครับส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดครับ
1: ท่านนี้บอกเคียซ่าบวมขึ้นเลยครับนั่งนานเกินครับ
0: เออแต่เมื่อกี้เห็นนะอวบเห็นเลยดูเลยอวบ
1: หน้าเขาแล้วหน้าเขาดูแบบพองพองขึ้นมาหน่อยอยู่แบบสล็อตก็อย่างเงี้ยครับสถานะไม่ได้แตกต่างเลยครับนึกว่าอิลาโอล่ามาแล้วเหมือนจะเป็นการรีเซ็ตใหม่นะพี่เอกที่ไหนได้สถานะตัวเองในทีมเนี่ยก็ไม่น่าต่างจากเดิมเลย
0: บิ๊กตอมินยาสครับโอ้โหจะไปคนเดียวก้มหน้าก้มตาเลี้ยงไปโดน2คนบีบเอาบอลคืนไม่ได้ครับซิตี้เล่นลิงเลยนี่แอนเลียสแอนเดอร์สันไอ้ชากี
1: ้ได้ฟาวด้วยครับ
0: โดนเหลืออีกต่างหากครับฟันได
1: ้สวัสดีค่ะยังหวังถึงแชมป์ไร้ผ้าอยู่ค่ะปอลลิฟูยิ่งใหญ่กว่า
0: เดี๋ยวจบคู่เรานะครับจะเป็นคุณอู๋ใหญ่นะกับคุณสดนะครับก็จะเข้ามาต่อนะครับที่เบลเยียมครับเวสต์โลครับตีเสมออันทเวิร์ปเป็น1ต่อ1แล้วนะครับในช่วงทดเจ็บของครึ่งเวลาแรกบวดดี้ครับให้รูเบนดิอาสอาลันชาคีโดนต่อจากข้างหลังตลอดเหมือนกันเลยครับโดยยันเชกีเอ๊ะเสียงเมื่อกี้มันซิตี้ต่อบอลเหมือนมีเสียงว่าชีดชีดใช่ไหมคุณหมิวช่วยฟังหน่อยเหมือนแฟนลิเวอร์พูลแซวอ่ะชี้ใช่ป่ะ
1: ฟังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
0: แล้ว
1: มือว่าอะไร
0: เหมือนจะส่งเหมือนตะโกนว่าโกงโกงอย่างเงี้ยชีดชีดหัวเลาะใหญ
1: ่ตอนที่นำได้นะโอ้แกปลดปล่อยอารมณ์แบบสุดๆเลยนะมาเรสก้าแบบรู้ว่ากดดันเลยคร
0: ับ แฟนซิตี้อ่ะโดนทีละอาจจะทีมจะโดนบทตัดสินเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่วันนี้ขอเฮไว้ก่อน เกียซ่าดึงโดกูไม่อยู่ซะด้วยชากีให้บัวดี้เอลิสแอนเดอร์สันลองยิงเอี่ยวตัวแล้วก็ปั่นด้วยขวาหลุดกรอบไปครับ
1: ก็ทดเวลาครบแล้ว3นาทีครับหลังจากที่แอนเดอร์สันยิงเวอร์สินเป่าจบเกมไปเลยครับก็เป็นนั้นว่าวันนี้ครับเกมที่

0: แอนฟิลด์เจ้าถิ่นลิเวอร์พูลแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0-3ลิเวอร์พูลโดนใบแดงไล่ออกนาทีที่62นะครับแบรนด์กาเฟนแบกโดนใบเหลืองที่2หลังจากนั้นสถานการณ์ก็เป็นรองทำให้แมนซิตี้ครับยิงได้อีก3ประตูเออร์ลิงฮาแลนด์นาทีที่65เชอร์มี่โดกูนาทีที่68และรายานชากีปิดท้ายนาทีที่78นะครับแมนซิตี้ยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะรวดทั้ง6เกมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ได้นะครับมี18คะแนนโอ้โหยังคงเพอร์เฟกต์ต่อไปในลีกของตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้นี่ท่ามกลางความกดดันสถานการณ์ภายในทีมพวกเขาเก็บชัยชนะได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนลิเวอร์พูลครับแพ้เป็นเกมแรกในซีซั่นนี้ครับ6นัดชนะ2เสมอ3และแพ้วันนี้เป็นเกมแรกครับ
1: แพ้ทีนึงก็แพ้0-3เลยนะครับ
0: ครับ
1: ความห่างของสกอร์นี่แต่ก็อย่างที่วันนี้เราดูกันแล้วนะครับตอนที่มีตัวผู้เล่นเท่ากันเนี่ยลิเวอร์พูลเองก็สู้ได้ดี
0: ใช่
1: นะครับแต่พอมาเจอจุดเปลี่ยนใบเหลืองที่2ของกราฟินแบกปุ๊บก็เรียบร้อยเลยครับนะเล่นกับซิตี้นี่เจอผู้เล่นมากกว่าก็ไม่เหลือนะครับวันนี้เนี่ยตาราคะแนนที่ขึ้นมานะครับคนที่ได้คะแนนสูงสุดฝั่งซิตี้นี่เป็นรอยันเชกีนะครับ 8.7 นะฮะถือว่าเป็นผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากจริงๆแล้วผมดูแล้วเอเลียสแอนเดอร์สันน่าจะ
0: จริง
1: จะดีควรจะดีกว่านี้นะครับน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมทในเกมนี้ด้วยซ้ำไปเดียว
0: คือชากีได้คะแนนเยอะนี่ก็โอเคแต่ว่าคะแนนอย่างที่พี่เอกบอกจริงๆมันไม่ควรมากกว่าแอนเดอร์สันนะอย่างน้อยๆเท่ากันก็ยังดีแต่โหที่นี่เขาให้เยอะกว่าแอนเดอร์สันไปเยอะมากเลย
1: อาจจะมองเรื่องของการทำประตูด้วยโอเคอ้
0: า
1: วก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคู่ซูเปอร์ซันเดย์นะครับข้อความก็ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะ
0: ครับ
1: บอกอูเอกคนภาคดูมีความสุขจังนะเอาจริงวันนี้ผมพูดตรงเลยนะผมเชียร์ลิเวอร์พูล
0: คือจริงๆเราเชียร์แมนยูแต่ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะให้กำลังใจฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นพิเศษสำหรับผมนะแต่ว่าพอเห็นลิเวอร์พูลเล่นได้ดีในวันนี้ในครึ่งแรกอะมันก็แอบเอาใจช่วยนิดนึงว่าเฮ้ยสภาพทีมแบบนี้คุณเล่นได้ขนาดนี้มันน่าเอาใจเชียร์ไง
1: ผมเป็นแฟนแมนยูแต่วันนี้ผมบอกเลยผมน้อยครั้งอ่ะที่จะเชียร์ลิเวอร์พูลมากกว่าวันนี้เจอกับซิตี้หลังเอาจริงๆหลังจากเรื่องคดีเนี่ยผมเชียร์วันนี้ผมอยากให้ลิเวอร์พูลชนะมากกว่าน
0: ะครับ
1: 10คนแพ้11คนเรื่องปกตินะฮะแต่ถ้า11คนแพ้10คนน่ะดีผิดปกติ
0: เป็นไงเจ็บไหม
1: บอกผมเห็นนะว่าพี่เอกยิ้มมุมปากถ้าทีมเพื่อรักแพ้อีอีเอฟซีจะอุดทุ่มจิ๋วไม่นะวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมเชียร์ลิเวอร์พูลมากกว่า
0: ครับ
1: เชียร์แมนซีตลอดไปไม่เปลี่ยนไปรักทีมอื่นอย่างคุณนัทเลอบายโอเนี่ยเป็นแฟนซิตี้ที่แทบจะคนเดียวมั้งที่ส่งข้อความมาหาเราแบบบ่อยๆนะคุณนัทเลอบาย
0: เชียร์ตลอดแล้วก็ออกตัวชัดเจนมาตลอด
1: เออนะมีทีมคุณนัทเรือใบเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณนัทอย่าหายไปนะคุยกับเราเยอะๆนะโค้ชใหม่แมนซีเก่งเกินไปค่ะขอเปลี่ยนเป็นเป๊ปกลับมาได้ไหมจากเธอลงทุนแฟนนอน
0: คือเพราะว่าช่วงที่เป๊ปอยู่เนี่ยบางคนมองว่ามันจะมีช่วงที่ลิเวอร์พูลพอสู้ได้เยอะหน่อย
1: ครับ
0: แต่มันอาจจะต้องเป็นเจเกนคล็อปไง
1: บอกอุ๊ยแมนซีขึ้นนำ2-0แล้วโทรสั่งของกินมื้อดึกดีกว่านะครับสวัสดีค่ะยังหวังถึงแชมป์ไร้ผ้าอยู่ค่ะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะฮะมีถามถึงเรื่องรายการแฟนแมนแท้หน่อยครับอยากรู้ว่าคนที่เป็นแฟนแท้แล้วสามารถเล่นในประเภทเดิมได้ไหมเช่นนะบอบูเคยเป็นแชมป์แมนยูเล่นแมนยูในปีอื่นได้ไหมหรือว่าไม่ควรมาเล่นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่จริงๆมันแล้วแต่เนาะอย่างบางเรื่องเขาก็มาป้องกันแชมป์ก็มี
0: ครับ
1: แต่บางท่านเขาก็อาจจะไม่เล่นรอบเดียวพอแล้วล่ะ
0: คือเราสมมุติเราได้เป็นแชมป์ไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาแข่งละเราพิสูจน์ตัวเองไปละ
1: มันแล้วแต่ท่านแล้วแต่บางคนบางทีรายการเขาก็เชิญแหละแต่อาจจะไม่ได้สะดวกมาก็ได้
0: นั่นก็แปลหมายความว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไร
1: ไม่ได้ห้าม
0: โอเค
1: นะครับแต่บางอย่างก็แล้วแต่เจ้าตัวจะสะดวกไม่สะดวก
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราลากันไปเลยไหมคุณหนู
0: โอเคครับเดี๋ยวเคลียร
1: ์เก็บผลการแข่งขัน
0: คู่บอลก่อนเดี๋ยวผมเคลียร์ผลบอลให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับก็คู่ที่กำลังเตะอยู่ตอนนี้เซเรียอิตาลี60นาทีครับซาโซโลเสมออยู่กับเอซีมิลาน0-0บอลโปรตุเกส25นาทีเบนฟิ

0: กานำวิตอริกิมารายส์ไปแล้ว 1-0 ลาลิก้าจบครึ่งแรกครับเรอัลเบติสนำโอซาซูน่า 2-0 เซกุนด้าของสเปนมายอร์กาก็จบครึ่งแรกด้วยการนำลาสพาลมาส 1-0 บอลตุรกีซุปเปอร์ลีก67นาทีเบซิกตัสนำโคเซลิสปอร์2-1ครับเดี๋ยวช่วงดึกของคืนวันนี้เนี่ยนะครับคู่ที่น่าสนใจที่เหลืออยู่ของลาลิก้าก็จะมีราซิ่งซานตาเดเจอกับบาเลนเซียกันโชซเรียจะมีไกยารีพบกับยูเวนตุสแล้วก็ลีกเอิงของฝรั่งเศสจะเหลือคู่สุดท้ายจะเป็นทรัวเจอกับโอลิมปิกมักเซยนะครับ
1: ก็นี่ให้ดูภาพช้าอีกทีหนึ่งในจังหวะที่กราเฟนแบกเนี่ยไปทำฟาวดูกูจนโดนเหลืองที่2เนี่ยนะครับเอาจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะคุณหนูผู้ตัดสินบางคนน่ะอาจจะนะอาจจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายก็ได
0: ้
1: แต่บางคนก็
0: เด็ดขาดไปเลย
1: เด็ดขาดเลยตรงตามกติกาเป๊ะๆซึ่งก็อย่างที่บอกฮะก็ให้เหลืองได้อยู
0: ่คือแต่พื้นที่ตรงนั้นเอาจริงๆมันก็ไม่ได้พื้นที่อันตรายที่แมนซิตี้จะเข้าใกล้การได้ประตูด้วย
1: ใช่
0: มันยังอยู่ในบริเวณแบบตรงกลางสนามอยู่แต่ว่าคริสคาวานาวันนี้ก็กดเป็นกดอะนะคุณโดนเหลืองไปแล้วทำฟาวแบบนี้ก็ต้องโดนอีกหนึ่งใบเหลืองนะครับ
1: คือมันปฏิเสธไม่ออกอะนะครับแต่ว่าถ้าผู้สินใจดีหน่อยนะก็อย่างที่บอกนะฮะอาจจะแบบชี้หน้าเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะ
0: ครั้งต่อไปไม่ได้แล้วนะ
1: ครั้งต่อไปไม่ได้แล้ว
0: แต่ไม่ใช่คิสคาวาน่าไง
1: ไม่ใช่
0: แกไม่เตือนเลยแกเอาใบเหลืองมาคุยด้วยอย่างเดียวเลย
1: ครับเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับผมเอกิมสกุลกับคุณอู๋อัครเทพลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Reportชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ Soccer Report นะครับวันนี้อยู่ผมจานอู๋อุดมศักดิ์นะครับซึ่งก็อาจจะรออีกสักประมาณชั่วโมงนึงนะฮะกว่าฝนจะเข้ามานะครับถ้าเข้ามาเร็วนี่ก็คงจะแปลกนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะจัดคนเดียวด้วยซ้ำนะครับยังไม่รู้จะเข้ามาหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ว่ากันไปครับในส่วนของฟุตบอลที่เพิ่งจะจบกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้ดูแลอารมณ์เมื่อสักครู่นี้นี่จันเอกจันอูนะฮะทั้งเอกทีมทั้งอูเล็กเนี่ยเดินเอื่อยๆยิ้มแบบไม่สุดนะครับเพราะว่าทีมรักก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอ้โหวันนี้ฟุตบอลดูจากครึ่งเวลาแรกนะครับนึกว่าจะจบ 0-0 ครับโอกาสทำอะไรกันแทบจะไม่ได้เลยครับในครึ่งแรกแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนนะครับใบแดงเหลือ10คนของกาเฟนแบกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับโอ้โหซิตี้ก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าโอ้โหพอเห็นแผลปุ๊บตัวน้อยกว่า1คนยับเยินเลยครับสลิปูก็โอ้โหใครดูครึ่งแรกแล้วไม่เห็นครึ่งหลังนี่แทบจะช็อกเหมือนกันนะครับโอ้อะไรจะออกมาเละเทะปานนั้นนะครับแล้วเป็นเอลิงฮาลันเชมิโดกูแล้วก็รายันแชกกี้นะครับจัดไป 3-0 นะครับส่วนเส้นทางในการติดต่อน่าจะจันอู๋คนเดียวนะครับนะก็4689899นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนฟุตบอลในตอนนี้เดี๋ยวผมไปอัปเดตกันจากรอบหนึ่งละกันนะครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกที่จบไปก่อนหน้านี้ก็พาเลทชนะฟอร์เรสต์ไป 3-1 ฮาวซิตี้เสมอเอเวอร์ตันไป 2-2 นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลแพ้ซิตี้ไป 0-3 ลาลิก้าของสเปนนะครับเอลเช่เสมอเซลตาไปแล้ว 0-0 ซูเซดัดชนะเดปอร์ติโวไป 3-2 นะครับหรือว่าอะคอรุญญานะครับส่วนคู่ที่ยังคิกออฟอยู่นะครับเรอัลเบติสตอนนี้กลับมาเตะครึ่งเวลาหลังนะครับเบติสก็นำโอซาซูน่าอยู่2ประตูต่อ0นะครับก็ส่วนอิตาลีครับโหวันนี้นี่ใบแดงมนุษย์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโคโม่เสมอโรม่าไป 0-0 นะครับจืดไปหน่อยส่วนอีกคู่หนึ่งที่ชั่วโมงนี้ลาซิโอผมกำลังโหดสุดๆครับกัตตูโซ่นะครับชนะมอนซ่าไป3-1นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนเลสเช่แพ้โบโลญญาไป1-2นะครับแล้วก็ซาซูโอโลเสมอกับมิลานอยู่ตอนนี้1-1นะครับล่าสุดเพิ่งจะโดนตีเสมอนะครับก่อนหน้านี้มิลานอเดลาบิโอยิงนำไปก่อน 1-0 นะครับแล้วก็มาได้ทางด้านของคัสโอเทนทาวนะครับซาซูโรตอนนี้เสมอกับมิลานอยู่ 1-1 นะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ76นาทีนะครับแล้วก็โอ้โห

0: ล่าสุดอัปเดตเพิ่มมาอีกนะครับเรอัลเบติสครับบวกประตูที่3นะครับโอ้ชั่วโมงนี้ก็โหดสุดๆเหมือนกันครับเบติสอัดโอซาซูน่าอยู่นะครับ3ประตูต่อ0นะครับเพิ่งจะขึ้นมาสักครู่นี้เองนะครับส่วนบุนเดสที่เพิ่งจบไปก่อนหน้านี้ก็เจ้าบ้านเก็บชัยไปหมดเลยนะครับโคโลนชนะโบรุสเซียมันเช่นกราดบักไป2ประตูต่อ1นะครับในเกมไรดาบี้เล่นกันแบบสุดมันนะครับส่วนฟลายบวกครับโอ้โห10คนกลับมาเฉือนชนะชาเก้04ได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านี้นำไปก่อน 1-0 แล้วก็โดนชาเก้ตีเสมอแล้วก็ฟลายบวกเหลือ10คนนะครับที่ไหนได้ครับโอ้โหเคซุเกะโกโตะตัวรุกชาวญี่ปุ่นนะครับมายิงให้ฟลายบวกชนะชาเก้ไปเลยนะครับ2ประตูต่อ1นะครับแสบจริงๆแล้วก็ทำให้จ่าฝูงเปลี่ยนมือเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นทางด้านของฟลายบวกครับชนะเกมนี้ก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยครับหลังจากที่เตะมา5เกมนะครับดอทมูลเองไปพลาดก่อนนะครับคืนวันศุกร์ดันไปเสมอมาก็คะแนนเนี่ยเท่ากันนะครับฟลายบวกเนี่ย13คะแนนดอทมูลก็13นะครับแต่ว่าทางฟลายบวกยิงได้14เสีย4นะครับแล้วก็ดอทมูลยิงได้11เสีย4นะครับประตูได้เสียเนี่ยเยอะกว่าครับส่วนบาเยนดับ3นะครับมี11คะแนนครับบาเยนนี่ก็แป๊กอีกแล้วนะครับโอ้โหดาร์บี้แมตช์กับอัลส์บวกเสมอไปนะครับก็เลยทำให้อันดับนี่ยังอยู่ที่3นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งบุนเดสนะครับส่วนฝรั่งเศสนะครับ2คู่แรกที่จบไปนีสชนะซาบูกไป 2-1 นะครับแล้วก็แรนครับถล่มโอแซไป4ประตูต่อ1นะครับส่วนคู่ดึกเนี่ยจะมีทัวร์กับมักเซย์นะครับมักเซย์ที่ตอนนี้โอ้โหกำลังเน่าสุดๆเหมือนกันนะครับเอเดรูซี่ของเนเธอร์แลนด์นะครับจบไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอูเทร็กชนะวิลเลมทเวไป 3-1 เทลสตาร์ครับก็ชนะเอดิโอเดนฮากไปเสมอกับเอดิโอเดนฮากไป2ประตูต่อ2นะครับสโวครับแพ้ให้กับคัมบู0ประตูต่อ1เอเซเซอร์แพ้กับโรดิงเกนไป1ประตูต่อ5นะครับส่วนสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกมาเธอร์เวลแพ้ให้กับเซลติกไป0ประตูต่อ2นะครับอาเบอร์ดีนครับแพ้ให้กับเซนต์จอห์นสโตนไป0ประตูต่อ1นะครับส่วนโปรตุเกสคู่แรกที่จบไปลีโออาร์ฟครับ10คนเฉือนชนะนาซีองนาวไป3ประตูต่อ2นะครับส่วนคู่ที่ยังคิกออฟกันอยู่ตอนนี้ประมาณ43นาทีนะครับเบนฟิก้าครับนำกิมาราอยู่1ประตูต่อ0นะครับส่วนทางรายการอื่นๆเดี๋ยวลองไล่ดูมีอะไรเพิ่มเติมไหมน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าขาดตกหล่นคู่ไหนยังไงก็ส่งเข้ามาได้ครับ SBS นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับเพราะว่าหลักๆก็น่าจะประมาณนี้น่าจะครบละลองไล่ดูโอ้โหน้องนั้นก็เพียบเลยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะในบอลคู่หลักๆนะครับเดี๋ยวดึกๆจะมีอีกอ่ะล่าสุดโอ้โหคู่นี้ก็ยิงกันเหลือเกินเบติสหลังจากนำไป 3-0 นะครับล่าสุดโอซาซูน่าไล่มาครับเป็น3ประตูต่อ1นะครับเบติสนี่กำลังโหดอ่ะสวัสดีคุณสดด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีอาจารย์ครูครับรับสื่อคุณผู้ฟังครับขออภัยแหมเมื่อกี้ฟังอยู่แหม
0: ไม่ก็มาตรฐานมาตรฐานประมาณนี้ก็เข้า
1: ไ
0: ปขึ้นจะเข้าประมาณ45
1: จำผิดนึกว่าเข้าตีหนึ่ง
0: จำผิดบ่อยเกินอ่ะจำผิดบ่อยเกินอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ก็วันนี้ต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากอาจารย์อู๋ปกตินี่
0: เกียรติเลยเดี๋ยวตอนนี้เกียรติแล้วอ่ะตอนแรกไม่เกียรติไม่เกียรติแล้ว
1: เห็นปกตินี่เดี๋ยวนี้คิวห้องคิวภาคเยอะไม่ค่อยเข้าแล้ว
0: อะไรไม่ค่อยผมเข้าอยู่ตลอด
1: จริง
0: ผมเข้าอยู่ตลอดแต่ไอ้ที่ไม่มาเนี่ยน้ำท่วม
1: อุ้ยแล้วดีขึ้นยัง
0: ไงก็ไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะ
1: แล้วทำบ้องทำบ้านเสร็จยัง
0: โอโนก็ไม่ได้ไปพีวีทีวีก็ไม่ได้ไปแล้วก้าวไม่ได้ไปแต่ตอนนี้น้ำลดหมดแล
1: ้
0: วแห้งแล้วเพราะว่าก่อนเนี่ยน้ำมันไม่เข้าบ้าน
1: ครับ
0: แต่ข้างนอกอ่ะเข่าร ถเล็กไม่ได้ไง
1: ไม่แล้วพี่ตัวใหญ่ด้วยแล้วถึงเข่าเลยว่าเผลอมีครึ่งเมตรปะครึ่งเมตรอ่ะ
0: ได้อยู
1: ่
0: ก็ขับรถกระบะยังมีร้องอ่ะรถเล็กนี่ออกไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณสนเป็นไง
1: ผมก็ท่วมวัน2วันแรกจากไอ้ช่วงที่ตกติดต่อกัน 4-5 วัน
0: อ่ะของผมมันอยู่ติดกับไอ้นี่ไงไอคลองด้านหลังตรงสุวรรณภูมิอ่ะน้ำมันออกไม่ได
1: ้ครับ
0: คือไอ้ซอยอื่นน่ะบางที่เขาลดไปแล้วไงแต่โหกว่าจะลดเพิ่งจะลดวันนี้เอง
1: อ
0: ืมโหก่อนนั้นนี่ไอ้พอน้ำลดปุ๊บพื้นนี่เหมือนไอ้ลู่วิ่งตรงไอ้นี่เลยอะเขียวโ
1: อ้
0: ไอ้จะไข้อะ
1: แต่ไข้มันขึ้นใช่ไห
0: ม
1: แ
0: ต่เดิมก็มาวาง
1: มันเหม็นแล้วด้วยไง
0: เดี๋ยวลื่นใช่เออโอ้โหยังดีนะที่น้ำลดไปก่อนไม่งั้นนี่ยังเหม็นเลยเพราะน้ำมันเริ่มดำแล้วไงแต่ไข้ขึ้นแล้วอะ
1: มีข้าวของเสียหายอะไรไหมฮะที่บ้าน
0: ผมยังดีหน่อยมันไม่เข้าเพราะว่าตั้งแต่ห้าสี่เติมสูงขึ้นมาไงแล้วหลังจากนั้นมาก็มันแต่มันก็แต่ถ้าตกอีกอะเรียบร้อยนะ
1: แต่โชคดีนะตอนแรกนึกว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะตกอีกแต่ก็ไม่มีละ
0: เ
1: ออ
0: วันนี้ตอนออกมาทำงานนี่แถวสุวรรณภูมิมีตกอยู
1: ่
0: ก็เริ่มเสียวแล้วพอเขาบอกว่ามันยังไม่พ้นใช่ไหมติด11มันจะมีอีกนะครับไม่รู้จะมีอีกไหม
1: ไม่น่ามีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่น่ามีแล้วเนาะเขาเห็นเขาบอกมันเขาบอกอะไรไปมันไปอยู่แถวตรงพม่าแล้วว่ามันเลยไปแล้วนะไอ้คุณบอกผมนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: พี่บอกไปทางพม่าใช่ไหม
1: ผมบอกแล้วไงพี่ไปภาคโอโนก็มันหมดแล้ว
0: เกือบไปนะ
1: แต่ตอนนี้มีท่ว
0: ม
1: น้ำตาท่วม
0: ครับ
1: เมื่อกี้ได้ดูไหม
0: ฮะ
1: ได้ดูอ่ะ
0: ดู
1: สรุปแบบ03
0: ดูครึ่งแรกแล้วก็หลับไปบนรถแล้วก็หลับไปตื่นมาปุ๊บเดินเข้ามาตกใจเลย
1: พึ่งไม่ได้เลยเหรอ
0: 03เลยอ่ะ
1: พึ่งไม่ได้เลยอ่ะ
0: อืม
1: คือจะช่วยให้เบรกซิตี้พึ่งไม่ได้เลย
0: ไม่ไหวเลยโอ้ตายเลยจบ
1: นั่นคืออ่ะไม่แซวละคือตอนแรกนึกว่าไอ้แพ้ได้เข้าใจแต่ไม่คิดว่าจะโดนเยอะขนาดนี้
0: ไ
1: ม่จะ
0: กล
1: าย
0: เป็นแบบไล่ออกไงพอมันเหลือ10คนมันก็เลยยับเลยไงแล้วพอโดน10คนปุ๊บไอ้ฮารันก็ยิงเลยไง
1: 10คนก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะเขานะบางทีมอ่ะ
0: โดนเลยดิพอฮาลันมันยิงปุ๊บเชมี่โดกูชายันแชกี้มาครบเลย
1: ใช่ก็วันเสาร์ก็มีทีมสเปอร์เขา10คนก็เสมอได้นี
0: ่โอ้แต่ก็ต้องชมถือว่าไม่แพ้สเปอร์เก่งแล้ว
1: โอเคว
0: ันน
1: ั้นก็แพ้เลยอ่ะ
0: ก็ดูสเปอร์ไม่คมสเปอร์คมๆนี
1: ่
0: มีหลับเหมือนกันนะ
1: นี่พี่จอกเดียวนี่เล่นทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนยูนะ
0: ก็วันนี้ก็เดินสวนกับเอคิมกับอูเล็กอะปกติจริงๆเขาควรจะดีใจใช่ไหมถ้าดีใจไม่สุดนะก็แบบซึ
1: มๆเพราะตัวเองวันเสาร์ก็โดน
0: ย
1: ิ
0: งเล็กน้อยเพราะว่าก็ยับเยินมาอยู
1: ่
0: มีชี้หน้าด้วยมีชี้หน้าด้วยนะเอคิมชี้หน้าเลยนะ
1: ว่าไง
0: แค้นทำอะไรไม่ได้ไงได้แต่บอกว่าเจอกับลีดชนะลีดยากนะแต่ก็สามแต้มไง
1: ชนะไง
0: แต่ว่าแต่ก็สามแต้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกัดฟันกอดสองคน
1: ผมว่าช่วงนี้ที่ศัตรูเยอะอยู่อ่ะ
0: ช่วงนี้ศัตรูเยอะ
1: ตั้งแต่ไปภาคโมโนนี่ศัตรูเยอะนะ
0: โอ้แต่ว่าตอนนี้ไม่น่ามีละ
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้โหแข่งกันไป3ไฟที่น้ำท่วมเนี่ย
1: ไม่ก็ถ้าน้ำท่วมเขาเข้าใจอยู่แล้วเขาไม่ว่าเลย
0: แล้วตอนนี้มีปัญหาด้วยเสาสัญญามีปัญหาจากเมืองนอกตอนนี้ฝรั่งเศสมันไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: ก็ยังมีลิกดัสนี่
0: ครับแต่มันไม่ใช่เลยไม่ถึงเลย
1: ไม่มีเนี่ยผมไม่มีนี
0: ่โอ้ยคุณแทบจะกินนอนอยู่แถวนู้นเลยปทุมอ่ะ
1: ไม่มีของมาโมโนไม่มีเลยช่วงนี้
0: ไปแต่อยู่นู้นเยอะมากเลยนี่พี่เจียพี่เจีย
1: อ่ะก็เดี๋ยวพี่มีนี่ยัง ACL อ่ะ
0: โอ้เก็บเลย
1: จริงเหรอ
0: โอ้ลายนี่ไอ้นี่ไปแล้วอ่ะน่าจะเสียไปแล้ว
1: สกิดดิสกิด
0: โอ้ไม่มี
1: ไปเลยจันเช้าพี่ว่างนะทีมอย่างนี้นะบ้านพี่น้ำไม่ท่วมแล้วน้ำลดแล้วนะ
0: ไม่ผมไม่เคยสะกิดใครเอ้ยอ้าวงานมาแล้วคราวนี้แล้วเบติสนำ 3-0 อยู่ดีล่าสุดเนี่ยโอซาซูน่าไล่มาเป็น3-2นะครับงานมาแล้วโอ้โหจากที่จะสบายๆนะครับโอ้3-0แบบดีๆอยู่แล้วนะครับโอ้โหมา 3-2
1: ครับ
0: ส่วนมิลานก็ท้ายเกมอยู่นะประมาณ5นาทีนะครับเสมอกับซาซูโร่อยู่1-1นะ
1: ครับ
0: กูแล้วไปทำอะไรมานะลาซิโอผมมันอยู่ดีมันเก่งจังเลย
1: ก็ผมว่าก็ตูโซ่เขารวมใจนักเตะได้ไงแบบนักเตะดูแบบจริงๆก็สปอร์ตไม่ได้ดีเลยมากนะ
0: จริง
1: ๆแต่ว่า
0: ข่าวมีตูโซ่นี่แฟนบอลก็เสียวแล้วนะคิดว่าโหไม่น่าทำได้ดีกับมาดีเฉยเลย
1: ครับ
0: 5เกมนี่ไม่แพ้ไอ้6เกมยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีเสมอไปเกมนึงนะครับตอนนี้ก็คะแนนเท่ากับอินเตอร์เฉยเลยนะ16คะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงร่วมอยู่นะครับเดี๋ยวคู่ดึกเนี่ยก็จะมี ทั้งสเปนนะลาซิ่งเจอกับบาเลนเซีย

0: ียกายารีจะเจอกับยูเวนตุสนะครับแล้วก็ทัวร์กับอาริกบังเซแล้วก็ในรายการอื่นก็น่าจะเป็นรายการเล็กๆไปละนะครับแต่ว่ารายการหลักๆน่าจะมีอยู่
1: ครับ
0: แล้วคุณมาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านเหรอ
1: ก็มันจะไปอยากบีจีด้วยแล้วก็กลับมาบ้านแป๊บนึง
0: เนี่ยโอ้โหไปกินนอนอยู่นู่นเลยอ่ะ
1: แล้วพี่สนใจภาคไหมล่ะลีก็สองเนื้อมัน
0: อ่
1: ะเอาไหมได้ไหมแพ้ท่าเบอร์ลินได้ไหมซังเปาลีโบบีเดเฟลได้ไหม
0: ไอ้ได้อะมันได้แต่ไม่มีใครเรียกไง
1: แต่มันก๋วยเตี๋ยวไม่เต็มชามนะได้เหรอก๋วยเตี๋ยวไม่เต็มชาม
0: อะไรก็เตี๋ยว
1: ก็ลีกมันเล็กมันก็เลยแบบอาจจะค่าตอบแทนมันย่อมยาวหน่อยอะไรงี้ระดับอาจารย์โอ้โหต้องรับคู่ละ 20,000
0: โอ้สบีก็ดีดิ
1: อาจารย์โอ
0: ้นี่มีฟ้องด้วยมีฟ้องด้วย
1: เนี่ย
0: สนพี่เฟ้งแกใส่สนยับตั้งแต่เปิดหัวเลยฝากสอกกลับใส่คิ้วแกทีนึงฮะจากปูโย
1: เดี๋ยวตีสองเลยตั้งแล้วเขาเปิดมาตั้งแต่หัวม้วนเลยโอ้โหผมยิ้มฟังอยู่บนรถ
0: สนเขารู้ตัวแล้วไงถ้าเขาสายเดี๋ยวโดนผมด่าแน่นอนฟังรออยู่แล้ว
1: เปิดมาตั้งแต่หัวม้วนเลยจัดคนเดียว
0: ไม่จัดจริงผมกลับมาก็มารอก็ได้ไม่ต้องกลับไปนอนบ้าน
1: ได้น้องชายพี่อยู่ไม่อยากมา
0: เว้ยมันนอนอยู่ในรถก็ได
1: ้เห็นภาคไป
0: ผมภาคเสร็จตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งผมนอนรอนี่ตั้งแต่ห้าทุ่มนะจ๊ะเอ้าผมจะไปไหนอ่ะผมก็อยู่นี่ดิผมก็นอนอยู่ในรถนี่แหละฟังในรถแล้วก็บางทีก็จัดไปสักเรื่องนึงมึดๆอยู่ตรงนั้นพอดี
1: เรื่องอะไรฮะ
0: หนัง
1: อ๋อสไลด์อ่ะ
0: สับแหลกแล้วแหกค่าย
1: สไลด์อ่ะ
0: ไม่โอ้โหตายเอาสักชัดดูเป็น 4K เลย
1: สไลด
0: ์โอ้สไลด์แล้วถึงแล้วพี่ไปไงต่ออ
1: ่ะไม่ถึงช่วยลิเวอร์พูลไงสไลด์ตัดเกมพี่อ่ะ
0: ถ้าสนเอ่ยมาคำว่าสไลด์จบแล้วชีวิตพี
1: ่ไม่ต่อไม่ได้แล้วล่ะมันมืดมืดแล้วพี่หาเจอเหร
0: อมันก็ลำบากหน่อยอ่ะ
1: อ๋อ
0: นี่หนูงัดพวงมาลัยหักอยู่เนี่ยรถขากลับขับรถกลับไง
1: เออพวงมาลัยหักขับรถไงอ่ะ
0: มันขัดกับขาเบรกอยู่
1: เหรอหรือว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มานี่เอาไปใช้แทนขาตั้งได้ไหม
0: ลากประจำสนุนพังนะโอ้โหเมื่อกี้เห็นแวบแวบมาเนี่ย
1: ยังไง
0: แวบแวบพาฝั่งฟัสซูโร่นะแต่สุดท้ายไม่มีอะไรนะครับมิลานทำไปเล่นไปนะ
1: คู่นี้ผมชอบฟัสซูโร่นะผมมองว่า
0: ฟัสซูโร่ในบ้านนะ
1: ยูเว่มาเยือนยังไม่ชนะเกือบแพ้เออเพราะนั้นมิลานผมว่าก็ไม่ได้หนีกันอ่ะ
0: ไม่แต่มิลานช่วงหลังของอโมลิมอ่ะมันก็หนักไปทางเสมอนะ
1: อ
0: ก็ไม่ได้ชนะเยอะเท่าไหร่นะครับ
1: หมดช่วงโปรโมชั่นเหรอ
0: แล้วซาซูโร่เล่นในบ้านดีอยู่เหมือนกันนะครับทีมกลางๆตารางนะ
1: ครับ
0: ก็ยังเสมออยู่1-1นะ
1: คู่ดึกนี่พี่อู๋มีชอบอะไรไหมล่ะ
0: คู่ดึก
1: นี่ไงซีเรียอานี่กายารียูนตุสกายารีนี่เหลือเชื่อนะอันดับดีกว่ายูเว่นะ
0: ยูเว่นี่ดูแล้วช่วงหลังน่าปวดหัวแทนนะยูเว่ผลงานก็ไม่ดีเออตอนนี้น่าจะมาแล้วมั้งรายชื่อเดี๋ยวไปดู
1: แจ้งให้เลย
0: จันเซนสนจัดการเลยฮะ
1: ยูเว่เนี่ยวันนี้ผู้ตัดตัวเป็นกิโยโมวิคาโยนะครับแนวรับเนี่ยมีเกซันเบมแมร์เป็นเซนเตอร์นะเป็นกัปตันทีมด้วยจับคู่กับทางยอนลูคูมี่นะแบ็คขวาวันนี้เป็นเซกี้เซลิกนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายจะเป็นเซกี้เซลิกแบ็คขวาเป็นเบียคารูลูนะครับกองกลางนะมีดักาสลุยจับคู่กับเวสตันแมคเคนนี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นปาร์มาตาซาโหอัดกลางรับ3คนเลยอ่ะตัวลุกนี่มีทางด้านนิโก้กอนซาเลสนะครับมีฟรานซิสโกคอนเซซาวด้านขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นลองดาวโคโลมูนี
0: ่
1: ผมเห็นไลน์อัพแล้ว
0: คู่นี
1: ้ตัวรับซะเยอะเลยกองกลาง3คนที่เชิงรับหมดเลยอ่ะ
0: ม
1: ันจะเจาะไกยารี่ได้อ่ะผมว่าเสมอแล้วก็น่าจะยิงกันน้อย
0: เองก็ไม่เจ็บฟอร์มก็ดูจะสะดุดมาเหมือนกันนะหลังจากที่ชนะมาแล้วก็มาบีเสมอบ้างแพ้บ้างนะต
1: ั
0: วรุกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ7นะวันนี้ไปเยนไกยารีก็เหลือจะเชื่อนะ5เกมไม่ชนะถึง4นะมีแพ้ไปแค่เกมเดียวเองนะครับไกยารีโอ้นี่เหลือเชื่อเหมือนกันเออผมก็คิดคล้ายๆสุดนะผมว่ายูเว่น่าชนะยากอ่ะเกมรุกก็ยังดูไม่น่ากลัวนะปีนี้
1: คอนเซซาวเท่ากับเปลืองโลไอโคโลมูนี่นี่ไม่ต้องพูดถึงอีกละ
0: เออมูนี่มันหาฟอร์มเดิมที่อยู่แฟรงก์เฟิร์ตไม่เจอเลยนะตั้งแต่ออกจากแฟรงก์เฟิร์ตอ่ะว่ามันยังไม่กลับฟอร์มอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วเป็น2คนที่ถือว่าทื่อนะคอนเซซาวกับมูนี่อ่ะ
1: สำรองก็ไม่ว่าดีมี

0: จอบาเลนเซีย
1: ผมชอบเจ้าถิ่นนะผมชอบน้องใหม่ลาซิงนะ
0: ใช่ไหม
1: บาเลนเซียเองช่วงหลังนี่ก็ไม่ดีโอ้โหบาเลนเซียนี่ไอ้ครั้งข่าวใหญ่นี่หนักเลยอ่ะผลงาน
0: แล้วครั้งข่าวน้อยก็หนักพอกัน
1: พอกันเลย
0: วันนี้นี่ลาซิง
1: ก็ไม่ดี
0: ลาซิงนี่มีซารีนัสนะแบ็กซ้ายที่มีข่าวกับแมนยูนะแล้วก็มีอย่าง
1: ซิโก้ครั้งข่าวใหญ่นี่อยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะ
0: ซิโก้กานาเลสนี่ก็ตัวเก่าไงคราวนี้ลงด้วยตอนนี้3-5แล้วอ่ะส่วนทางฝั่งบาเลนเซียนี่ประตูเป็นดิมิตรีเอฟสกี้นะครับแนวรับมีบุกตาเดียกาบี้มีทางด้านเดฮาสแบ็กซ้ายเป็นโฮเซกาย่านะครับแล้วก็ปาโบมาเฟโอเป็นแบ็กขวากองกลางมีคาบี้เกียร่านะครับมีเปเปรูตะลุกมีอูนินิชนะครับมีทางด้านดานิเอลราบ้าหน้าเป้าเป็นฮูโก้ดูโรผมว่าลาซิ่งชนะได้
1: อีกคู่หนึ่งนี่ก็เหลือจะเชื่อนะถ้าบอกว่าลีกเอิงของฝรั่งเศสที่เป็นคู่หนีตกชั้น
0: อ
1: ่ะโหลองบวยนะครับสำหรับมาร์เซย์แพ้ติดกันมา4เกมมาเปิดมาเกมแรกชนะเลยหลังจากนั้นแพ้รวดเลยนะครับ4เกมแล้วก็ทีมในโซนเพลย์ออฟอันดับที่16อย่างทัวร์นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เจอกันในบ้านทัวร์นะโหแล้วทำไมมันไม่ได้เจอมาร์เซย์เลยอ่ะทำไมมันเน่าขนาดนี้เดี๋ยวไปดูตัว
0: จานอูลิเอิงไม่รู้จักไม่ได้ดูหมักเซยเลยเหรอ
1: ส่วนใหญ่ไม่เจอปารีสเจอไอ้ลองมียงมรโกอะไรพวกเนี้ย
0: ไม่ได้บอกว่าพี่ภาคแต่ทีมใหญ่ทีมตนบน
1: ไม่เขาก็ถ่ายแต่ทีมใหญ่อยู่แล้วเขาไม่ถ่ายทีมเล็กอยู่แล้วไงก็เหมือนไอ้บอลดัตอ
0: ่
1: ะก็มีแต่พวกทีมใหญ
0: ่แต่ผมหมักเซยช่วงหลังไปเจอโปรแกรมหนักไงเจอเปเชเจอโมนาโกเจอแลนอ่ะ
1: โอ้แต่ดูตัวผู้เล่นมันก็ไม่มีอะไรเนาะ
0: แต่ไอ้วันที่แพ้
1: มีไอ้อักเกิดหน่อย
0: แพ้ไปเอชเชเนี่ยแพ้แค่1-2เองมันก็
1: ตรงกลางก็ดูดิโอ้โหอย่างไอ้ฮาริสเนี่ยมันก็เป็นอดีตเคยดังนะตอนนั้นนี่มีฮาริสนี่โอ้โหกับชาเก้นี่อย่างจี๊ดนะ
0: มี
1: จะเป็นซุปตาร์แต่ว่าพอถึงเวลามันก็ไม่ถึงไม่สุดอ่ะ
0: ชื่อนี้ได้ยินมานานนะอายุ29อย่างเง
1: ี้ยไปซาวโกเมสนะแล้วก็กองหน้าอย่างกุยรี่อ่ะปีนี้ก็ดูจะดรอปไปเยอะเลยปีแล้วยังยิงเยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: ดูตัวแล้วเนี่ย
0: ผมว่า
1: โมมาเซได้ดูดิโอ้โหดูดิพวกคุณเคยดังอยู่ทั้งนั้นเลยอ
0: ่
1: ะก็ด็อกเบียอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยเมย์เต้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: โอ้ดูเลย
0: อันนี้ห้อยเบียเจ็บด้วยแล้วทีมที่เวอา
1: เจ็บไอ้
0: โดนแบน
1: โดนแบนกันที่แล้วไปโดนใบแดงนะใบอาเนี่ย
0: เอ้ยผมว่าชนะได
1: ้มันเป็นล่าสุดเดี๋ยว
0: อัปเดตสักนิดนึงต้องปลดล็อก
1: อัปเดตสักนิดนึงล่าสุดจบเรียบร้อยนะครับซาซูโร่กับเอซีมิลานเสมอกันไป1-1นะ
0: ครับ
1: ก็มิลานก็ยังเสมอต่อไปนะวันนี้นี่ดูฝืดๆเหมือนกันนะมิลาน
0: ก็ทรงๆทุกสุดนะ
1: ตัวผู้เล่นก็ยังไม่เท่าไหร่มั้ง
0: ใช่
1: ได้กอนซาโลลามอสมาก็ดูดีหน่อยนะเดี๋ยวผมไปดูหน่อยมีลามันนี
0: ้มีเดียโก้โมเรล่าไงเนี่ยมาจากลิงเอิง
1: ม
0: ีอย่างโอ้โหแต่ว่าวันนี้มิลาเล่น 4-4-2 เหรอวันนี้เขาบอกมิลาเล่น 4-4-2 อ่ะรูเบนอโมริมยอเล่นหลัง4อ่ะ
1: มายองกีล่าซ้ายเอสตูบิยานพาโปรวิชกับกัปเบียแล้วก็มีไอ้เจ้าโมเดล่าลาบิโอมูซาชุกเวเซ่แล้วก็เหมือนจับเอาเล่นหน้าคู่เลยเหรอเห็นผังขึ้นมานะครับว่าเป็นกอนซาโลรามอสกับพูลิสิต
0: ก็4-4-2อ่ะ
1: เออจับคู่กันแต่พอถึงเวลาเล่นจริงเนี่ยพูลิสิตมันจะออกไปทางด้านข้างแล้วหรือเปล่าดิ
0: เ
1: ออผังอาจจะจัดมาแบบนี้นะครับแต่วันนี้ก็เท่ากับเสมอนะครับ
0: ลูก้าโมดิชวันนี้เป็นแค่สำรองอ่ะ
1: จับ
0: แปลกเหมือนกัน
1: น่าจะไอ้นี่ป่ะไปลงกับทีมชาติเยอะป่ะแล้วไม่นาริมไม่ใช้รับสักชิกเลยเหรอสำรองยาว
0: เปล่าก็ก่อนหน้านี้เจ็บเอาส่วนนี้ไงลาลิก้ามีลูกที่6
1: อ้าวเกิดอะไรขึ้นสี่ประตูต่อ2นะครับล่าสุดแล้วเบติสนะครับโหนี่ผ่านไป68นาทีครับเบติสโหนำโอซาซูน่าอยู่4-2ครับ
0: เบติสคิดถูกแล้ว
1: มีคู่แรกนะประเดิม0-0หน่อยเอลเช
0: ่
1: หลังจากนั้นโซเซดาดนี่โอ้โห3-2คู่นี้4-2ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคู่ดึกผมว่าก็น่าจะยิงกันเยอะนะ
0: ลา
1: ซิ่งเจอกับทีมโซนหนีตกชั้นอย่างบาเลนเซียนะน้องใหม่ปีนี้ก็ต้องดิ้นรนหน่อย

0: ดูก่อนลาซิ่งตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนอยู่น่าจะอยู่กลางๆไหมค่อนข้างล่างๆหน่อย
1: ลาซิ่งอยู่อันดับ16
0: มี7คะแนนนะก็โอเคอยู่
1: แต่เขาเล่นในบ้านโอเคนะที่แล้วไปหลุดแพ้เซลต้าเละ 0-5 แต่ถ้าในบ้านมีชนะอาราเบส 2-1 แล้วก็มีชนะเอลเช่ 3-2
0: แต่เวลาแพ้เยอะเหมือนกันนะลาซิ่งอ่ะเวลาโดนนี่โดนแล้วยับเลย
1: ก็ประตูได้เสียนี่ลาซิ่งเป็นทีมที่เสียเยอะสุดในลาลีก้าเนี่ย
0: 21ลูกอ่ะ
1: เล่นไปแค่7นัดนะ
0: ถ้าเฉลี่ยนัดละ3ลูกอ่ะแต่วันนี้โอกาสเปิดละเจอบาเลนเซียด้วย
1: แต่บาเลนเซียก็เป็นทีมที่เกมลุกแย่ที่สุดในลาลีก้านั่นโอ้โหเล่นมา7นัดยิงอยู่4ลูกอ่ะบ้าไปแล้ว
0: ก็เท่ากับมาลาก้ามาลากาลองบวยก็ยิงอยู่4ลูกเท่า
1: แน่ว่าต้อง2เกมถึงยิงเกือบๆ2เกมถึงยิงได้ลูกนึงอ่ะเอาไง
0: ลูกไม่ดีเลยอ่ะ
1: ทีมที่เกมรับแย่สุดเจอทีมเกมลุกแย่สุดเป็นไง
0: ถือว่าสมควร
1: ไปทางไหน
0: แต่เป็นคู่ดึกนะ
1: ไปทางไหน
0: ผมชอบเจ้าถิ่นดิแล้วเซียนสนว่าไง
1: ก็ลาซิ่งอ่ะ
0: นะลาซิ่งอยู่ดีกว่านะ
1: ใช่ในบ้าน
0: นะก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวไปตามผลงานแข่งขันแล้วก็ไปดูพวกหลังเกมหลังข่าวเคอร์อะไรกันหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: Soccer Live ReportMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
7: ทุ ุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: ก็จบไปสำหรับดีเจช้าง
1: โอ้โหเปิดเพลง
0: ของคุณคุณปลางนี่ไงเนี่ย
1: อื
0: ออ่ะมาพร้อมสกอร์นะครับในช่วงสกอร์ไลน์รีพอร์ตครับฟุตบอลลาลิก้า2ของสเปนนะครับมายอร์กาตอนนี้นำลาสปาลมาสอยู่3ประตูต่อ1นะครับได้ประตูเพิ่มมาอีก1ลูกนะครับส่วนโปรตุเกส52นาทีนะครับเบนฟิก้าก็ยังนำวิกตอเรียกิมาราอยู่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ในรายการอื่นๆเบติสเนี่ยเหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับนำโอซาซูน่าอยู่4ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนใครตกหล่นลีกไหนยังไงก็ส่งมาได้เหมือนเดิมนะครับส่วนเอเซเบตก็ยังเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้มีถามว่าอีธานวานิลี่ได้ไปฟาร์มเวลที่ดอทมุนคุณสนพี่อูว่าจะกลับมาโหดไหมครับจากคุณสีหนา
1: ดอทมุนวันศุกร์นี่ทำผมตกเก้าอี้ช็อกเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: นำ 2-0 ไปโดนได้ยังไง
0: แล้วโดน 2-2 แล้วโดนใครไม่โดนด้วยนะ
1: โอ้
0: โหฟุกครุก
1: ไม่แต่เมนก็ฟอร์มดีแต่ว่าคุณนำ 2-0 น่ะนาทีรู้สึกว่าลูก2นาที85
0: มาโดนโมงตึ้งจบเลย
1: ไม่เหลือแค่5นาทีอ่ะโดนไล่มา 1-2 ก็ยังพอทนแต่ทำไมจานอู๋ได้ดูก็ทำไมมันโดนแนวรับดอดบุญ
0: เสียง
1: ก็เหมือนเดิมอ่ะ
0: เออบทจะเสียก็เสียงง่ายๆเหมือนเดิมนะนึกว่าจะสบายๆแล้ววันนี้เลยจ่าฝูงเปลี่ยนเลย
1: อ๋อใช่ดิ
0: ฝ่ายบวกนำมันจ่าฝูงไม่เลยแต่ว่ายังดีคะแนนเท่ากันนะ
1: ฝ่ายบวกมันก็ยุ่นยากมัน
0: ไม่แต่ฝ่ายบวกเองก็ต้องยอมรับวันนี้เหลือ10คนดันชนะ 2-1 อ่ะกลับมาชนะซะนะโอ้แต่ตอนหลังนี่นักเตะบุนเดสเนี่ยญี่ปุ่นเพียบเลยนะ
1: ใช
0: ่วันนี้อย่างอิโตะซูซูกิโดนไล่ออกแต่ก็ไม่ได้ไอ้เจ้าไอ้คิซึเกะไอ้ติโกะมายิงอ่ะโกโตะมายิงแต่ญี่ปุ่นอย่างวันนี้ไป5คู่ไอ้กัดบักเลยอ่ะโอ้โหแต่ญี่ปุ่นเพียบเลย 3-4 คนเต็มไปหมดนะครับทั้ง2ทีมนะครับ
1: กัดบักกับใครนะ
0: กัดบักกับโคโลนมี
1: โคโลนในบ้านใช่ไหม
0: ดายดาบี้ก็เล่นกันสุดมันเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ถือว่าไม่น่าเดี๋ยวตอบคำถามมาก่อนอีวานวานิลี
1: ่ผมว่า
0: อีธานวานิลี่อ่ะ
1: มันดีตรงที่ได้ลงต่อเนื่องเพราะว่าดอทมุนเขาให้โอกาสมันดีกว่าตอนที่ไปหมักเซยแล้วไม่ได้ลงอ่ะ
0: ถามว่าม
1: ันดีหรือยังแบบ
0: ฟอร์มยังไม่ดีนะ
1: ไม่ได้ดีมาก
0: ฟอร์มยังไม่ดีมากถือว่ายังพื้นๆไปหน่อยนะคุณศรีนาถแต่ว่าผมว่าตอนเนี้ยได้โอกาสอ่ะมันโอเคนะพอได้โอกาสแล้วช่วงหลังเหมือนโควะก็ให้โอกาสลงเป็นตัวจริงมาตลอดนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ผมว่าเหมือนมันพยายามไปหน่อยแล้วเขาได้เหมือนบางจังหวะเล่นฝืน
1: อ
0: ่ะพยายามจะไปเองบ้างพยายามจะล็อกหาจังหวะยิงเองอะไรแบบนี้นะครับเหมือนพยายามพิสูจน์ตัวเองแต่ว่ามันยังรีบไปหน่อยตอนนี้เหมือนมันยังไม่ชัดเจนอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันก็ไปโผล่ริมเส้นบ้างหรือก็ตรงกลางบ้างแต่อารมณ์ผมว่าโควัคชอบตรงความขยันคือวิ่งไปทั่วเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะผมว่าก็โอเคอย่างน้อยตอนอยู่อาร์เซนอลมันดูมีของอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ก็รอเดี๋ยวให้ดอทมุนด์ฟาร์มยาวๆก่อนผมว่าโอเคให้เวลานิดนึงแต่ว่าก็คงดูนะตอนนี้ผมว่าคงฟาร์มยังไงนะเต็มที่ก็คงกลับมาเป็นตัวจริงยาก
1: คือ
0: ทีมตอนนี้โอ้โหดูแต่ละตัวดิ
1: ตัวอาร์เซนอลมันแน่นแต่ว่าก็ต้องยึดตัวหลักดอทมุนให้ได้ถาวร
0: อ
1: ่ะแล้วอาจจะต้องคิดเรื่องย้ายขาดไปทีมอื่น
0: ใช่ใช่
1: แต่ก็ต้องได้ลงกับดอทมุนต่อเนื่องก่อน
0: ถ้าฟอร์มแบบไม่พีคจริงๆยากเนอะผมว่ากลับมาจะมาเป็นตัวจริงยังไงนี่ยังลำบากนะคุณศรีนาถ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้อาร์เซนอลโอ้โหกลางมันแต่ละตัวไอซูบีเบนดี้ยังเหนื่อยเลยเห็นไห
1: ม
0: นะยังต้องสำรองแบบยาวๆอยู่แล้วมีข่าวจะย้ายด้วยซ้ำเนี่ยนะครับน่าปวดหัวเหมือนกันนะครับก็ดูยาวๆไปเผื่อไม่แน่อาจจะกลับมาเหมือนซานโชก็ได้นะเหมือนช่วงซันโชพีคๆอย่างนั้นนะ
1: เอาไปให้ดอทมุนฟาร์มแล้วเอามาเผื่อเราปล่อยต่อจะได้เงินก้อนเข้ามาหน่อย
0: แต่ผมว่าเชื่อว่าโอเคนะกลับมาถ้าเกิดฟอร์มดีในระดับหนึ่งก็ได้ขายทำกำไรไปนะเพราะตอนนี้สตาร์มันแน่นเกินบอกวันดีค่ะนะอูนะสนปืนโตกะดึกๆแล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดมันจบแล้วค่ะนะอูนะสนหนูว่าเรือใบนำทีเดียวเข้าป้ายแชมป์แน่นอนค่ะยิงเล่นยิงดีขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนน้องทีมเราแต่ละนัดลุ้นอย่างเหนื่อยเฮ้อตาเป๊ปจากไปหนูคิดว่าท่าทางจะสะดวกมันไม่ง่ายแน่ๆค่ะนะกับการป้องกันแชมป์ปีนี้จากคุณเทยลงทุนแฟนนอนก็ยังวัดกันยาวๆคุณเทยลงทุนเพราะว่าผมเชื่อว่านะตอนนี้อาจทีมมันอาจจะฟอร์มดีแต่พอถึงเวลามันจะต้องมีช่วงที่มันเป๋ๆอ่ะ
1: คร
0: ับ ผมเชื่อว่าการแก้เกมเป๊ปยังไงก็ยังน่ากลัวกว่ามาเลสก้านะก็วัดกันยาวๆไปเพราะว่า ็เพิ่งจะไปโดนไอ้ไบรตันเองเกมเดียวเอง
1: ครับ
0: จริงๆเกมนี้จะว่าไปอ่ะถ้าไม่โดนใบแดงผมว่าลิเวอร์พูลก็ยันอยู่นะในครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหทำอะไรกันไม่ได้เลย
1: ใช่
0: พอไปโดนใบแดงปุ๊บมันแล้วมันโดนเร็วอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมใบแดงปุ๊บอีกสัก2นาทีโดนแล้วอ่ะ
1: ยังไม่จบหรอ
0: มันก็เลยยับผมว่าโอ้ยยาว
1: ๆไหนจะมีปัญหาเรื่องสมมุติถ้าซิตี้โดนตัดแต้มอีก
0: ใช่แล้วว่ามันยังมีเรื่องของคดีอะไรอีกนะแต่ว่ามันก็วัดกันยาวๆไปแต่คดีผมว่ายังไม่เย็นในเร็วนี้หรอกส่วนว่าไงใจพี่นะ
1: ยังไงก่อนตัดต้องตัดก่อนจบฤดูกาล
0: มาผมว่าลากยาวอีก
1: จริงเหร
0: ออุทธรณ์ไปก็ลากยาวไปเชื่อเหอะมีลากยาวอีกอ่ะ
1: แต่ไม่เป็นไรนี่ก็ผมว่าปีนี้เราน่าจะสู้ซิตี้ได้ดีกว่าปีที่แล้ว
0: อย่างน้อยผมก็มั่นใจอ่ะมันไม่มีเป๊ปอ่ะมันง่ายกว่าเดิมอ่ะเนาะเพราะมีเป๊ปยังไงก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมาเลสกาไงยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่และอย่างมันก็เป็นการพลาดท่าไอ้ไบรตันช่วงนี้ไบรตันกำลังเก่งๆนะ
1: ใช่
0: แต่ก็เชื่อว่าอีกทีมนึงผมว่าแบบเอาใจช่วยแล้วลุ้นอยู่นะผมว่าทีมนี้น่ากลัวผม
1: ทีมไหน
0: ชาบิลองโซ
1: เชลซีอ่ะ
0: เออผมว่าชาบิลองโซคุมเชลซีผมว่าน่ากลัวนะ
1: จริงเหรอ
0: แต่ที่น่าผิดหวังสุดๆเลยนะคาริกเน
1: อ
0: ะคาริก
1: ผมว่าเป็นลิเวอร์พูลตัวเขาไม่ดีไง
0: ไม่แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้เข้าใจได้นะ
1: คือ
0: ตอนแรกก็มองว่าเจอซิตี้อ่ะวันนี้นั่งคุยกับพี่บีแหลมสิงห์นะ
1: ครึ่งแรกมีมุมที่จะสมมติถ้าตัวเท่ากันมีมุมจะเสมอไหมล่ะ
0: นี่โอกาสเสมอได้อยู่เลยเพราะมันเจาะไม่เข้าเลยแต่ว่าพอมันมาแพ้แล้วมันแพ้ให้กับซิตี้ไง
1: ครับ
0: แต่อันนี้โอ้โหสเปอร์เขาเหลือ10คน
1: นะสเปอร์เมื่อวาน
0: แล้วเมื่อวานเกมไม่ดีเลยอ่ะ
1: เออก่อนเริ่มเกมอ่ะ
0: นี่ขนาดเดอเซบี้แกเปลี่ยนตัวแบบงงๆนะ
1: อย่างที่ผมบอกอ่ะเมื่อวานนี่มันอยู่แย่มากยิ่งกว่าวันที่แพ้ซิตี
0: ้
1: แพ้ซิตี้ยังมองว่าซิตี้เป็นทีมระดับตุนแชมป์ไงแล้วมันเป็นประตูปัญหาของฮาแลนด์
0: อ
1: ่ะที่ไอเอนโซมาล้ำหน้าแต่แพ้แต่สเปอร์เมื่อวานนี้สเปอร์ก่อนเริ่มเกมคือบวยที่สำคัญคือเกมลุกสเปอร์มันก็ไม่น่ากลัว
0: ใช่ใช่
1: แล้วคือคุณนำเขาตอนที่เขาเหลือ10คนไปแล้วอ่ะคุณนำตอนที่แล้วหลังจากเขาเหลือ10คน
0: อ
1: ่ะไม่ใช่ว่าคือเขาเหลือ10คนแล้วคุณยังไม่นำคือยิงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ายิงได้แต่มาเสียเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็น่าโดนตำหนิหรือเชียร์ไบตันเป็นแชมป์ไปเลยหมดเรื่องหมดราว
0: รู้มันถึงขนาดนั้นม
1: าเมื่อวานไบตัน10คนยังชนะเลย
0: ครับ
1: เห็นไหม10คนมันก็เสมอได้ชนะได
0: ้ก็นี่ไงวันนี้ก็ไฟบวก10คนแล้วกลับมาชนะนะ
1: วันไทยยันอู่ได้ดูเปล่าวันศุกร์อ่ะ10คนยิง11คน60
0: อ
1: ่ะ
0: ยิงพวกมันมีปัญหา
1: ราชบุรีอ่ะ
0: มีปัญหาอะไรไม่รู้น่ะมีปัญหาอะไรไหม
1: ก็ไอ้นี่ไงจนทานเวล
0: าเรื่องของไอ
1: ้เรื่องสัญญาณ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อไอ้กรรมการเนี่ยคู่บุรีรัมย์
0: ใช่ไหมคู่บุรีรัมย์ที
1: ่วิ่ง
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: เขาอย่าเพิ่งยังไม่จบหรอกเพิ่งเล่นมา7เก
0: ม
1: ใช่ไหม
0: แต่คาลิกนี่เดี๋ยวถือว่าหนักเนอะแล้วก็อีกหนึ่งคนผมว่าคู่ได้น่าผิดหวังทั้งคู่นะเป็นการเสมอ1-1ที่แบบจะว่าไปคือไม่ดีทั้งคู่เลย
1: ใช่
0: สเปอร์ก็ไม่ดีนะ
1: สเปอร์ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่า1แต้มใหญ่10คนก็ขยับมาอยู่รองบวยก็ยังดีไม่งั้นนี่บวยเลย
0: แต่สเปอร์นี่ก็โหหน้าปวดหัวนะไอเบนทันคูอีกแล้วมันก็ไม่ปรับปรุงสักทีนะไอ้นี่เตะสเปอร์ชอบเล่นแบบเนี้ย
1: แนวเนี้ย
0: ไอช็อตไม่น่าเล่นมันก็ไม่เล่นเพื่ออะไรลูกก็โดน
1: ไอ้คริสเตียโนโรเมโร่ไงเบนทันคู
0: เบนทันคูเงี้ยโอ้โหพอเห็นชื่อรู้เลยอ่ะโอ้โหใบแดงโดยตรงนะน่าปวดหัวนะต่อไปหน่อยต้องไอ้นี้แล้วมั้งต้องใช้กุนซือแบบไอเนี้ยต่อทุก3เดือนไหม
1: อ๋อคุณถือชั่วคราวอ่ะ
0: ใช้ชั่วคราวดีกว่าเพราะว่าดูแล้วพอถาวรทีไรเข้าอีหลอบเดิมอีกแล้ว
1: ครับ
0: ปีที่แล้วโอ้โหฟอร์มอย่างเทพนะทั้งแต่แมนยูจริงๆจะว่าไปมันก็ขาดแค่คนเดียวเองนะไอ้คาเซมิโร่อ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็ซื้อตัวก็ซื้อมาเพิ่มอยู่นะ
1: ได้แต่ผมก็ซื้อมาแล้วมันยังไม่ค่อยโดนอ่ะไอ้ซื้อฤดูกาลเนี้ยสรุปอังเดรซานโตใช้ไม่ได้บาเรบาก็เพิ่งหายเจ็บมันเสริมไม่โดนอ่ะมันแบ็คซ้ายอ่ะไม่ได้ไงถูกไหม
0: แบ็คก็ไม่มี
1: เซนเตอร
0: ์ต้องมาเล่นแบ็ค
1: จริงๆเซนเตอร์ต้องเอามาเพิ่มเพราะว่าเดลิกตัดไปเลยเพราะว่าแม่งเก็บไม่เลิกสักทีอ่ะ
0: เดลิกยังไม่หายเลยนะข้ามปีมาแล้วพี่แกยังเจ็บอยู่เลยอ่ะ
1: ผมว่าแฟนแมนยูลืมไปแล้วว่ามีอ่ะ
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้แฟนบอลก็บ่นเรื่องกองหน้าเนาะ
1: เชดโก้นี่ก็เจ็บเยอะเจ็บ
0: ห
1: ล
0: าย
1: เกิน
0: เชดโก้นี่ก็เจ็บอีกแ
1: ล้วเผลอๆฮอยลุนดีกว่านะฮอยลุนอย่างน้อยมันไม่เจ็บอ่ะ
0: ถ้าดูเซอร์ตีเงี้ยแทนที่จะปล่อยเนาะก็ไม่
1: ใช่ว่าซักซี่ลงมาเล่นดีนะ
0: แต่มันก็ประมาณนี้ไงมันดูวูบวาบแต่มันไม่มีประตูอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมว่ากองหน้ามันต้องมีประตูนะพอไม่มีประตูมันก็น่าปวดหัวอันนี้ก็บอกว่าอยากให้ฝั่ง BG ออกแถลงการเอาผิดแฟนบอลบางส่วนที่ไปมีปัญหาทะเลาะวิวาทต้นเหตุจากนักเตะเบอร์45ของ BG ไปยั่วแฟนบอลยุทธยาครับจากน้องบอล
1: ไอ้เบอร์45เนี่ยเจ้ามักโน่ผมบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะคือถ้าเล่นดีแล้วมันป่วนยังพอทนนี่เล่น
0: ก็ไม่ดี
1: ขออภัยนะทุเรศเล่นก
0: ็ยิง
1: โอกาสก็เปลืองไม่คมแถม
0: ยั่วต่างชาติ BG ไม่ดีจริงๆอ่ะ
1: ใช่ไม่ดี
0: อืม
1: แต่คือมันก็ไม่ควรเนี่ยคือไอ้เล่นไม่ดีพอทนแต่ว่านี่อุปนิสัยแบบนี้ก็เผื่ออยู่ไม่ยาวอ่ะ
0: นี่จะเป็นผมว่าถ้าเป็นบุรีรัมย์นะ
1: ยกเลิก
0: ไปแล้วแน่นอนโดนยกเลิกแน่ๆ
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ขนาดบุรีรัมย์ในตอนนั้นโจนาธานบูลิงกิอันอูจำได้ไหมไอ้ที่ตัวคองโกที่เก่งๆอ่ะ
0: ขนาดมันดีด้วยนะ
1: เล่นดีอ่ะยังไม่ได้ไปต่อเลยไอ้เจ้าแมคโน่นี่อย่างหมูอ่ะส่วนในเรื่องที่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทผมว่าก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงอ่ะ
0: แล้วสนคิดว่าไงเกิดถ้าสนใครผิดอะไรยังไง
1: ก็ต้องเอาคนผิดมาลงโทษเพราะเห็นแบบก็มีชกต่อยกันนี
0: ่
1: ใครไปทำลายร่างกายก็ต้องโดนลงโทษก็แค่นั้นเอง
0: ครับนะก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะถือว่าแต่ว่าเกี่ยวกับ BG ก็สอบถามได้อยู
1: ่ล่
0: ะเพราะว่า
1: แต่จานอู่ก็
0: พากนอนอยู่นู่นเลย
1: จานอู่ก็พากถึงแล้ว BG
0: ไม่มีปีง
1: เกินไป
0: ปีงแล้ว
1: เกินไป
0: ปีนึงแล้วเนี่ยตั้งแต่ AFC นัดที่2อ่ะ
1: ท่านเอนี่ไงเอาฮิราอ่ะใช่ไหมวันนั้น
0: ไม่มีแล้วไม่มี
1: ก็พักเอาฮิราวกับจันเอกอยู่นี่
0: แล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะส่วนรายการอื่นเดี๋ยวไปดูกันตะกี้เห็นแบบเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วแบลเบติสยังนำโซซูน่าอยู่4-2นะคร
1: ับ ไม่น่ามีปัญหาแล้วโซเซดัตก็ชนะถูกปะล่ะแต่ก็แค่เบียด
0: ใช่โซเซดัตนี่โอ้โห
1: เกือบตายอ่ะเสมอ
0: yeah.
1: เกือบโดนตีเสมออ่ะแพ้ชนะไป 3-2
0: พอไปเหลือ10คนไงใช่ป่ะนำอยู่ 3-0 ปุ๊บพอเขาไล่มา 3-1 ไปเหลือ10คนเท่านั้นแหละมาเลยไล่ตามมาแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะยังโชคดีไป
1: ครับ
0: ส่วนคู่ดึกๆก็แต่คู่ดึกๆวันนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจเนาะ
1: ก็
0: เนาะไม่มีที
1: ม
0: ใหญ่แล้วมียูเว่โอเคอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เมื่อกี้เห็นอาจารย์อู๋พรีวิวหมักเซยมาคิดว่าวันนี้หมักเซยชนะไหมล่ะก็แย่ทั้งคู่อ่ะ
0: แต่
1: ผมว
0: ่
1: าทัวร์แย่กว่าไงคิดว่าหมักเซยชนะไห
0: ม
1: ทัวร์นี่เกมลุกนี่ฝืดมากยิงได้แค่
0: ทีมมันหนีตกชั้น
1: ได้สี่ลูกอ่ะ
0: แต่โอกาสเจอทีมหนีตกชั้นด้วยกันนั้นมันยังทำไม่ได้แต่มันเกมเยือนด้วยไงหมักเซยอ่ะถ้ายังทำไม่ได้ก็ถือว่าแย่นะหมักเซยอ่ะ
1: อาจารย์คิดว่าเสมอหรือยังไง
0: ผมว่าเฉือนได้อ่ะมันต้องมาแล้วล่ะโอ้โห
1: ครับ
0: ทีมอย่างหมักเซยนะอยู่ดีๆก็ไปแพ้รวดๆติดกัน4เกมอ่ะแล้วทัวร์ก็ที่รู้กันอยู่มันขึ้นลงๆอยู่ประมาณเนี้ย
1: ใช
0: ่ขึ้นมามันก็ลงไปอีกนะครับเป็นทีมที่มันไม่ดี
1: ตัวที่เป็นทีมในเครือข่ายซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปนะเจ้าของเดียวกับแมนซิตี้กับพวกไอ้เมลเบิร์นซิตี้อะไรเงี้ย
0: ทัวร์นี่ถ้ายกไปเมื่อ 7-8 ปีก่อนนี่มันเคยทำอะไรนะไม่แพ้ในบ้านเป็นปีอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: แต่ทัวร์
1: แต่นานมากแล้ว
0: แต่นานมากแล้ว
1: ปีนี้ไม่น่าไหวเพราะว่า
0: ตอนนี้ไม่มีทัวร์แล้วตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีทัวร์ไม่
1: ลงอ่ะ
0: ถือว่าหนักเนอะ
1: ทัวร์นี้เพิ่งขึ้นมากลับมาจากลีกเดอร์นะ
0: กลับ
1: อ
0: ันนี้เขาบอกว่าปัตตานีเกือบจะชนะและแบ่งแต้มได้ตัวผู้เล่นมากกว่า1คนเสียดายมากๆน้องบอลบอกแมนยูควรจะไปได้ไกลกว่านี้มากขึ้นพอมาเจอปัญหาแบบนี้เหมือนเอาตัวรอดไปวันๆครับชนะแพ้ก็เชียร์ครับคุณน้องบอลแต่ก็ถือว่าน่าผิดหวังอ่ะผมว่าคือปีที่แล้วอ่ะโอ้ปีนี้ผมมองว่าแมนยูนี่น่าจะเป็นทีมนึงที่มาท้าลุ้นแชมป์เลยเนาะเพราะว่าผลงานปีแล้วมันดีอยู่มันลงตัวอยู่แล้ว
1: ลงตาในปีที่แล้วอ่ะ
0: แล้วมาปีนี้มันโอ้โหแล้วมันงงตรงเหมือนคาริกกำลังมึนๆ
1: อ
0: ่ะเนอะพอเซ็นสัญญาถาวรแล้วก็ไม่รู้แกจะทำยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: ตุกดูเปลี่ยนตัวดูอะไรดูโอ้โหยิ่งเห็นไอ้ตอนที่ไอ้โซลังกี้ยิงอ่ะเห็นไหมถ้าภาพตัดมาหน้าคาริกอ่ะโอ้โหแบบเจือนสุดๆอ่ะ
1: ก็มีคนไปทำนี่ไงเจน AI คาริกแบบเสื้อผ้าขาดวิ่นผอมโซแบบโหปีนี้นี่อย่างกับ พิชิตปีที่แล้วไม่ใช่คนละคนเนี่ย
0: อย่างว่าเด้อพอเซ็นสัญญาถาวรแรงกดดันมันมีเยอะกว่าเป็นกุนซือ
1: แต่ผมว่าเขาหน้าผิดหวังตรงที่บอกแทนที่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกในรอบหลายปีอ่ะแทนที่บอร์ดบริหารจะเสริมแบบให้จัดเต็มๆหน่อยใช่ไหมกลายเป็นว่าโอ้โห
0: แล้วเป็นสิ่งที่แฟนบอลบ่นด้วยนะว่าแบ็กอะทำไมไม่ซื้อไอเซนเตอร์ผมว่ายังโอเคนะแต่แบ็กอะมันควรซื้อไง
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ซื้อมัวได้เกียงแล้วก็ประเภทแบบแล้วต้องซื้อในเงินจำนวนที่มันสมค
1: ุ้
0: มค่ามันไม่มีหรอก
1: แล้วก็อายุไม่เกินเท่านั้นเท่านี้
0: คุณ เป็นทีมใหญ่อย่างซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูอย่างเงี้ยไม่มีทางซื้อถูกไม่จำหมดสิทธิ์ไปเลย
1: ครับ
0: คือตัวไหนต้องใช้ก็ต้องซื้อแล้วดูเดี๋ยววันนี้เห็นเลยนะก่อนหน้านี้คนก็ด่ากันเยอะอย่างไอเอเดสันอ่ะโอ้โหมาถึงก็110กว่าดูทุกวันนี้มันเล่นดิถามว่าให้120ก็ซื
1: ้อ
0: ดูเลยไอเอเดสันเล่นดีจริงเห็นไหม
1: ใช่
0: กลายเป็นว่าโอ้มัวจะไปงกเงินนะได้ตอนโอ้โหลองคิดดูถ้าเกิดได้ดูทอมาอย่างเงี้ย
1: นะไม่แต่ดูทอต้องซื้อเร็วๆก่อนที่นิวคาสเซิลเขาจะปล่อยกอร์ดอนปล่อยยิมมาไลไง
0: เพ
1: ราะว่าช่วงแรกๆผมว่าเขาขาย
0: ก็รู้อยู่ว่าขาดไงไม่ซื้อเองไงมันก็อยู่ตั้งนาน
1: แต่พอเขาขายยิมมาไลขายกอร์ดอนไปแล้วเขาแบบโอ้โหต้องเก็บไว้ใช้บ้างดิ
0: ถู
1: กไหมล่ะ
0: แล้วก็กล่องหน้านะเป็นสิ่งที่แฟนบอลก็บ่นอยู่ว่าเกิดเชสโก้มันเจ็บขึ้นมาเซิร์กซีมก็ไม่ได้ว่าจะพึ่งพาอะไรได้ไงใช่ไหมจะบวนเอาเอ็มบาโม่ขึ้นมาคุณย่าขึ้นมามันก็ไม่ใช่อ่ะ
1: เอานี่ไหมแมนยูเอาเยอร์เคเลสไหม
0: เราไหมพร้อมปล่อยไหม
1: พร้อมเลยโอ้โหมันเก่งแต่กับสวีเดนอ่ะโอ้โหมาอาร์เซนอลไม่ได้เลยอ่ะ
0: ปวดหัว
1: ตั้งแต่เขาโดนแนบไปอยู่ในส่วนหนึ่งของข้อเสนอไออวาเลสอ่ะเขาดูหมดใจอ่ะ
0: ดูแล้วน่าปวดหัวแทน
1: 5-2 แล้ว
0: นะโอ้โหปลายใหญ่แล้วจบแล้ว
1: เวติสทิศถูกแล้ว
0: เวติสนี่อย่างโหดจริงก็ไม่แปลก
1: ในบ้าน
0: เนี่ยมาดริดมาแล้วไง
1: ใช่ไง
0: ใช่ไหม
1: ยิ่งในบ้านเขาอย่าไปยุ่ง
0: พูดถึงกรณีมาดริดนะมูไงร้องแล้วไงนะมูนะมูร้องแล้วไง
1: เอ้ยดีพอพูดถึงมาดริดผมอยากได้เอ็นดิกอ่ะได้ไหมแมนยูไปยืมมาดิ
0: แต่เอ็นดิกอ่ะ
1: ดี
0: ใจผมว่ายังอยากให้ดอทมูนไปยืมเอง
1: โอ้โหปีที่แล้วมันยืมไปดียง
0: มันเล่นดีมากเลยนะเอ็นดิกอ่ะเสียดายมากเลยแล้วมูดึงมาก็ไม่ใช้นะ
1: มันใช้เขาใช้เอสปีดิ
0: ใช่
1: เอสปีจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับเอ็นดิกอ่ะ
0: ดูเอ็นดิกผมว่ามันมีของมากกว่านะ
1: ใช่แต่เอ็นดิกมันไปเสียของช่วยคนช่วงบอลโลกไงที่บราซิลที่หลุดไปแล้วไอ้บันเจอญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะแล้วถ้ายิงแบบโอ้โห
0: แต่มันยังเด็กอยู่ไงมันมีประสบการณ์นะมันใช้เวลาปั้นได้นะ
1: เพราะถ้าเกิดเอ็นดิกกับโยเคเลสผมเอาเอ็นดิกนะ
0: ก็โอเคเปลี่ยนเพราะดูแล้วใจผมว่าตั้งแต่แรกนี่เคยคุยส่วนน่ะผมไม่ได้ชอบไอ้โยเคเลสอยู่แล้ว
1: แต่สรุปแย่ทั้งคู่เลย
0: พยายามเอาใจช่วยอยู
1: ่มาสรุปแย่ทั้งโยเคเลสทั้งเชสโก้เลยไอ้เชสโก้นี่
0: เ
1: ป็นขยันเจ็บ
0: เลยเชสโก้มันเจ็บอะไรนักหนาก็ไม่รู
1: ้ตอนอยู่ไลฟ์ซิกไม่เห็นเจ็บเลยตอนอาจารย์อู่ภาคไลฟ์ซิกมันโห
0: มันไม่เจ็บ
1: แล้วทำไมไม่เจ็บอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเนี่ยดูดิทีมชาติพอจะใช้ก็เจ็บ
1: ไม่ทีมชาติไม่เป็นไรแต่แมนยูเนี่ยมันต้องใช้
0: ไม่สรุปคือมันเจ็บทั้งทีมชาติทั้งทีมไอ้นี่เราไม่ได้ใช้มันสักที
1: แต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีประวัติเจ็บ
0: บ่อยจริงๆมันไม่น่าเป็นคนที่เจ็บง่ายนะร่างกายดูแข็งแรงมากเลยก็แปลกเหมือนกันทำไมโผล่ไปอยู่แมนยูเจ็บจังเลย
1: หรือว่าเพราะทีมแพทย์ก็มีส่วน
0: อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทีมแพทย์มันเป็นยังไงมันถึงนักเตะมันไม่หายเจ็บสักทีมันเจ็บบ่อยมากคือมันลงแป๊บเดียวเจ็บแก
1: ไอเดลิกเงี้ยเห็นปะเจ็บยาวเรื้อรัง
0: แต่เดลิกเข้าใจได
1: ้
0: เดล
1: ิ
0: ก
1: โตเงี้ย
0: เดลิกมันตั้งแต่ก่อนย้ายเลยทั้งยูเว
1: ่
0: มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็เจ็บอยู
1: ่มาตาวีเนี่ยขยันเจ็บ
0: รู้ไหม
1: ขอเอาเงี้ยโหว่าทีมชาติไม่อยู่ไม่ค่อย
0: เวลาอยู่ทีมชาติไม่เคยเจ็บเลยมันเล่นได้ตลอดนะ
1: พ
0: อกลับมาแมนยูเจ็บอีกแล้ว
1: พอมีพระเดย์ปุ๊บฟิตเลย
0: พอมีพระเดย์ฟิต
1: สโมสรไหม
0: ไอ้นี่ก็จริงไอ้นี่ก็ขยันปวดหัวเหมือนกัน
1: ตอนอย่างทัวร์นาเมนต์ใหญ่บอลโลกเงี้ยโอ้โหเล่นอย่างคนละคน
0: ตอนภาคอยู่อาแจ็คอะไม่เห็นมันเจ็บเลยมันเล่นกับแอนโทนี่โอ้โหเบามันอยู่นี่มันเจ็บจังเลย
1: เดี๋ยวเผลอก่อนมันจะเจ็บนี่เดี๋ยวมันเขื่อนทับก่อนเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาอยากมุ่งสู่ทางธรรม
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าจะแปะเร็วไว้โอ้มาสายติ๊บด้วย
1: ก็ดีแล้วเพราะว่าถ้ามันลงพร้อมเอ็มเบอร์โมนี่นักพากย์จะเหนื่
0: อ
1: ยไอตอนต้นฤดูกาลที่มาสตาวีเล่นแบ็คขว
0: า
1: และเอ็มเบอร์โมเล่นปีกขวาเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้โหทรงผมเดียวกันมีเข่าเหมือนกัน
0: ตาซ้ายดูออกตัวมันไม่เหมือนกันนะ
1: โอ้โหคล้ายกันเลย
0: หุ่นไม่เหมือนกัน
1: โอ้โหยากเลยอ่ะ
0: ไอ้โบโบมันยังดูตันๆหน่อยนะ
1: พอกันนะ
0: ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะยูเว
1: ่เดี๋ยวก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเมื่อกี้ของน้องบอลเขามีเรื่องแมนยูใช่ไหมเอาท่าเรืออาจารย์อู๋ว่าดีกว่านี้ดูว่า
0: โอ้
1: โคตรมันโคตรมัน
0: ท่าเรือนี
1: ่ไม่แต่ชนะไงแล้วโอ้โหตาม1 2กับ
0: ไ
1: ม่ 3 2
0: ผมว่าในลีกอ่ะมันในระดับนึงแล้วแต่ไอ้ไปแพ้เปิดที่บันดุงเนี่ย
1: ไม่ก็ถ้าเกิดสมมติวันนี้ตามอยู่1 2แล้วแพ้อีกนี่แพ้4เกมติดแพ้เปอร์ซิปปันดุงแพ้โกเบแล้วก็มีแพ้อะไรแพ้สุโขท
0: ัยพอไปเล่นอะไรนอกประเทศนี่พึ่งพาไม่ได้เลย
1: ไม่แล้ววันนี้เขาเล่น10คนชนะก็เก่งแล้วธีรศักดิ์เผยพิมายไง
0: โอเคอยู่โอเคอยู่ถ้าในประเทศอะผมว่าเกาะได้อยู่แต่คงสู
1: ้ไม่ผมว่าถ้าเขาไปเล่นไอ้ถ้วยช้อปปี้กับไอ้ไปเล่น ACL Elite ถ้าได้เล่นในแพทแต่มันได้ลุ้นแต่พอไปเล่นราชมังมันบรรยากาศมันไม่ได้ไง
0: มันก็ไม่น่าโดนเปอร์ซิปันดุงขนาดนั้นไงใช่ไหมโอ้โห
1: เปอร์ซิปันดุงมันเก่งนะเปอร์ซิปันดุง BU ยังโดนเลยปีที่แล้วอ่ะผมดูอยู่ผมอยู่ในสนามด้วย
0: ครับ
1: แชมป์ลีกอินโดอ่ะเปอร์ซิปันดุง
0: ไม่เป็นอย่างน้อยก็กะว่ามันไม่แพ้ก็ยังโอเคไง
1: น้ำก่อนด้วยไง
0: คือโดนทะเลเลยโดนทั้ง3เม็ดอ่ะ
1: ไอ้วันเจอเปอร์ซิป
0: ันแล้วก็โดน3เม็ดรวดเลยยูเว่เขาบอกยูเว่2ถึงไหม
1: วันนี้ผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าเต็มที่คือเบียด
0: ยูเว่ผมคิดคล้าย
1: แต่ว่า
0: คล้าย
1: สนนะถ้าผมจะเสียวคือตรงที่ว่าเสาไฟฟ้าทำไมเขาเปิดมาสูงอ่ะขนาดกายาลี่ฟอร์มดีขนาดนี้แต่ยูเว่ต้องยิง2มันก็แปลกๆอ่ะแต่คือถ้าถามว่า
0: แต่ใจผมคิดว่าเต็มที่นะเบียดเบียดชนะเพราะว่าหลายคนเขายังมองว่ากายาลีอาจจะแบบช่วงแรกๆไงมัวตุยมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกทีมอย่างเงี้ย
1: กายาลี
0: แรกดูดีอะไรอย่างเงี้ย
1: กายาลีอินเตอร์ไปเยือนยังเหนื่อยผมจำได้อินเตอร์เบียด 1-0 ไม่ง่ายนะ
0: เดี๋ยวดูดิมันก็ลงกายาลีอ่ะแต่วันนี้ผมคิดว่าน่าจะเบียดๆนะ
1: เดี๋ยวดูก่อน
0: เขาบอกนะอูนะสนคะ UCL เราเจอใครคะเย้าหรือเยือนคะขอบคุณค่ะคุณเธอลุงจุนแฟนนอนเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนจำไม่ได้เหมือนกันคุณเธอเดี๋ยวดู
1: แป๊บนึงโปรแกรมเลย
0: เจอใครเอ่ย
1: อาร์เซนอลอาร์เซนอลเล่นในบ้านเจอลิวไงวันพุธ
0: ก็
1: คือคืนอังคารแหละคืนอังคารต่อเช้าพุธตีสอง
0: ช่วงนี้ทีมยักษ์ลิกเอิงฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
1: ่
0: ยกเว้นในโมโนโกนะลิวก็ยังไม่เท่าไหร่ปีลิวก็มีหลุดมัวตุยแพ้ในบ้านอะไรก็เหมือนกันอยู่ผมว่ายังไม่แข็งอะไรมากนัก
1: โอ้ย
0: ได้อยู
1: ่ชนะ
0: เล่นในบ
1: ้
0: านด้วย
1: น
0: ่าจะอัดได้แต่โปรแกรมนะผมว่าน่าจะไปหนักไอ้นัดต่อไปเจอบาเยิร์น
1: อ
0: ะไปเยือนบาเยิร์นอะโหดอยู
1: ่
0: เนี่ยเพราะเดี๋ยวเจอลิวปุ๊บก็จะไปเยือนฟอร์เรสต
1: ์
0: ก็ยังพอไหว
1: โอ้ยไปกลัวอะไรบาเยิร์นจะโอ้บาเยิร์นเจอเอาบวกยังไม่ชนะเลย
0: เอาบวกปีนี้มันดี
1: เอาบวกนี่ไอโซเชียลมีเดียเขาลงใหญ่เลย
0: ไม่เอาบวกมันแสบตั้งแต่ปีแล้วมันเป็นดาร์บี้แมตช
1: ์
0: มันเก่งกับไอ้บาเยิร์นประจำอ่ะ
1: ใช่
0: ปีแล้วก็เห็นไหมมันก็ชนะบาเยิร์นเห็นไหมบาเยิร์นก็แพ้อยู่เกมเดียวก็คือแพ้เอาบวกนี่แหละ
1: แพ้เอาบวกเขาแซวอุ้ยเอ้าบวกเฉย
0: ไม่แต่ต้องยอมรับนะไอ้เขาเรียกอะไรนะทางฝั่งโซเชียลอ่ะของเอาบวกมันแสบจริง
1: แอดมินน่าจะเป็นคนไทยอ่ะ
0: ไม่รู้ตั้งแต่ปีแล้วปีแล้วที่ว่าชนะบาเยิร์นได้มันก็แซวแฮร์รี่เคนจะเละเลยอ่ะโอ้โหแสบอ่ะ
1: ยังไม่แต่เหมาะบาเยิร์นน่ะไปเหนือเอาบวกต้องชนะ3ประตูเมื่อวังเสมอไม่ชนะได้ซ้ํา
0: แต่เอาบวกชอบจริงๆนะไอ้เกมดาร์บี้เนี่ย
1: สัตว์บัวมันไม่ได้ดีเลยนะทำไมมันเล่นดีจังตัวไม่ไหวเลยนะเอาสวกเนี่ย
0: แต่แผนมันยังโอเคอยู่ไงแผนมันปีนี้มาแบบเหนียว
1: แล้วก็
0: ร
1: อ
0: สวน
1: คุณซื้อเอาสวกใคร
0: อีมาเดียวบอมหรือเปล่า
1: เมื่อก่อนมันยังมีตัวดีๆมันยังมีไอเดมิโลวิชใช่ไหม
0: จ้า
1: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วอ่ะแล้วมันยังโอ้โหมันยังเล่นดี
0: อยู่มีไอตัวนี้อยู่ไอเอโมลิสอ่ะเล่นดีอยู่ตัวนี้น่ากลัวอีกจังหวะสวนทำได้ดีอยู่นะแล้วรู้สึกไอนี่ด้วยไง
1: เขาสวกนี่ตอนนี้นี่
0: ประตูเร็วสุดในบุนเดสไปแล้วไง
1: ใครอ่ะ
0: ไอที่ยิงไบเยอร์ล่าสุด
1: เอาบอกว่าโอ้ก็หน่อยมันแจกอ่ะ
0: ม
1: านูเอลบวมคุณซื้อไว้47
0: บอม
1: ชุดนี้นี่มีใครดังๆดูก่อนมีนี่ชองไอชองโค้ดมูริต
0: เออ
1: โค้ดมูริต
0: ไอตัวนี้ตัวอันตรายเลยอะมูริตเนี่ยตัวแบกเลย
1: ฟาเบียลีเดอร์นี่กองหน้าสวิต
0: ลีเดอร์ก็โอเคแต่ลีเดอร์ก็มาอยู่นี่มันเล่นเหมือนปีกเล่นดีอยู
1: ่ครับ
0: ลีเดอร์อยู่ แต่ว่าแผนมันดีอยู
1: ่ตัวมันไม่ไหวเลยแต่ไม่แบบซองอะไรอะโซยองอะตัวเกาหลีอัลส์บวกอะ
0: จองบูยองอะ
1: โซยอง
0: ก็ตัวเกาหลีตัวญี่ปุ่นเล่นดีอยู่นะใช้ได้อยู่
1: ประตูฟินเดเมน
0: ฟินเดเมนก็สายเซฟอยู่นะครับ
1: ผมวันนี้ผมพากนี่มาวันนี้ผมพากแฮท่าเบอร์ลินมาผมว่าแฮท่ากับบูนเดสแน่ปีหน้า
0: เ
1: จ็ดนัดชนะรวดล่ะโคตรเวอร์จังหูเจ็ดนัดในลีกก็สองอ่ะ
0: แต่ที่เหลือแพ้หมด
1: แข่งเจ็ดชนะเจ็ดเฮ้ยเจ็ดสามยี่สี
0: ่ขอชมหน่อยดูดิก่อนหน้านั้นทีมตกชั้นไปแล้วก็ทีมแตกเลยอ
1: ่ะแฮท่าเบอร์ลินเนี่ยตอนนี้เล่นโคตรดีเลย
0: เล่นดีเลยเหรอ
1: ใช่เจ็ดนัดชนะทุกนัดวันนี้นี่ก็ชนะวันนี้ชนะไอ
0: ้ตัวดีไหม
1: คอยเตอร์เฟือส20มีนี่ไงโจซิฟเบกาโล
0: อ๋อไอเบกาโลยังอยู่อีกเหรอ
1: เออแล้วก็มีไอเนี่ยเซกูอินเซกิน
0: อ่
1: ะ
0: โอ้โหเซกูอินเนี่ยแล้วพอเซกูอินนะ
1: วันนี้ยิงด้วยยิงไกลสวยๆเลย
0: นี่อยู่นานเหลือเกินนะ
1: ไปดูได้เลยไฮไลท์บีจีสปอร์ต
0: ครับผ
1: มแนวรับเนี่ยมีอย่างไอโหแต่แนวรับไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีตัวดัง
0: โอ้ยเก็กเตอร์ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะ
1: เ
0: ก็กเตอร์นี่ก็ตกชั้นกับไอ้นี่ไงโคไตคิวอ่ะไม่ใช่เท่าไหร
1: ่กองหน้า
0: เส้นเซกูอินเซซ่านี่ก็ไอตัวเก่าตกชั้นกับไฮเดนฮามโอ้โหแต่พูดถึงขึ้นชั้นมาก็เหนื่อยนะ
1: ก็เดี๋ยวค่อยเสริมใหม
0: ่โอ้เบกาโลยังเป็นตัวหลักอยู่เลย
1: กับฟันทีมเลยจะซิปเบกาโลเนี่ยแต่ชนะเจ็ดนัด
0: ถ้าไม่เสริมเหนื่อยนะ
1: กุนซือเก่งดันกุนซือใครนะไอ้ที่เขาแต่งตัวคล้ายเตอร์เก้นคอปอะใส่หมวกแก๊ปด้วย
0: ไอ้นี่เดี๋ยวก่อนไอ้เลยของอะไรเลตเทอร์อะไรอ่ะ
1: เซฟานไลเทอร
0: ์เซฟานไลเทอร
1: ์
0: อายุยังไม่เยอะเลยนะ40กว่าอยู่นะ
1: นั่นแหละเจ็ดนัดชนะหมดอ่ะเซอร์ไพรส์เลย
0: จะดูตัวเหนื่อยนะเป็นพวกอดีตคนเคยดังพวกอดีตพวกตกชั้นมา
1: ครับ
0: เนี่ยเก็กเตอร์เซซ่าเซกวิน
1: มันมีไอกองหน้านี่มันมีกองหน้านี่กองหน้าสวีเดน
0: อ
1: ่ะไอเนลสัน
0: อ
1: ่ะที่เคยอยู่ขับบุ้ยอ่ะ
0: ไอเนลสันใช่ไห
1: มตัวร้อยสูงก็197อ่ะ
0: โอ้แต่เหนื่อยอ่ะแต่เนี่ยเฟเฟิร์กอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคนี่ก็ตัวที่ตกชั้นไปแล้วทั้งนั้นเลยที่เล่นในบุนเดสไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็กูนซือเก่งไงตัวอย่างนี้ยังชนะ7นัดอ่ะไอ้ทีมตัวดีๆโฮไซคิวเพิ่งตกชั้นไปโอ้โหตอนนี้ยังอยู่ท้ายๆตารางอยู่เลย
0: แต่โฮไซคิวตัวมันระเบิดไปแล้วไงไปหมดแล้ว
1: ซังเกาหลี
0: เนี่ยหลังซังเกาหลีเหมือนก
1: ันยังมีอะไรไอคอนเนอร์แมตคาฟอ่ะไอตัวทีมชาติออสเตรเลียโอ้ซังเกาหลียัง
0: ไปแต่ช่วงหลังมันเจ็บเยอะไงแมตคาฟอ่ะอันนี้เดี๋ยวบอกว่าน้องบอลนี้ไปแล้วใช่ไหมบอกว่าเกมคู่ประจวบเชียงรายมีปัญหาที่เจอคือจุดโทษที่ประจวบเบาไปและจังหวะเชียงรายเข้าไปในเขตโทษควรได้จุดโทษแต่ไม่ได้ฟรีคิกนอกกรอบปัญหากรรมการกำลังทำลายระบบฟุตบอลไทยจากน้องบอลแต่จริงๆอ่ะ
1: ก็จริงผู้ตัดสินมีปัญหา
0: 2-3 ปีหลังอ่ะบอลไทยเนี่ยหนักโดนด่าที่เขาไปเทียบกันเนี่ยว่ามาตรฐานเดียวกับไอ้นี่พรีเมียร
1: ์
0: มีความผิดพลาดเยอะนะ VOVR อะไร
1: ผมว่าปีนี้หนักกว่าปีก่อนอีกโดยเฉพาะไทย
0: เห็นว่าเบิ้ลโค้ดดูอ่ะโหมีปัญหาทุกเกมเลย
1: ไทยลีก2อ่ะหนักเลยเพราะว่า
0: บอกว่า
1: ไม่มี VR ไง
0: ใช่ม
1: ั้ยเห็นแน่จานเห็นจุดโทษบลูทูธยังของไอ้ที่พลังการโดน
0: อ
1: ่ะ
0: ที่โค้ชปาร์ค
1: โอ้โห
0: จุดโทษบลูทูธเลยอาจารย์ปาร์ค
1: ไม่โดนเลยโอ้โหไม่โดนเลยกับอาจารย์ชี้จุดโทษอาจารย์ปาร์ค
0: แกแกฟิลขาดเลยอ่ะ
1: ต้อง
0: บอกว่าขอโทษอ่ะ
1: อยู่ดีๆจุดโทษเฉย
0: อันนี้เขาบอกว่าแต่อันนี้เห็นด้วยกับน้องบอลนะผมว่า

0: หลายๆเกมมีปัญหาเยอะอย่างที่สวนบอกก็อ่ะบุรีรัมย์ก็มีปัญหามีประเด็นอ่ะวันนี้ประจวบก็มีประเด็นอีกใช่มั้ยและไอ้คู่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นกันเกือบทุกคู่เลยนะครับและทีสองที่ก็ว่ากันที่ว่ามันหนักๆเลยอ่ะ
1: วันนี้ถ้าเรือจริงก็มีประเด็นผมมองว่าอย่างไอใบเหลืองสองของชิบูระเนี่ยที่โดน มันเหยียบจริงอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแบบเหมือนมันเป็นจังหวะต้องแหมก็ต้องลงน้ำหนักอ่ะ
0: แ
1: ล้วให้เฉยเลยเออ
0: เหมือนตัดสินตามไอ้นี่ไปหน่อยตามตำราไปหน่อยนะบางทีมันต้องมีแบบชั้นเชิงนิดนึงอ่ะ
1: ครับ
0: และนี่บอกว่าเปิดต้นรายการมาทำไมอู๋นั่งอมยิ้มสบายใจได้สักขนาดนี้แต่ยอมจำนนจริงๆแล้วสงสัยกาเฟนแบกน่าจะมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นหลังจากนัดนี้แล้วล่ะจากคุณตั้มหงแดงก็สบายๆ
1: ผมว
0: ่
1: าเขาไม่ดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะกาเฟนแบกเนี่ย
0: เออใจผมยังมองว่าเนี่ยน่าจะหากลางใหม่มาเนาะคือปล่อยไปสักคนอ่ะแต่ก่อนนั้นน่ะไม่แม็กก้าก็ไอกาเฟนแบกสักคนนึงนะแล้วก็หาตัวจริงๆโหเสียดายนี่เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ถ้าจะลงทุนในเนี่ยเอนโซอ่ะเออมันได้การระดับแบบนี้ไปเลยนะเอนโซตอนเขาซื้อก
1: ็มาเดี๋ยวเลี้ยงดูจะทุ่มเหมือนเท่ากับซิตี้ทุ่มเหรอค่าตัวเอนโซเขาก็ซื้อบาโกล่าไปเงี้ยซื้ออีซักไปเงี้ยซื้อเบียส3ตัวเกือบ500ล้าน
0: น่ะไปทุ่มบาโกล่าปวดหัวเลย
1: ใช่นะเนี่ยบาโกล่าอีซักเบียส3ตัวเนี่ย500ล้านนะ
0: ไม่น่าทุ่มขนาดเนี้ยใจผมโอ้โหไปตัวอื่นเถอะ
1: ผมเห็นบาโกล่า
0: ตัวที่มันยังไม่ได้เป็นตัวจริงด้วยนะ
1: ผมเห็นบาโกล่าเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะบอกเลยโคลาเกะกับพวกเดมเบเล
0: ่โอ้โหมันพาฝรั่งเศสมาเกมมึงเจออิตาลีพอดูเอออกไปบาโกล่าลงมาหนักเลย
1: ดูเอยังดีกว่าทุกวันนี
0: ้โอ้ดูเอดีกว่าเยอะเลยดูเอยังกดดันเลี้ยงกินตัวได้บาโกล่ามาเหมือนเสียตัวไปเลยตัวนึงอ่ะ
1: ตอนแรกนึกว่าตอนแรกนึกว่าวันนี้บาโกล่าจะเล่นหน้าเป้า
0: บาโกล่ามันเร็วอย่างเดียวเนาะ
1: มันคือมาร์ตินเนลลี่อ่ะ
0: เออมันเร็วอย่างเดียวเออใช่มาร์ตินเนลลี่ต้องใช้แบบจังหวะสวนอะ
1: มาใช้ความเร็วฝรั่งเศสอะบาโกล่า
0: อันนี้บอกว่าพี่ๆครับเมื่อเช้าผมทำนายส่งเอสเอ็มเอสไปช่วงพี่เจ๋งว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแพ้แมนซี 1-3 ผิดคาดนิดเดียว 0-3 จะติดไว้อยู่แล้วยังไงก็แพ้พร้อมยอมรับความจริงคิดว่านัดหน้าโดนอีกอร์เทียโก้ยิงอีกนะครับจากคุณกฤษภาค
1: ไม่หรอกผมมาเจอเบนฟอร์ดมัน
0: เออแต่วันเนี้ยถามแฟนลิเวอร์พูลหลายคนนะมีแต่คนบอกว่าแพ้นะวันนี้ผมนั่งคุยพี่บีอ่ะพี่บีเสียงอ่ะพี่บีก็บอกโหพี
1: ่ไม่มีมุมคิดว่าเสมอเหรอ
0: พี่บีก็บอกไม่ไหวชั่วโมงแล้วแกบอกว่าบอลอีราล่ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยพอไปเจอซิตี้พอซิตี้มันบดเข้าแล้วด้วยความที่ซิตี้มันมีนักเตะอย่างไอฮาลันไงใช่ไหมเอออุดได้ก็อุดไปขอสักทีแล้วพอโดนพวกมันโดนจนได้ไหมไอฮาลันมันอ่ะแล้วพอเปิดแผลทีเดียวยับเลยอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: เออหลายคนถามปุ๊บฮะพี่ไม่น่าสู้ได
1: ้กูแต่พรุ่งนี้วันจันทร์สงบสุขเลยดิพรุ่งนี้นี่น่าจะเงียบเลย
0: ทำไมอ
1: ่ะก็ทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูล
0: เจ็บทั้งคู
1: ่ไม่รู้จะใครจะล้อใครเลยอ่ะเออใครล้อใครได้ดีอ่ะ
0: แล้วมันมีโอ้โหมันล้อ
1: ลิเวอร์พูลยังบอกเออก็เขาเหลือ10คนไง
0: เจอซิตี
1: ้เออเจอซิตี้เหลือ10คนไง
0: แล้วเหลือ10คน
1: เออแต่แมนยูนี่เขาเหลือ10คน
0: แมนยูก็บอกได้เอาก็เจอ10คนน่ะ
1: อ้าวแล้วสรุปคือทุกวันนี้10คนไม่ดีอ่ะ
0: เพราะตัวมันเยอะเล่นยากไง
1: โอ
0: ้เออตัวมันเยอะกว่ามันเล่นยากนะไม่รู้ทำไง
1: เออ
0: ไม่เพราะว่าพอเกมฟุตบอลมันต้องมีการประกบตัวใช่ไหมพอตัวเกินมาตัวหนึ่งมันระบบมันเสียไงสนไอ้ตัวนี้ไปจับใครอ่ะแล้วก็เลยปวดเลย
1: งั้นทำเรื่องเลยต่อไปขอเล่น10คนตลอดเลยสเปอร์อ่ะ
0: บุกแอ๊กแอ๊กแอ๊กหูแอ๊กมาจันจุ่นก็แอ๊กดูดิยืนหูแอ๊ก
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาโน1ทูวิชั่นแล้วตอนนี้
0: โอ้ยวันนั้นพี่ท็อปมาคุยพี่ท็อปโอ้พี่ท็อป
1: โอ้พี่ท็อปต้องมาพากคลื่นเราอ่ะเพราะว่าโดน
0: ออกอากาศไม่ได้บอกเลยออกอากาศไม่ได
1: ้โดนเพนกวินต้องมาพาก
0: ออกอากาศไม่ได้ผมบอกเลยสิ่งที่พี่ท็อปพูดมานะแล้วพี่ท็อปบอกว่าพี่หลังก็ฝากมาโดนกดเหมือนกันโดนกดทั้งคู่เลยบอกคุณเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่มันกดเอคงเอคิมก็ดูเด็กเอคิมไม่กล้าเจอเลย
1: เ
0: อคิมก็ขอสลับคิวนะ
1: ใช่ไหม
0: บอกพี่เดี๋ยวผมต้องเจอจูนผมไม่เอาเออเดี๋ยวมึงก็มาเรียกเอก
1: ไม่แต่จริงๆเขาเป็นเพนกวินฮิมสกุลนะ
0: ไอ้ไม่ใช่
1: เหร
0: อเอกไม่เรียกนามสกุลฮิมสกุล
1: อะไร
0: เอกเพนกวิน
1: ไม่ต้องบอกว่าเป็นเอกก่อนแก้วกนกวิจิต
0: ไม่ยังไม่ถึงเอกคิมเป็นแค่ลูกล้อจะมาใช้นามสกุลยังไม่ได้แค่ให้ชื่อไปว่าเออเอกเพ็ญกวินก็พอแล้วเออแค่นี้พอ

0: มาเรียกเอกเฉยๆวันนั้นเรียกสองเอกเลยเออดีเอกโอ้โหทั้งเอกนพดลทั้งเอกหิมเดินจ่อยเลยอ่ะโอ้ดูตายชิดมาดิเดินนะต่อนยอนมาเลยอ่ะไม่กล้า
1: เดี๋ยวจุดมันสอยเอาเดี๋ยววันนี้นี่ผลงานไม่ค่อยดีด้วยไงแล้ววันนี้เอเวอร์ตันเขายังอย่างน้อยก็มีแต้ม
0: แต่เอเวอร์ตันมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วมันแพ้ยากเดวิดมอยเป็นทีมที่น่ารำคาญนะ
1: ไม่ให้เจอเฮาก
0: ินยากอ่ะ
1: เจอเฮายังไม่ชนะอีกอ่ะเขาอุตส่าห์วันนี้เขาให้เอเวอร์ตันเหนือกว่านะ
0: เฮานี่เหนียวอ่ะเฮาแพ้ยากอยู
1: ่ไม่ก็นำแล้วอ่ะอุตส่าห์นำ 2-1 อ่ะทำไมแบบยันไม่อยู่อ่ะ
0: อ้าวฟุตบอลมันก็มีได
1: ้โอ
0: ้อ่ะเดี๋ยวอัปเดตหน่อยล่าสุดเบนฟิก้านำกีมาไรเป็น 2-0 นะครับแล้วก็ทัวร์กับมาร์เซย์คิกออฟแล้วกายารีกับยูเว่ก็คิกออฟแล้วนะครับแต่ง 0-0 อยู่นะตัวเล่นก็จัดไปเรียบร้อยนะครับ โอ้โหอันนี้จัดมาในสัตว์กิ่วท้องเลย
1: ทำไมอ
0: ยากกินข้าวขาหมูพะโล้หนังนุ่มใส่ไข่2ฟองก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำใส่หมูสับตับ
1: หิวข้าวเลยเนี่ย
0: หิวเลยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้กินข้าวแล้วก็ออกมาทำงานเลยอ่ะหิวมากเลยเนี่ยโหแล้วเจอไอ้นี่นะข้าวขาหมูข้าวขาหมูต้องไปนี
1: ่ที่ไหน
0: กินแถวเยาวราชนะ
1: โอ้โหไกลเกิน
0: คุณมีที่แนะนำไหม
1: ต้องบางรักสิข้าวขาหมูบางรัก
0: มันปิดแล้วดิ
1: แต่ยังแต่ว่าเนี่ยยี่พูดเรื่องนี้เนี่ยเข้าทางน้องชายที่เนี่ยเขาเป็นกูรูด้านอาหาร
0: อ๋อไอ้ที่เขาเรียกกันเหรอจันจุนลิ้นสุนัขอะนะล่าสุดและนำร้านเยนโฟไปจันเอกจันมนด่ายับจนทุกคนเนี่ยสาบแช่งเลยอะ
1: ใช่ว่ามันไม่ถึงหรือเปล่าแบบว่า
0: ไม่เขาบอกว่ามันอร่อยมากที่อย่างน้อยกินแล้วอาจจะโอเคไม่ว้าวยังได้ไงแต่นี่จันเอกจันมนบอกโหพี่ถึงขั้นไอ้นี่เลยอ่ะ
1: นั่นเขาเป็นระดับกูรู
0: แ
1: บบ
0: ลิ้นไม่แดกเลยอ่ะ
1: ลิ้นพวกเราคนธรรมดามันไม่ถึงหรือเปล่า
0: เขาถึงเรียกไงว่าอาจารย์จุดลิ้นสุนัขไง
1: ก็ลิ้น
0: จุดลิ้น
1: เดี๋ยวเขาออกไปเขา
0: เดี๋ยวเราโดน
1: เขาเรียกอู๋เฉยนะอู
0: ๋มันเรียกอยู่แล้วมันโ
1: อ
0: ้ผมตบหัวด้วยมันโบกเลยมันไอ้นี่เลยโฟร์แฮนด์อินไซด์เอาท์เลยโบกเป็นชนิดเลยนึกว่าพาราดอนเผื่อสนโดนยอดหน้าให้อ่ะ
1: ผมไม่กล้าหรอกผมไม่กล้าอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวเรายิ่งด่ายิ่งแอคเห็นไหมแอค
1: ทำมันไม่ได้ยิน
0: โอ้โหจะจี๊ดเลยอันนี้เขาบอกสวัสดีครับผู้ดูหุ้นสนปีนี้ดูแล้วพรีเมียร์น่าจะเหมือนปีที่แล้วปืนกับเรือใบลุ้นแชมป์กันส่วน 3-4-5 นี่ต้องแย่งกันหลายทีมดูจากฟอร์มนะจากคุณโค้ชบ้านนอกผมฝากอีกทีมนะคุณพี่โค้ชบ้านนอกผมว่าเชลซีทิ้งไม่ได้นะผมว่าเชลซีน่ากลัวแล้วเชลซีทีมดีอยู่แล้วนะ
1: เกมรับ
0: ลองโซ่เริ่มโอเคอยู
1: ่ง่ายไงเชลซีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ตัวผู้เล่นมันไม่ดีจริงกองหลังแต่ว่ามันพอมันเซ็ตเดี๋ยวมันเข้าระบบผมว่าเกมรุกมันก็น่ากลัวอยู
1: ่
0: คุณดูล่าสุดเด้ขนาดอีบอลมายังโดยเท่าไหร่
1: เสียดายแล้วเนี่ยบอก
0: โดนสยับเลย
1: จริงจริงยื่นให้เขาไปก็จบแล้วยื่นไปเท่ากันอ่ะ117เอามาให้ได้
0: เกมรุกมันอย่างน่ากลัวเลยนะ
1: เอา
0: อาร์เมอร์โรเจอร์เปโดโหพร้อมยิง
1: น่าจะเอามานะ
0: เพราะว่าลองโซ่เขาก็ไม่ได้หลังเหนียวตั้งแต่สมัย
1: เราถามแล้วว่าคุณจะแมชบิดหรือเปล่าแบบเอ้ยแบบเชลซีเขายื่นมา107จะเอามา
0: เสียดายโรเจอร์นะคือไหนๆถ้าสู้มาแล้วทั้งแล้วมันก็ขาดตัวอยู่ใช่ป่ะและตัวแบบนี้มันก็เห็นอยู่มันเล่นดี
1: มันเล่นได้อยู่แล้ว
0: เขาบอกเติมทำไมไม่ซื้อแล้วมันไม่ต้องปรับตัวด้วย
1: ไม่แล้วขายมาร์ติเนลลี่ไปเอาฮีราก็ได้ตังค์ต้องเยอะก็เอามาโปะ
0: ท็อตซาก็ได้ตังค์ถูกไหมมันก็น่าจะมาโปะได
1: ้มาร์ติเนลลี่เท่าไหร่นะ50ป่ะ30 40อ่ะ40
0: ประมาณนี
1: ้40แล้วท็อตซา20 35ก็2ตัวก็70เพิ่มอีกแค่50ก็ตีไปมั้งค่าตัว
0: ก็ปี
1: เจอแค่50
0: ซื้อไอ้ตัวที่ไม่ใช้มาใหญ่มาโดยเก้ง50เลยใช่ป่ะ
1: เฮ้ยหรือไหนๆเป็นลูกค้าประจำกับเชลซีแล้วขอชาวเปโดได้ไหมนี่จบเลยเอาชาวเปโดมา
0: แล้วเขาจะเหลือกองหน้าใครเอาไอ้นี่ไหมไอ้เนี่ยไอ้กองหน้าตัวสำรองเขาจำชื่อไปแล้วไอ้ที่พ่อเขาทุ่มเก่งๆอ่ะ
1: เอ้ยอะไรอ่ะเดียมดีแลบ
0: อ่
1: ะไม่เอาเขาไปนี่แล้วเขาไปฟอร์เรสแล้ว
0: ดีแลบนี่โอ้โห
1: เขาไปฟอร์เรสแล้ววันนี้นี่จ่อๆไม่เข้า
0: เก่งแล้วขายยังขายได้นะดีแลบเนี่ยโอ้หนักกว่าไอ้โยเคเรสเยอะ
1: เลยเชลซีเขาชอบขายให้เราขนาดฮาร์แบตเขายังขายให้เราเลย
0: โอ้มาหลายตัวเลยแต่ละตัว
1: ของดีๆทั้งนั้น
0: ไอเดวิดลุย
1: ปีเตอร์เช็คเนี้ย
0: ครับโอ้แล้วมาแต่ละตัวนี่คือสภาพหมดแล้ว
1: หมดสภาพมา
0: อันนี้บอกว่าฝากตามผลบอลสดลีกโรมาเนียด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะโรมาเนียเป็นยังไงบ้าง
1: โรมาเนียตอนนี้นี่มีคู่หนึ่งฟาลุนนำเปโตรุน 2-1
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ยังเสมออยู่นะ ส่วน
1: ไม่เสมอดิก็ฟาลุนนำไง
0: เอาฟาลุนนำนะเออผมพูดผิดผมกำลังจะบอกว่าไอ้ลีกเอิงกับเกาโชยังเสมออยู่นะครับส่วนเบนฟิก้าเนี่ยเข้าสู่ช่วง90บวกละเดี๋ยวตี2ไม่รู้จันจุนกับไอ้นี่จะภาคป่ะคู่สเปน
1: แล้วก็น่าจะภาคกายารียูเว่เปล่าอ๋อ
0: ใ
1: ช่มั
0: ้ยไม่กายารียูเว่มันเตะไปแล้วดิแต่ว่าถ้าตี2อ่ะมันแข่ง
1: ไม่ดีน่าดูเลยครับไอ้ราซิ่งกับบาเลนเซียมันคู่เล็กป่ะ
0: เฮ้ยแต่บอลหนีตกชั้นแล้วจุนพลาดสนุกจุนพลาดดีมากเลยอ่ะพี่ดูไอ้เนี่ยฟุตซอลประจําอ่ะ
1: เ
0: ออ
1: เค้าเป็นนักฟุตซอลด้วยเหรอ
0: เปิดอุ้ยฟุตซอลก็พลาดอุ้ยอันนี้ใหญ่เหลาใหญ่เหลา
1: ไหนๆ
0: เนี่ยพี่หังวิท็อปแกก็แค้นอยู
1: ่
0: วันนั้นเจอพี่ท็อปก็ปู๊ยหยาบหยาบคําหยาบคือถ้าเราพูดอ่ะไอ้ช้างต้องกดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าผมเห็น
0: ตลอดอ่ะ
1: เห็นพี่ท็อปมาภาคช่วงเย็นวันเสาร์นี่โอ้โห
0: ก็ต้องหนีไง
1: ผมนึกถึงเขาเลยนะว่าการเข้าไปของอาจารย์จุนเนี่ยทำให้บาลังที่คายยานพระราม6นี่สั่นสะเทือน
0: ก็วันนั้นเจอพี่ท็อปก็ถามพี่ท็อปว่าเอ้ยอ้าวพี่ไม่มา
1: พี่ท็อปบอกอยู่ไม่ไหว
0: ใช่พี่ท็อปบอกว่าอ๋อก็ไอ้จุนมันยึดหัวหาดอยู่นู่นเลยพี่ต้องมานี่เห็นบอกว่าพี่หังจะไปขี่ลาซาด้าแล้วอ่ะ
1: เหรอ
0: เออจะไปส่งช้อปปี้ส่งลาซาด้าแล้วนะ
1: เหรอ
0: เผลอไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดคุณสั่งของแล้วเจอพี่หังอ่ะนะโอ้เอาส่งของโค้งๆอะไรเงี้ย
1: วันนี้มาส่ง
0: ไม่มีคิวผ้า
1: สัญญาณมาพัสดุมาส่งกับ
0: นะครับโอ้อะเริ่มเกม
1: เริ่มส่ง
0: เริ่มอยู่ลงโค้งเอออยู่ดูเขาเหมือนเขายิ้มแบบยามใจนะเหมือนเหนือ
1: เขาบอกว่าอู๋รอออกมาก่อนเดี๋ยวจะตกหัวทิ่มเลยหรอกเดี๋ยวรออู๋ออกมาก่อน
0: โดนอยู่แล้วนี่ที่กะว่าเนี่ยต้องมีสักแผลนึงอ่ะยอมสนก็โดนยอดหน้ามี
1: ผมไม่สู้คนด้วย
0: เขาบอกว่าจานสนกับจานเจดใครมีห้องเชือดเยอะกว่ากันครับจานเจดอ่ะแกมีห้องเชือดของแกแต่สนเนี่ยมันเล่นนอกสถานที่มันเป็นแบบพวกเอาท์ดอร์ครับ
1: ผมเป็นสนามบ้านสนามหญ้าผมซ่อมผมเล่นนอกบ้าน
0: ไอ้นี่เป็นพวกเอาท์ดอร์ครับที่ไหนก็ได้มันเคยมาหมดแล้วครับบนเสา
1: เ
0: สาดีแท็กอะไรมาไอ้ผมก็จัดมาแล้วแล้วเนี่ย
1: ผมไม่เคยเหลาในรถเหมือนอาจารย์เมื่อกี้นะ
0: เจดนี่คือคนมีตังค
1: ์
0: เขามีห้องเขาเองเขาลากไปเองเลยส่วนไอ้สนเนี่ยมันชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับมีช่วงนึงที่เขาบอกเขาด่ากัน
1: อ
0: ะ
1: อะไรอะ
0: ว่าไอ้ดีแท็กไม่มีสัญญาณเลยนะสนขึ้นไปขยมอยู่น
1: ะผมไปสไลด์มานั้นเลย
0: จ้าไม่ได้สไลด์เลยคุณไปจัดนั่นน่ะ
1: จัดอะไร
0: แล้วที่ผมเจอสนนะช่วงก่อนนั้นนี่มันขับรถมาไม่ซ้ำหน้าเลย
1: เอาอีกแล้ว
0: จริงไม่ซ้ำหน้าเลย
1: ทำไมอ่ะผมนั่งแท็กซี่อ่ะคนขับไม่ซ้ำหน้า
0: ไม่รู้อ่ะแต่ว่าโอ้โหเมียเยอะมากอ่ะจริงไม่รู้น้องเขาฟังอยู่เปล่า
1: ไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: แต่น้องเขาคงเข้าใจแหละ
1: ไม่มีอ่ะ
0: ว่าก็ระดับหน้าตาอย่างเซียนสนแล้วอ่ะ
1: โอ้ยผมสู้ไม่ได้ผมสู้เพนกวินไม่ได
0: ้เขาพูดกันอยู่เซียนสนคนหมดตัว
1: นะครับไม่ถึงหน้าถึงหน้าตาไง
0: จุนมันได้ความน่ารักจุนนี่อยากให้ยิ้มนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้
1: รอยิ้มเพชรฆาต
0: ยิ้มหวานจุนนี่จบเลยได้มาหลายคนแล้ว ได้มาหลายคนแล้ว ได้ผัว
1: เดี๋ยวนี้เขากลับมาไว้ผมยาว
0: เขาจิกหน้าแล้วก็จิกหน้าแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าพี่อู๋ว่าเชลซีผมก็แอบเชียร์ไบตันไปแชมเปี้ยนลีกนะปีนี้ดูเล่นได้โหดและฟิตมากระบบการเล่นก็ดีรับแน่นจากคุณโค้ชบันโนผมว่า
1: ไบตันเล่นด้วยเนี่ยนะ
0: มัน
1: คอนเฟอเรนซ์ป่ะคอนเฟอเรนซ์
0: คอนเฟอเรนซ
1: ์เอ้ยปีนี้ไบตันแชมป์คอนเฟอเรนซ์
0: ไบตันอ่ะมันได้ในระดับนึงนะแต่กลัวว่าเดี๋ยวพอตัวเจ็บอ่ะมันจะเริ่มเป๋แล้วเพราะสควอททีมช่วงหลังมันดูเล็กเนอะไอตัวดีๆพอมันเจ็บอ่ะแล้วผมว่าบอลสไตล์ไบตันอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวเปลี่ยนเยอะๆนะกรอบ
1: ก็ตอนนี้มันก็เจ็บเยอะอยู่เดี๋ยวก็ได้ตัวที่เจ็บกลับมา
0: ไม่แต่ตอนน
1: ี้
0: แต่ตอนนี้มีเริ่มต้นอยู่ไง
1: เ
0: ดี๋ยวพอคอนเฟอเรนซ์มันเล่นแบบเต็มที่อ่ะแล้วคราวนี้มันจะกรอบกว่านี้อีกผมบอกว่ามันน่าจะหลุดวงโคจรอยู
1: ่ให้มันกรอบบ้างเถอะมันไส้มันยิงทั้ง3-0
0: เดี๋ยว
1: คอสูรัสอ่ะคอสูรัสเอามาแทนเดนเดนได้ป่ะ
0: เพิ่งได้บ้องมานี่
1: เฮ้ยแต่บ้องทำอะไรเขาไม่ได้เมื่อวานขนาด10 คนยังชนะเลย2-0
0: ยอดเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงมาแล้วเขาบอกว่าขอทีเด็ดบอลบราซิลเอหน่อยจันสน
1: ตามบัฟฟาโลอยู่อ
0: ่ะเขาตามบัฟฟาโลอยู่
1: นี่ผมเช็คกันบ้านเมื่อวานก่อนนี่ยันอู๋นี่เมื่อวาน
0: ยาเซียนสนคนหมดตัว
1: เมื่อวานเนี่ยผมมาจัดกับอธิคม
0: ครับ
1: แล้วผมให้เฮีย
0: บอกขายบ้านนี่
1: เห็นซ่อมรถอยู
0: ่ไอ้คมรถพัง
1: เออ
0: ไอ้คมบอก

0: โต๊ดนี่วันนี้ไม่มีเนมา
1: เล่นในบ้านอยู่โอเคอยู่นะ
0: เดี๋ยวเอาอาจารย์อู๋ก็ได้อะบอลบราซิลอ่ะ
2: ไม่ได้หรอกเขาก็วิเคราะห์ไปก็ลองกองแกง
1: เหรอ
2: คิดส่วนไม่ได้หรอก
0: นี่วันนี้นี่ซานโต๊ดมีกาเบียลบาโบซ่าไง
1: กาบิโก
0: แต่ว่าเนมานี่วันนี้ไม่มีชื่อเลยเจ็บอีกแล้วอ่ะ
2: เออ
0: แต่มิเนโร่นี่มีไอ้เนี่ยอาจารย์โอ๋จำนี่ได้ป่ะไอ้อุ้ยหักย้ายแล้วแอดมิเนโร่นี่หักย้ายแล้วมีโรเดนันโรดี้อดีตแบ็คแอตเลติโกมาดริด
2: อ๋อมีสำรองไง
0: มีลีอันโก้ไง
2: ไ
0: ม่ได้เซนเตอร์
1: จริง
0: เลยเซนเตอร์ซาตัมตันเก่าอ่ะมีแลนิเย่อาจารย์ได้ไหมเลนิเย่
2: โอ้โหแต่ส่วนใหญ่พวกนี้ไปก็ไปสำรองนะ
0: เลนิเย่ที่เคยอยู่มาดริดไง
2: โอ้โห
0: เคยอยู่ดอทมูน
2: ไปอยู่ดอทมูนโอ้โห
0: เลนิเย่
2: เออของปลอมมากเลยเลนิเย่อ่ะแต่ก็สำรองพวกนี
0: ้โอ้ยลืมได้ไงเนี่ยระดับเทพอยู่แอดมิเนโร่เนี่ยแฟก
2: เจ็บ
0: เออแฟกอะ
2: เฟสเจ็บเฟสไม่ได้ลงอยู่ช่วงนี้เจ็บอยู่
0: คร
2: ับ ก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อู๋พี่สนเชียร์ม้าลายค่ะปอลลิพูยิ่งใหญ่กว่า
0: โอ
2: ้
0: โห
2: แต่วันนี้ยิ่งยับนะ
0: วันนี้ทีมยิ่งใหญ่โดนไป3เลยอ่ะ
2: นี่ถ้าไม่ใหญ่อาจจะมี7นะ
0: แ
2: ต่ไม่ไหวเนอะยังไม่ถึง
0: ครับ
2: ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เรียกว่าเล็กค่อนๆมาทางกลางนะเพราะวันนี้โดนไป3นะ
0: ครับ
2: เล่นในบ้านด้วยดิ
0: ใช่
2: แอนฟิลด์ป่ะ
0: ที่แอนฟิลด์ไง
2: โอ้เล่นในแอนฟิลด์ด้วยอ
0: าจารย์ไม่อ่านตอน 01:27 เนี่ยตกข้อความคุณปูโยเน
2: ี่
0: ย
2: ผมไม่มีอ่ะ
0: มีดิ 01:27
2: เดี๋ยวก่อนไหนอ่ะ
0: รีเฟซดิรีเฟซ
2: เดี๋ยวรีเฟซก่อนข้อความมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูมี
0: มั้ยคุณปูโยเนี่ย
2: คุณก็อ่านไปเลยดิเจอป่ะเจอยังอ่ะ
0: เจอป่ะ
2: อ๋อนี่สนพี่เฟ้งเอาอีกแล้วอำสนว่ากินนอนอยู่ BG ไม่ได้อำมาสนนี่อยู่ BG เพิ่งจะมาอยู่ BG เนี่ยฝากสนกระทุ้งเข่าเข้าคางกันทีค
0: ุ
2: ณปูโย
0: เน
2: าะถ้าวงนอกบอกเลยคุณปูโยสนไม่ได้กินผมหรอกเข้าไม่ถึง
0: ทำไม
2: ผมค้ำ
0: ไอ้
2: ค้ำมีอายุอันมันยาวกว่าขา
0: ขาตั้งมอไซค์อะนะ
2: ถ้าขายันยังอาจจะไม่ถึง
0: แล้วทำไมถ้าพี่บอกว่ามันยาวกว่าขาทำไมตอนน้ำท่วมพี่ไม่เอาขานั้นเดิน
2: ก็มันถึงได้ลื่นไง
0: โอ
2: ้มันเดิน3ขามันลำบาก
0: โอ้นี่พี่เป็นเก้าอี้3ขาเลย
2: ใช่พอเดิน2ขามันยังโอเคไงนี่เดี๋ยวว่าจะไปตัดออกข้างนึงเนี่ย
0: เหรออ
2: ืม
0: นี่เขายืนแล้วเนี่ยเขาจะมากระทุ้ง
2: เขาทำกันบ้านเขาจะพักบอล
0: นี่แต่วันนี้เขามาขึ้นได้ไงเพราะว่าปกติเขาต้อง
2: ไม่ต้องจับคุณดูไว้นี่เวลามาก็มาก่
0: อ
2: นเออมาไม่เคยสายไอ้จุนเนี่ย
0: ไม่แต่ว่า
2: เขามาก่อนตลอด
0: ปกติเขาต้องพากที่นั่นไม่ใช่เหรอคู่ดึกอะ
2: แล้วทำกันบ้านด้วยไม่จะพากคู่ดึกอะไรยังไงแต่มันยังมาม ันไม่เคยทิ้งก้าวๆนะ
0: ไปละตีสองตัดจบเลยตัดจบ
2: ไม่อวยก่อนอวยก่อนเดี๋ยวมันด่าเดี๋ยวมันด่าเดี๋ยวมันยิงนะอ่ะช่วงหน้านะครับน่าจะเป็นซิตี้ป่ะซิตี้กับจุนมารับหน้าที่ต่อนะครับวันนี้ผมจันอู๋กับเซียนสนคนหมดตัวนะครับเราลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ร้าน ไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกิน

0: หาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
0: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
0: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 ถึง 10:00 ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio ในช่วงสกอตไลท์รีพอร์ตรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้ตี 2:11 นาทีเราลากไปถึงตี 4ส่งผู้ชมไปทำงานเช้าวันจันทร์กับเสียจุนปากน้ำและผมเองครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีพี่ชิปปี้แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็กลับมาเจอกันรอบดึกนะครับก็ตอนนี้นี่คู่ที่แข่งขันกันอยู่ที่น่าสนใจก็มีเกมสระอิตาลีนะครับผ่านครึ่งทางของครึ่งมาแล้วนะครับของครึ่งแรกมา25นาทีผ่านปรากฏว่ากายารีเจ้าถิ่นออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับดานิเอลมาดินีพอมาอยู่กายารีฟอร์มดีนะ
0: จริงผมเพิ่งจะเห็นเขาเก่งปีนี้นี่แหละจริง
1: ช่วงหลังค่อนข้างจะพเนจรแต่ว่าปีนี้ยืมตัวมาอยู่กับกายารีแล้วก็ยิงประตูขึ้นนำให้กับทางแกลลี่ 1-0 นาทีที่20นะครับนี่เป็นประตูที่4ในลีกฤดูกาลนี้ของเขากับแกลลี่แล้วนะครับ
0: แล้ววันหนึ่งเขาก็จะเฉิดฉายไปเรื่อยแล้วเขาจะกลับยึดเสื้อเบอร์3ที่เอซีมิลานภายในไม่เกิน2ปีนี้จุนฟังคำพี่ไว
1: ้ดูทรงต่อให้กลับไปก็ไม่น่าจะเบอร์3ก็
0: ไม่ใ
1: ช่อีกคู่หนึ่งที่ก็แข่งขันกันอยู่นะครับคู่ลาลิก้าสเปนลาซิงซานตาเดกับบาเลนเซียนี่ทีมเยือนบาเลนเซียบุกนำ 1-0 นะครับประตูจากทางดานิเอล ลาบ้านะครับตั้งแต่2นาทีแรกเลยนะครับที่ขึ้นนำส่วนลีกเอิงครับทัวร์กับโอลิมปิกมาร์เซย์29นาทีผ่านยัง 0-0 นะครับก็เดี๋ยวไปพูดถึงไลน์อัพก่อนไหมพี
0: ่เยี่ยมไปเลยครับ
1: ก็เกมระหว่างกายารีกับยูเวนตุสนะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นประตูเป็นคาปิเล่นะครับแบ็คขวาเซเปโดซ้ายดัมโอแบตนะครับคู่เซนเตอร์เยลิมีนากับฮัวโรดิเกสนะครับตรงกลางมีทางด้านของแฮร์รี่วิงส์นะครับร่วมเล่นกับทางยานิสมัสโซแลงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของโรมาโน่นะครับในขณะที่มีพอเมนดี้เป็นหน้าเป้าก็มีตัวสนับสนุนอย่างอโดโปกับดานิเอลมาดินีนะครับส่วนทางฝั่งยูเวนตุสครับประตูเป็นกุยโมวิคคาลิโอนะครับซ้ายคาลูลูซ้ายเซกิเชนลิกคู่เซนเตอร์จอร์ลูคูมีกับเบรเมอร์ตรงกลางดักลาสลุยกับทางปั๊บมาตาซานนะครับด้านบนมีฟรานซิสโกคอนเซซาวทางขวาซ้ายนิโกกอนซาเลสตรงกลางเวสันแมคเคนนี่หน้าเป้าเป็นโคโลมัวนี่นะครับ
0: ก็สกอร์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เซอร์ไพรส์ใหญ่โตอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าคือกายารีเซอร์ไพรส์ไปแล้วตรงที่ว่าเปิดฤดูกาลมาจาก5เกมแรกเนี่ยผลงานดีมากชนะ4หลุดแพ้เกมเดียวก็ก่อนเล่นเกมนี้อันดับด้วยความที่ว่าทีมอื่นๆเล่นนำหน้าไปก่อนกายารีหล่นลงมาหน่อยครับหล่นมาอยู่อันดับ5ของตารางยูเว่อันดับ8นะครับยูเว่มี10แต้มกายารี12แต้ม
1: แล้วจริงๆเนี่ยกายารีในฤดูกาลที่แล้วพวกเขาก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะยูเวนตุสได้ 1-0 นะครับ
0: ใช่
1: ถือว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับทางด้านของฟาบิโอปิสคาเน่นะครับเฮดโค้ชของทางกายารีเจ้าถิ่น
0: ก็เป็นโค้ชหนุ่มรุ่นใหม่นะครับ
1: ก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมานะครับปิสคาเน
0: ่ข้อความคุยกันได้นะครับเพลิดเพลินกันไปในยามดึกสุขสมหวังของแฟนหงเรียบร้อย
1: ไม่น่าใช
0: ่กะว่าจะนอนแบบกะว่าวางแผนว่าเดี๋ยวจบเกมนี้จะนอนแบบสักงีบเอาแรงเรียบร้อยตาสว่าง
1: นอนไม่หลับตาค้างกันเลยทีเดียว
0: พูดคุยกันผ่านข้อความครับทาง SMS หมายเลข4689899นะครับ4689899
1: ก็น่าจะกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะ
0: ครับ
1: สำหรับแฟนๆที่ไปดู The Weekend วันนี้วันแรก
0: เล่นกี่วัน
1: เล่น3วันด้วยกันอาทิตย์จันทร์อังคาร
0: แล้ว The Weekend เขาไปบนบานที่ไหนไว้หรือเปล่าครับทำไมท้องฟ้ามันเปิดอย่างนี
1: ้เฮ้ยแต่ผมไปเห็นมีคลิปใน TikTok เหมือนมีช่วงฝนตกลงมาผมไม่แน่ใจว่ามันตกนานมากแค่ไหน
0: เขาบอกว่ามันแบบพอให้หวาดเสียวแบบเหมือนโปรยๆมาก่อนงานหน่อยนึงช่วงแรกหน่อยนึงนิดเดียว
1: ก็หวัง
0: เอาให้แค่พอเสียววาบกัน
1: ก็หวังว่าวันอังคารก็จะไม่ตกเช่นเดียวกับพรุ่งนี้นะฮะวันนี้
0: ไม่ตกหรอกวันอ้อมไปตีวงแบบรอบกรุงเทพหมดเลยก็ช่วงนี้ที่การนัจบุรีเนี่ยหนัก
1: เออหรอท่วมมาก
0: แล้วท่วมแล้ว
1: เออหรอ
0: เริ่มท่วมกันวันสองวันเนี่ย
1: โ
0: อ้มันไปเทไปทางตะวันตกหน่อยแต่ใกล้จะหมดแล้วจริงๆเพราะว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หมดประเทศนะกำลังอพยพลงใต้อยู
1: ่
0: ตามฤดูกาล
1: แต่ก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าในช่วงเนี่ยประมาณช่วงเนี้ยไล่เลียงมาจนถึงวันอังคารมึง ที่กรุงเทพก็ถูกคาดการว่าฝนจะตกลงมาหนักถูกไหม
0: เฮ้ยคุณตามข่าวสารจากไหน
1: ผมจำได้เนี่ยผมถึงไปซื้อชุดกันฝนมาเนี่ยในการไปดูคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้ว
0: ก็ติดไว้ไม่เป็นไรหรอกก็พับๆได้ไม่เสียหายอะไรถ้าเป็นไปได้ก็ใส่บูทไปเลย
1: กลัวมันจะร้อนแล้วฝนไม่ตกคราวนี้ดิ
0: ไม่เอาแน่นอนอะไรไม่ได้มันต้องดูแทบจะวันต่อวันนะสุดให้ตามไปนี่วันนี้ฝนตกไหมน่ารักสุด
1: ล้อเป็นเพจอ่ะพี่
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้แบบโอ้โห
1: ทำไมชื่อเพจ
0: น่ารักน่ารักน่ารักน่ารักต้นแบบของการสื่อสารง่ายเปิดฉากมาด้วยคุณกฤตภาสก่อนครับเราจะรายงานอย่างเป็นทางการก่อนจากคุณกฤตภาสพี่ชิตพลครับเมื่อเช้าผมทำนายส่ง SMS ไปช่วงพี่เจ๋งว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแพ้แมนซี 1-3 ผิดคาดนิดเดียวจบ 0-3 แต่ติดไว้อยู่แล้วคิดน่าจะคิดไว้อยู่แล้วมากกว่ายังไงก็แพ้พร้อมยอมรับความจริงครับคิดว่านัดหน้าโดนอีกอร์เทียโก้อีกนะครับนะครับ
1: ก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์มี UCL เนาะแล้วหลังจากนั้นในลีกจะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะ
0: ช่วงนี้มันปูพรมมาอยู่แล้วในว่ากันด้วยเรื่องของฟุตบอลเพียวๆไม่รวมปัจจัยภายนอกนะคือลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเนี่ยนับ1จากซิตี้ไปเนี่ยไปถึงอีกทั้งหมด5เกมตามสมสิทธิ์ถูกวางไว้ว่าโดนงานยากเป็นอันดับ1เลยค่าเฉลี่ยในการแบบเจอกับผู้แข่งแต่ละทีมว่าอยู่ในเกรดไหน
1: ก็เดี๋ยวไปเยือนเบนฟอร์ดนับเฉพาะเกมลีกนะหลังจากนั้นเปิดบ้านเจอไบรตันแล้วก็มีเปิดบ้านเจออาร์ซนอลไปเยือนคริสตัลพาเลซแล้วก็เปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: ใช่ไหมล่ะอยากเข้าขั้นแต่ว่ากาเยรี่นานๆสวนทีนะครับมาดูจังหวะพาบอลขึ้นมาของเมนดี้หน่อยไหลออกฝั่งซ้ายไปอีกทีนึงย้อนมาตั้งแฮร์รี่วิงซิงไกโอ้โหเกือบ 2-0 นะครับมาลูกนี้ต้องบินปัดไปก่อนครับวิคาริโอ
1: วิ่งมาตบบันด้วยซ้ายนะครับแฮร์รี่วิงส
0: ์เล่นอย่างดีเลยแฮร์รี่วิงส
1: ์โอ้โดโปเก็บบอลได้ไหลออกไปทางฝั่งซ้ายให้ดานิเอลมาดินี่นะครับมาดินี่ไปไม่ได้โดนขวาง2ด่านคืนย้อนกลับมาจับก่อน1จังหวะแล้วตบบันด้วยซ้ายครับแฮร์รี่วิงส์ดูตรงนี้เนี่ยโอ้โหวิถีบอลไปปลายมือของวิคาริโอนิดเดียวครับมีโอกาสจะเสียบคานครับทางแฮร์รี่วิงส์เมื่อสักครู่อเลสซานโดโรมาโน่นะครับนี่ก็ติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ไปแล้วนะครับยืมมาจากโรม่า
0: โรมาโน่เปิดพุ่งมาเสาแรกโดนหม่งทิ้งได้ก่อน33นาทีนะครับกาเยรี่นำยูเวนตุส 1-0สัปดาห์นี้ก็มีทีมใหญ่ตัดแต้มกันไปเองคู่หนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นโคโมโรม่าเจ้า 0-0 แล้วก็อินเตอร์ทางสะดวกยำปาม่าไปเบาๆ 3-0
1: สู้ไม่ได้ใช่ไหมปาม่า
0: ใจดีเอาแค่3
1: ไม่ได้เร่งอะไรมากมาย
0: เรียกว่ากิเลริโน่เปิดเกมสู
1: ้โ
0: อ้สู้อย่างห้าวอ่ะ
1: ตอนนั้นคุมฟิซ่าแล้วแบบตัวผู้เล่นไม่ได้ดั่งใจอะ
0: แต่อันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวเพราะว่าถ้ามันเป็นปาม่าของปีที่แล้วมันดีกว่านี้เยอะ
1: ใช่ขาดทางปีกิโน่ที่ก็โดนปล่อยออกไปนะครับ
0: โอ้ยทุกตำแหน่งเลยประตูกองหลังกองกลางกองหน้า
1: ไซออนซูซูกิก็ย้าย
0: ทุกพระซอยเป็น4ชิ้นออกหมดเลยดึงแกนกลางออกไปหมดเลย
1: ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับกุนซือของปาม่าครับคาร์ลอสกูเอต้าอดีตผู้ช่วยของอาร์เตต้า
0: ไปคาร์ลอสกูเอต้าไปดูเกมที่โคโม
1: เอาหรอ
0: ไปเชียร์พี่เชสสงสัยของงานว่าไม่รู
1: ้สเปนด้วยกัน
0: โ
1: อ้ให้ดูจังหวะภาพช้านะครับจังหวะที่มอรินี่พาบอลขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นทางปอเมนดี้นะครับที่จ่ายย้อนกลับมาให้ดานิเอลมานี่ซัดเข้าไปสปาเลตติเซงเลยครับ
0: คือต่อบอลอย่างกับบาฟ่าแล
1: ้วคือยูเว่ไปเสียการคลองบอลตรงกลางสนามที่โดนตัดบอลไปได้นะครับทางเปียคาลูลู
0: ใบเหลืองออกไปแล้วนะครับเหลืองแรกในเกมนี้เป็นของเวสเซนแมคเคนนี่ค่อยๆตั้งบอลขึ้นมาใหม่ครับยูเวนตุสดักลันลุยส์เคาะวนกลับมาอีกทีนึงจอห์นลูคูมี่ เข้ามาที่เบรมาเบรมาแทงขึ้นมาตรงๆโดนตัดกลางทางแต่ว่าบอลยังล้นเข้าทางคารูลูอยู่นะครับต่อบอลสั้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววาร์ปขึ้นมาครับปาฟซาแทงทะลุช่องมาทางขวาก่อนขอโทษจะเปิดจัดเข้าในมามีตัวบล็อกนอนขวางไว้ได้ก่อนนะครับได้เป็นลูกเตะมุมครับ
1: แฮร์รี่วิงส์ครับที่บล็อกไว้ได้ทันนะครับจังหวะลุยขึ้นมาของคารูลูครับ
0: ไปแล้วแบบไปเก่งมากเลย
1: จ
0: ริงบทตัดสินใจถูก
1: ก็
0: ย้ายเป็นลูกพี่ที่นี่ว่ะ
1: จริงๆตัวเขาสมัยอยู่สเปอร์เคยยืมตัวมาอยู่กับซามโดเรียด้วยนะครับ
0: แล้วผมว่าแต่ละตลาดนักเตะแต่ละรอบอ่ะเดี๋ยวแข้งจากทางฝั่งที่เล่นจากอังกฤษเนี่ยจะถูกแบบดูดมาเรื่อย
1: ๆคือพวกตัวที่ใช้คำว่าเริ่มจะดรอปลงมา
0: ตกเกรดที่นู่นนะ
1: เอางี้แล้วกันก็ต้องยอมรับนะมันคนละยุคสมัยกับช่วงปลาย80ต้น90นะ
0: เซกิสลิกโอ้ลุยขึ้นมาสวยนะครับมาตัดจากด้านซ้ายเข้าขวาแล้วเปิดโด่งหน้าปากประตูไปมงเฉียวไปเฉียวมาครับโดนบางหลุดเสาไกลไปอีก
1: ตอนแรกทำท่าจะต่อสัญญากับโรม่าครับเซกิสลิก
0: เฮ้ยลูกผู้ชายเขาไม่สนหรอกแค่แชมเปี้ยนลีกอะ
1: สุดท้ายย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสครับ
0: เอาค่าสัญญาดีกว่า

0: พยายามจะเช็ดไปที่เหลี่ยมเสาไกลนะครับเวสต์แมคเคนนี่แต่ว่าเพื่อนเติมขึ้นมาไม่ทันนะครับทางฝั่งขวาสุดบอลหลุดออกหลังไปดิเมนโซสข
1: ึ้นไปเพรสสูงครับแย่งบอลหน้าก่อนไปโทษบอลทะลุมาที่ปาร์คมันตาซาอื้อหือแต่ว่าจังหวะมาเหลี่ยมบอลไม่เข้าทางเล่นเนี่ยอ้าวฉุนเฉียวครับมาไปผลักใส่เยลิมีนาตัวป่วนของเยลิ
0: จอมยั่วอยู่แล้วครับเยลิมีนา
1: ผมตัดสินไปก่อนเลยว่าไอ้เยลิมีนาต้องผิด
0: ขนาดผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันน
1: ะ
0: ผมยังรู้เลยว่าไอ้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเยลิมีนาเนี่ยเนี่ยครับแม่ไปสะใจแม่อยู่ข้างหน้าของซาครับซาผลักเลย
1: หน้าไปเล่นตะก้อนะตะก้อที่แบบลีลาประมาณน
0: ี
1: ้เวลาแบบได้แต้มได้อะไรกัน
0: ทำลายสมาธิคู่แข่งหน่อย
1: มีความแบบโลกจิตโคโลไวนี่ลุยเข้ากับโทษทางขวาปาดเรียบมาก็ยังติดบล็อกครับโอ้โหด้านไปหมดครับกาเยลี่ช่วยกันสกัดออกหลังไม่ได้ครับ
0: จังหวะที่ดิโก้กอนซาเลสมีปะทะจังหวะเทคตัวขึ้นมงกับทางด้านของโรดิเกสโอ้โหแล้วเจ็บแถวๆท้ายทอยครับเกาใหญ่เลยครับดิโก้กอนซาเลส
1: โดนโขกเข้าท้ายทอยแตะมุมโด่งเสาแรกมงสกัดไม่ได้ครับเยอรี่มีหน้าบอลล้นออกมาเดียคาลูลูคอนเซซาคืนมาเซฟกันตรงกลางอีกรอบนึงก่อนครับเซกิเชลิกเชลิกวนกลับมาก่อนครับจอลูคุมิครอสทิ้งไปฝั่งขวาครับดักลันลุยส์ตักโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษคอนเซซาเกี่ยวบอลลงแต่ยังต้องวนออกมาจ่ายย้อนมาด้านนอกอยู่ดีนะครับดักลันลุยทีนึงเข้าซ้ายแล้ววางบอลโด่งเข้ากรอบไปโทษไปเสาสองโดนมงสกัดได้ก่อนครับหน่อยเดียวตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ขึ้นไปขึงสูงตลอดเวลาครับเวลากาเยรี่สกัดออกมาในบอล2เป็นของยูเวนตุสแทบ 100% ฟ้ามันตะสะไปมากจังหวะเผลอนะครับจับบอลไม่ติดครับโดนตัดบอลคืนไม่ได้มัสโซแลงนี่ก็เป็นตัวที่แบบผมยังไม่เคยเจอเลยเพิ่งก็แล้วก็งงว่าอินเตอร์เนี่ยซื้อมาทำไมไม่ใช่ดาวรุ่งอะไรแบบนั้นด้วย
0: 24ปีแล้วนะ
1: เ
0: ออก่อนหน้านี้เคยอยู่กับโมเดน่ามาอยู่อินเตอร์ปล่อยยืมมาอยู่กาญารีครับคือคุณพ่อเขานี่ก็เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลเหมือนกันนะลิชาร์ดมัสโซแลงดิกรีทีมชาติมาตินิกนะครับติดเป็นหนึ่งนัด
1: อยู่ตรงไหนอะ
0: มาตินิกผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันอยู่ส่วนไหนเนี่ย
1: คือแอฟริกาใช่ไหม
0: คอนคาเคฟ
1: คอนคาเคฟ
0: โอ้โหคอนคาเคฟ
1: เราผิดวิ่งเลยคิดดูดิคอนไซส์นี่ก็เซฟหลายเข้ากรอบโทษมามุมยิงไม่มีแคบเกินแล้วก็ตัดสินใจผิดครับโคโลวินี่เลือกที่จะเกี่ยวบอลไว้ปรากฏว่ามันเกี่ยวยากและทำล้นออกหลังไปเลย
0: เดินก้มหน้าก้มตาครับสปาเลตติส่วนพิสคาเน่ยิ่งวันเวลาผ่านไปหล่อขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเขาก็พัฒนากาเยรี่มาตั้งแต่ปีก่อนแล้วบอลของยูโตสมานานๆโดนบกทีนะครับต้องออกแรงหนักหน่อยครับจอร์ลูคูมี่ครับไปเอาบอลคืนกลับหลังแล้วให้วิคาริโอได้วิคาริโอหดยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ดีครับล้นออกดีนะครับพรุ่งนี้วันหยุดไม่ต้องไปเจอสังคมส่วนแฟนลิเวอร์พูลคนไหนต้องไปทำงานก็สู้ๆแล้วกันนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมคุณชิงหยุดได้คนเดียวเลยนะโอ้ไม่แฟร์
0: แฟนลิเวอร์พูลพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อย
1: เก็บคององเข่านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าคือ คือปกติแฟนลิเวอร์พูลถ้าล้มมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่มาทับกันเน้นๆเนี่ยก็จะเป็นเน้นที่แฟนแมนยูไนเต็ดใช่ไหม
0: ซึ่งก็อาจจะ
1: ก็อ่อนกำลัง
0: เสียงดังไม่ได้มาก
1: อ่อนกำลังไปพอสมควรไม่ได้เป็นระดับพายุเป็นระดับแค่ฝนโปรย
0: ไปโดนช่วงท้ายเกมนะไม่นั้นก็3แต้มแล้วทางแมนยู
1: ดูยูเวนตุสบุกต่อครับทางขวากระดกเข้ามาเสาแรกยังชกบอลทิ้งไม่ได้ครับยังไม่ผิดพลาดอะไรครับเกมรับของกาเยรี่ปาปันตาซาเล่นสั้นอยู่หน้ากรอบโทษไม่ดีครับเล่นยากไปหน่อยโดนฉกกลับมาได้ครับเมนดี้พาบอลขึ้นหน้าไปเมนดี้เลี้ยงประคองครับเพราะเพื่อนไม่เติมนี่ก็เกรงตัวเตรียมหมากกะว่าจะหลอกเอาฟาวครับเอาฟาวไม่ได้ก็คือหลังไปก่อนวนกลับมาให้โรมาโน่พักบอลครับเล่นไปเล่นมาใกล้จบครึ่งแรกนะครับยูเว่ก็ยังไม่ค่อยมีแววจะเอาประตูคืนได้เท่าไหร
0: ่ยังหาโอกาสจบสกอร์ได้ค่อนข้างน้อยครับยูเวนตุสนับตั้งแต่ที่เราสองคนเข้ามาดูนะ
1: โรมาโน่โดนเตะหงายเลยครับแต่ว่าแกร้องเสียงดังปรากฏว่าผู้ตัดสินไม่สนใจครับต้องรีบลุกขึ้นมาเล่นต่อโคโลมานี่แหวกเข้าไปในกรอบขอโทษไม่ไหวก็จะแหวก5คนติดตั้งแต่ด่านแรกครับย้อนเอาบอลคืนแมคเคนนี่อีกรอบหนึ่งเข้ามาตรงกลางครับแต่ลันลุยส์เขาก็อยู่หน้ากรอบนิโก้กอเซเลสยิงซ้ายลูกนี้ก็หลุดกรอบออกไปยังห่างพอสมควรครับ
0: นี่ผ่านมา42นาทีนี่ยูเวนตุสยังยิงไม่ตรงกรอบเลยครับซ้ายจังหวะนี้ของนิโก้กอนซาเลสพยายามจะปั่นให้มันติดไซโป้งก็หลุดออกไปพอสมควรเลยครับไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่จังหวะคารูลูที่เติมเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาเมื่อกี้จะตวัดให้กับทางเวสเทิร์นแมคเคนนี่ก็โดนเอเล็กคาปิเล่ครับชกทิ้งออกไปก่อน
1: ปาฟซาได้บอลนะกรอบอีกทีนึงเล่นสั้นกับลุยส์ดักลันลุยส์ฝากฝั่งขวาครับคารูลูคือลุยส์เข้าซ้ายลูกนี้หลอกจ่ายสั้นยังมุดเข้าไปข้างในไม่ได้สักทีครับแน่นไปหมดกาเยรี่ช่วยกันซ้อนดีสุดท้ายเป็นกาเยรี่ได้ฟาวด้วย
0: ถึงตรงนี้ยูเวนตุสโอกาสยิง7ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบเลยครับส่วนกายารีโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบไป2ได้มา1ประตูนะครับ
1: ก็เรื่องแย่เรื่องโชคไม่ดีอย่างยูเวนตุสเนี่ยนอกจากว่ามีปัญหากองหน้าเรื้อรังแต่ปีก่อนไม่พอเคนันยูดิสเดินเจ็บตั้งแต่เกมแรก
0: ใช่
1: แล้วเจ็บเยอะด้วย
0: วอเตอร์มาเดอร์นี่ก็วิ่งอยู่ที่ข้างสนามครับรอโอกาสครับวันนี้มีชื่อสำรอง
1: ลงสนามเมื่อไหร่โดนสื่อเขียนวิจารณ์ตลอดครับ
0: แหมนี่ถ้าไปอยู่กับโรม่านี่ยิ่งจะนึกถึงยูดิโฟเลอร์มากขึ้นอีก
1: ยูดิโฟเลอร์บอกว่าอย่าเอามันมาเทียบกับผม
0: ตอนย้ายไปอยู่นิวคาสเซิลแรกๆนี่นึกว่าจะเป็นการเลือกถูกช้อยนะ
1: เออขวัญใจมากเลย
0: เล่นไปเล่นมาดรอปลงไปเรื่อยๆครับนิโก้โทมาเดอร
1: ์ทำอะไรก็หล่อช่วงประมาณ 2-3 เดือนแรก
0: อ่ะแล้วจริงๆช่วงหลังพวกค่าตัวแพงของเยอรมันที่ย้ายไปอังกฤษหลายคนนี่ก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ดังหวังนะโอ้โหติโมแวร์เนอร์อย่างนี้คายฮาเวิร์ต
1: ต้องใช้เวลาเยอะๆอย่างฮาเวิร์ตไปเลย
0: แต่ถามว่าม
1: ันก็ไม่ได้เฉิดฉายขนาดนั้นแล้วก็ใช้ได้แบบประมาณว่าก
0: ลางๆแล้วกันทรงตัว
1: สุดจะคุ้มอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นดีลเล็กเลยปัสกับโกลสอะไรแบบน
0: ั้
1: นกลายว่ายาเนล
0: กลายว่าโกลสกลับไปเล่นเยอรมันดันไม่ค่อยดีต้องกลับมาใบตัดใหม่
1: แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเล่นเยอรมันมันยากกว่า
0: ก็น่าแปลก
1: โอ้โหนิโก้กอนซาเลสครับมาก็ต้องใช้ไม้นี้ครับความสามารถเฉพาะตัวเอาความเร็วครับเลี้ยงจี้เข้าหาผู้เล่นกาเยรี่แล้วก็ไปเรียกฟรีคิกได้หน้ากรอบไปโทษครับเรียกใบเหลืองได้ด้วย
0: ส่วนทางยาซิสซาบิลี่ครับตีเสมอให้กับทางราซิ่งซานตาเดได้ครับนี่ก็ฟอร์มร้อนแรงกับทางราซิ่งนะครับดาวเตะวัย21ปีชาวโมร็อกกัน จังหวะลาซิ่งได้บอลโอ้โหแล้วจ่ายทะลุมาไม่ออฟไซด์นะครับหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาครับทางสบิลี่แล้วก็ยิงเข้าเหลี่ยมเสาแรกไปครับ
1: ส่วนใบเหลืองของกาเยรี่เป็นควนโรดิเกสนะครับเซ็นเตอร์แบ็กที่โดนใบเหลืองเป็นคนแรกของกาเยรี่ในเกมนี้ไปก่อนจบครึ่งแรกนิดเดียวครับทดเวลานาทีเดียวครบแล้วด้วยเดี๋ยวผู้ตัดสินให้เล่นฟรีคิกลูกนี้ของยูเวนตุสก่อนนิโก้อยู่ที่บอลเหลี่ยมเข้าซ้ายพอดีนิโก้ยิงยัดไปเลยครับต้องชกทิ้งออกไปแถว2เบียคารูลูเคาะออกซ้ายมาโคโลโมนี่คืนผู้ตัดสินจะปล่อยเล่นอีกนิดนึงโคโลโมนี่เข้าขวาตักโด่งไปเสา2โอ้ไปมุ่งตัดหน้า2จังหวะแต่สุดท้ายก็โขกเข้ากรอบครับคาเบรลี่ยังเซฟออกหลังไม่ได้อยู่ดี
0: แต่อาจจะออฟไซด์หรือเปล่าลายของปาบาตาซาที่มงอีกทีนึงนะครับนิโก้กอนซาเลสปั่นด้วยซ้ายบอดฮุกลงแต่ว่ามันเข้าเหลี่ยมกลางประตูนะครับเลยติดเซฟเนี่ยแหละครับอยู่ในลายออฟไซด์ครับจังหวะมงอีกทีนึงของปาบาตาซา
1: ซึ่งมันก็เป็นการตัดหน้ากันเองนะ
0: ลูคูมี
1: ่ไม่มงอ่ะเข้าหัวเบรมาเต็ม
0: ๆจบครึ่งแรกครับเกมระหว่างทางด้านของกายารีกับยูเวนตุสนะครับที่สนามยูนโปโดมุสเจ้าถิ่นนำ 1-0 นะครับประตูจากดานิเอลมาลดินีครับในนาทีที่20
1: ครับ
0: ส่วนราซิ่งกับบาเลนเซียผ่านมา34นาทีนะครับก็เป็นราซิ่งซานตาเดนำบาเลนเซียอยู่ 1-0 นะครับเพิ่งจะตีเสมอได้เมื่อสักครู่นี้ครับ
1: โอเคซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหมจุน
0: ทำไมอะพี่นี่ iPhone เพิ่งจะตกไม่กี่รุ่นเองนะ
1: อ๋อครับผม
0: ทำไมให้รีบ
1: เปล่าเปล่าโอเคก็เดี๋ยวครึ่งหลังค่อยไปลุ้นกันต่อแฟนบอลไลน์เพราะว่าจริงๆวันนี้มันก็เป็นโอกาสที่จะถ้าชนะเนี่ยสถานการณ์ก็จะทำให้ส่งให้ยูเว่เนี่ยขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ท็อป4ได้แต่อย่างว่าเจอกาเยรี่นาทีนี้ก
0: ็ไม่ง่าย
1: ไม่แน่จริงก็ผ่านลำบาก
0: ครับผมโอ้โหส่วนลาซิ่งตอนนี้บุกมาเรื่อยๆครับกลายเป็นบาเลนเซียตอนนี้ต้องขึงเกมรับสู้เลยครับ
1: ก็รอบดึกอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะลีกเอิงพักครึ่งอยู่ครับทัวร์กับมาร์เซยังเสมออยู่0-0ดูทางข้อความต่อมาเดิมครับทาง4689899นะครับพี่ชิดคิดว่าระยองสมควรโดนใบแดงไหมครับผมดูแล้วน่าจะเป็นใบสั่งมากกว่ายังไม่ได้ดูเลยเห็นเขาแชร์กันเยอะ
0: อ๋อเหรอ
1: ยังไม่ได้ศึกษาวิจัยเลย
0: ผมยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยแม้กระทั่งไฮไลท์ของ
1: หวังพึ่งพาคุณนะเนี่ย
0: โอ้พี่ก็รู้ว่าน้องวันนี้เป็นยังไง
1: ผมมองตรงทุกวันนี้ขนาดที่แบบสมัยก่อนจะดูไฮไลท์ดูอะไรลำบากนะเด
0: ี๋
1: ยวนี้ดูอะไรก็ได้ดูจนเหนื่อยดูไม่ไหวบางทีท
0: ้
1: อ
0: ใช
1: ่อะไรที่เราจะต้องแบบตามเก็บให้หมด
0: ถูกแล้วบางทีมันถาโถมมาจนแบบไม่ทัน
1: หรือบางทีเนี่ยพยายามดูไปก็บางทีจำไม่ได้ดูเยอะจัด
0: เจ๊งบางทีเอ๊ะแม้กระทั่งผลการแข่งขันน่ะสัปดาห์ที่แล้วบางทีเป็นคู่ที่เราทำงานด้วยนะ
1: ครับ
0: เอ๊ะมันจบเท่าไหร่วะ
1: ก็อ่ะแต่เมื่อพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องแบบ
0: ไปดูไฮไลท์หน่อย
1: โฉบเข้าไปเผือกดูสักนิดหนึ่งก็เป็นก็เห็นผมก็เห็นแชร์กันเยอะดูจะเป็นกระแสในสังคมฟุตบอลบ้านเราไม่น้อยเหมือนกันครับ
0: ผมเห็นแต่โรมาเบิร์นน่ะเห็นแกโพสเฉยๆนะว่าเรื่องกรรมการนี่แหละแต่ผมไม่ได้รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงเกมไหนอ่ะ
1: สวัสดีค่ะนาชิตนาจุนกาดึกๆและแฟน99ทุกๆท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะนาชิตแพ้แมนซิตี้พอเข้าใจได้ค่ะนั่นทีมหนูแพ้ไบรตันถึง 0-3 หนูเข้าใจไม่ได้จริงๆค่ะทั้งที่ตัวผู้เล่นเท่ากันยังงงไม่หายเลยค่ะนาคิดจากน้องเธอลงทุนแฟนนั่นเปิดให้มองอีกมุมนึงเพราะตัวผู้เล่นมันก็เท่ากันแต่นี่มันก็แบบที่แอนฟิลด์อะแอนฟิลด์ต้องยอมรับเลยว่าหมดความขลังไปตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมันแย่ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะคุณคิดดูดิในเกมลีกไม่ชนะมา5นัดแล้ว
0: รอ
1: ตั้งแต่ปลายซีซั่นก่อน
0: เฮ้ยผมไม่ได้นึกถึงสถิตินี้เลยนะ
1: น้อยนะลิเวอร์พูลคุณคิดดูเล่น6เกมชนะแค่2นัดซึ่งเป็นการชนะเยือน
0: แต่ส่วนหนึ่งวันนี้อาจจะตัวไม่ค่อยพร้อมด้วยไหมล่ะ
1: โอ้ไม่ใช่ไม่ค่อยอ่ะยังจะยังไม่พร้อมเลย
0: ใช่ไหมล่ะ
1: แต่ก็โดยรวมเนี่ยไอ้ก่อนที่จะเกิดใบแดงขึ้นเนี่ยไอ้เล่นได้น่าพอใจเลย
0: เล่
1: นแบบโอเคเลยเล่นดีอยู่เล่นดีดีกว่าที่คิดไว
0: ้ก็กราฟเฟนแบกนะไปโดนเหลือง2ก็ถือว่าเกมมันเปลี่ยนไปเยอะไหมพอเหลือ10
1: เยอะมากคือจังหวะฟุตบอลก็อย่างเงี้ยครับมันก็หลายๆอย่างแล้วก็บวกกับแบบคือตัวเปลี่ยนเกมของซิตี้เขาเป็นโดกู
0: ยิงประตูได้ด้วย
1: ปืดปาด
0: เรียกใบเหลืองสองได้ด้วยยิงประตูได้อีกของเขาพร้อม
1: เขาพร้อมอ่ะเขาพร้อมแล้วบวกกับลิเวอร์พูลเนี่ยคือต่อให้ฟูลทีมเนี่ยก็ยังเป็นรองซิตี้ด้วยซ้ำแล้วบังเอิญเป็นวันที่แบบนู่นนี่นะไปเจอเซอร์ไพรส์แบบโซโบเจ็บแฮมสตริงเพิ่มอีกตัวอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: ก็ข้อจำกัดมันเยอะในเกมนี
0: ้ได้แหละคนดูทางโซโบนี
1: ้ได้ยินเสียงลือสองคนแล้วรู้สึกชื่นใจไม่เหมือนตอนได้ยินเสียงสนวิรุณฟังแล้วโมโหนิ้วจะกระดิกไกปืนทุกทีเลยจะกลุ่มเพื่อนเจ๋งทำไมอ่ะทำไม
0: มันไปทำอะไรอีก
1: ทำไมกลุ่มเพื่อนเจ๋งไม่ดูแลน้องมันหน่อยดิฮะ
0: เรียกถั่วไอ้พี่ชอบเรียกถั่ว
1: ทำไม
0: ไอ้นี่อยู่เฉยไม่ได
1: ้ทำไมใครมีปัญหานะไปเคลียร์กับสนตัวได้เลย
0: สนหิมสกุล
1: อ๋อเหรอโอเคดี
0: เขาประกาศตนเป็นน้องรักของพี่เอกหิมสกุลมาละ
1: ครับผมไอจุดสวยไอจุดลาออกแล้วเลิกครบ
0: หรือจะเป็น
1: เลิกหมดประโยชน์ไอจุดเลิกครบไม่ได้งานแล้วเลิกครบทันที
0: ผมเปลี่ยนนามสกุลแล้วช่วงนี้ผมเป็นกุลซับขำ
1: ทุยอย่ามายุ่งกูอยากอยู่คนเดียวมึงก็มายุ่งกับกูมึงไปผูกโยงอะไรกับใครเนี่ยไปหมดโอ้เนี่ยเป็นไปหมดเลย
0: อันไหนอยู่ไม่ได้เราก็อําลาไปเราอยู่กันด้วยผลประโยชน์ล้วน
1: ๆครับผมนี่ไหนเขาหมดแล้วเราก็ออก
0: จะอ
1: ย
0: ู่
1: เราจะอยู่เพื่อ
0: ฉีกตัวประกบไป
1: ครับขอลางาน work from home สิครับพี่แต่พี่ผมเข้าใจว่าน่าจะทำไม่ได
0: ้โอ้ของพวกเราคือถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้ตังค์ครับ
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: แล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะปีนึงมันจะมีช่วงเวลาโอ้ยโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลผมว่าจิตแข็งก็ตายโดยเฉพาะคนที่ผ่านระดับแบบยุคมืดมานะ
0: ใช่ใช่ตอนเจ้าของอเมริกันตอนนั้น
1: ไม่อะไรมากมายหรอกตอนนั้นโดนคิดดูโดนแฟนแมนยูขยี้มาไม่รู้กี่ปีติดอ่ะ
0: ทอมฮิกจอร์จเจเลตเนาะตอนนั้น
1: โอ้ยสารพัดเอาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เข้าแกรมซูเน็ตเลยก็ได้จริง
0: ยุคเปลี่ยนมาเป็นแกรมซูเน็ตก็หนักแล้วตอนนั้น
1: สวัสด
0: อ่ะตอนนั้นก็จะเป็นพวกบอลถ้วยซะมากกว่า
1: ผมว่าไม่อะไรมากไอ้ความโหร้อนอะไรนะถ้าสมมติว่าแฟนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมายาวๆเนี่ยมันก็ช่วงเวลาหนึ่ง
0: รออีเวนก็ได้หวือหวา
1: ก็โดนบอมไ
0: หมอูริเย่ก็ดูดีขึ้นมาหน่อย
1: ไม่เป็นไรแต่ดีรวยครับซื้อทีเป็นร้อยล้านเดี๋ยวมันต้องโดนสักตัวเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ครับ
1: จุนไปดูคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตเพราะตั๋วฟรีจริงเนี
0: ่ยไม่ฮะนี่ผมเสียตังค์ไปดูนะฮะพี่หมูพงเทพเนี่ยโอ้แข็งแรงมาก
1: อันนี้ดูคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนดู
0: ไปดูเพื่อน2คนจริงๆจริงๆจะไป3คนแต่ว่าเพื่อนคนนึงติดธุระจริงๆแล้วไม่ใช่หรอก
1: มัน
0: ลืมไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักอันนี้เป็นเพื่อนที่คบกันมาเป็นคนที่แนะนำภรรยาคนปัจจุบันให้ผมนี่แหละเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ยังไงภรรยาผมก็ไม่หึงมันไปมันก็นั่งไม่จับอย่างอื่นแทนผมนี่นั่งเรียบร้อยเลยมันนั่ง
1: เพื่อนผู้หญิงดูน้ำหมูเหรอ
0: ดูน้ำหมูดูโอ้โหพี่
1: เขาเป็นคนแบบไหนเนี่ย
0: มันก็จะสไตล์ฟังเพลงล็อกนะสมัยตอนม.2ที่เจอกันทีแรกเนี่ยโอ้โหมันก็ชอบโลโซมากพี่ก็ดู
1: คือประมาณว่าไทยในการฟังเพลงเนี่ยอารมณ์ฟิลคล้ายๆผู้ชาย
0: ผมใช่ใช่และชีวิตมันด้วยชีวิตมันเนี่ยแต่มันแต่งงานนะแต่ตัวมันเองเมื่อวานไปดูกับผมเนี่ยนั่งดูกันไปผมนั่งกินน้ำเปล่าส่วนตัวมันเนี่ยนั่งกินเก๊กฮวยมีฟอง
1: กินน้ำเหลือง
0: โคกระป๋อง
1: โอ้เถื่อนจังเลยครับ
0: นั่งโยบไปกินไป
1: ทำไมเถื่อนอย่างนี้
0: ผมนั่งติ๋มกินน้ำเปล่า
1: สมัยนี้ผม6ป๋องนี่มีอาจจะเสียงอ้วกเลยครับเนี่ย
0: พี่6กระป๋องเนี่ยใช้คำว่ามันเกรงใจสามีเพราะว่ามันจะต้องนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านเองแต่ถ้าปกติเนี่ยนะพี่นะตัวมันเนี่ยนะ
1: รถไฟฟ้านี่กินละมุด
0: ใช่ปกติคือมันใช้คำว่าคู่นี้คู่สามีภรรยาเนี่ยเป็นคู่ที่แปลก
1: ครับ
0: สามีไม่ทานของมึนเมาเลย
1: ออก
0: ไม่ดูคอนเสิร์ตซึ่งผม
1: ออกทรงเนิร์ด
0: ใช่ซึ่งสามีเขาอาจจะสนิทกับภรรยาผม
1: ครับผม
0: คือเขาเป็น เหมือนสลับคู่กันอ่ะไอคนนั้นก็คือจะไม่ดูคอนเสิร์ตแม่แรงสิ้นไม่ดูหนังผมยังงงว่า
1: เขาเรียกว่าเป็นสายกินผัก
0: ใช่
1: สายกินผัก
0: แล้วเข้าฟิตเนสตลอดเวลาห่วงสุขภาพตัวเองมาก
1: ครับ
0: จนผมงงว่า
1: เออดีดีมันก็
0: สามีมึงบันเทิงกับอะไรบ้างชีวิตนี้มาบอกอ๋อก็บันเทิงกับการออกกำลังกาย
1: ไอ้ดีดีดีไอ้คุณชอบเพลงไหนของน้ำหมูที่สุดให้เลือกหนึ่งเพลงนะหนึ่งเดียว
0: โอ้โหอันดับหนึ่งเลยตังเกม
1: มั้งบอกนะขอสักท่อน ใช่แม่โมโหใครมาป่ะเพลงนี้ป่ะใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ชื่อมันชื่อเพลงคือตังเกเฉยเลย
0: น่าจะตังเกเฉยนะไม่น่าจะเป็นหนุ่มตังเกนะเออน่าจะตังเกเฉยมากกว่าเพราะบางทีเราก็จะจำเป็นว่าเออเพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงอะไรแต่ไม่ได้จำชื่อเพลงเต็มๆของมันอ่ะเออ
1: ผมชอบ
0: เมื่อวานเนี่ยสิ่งนึงที่ผมใช้คำว่าติดนิดเดียวอ่ะไอ้น้ำหมูไม่ได้ร้องเพลงนี
1: ้ใบขับขี
0: ่ร้องอันนั้นร้องชีวิตฉันมีแต่ม้านำฉันเดินตามไปมีหมานำ
1: ผมลืมไปเลยแล้วเนี่ยว
0: ่
1: าอันนี้คือเพลงน้ำหมูออริจินอลคือน้ำหมู
0: น้ำหมูน้ำหมูน้ำหมู
1: อุ้ยลืมเลยตั้งแต่เราเด็กๆแล้วนะ
0: ใช่ใช่น่าจะเป็นเพลงที่ทำให้แกกลายเป็นเรียกว่ามีชื่อเสียงในวงกว้างด้วยดีกว่าน่าจะเพลงนี้แหละเออเหมือนแกเคยให้สัมภาษณ์นะ
1: ขึ้นมาพร้อมๆกับคาราบาวดังใหม่ๆอ่ะ
0: นั่นแหละแต่แกไม่ได้เล่นเพลงนี
1: ้
0: เออก็น่าเสียดาย
1: ครับผมแกอายุเท่าไหร่แล้ว
0: 74เฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าแกไปผ่าเกี่ยวกับลำไส้ที่เป็นมะเร็งอ
1: ่
0: ะผ่าไป63เซนนะแกเล่าให้ฟัง
1: โอ
0: ้แล้วแกเนี่ยใช้คำว่าไงแกป่วยเหมือนแกเป็นสโตรกด้วยแล้วแกเหมือนแกต้องไปเหมือนแกตอนเนี้ยไม่สามารถใช้นิ้วในการเล่นกีตาร์ได้แค่เกาๆเหมือนแมวอ่ะแล้วแกบอก
1: แรง
0: แกต้องไปกายภาพไปอะไรพวกเนี้ยอยู่พักใหญ่นะ
1: เขาใช้ร่างกายมันหนักคน
0: ใช่
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่แล้วก็ด้วยแกที่แกก็อาจจะนั่นแหละเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
0: อาจจะแกยืนยันนะวันนี้ตอนแรกแกเมื่อวานเนี่ยแกก็บอกว่าโอ้โหเป็นการกลับมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่แกก็กลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเล่นตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึง5ทุ่มอ่ะพี่โดยที่แกมีพักแค่ช่วงประมาณ5เพลงที่ให้วงโฮปมาเล่น
1: อ๋อ
0: เออ
1: วงโฮปมากี่คน
0: วงโฮปก็มีคุณแม่มาแล้วก็มีลูกมา3คน
1: คุณพ่อไม่มาเหรอ
0: คุณพ่อเสียแล้วนี่
1: ไม่ใช่ผมลืมไปเลยนานแล้วด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เสียแล้ว
1: ลืมไปเลย
0: ใช่
1: ที่คุณลูกเล่นไวโอลิน
0: คุณลูกผู้หญิงก็มาร้องอีกคนนึงเล่นกีตาร์มา3คนแต่ว่าเขามีกีตาร์ตัวนึง
1: ผมเคยดูผมเคยดู
0: เออแต่ผมไม่แน่ใจแต่เมื่อวานเขาเล่นมาก็คือขึ้นมา3คนมีผู้ชายเล่นกีตาร์มีน้องผู้หญิงที่เขาเสียงดีๆแล้วก็น่ะแล้วก็มีน้าแดงน้าแดงร้องน้องลูกสาวเขายังพูดเลยบอกเป็น
1: ลูกสาวน่ารัก
0: เป็นคอนเสิร์ตที่น้าแดงร้องเยอะสุดละ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะร้องประมาณ4เพลงในช่วงหลัง
1: ถ้าโฮปต้องเพลงไหนกำลังใจ
0: กำลังใจจากใครเนาะนั่นแหละ
1: ซาบซึ้งมากเพลง
0: ซาบซึ้งคลาสสิก
1: ครับผมโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักสักหน่อยเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้พอดีกับครึ่งหลังที่เกาโชว์สไตรลี่ลุ้นว่ายูเว่จะมีแต้มหรือเปล่าตอนนี้ตีสองกับอีก46นาทีพักสักครู่นึงก่อนครับ
0: ครับซักเกอร์ไล
2: ฟ์รีพอร์ตรู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวา สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 5142หรือทางเพจ Facebook FM

0: 99
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
2: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Soccer Live Report

0: อยากเต้นเลย
1: เป็นไงตังเก
0: เรื่องราวของเพลงนี้ฮะบ่งบอกเขาบอกอะไรเรา
1: เขาบ่งบอกว่าเขาเกิดที่แดนอีสานหลังจากนั้นเขาก็ไป
0: อ
1: ี
0: สานไม่มีทะเลพี่
1: ใช่แต่ว่าสุดท้ายก็ไปทำงานทางภาคใต้ไปเป็นหนุ่มตังเก
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตังเกแปลว่า
1: ตังโอ้โห
0: เอ้าเฮ้ยไหนบอกชอบสุด
1: แต่หมายความว่าผมก็นึกไม่ได้แบบไปนั่งนึกว่าไอ้ตังเกมันทำไม
0: คือชาวเลอะ
1: ใช่แต่หมายถึงว่าความหมายของมันจริงๆไม่รู้ยังไง
0: ตังเกก็เรือตังเก
1: แต่เพลงเนี้ยผมอะตับ
0: ชาวเรือ
1: ประมาณนั้นคิดว่าไอ้ความหมายเฉพาะผมไม่แน่ใจแต่เป็นเพลง
0: เรือตังเก
1: ผมนี่ไงผมรู้สึกว่า
0: เออธุรกิจบ้าน
1: ใช่ไงที่ผมอ่ะฟังน้ำหมูและชอบเพลงเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าร
0: ู้สึกว่าเรา
1: ในสมัยเด็กอ่ะ
0: เพลงเนี้ยหนุ่มตังเกอ่ะ
1: มันเป็นเพลงของบ้านผมแต่ผมไม่ได้เกิดอีสานแค่นั้นเอง
0: ครับผม
1: เนี่ยไหมแต่รู้สึกว่า
0: เกิดอยู่ปากน้ำ
1: เออเรามันลูกชาวเรือ เออ
0: ครับผม
1: นั่นแหละครับผม
0: เอ้าลุยต่ออยู่แม่กลับมาครึ่งหลังมาเกือบจะลุ้นตีเสมอได้นะครับนิโก้ยิงยัดด้วยซ้ายแต่ว่าคาบิเล่ยังเซฟเป็นเอดอนเชโกว่าครับ
1: โอ้
0: เหลี่ยมซ้ายยิงอัดเต็มข้อเลยแต่ว่าโดนเซฟออกมาได้ครับ
1: ถูกส่งลงมา2คนนะครับเปลี่ยนเกมลุกด้านข้างลงมานะเอดอนเชโกว่าแล้วก็อะไรเบโกวิชลงมานะครับเอาคอนไซเซากับเวสตันแมคเคนนี่ออกส่วนทั้งฝั่งของกายาลีด้วยความที่ควอโรดิเกสมีใบเหลืองติดตัวในครึ่งแรกก็โดนถอดออกนะครับเอาอเลสซานโดเดียล่าลงมาแทนครับ
0: รอบครอบอะไรขนาดนั้นกายาลีแกะบอลออกมาครับโรมาโน่ไถมาคนเดียวไม่ไหวครับติดแมคเคนนี่เอรอนเชกว่าแตะลอดขามุดเข้ากับไปโทษแทงเข้ากลางมาโรมาโน่ไปข้ามหลอกทำไมเข้าขวาแล้วนะแท้เสร็จครับมาสุลังตัดบอลคืนไม่ได้แล้วแทงสวนมาทางฝั่งขวาอาโดโปอาโดโปทั้งเข้าช่องในมาปาบมันตะซาถอยมาดักบอลคืนได้ก่อนครับเกือบหลุดไปถึงเมนดี้แม่โคโลโมนี่ยังขัดใจผมดูตอนนี้คนที่จังหวะ
1: ให้เลือกโคโลโมนี่กับมาติสเตล
0: โอ
1: ้
0: โหเอาโคโลโมนี่ดีกว่า
1: เอ๊เขาเคยเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองทั้งคู่นะทำไมคุณทำเหมือนไม่อยากได้ทั้งคู่เลย
0: มาติสตาผมว่าไม่สำหรับผมก็ไม่ใช่แต่แรกอยู่แล้วอ
1: ่ะไม่มีดีไปกว่านี้แล้ว
0: ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมว่า
1: เขาเคยเกือบเหมือนจะดีขึ้นมากับบาเยิร์นนะในช่วงก่อนที่จะมาอยู่สเปอร์เพียงแต่ว่าโอกาสเขาไม่เยอะไง
0: เขาขึ้นมาพร้อมๆกับพวกเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ป่ะหลังๆไล่หลังกันมาน ิโก้ลุยต่อครับฝากโคโลมานี่จับบอลไม่อยู่แ

0: ยูนตุสต่อครับ
1: ครับซาครับให้ตรงกลางมานิโก้นิโก้โดนจับปุ๊บโดนแย่งทันทีมัสแลงจะเล่นต่อก็ยูเว่บีบเอาบอลกลับมาได้เร็วครับไปขึ้นซ้ายครับคอนเซซาวแทงไปสุดเส้นหลังล้ำหน้าไปก่อนดีครับเชกี้เชลิกยืนตำแหน่งไม่ดีครับ
0: นิโก้กอนซาเลสเนี่ยขุบมาเล่นตรงกลางนะครับแล้วก็อาร์เบโควิชไปเล่นทางฝั่งซ้ายครับเพราะว่ามีเปลี่ยนเวสตันแมคเคนนี่ออกไ
1: ปข้อความเมาส์ได้เหมือนเดิมครับทาง468 9899เดี๋ยวสลับอ่านไปเรื่อยๆคิดว่างานเก็บขยะหลังน้ำท่วมกับซ่อมรถน้ำท่วมอันไหนหนักกว่ากัน
0: โอ้โหผมว่าเก็บขยะมันยังใช้แรงเราเยอะเราอาจจะไม่ต้องเสียเงินเยอะไงแต่ถ้ารถน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหยิ่งถ้าคุณเป็นรถไฟฟ้าเนาะแล้วพี่คิดดูว่าสมมติว่าพี่เพิ่งจะถอยออกมาผมไม่อ่านบางคนที่บอกว่าโอ้โหมันถึงกับว่ามันบางทีมันกลับมายากแล้วอ่ะภายในเราก็ไม่รู้แล้วบางทีมันอาจจะต้องแยกชิ้นขายไปเลยด้วยซ้ำจะไปขายต่อแต่เขารู้ประวัติว่าเป็นรถน้ำท่วมมันก็ขายยากราคาก็ตกอีกเก็บขยะมันยังเหนื่อยใช้แรงมากกว่าเนาะเงินแต่มันแน่นอนมันเจ็บปวดจากไอ้สิ่งที่คุณจะต้องสูญเสียของต่างๆอะไรไปจากการโดนน้ำท่วมนะ
1: ใช่
0: แต่รถทั้งคันอ่ะคันเดียวมันก็โอ้โหราคามันก็แรงอ
1: ่ะคนที่แบบโดยเฉพาะคนที่แบบบ้านชั้นเดียวอ่ะ
0: มันเอาของย้ายไม่ได้นี่โอ้โหหรือบางคนบ้านอ่ะ
1: ผมเนี่ยแบบคิดอยู่เสมอเลยถ้าทำบ้านเองอะไรเงี้ยอยากทำบ้านแค่ชั้นเดียวพอแก่ไปไม่รู้จะเอาชั้น2ไว้ทำไม
0: อ่ะงั้นคราวนี้พี่ต้องคิดได้แล้วว่ามันต้องมีชั้น2
1: ชั้น2จำเป็น
0: เพราะบางคนเนี่ยเขาบอกว่า คือบางทีมันผุดออกมาจากใต้ที่บ้านเลยบางคนก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมจากที่มันไม่เคยท่วมอ่ะเขาเก็บของมาไม่ทันแล้วบางคนของสะสมโอ้โหบางชิ้น 2-3 หมื่นหายไปแบบในพริบตาหลายๆชิ้นน่ะ
1: เยอะมากเยอะมากบางคนตัวไม่อยู่ในกรุงเทพด้วยซ้ำไม่อยู่ที่บ้านด้วยซ้ำบางคนอยู่ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: ถูก
1: อยู่ต่างจังหวัดอ่ะคืนเดียวจมแล้วอะไรเงี้ย
0: เรียบร้อยเลยอ่ะจะปวด
1: อ่ะแต่ถ้าหมายถึงท่านนี้ข้อความว่าน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่างานให้เก็บขยะกับซ่อมรถอันไหนหนักกว่ากันเก็บขยะก็หนักมากนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบขยะน้ำท่วมอ่ะมันก็
0: อย่างน้องผม
1: มันก็เป็นขยะแบบเปียกมา
0: ขนาดว่าท่วมไม่ได้เยอะมากนะประมาณสักหัวเข่าจ้างคนมาช่วยในการเก็บขยะดูดน้ำเขาดูดเองนะซื้อเครื่องมาดูดน้ำออกเองนะแต่ว่าเรื่องของการเก็บขยะเสียไปประมาณ10,000แล้วเขาต้องเอารถขนขยะทั้งหมด4คัน
1: ต้องจ้างมา
0: 4รอบถึงจะหมดนั่นขนาดว่าไม่ได้ท่วมเยอะมากนะ
1: 2,000 มั่ง
0: โอ้พิชิตนี่ถือว่าใกล้เคียงเสียงมากสุดนะในช่วงที่ผ่านมาพอข้างหน้าท่วมนี่หน้าบ้าน
1: โอ้แต่อีกหลังก็เข้าบ้านบ
0: ้
1: านที่รังสิตเข้าบ้านเข้ามาประมาณ
0: ขนาดไหน
1: 10เซนก็ต้องอพยพกันหมดคือมันก็ไม่น่าอย
0: ู่แล้วย้ายทันไหมย้ายของทันไหม
1: ไม่ทัน
0: เออหร
1: อไม่เป็นไรมันส่วนมากเนี่ยข้าวของที่ส่วนมากเป็นไม้อะเป็นไม้แบบไม้จริงไงไม้จริง
0: มันก็พอโอเคแต่ถ้าเป็นพวกโซฟาอะไรพวกนี้เขาบอกโอ้โหต่อให้คุณทำความสะอาดอะไรยังไงเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของกลิ่นมันไม่หายนะ
1: โซฟาเนี่ยเป็นโซฟาไม้เหมือนกัน
0: โอเค
1: แล้วมันขึ้นไม่สูงไงมันก็แค่ชวนในบ้านเราเน่าเล่นเฉยส่วนอีกที่นึงก็โอเคมาแค่มาจอแต่เดี๋ยวจะไปติดไอ้นี่แบบผู้การละ
0: หมอผู้การก็โดนเข้าบ้านไปนี่
1: ใช่อันนั้นเข้าบ้านเต็มๆบ้านลาดพร้าวเนี่ย
0: โอ้โหหนักเลย
1: ตั้งแต่วันแรกโอ
0: ้บ้านภรรยาผมอยู่เนี่ยถัดจากซอยบ้านไม่เข้าด้วยความที่เขายกบ้านสูง
1: แล้ว2-0หรือเปล่าไม่ได้ครับกาญจลี่2ช็อตเต็มๆครับโอ้ที่วิคาริโอเซฟไว้ให้ครับโดยเฉพาะช็อตแรกผู้ตัดสินเหมือนมีตีธงล้ำหน้าย้อนให้ครับเมนดี้หลุดไปยิงมุมแคบนะครับ วิคาริโอเซฟได้โดนชาร์จจ่อจอกก็ยังเซฟดอก2ไม่ได้ครับ
0: แต่ออฟไซด์เนี่ยจังหวะแรกที่ปอเมนดี้นะครับ

0: ดับ2นี่เป็นมาลดินี่ทิ้งตัวชาร์จครับอิคาริโอเก็บหมด
1: เปลี่ยนเพิ่มครับทางฝั่งกายาลี่เอาทางมัสลังออกนะครับส่งฟาเดล่าลงมาครับกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมครับนิโกโตเมเดอร์ก็จะลงมาครับเอานิโกกอนซาเลสออกนะครับ
0: ยูเว่จะบอมแล้วครับแต่บอมไปนี่ก็บอกว่าผมไม่ถนัดบอลโด
1: ส่วนลีกเอิงเนี่ย
0: เล่นกระเท้าก็ไม่ค่อยคล่องผมไม่มีความเร็ว
1: ทัวตามหลังมักเซนะครับ 0-1 อามินฮาริสครับยิงให้ OM ขึ้นนำนาทีที่50
0: OM ปีนี้ก็แย่เพราะในที่สุดที่เคยอู้ฟู่มา 4-5 ปีเนี่ยเรียบร้อยเจ๊งเรียบร้อยครับใช้เงินเยอะไปหน่อย
1: เพิ่งจะชนะไปเกมเดียวนะกลายเป็นตอนนี้มีแค่ AS Monaco ทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครนะครับ6นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะ4เสมอ2
0: เอรอนเชโกวาเล่นทางขวาขึ้นไปครับคารูลูเติมสูงล็อกไว้ก่อนยังไม่รีบโยนเสียเวลาเคาะบอลกลับหลังแล้วเข้ามาตรงกลางครับนิโก้เปลี่ยนแกนฝากออกฝั่งซ้ายไปอาไลเบโกวิชตัดเข้ากลางแล้วคืนเชโกวาเชโกวาอัดสายแน่นๆโอ้โหบอลกระดอนพื้นแล้วเฉียวเสาไปนิดเดียวครับได้เสียวจากลูกยิงไกลเอาผู้ตัดสินบอกว่ามองว่าเป็นเซฟนะครับให้เป็นลูกเตะมุ
1: มเดี๋ยวดูครับซ้ายของเชโกวาเหมือนไม่น่าจะโดนไม่น่าจะฉลับใครด้วย
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรถ้ามันไม่ถูกต้องเดี๋ยว VR แก้คืนให้
1: ครับ
0: ยังรออยู่นะครับยังไม่ให้เล่นเตะมุม
1: สุดท้ายโดนนะครับให้เป็นเตะมุมทางฝั่งขวา
0: เชกรู้ว่าปั่นไปเสาสองออกมาทุบบอลได้ครับคาบิเล่บอลของยูเว่ครับลำเลียงกลับมาฝั่งขวาครั้งหนึ่งเปียคาลูลูให้ไปที่เชกรู้ว่าเชกรู้ว่าโยกเข้าซ้ายตัดเข้าในแล้วบ้ายิงเหลือเกินครับโอ้ยิงไกลเองแล้วครับบอลเรียดเข้ากลางประตูครับก็อยู่ในซองของคาบิเล่ครั้งหนึ่ง
1: ตรงกรอบแต่ว่าเบานะครับซ้ายของเชโกวาจังหวะนี้ไม่มีปัญหาสำหรับทางคาบิเล
0: ่ตอนเด็กก็ต้องดูเย็นล็อบเบนเป็นหลักแน
1: ่ สไตล์ใกล้กัน
0: เซเปโดตัดบอลคืนได้ครับอโดโปพักบอลตรงกลางอีกทีหนึ่งเข้ากลางมาที่โรมาโนคาเยลี่ได้พักหายใจหน่อยนะครับหันมาครองบอลบ้างถ้าเกิดคาเยลี่ทะลึ่งชนะขึ้นมาเกมนี้พุ่งพรวดขึ้นมาอยู่อันดับ3แซงโรม่าขึ้นไปนะครับ
1: จะกลายเป็นชนะ5แพ้1
0: เดี๋ยวพอเวนดี้หลุดเข้าไปในกรอบเป็นโทษอีกแล้วเวนดี้ลากไปมุมแคบยิงลูกนี้ติดเซฟวิคาริโอครับดักไม่ได้แล้วทงล้ำหน้าขึ้นมาเหมือนเดิม
1: ล้ำหน้าอีกครั้งครับน่าจะเป็นฟาเดล่านะครับที่ได้หลุดไปถึงตรงนี้นี่เหลือแค่ทีมเดียวในสลาที่ยังไม่ชนะใครก็คือน้องใหม่อย่างเวเนเซียนะครับ5นาทียังไม่มีแต้มเลยคร
0: ับ โอ้เอดอนเชว่าเข้าซ้ายในกรอบไปโทษปั่นโค้งลูกนี้โดนเซฟไปได้ครั้งกับคาบิเล่ว่าเซฟบันจริงๆแล้วก็เซฟอยู่เซฟลูกยิงของเชกว่าคนเดียวล้วนๆเลยครับ
1: อย่างน้อยเจ้าตัวลงมานี่ก็มีความหวือหวามีโอกาสได้ลุ้นประตูนะครับจะเอาอันเดียกัมเบียโซลงมาครับทางยูเวนตุสเปลี่ยนเพิ่มครับ
0: เจ็บไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับกัมเบียโซ
1: สายเชกว่าปั่นลูกนี้โอ้โหถีบบอลจะเสียบคาแล้วนะครับนั่นน่ะคาปิเล่ปัดทิ้งไม่ได้อ้าวแล้วราซิ่งแซงนำ2ประตูต่อ1นะครับเซกิเชลิกนะครับที่โดนถอดออก
0: แต่มุมเข้ามาชาร์จต่อจอไม่โดนบอลครับโอ้โหบอลตกพื้นหน้าปากประตูจอร์ลูคุมิเข้าไม่ถึงครับกระดอนไปเสาไกลประตูมาเดอร์ก็เล่นไม่ทันเหมือนกัน
1: ครึ่งหลังเพิ่งจะออกสตาร์ทมา2นาทีนะครับอิบันมาตินนะครับยิงให้ราซิ่งแซงนำบาเลนเซีย2ประตูต่อ1

0: Spalletti making four of his substitutions early.
1: จริงบ่ไม่ได้แรงมากครับจังหวะยิงอัดไปก่อนหน้านี้บอลลอยโดมาตรงหัวกะโหลกกรอบเขตโทษและยิงตวัดด้วยซ้ายของอิบราฮิมาติโดนไม่ค่อยเต็มนะครับแต่บอลมันไปเข้ามุมครับโอ้พยายามจะพุ่งปัดแต่ว่าไม่ถึงครับจังหวะพยายามจะพุ่งไปทางซ้ายมือนะครับของดิมิทรีเยฟสกี้แต่ไม่ทันครับขึ้นนำ 2-1 ครับราซิ่ง
2: ถ้างั้นผมขอมอบนามสกุลใหม่ให้วิจุตแล้วกันครับเพนกวินพริบไหว
1: ไม่ดีมึง
2: ครับผม
1: ใช้แก้วกระหนูวิจิตดีกว่าฮะ
2: นิกจังหวะพลิกจะเล่น 1-2 กับโคโลมานี่ไม่ผ่านครับบอลชิ่งจากโคโลมานี่ยังติดอยู่ครับเดินหน้ากันใหม่ครับบาบันตาซาขวางบอลออกทางขวาเชกว่าชิ่งกับนิกโวเตอร์มาเดอร์ไม่ชิ่งคืนครับเก็บบอลคืนหลังไปอีกโวเตอร์มาเดอร์ได้บอลอีกครั้งหนึ่งอยู่ทางขวานะครับสั้นๆใกล้ๆกับเชกรูว่าเชกว่าดีดใส่ก่อนเข้าไปแล้วนิกเกี่ยวไม่ติดโอ้โหน่าเสียดายครับไอเดียดีครับการให้บอลตักข้ามแนวรับของเชกรูว่าน
1: ี่ถ้าเกี่ยวติดแล้วใกล้ตัวนี้ได้จบเลยนะครับโวเตอร์มาเดอร์สุกาวาระเดี๋ยวจะถูกส่งลงมานะครับแล้วก็กองหน้าก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนด้วยนะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นครับเอ็นโซล่ากำลังจะถูกส่งลงมาน
2: ิกโวโตเมเดอร์เก็บบอลหน้ากรอบได้โยกโยกไหลไปตัวซ้ายอะไรเบโกวิชอะไรเบโกวิชจ่ายย้อนมาใหม่หาช่องเปิดไม่ได้ครับขอคืนตรงกลางนิโก้นิโก้เล่นสั้นๆกับโคโลมานี่ปาดไปฝั่งขวาคาลูลูบ้นเข้าในมาติดบล็อกโรมาโน่ครับได้เตะมุม
1: เอาเอาเอาเอาม
2: ามีหน้าอีกเปล่ามีหน้าอีกเปล่าม
1: ีอะไรอีกมีกระทบกระทั่งกันอีกจังหวะโคโลมานี่จะหนียาลิมิน่าด้วยความขายาวครับสกิปบอลไว้ได
2: ้เตะมุมเข้ามาครับโดนหม่งสกัดไว้ได้ครับพอเมนดี้ถอยลงมาช่วยเกมรับคาโรลูอยู่คนเดียวครับจ่ายกลับไปให้วิคาริโอตั้งหน้าตั้งตาบุกต่อคาเบียโซขยับขึ้นมาเล่นด้านขวาโอ้คาเบียโซจ่ายเสียง่ายๆเลยครับดาเนียลมาดินี่ตัดบอลได้ลากประคองเองยังไม่เร่งสปีดครับเพราะมาคนเดียวจะมุดแหวก2ว่าโดนคาเบียโซเบียดคืนไม่ได้ไม่ฟาวครับบุกต่อครับยูเวนตุสลามาตาซาพักบอลคืนมานิโก้ปาดกลับมาที่คาเบียโซเปียคาลูลูไหลขึ้นมาตรงๆนิกโวเตอร์มาเดอร์พักบอลอยู่ริมกรอบกลับมาที่คาลูลูใหม่ดาฟซาซาให้กับเชโกว่าเชโกว่าจะโยกหาเหลี่ยมซ้ายไม่ได้ครับคู่แข่งเริ่มจับทางได้แล้วเชโกว่าวนมารับบอลจากคาลูลูต้องจ่ายกลับหลังมาที่ซาครับซาค่อยๆ ย่องมาหน้ากรอบแล้วเอ้ามาสะดุดบอลดีที่ว่ายังหันมาบังทันสุดท้ายเหลี่ยมเบียดลูกนี้กลายเป็นเสียแฮนด์บอลเองครับปั๊บมาตาซาง
1: งเลยครับโอ้แต่มาเดอร์ต้องมาปลอบใจครับเหมือนการย้ายยืมตัวมาด้วยกันทั้งคู่นะครับมาตาซาจากสเปอร์วอเตอร์มาเดอร์จากนิวคาสเซิลเครียดมากๆครับโอ้โหทำตาโตเลยครับลูชานุสปาเลตติอาร์แล้วครับจะเปลี่ยนเกมลุกอย่างเอ็นโซล่าลงมาแล้วก็ตัวเกมรับด้านข้างอย่างสุกาวาระนะครับเอาดาเนียลมอดินี่โดนถอดออกนะครับแล้วก็เมนดี้นะครับที่โดนถอดออกน่าสนใจครับการเปลี่ยนเอ็มไลน์โซล่ากับพอเมนดี้ตามตำแหน่งนะครับแต่ว่าเมนดี้แต่ว่า

0: ทางด้านของสกาวาลานี่ไปแทนดานิเอล มาลดินี
1: นาชิดครับหนูรบกวนเช็ค5นัดต่อไปของน่อนทีมหนูด้วยค่ะขอเฉพาะโปรแกรมพรีเมียร์นะคะขอบคุณค่ะอย่างหนูเทยลงทุนแฟนน่อนอาร์เซนอลพรีเมียร์ลีก5เกมจากนี้โอ้ชนะรวดเลยมั้งเพราะว่าเจอยากๆไปหลายเกมแล้ววันอาทิตย์หน้าจะไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต
0: ์ผมไม่ง่าย
1: เป็นไงครับอาจารย
0: ์ผมก็ไม่ง่ายนะ
1: เฮ้ย
0: เอาจริง
1: ฟอร์เรสต์ไม่ดี
0: ไม่ดีแต่ผมก็ยังรู้สึกว่า
1: เรียมดีแล็บ
0: ถ้าเป็นพวกฟอร์เรสต์เป็นพวกแบบไบตันอะไรพวกเนี้ยเบนฟอร์ดอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบอร์ดมาที่ไม่ดีนะตอนเนี้ย มันก็น่ากลัวอยู่ดีนะทีมพวกเนี้ยพร้อมที่จะชนะได้ทุกทีมอ่ะพี่ว่าไงอ่ะ
1: ผมว่าอาร์เซนอลเอาอยู่ไอ้เกมแบบกักๆเดือดเจอทีมที่แบบไม่เชิงเก่งแต่ก็ไม่อ่อนอะไรเงี้ยอาร์เซนอลคือแบบตอนนี้คุณสมบัติแชมเปี้ยนเต็มตัวเอาอยู
0: ่โอเค
1: จากนั้นครับอีกสัปดาห์ถัดไปจากการไปเยือนฟอร์เรสต์จะมีเกมในบ้านเจอกับทีมเคยเก่งเ
0: ออ
1: ร์เบอร์ตันเคยเก่งเมื่อประมาณ40ปีที่แล้ว
0: ช่วงปลาย80ก็ผมว่าไม่รอด
1: อาร์เซนอลไม่รอด
0: เออร์เบอร์ตันไม่รอด
1: ก็โอเคเริ่มจากการไปเยือนฟอร์เรสต์แล้วก็เย่าเจอเอเวอร์ตันจากนั้นก็เข้าสู่โปรแกรมเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งปรากฏว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยขึ้นโหลดลิงอยู
0: ่เอ้าย
1: ังไม่มาเด็ดช้าตอนไหลมาสวยๆสะดุดซะงั้นพอขึ้นเดือนพฤศจิกายนครับจะไปเยือนแอนฟิลด์อุ้ยเล่นในบ้านเจเวอร์ตันแล้วก็จากนั้นไปเยือนลิเวอร์พูล
0: บุกชนะ
1: เฮ้ยป่านนั้นลิเวอร์พูลเก่งแล้ว
0: อืมใช่เหร
1: อป่านนั้นนะ
0: ครับผม
1: กักโปอีซักโซโบกลับมาหมดแล้ว
0: ไม่มีใครจะสลับไปเจ็บใช่ไหม
1: ท็อปฟอร์มมาโคล่าเล่นคุ้มค่าตัวโอ้ตายอาร์เซนอลตายตายอย่างเขียด
0: ครับผมเดี๋ยวจะรอดู
1: แล้วก็เกมที่4คือจากไปเยือนแอนฟิลด์แล้วจะเปิดบ้านเจอฮัลซิตี้ไอเสือห้าวเก็บเรียบ
0: เออมันเล่นในบ้านอ่ะคือถ้าไปเยือนฮัลซิตี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่พอเป็นในบ้านหมูไม่พลาด
1: ตัดแค่4เกมนี้ก่อนเพราะว่าจาก4เกมนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีเบรกทีมชาติอีกรอบนึงแล้วถ้าจะให้นับให้เต็ม5โปรแกรม5เกมอ่ะนัดที่5ก็คือไปเยือนนิวคาสเซิล
0: ผมว่ามีโอกาสจะโดนนะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ดีก็ผมก็มองว่า
1: ลบราค่าฟันกันมาตลอดระหว่างนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลในช่วง 2-3 ปีหลังอ่ะ
0: ผมมองก็เป็นหนึ่งในทีมที่ก็พร้อมจะชนะได้ทุกทีมอ่ะนิวคาสเซิล
1: อ่ะแล้วเหมือนกับว่าไยส์เลอร์เข้ามาคุมอ่ะนิวคาสเซิลเป็นทีมที่จะมีพิษมีภัยในการเล่นเกมที่เป็นรอง
0: ถึงตรงนี้พี่มองว่าเหลือแค่2ทีมไหมในการลุ้นแชมป์เรายังไม่พูดถึงเรื่องของโทษเทิดอะไรนะ
1: ผมยังหวังให้เชลซีมาอยู
0: ่ก็คุณเชลซีน่ากลัวแหละ
1: เพราะว่าระยะยาวเชลซีจะได้เปรียบเรื่องโปรแกรมไงที่สิ่งที่ผมมองไว้แล้วก็คือแต่ว่าหมายเหตุก็ขึ้นอยู่ว่าลองโซ่จะจูนติดไหม
0: คือผมอ่ะสิ่งที่ผมมองคือผมกลัวเชลซีก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอในระยะยาวผมมองอีกแบบนึงนะหมายความว่าแม้ถ้าฟอร์มระยะยาวมันจะมีช่วงแผ่วช่วงอะไรไหมสำหรับทางเชลซี
1: แล้วก่อนหน้านี้ต้องสลัดให้หลุดคือแบบไอ้คาแรคเตอร์บอลเด็กของเชลซี
0: นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมกลัวเพราะมันจะมีช่วงอย่างในฤดูกาลที่แล้วก็มีช่วงดีแล้วก็มีช่วงที่แผ่วไป
1: ใช่ซึ่งก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะตั้งแต่เปลี่ยนเจ้าของส่วนยูเวนตุสเนี่ยหลังจากบุกโคมโครมตอนนี้ก็เฉาไปแล้วนะไม่ได้มีจังหวะอะไรให้บุกน่ากลัวมาหลายนาทีแล้ว
0: แต่เยลิมีน่านี่เกือบทุกจังหวะ
1: ต้องรู้เขาเติบโตมายังไงเนาะสังคมที่เขาอยู่ในวัยเด็กการเลี้ยงดู
0: มีการปั่นประสาทอยู่ตลอดเยลิมีน่า
1: ทำไมชอบแบบ

0: เออเขาไม่ชอบให้มีคนรักเขานะ
1: แต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีมจะรักเขานะเพราะมีความหาความกลัวแต่ถ้าเป็นคู่แข่งเมื่อไหร่เนี่ย
0: ไม
1: ่
0: ต่อ
1: ไอ้
0: เพ
1: ื่อ
0: นร่วม
1: ที
0: มผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีคนรู้สึกว่าให้มึงก็เกินไปอะไรเงี้ยโอ้โหแบบเสียภาพลักษณ์ทีมเราอะอะไรเงี้ยพวกเรามันไม่น่ามีคนอย่างนี้อยู่เลยว่ะอะไรเงี้ยอาโดโบยอดโดขึ้นหน้ามาแม่จะเอเมล่าเอ็นโซล่าหมุนไม่ผิดทางครับหาเหลี่ยมพิงแล้ววืดครับกลายเป็นหงายท้องไปเองไม่ได้อะไรครับติดเบรมแมนิกวัตเตอร์เบลไปทั่วทั้งสนามแต่เกี่ยวบอลไม่ติดเสียฟาวโอ้ยนิกเอ้ยนิกนิรนาม
1: ตอนนี้ต้องเอาความมั่นใจของตัวเองกลับมาให้ได้ครับนิกวัตเตอร์เบลหายไปเยอะเหลือเกินครับนับตั้งแต่ออกจากเยอรมันมา
0: แล้วหลังๆไม่ค่อยมีคอลเลกชันถ่ายแบบออกมาใหม่แล้วนะตั้งแต่พร้อมตก
1: 15 นาทีสุดท้ายแล้วครับ

0: อย่าเพิ่งท้อครับแฟนหงเราจะเปิดบ้านถล่มแมนยูอีกครั้ง
1: 7-0
0: มีครั้งเดียวใครเกิดไม่ทันดูไม่ทันในเกมนั้นก็คุณก็พลาดไปชั่วชีวิตหรือว่ามันเป็นเกมแห่งสหัสวรรษ
2: เป็นเกมที่ไม่รู้
0: ว่าอะไรวะ
2: อีกกี่ปีมันจะเกิดขึ้น
0: Colomwani โอ้ยังอยู่ในสนามนะครับเนี่ยไปขึ้นทางปีกขวาครับเปิดเข้าในโดนเคลียร์ออกมาเบรมาวิ่งสอดมายิงอยู่แถว2ก็ยิงเหลี่ยมลำบากครับต้องกระโดดยิงแล้วโด่งข้ามคัน
2: สีนะดูท้อครับลูชาโนสปาเลตติแม่ส่วนแฟนสาวยูนตุสคิ้วเข้มเชีย
0: สวยมองตรง
2: แต่ดูคิ้วหน้าไปกันมาดูเป็นทรงขนาดนั้นแต่เข้มๆเหมือนเอาพวกหมึกสีดำไประบาย
0: พวกนี้เป็นชนชาติที่แบบเอาเปรียบมวลมนุษยชาติ
2: หน้าตาดีเกิน
0: ค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยที่คนหน้าตาดีพิมพ์นิยม
2: อิตาลีตุรกีอ่ะโอ้ย
0: เป็นส่วนผสมที่แบบ
2: เออนักวอลเลย์บอลเนี่ยโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะตุรกี
0: อิหร่านอิหร่านผู้ชายโคตรหล
2: ่อใช่
0: เฮ้ย
2: น้ำหมด
0: โอ้โหมารยาทซ้ำเลยอีกโอ
2: ้ไม่ได้เลยพี่ทักผมจนผมสะอึกไง
0: ไม่รู้จะแก้เกมไงแล้วครับสปาเลติคือตัวที่ควรจะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาหมดแล้วแล้วความวุ่นวายหายไปเป็น10นาทีแล้วนะครับเนี่ยเวลาก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆครับตอนนี้เข้าสู่นาที78ครับเป็นเจ้าบ้านกาญารีนำยูเวนตุสอยู่ 1-0 ปาดเลือดจากซ้ายเข้าในมาก็เบาเกินไปครับบอลจากอะไรเบโกวิชอาโดโปปั๊มบอลชนะแล้วจะแทงโต้ขึ้นมาข้างหน้าบอลไม่ถึงเอนโซล่านะครับโดนสกัดออกไปได้ก่อนจอร์นลูคุมี
2: สกาวาระเหมือนมีไปคุยกับทางพุทธศิลป์ครับซูกาวาระ unhappy with the referee he wanted to continue there was a Juventus player preventing them from doing so 12 minutes to go at Unipol Domus it is still Cagliari 1Juventus nil. We've been in this position. 12นาทีสุดท้ายนะครับจะแพ้ในบ้านของกาญารีอีกไปหรือเปล่าครับยูเวนตุส These games between these two teams so
0: ferociously fought. All 7 of the last meetings in Serie A have either finished. นี่ก็พาบอลขึ้นหน้ามาอีกทีครับ What will be the outcome here? Are we in for late drama? Alai Begovic.ดักลัสลุยส์เข้ากลางมาใหม่เรียกคารูลูเอรอนเชกว่าม้วนเข้าในแล้วจ่ายฝากออกมาฝั่งซ้ายครับพลิกแล้วไหลออกมาที่อะไรเบโกวิชอะไรเบโกวิชเปิดยัดลูกนี้ติดบล็อกเต็มๆโอ้โหช่วยเล่นเกมบล็อกมาดีมากเปิดยัดอีกรอบนึงก็ติดเหมือนเดิมวนกลับมาเชกว่าครับเคาะมาฝั่งขวาคารูลูถอยห่างจากหน้าประตูแล้วตั้งหลักเข้าไปใหม่ครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับยิงยัดครับมาตรงกรอบแต่ก็ไม่อันตรายพอครับคาบิเล่ตบบอลลงพื้นก่อนแล้วรับเข้าซอง
2: ส่วนบอลโปรตุเกสนี่อาลูก้าขึ้นนำเอสเตรียหนึ่งศูนย์นะครับ
0: มาถึงตรงนี้นี่ก็คือพื้นฐานใหญ่เลยที่กาญารีทำผลงานเซอร์ไพรส์ตรงนี้ก็คือเกมรับดีที่สุดในลีกนะครับเสียแค่2ประตูเท่านั้นดักลาสลุยส์เคาะมาตรงกลางครับซาให้มาที่ลุยส little spark that little moment of genius has just been lacking for the Bianconeri tonight จอร์นลูคุมี่ไม่ไหวแล้วครับดันเกมลุกขึ้นมาด้วยวับเข้าไปรอในกรอบเขตโทษแล้วเชกว่าจะเปิดให้เพื่อนไหมแม่เดี๋ยวๆจะลากบอลหนีก็ไปติดซะอีกครับ
2: อาจจะต
1: ้องแก้เกมอะไรอีกหรือเปล่าครับทางฝั่งของยูเวนตุสเปลี่ยนไป4คนแล้วนะครับ
0: อีก1จะเลือกใครโอ้โหแล้วพูดถึงตีเสมอได้ทันทีครับลองดาวโคโลเวนี่บอลครอสจากฝั่งซ้ายลึกเข้ามาแล้วก็สอดเข้าไปเบียดมงครับมีตัวประกบนะครับแต่โคโลเวนี่ถึงบอลก่อนครับเฉือนๆนิดเดียวครับเปลี่ยนทางจ่อเข้าไปครับนาที81
1: ยิงให้ชิตพลดูครับคนโลมัวนี่
0: เป็นไง
1: อย่าดูถูกผมทางด้านซ้ายครับตัดเข้ามาลูกนี้ละมงเฉือนเข้าไปครับอะไรเบโกวิชครับตัวสำรองที่ลงมาแอสซิสต์ให้กับโคโลมูนี่อดัมโบแบดอยู่ในเหลี่ยมด้านหลังนะครับเสียเปรียบโคโลมูนี่ครับโฉบละมงลูกนี้เข้าประตูไว้ที่เหลี่ยมเสาไกล
0: ยืนตำแหน่งไม่ดีครับตัวประกอบโอแบดก็พออยู่ข้างหลังเต็มๆทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้วก็เบียดได้นิดๆหน่อยๆครับ
1: พี่บอกว่าจะเปลี่ยนใครลงมาพี่ลองไปดูซุ้มนั่งสำรองที่เหลืออยู่สิดูดีที่สุดก็คอปไมเนอร์แค่นั้น
0: ใช่ผมก็เมื่อกี้เลยๆดูผมว่าก็ได้เชิญฮอปไมเนอร
1: ์เอ้ยแต่กัตติก็ชอบยิงนะก็ไม่ได้นะ
0: เอาลอยเคลลี่ไปยืนเป็นกองหน้าเลยว่ะ
1: แต่ยูไปบอกเอากัตติดีกว่าพี่กัตติมันชอบยิงได
0: ้ยูเวนตุสครับในที่สุดก็ตีเสมอสำเร็จมีเวลามากพอให้ลุ้นเอาประตูแซงชนะเลยนะครับวันนั้นก็มีสถานการณ์แบบนี้เล่นกับซัสซูโร่ตีเสมอตีเสมอไปเรื่อยจะโหเอาชนะอ้าวสุดท้ายสวยไปสวยแบบแพ้เฉย
1: สเปนตีเสมอได้นะครับจากตัวลูกดาวลูกวัย18ปีครับดาบิดโอตอบี้ครับนาทีที่65sure they probably would have taken a point at the beginning of proceedings but it's just the manner in which they conceded that the ball a lofted ball normally they've been very good at dealing with tonight
0: Bremer wins it back Colomwani loses Colomwani ล้มแล้วลุกครับมีลื่นนิดหน่อยแล้วทางที่นิกโบเตอร์มาเดอร์มาจะจ่ายยัดเข้ากรอบไปทดติดบล็อกก่อนขวามีซาเข้ามาช่วยเก็บบอลซาโยกกับโอแบดหนีเข้ากลางมาได้โดนเสียบล่วงเลยครับผู้ตัดสินแจกใบเหลืองก่อนใครเดียวล่าป่ะครับ
1: ใช่เจ็บเหมือนเจ็บศีรษะด้วยนะครับ
0: โดนแขนฟาดเข้าไปด้วยครับทั้งโดนใบเหลืองและเจ็บตัวไปด้วย
1: 2ต่อครับแต่ก็ลุกขึ้นมาได้แล้วครับเดียวล่าจังหวะจะตามมากบโคโลโมนี่แต่ไม่ทันแล้วนะครับต้องยอมปัดฟาวครับแต่ว่าจังหวะที่ปัดฟาวเนี่ยแต่ดูก็เหมือนไม่ได้โดนอะไร
0: ไม่โดนไม่โดนนิ้วเฉียวคางอะแกไปกุมเบ้าตาครับบอกว่าโดนจิ้มตาพอสุดท้ายประสิทธิ์ไม่เปลี่ยนใจแจกไปเลยดีแกก็ลุกกระดานี่มาแล้วครับอาจารย์เทิร์น
1: เห็นคอปไมเนอร์ครับจะถูกส่งลงมาแล้วก็ไกเอรี่ก็จะเปลี่ยนนะครับอดัมโอแบตโดนถอดออกเอาทางฟาซินี่ลงมาครับ
0: โอแบตโดนถอดข้อหาประกบไม่อยู่ครับdonning the number 10
1: he is a number 10 by trade he can play in the center just behind the central striker or out wide left or right ส่วนก็ไมเนอร์แทนดักลาสลุยครับดักลาสลุยส์
0: is the man taken off for turn ก็จะมีลูกยิงไกลมาช่วยบ้างดักลาสลุยส์ไม่หาช่องยิงไกลนะวันนี้มีเชโกวานะครับคนบ้ายิงคราวนี้เป็นฟรีคิกเหลี่ยมมุมแคบนะครับดูว่าแกจะยิงหรือเปิดให้เพื่อนเชโกวายิงแบบใส่กระแบกติดบล็อกโอ้แน่นอนจริงๆเพื่อนไม่น่าครบอะไรเบโกวิชครับฝั่งซ้ายโยกเข้าขวาแล้วตักโดมาหน้าปากก็ตูชาร์จตัวจ่อชนคันย้อนมานิกมงซ้ำเข้าสองครับโอ้คาบิเล่ไม่เสียประตูครับลูกนี
1: ้โอ้โหเกือบจะเป็นสูตรเดิมครับจังหวะจากทางซ้ายที่ตักเข้าไปของอะไรเบโกวิชแต่ว่าไม่ชนคานครับจังหวะยิงของโคโลโมนี่จะซ้ำโคโลมินี่ก็ทางด้านของวอเตอร์มาเดอร์ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับเลยไปเข้ามือทางคาปิเล่
0: เพราะตัวสูงเกือบ2เมตรแต่ผมไม่ถนัดลูกมง
1: โอ้เกือบจะแซงนำได้ครับเจ้ามาลายูนตุส
0: โรมาโน่ครับแทงบอลขึ้นหน้ามาบอลไปย้อนหลังเอนโซล่าอีกครับโอ้เกี่ยวไม่ติดครับไม่ได้โต้ครับคารูลูย่างบอลกลับมาครับคืนที่เบรมามาตั้งทัพกันใหม่จอร์ลูคูมี่
1: เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับเกมที่คุณโปโดมุส
0: เชโกวาไหลมาทางฝั่งขวาครับเล่นกับโคโลเมนี่คืนเชโกวาแม่ไปคืนผิดจังหวะครับเกี่ยวไม่ติดเปเยรี่ตัดบอลกลับมาได้แต่ว่าขยันครับโคโลเมนี่ไปแย่งบอลคืนมาอีกแล้วอะไรเบโกวิชม้วนมาช่วยเก็บบอลตรงกลางครับมาเซตบอลกันที่คอมไมเนอร์คอมไมเนอร์ไปย้ำกันที่เชโกวาอีกรอบนึงไหลทะลุเข้ากรอบไปโทษล็อกเข้าซ้ายของคาลูลูปะย้อนมาแถว2ซาจับบอลแล้วขวางมาทางซ้ายของอะไรเบโกวิชแทงไปสุดเส้นหลังกัมเบียโซยิงยัดเลยครับลูกนี้คาปิเลสปัดออกหลังไม่ได
1: ้กะว่าตวัดซ้ายเข้าเหลี่ยมเสาแรกเลยนะครับแต่ว่ายังยืนดักเอาไว้ได้ครับเอลิคาปิเลปัดทิ้งออกไปนี่กะยิงเสยมุมบนเลยนะครับซ้ายของคาเบียโซเมื่อครู่นี้
0: เตะมุมเล่นสั้นของยูเวนตุสฝั่งซ้ายครอสไปลูกนี้โด่งเกินครับมาลึกออกเสาสองเลย
1: โอ้โหหลังจากตีเสมอได้เหมือนมีกำลังใจครับยูเวนตุสบุกหนักเลยครับเพื่อจะเอาประตูแซงนำครับแต่ยังไม่ได้ครับใกล้เคียงสุดก็ลูกยิงของทางโคโลมูนี่ครับแปรด้วยขวาชนคานกระเด้งมาโอเดอร์มาโดมงแบบคือจังหวะมงกระโดนเดียวล่าเข้ามาประกบด้วยทำให้หม่งไม่ถนัดน้ำหนักบอลมันเลยไม่ค่อยมีครับเบาไปเข้ามือทางคาปิเล่โอ้โหเสียดายครับโคโลโมนี่เกือบจะเป็นฮีโร่ทำคนเดียว2ประตูให้ทีมแซงขึ้นนำครับ
0: ยังมีเวลาให้ลุยต่อครับชิ่งมาทางขวาสวยมากเอดอนเชโกวาเด่นจริงๆครับโยกนี้ตัวประกบตัดเข้าซ้ายแล้วครอสเข้าไปในกรอบโทษบอลติดบล็อกฉลับล้นออกมาก่อนอะไรเบโกวิชเก็บบอลได้แทงสั้นเข้ามาในกรอบโทษเช็คว่าจะโยกเข้าซ้ายเขารู้กันหมดแล้วครับปิดซ้ายอย่างเดียวก็ติดครับโอ้โห
1: แหมพยายามจะโยกเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายเพื่อจะยิงครับยังโดนขวางไว้ได้แต่ยูเวนตุสก็ยังได้บุกอย่างต่อเนื่องครับ
0: นี่นะครับค่อยหาคิดถึงล็อบเบนหน่อยใช่เลยแต่ล็อบเบนจ่ายให้เพื่อน
1: ส่งแบบล็อบเบนลิยาดมาเลสพวกนี้
0: บอลของยูเวนตุสฝั่งซ้ายคาเบียโซคือหลังกลับมายังเกี่ยวอยู่ครับอะไรเบโกวิชโยกเข้าในอะไรเบโกวิชปะกลับมาด้านนอกปาดเรียดกลับมาประตูเบเนอร์ควายคือหลังคาเบเนอร์มองตั้งแล้วกระโดดยิงกระจกซูเปอร์เซฟครับซ้ำอีกทีนึงมีตัวบล็อกโอ้ไม่น่าเชื่อ2จังหวะครับโดยเฉพาะช็อตแรกของโคโลโมนี่ติดเซฟ
1: แต่อาจจะออฟไซด์ก่อนหรือเปล่าจังหวะตวัดยิงของโคโลโมนี่แต่ก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมเลยครับอู้ไม่ออฟไซด์นะครับโคโลโมนี่จังหวะตวัดยิงคาปิเล่เซฟและจังหวะจะตามซ้ำของทางอูเตอร์มาเดอร์มีตัวเข้ามาแกะขาพอดีที่สกัดเอาไว้ก็คือเจลลี่มีน่าครับโอ้โหจังหวะกระโดดตวัดยิงด้วยขวาที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับทางโคโลโมนี่
0: ยิงท่าเดียวกับเรียมดีแลบวันนี้เลยเป็นเซฟเหมือนกันเป๊ะเลย
1: ก็เซฟเวอร์เหลือเกินคารูลูก็อุตส่าห์หม่งชงให้อย่างดีแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี
0: ้ฟาซินี่จะลุยขึ้นหน้าปั๊บเดียวครับยูนตุสช่วยกันรุมแย่งบอลกลับไปแล้วบุกสวนมาฝั่งซ้ายเตะกันล้มละเลยหน้าผู้สินปล่อยเล่นต่อแล้วก็ชิงจังหวะจะเปิดบอลเร็วครับอะไรเบโกวิชเปิดไม่ดีครับลึกออกหลังอีก
1: ดูแล้วการปรับเปลี่ยนตัวเกมลุกด้านข้างอย่างอะไรเป็นกู

0: วิชอย่างเชโกวาลงมานี่ก็ถือว่ามี impact กับเกมสูงนะครับส่วนไอ้หนุ่มคนขยันครับอเลสซานโดโรมาโนวิ่งไป 11.6 กิโลเมตรมากสุดครับ
1: รู้ว่าทุกคนดูอยู
0: ่แต่ทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: อะไรเบอร์โกวิชพักบอลตรงกลางครับคืนมาก่อนเบรเมอร์ให้ไปที่ลูคูมีคาลูลูขวากับเชกว่าโดนต่อไม่ให้พลิกได้แต่ก็จะฝืนพลิกครับเข้าซ้ายสักอย่างมุดขึ้นหน้าไปเรื่อยๆแทงเข้ามาตรงๆมาผิดช่องกับนิกวิโตเบเดอร์อีกครับบอลไหลไปหาคาบิเล่ครับ
0: คือกายารีพอเปลี่ยนทางจากโกโบฟาซินีลงมาเนี่ยก็ฟาซินีไปเล่นตัวบนนะครับแล้วสุกาวาระโยมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแทนทางอดัมโอแบก
2: พูดถึงสุกาวละเกี่ยวบอลริมเส้นเข้าในมาได้แล้วก็นี่ครับเอาฟาวจากบามาตาซาแม่จะทุ่มบอลทิ้งแต่ว่าเปลี่ยนใจครับเดี๋ยวโดนแจกใบเหลือง
0: ตอนแรกที่ลงมาในเกมนี้สุกาวละเนี่ยไปเล่นตัวบนทางขวานะครับโดนกระแทกจากด้านหลังครับนี่ก็ยังเป็นการยืมตัวมาจากซาทัมตันนะครับสุกาวละฟรีคิกของทางกายารีทด4นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมที่อูดิโปโดมูส
2: มันนานได้ขึ้นมากดดันสักทีนะครับลูกนิ่งเอาเยริมีน่าดันขึ้นมาแล้วด้วยสุกาวาระเปิดย้อยไปทางเสา2โขกสกัดออกมาได้แถว2ยังเก็บอยู่ซ้ายของโรมาโน่ยิงไกลก็ปิ้นออกไปเยอะครับ
0: กินใส่ก้อยมากไปหน่อยครับซ้ายของโรมาโน่บอลหลุดกรอกไปครับตะบันด้วยซ้ายไม่จับแต่ว่ามันปลิ้นใส่ก้อยเยอะเกินครับ
2: เอาโอ้โหเชโกว่าแม่บอลไม่มีอะไรเลยครับจับไม่อยู่ก็โมโหตัวเองครับเตะบอลขึ้นอัศจรรย์อีก
0: ตอนนี้ก็อาจจะพอใจกับ1แต้มนะกายารีดูไม่ได้เร่งอะไรครับ
2: สุกวระทุ่มขึ้นหน้ามาฝากฝั่งซ้ายครับเอ็นโซล่าพักบอลพาเข้ามุมธงเลยครับแต่ว่าไปโดนเบรมาสกัดออกข้ามไปก่อนบอลสุดท้ายน่าจะยังให้เป็นของกายารีเอ้าไม่ได้ครับยูเวทุ่มกลับมาเลย
0: หรืออีก2นาทีครับจากการทด4นาที
2: คาเมียโซก็โดนบีบดีครับแก้เกมของกายารีด้วยการพยายามไล่บอลให้สูงขึ้นนะครับก็ทำให้ยูเวนตุสใช้เวลามากขึ้นในการเอาบอลให้ไปบุกปาฟซาซาเคาะกันตรงกลางก่อนครับคาลูลูคอปไมเนอร์โอ้ยเชโกวาม้วนสวยครับพลิกหลบตัวประกบมุดเข้ากรอบไปโทษหนีสุกาบาระสุกาบาระอ้าวแม่ไปชะงักกันแล้วก็จะดีดตัวเอาฟาวจุดโทษครับเชโกวาผู้ตัดสินไม่ให้ว้าผู้ตัดสินจ้องอยู่แล้วนะครับไม่ให้ครับผายมือเล่นต่อไม่สำเร็จครับแผนนี้ของทางเอดอนเชโกวาลุกขึ้นมาเล่นต่อครับบอลเข้ากลางมาอีกทีหนึ่งจอร์ลูคุมิย้ำไปฝั่งขวาคารูลูตั้งป้อมแล้วครอสมาหน้าปากประตูติดหัวเยเรมีน่าครับมงเคลียร์ไปได
0: ้วันนี้มีน่าเองก็ช่วยดักจังหวะสำคัญสำคัญได้หลายครั้งนะครับเซนเตอร์จอมเก่าส่วนชิโกว่าล้มง่ายไปหน่อยครับ
2: แล้วเขินเลยผู้ตัดสินอยู่ใกล้ด้วยครับเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วครับกำลังจะครบช่วงการทดเวลาโอ้ยังไงครับทุ่มไกลไหมไม่เอาครับเบรมาให้ไกลคาเบียโซครอสโด่งไปเสาสองมงตั้งกลับมานี่ก็ต้องเลิกเกี่ยวไม่ติดโอ้ยบอลก็ล้นไปเข้าซองคาเบรเล่ครั้งหนึ่งครับ
0: เกือบจะเข้าทางเบรมาอยู่เหมือนกันนะครับที่ยืนอยู่ใกล้ๆครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้จบครับบอลไปเข้ามือคาเบรเล่

0: แทน
1: พุทธศิลป์เป่าจบเลยเอาบอลมาแบ่งตั้งกันไปครับเสมอ 1-1
0: เจ้าถิ่นนำก่อนนะครับจากดาเนียลมาลดินีนาทีที่20นะครับยูเวนตุสตีเสมอได้จากโรนัลด์โคโลมัวนี่นาทีที่81ครับก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับกาเยรี่ถึงตรงนี้ก็มี13คะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่4นะครับส่วนยูเวนตุสเองก็มี11คะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่6นะครับผ่านการลงสนามนัดที่6ไปเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนราซิ่งกับบาเลนเซีย12นาทีสุดท้ายยังเสมอกันอยู่2-2นะครับแล้วก็ในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสมักเซมาได้ประตูที่2ช่วงท้ายเกมแล้วก็จบไปแล้วด้วยนะครับชนะ2ประตูต่อ0นะครับก็มาได้ประตูที่2เนี่ยจากทางด้านของฮิมัดอับเดลลี่นะครับเป็นจุดโทษในช่วงทดเวลานาที8นาทีที่8นะครับก็บุกเอาชนะทัวร์ไป2ประตูต่อ0
2: ครับ
1: ประมาณนี้เนาะอ
0: ั
1: ปเดตผลบอลที่ยังตกค้างอยู่แล้วก็ยังเหลือช่วงปลายของที่ลาลิก้าสเปนก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาว่ากันต่อ
0: ได้เลยครับ
1: ตอนนี้ตี3อีก40นาทีเบรกกันอีกรอบนึงก่อนครับ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: M-COT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-COT Academy
8: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report

0: อยู่ต่อนะครับเบรกสุดท้ายของสกายรีพอร์ตตอนนี้ตีสามอีก51นาทีบอลสเปนยังไม่จบสักทีตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงทดเวลานะครับราซิ่งกับบาเลนเซียยังเสมออยู่ 2-2 นะครับ
1: ทด4นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
0: ครับผมมาถึงก็มีคนขอบราซิลซีรีส์เอครับ
1: ได้ฮะเดี๋ยวจัดให
0: ้มาตามช่วงเวลาของเขานะต้องเวลาประมาณนี
1: ้สักครีเรียกว่าบอลตาม
0: follow me everything is all right
1: ช่วงที่หมดหนทางสู้แล้วบราซิลก็ไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: อย่างน้อยก็ช่วยลดความเสียหาย
0: หรือว่าอาจจะต้องเมเจอร์ลีก
1: แต่บางทีนี่อาจจะหนักกว่าเดิมนะถ้าคุณไม่เพลา
0: ครับ
1: ครูขอไล่ดูก่อนนี่ซิลิเอตอนนี้ก็มีเตะกันอยู่4คู่ด้วยกันนะครับพาเมลาสนำโคลินเทียน 1-0 เกรเมโอกับอินเตอร์นาซองนาวยัง0ประตูต่อ0ฟลาเมงโกกับฟูมิเนนเซ 0-0 นะครับแล้วก็แอตเลติโกมิกเนโลเป็นคู่ที่แข่งเร็วสุดนะครับตอนนี้เล่นมา90นาทีตามหลังซานโตสอยู่0-1
0: โอ้ลาซิ่งเกือบจะลุ้นเอาประตูชัยได้ยิงอย่างสวยอ่ะแต่ดิมิทรีวิสดูพี่เขาเซฟ
1: ปลายมือครับโอ้ส่วนซานโตสจริงๆนี่เพิ่งขึ้นนำเมื่อสักครู่นี้เองนะ
0: ครับ
1: กาเบรียลบาโบซ่านาที88
0: เนย์มาอยู่ทีมนี้ป่ะ
1: อืมใช่ครับ
0: แต่น่าจะเจ็บอยู่มั้งตามสไตล์พี่เขาก็ถ้าทั้งคู่มีลูกแบบน้องเนเน่เอาไหมเริ่มวางแผนเลยโอ
1: ้
0: โห
1: โอ้โห
0: โอ้โหไม่ได้แล้วเราอ่อมแก่เกินไปแล้วครับ
1: โอ้โหแต่ถ้าเก่งอย่างน้องเน่เนี่ยโอ้โหเป็นใครก็นะถือว่าโชคดีอ่ะ
0: แต่ผมทำไม่ได้หรอกผมอุทิศตัวเพื่อแบบเพื่อดูแลลูกแบบที่คุณพ่อน้องทำไม่ได้หรอก
1: จริงเหมือนกัน
0: อืม
1: โอ้โหวันเมื่อวานผมเพิ่งฟังสัมภาษณ์น้องเน่เนี่ยบางทีเธอซ้อมเนี่ย13ชั่วโมงต่อวันนะโอ้โหแล้วคุณจะมี
0: อยากเห็นนิ้วน้องใกล้ๆว่าแบบมันสึกหลอริ้วรอยแห่งการแบบนะหมกอยู่กับกีตาร์ทุกวันเนี่ย
1: ผมยังจำได้เลยนะน้องเน่เนี่ยเหมือนบอกว่าสัก9ขวบมั้งผมจำไม่ผิดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องเขาเล่นได้หลายอย่าง
1: จำแล้วมันไม่บอดแล้วอ่ะแต่ผมอ่ะช่วงม.2 พยายามจะเล่นกีตาร์ยังจับบอร์ดอยู่เลยอ่ะ
0: มันจับบอร์ดทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าอดทนพอกับมันไหมมันความอดทนล้วนๆเลยเล่นกีตาร์เครื่องสายเนี่ยนิ้วแบบเจ็บแล้วหยางแล้วไม่อยากไม่เอาแล้ว
1: แต่น้องเขาแป๊บเดียวเองนะเขาได้เลยอ่ะเร็วมากเอาโอ้โหเก
0: ือ
1: บจะ 3-2 ครับบาเลนเซียแต่ว่ามันยิงโดนเหลี่ยมไม่เต็มนะครับโอ้โหก็ดูโลบอลเลยหลุดออกหลังไป
0: โหชีวิตครับจะนอนร้องไห้เลยครับอูโกดูโร่มาทิ้งตัวชาร์จนะครับ
1: แต่ดูโร
0: ่ไม่พอดี
1: มักจะมีจังหวะแบบนี้นะไอ้จังหวะที่เขาควรจะทำประตูได้เขาจะยิงพลาดยิงแบบแน่นตะวันได้ขวามโดนแป๊กครับเลยหลุดเสาไกล
0: เหมือนแทบจะไม่โดนขวาได้ซ้ำบอลไปโดนเท้าซ้ายออกนะครับนั่นคือวืดอ่ะโอ้แต่ก็เล่นกันมันดีครับคู่นี้คือท้ายเกมก็แบบไม่อยากได้ผลเสมอทั้งคู่เอาสักอย่างไปเลยครับถามหน่อยครับแล้วจบไหมครับจบผู้สินเป่าจบครับก็จบด้วยการแบ่งแต้มครับราซิ่งบาเลนเซียเจ้า 2-2
1: ไม่มีผู้ชนะนะครับคู่ดึกของทั้งอิตาลีแล้วก็ของสเปนนะครับก็เกมคู่นี้นี่ผลัดกันนำผลัดกันตามนะครับบาเลนเซียนำก่อนจากดานิลาบ้านาทีที่2นะครับแต่ว่าราซิ่งมายิง2ประตูจากทางยาซีซาบิลีนาทีที่32แล้วก็อิบันมาตินนาทีที่47นะครับแต่ว่าดาบิดออโตบี้ครับตีเสมอให้บาเลนเซียได้ในนาทีที่65ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยบาเลนเซียอยู่ในอันดับ19นะครับ8นัด
0: ยอดเยี่ยม
1: ชนะ1เสมอ2แพ้5มี5คะแนนนะครับส่วนราซิ่งซานตาเดน้องใหม่ อยู่ในอันดับที่15ครับ8นัดชนะ2เสมอ2แพ้4มี8คะแนน
0: ครับ
1: คาบิเกราของทางทีมเยือนครับได้ MVP ในเกมนี
0: ้ครับผม
1: ก
0: ็อยู่กับทีมนานเหมือนกันนะ
1: นาน
0: จริงจริงมันคนแบบก็เป็นเด็กที่สามารถไปอยู่ทีมที่มีอนาคตกว่านี้ได
1: ้
0: ขอผลลีกเบ็ดเหยียบด้วยรบกวนนะครับเดี๋ยว
1: มุก
0: เบลเยียมเหรอครับเบลเยียมป่ะหรือว่าจะมุก ผมก็พยายามนึกถึงคำที่มันใกล้ๆกันนะแค่เบลเยียม
1: นั่นน่ะสิ
0: ไม่รู้อ่ะส่งมาใหม่แล้วกัน
1: นิดนึงไม่ได้รอดตีเสมอซานโตส 1-1 ครับโดนนาที88นะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลานาทีแรกวิตโตฮูโก้ครับตีเสมอให้กับมิเนโลได
0: ้ครับถามหน่อยครับภาคบอลโดยเฉพาะปาก2นี่ยากไหมครับพี่
1: ๆผมว่ามันแล้วแต่คนนะบางคนบอกเขาชอบถนัดปาก2มากกว่าบางคนจะชอบปากแรกมากกว่า
0: ส่วนตัวผมเนี่ยผมยกให้เป็นงานสายเนี้ยเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ยากที่สุดเลย
1: พี่
0: ยากสำหรับผม
1: คิดเหมือนผมก็รู้สึกว่าปาก2ยากกว่าย
0: ากมาก
1: จังหวะ
0: ด้วย
1: จังหวะมันต้องเข้ากับคนที่ภาคปากหลักได
0: ้
1: แล้วก็เรื่องข้อมูลเรื่องหลายอย่าง
0: ต้องรวดเร็วอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้โหใช้พลังจิตเยอะมาก
1: จริง
0: คืออาจจะไม่ได้แบบเป็นงานแบบใช้แรงงานแบกหามต้องวิ่งอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยนะ
1: แต่มันต้อง
0: เป็นเรื่องแล้วหมดแรงอ่ะ
1: เป็นเรื่องของจังหวะ
0: เหนื่อยมากล้าสมอง
1: แล้วถ้าสมมติว่าคู่คุณเนี่ยไม่ใช่คู่ที่เป็นคู่ประจำนะโอ้โหคุณต้องเจอการที่แบบ
0: เรา
1: ปากแรกภาคไม่เหมือนกันถูกไหมสไตล์จังหวะชื่อบางทีเนี่ย
0: ใช่
1: คือยังไงสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะถนัดเรียกแบบนี้เวลาเราเป็นปากแรกแต่ว่าถ้าเรามาเป็นปากสองเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้เป็นชื่อเป็นแบบเดียวกันแล้วบางทีเขาก็จะออกเสียงกันไม่เหมือนกันอีกในแต่ละคนอีกนั่นแหละมันก็อาจจะมีความยากตรงนี้รวมถึงจังหวะการวิเคราะห์การอะไรเนาะ
0: เอาเป็นว่าโดยส่วนตัวเราผมคิดว่ามากๆยากมาก
1: ๆครับผม
0: ผมก็ฝีมือใกล้เคียงเนเน่นะครับเนเน่ตอน7ขวบ
1: อ๋อหมายถึงที่ดีดแล้วไม่บอดใช่ไห
0: ม
1: เหมือนเธอจะไปเข้าชมรมอะไรนะคอมพิวเตอร์เต็มคลาสสิกตรงนี้
0: แหละมีคนแซวขึ้นมาแล้วผมก็ชอบใจนะบอกว่าหนึ่งในหน้าแรกของประวัติศาสตร์เนี่ยต้องยกให้ชมรมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนี
1: ้ที่เต็ม
0: เพราะว่าเต็มก็เลยไม่รับน้องเนเน
1: ่
0: ไปเป็นเด็กเนิร์ดสาย

0: 243ครับ
1: แล้วก็โปรแกรมคืนวันจันทร์ก็มาทีๆนะครับคือเวลาบอลลีกกลับมาเนี่ยมันไม่มีวันหยุดหรอกก็จ่ายเตะแล้วกลางสัปดาห์ต่อบอลถ้วยอะไรก็ว่ากันไปแต่คืนวันจันทร์เนี่ยพรีเมียร์ลีกมี1เกมโคเวนทรีพบนิวคาสเซิล2:00ลาลิก้ามี1คู่2:00ครับเลเวนเต้เซบีย่าที่เซเรียอามี2คู่คู่แรกกี่โมง 5:30 นะฮะ
0: อ
1: ัตแลนต้าเจอเวเนเซีย
0: ครับ
1: แล้วก็1:45โตริโน่เจอกับอูดิเนเซ่หลายคู่อยู่แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเวลาประมาณเนี้ยอยู่เราจะอยู่กับเวลาประมาณนี้อีกสัก2สัปดาห์เดี๋ยวจะเข้าวินเทอร์ไทม์แล้ว
0: ก็ไปอีก1ชั่วโมง
1: สิ้นเดือนนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนเปลี่ยนเวลาครับ
0: หลับช้าอีกชั่วโมงนึง
1: โอเค
0: 4:00เรียบร้อยแล้วว้าวเวลาผ่านไปเร็วจัง
1: เยี่ยมไปเลยครับ
0: ครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาผมกับพิชิตแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้วันนี้ผมพิชิตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: M-COT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-COT Academy
6: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: 99 Music Room

0: ดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในSmooth Society

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: Smooth
1: 105.5 99 Music Room
2: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Court Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Court Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
8: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
7: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
8: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
7: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Court Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Court ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-Court Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่า

0: ตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปพล

0: าแล้ว
1: อืมครับเอาสิฮะ
0: ลาไปก่อนแล้วกัน
1: ไปจริงนะเฮ้ย
0: เอ้ายังเหรอ
1: ครับผม
0: ใจเย็นสิอ่ะเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬา
1: จะไปนึกนาน
0: จะไปนินทากีฬาโลกสมองเริ่มไปแล
1: ้
0: ว
1: อ๋ออยากกลับไปจัดแหละ
0: ไม่อยากจัดเท่าไหร่เพราะว่าอย่าไปแหละแต่ว่าหยองกันคิวพี่ไง
1: ไม่เคยกันเลยเอาไหมล่ะจันนี้เอาเลยไห
0: ม
1: เอาไหม
0: หยองดีดีกว่าเยอะหยองฮากว่าพี่เยอะ
1: นี่ไงและขอบคนแล้วก็เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นละครแนวตั้งนี่ก็คนเขาก็ลือกันไปว่าผมเนี่ยกันคุณ
0: ก็พี่อยากให้เรื่องราววันนี้มันคาราคาซังแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดไป forever
1: ล่ะ
0: ครับผมยองจะได้เป็นที่
1: วินเลียนวินเลียน
0: หาไงเป็นที่คนหาใน
1: ขอบคุณ
0: การที่ต่อไป
1: ขอบคุณมาก
0: เป็นไงใจคอพี่เอาไปเห็นไปเอ้าขอบคุณเพลงจากดอลฟิลิปรามด้วยเพลงอะไรสิเพลงนี้ฮะ
1: ไม่รู
0: ้เพลงผันไงผัน
1: ผันผัน
0: ผัน
1: ชื่อเต็มเนี่ยชื่อบัวผันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ชื่อคุณแม่ของเพื่อนนะสมัยก่อนชอบล้อเลียนชื่อเพื่อนชื่อพ่อชื่อแม่กันสมัยก่อนสมัยเด็กฮะฝันสิฝันเพลงของ
1: ไอ้ที่ถามมาเนี่ยไม่ได้ว่าอันนี้ด้วยนะผมไม่รู
0: ้เพลงฝันเพลงฝัน
1: ล่ะล่ะ
0: ของสล็อตแมชชีนสล็อตแมชชีนจะเพลงเขาเพลงเขาดีนะพี่ชอบอีกเพลงหนึ่งเพลงเลยนะเพลงสาวก
1: ็อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านดีป่ะ
0: อันนั้นเพลงฝัน
1: ผ่าน
0: อ๋อเหรอเพลงเลยนะเมื่อกี้จำเนื้อร้องไม่ได้เลยโหไปแล้วสมองเริ่มไปแล้วเอ้ยเพลงเขาจะเพลงหนึ่งโอ้ยหลายเพลงเพราะ
1: เส้นเลือดในสมองเริ่มจะตีบ
0: ตันเริ่มไปแล้วเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้เราหยองเลย
1: แล้วมาถามผมก็ไม่รู้ด้วยนะผมไม่ค่อยใช่แฟนเพลงสล็อตแมชชีนเท่าไหร
0: ่อะไรนะโปรดเธอดวงใจโปรดได้ฟังเพลงไม่ได้อะไรนะเพลงนึงอะเพลงนั้นเขาอะ
1: อันนั้นทูลทองใจ
0: เอาเหรอ
1: โอ้อันนั้นดันรู้สล็อตแมชชีนดันไม่รู
0: ้
1: เวรได้แ
0: ท้โปรดเธอจงหลับตาหน่วยเดือนหึงที่เวลาได้เกิดถึงอะไรนี่ก็จะใช่อย่างนี้แหละ
1: เมื่อกี้ร้องเพลง
0: อ้าวขอบคุณเพลงจากฟิลิปรามด้วย
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เข้ามาถามว่าลามเพลงอะไรเราบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่
1: อ้าว
0: เฮ้ยลามนี่ระวังนะวันว่าพี่ทำงานก็เป็นเวลานะลามเนี่ยทำงานแบบเช้าชามเช้าชาม
1: น้องมันขยันก็อย่าไปหามันน้องชอบชามเย็นชาม
0: ไม่ใช่คือเช้าชาม
1: คุณก็จัดเวรให้น้องมันดีๆหน
0: ่อยเอาไม่อันนี้น้องเขาอยู่เวรเขาอยู่อีกฝ่าย
1: มาทีไรก็เจอเมื่อวานให้มันเปิดเพลงให้มันเปิดเพลงอะไรให้ผมรู้ไหม
0: เพลงอะไรอะ
1: วงชาตรีชื่อเพลงดารณีดารุณีอะไรทุกอย่าง
0: แกล้งเปล่า
1: เกิดมาเฮ้ยแต่เอ๊ะเพราะดีกว่านะ
0: เพลงอะไรเพลงอะไร
1: ชอบมากเลยเธอเป็นแฟนฉันเขาใช่ไหมเหมือนโกงโน้ตด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ชอบเลยไปฟังโอ้เมื่อเช้าเปิดมาตื่นมานี่เปิดฟังไปสามรอบ
0: เน
1: า
0: ะเพลงอะไรเพลงใครเพลงอะไรนะ
1: วงชาตรี
0: วงชาตรีก่อน
1: เพลงดารณี
0: เพลงชาตรีต้องยุคเก้าศูนย์แล้วยุคแปดศูนย์สิชาตรีจะมีอะไรนะ
1: ชาตรีนี่ไม่น่าแปด
0: โรยัลสไป
1: เจ็ดศูนย์ไปปลายด้วยซ้ำ
0: เนาะโรยัลสไปใช่ไหมวงชาตรีต้องยุคเจ็ดศูนย์เน
1: า
0: ะ
1: เจ็ดศูนย์ไปปลายด้วยซ้ำ
0: โรยัลสไป
1: เ
0: ราจะสไปก็เริ่มเพลง18ล้ออ่ะ10ล้อมาแล้ว2แถวหลบหน่อย
1: ไปใหญ่แล้วคนละเรื่อง
0: ไม่ไอเพลงของเราจะสไปเพลงอะไรดังนะอะไรนะ
1: รัก10ล้อรอ10โมง
0: รักสิบล้อต่อรอ10โมงแม่คิ้วโกงขวัญใจ10ล้อ
1: รู้จัก
0: จริงต้องอดใจรอรัก10ล้อต้องรอ8โมง
1: ไม่หยุดซะด้วยไม่หยุดซะด้วย
0: ไม่ให้สมองมันเลื่อนนะเพราะเมื่อกี้ตื่นมาเอ๊ะวันนี้เรามีงานมีอะไรหรือเปล่าเนาะคือสมองมันไม่สั่งการแล้วหยองเลยเขาเรียกอะไรสารเคมีในสมองใช่ไหม
1: ก็พักซะบ้างเก็บตังค์ไปทำอะไรเยอะแยะ
0: เนี่ยเอามารักษาร่างกายด้วยนะครับผมอ่ะนะฮะก็อาจจะคุยสับเพลเหระนะครับ
1: ค
0: ุยเรื่องคุยราวคุยอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไปกันสบายๆเลยกันเพราะว่าไม่อยากไปงานผลิภูไง
1: เฮ้ยจะหน่อยสิ
0: ไม่เอาอ่ะ
1: ผู้ใหญ่
0: งานอะไรแพ้ขาดลอย03อ่ะหยอง
1: ขนาดไม่ได้ดูยังช้ำขนาดนี
0: ้ช้ำเลยสิ
1: ล่ะ
0: น
1: ี่นะเปิดเพลงไอ้นี่เลยนะช้ำคือเรา
0: ช้ำคือเราใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกับเราด้วยนะนะครับทาง FM 99ของเรานะครับจะมีกิจกรรม
1: เดี๋ยวจากลิเวอร์พูลเลี้ยวไปแลนลี่ได้ยังไงวะเนี่ย
0: ขายของก่อนขายของก่อน
1: ครับ
0: ขายของก่อนช่วงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะครับของ FM 99นะครับ Active Radio นะครับขึ้นมาถ่ายแข่งแรเดียวจะมีงานดีๆนะครับมาฝากกันงานแรกของเรานะครับจะไปตีกอล์ฟกันเลยนะหยองนะ
1: ครับ
0: นะครับจะไปตีกอล์ฟกันเลยนะครับก็คือในวันที่28นี่ฮะพฤหัสบดีนี้นะ นะครับเอ้ย29ขออภัยนะครับพาสปอร์ตที่
1: ปลายเดือนนี้ใช่ไหม
0: ปลายเดือนนี้ที่วินเทจจังหวัดสมุทรปราการเป็นกอล์ฟการกุศลของเรานะครับที่จะมีสีแดงสีน้ำเงินมาตีกันเหมือนเลยนะครับเลย
1: ครับ
0: ครับสีแดงก็นำทีมโดยป่านะท่านจะเพียรนะสีเหลืองก็นำทีมโดยใครรู้เปล่าคน
1: ใครฮะ
0: หน้าหังอัจฉพงศ์ศรีมา
1: เฮ้ยหน้าหังนี่เป็นว่าที่คุณพ่อของโปรกอล์ฟ LPGA คนต่อไป
0: ก็เลยถามว่าน้าครับแล้วลูกสาวเนี่ยมาตีได้ไหมอ๋อลูกสาวไปตีต่างประเทศอยู่ก็ไปเหมือนเก็บรังกิ้งอะไรพวกนี้ฮะ
1: ลูกสาวหน้าหังก็ไปเรียนที่นู่นใช่ไหมแล้วก็ไป
0: เข้า
1: อยู่ที่นู่นแล้วก็ตีกอล์ฟไปมหาลัยอะไรทำนองน
0: ั้
1: นก็มาตามเส้นทางที่ปกติส่วนใหญ่โปรในอเมริกาก็มากันนะ
0: ครับ
1: ตามนั้นเลยประมาณนั้นเลย
0: ใช่ก็อย่าลืมนะครับสมัครเข้ามาได้นะนะครับผมที่ FM 99ของเราแฟนเพจก็ได้นะแฟนเพจของ FM 99นะครับ Active Radio นะครับแล้วนี่ของเรานะครับก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่28ถึง29นะครับพฤศจิกายนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะ
1: ก็คือกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟเนี่ยปลายเดือนนี้
0: ใช่
1: แล้วก็มีโอ้นอกจากป่าแล้วเนี่ยก็โปรที่จัดรายการกอล์ฟทริคเนี่ยมากันครบ
0: เลย
1: มีพี่มนมีน้องพิชชี่ด้วยใช่ไหม
0: เอ้ยคุณฟังด้วยเนี่ยใช่ไหมสุดยอด
1: ก็จัดดินทาก็พูดทุกวัน
0: ดีมากก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะแล้วก็เรลลี่ของเราเนี่ย28ถึง29นะครับพฤศจิกายนนี้นะ
1: ครับ
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับและ0809195365หรือทางแฟนเพจของ99นะครับไปกัน
1: เรลลี่นี่ไปไหน
0: คุณไปไหมไปกับเราไหมคุณต้องไปนะ
1: ไปยังไงแล้วก็ไปมาสติฟาเดย์ผมจะไปยังไงล่ะ
0: มาสิมาหน่อยสิหยอง
1: ก็ผมก็เสียรายได้อะก็ถ้าจะให้ไปก็ต้องมีค่าปรากฏตัวนิดหน่อย
0: อย่าไปนะอยู่ตรงนี้ไป
1: แล้วก็เดี๋ยวเราอยู่นี่แหละงั้น
0: ไปครับอย่าไปนะท่านดีละ
1: แหมแล้วถึงเวลาครับไปหน่อยเนี่ยลายไปหน่อยนึงอะไร
0: เป็นคนอย่างนั้นเหรอ
1: โอ้โหอะไรอ่ะ
0: พอดีดู TikTok อยู่นะจะไลฟ์สด TikTok แกไปด้วยนะอย่าลืมนะแล้วก็อย่าลืมไปบิดตรงกับเราด้วยนะร้อยแรกแหล่งใต้นะครับก็ลองโทรเข้ามาได้นะ0892511542แล้วก็0809195365หรือทักประธานแฟนเพจของกัสแปร์ของเราก็ได้นะครับอ้าวขายขอก่อนก่อนจะจัดรายการนะยองนะ
1: ครับ
0: นะครับอ้าวเป็นยังไงผลการแข่งฟุตบอลเป็นยังไง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เ
1: ดี๋ยวนะผมกำลังหาผลวอลเล่วันนี้อยู่ไปไหนเนี่ย
0: วอลเล่ของอะไรวอลเล่ของไอ้เอสวีลีกเหรอ
1: เอสวีลีก
0: อ๋อที่ดูเอที่พี่สาวของโยชิโนซาโตะมาด้วยใช่ไหม
1: เ
0: ออ
1: มันตีกันไปเมื่อวานไปรอบหนึ่งวันนี้มันตีกันอีกรอบไม่ใช่เหรอ
0: สองแบตใช่ไหม
1: เออ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: หาผลวันนี้อยู่หาไม่เจออ่ะไปผลบอลก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยจะบุกตัน
0: ครับ
1: พรีเมียร์ลีกอังกฤษ3คู่นะครับคริสตัลพาเลซชนะฟอร์เรสต์ 3-1 ฮาวเสมอเอเวอร์ตัน 2-2
0: ครับ
1: วันนี้บอลสนุกทุกคู่เลยนะ
0: มีประตูทุกลูกใช่ไหมเอ้ยทุกเกมใช่ไหม
1: มีประตูทุกลูกใช่
0: ผมไม่รู้เรื่องแล้วมีประตูทุกเกม
1: เลี้ยวบูแพ้ซิตี้ไป 0-3 เดี๋ยวผมจะให้คุณวิเคราะห์เลยในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
0: ผมให้ใบแดงอ่ะโอ้โห
1: ก็ฟาวอ่ะ
0: ก็ฟาวอะไร
1: ตัดเกมจังหวะสวนก็ต้องเหลืองเนี่ยตามกติกา
0: ตัดกติกานะยังไงต่อ
1: ก็หมดแล้ว3คู
0: ่มี3คู่เนี่ยใช่ไหม
1: ซิตี้ก็ทำแต้มฉีกมีอาร์เซนอลอีกทีเมื่อวานอาร์เซนอลนี่ทำแต้มมาเท่าแล้ววันนี้ซิตี้ก็ขยับหนีไปนำ3คะแนนเหมือนเดิ
0: ม
1: 18แต้มนะครับอาร์เซนอลมี15ส่วนลิเวอร์พูลนี่ก็อยู่ที่9เหมือนเดิมมี9คะแนนจาก6เกมที่9
0: ไม่ได้ดูลิเวอร์พูลนาน
1: เออ9คะแนน
0: ก็ได้ดูไฮไลท์ได้ดูด้วย99เข้ารายงานอยู่ไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนเอเวอร์ตันเมื่อวานนี้1แต้มนี่อยู่ที่5เลยนะทีมเดวิดมอยส์ตอนต้นซีซั่นเนี่ยหลังจบตลาดซื้อขายนักเตะนี่มีแต่คนมองว่าเจ๊งแน
0: ่
1: ว่าปล่อยกองหน้าไปหมดเลยเหลือเทโนบาลีคนเดียว
0: ครับ
1: ที่ไหนได้เนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะนี่อยู่ที่5ในเอเวอร์ตันส่วนนัตวัตอาจจะหนักเสมอไปหน่อยนะชนะ2เสมอ4ยังไม่แพ้ใครนะครับเอเวอร์ตันเป็น1ใน2ทีมนะที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็3ทีมแล้วก็ซิตี้นะครับมีแค่3ทีมในพรีเมียร์ลีกนะที่ยังไม่แพ้ใครหลังผ่าน6เกม
0: เอาเหรอ
1: นะครับ
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ส่วนลาลิก้าก็มีเอลเช่กับเซต้า

0: วิโก้0-0นะครับเสมอเรอัลซอซิเอดาดชนะเดปาร์ติโบอากอรุญญา
1: ไม่มีลาต้องเป็นอานะ
0: สามสอง
1: มีคลิปหนึ่งพี่ดูอันนี้ขออนุญาตในหนึ่งนะปีคลิปดีมากนะครับปีลูกชายได้เป็นลูกครึ่งคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นสเปน
0: ครับ
1: เฮ้ยเข้ามาพูดภาษาเรียกนะภาษาสเปน
0: อ
1: ะฟังก็เพลินดีเหมือนกันนะ
0: เหรอ
1: ชอบดูว่าเขาออกเสียงยังไง
0: ฟังรู้เรื่อง
1: ก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาจะเป็นสามของเขาอะลาก่อรุ่นยาอะไรอย่างเงี้ยบิเบียนบิเบียนเนี่ยเหมือนจะแปลว่าอะไรนะภาษาสเปนเนี่ยเป็นคำดีๆเป็นคำทักทายอะไรอย่างเงี้ยบิเบียนมันมีก่อนหลังของสเปนเนี่ยดาบิดบิเบียนใช่ไหม
0: ดานี่บิเบียน
1: นั่นแหละต้องออกเสียงว่าเป็นบิเบียนจริงนะ
0: ก็ตัววีไง
1: ตัววีต้องเป็นออกเสียงพี่ว่าทำไมต้องออก
0: ตัววีออกเสียงเป็นบอใบไม้
1: บิเบียนรอเรือมาค้าก็ออกเสียงเป็นอะไรนะเสียงเป็นไออะไรนะเป็นตัวหอนหูก็มีอะไรเงี้ยแล้วฟังก็เพลินดีเหมือนกันสมัยก่อนไม่ตั้งใจเรียนนะมารู้ตัวที่ว่าเราชอบพวกอักษรศาสตร์ชอบอะไรพวกนี้เนาะ
0: หรอหรออ
1: ืมอ๋อก็เรียนอะไรไม่รู้เรียนธุรกิจอะไรไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจอะไรเข้าเลย
0: ถึงว่าก่อนภาคบอลนี่ขยันกดโพนันซิเอชันฟังเหลือเกิน
1: ก็อยากฟังว่าเป็นไงก็แล้วเตรียมกับทำกันบ้านไง
0: แล้ววันเนี้ยไอ้ชาวเก้ไอ้ตัวชาวเก้อดิลอูชิเช่เนี่ย
1: อูอิชไง
0: ก่อนเข้าเนี่ยคุณก็ยองอูอิชนะอูอิชพอเปลี่ยนตัวลงไปปั๊บอูชิเช่ก่อนเรียบร้อยบอกว่าอ้าวตัวเราไง
1: ก็มาอยากไหมที่ยิงผู้บรรยายเขาออกเสียงว่าอูอิชไงเจ้าตัวออกเสียงว่าอูอิชนะไอปีกแอลจีเรียของชาวเก้ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าด้วยความที่คนไทยมันติดว่าอูชิเช่ไงก็เลยอูชิเช่ไปก่อนเดี๋ยวหาว่าเราไป
0: จะเปลี่ยนเขา
1: เปลี่ยนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนว่าอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะ
0: ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรตรงนั้น
1: เป็นท็อปิกไง
0: ไม่ได้ว่าอะไรตรงนั้นแต่ว่าก่อนเกมเนี่ยตกลงกันอย่างดีว่าอูอิชลงเป็นอูจิเช่เฉยเลยผมได้อ้าวโอ้โหยูเทิร์น
1: นั่นต่อไปเราถ้าชาวกี้อูอิชนะ
0: ยูเทิร์นเกือบไม่ทัน
1: อูอิชนะ
0: ดีเราชอบพักจองภาคทีมเดียวยาวๆทั้งซีซั่น
1: เหมือนคุณเนยกับคุณนี่ไง
0: ทำไมฮะ
1: กับคุณพัชราไง
0: เอเวอร์แบ็กตลอดการ
1: จำชื่อนักเตะได้หมดแล้วประธานสโมสรจำได้หมดแล้วเซโนสตามีกี่ตารางเมตรจำได้หมดแล
0: ้
1: วนะครับ
0: โอ้โหทำไมรายละเอียดเยอะขนาดน
1: ั้นสุดยอดนะเอ้ามีได้ต่
0: อลาลิก้าก็อีก2คู่ก็เบติสนะครับถล่มโอซาซูน่าไป 5-2 โ
1: อ
0: ้คนดู 65,000 นะเบติสเดี๋ยวนี้ก็ไปใช้สนามไอ้นี่ไงลากาตูคาไปชั่วคราวเบริโตเบียบาลินนี่ปรับปรุงอยู
1: ่สนามเก่าเนี่ยเบริโตเบียบาลินอ่ะ
0: ก็ใช่ไงก็ปรับปรุงอยู่รีโนเวทอยู
1: ่สนามในแคว้นเซบีย่าในแคว้นแคว้นมาอะไรนะ
0: แคนาลูเซียย้ายไปใช้ที่ลากาตูคาสนามที่สเปนใช้ตอนจัดยูโร2021อ่ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่สนามของสโมสรในสปอร์ตใช่ไหม
0: เป็นสนามของเมืองเซบีย่า
1: อ๋อของสภาเมืองเขา
0: แล้วเขาก็รีโนเวทใหม่เอารูวิงออกจุได้เยอะกว่าเดิมอีก
1: อ๋อเหรอ
0: ใช้เป็นบ้านชั่วคราวไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งราซิ่งเสมอบาเลนเซีย 2-2 นะครับคู
1: ่ลาอย่างซิ่งเลยอ่ะจีโอ้ครับผม
0: ลาไม่น่าซิ่ง
1: ลามันยังซิ่งอีกนะครับ
0: นะครับ
1: ตอนโชว์เป็นยังไง
0: ตอนโชว์มีคู่ใหญ่นี่เตะตอนหัวค่ำนะคู่เร็วเลยโคโมกับโรม่านะครับ 0-0 จบเจ้าไม่เล่าหรือแต่ว่าลาซิโอที่เบียดลุ้นแชมป์อยู่ด้วยเนี่ยชนะมอนซาไป 3-1 แต้มขึ้นไปทาบอินเตอร์นะครับอินเตอร์ชนะไปก่อนแล้วเมื่อวาน
1: ครับ
0: นะครับโอ้มาดีเหลือเกินลาซิโอปีนี้นะฮะแล้วก็มีเลเช่แพ้โบโลญญา 1-2 นะครับซาซูโร่เสมอมิลาน 1-1 กาญารีเสมอยูเวนตุส 1-1 เกือบไม่รอดเหมือนกันยูเว่ไล่ตีเสมอนะมาได้ประตูตีเสมอ10นาทีสุดท้ายโกโลมัวนี่นะครับได้1แต้มกลับบ้านเช่นเดียวกับมิลานนะครับมิลานนี่นำก่อนแต่ว่าโดนซาซูโร่ไล่ตีเสมอมิลานนี่อยู่ที่5ได้แต้มเดียวโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ใกล้จ่าฝูงอีกนิดนึงดันได้แต้มเดียวเสียดายจริงเลยตอนนี้อินเตอร์จ่าฝูง16แต้มเท่ากับลาซิโอนะครับโรม่าที่3 14แต้มกายาลีนี่มายังไงเนี่ย
1: ครับ
0: อันดับ4นะครับ13แต้มมิลานอันดับ5นะครับ12ยูเว่11
1: ชาก่อนนะ
0: วันนี้นี่ก็เกือบชนะยูเวนตุสเนี่ย
1: จริงป่าวเฮ้ยทำไมลาโซ่ผลงานรุ่นการนี้มาแรงอ่ะยอง
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะไม่ค่อยได้ดูเลย
1: เอา
0: ขนาดมิลานยังไม่ได้ดูเลยที่ท่านน
1: ี้ต้องถามพนักท่านจุนเนี่ย
0: เพิ่งลงไปเมื่อกี้เอง
1: อ๋อเจอมาฮะคุณเจอเขาอีกเหรอ
0: ว่ารายการเลิกแล้วก็ตีสี่ไปกลับเพิ่งเดินลงเมื่อกี
1: ้ทำอะไรกันนะ
0: ไม่รู้ฮะ
1: อาจจะดูบอลบ้างหรือว่าไง
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: อ๋อไม่ทราบนะ
0: เมื่อวานก็ไปเจอที่คอนเสิร์ตน้ำหมู
1: ใคร
0: จุนเพ็งกวินนี่แหละ
1: เอาเนี่ยบอกออกจากบ้านไม่ได้ฮะ
0: โอ้โหรถละมั้ง
1: ตัวเรานะ
0: ป่านนี้แล้ว นะครับก็

0: ข้ามจักรวาลเหมือนกันจุนนี่จากคอนเกาหลีนี่ข้ามมาหน้าหมู่พงเทพเลยงงเหมือนกัน
1: เหรอจะได้รถกระโซ่คุม
0: กระจังคุม
1: คุมจุนนั่นแหละคุมลาซิโอสิ
0: อ๋อพูดเรื่องจุน
1: โอ้ยคาริโอโรติโต้ยังอยู่เลยพี่ทำข่าวใหม่ๆอ่ะโรติโต้เนี่ยคุมเป็นประธานสโมสรลาซิโอยังยุค90น่ะ
0: ครับ
1: ที่พี่ทำข่าวใหม่ๆอ่ะ
0: เออ
1: โรติโต้ยังอยู่เหร
0: อปีนี้ก็ได้ลุ้นยาวๆนะออกสตาร์ทดีเหลือเกิน
1: ครับ
0: มีบุนเดสลีก้า2คู่นะครับดับบี้ของลุ่มแม่น้ำไรน์ใช่ไหม
1: ใช่โคโลอยู่ตรงทางนั่นไง
0: ก็เปิดบ้านทุบกัดบักไป 2-1 นะครับ
1: ครับ
0: โคโลนก็เดี๋ยวนะมาคิดกันไม่ไปอะไรเลยวะโคโลนอยู่กลางๆตารางนะครับ7แต้มส่วนกัดบักนี่แพ้รวดไปเกมที่5นะฮะไหวไหมเนี่ยสิงห์หนุ่มส่วนอีกคู่หนึ่งไฟร์บวกนะครับเปิดบ้านทุบชาวเก้ไป 2-1
1: ครับ
0: ตั้งที่เหลือ10คนด้วยนะแซงดอทมุนขึ้นจ่าฝูงแล้วนะครับแต้มเท่าแต่ว่าลูกได้เสียดีกว่ามาแรงเหลือเกินยังไม่แพ้ใครนะฝ่ายบวกฤดูกาลนี้ก็3ทีมหัวตารางของบุนเดสลีก้าตอนนี้ฝ่ายบวกดอทมุนบาเยิร์นเนี่ยเป็น3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับเล่นไป5เกมลีกเอิงฝรั่งเศสนิสชนะสตาร์สบุก 2-1 นะครับแรนชนะออกแซ 4-1 แล้วก็ทัวร์แพ้มักเซย์0-2นะครับตอนนี้นี่มักเซย์นี่ก็ไม่ค่อยดีนะอยู่ท้ายๆตารางอันดับ13เปเชเนี่ยอันดับ6นะตอนนี้ผ่าน6เกมตามจ่าฝูง3แต้มจ่าฝูงตอนนี้เป็นโมนาโกนะครับ14คะแนนส่วนเอเลดิวิซี่ฮอลแลนด์อูเทคชนะวิลเลนโทเอ3-1เทลสตาร์เสมอเอเดโอเดนฮาร์ก2-2นะครับสโวแพ้กัมบู0-1แล้วเอ็กโซเชียร์แพ้โกรนิงเกน1ประตูต่อ5นะครับ
1: ครับบอลไทยล่ะเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลไทยลีกที่ลงเตะกันนะครับก็มีท่าเรือนะครับเมื่อวานนี้ก็เหลือ10คนเนาะนะครับชนะปัตตานีไปแบบสะดวกนะ3-2เลยอะใบแดงด้วยนะ1ใบ
0: ดราม่าโคตรเยอะบอลไทยเมื่อคืน
1: ศรีเกตก็ชนะชลบุรีไป2-1เห็นว่าโค้ชอ้นประกาศลาออกเนี่ยนักแสดงวิวัฒน์ชัยโชคอะ
0: พอแพ้มา4เกมรวดไง
1: ประกาศเล่าแต่ว่าเห็นชลบุรีเขายับยั้งอยู่ใช่ไหม
0: ทางพี่คุณอนบสิงโตทองบอกเดี๋ยวกับสโมสรไปค่อยคุยกันก่อน
1: อ๋อเหรอ
0: ประมาณนั้น
1: อืม
0: เพราะว่าเขียนบอกว่าโค้ชอ้นเนี่ยเข้าไปแจ้งนักเตะในห้องไปคุยกันตัวว่าไปแล้วเด้อ
1: ครับอ๋อเหรอ
0: สโมสรบอกว่าเดี๋ยวอ่าน
1: ใจเย็นเซ่
0: ไปคุยกันก่อน
1: อยู่ด้วยกันก่อนนะครับพิธีประจวบบ้านคุณเนี่ยชนะเชียงรายไป 2-1 นะ
0: คู่นี้ก็มีดราม่า
1: ดราม่าอะไร
0: 2ประตูประจวบเนี่ยโอ้โหเชียงรายก็บ่นกระปอกกระแปดเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ลูกตีเสมอ 1-1 ประจวบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจังหวะที่มีการสรรเสริญลิมัฒนะน่าจะได้ฟาวไว้ก่อน อะไรทำนองนั้นแต่ว่าเหมือนกรรมการเขามองว่ามันจังหวะฟาวอ่ะมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเกมลุกที่นำมาซึ่งประตูเพราะว่าพอฟาวเตะโดนเตะปุ๊บแล้วบอลไปเนี่ยเปิดเข้าไปทีแรกมันติด
1: ครับ
0: แล้วบอลกระดอนออกมา
1: อืม
0: แล้วก็ตังปอมเปิดเข้าไปใหม่ทีนี้แวนโรวิยาหม่งเข้าไปเขายกไปเทียบกับเคสของซาซาลักคู่บุรีรัมย์กับระยองเมื่อวันเสาร์ไงที่ซาซาลักโดนชนในแดนของระยองอ่ะแล้วระยองตัดได้แล้วก็โต้พรวดเดียวไปถึงหน้าประตูแล้วก็ไอ้มาเกลูซานซ้ำเข้าไปอ่ะที่คุณสมยศแดงยวนภาคเมื่อวันเสาร์แล้วบอกโอ้นิวเอทลิตออกมาตะคุบคุบคุบตะคุบคุบเข้าไปได้ผมไม่รู้เลยนะผมไม่ได้ดูวันนี้นี่แกเอาให้ผมดูเองเลยนะ
1: ว่า
0: บอกมีแต่คนแซวพี่ดูสิบอกว่าดูว่าเน็ต AS ค้าง
1: ยอกไปแซวเฮ้ย
0: เขาแซวตัวเอง
1: หัวหน้า
0: เขาเอาไม้ผมดูเอง
1: หัวหน้าข่าวกองข่าวบกข่าวกีฬานะบกกับกีฬาต้องเที่ยวนะสำนักข่าวไทยนะคุณไปแซวหัวหน้าไม่ได้นี่ก็คือเป็นหัวหน้าบอกว่าผมนะเนี่ย
0: ครับ
1: เวลามีงานอะไรข้างล่างนะครับเป็นคนดีลให้ผมนะเนี่ย
0: เขาพูดเอง
1: เหรอ
0: ก็บอกว่าดูสิมีแต่ทุกคนมาแซวพี่ตลอดเลยอัมพี่หน้าดูเลยบอกว่านึกว่าเน็ต AS ค้างตอนนั้นคุบคุบคุบคุบคุบได้ครับโอ้โหกว่าจะคุบคำว่าครุบจะออกมาเนี่ย
1: ทำไมมันเลือกสับง่ายๆฮะ
0: แกได้หันพอเอาให้ผมดูเสร็จดีหัวเลาะกิ้งเลยบอก
1: แกใส่ฮะแกยิ้มยิ้มเห็นเหงื่อใช่ไหมสมยศแล้วก็จมูกบานนิดนึงอ่ะสไตล์แก
0: แหมเอานี่เดี๋ยวแล้วข่าวว่าผมอ่ำ
1: เอาเหรอ
0: นะก็มีดราม่าหน่อยแล้วก็ลูกประตู2-1มีจุดโทษนี่ก็บอกโอ้คุณท่านมิติติยภัยรัตน์ก็บอก

0: โอ้โหถ้างี้เลิกทำทีมดีกว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: จุดโทษง่ายเหลือเกินหูนั่นบอก
1: ครับ
0: แต่ว่ากรรมการเขามองว่ามันมีแขนไปฟาดใส่ไอ้เอ็ดการ์เมนเดสอะไรทำนองนั้นนะก็ดราม่ากันไปส่วนคู่ท่าเรือกับปัตตานีนี่โอ้โหท่าเรือ
1: มีอะไรไหมนะหัวแฟนบอลนั่นนะเมื่อวานนี้พี่ดูอยู่อ่ะ
0: คู่ท่าเรือนี่ 6,200 เต็มความจุอ่ะ
1: เออ
0: คือท่าเรือนี่เหลือ10คนแล้วตาม 1-2 ด้วย
1: ครับ
0: ได้2ประตูในช่วง3นาทีแซงกลับมาชนะ 3-2 แล้วก็ช่วงท้ายนี่มีวิวาทะกันด้วยชัยพลอดทนกับทีมงานของปัตตานีแหมห้ามกันอุตลุด
1: เหรอ
0: แล้วไปวิวาทะกันตรงหน้ากองเชียร์ปัตตานีเนี่ยคว้างกันยับเลย
1: จริงป่ะ
0: เออใส่ลีกสัปดาห์นี้นี่แหมดราม่าเยอะเหลือเกินตั้งแต่วันเสาร์แล้วแล้วจริงๆคู่นี้เนี่ยเขามี
1: อะไร
0: เขาเรียกอะไรมีความเป็นห่วงแล้วกันจากสังคมฟุตบอลไทยเพราะว่าเขาบอกว่ากองเชียร์ปัตตานีเนี่ยตั๋วฝั่งทีมเยือนเนี่ย600กว่าใบเนี่ยเต็มนะ
1: ครับ
0: เต็มเอียดเลยแล้วก็เขาบอกว่ามีแฟนบอลปัตตานีไปเกินจำนวนนั้นไปเยอะ
1: อ๋อเหรอแล้วไปอยู่ยังไงอ่ะ
0: ก็ใช้วิธีการไม่ใส่เสื้อปัตตานีแต่ว่าไปซื้อตั๋วขึ้นฝั่งเจ้าถิ่น
1: อ๋อ
0: แล้วพอปัตตานียิงได้มันเทไงมันอันตรายนะเอาจริง
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออ
0: ยังดีว่าทางท่าเรือแฟนท่าเรือบางหลายๆคนก็แบบไม่เป็นไรก็แล้วกันแต่ว่าพอปัตตานียิงนี่มันก็ต้องกระมิดกระเมียนกันหน่อยนะ
1: มัน
0: ไปเฮแล้วมัน
1: เอาจะไปห้ามเขาได้ไงมันเขาดีใจก็จะเขาก็มึงเฮบ้างสิ
0: มันอันตรายนะ
1: มันจะไปเอ้ยเก็บไม่ได้สิเก็บความรู้สึกไม่ได้สิ
0: เกิดมันมีคนยั้งไม่อยู่ขึ้นมาเปิดตึ้งเข้าไปดิเป็นเรื่องเลยนะ
1: อ
0: ันตรายนะครับจริงๆก็ถ้าอันนี้ก็ฝากไปถึงสโมสรแต่ละสโมสรเลยนะว่าถ้าไปเยือนเนี่ยไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเอาแค่เฉพาะจำนวนตั๋วที่ได้ดีกว่าไม่ง
1: ั้
0: นความการดูแลความปลอดภัยมันลำบากนี่ยังดีว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะ
1: ถ้ามีเหตุการณ์เหมือนสนามบีจีกับจุฬาเลยเป็นยังไง
0: โอ้นั่นก็ยังดีว่าถ้ามันไม่ลุกลามนะก็แค่คว้างกันไปคว้างกันมาน ะครับ
1: เอาก็เห็นในนักเตะเขาแรกกระดิกกอดเกมอะใช่ไหมแล้วทำไมเขามีแรกขอกันด้วยเหรอแฟนบอลทั้งสองฝั่งอะก็เป็นมิตรภาพที่ดีเนาะ
0: ค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็อวัยวะเพศชายอีกฝั่งก็อวัยวะเพศหญิงปวดหัวที่บอลไทยทุกวันนี
1: ้เห็นว่าชูกันไปชูกันมาใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: ฝ่ายของแต่ละฝ่ายแล้วฝ่ายทีมเยือนก็ชูนั่นมาใช่ไหม
0: เออไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะจริงๆอ่ะ
1: ไม่ได้นักเอออย่าทำเลย
0: คือยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลอะนะ
1: ครับ
0: อะไรที่มันเป็นประเด็นเนี่ยมันก็เอาขึ้นโซเชียลมันก็ไหวแล้วก็ความกันกรองมันน้
1: อ
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นผมเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ยุคก่อนมันต้องมีบก.ใช่ไหม
1: เออ
0: สมมติถ้าผมเป็นบก.ผมไม่ให้ลงจริงนะครับนี
1: ่ทำไมอ่ะ
0: มันไม่รู้สิมันไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบแหมคนทำเองก็คงขาดสติผมว่าเมาแหละเมาแหละนะครับมันไปเปิดโชว์ขนาดนั้นแต่ว่าก็นั่นแหละโลกยุคโซเชียลครับมันก็ลงกันไปเพียบเลยตอนนี้เป็นซะอย่างนั้นไปอ้าวก็หลังจากจบสัปดาห์นี้นะครับไทยลีก1ตารางคะแนนนี่บุรีรัมย์ก็ยังนำนะครับ4นัด10แต้มนะครับตามมาด้วยอุทัยธานีแบงคอกประจวบท่าเรือเหล่านี้9แต้มทั้งสิ้น
1: ครับ
0: น่าจะเบียดกันสนุกนะแล้วก็มีราชบุรีระยองอยุธยา7แต้มนะครับศรีสะเกษนี่ชนะวันนี้นี่ชีวิตดีขึ้นเลยขึ้นพรวดขึ้นไปอยู่กลางตารางกลางๆตารางเลยมี6คะแนน BG 4นัด5แต้มนี่เป็นผลงานที่น่าผิดหวังทีเดียวส่วนชลบุรีนี่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้รวด4นัดแล้วก็มีลำพูนกับราศีสไลที่มี1แต้มจมอยู่ในโซนแดงนะครับ3ทีมท้ายตารางนะครับบอลไทยนะเอาผลที่2ด้วยมั้ย
1: เป็นยังไงที่2เป็นยังไงบ้าง
0: ที่2วันนี้มีจันทบุรีเสมอหนองบัว 0-0 นะครับชัยนาทฮอนบิลชนะสงขลา FC 2-0ปูม่วงมหาการชอบฉายาทีมนี้จริงๆเลยมหาสารคาม CCFC ของโค้ชโอ่งนะฮะดุสิตเฉลิมแสนวันนี้นี่แพ้อุตรดิตถ์ FC ไป 2-3
1: ครับ
0: แล้วก็พีทีสตูล FC นะครับชนะขอนแก่นยูไนเต็ด 1-0
1: ครับผม
0: โอ้ย
1: เยี่ยมเลยเป็นยังไง
0: อยู่ดีตะมูกตัน
1: อ้าวเหรออ
0: ื
1: มทำไมไม่สวนจมูกล่ะเป็นยังไง
0: ทำท่าจะเป็นหวัดเสร็จแล้ว
1: อ้าวเหรอแล้วสรุปแล้วเออันนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: อะไรอ่ะ
1: เอาของ BG กับจุฬาเขาคือเดียนยังหรือว่าไงฮะ
0: สโมสรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรอก
1: อ๋อเหรอ
0: แฟนบอลก็ซัดกันไปซัดกันมา
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มันทีนี้เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์นอกสนามที่เหมือนแฟนบอลอยุธยาเขาบอกว่าเขาโดนบุรุษชุดดำกลุ่มหนึ่งลากไปต่อยอ่ะพูดง่าย
1: เออ
0: ก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กัน
1: ครับ
0: ว่ามันจริงเท็จอย่างไรแต่ว่าก็เห็นรูปอยู่ก็เลือดกับเดาไหลเลยนะ
1: เหรอ
0: แล้วเดี๋ยวก็คงไปสอบสวนกันบีจีที่ในฐานะสโมสรเจ้าถิ่นก็อาจจะต้องเข้ามาดูหน่อยนึง
1: อ
0: ะไรอย่างนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวก็ว่ากันไป
1: ว่ากันไปนะ
0: แต่ว่าไม่น่ามีดราม่าอะไรต่อเรื่องยืดเยื้อนะผมว่าไม่น่าขนาดนั้นไม่ใช่ทีมที่โกรธกันมาในชาติปางไหนด้วย
1: เออ
0: บอลไทยด้วยกันครับ
1: ไม่บอลไทยก็อาจจะแบบยังไงนะด้วยความที่ในฝรั่งก็มีพัฒนาการก็ธรรมดา
0: ก็วันนี้ตอนคู่ท่าเรือปัตตานีไอ้ชัยพลอดทนที่เป็นตัวชนวนนะเหมือนมีปากเสียงกับสตาฟของปัตตานีแล้วก็ฮึดฮัดกันเนี่ยแล้วหูแฟนบอลบนอัฒจันทร์ก็ตะโกนด่ากว้างเคว้งอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: พอชัยพลไปขอโทษก็จับไม้จับมือกันบอลไทยมันก็แค่นี้แหละนะครับก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรก็อภัยกันได้ก็อภัยกันไปอ
1: ภัยกันนะ
0: ครับ
1: คนไทยรักกันอยู่แล้ว
0: เหรอ
1: เออโกรธกันจะเร็วแต่ว่าหายโกรธก็เร็วหายโกรธง่าย
0: สาธุ99
1: เอ้านะครับน้องเมย์ของเราเป็นยังไงก็รายงานอีกครั้งนึงแล้วกันน้องเมย์ก็ก็ยังไงล่ะ
0: อะไรอ่ะ
1: ด้วยความที่เข้าชิงก็ไม่เป็นไรนะน้องเมย์ก็ได้รับต่างไปแล้วเนาะแต่เป็นตั้งรายการ World Tour Super 500ไง
0: ครับ
1: รายการ Arctic Open 2024นะครับที่ฟินแลนด์ก็รายงานนิดนึงแล้วกันเนาะน้องเมย์รัชรอินทนนท์นะครับนักตบลูกกดไก่มือ5ของโลกนะเราสนามเจอเมียบริชเฟลนะครับมือสปาของโลกจากเดนมาร์กเมียเนี่ยเขาได้คุณพ่อของคุณสามีมาเป็นโค้ชให
0: ้พ่อผัว
1: พ่อสามีแล้วนั่นแหละฮะ
0: จ
1: ะดีเลย
0: ละละ
1: เอออันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้โกงนะ
0: ครับ
1: พ่อสามีมาเป็นโค้ชให้ก็เลยโอ้ดีขึ้นปิดหูปิดตาก็อาจจะไม่ได้ตาหรอกเพราะเห็นข่าวเห็นไปอ่านข้อมูลมาเนาะ
0: ครับ
1: เมย์ก็เลยแพ้ไปนะ17-28แล้ว13-21ก็คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2มิดเฟลด์นะครับนอกจากชนะราชนกได้เป็นครั้งแรกแล้วนะยังได้แชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500เป็นครั้งแรกเช่นกัน
0: เออก่อนหน้านี้แพ้เมย์มา7ครั้งติดนะ
1: เหรอ
0: แล้วก็เท่าที่อ่านดูนะไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: เป็นยังไง
0: เท่าที่อ่านข่าวตามเพจแบทนี่เขาบอกว่าโอ้เมียมิดเฟลด์นี่มาแบบแข็งแรง
1: อ
0: ายุน้อยกว่า
1: เห็นว่าตีดีอ่ะ
0: แล้วก็เมย์เนี่ยเหมือนกับว่ารอบก่อนหน้านี้นี่ก็บู๊มันหนักแล้วก็เหมือนตึงๆที่เข่าขวานั่นก็รอบที่แล้วแล้ววันนี้ก็มีพันเข่าลงไปเล่นนะครับสภาพร่างกายเป็นรองพูดง่าย
1: ๆครับ
0: นะก็โอเคแล้วนะผมว่าเข้าชิงก็ถือว่าแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าก็เป็นผลงานที่ดีนะนะครับเมย์นี่ได้แชมป์มาแล้ว9รายการนะครับใน BWF รายการนี้ก็ได้แค่รองแชมป์ไปรับตังค์ไป 600,000 กว่าบาทใช่มั้ยมิดเฟลได้ไป1.2 ล้าน
1: ก็แต่ที่แล้วเนาะเมย์เนาะ
0: ไ
1: ม่เป็นไรสู้ๆนะแต่เมย์ก็ยังไปแสดงความดีใจกับมิดเฟลเนาะ
0: ครับ
1: เมย์เป็นคนน่ารักอ่ะโอ้ตรงๆเป็นคนที่เฟรนลี่อ่ะเนาะ
0: เคยสัมภาษณ์เมย์มั้ย
1: เคย
0: เออเป็นไง
1: สัมภาษณ์เมย์เนี่ยโอ้น่าจะมี10ปีขึ้นนะหยอกตั้งแต่เมย์กำลังขึ้นเป็นเยาวชนโลกแชมป์สาสมัยอ่ะแต่มีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าตอนเป็นแชมป์เยาวชนโลกไง
0: เยาวชนโลก
1: เยาวชนโลกเนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นแชมป์จูเนียร์ของเยาวชนเนี่ยนะฮะก็สามสมัยมั้งมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับไปบอกว่าสัมภาษณ์เสร็จนะขอบคุณครับน้องนกครับผม
0: เหรอ
1: และชโนอินเตอร์เมย์เนี่ย
0: ใครอะใคร
1: จะมีใครล่ะไปเปลี่ยนนามสกุลเขาด้วยฮะฮาอยู่คนเดียวเขากลับมาแล้วหนีใช่ไหม
0: เออมาแล้ว2วันนี้เล่าเรื่องญี่ปุ่นไปประมาณ40นาทีย
1: ังไม่จบอีกเหรอ
0: เดี๋ยวน่าจะยังไม่จบอะที่หน้าเรายังมีอีกผมว่า
1: ครับ
0: นะครับแล้วเมย์นี่ผมจำได้ผมเคยสัมภาษณ์น้องเขา
1: เม
0: ย์นี่ได้แชมป์โลกปีไหนนะ2013ใช่ไหมที่ชนะลีเซอร์รุ่ยอะ
1: น่าจะใช่อ๋อแชมป์โลกจะ12ใช่ไหม2012-2013
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นอะเพราะว่าไปรับอยู่ที่ดอนเมือง
0: ผมเคยสัมภาษณ์เมย์ครั้งแรกและครั้งเดียวเนี่ย2011 4เกมที่อินโด
1: ใช่
0: อย่างเด็กยังเป็นเด็กติ่งอยู่เลย
1: ครับ
0: ติดตีมไปด้วย
1: เมย์ยังเด็กอยู่เลยจำได้ว่าตอนนั้นไปสัมภาษณ์ที่บ้านทองยอดคุณแม่ปลูกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาต้อนรับแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านเนี่ยไปติดต่อผ่านทางสมาคมไปติดต่อทางบ้านทองยอดเมย์ก็น่ารักนะแล้วไปดูเมย์เนี่ยคือสัมภาษณ์ดีคุยดีแล้วก็เทศเซนยังเจอคุณแม่อยู่ในตอนนั้น
0: อ
1: ่ะแล้วก็พอสัมภาษณ์เสร็จเมย์ก็ไปเลยไปสอบเสร็จนะเก็บรูปอีกอ่ะโอ้โหไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเมย์ได้ทัศนคติการเล่นมาจากไหนก็จากบ้านทองหยอดนี่แหละให้รู้จักคุณค่าของการเป็นนักแบดมินตันที่ดีว่าต้องทำยังไงบ้าง
0: เขามีวิธี
1: ตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางอะไรเงี้ย
0: มีวิธีอบรมมีวิธีการสอนของเขาแหละ
1: เขาได้แชมป์2013ว่ายองคงจำดีมาก
0: ผมนี่เคยไปสัมภาษณ์กับพี่สมชายด้วยนะไปที่บ้านทองหยอด
1: เป็นยังไง
0: ตอนนั้นทำรายการออกทีสปอร์ตพี่สมชายแกได้เวลามาหยองมาช่วยพี่หน่อยไหม
1: ครับ
0: เอาใครดีแม่ปลูกแล้วกันปลูกไปสัมภาษณ์ที่บ้านทองหยอดแม่ปลูกบอกไม่มีใครเลยเหรอคะมีแค่2คนนี่เหรอคะต่างกล้องกันเองติดไมค์กันเองไมค์ไม่ใช้ด้วย
1: เอ
0: าไม้หัวกล้องโอ้เสียงแต่ละอย่าง
1: ครับ
0: สัมภาษณ์เสร็จแม่ปุกยังบอกเลยว่าสัมภาษณ์เมย์ด้วยไห
1: ม
0: เมย์ยังไม่มาตอนนั้น
1: เมย์ดาราม
0: าซ้อมตอนเย็น
1: มีเจอคนเป้เจอคนเล่นด้วยก็
0: ผมก็บอกว่าโอ้ยกำลังนึกว่าโอ้ถ้าได้ก็จะขอบคุณมากพี่สมใจบอกไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกครับได้แม่ปุกสัมภาษณ์แม่ปุกเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: กลับเลยหาอะไรกินดีกว่าไม่ยอง
1: อ้าว
0: โอ้กูเนี่ยโอเคครับเข้าทางเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็น่าจะอยู่เมย์เนี่ยก็น่าจะโอลิมปิกอีกสักครั้งนะแต่ว่า
1: เอชเกนน่าจะเข้าสุดท้ายแล้วมั้ง
0: ประกาศไปแล้วเมย์บอกว่าอยากได้เหรียญโอลิมปิกคือเป็นความฝันที่เคยบอกกับแม่ไว
1: ้
0: ก็เดี๋ยวลุ้นอีกสักครั้งแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับคือเมย์เนี่ยเป็นนักกีฬาที่ผมว่าไปอยู่ในขั้นที่เราไม่ต้องไปสงสัยอะไรเธอแล้วอะ
1: เนาะเก่งทันตกตีวางตัวดี
0: คือผลงานหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าเมย์เนี่ยมันเลยขั้นนั้นไปแล้วผมว่านะนี่เป็นคนผมว่าเป็นคนปลุกกระแสแบดมินตันในบ้านเราด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: เหมือนพี่ต๋องปลุกกระแสสนุกเกอร์พี่บอลพลาดอนปลุกกระแสเทนนิสแหละผมว่าเนี่ยเมย์เป็นคน
1: นะ
0: เป็นคนนะอะไรนะ
1: ป๋องเซนพะไม่มี
0: ต๋องใครวะ
1: อันนี้ป๋องไม
0: ่โอ้โห
1: หยองไม่ทันนะหยองช้าช้าตลอดเลยแล้วอ่ะ
0: มันจะไม่ทันนะมันป่องแล้วมันไปป่องได้ยังไงนึกข้ามสายไม่ทัน
1: อ๋อเหรอ
0: แหละก็จะพูดถึงว่าเป็นคนแรกที่ทะลุขึ้นมาเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ก็ต้องเมย์นี่แหละวงการแบดนะครับก็ลุยกันใหม่รายการหน้านะ
1: ใช่
0: สำหรับน้องเมย์นะครับ
1: เมย์รายการหน้าก็ยังจะทัวร์ยุโรปอยู่นะหยองนะ
0: เล่นยุโรปยาวสี่รายการ
1: ยาวเลยนะฮะก็จะไปแข่งขันรายการต่อไปนะครับก็สัปดาห์นี้เลยนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นในซูเปอร์710ก็เพิ่มมานะเดนบาร์โอเพลนะฮะ
0: ใช
1: ้เงินกันประมาณ31ล้านบาทนะครับในระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมนี้ที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับให้กำลังใจทับลูกคนเป็ดของเราได้นะ
0: ก็เดี๋ยวหลังจากเดนมาร์กแล้วก็รู้สึกจะมีไปต่อที่ฝรั่งเศสใช่ไหมมีที่ฝรั่งเศสแล้วก็จะไปปิดที่ไฮโลโอเพ่นที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นFrench Open นะครับรายการระดับ750นะส่วนที่เยอรมันนี่เป็น500ครับ
1: ครับอ่ะก็ฝากติดตามกันนะครับเดินๆ MotoGP เป็นยังไงบ้างหยองเอ้ย
0: เออฮะ
1: MotoGP ที่อินโดนีเซียไหมหรอ
0: สัปดาห์นี้นี่มอเตอร์สปอร์ตอยู่ที่ในอาเซียนทั้ง2รายการเลยท
1: ั้
0: ง2ล้อทั้ง4ล้อ
1: ครับ
0: MotoGP ในรายการที่อินโดนีเซียนะครับ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียนออฟกลางปีออฟอินโดนีเซีย
1: ที่แชมป์มั้ยหรอ
0: ใช่มาโกเบซากี้นะครับแซงเบซากี้นี่ออกสตาร์ทติด2นะลาอูนเฟร์นันเดสเป็นโพลโพซิชั่นแต่ว่ามาโดนเบซากี้แซงรอบที่18นะครับแซงแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองได้นะครับก็อันดับ2เป็นลาอูนเฟร์นันเดสนะครับแล้วก็ที่3เป็นคอร์เก้มาร์ตินนะสนามต่อไปนี่ไปที่ออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: นะครับไอ้มาร์คมาเกสเข้าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูกันดิ

0: ปึบฟับปึบฟับปึบปึบฟับก็มาร์กมาเกส
1: หมุนตี
0: ได้353อ่ะ
1: โ
0: อเคมาตินก็355ฮะ
1: มาร์กมาเกสเข้าที่6
0: แสดงว่า
1: การนี
0: ้ฮอเกมาร์ตินก็เข้าที่5มั้ย
1: ฮอเกมาร์ตินเข้าที่3
0: ที่3เลยเหรออ
1: ๋อไอโอกุระที่4
0: ครับ
1: เปโดคอสตาที่5มาร์กมาเกสที่6นะครับ
0: สนามนี้ก็กล้องสุกิจจะทําไม่ได้แข่งนะเห็นว่ากลับไปแข่งสปอร์ตทั่วไปอ่ะ
1: รายการที่แล้วก็เรียกมาแข่งชั่วเรียกอะไรเป็นตัวเสียบเฉย
0: ๆโยฮันภรรยาเนี่ยเขาเจ็บใช่ไ
1: หมอืออะไรนะ
0: โยฮันเมียไง
1: อ๋อโยฮันที่ไหนโจรเมีย
0: โ
1: ยฮันเนี่ยโยฮันซาโก้แล้วคนละคนกัน
0: มุกมุกมุก
1: ครับครับครับครับ
0: เฮ้ยพี่ผิดนิดเดียวเองหยอง
1: ไม่ได้ต้องเตะรอบเวที
0: แอลนะครับอ้าวแล้วก็พี่แม็กแฟสต์แทปเพนเป็นยังไงเห็นว่าก็ได้แชมป์สองสนามติดต่อกันนะในการที่สิงคโปร์แข่งปรีครับอันนี้เป็นฟอร์มูล่าวันนะครับ
1: เอวันเนี่ยอยู่สิงคโปร์ส่วนมอเตอร์จีพีเนี่ยอยู่อินโด
0: ใช่
1: นี่ก็แข่งกันที่มารีนาเบย์มารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตนะครับก
0: ็
1: ซิตี้เรสนั่นเองแฟสต์สเปนก็โพโพซิชันนะครับแล้วก็ขับยาวๆ
0: นะคือสนามไอ้พวกไอ้ซิตี้เรสอะไรพวกนี
1: ้มันแซงกันยาก
0: ขับในโมนาโกหรือว่าขับในอะไรเนี่ยสิงคโปร์เนี่ย
1: แท็กมันแคบ
0: ได้โพเนี่ยคือเป็นแชมป์อ่ะมันแข่งในซิตี้เรสเนี่ย
1: โอกาส
0: เม
1: ื
0: องอ่ะ
1: นะ
0: แต่มันแคบ
1: แท็กมันแคบแซงกันยาก
0: แซงยากมาก
1: นะครับก็แฟสต์สเปนถ้าเวลาเป็น1ชั่วโมง40นาที 0.785 นะครับก็แชมป์ที่2ของฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ที่2ติดต่อกันด้วยจากที่บาเรนกลางปีที่มาเลเซียคราวที่แล้วไม่งงไหมบาเรนกลางปีแข่งที่มาเลเซีย
0: ก็บาเรนเขาแข่งไม่ได้ประเทศเขาก็มีภาวะเรื่องของความปลอดภัยอยู่ไง
1: นี่สงสัยจะแม็กซ์นี่จะถูกโลกกับอาเซียนรายการหน้ามาแข่งที่ไทยได้ไหมแม็กบอก
0: ก็ไทยก็จะมีเอฟวันไว้กันนะ
1: ล่ะ
0: เอาก็ตอนนั้นทำข่าวหรือเปล่าที่ไปทำข่าวที่เอารถเอฟวันมาขับที่ถนนราชดำเนินเนี่ย
1: โอ้นานๆแล้ว
0: มี10ปีขึ้นนะ
1: ล่าสุดนี่ที่จะมีข่าวว่าจะจัดนี่พอเปลี่ยนรัฐบาลปั้งก็เรียบร้อยพับฐาน
0: มาแข่งที่ถนนนี่ใช่ไหมจตุจักรเนี่ยถนนไอ้พระโขนเนี่ย
1: หาแยกลาดพร้าว
0: โอ้โหเนาะถ้ามาแข่งช่วงหน้าฝนโอ้โห
1: ก็ถ้ารัฐบาลชุดพักเดิมก็อาจจะเป็นไปได
0: ้อืม
1: แล้วก็อาจจะ MotoGP อาจจะหายไป
0: เออเน
1: าะพอปั้งเข้าไปเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นอีกพรรคนึงครับ MotoGP ยังอยู
0: ่ประเทศต่างๆเน
1: ี่
0: ย
1: รัฐบาลหายไป
0: เค้าเรียกมีเสถียรภาพคือไม่มีการเลือกตั้งบ่อยอย่างเงี้ยมันก็ต่อเนื่องเนาะอันนี้เรื่องจริงอ่ะเนาะรัฐบาลต้องมีความต่อเนื่องจริงก็เหมือนกับสิงคโปร์ไงที่คุณลีกวนยูนะขออนุญาตที่จะถึงท่านนะก็ที่แล้วในมาเลเซียเค้าไม่เข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยโดนโหวตให้ออกจากประเทศอ่ะใช่มั้ย
1: คือ
0: ไม่เข้ารัฐเขาเป็นในสหพันธ์แล้ว
1: สิงคโปร์เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของมาเลเซีย
0: เป็นในสหพันธ์อันนั้นเป็นรัฐ
1: สหพันธรัฐแล้วลีกอนยูเนี่ยก็ยังต้องการจะอยู่กับมาเลเซียต่อแต่มาเลเซียก็
0: ไม่อยู่
1: ลีกอนยูนี่ร้องไห้เลยตอนนั้น
0: ร้องไห้ต่อหน้าประชาชนว่าเป็นคนไปหาเสียงกับคนสิงคโปร์ว่าเอ้ยเราต้องไปอยู่กับสิงคโปร์เอ้ยอยู่กับมาเลเซียแต่สุดท้ายเนาะโอ้โหเนาะทำสิงคโปร์จนขนาดนี้นะสุดยอดต้องไปอ่านนะอ่านข่าวดีเหมือนกันเนาะ
1: ไม่มีทรัพยากรไม่มีอะไรสักอย่างสิ
0: ก็เดี๋ยวเขาจะไปเอาเสียก็จะไปให้ประชาชนเนี่ยไปใช้ทรัพยากรในมาเลเซียปรากฏว่าโดนโหวตให้ไม่ต้องอยู่อ่ะอยู่ในสหพันธรัฐเขาเรียกนะสหพันธรัฐเนาะนั่นแหละครับทางมาเลเซีย
1: แล้วอังกฤษที่มาอยู่ตั้งฐานทัพอะไรอยู่ก็ถอนไปอีกคนตกงานอีกบานเบอร์
0: ใช่ไหม
1: ก็อดทนปั้นประเทศเขาขึ้นมานะครับจนสิงคโปร์นี่ก็เจริญไประดับต้นๆของอาเซียนนะเวลานี
0: ้มีความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติเรื่องหลายอย่างเนาะเห็นวอดเนี่ยคือไม่มีใครวอดให้แกอยู่เลยอะ
1: ใช่เพราะในสิงคโปร
0: ์สนุกนะมาดูความทำไมลีกวนยูถึงแบบถูกขับไล่อะจากไอ้สหพันธรัฐอะ
1: สิงคโปร์มันหลายชนชาติมีทั้งจีนมีทั้งนี่แหละก็ว่ากันไปเรื่องในอดีต
0: เนาะมันดีแล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวก็มาทำประเทศสิงคโปร์ให้เจริญเนาะ
1: ตอนนี้รุ่นยอดตอนนี้รุ่นลูกเป็นผู้นำแล้วมั้งลูกชายแล้วมั้ง
0: ไม่แน่ใจตัวนี้ในบ้านเขาเป็นยังไงบ้างอะ
1: ก่อนหน้านี้เป็นโกจกตงใช่ไหมที่ผมคุ้นๆเนี่ยตอนนี้เป็นรุ่นลูกชายลีกอนยูแล้วมั้ง
0: ครับ
1: คุ้นๆอยู่เนี่ยว่าก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้ไม่

0: แน่ใจเป็นใครเหมือนกัน
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวดูก่อนก็ได้อยากรู้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ้าวไม่มีวะ
1: เพราะลีกวนยูเนี่ยคือโอ้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ในคนแรกนะและยาวนานเหมือนกันนะหยอง
0: ก่อนนะปัจจุบันนี้ประธานาธิบดีสิงคโปร์เนี่ยเป็นคุณตามันชันมูการาตนำโอ้โหออกเสียงยาก
1: เลยแต่ก่อนเขาเป็นระบบเป็นประธานาธิบดีแล้วก็นายกอ่ะพี่นึกว่าเป็นนายกเลย
0: เนี่ยมีเป็นประธานาธิบดีอ่ะ
1: อ๋อเขามีนายกด้วย
0: มีนายกด้วยใช่ไหม
1: มีนายกด้วยแต่ว่าประธานาธิบดีเขาเหมือนดูแลรัฐบาลใช่ไหมล่ะแต่ว่าคนที่บริหารจริงๆคือ Prime Minister
0: อุ้ยโอ้โห
1: Prime Minister นะ
0: ครับ
1: Prime Minister ของเขาชื
0: ่
1: อ
0: ลอเรนซ์วอง
1: คนที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่จำได้ลีกอนยูคนเดียวอ่ะดังแล้วก็ลูกชายเคยมาดูแลช่วงหนึ่ง
0: ลีเซนลุงนี่ไงลูกชายลีกอนยู
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมใช่ป่าววะ
1: ใช่สิ
0: จับไม่ได้แล
1: ้วมีเพราะว่าลีกอนยูเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก่อน31ปีอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านก็อำลาไปปี1990เนาะ
0: อ่ะก็
1: โกจกตงไงดังไงสมัยก่อน
0: โกจกตงโกจกตงก็ต่อลีกอนยูแหละแล้วก็มาเป็นลีเซนลุง
1: ลีเซนลุงในลูกชาย
0: ของลีกอนยู
1: ลูกชายเนี่ยดำรงตำแหน่งเนี่ย19ปีนะ
0: ปัจจุบันนี่เป็นลอเรนซ์วอง
1: ลอเรนซ์วองเนี่ยทำงานตั้งแต่2024อ่ะ
0: ครับ
1: ก็2ปีละ
0: ส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นชาเลอร์แคร์นะครับตัดกับมาข่าว
1: อ้าว
0: แล้วนอกเรื่องไปไกลแล้วก็ที่3นี่เป็นคิมิเอนโตเนลลี่นะครับที่ปีนี้เนี่ยก็น่าจะแชมป์แหละ
1: อ
0: ันโตเนลลี่นะส่วนอัลบอนนี่เข้าออกสตาร์ทที่เกรด16นะแต่ว่าแข่งไม่จบนะครับออกจากสนามไปออกจากการแข่งขันไปในรอบที่61แล้วก็หน้าข้ามฟากกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับ US Grand Prix ปลายเดือนนี้ที่ออสตินนู่นสำหรับ F1 นะ
1: ครับไหนๆก็ไปเรื่องของความเร็วนะครับก็มีนี่ไงโกรธไงก็คือเอาไทม์นะครับในเรื่องของการวิ่งมาราธอน
0: ไกล
1: เอเลียตคิปโชเก
0: ้
1: นักวิ่งเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์สองสมัยชาวเคนยานะ
0: ครับ
1: ก็ไปคว้าแชมป์เมเบิลมาราธอนด้วยสถิติสนามด้วยหยองในวัย41ปี
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดและเข้าเส้นชัยนะ2ชั่วโมง9นาทีกับอีก10วินาทีครับซึ่งเป็นสถิติของสนามนี้และเป็นแชมป์รายการที่11ที่17นะในชะตาอาชีพของตัวเองหลังจากที่แชมป์ล่าสุดมาราธอนนะต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนนะ
0: ครับ
1: เบอร์ลินมาราธอนเมื่อปี2023เจ้าตัวว่าร่างกายยังอยู่ในจุดพีคอยู่นะสุดยอดคลิปโชเก้
0: แต่พูดถึงมาราธอนนี่ก็วิ่งนะเนี่ยคีรินน่ะ
1: คีรินเป็นไงบ้าง
0: คีรินก็ประเดิมมาราธอนแรกในชีวิตแล้ว
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้คีรินวิ่งระยะกลางใช่ไหม5,000 10,000 เมตรแล้วเรียกว่ากีทาระยะกลางในลู่อ่ะตอนนี้คีรินก็เอเชียนเกมไม่ได้มาแข่งไว้หันไปเน้นมาราธอนแล้วแล้วนี่ก็ประเดิมแข่งรายการแรกที่ชิคาโกมาราธอนนะครับ
1: ครับ
0: คีรินเนี่ยทำเวลา2ชั่วโมง 8.01 8นาทีกับ1วินาทีเพส 3.02 ก็ถือว่าเพสดีเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: ก็โอเคถ้าไอ้พวกระดับไอ้อะไรนะอีลิตอะระดับท็อปอะ
0: ครับ
1: 2กว่า
0: 2กว่า
1: 2วันเนี่ย
0: นี่ก็เกือบต่ำเกือบต่ำจาก3
1: ครับ
0: ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนะครับโทนี่เพนทำไว้2นาที16.56เมื่อปี2018แล้วก็ทำลายสถิติอาเซียนด้วยอาเซียนนี่เป็นของโรบี้ชิอันตุรี่จากอินโดนีเซียทำไว้2ชั่วโมง13นาที 13.17 นะเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้คิรินนี่เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยมาราธอนแล้วก็10โลด้วยนะมินิมาราธอนฮาฟก็เป็นเจ้าของสถิติด้วยเพราะฉะนั้นครับเหมาหมดตอนนี้เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยทั้งมินิทั้งฮาฟแล้วก็ฟูลมาราธอน
1: ครับ
0: แล้วก็ในประเภทลู่ก็เจ้าของสถิติประเทศไทยทั้ง 1,500 5,000 10,000 เมตรครบเรียกว่าเหมาหมดนะครับก็เชียร์คิรินกันต่อไปในประเภทมาราธอนก็เป้าหมายอยู่ที่โอลิมปิกเหมือนกันนี่ในรูปนี่มานี่หนวดคลึ้มมาเลยยังงั้นนึกว่าคาร์ลอสอังคาราส
1: ครับแล้วคาร์ลอสเขาได้แชมป์เขาเลยคุยกับนี่ไงเขาก็เลยคุยทีมงานว่าอย่าไว้หนวด
0: จ้ะมาเป็นฮิปปี้เลยนึกว่าบุปผาชน
1: ครับ
0: ไหนพูดถึงแล้วก็ไปดูหน่อยสิวันนี้เป็นไงบ้างเนี่ย
1: เอาละจะไม่ตีพรุ่งนี
0: ้ตีพรุ่งนี้ใช่ไหมส่วนเมื่อวานที่ตีไปในรอบ32นะครับมีเบนเชลตันตกรอบไปแล้วนะฮะ
1: แพ้
0: มือ3ไปซะแล้ว
1: แพ้อตูชา
0: อุ๊ยทำไมคุณเชี่ยวชาญจังเลยฮะ
1: ก็ตามอยู่นิดหน่อย
0: สเวเลฟก็ยังเข้ารอบไปได้นะครับช่วงนี้เป็นนาทีทองของเขา
1: ครับ
0: ชนะกองแตงฮาริสจากฝรั่งเศสไปแต่ว่าออกแรง3เซตเหมือนกันนะ
1: ก็ชนะในนัดที่60อ่ะในปีนี
0: ้ครับมือวางที่ตกรอบอันนี้มีฟรานเชสเตียโฟนะครับแพ้ดาวิดโฟคิน่าไป3เซตมีฟรานซิสโกเซรุนโดโลนะครับแพ้ยาคุปเมนซิกก็อันนี้ก็มือต่ำกว่าอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเข้ารอบกันไปได้เกือบหมดแบนดอนนากาชิมะบีแน็กนี่ตกรอบนะครับแพ้บลูบลิก3เซตเหมือนกันอเล็กเดอมิโนเข้ารอบนะครับชนะไปเช่นเดียวกับคาเรนคาชานอฟชนะดาวรุ่งอย่างอังเดรียมองนาลิโนไปจะ40อยู่แล้วมั้งเนี่ยมองนาลิโนเนี่ยนะครับอ่ะก็นี่ก็คือเทนนิสในรายการซิงไฮมาสเตอร์นะครับรายการระดับ 1,000 ส
1: ่
0: วนผู้หญิงนี่ชิงแล้วนะผู้หญิงนี่เดี๋ยวมาดูกันที่ปักกิ่งของผู้ชายนี่แข่งที่เซี่ยงไฮ้นะของผู้หญิงนี่แข่งที่ปักกิ่งเป็นรายการระดับ 1,000 เหมือนกันแชมป์เป็นเจิ้งฉินเหวินนะครับเป็นมือไวการ์ดด้วยแล้วทะลุขึ้นมาคว้าแชมป์เฉยชนะเมล่าเดียว่าไปนะครับ2เซตรวดในรอบชิงนะครับเมื่อวานนี้
1: ครับ
0: ฉลองแชมป์ด้วยการร้องเพลงแอนิเมชันไปเลย
1: ก็ล่าสุดรายการนี่ไงรายการระดับมาสรายการ WTA 100อ่ะในรายการที่อู่ฮั่นโอเพ่นไง
0: 100เดียวไงไม่ถูก
1: อ๋อ 1,000
0: 1,000 สิ
1: อ๋อขอไปโอ้สมองเริ่มไปแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับก็น้องไหมนะครับปนัญชยาสว่างแก้วนะก็ไปตีด้วยนะจะเจอกับเฟรชใช่ไหม
0: นะเดี๋ยวนะนี่รายการไหนเนี่ย
1: รายการไอ้อู่ฮั่นนะ
0: อันนี้ผมไอ้นี่อยู
1: ่แล้วรายการแต่ว่าเนี่ยรายการที่เขาตีด้วยเนี่ย
0: อ๋อรายการที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเหรออ
1: ืมเห็นว่าได้ลัคกี้ลูเซอร์อะ
0: ลัคกี้ลูเซอร
1: ์ดูเลยเซเห็นว่ารายการนี้ก็มีพวกซาบาเลนก้าไปตีด้วยนะรายการระดับมาสเตอร์1,000อีล่าก็ไปถ่ายรูปด้วย
0: อีล่าไปถ่ายรูป
1: ไปถ่ายรูปในสถานที่สำคัญของเขาว่าอู่ฮั่น
0: อ
1: ่ะอู่ฮั่นเนี่ยที่จริงมันต้องเสียอู่ฮั่นไหมอ
0: ๋ออู่ฮั่น
1: ใช่รายการระดับ WTA 1,000
0: พูดไปก่อนเลยเพราะว่าหมุนติ้ว
1: แอลแอล
0: โอ้โห
1: ครับ
0: แต่นี่ไม่ติ้วแล้วตอนนี้ค้างไปแล้ว
1: แชมป์เก่าเป็นโคโค่กอล์ฟ
0: ครับ
1: ก็เป็นยังไง
0: ก็ค้างไปแล้วฮะ
1: เอา
0: เดี๋ยวสิ
1: อาจจะไปดูให้แป๊บหนึ่งมีนี่ก็นี่ไงเจอกับนักเทนนิสจากโมนาโกนะครับมาร์คเดลิน่าเฟรชครับโอ้ต้องเสียเป็นเฟรชเลยนะยอง
0: แล้วล่ะ
1: มาร์คเดลิน่าเฟรชจากโมนาโกครับก็ผู้ชนะของคนนี้ก็ศึกหนักแล้วรอบสองจะเจอกับเอก้าชวนเทคฮะ
0: กลัวที่ไหน
1: ก็ซาบาเลนก้าเป็นมือหนึ่งของรายการนะรายการนี
0: ้
1: แล้วก็มือสองเป็นเจสสิก้าเปกุล่านะมือสามเป็นมิราอันตรีว่าร
0: อบคอลี่ฟายนี่ใหม่ล้มบองด้าจากฮังการีมานะล้มมือวางแต่ว่าลวงข้าวนี่ไปตกรอบนะครับแพ้แคตตี้แมกนาลีจากสหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
1: ครับ
0: ไม่ได้เล่นเมนดอร์น่าจะได้นะครับมีวอลเลย์บอลชายหาดด้วยนะ
1: เป็นยังไง
0: ไบกับเบสไงที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเน
1: ี่
0: ย
1: ไปแข่งต่อเลยเหรอเป็นยังไง
0: ชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่ออะไรนะ
1: รับพัดอะไรทาราอันที่อย่างเงี้ยโอ้ยองโอ้ยครับยองหันหน้าพี่อีกแล้ว
0: เ
1: ขาเปลี่ยนนามสกุลเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุล
0: วอละพีละชยากรก้องพบสรุตาวดีนี่คนเดียวนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่4คนแต่อย่างใด
1: เออ
0: นะครับส่วนอีกคนน้องไบนี่ทาราวดีนาราพรละพัด
1: นั่นแหละจำชื่อน้องไม่ได
0: ้ไปแข่งรายการ ABC Beach Tour Second Doha Open ที่กาตาร์นะครับก็ไบกับเบสนี่เป็นมือ3ของรายการนะเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับเจอกับทีมเจ้าภาพกาตาร์มีไอชากับเนลลี่ซึ่งเป็นมือ11ของรายการนะครับก็ไบกับเบสชนะไป2เซตรวดนิ่มๆ นิ่มๆนะก็ผลงานยังดีต่อเนื่องนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมหาข่าวไอ้นี่ไม่เจอเลยว่ะไอ้ SV League
1: SPD เหรอ
0: ไม่ได้ไปดูซะด้วย
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: ยังไม่ไปอ่ะ
0: จะไปไงล่ะงานเยอะแยะ
1: อ๋อเหรออ
0: ืมอ่ะเดี๋ยวหาก่อนแล้วกัน
1: เห็นว่าพี่สาวของ โยชินุซาโตะมาด้วย
0: มาสิ

0: เวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: กลับมาครับในเบรกที่สองนะครับของรอบโลกกีฬา
5: คิดนานอีกแล้ว
4: ครับจำชื่อรายการไม่ได้ซะละหลายละสมองสมองนะครับก็
5: เจอแล้ว
4: ชนะนี่ใช่ไหม
5: ใครชนะ
4: เอาก็นี่ไงซากะฮิซามิสึสิงปริงไง
5: สปริงสิงปริงแล้วมือเย็นแล้วสิงปริง
4: ประผ่านอะไรไปก็ได้ยอง
5: ครับครับ
4: ผ่านไปหน่อยนะพี่จะได้ไม่รู้สึกผิดนะฮะทีมของใบเตยใช่ไหมล่ะ
5: ใช่
4: เฉยชนะอาริซาไอชิทีมของดูสตาร์ต้องเข้าใช่ไหม
5: อาริซาไอจิ
4: ไป3-2ต้องเป็นไอจิเนาะ3-2นะครับก็ในการแข่งขัน SB League Thailand Game นะครับ
5: สกอร์เนี่ย
4: 3-2
5: สกายซามิสุสปริงชนะไป19-25-25-16-17-25-25-23แล้วก็15-12
4: ครับ
5: นี่สูสีว่าแมตช์แรกนะแมตช์แรกเมื่อวันเสาร์นี่แพ้ซากายซามิสุสปริงชนะ 3-1 นะครับก็เป็นการมาเปิดตลาดบ้านเรานะ SV League ของญี่ปุ่น
4: อันนี้เขาแข่งจริงเนี่ยใช่ไหม
5: เก็บเป็น
4: คะแนนแ
5: หมตช์เป็นทางการเลยเหมือน NFL เอาไปแข่งในยุโรปอะไรงั้นแหละ
4: อ๋อเหรอ
5: นับเป็นสถิติด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้คือแมตช์2เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยซาร่านุสลานี่ไม่ได้ลงนะแต่ว่าทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชเพราะว่าเขาเซ็นไปเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร
4: ์
5: วันแรกวันเสาร์ว่าลง
4: ครับ
5: แต่เมื่อวานนี้ไปนั่งเป็นผู้ช่วย
4: ก็ไอ้ทีมาซากะฮิซามิสึสปริงเนี่ยได้นี่ไงไอ้นาคาดะไอ้มือเซตแต่ก่อนเนี่ยเป็นทีมชาติญี่ปุ่นอะแล้วก็เป็นโค้ชญี่ปุ่นยุคเดิมอะ10ปีก่อนอะผู้หญิงอะเป็นโค้ชอยู่ตัวนี้ไง
5: ใช่
4: จะยอมไปเซิร์ชภาพก็รู้อะจำหน้าเขาดีได้เขาดีเขาเป็นเมอร์เซตแต่ก่อนทีมชาติญี่ปุ่น
5: นะเออเหรอไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับ
4: จำได้ชินไอ้คุมินาคาดะ
5: นี่วันนี้เตยก็ไม่ได้เล่นเหรอเนี่ย
4: เจ็บแต่เตยเจ็บ
5: เมื่อวันเสาร์เล่นปะ
4: เจ็บเขาเจ็บอยู่
5: อ๋อเหรอ
4: เออ
5: แต่มาใช่ไหมนะก็ว่ากันไปนะ
4: ครับ
5: ผมเห็นมีใช่แก้วกัลยาไหมเนี่ยไม่น่าใช่นะได้ไปอยู่ทีมนั้นเว้ยไปนั่งภาคอยู่นี่
4: ใคร
5: เออแก้วกัลยาแต่นี่หน้าคล้ายเฉยนึกว่าใช่ไม่ใช่นะ
4: ครับ
5: ไม่รู้กันไม่ค่อยได้ตามงงๆอ่ะนั่นแหละก็จบไปแล้วก็หวังว่าจะมีมากันบ่อยๆเพราะว่าก็ถือว่าคึกคักทีเดียวนะวันเรานี่ตลาดวันเล่ก็แผ่ขยายอะไรวะแผ่ขยายแผ่ขยายไปเรื่อยนะตลาดบ้านเราเลยตลาดวันเล่
4: นี่ไงขนาดหยองพูดผิดพี่ยังปล่อยผ่านเลย
5: เหรอ
4: ยังปล่อยผ่านพี่ด้วย
5: ปล่อยผ่านหรือไม่ได้ฟังพวกนี้เห็นนั่งงงหน้าตาเบิดๆอยู่
4: อ้าว ไปแล้ว

0: คุณบุรีผมนะผมพ้อคุณนะคุณยอม
1: ก็พี่ชื่อเบิร์ดไม่ใช่
0: เรียกเจ๋งดีกว่าอย่าเรียกเบิร์ดมันชื่อที่ทำให้พี่เจ็บปวดตั้งแต่สมัยเด็กหรือเปล
1: ่
0: าชื่อเนี้ย
1: ทำพ่อแม่ตั้งให้
0: มันผังใจเลย
1: มันผังใจผมก็เหมือนกันแล้วใครเรียกผมโอ๊ตนี่ผม
0: พี่ไม่ได้ถามหยอกเลยนะ
1: รู้สึกไม่ชิน
0: ไม่ได้ถามหยอกเลย
1: อ้าว
0: จะสาวกับกายกัน
1: ดูท่าแล้วจัดด้วยกันได้ไม่นาน
0: นั่นน่ะสินะ
1: ครับผม
0: ก็ข่าวแล้วก็อยากจะประมาณนี้เนาะอ๋อนี่เขาไปแข่งที่บ้านเราเก็บตรงเก็บแต้มจริงจังเลยใช่ไหมเนี่ย
1: จริงจังสิจริงจัง
0: อ๋อเหรอ
1: สองวันติดเลยผู้ชมในสนามไม่รู้เป็นไงนะไม่ได้ดูแทนท
0: ุกค
1: น
0: ก็ดูเอ้ยแล้วไอ้ขอนั้นอะไรอ่ะยังไงอ่ะพี่สาวของโยชิโร่ซาโตะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ซาโตะมาเล่นทีมไหน
1: ก็ไออยู่ไอนี่ไหม
0: สเปนเนี่ย
1: เออทีมอยู่ทีมไหนวะลิซ่าไอจิมั้งไม่รู้เหมือนกัน
0: อ้าว
1: เดี๋ยวดูอ่ะโยชิโร่ซาโตะ
0: อยู่สิพี่สาวเขาอ่ะไม่ใช่โยชิโนะ
1: ชื่ออะไรนะ
0: พี่สาวเขา
1: พี่สาวซาโตะพิมพ์กันดื้อๆเนี่ยทุกคนเนี่ย
0: ใช่พี่สาวจะชื่ออ
1: ายาโนะ
0: อายาโนะใช่ไหม
1: อายาโนะซาโตะโอ้หมุนติวช่วยเอาคอมไปอัพหน่อยได้ไหม
0: อยู่ที่ไหน
1: อลิซาไอจิ
0: อยู่อลิซาไอจิเหรอ
1: ครับน่ารักแพ็คคู่เลย
0: น่ารักทั้งคู่น่ารักเลยน่ารักเลย
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ยิ้มแล้วใจละลาย
0: ใช่ใช่ใช่อ๋อลีกเขาชื่อเอสปิลีกใช่ไหม
1: ถูก
0: อ๋อ
1: ก็โมโนถ่ายมาตลอดทั้งซีซั่นนะซีซั่นที่แล้วคุณสินพงษ์ยังแอบไปพากมาเลยมั้งรู้สึก
0: บนเล่นก็ได้นะ
1: อ่ะ
0: หยองบนเล่นก็ได
1: ้นาทีนี้เนี่ยต้องหาตังค์ซ่อมบ้านเอ้ยซ่อมรถกันชนหลุดอยู่ที่รถทุกสิบหกแต่ละคนพี่ตุ๋ยก็กันชนหลุดเอาเข้าไปพี่ตุ๋ยได้บ่นอดโอยเลยโอ้ยรถพี่แต่ละอย่าง
0: ก็รถพี่ก็ไปเหมือนกันกันชนไปหมดแล้ว
1: น้ำก็เข้าบ้าน
0: ขับรถอยู่ดีเสียงเสืองอะไรขึ้นมาตี้ตี้ถลอกชีวิตไปแล้วรถ
1: เหมือนวันนั้นที่ผมลุยคลองวิภาวดีมา
0: เป็นอย่าง
1: รถร้องทั้งคันเลยคือเหมือนน้ำมันความชื้นมันเข้าไปในระบบเซนเซอร์อยู่ดีๆขับคือแช่น้ำอยู่เงี้ยแล้วค่อยๆกระดึ๊บไปอยู่ดีๆไฟมันขึ้นว่าประตูเปิดเว้ย
0: ครับ
1: ตั้งแต่ไม่เปิดแล้วก็ร้องเหมือนสัญญาณเหมือนไม่ได้คาดเบลล์อ่ะร้องแป้นแป้นผมก็เอาแล้ววะโลกไปหมดเลย
0: ไปละ
1: โอ้ย
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเอาไปเอเชียพาราเกมเป็นยังไงเดี๋ยวจะแข่งในนักกีฬาไทยก็เดินทางมาแล้วนะหยอง
1: ไปเมื่อวานตอนเช้าไง
0: เอเชียพาราเกมมี12ช่องเนาะเอสเพย์ยิงสดด้วยนะ
1: อุ๊ยเหรอ
0: ฝากติดตามด้วย
1: ชาวหมอลำไปเลยเมื่อเช้า
0: ครับเป็นยังไง
1: ก็ท่านกันแล้วก็ไปก็เดินทางไปแล้วสองเที่ยวบิน
0: ใช่ไหม
1: ทางผู้ว่าบิ๊กตั๋วเนี่ยจะเรียกจะชินก็เรียกให้ร้องตั๋วอยู่เรื่อยเลยแต่ไม่ร้องแล้วนะเป็นผู้ว่าแล้ว
0: ครับ
1: เร
0: ีย
1: กบิ๊กตั๋วแล้วจำกันไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้เอ้าท่านก็
1: ไม่ได้เจอพี่ตั๋วดานแล้วเนี่ย
0: ก็เป็นอย่าเป็นโตธรรมดา
1: โอ้ไม่เป็นไรว่าเอาใจช่วยเสม
0: อ
1: ก็ประสานให้แบบชาวหมอลำไปเลยทั้งไปและกลับ
0: ครับ
1: นะครับผู้สื่อข่าวอะไรก็ไปแล้วนะผู้สูงผู้สื่อข่าว
0: เหรอ
1: บิ๊กซ่าไอ้บิ๊กซ่า
0: บิ๊กซ่าไปแล้วเหรอ
1: เอ้าโอ้ยไม่มี
0: บิ๊กซ่าคนดีนะ
1: ไม่ต้องห่วงบิ๊กซ่านี่เกาะติดคิดตังกีฬาพาราอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวติดตามการรายงานจากบิ๊กซ่าได
0: ้
1: นะครับก็น่าจะได้ลุ้นกันยาวๆนะสำหรับเอเชียนพาราเกมก็น่าจะผมว่าน่าจะได้ชื่นชมกับความสำเร็จในหลายๆชนิดกีฬาแหละเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราก็ประสบความสำเร็จมาอยู่เรื่อยๆหลายๆมหากรรมสำหรับเอเชียนพาราเกมนะครับ
0: ครับฝากติดตามกันด้วยนะเริ่ม16ศุกร์นี้นะหยองพี่จะเปิดวันที่18โควิด18เนี่ย
1: 18นะฮะ
0: 18ตุลาคม
1: ครับ
0: ครับ
1: อุ้ยเหรออาทิตย์หน้าว่าจะกลับบ้านหน่อย
0: เหรออืมนะครับสวัสดีครับพี่เจสงศักดิ์ครับ
1: ครับ
0: ทักทายเข้ามานะนะครับบอกว่าวันนี้ไปยังไลน์ทำนายเมื่อช่วงเช้าที่ส่งข้อความไปว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแพ้ซิตี้แต่สกอร์ไทยปิดไปนิดหนึ่งตอนแรกบอกว่า 1-3 แต่จบ 0-3 เลยเห็นตัวหลักบาดเจ็บสมบูรณ์ฟ้าเจ็บไงตอนแข่งก็คิดว่าอยู่แล้วว่าวันนี้ก็ขาบ้านจริงครับยอมรับความจริงครับเจอคุณกิตติภาชใช่ครับผมก็มองว่า

0: อันนี้พูดตรงๆนะผมดูแล้วก็นักเตะเห็นฟอร์มแล้วโอ้โหเอาครูบาสไปเป็นกองหน้าก็เรียบร้อยแล้วล่ะ
1: อ้าวก็มันเจ็บน่ะทำไงอ่ะเจ็บกันหมดอ่ะทั้งอุ๊ยเสียงหาย ทั้งกักโตทั้งอีซักหายหมด
0: เ
1: ออจะเอาใครเล่นล่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ต
0: ้
1: องนั่นแหละใช่ไหมแล้วมันด้านมันมีจุดเปลี่ยนคือเล่นก็เท่าที่ดูไฮไลท์นะไฮไลท์แบบยาวๆอ่ะมันก็สูสีกันนะ
0: สูสีในช่วงต้น
1: ครึ่งแรกก็ยังแบบว่าตูตันๆกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่พอมันเหลือ10คนแล้วมันก็ไปเลยแล้วพอเหลือ10คนไม่10คนเปล่าเหลือ10คนแป๊บเดียวโดนลูกแรกไปนี่ก็หงายท้อง
0: ครับ
1: ใช่มั้ยมันคุณภาพมันเบียดๆกันนะพอมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแบบนี้ขึ้นมาก็กลับยาก
0: อืม
1: นะครับ
0: ก็ขับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอ่ะอันนั้นพี่เบิร์นฮะสวัสดีครับพี่บางพี่หยองเกิดได้อย่างขึ้นละพี่บางติดทหารซะงั้นจากคุณบอยไข่เค็ม
1: บางไหน
0: บางไหน
1: บางไหนติดทหาร
0: ติดทหารใบแดงหรือว่าไงฮะ
1: ใครอ่ะใครโดนบ้างกับเป็นแบกเป็นบังเหรอ
0: เออน่าจะใช่ไอ้กับเป็นแบกเนี่ย
1: ไปเรียกเขาบังอ่ะ
0: หน้าตาเหมือนมากไม่แน่ใจ
1: เหรอ
0: มาม่าเบงใครส่งข้อความผลิภูก็โทรไปด่าหน่อย เดี๋ยวจะโทรกลับไปอย่างนี้ฮะ
1: ใจเย็นๆซะ
0: เอาเหรอ
1: เ
0: ออเอซีเบงรายงานตัวครับพี่จากคนบ้านนกควกริ่งขอทราบผลลิพูแมสเตอร์หน่อยเพิ่งเตือนไปเช็คผลในอินเทอร์เน็ตเอาเองจ้ะอีกแล้ว
1: ไม่เป็นไรผมรายงานให้ลิพูแพ้แมนเชสเตอร์03
0: อุ้ยรอดูอันนี้รอดูหนังสตรีทไฟเตอร์จากหนุ่มวัย50บวก
1: นะ
0: สตรีทไฟเตอร์เคยเอามาทำเป็นหนังแต่ไม่ปังก็ปังไม่ปังเนี่ยเฉลิมมันแสดงไหมใช่ไหม
1: ไม่รู้
0: สตรีทไฟเตอร์ชินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอะ
1: ผมเป็นคนไม่เล่นเกมซะด้วยตอนนั้นเมื่อก่อน
0: คุณเล่นป่ะตอนเนี้ย
1: สตรีทไฟเตอร์ไม่เล่นตอนนี้เล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นสตรีทไฟเตอร์อยู่ดีแหละ
0: เล่นอะไรอ่ะ
1: เล่นไปเรื่อยเลดผมนี่เล่นเลดเดดรีเดมชั่นมาเป็นปีเลยยังไม่เล่นเกมอื่นเลยซื้อเกมมาดองไว้บานเลย
0: เวลาว่าเนี่ยก็เหมือนในมือถือก็เล่นอย่างเงี้ยหรือว่าไง
1: ในมือถือไม่เล่นเล่นแต่เกมคอนโซล
0: อ๋อในโต๊ะคอมอย่างเงี้ย
1: ไม่เครื่อง PS5
0: อ๋อ PS5 เนี่ยอ๋อทีวี
1: เครื่องเกมอ่ะ PS5 เล่นบนทีวีเออใช
0: ่อ๋อครับ
1: ผมไม่ถนัดใช้
0: แล้วเครื่องที่เขาจิ้มในคอมมันคืออะไรไอ้ในมือถืออ่ะจิ้มเนี่ยเห็นจิ้มกันเนี่ยจิ้มเขาจิ้มทำอะไรกัน
1: ก็เกมมือถือไง
0: เหรอเกมอะไร
1: ก็มีพวก ROV ตีป้อมมือถือเล่นได้หมดทุกเกมแหละถ้ามันทำลงมือถืออ่ะ
0: เหรอ
1: แล้วแต
0: ่
1: คือเกมที่เขาขายกันปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขาเรียกเกมคอนโซลกับ PC คอนโซลก็คือเล่นในเครื่องเกม PS5 Xbox อะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ส่วน PC ก็คือลงคอมก็เล่นได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วอยู่ที่ว่าบริษัทเกมก็จะผลิตเกมมาให้เล่นได้บนแพลตฟอร์มไหนอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยส่วนในมือถือก็มีก็ทุกวันนี้ที่มันแข่ง e-sport กันในส่วนใหญ่ก็ในเกมในมือถือทั้งนั้นนะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยตอนเอเชียนเกมนี่ก็เล่นเกมอะไรนะปุโย
0: เทคเก้นอะไรมีเป็นเกมแต่สู้ไม่หรอ
1: แล้วแต่เจ้าภาคก็จะจัดว่าจะแข่งเกมไหนมั่งแต่เห็นในเช่นเกมข้างหน้าไม่มีแล้วนะอีสปอร์ตจะย้ายไปจัดแยกต่างหากแล้ว
0: ครับ
1: ขยันทำมหากรรมใหม่เหลือเกิน
0: นั่นน่ะสินะ
1: OCA เนี่ยนะหลายทัวร์นาเมนต์นี่ก็เจ๊งไม่เป็นท่า
0: อ้าวเจอมีหรอ
1: เช่นอีดอกเกมครั้งที่แล้วเราไม่ได้จัดอ่ะไม่มีคนดูที่ไหน
0: ไม่ผมถือว่าไอ้พวกเกมมันไม่น่าเจ๊งนะเกมน่าจะดังอยู่นะ
1: ไม่รู้อันนี้แต่เกมเขามีลีกอาชีพอยู่แล้วไง
0: ม
1: ันมีลีกอาชีพชิงเงินรางวัลกันมหาศาลอยู่แล้วมาจัดในมหากรรมกีฬามันก็คือเราที่เราไม่ได้อยู่ในวงการน่ะเวลาเขาได้แชมป์ได้อะไรมาแล้วก็โอ้ยมันก็เป็นข่าวไงถูกไหมอย่างทีดีคีนได้แชมป์เลยโอ้เก่งเดี๋ยวไปหารู้ไหมไปดูจริงทีดีคีนนี่เขาระดับโลกไปแข่งหลีกโปรนี่เงินรางวัลมากมาย
0: ใช่ไหมรวยแล้ว
1: มันเป็นรายการที่ใหญ่กว่ามหกรรมอ่ะพูดง่ายๆเขามีรายการที่ใหญ่กว่าอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ผมว่าอย่างนั้นนะไม่รู้เหมือนกัน
0: โอ้นี่คู่ข่าวออนทัวร์เนี่ยรายการของพี่กัมพูกับพี่รัชนีนะ
1: เป็นไง
0: โอ้โห
1: ลองเพลง
0: ไปเที่ยวในที่ไหนเนี่ยฮะ
1: นี่น่าไม่รู้เหมือนกันฮะพูดถึงไปเที่ยวหน้าไปเที่ยว
0: บรรยากาศนี้นะหยองนะบรรยากาศแบบอากาศไอ้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะเย็นๆต่างจังหวัดนะบรรยากาศมองไปข้างหน้ามองเห็นบริคอใช่ไหม
1: จะดูอยากจะกระแลพี่กัมพูแล้วไม่น่าเย็นนะ
0: เขาน่าจะร้อนใช่ไหมบริคอฮอริโซ
1: นี่
0: เป็นไงฮอริโซนะเส้นขอบฟ้า หยิบอะไรนิดนึงนะกินอะไรนิดนึงอู้หยองนะอู้พอแล้วชีวิต
1: ครับแต่พี่กัมพูนี่เหงื่อชุ่มจักเหมือนกันนะ
0: อ๋อจักรแล้วเปียกใช่ไหมแอลขอผลบราซิลเสียหน่อยหยองเป็นยังไงรายงานเขาหน่อยเสีย
1: ว่าไปก่อนเดี๋ยวดูให
0: ้เหม่งกับเจ๋งคนเดียวกันหรือเปล่าครับมึนมานานครับพี่ไม่บอกนี่ไปงงไปตลอด
1: เอา
0: เป็นไง
1: มาเฉลยเขาแล้วหน่อยแชร
0: ์ไม่ไม่บอกหรอก
1: บาซินเหรอ
0: เป็นยังไง
1: โอ้โหลูดลูดยาวเลยฮะบาซิน
0: อ้าว
1: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง
0: ในระหว่างที่หยองก็บอกว่าทาง YouTube นะครับพยายามอ่านให้หมดนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งอีดาวราไหวไหมไม่น่าไหวนะครับผมวันหลังเอาลามมาจัดรายการแทนบางเจ๋งบ้างสิครับอ้าวแล้วผมจะกินอะไรนะครับ
1: ลาเ
0: ฮ้ยลาไปเลยเขาอยู่เวรอยู่เนี่ยฝ่ายคอนโทรลเสียงเขาอยู่เวรเป็นวันเป็น2วันเนี่ยเขารวยแล้ว
1: ล่ะ
0: เอาเงินไปเลี้ยงสาวดูทรงอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยอะไรได้เสริมไว้ลาม
0: ลามอ่ะ
1: อืม
0: อย่าเลยอย่ามาเลยอย่ามาทับตำแหน่งพี่เลยพี่ปิดกั้นได้หมดแล้วทุกช่องทางแล้ว
1: อ่ะส่วนบราซิลเซเรียอานะเอเลติโก้เอ็มจีนี่เอเลติโก้อะไรวะมิเนโร่ปะ
0: มิเนโร
1: ่มิเนโร่นะ
0: อืม
1: ชนะซานโตส 2-1
0: กันครับ
1: เนมาลงมาเนี่ยซานโตสแล้วก็มีฟาเมงโก้นะครับชนะฟลูมิเนเซ่ 1-0 เกรมิโอเสมออินเตอร์นาซิองนาว 1-1 แล้วก็ปันไมรัสนะครับชนะโกรินเทียน 4-1 นะครับ
0: ครับ
1: ชื่อทีมนี่เรียกว่าคุ้นๆกันทั้งนั้นนะเนมานี่อยู่ซานโตสใช่ไหม
0: ซานโตสเนี่ยทีมเก่าเขาอะ
1: ไม่มีชื่อนะวันนี้นะเออไม่มีชื่อเนมานะเจ็บอีกแล้วมั้งท่าทาง
0: ครับ
1: แต่มีกาเบียนบาโบซ่านะกาบิโก้
0: กาบิโก้อยู่เตอร์ไปก่อนนะ
1: เออนะก็บอลบราซิลเนี่ยเช้าๆตามก็รอถามไอ้สนบอลเช้าได
0: ้
1: ถนัดบอลเช้าเสียนสน
0: ไม่ตามไม่จะตามบัฟเหรอ
1: ก็คนที่ตามบัฟไงก็รอ
0: ตามจะคุยนะ
1: ปรึกษาสนบอลเช้าได
0: ้อุ้ยครับ
1: เชี่ยวชาญ
0: ขอเสียงพอสุเทพให้กำลังใจแบบโตโน่หน่อยครับมิอาจทำได้อะครับผมทำไม่ได้ฮะ
1: คุณกั๊กแกคุณก
0: ลั
1: ว
0: ไม่เอาแซ
1: ่คุณกลัว
0: เออ6นาฬิกา18นาที4วินาทีอ้าวแซวหัวหน้าผมซะแล้ว
1: ไอ้ลามไอ้ทำตัดคลิปไว้ตรงนี้เมื่อกี้นี
0: ้
1: ตัดคลิปไว้ตัดคลิปไว
0: ้ถ้าพี่เจมีโอกาสได้ไปบรรยายพรีเมียร์ลีกอยากพาใครไปด้วยครับผม
1: ดูแล้วไม่ใช่ผมละแต่รายการเลยขัดแข้งขัดขาก็อยู่ด้วย
0: จอดให้ออกตัวก่อน
1: มาดูแล้วไม่น่าละไม่จะเลิศละผมดูแล้วเอาตายอะเรด้าเลยจะบินเตี้ยๆของผมไปอย่างนี้ละพอละ
0: นะ
1: เอาประมาณนี้อยู่ละ
0: นะแต่ถ้ามีอ่ะ
1: มีก็ไป
0: ไม่หรอกไม่
1: เข้าได้ทุกพัก
0: นะใครทุกพักนะหยองนะ
1: ทางนู้นยิงผมก็รู้จักหลายคนสนิทนะ
0: เออ
1: ผมนี่สิทธิ์น้องพี่เนอร์นะ
0: เหรออืม
1: ลูกน้องเขาเรียกอะไรนะรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกัน
0: เหรอ
1: แต่เดอร์ดร.พิว
0: เหรอแต่
1: ก็นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละทุกวัน
0: เอาเหนื่อยสายตัวแทบขาดรอวันที่จะมีชีวิตสบายพี่บ๊อบเพชรนะ
1: ครับ
0: เออพี่บ๊อบเพชรมาจัดรายการกับเราดีกว่าไหมจะได้มีรายได้นะแทนใครสักคนเนาะ
1: เหรออ
0: ืมเอาหยอดทำไมหันมาก
1: ับแล้วไม่ใช่อำนาจตัดสินใจของผมอยู่แล้ว
0: อ๋อเหร
1: อ
0: สองคนนี้ต้องคู่ที่เคมีเข้ากันที่สุดคู่จิ้นแห่งวงการวิทยุเอเชียโอเอเชียเลยเหรอ
1: เหร
0: อ
1: ผมแนะนำว่าพี่ลองไปฟังย้อนหลังรายการวันนี้นะ
0: ทำไมฮะ
1: เข้ากันยังไงพวกเนี้ย
0: มาโคล่าย้อมแมนหรือเปล่าครับพี่นั่นน่ะสิทำไม
1: เออแล้วทำไมวันนี้ไม่ได้เล่นอ่ะเจ็บ
0: หรอไม่ฟิตเห็นว่าไม่ฟิตมั้ง
1: อ๋อเหรออ
0: ีซักเจ็บอะไรเงี้ยกักโปรเจ็บทำไมแรงแรงใต
1: ้
0: ต
1: ้
0: อง
1: อะไรล่ะ
0: ทำเสียงเป็นคนใต้ครับ
1: อ้าวก็ตัดก็ใต้
0: ธรรมดาก็คนใต้ไงจะได้บิ้วไงอารมณ์ไงส่วนร่วมมีส่วนร่วม
1: แรงใต
0: ้บรรยากาศ
1: แรงใต้พื้นละ
0: แรงใต้นี่อะไรเงี้ยไหนมันแล้วมันไปแซวหรือว่าอะไรไปดิสเครดิตนะคือให้มันแบบสนุกสนุกไงแรงใต้
1: ก็น่ารักจะตายภาษาถิ่น
0: ใช่
1: หรือว่าพี่เดียวว่าว่าวตายบ่ทอง
0: อืมนะว่าวบ่คลองอะ
1: ว่าวบ่ทอง
0: เว้ย
1: พูดบ่ทอง
0: ภาษาแสนเท่าว่าบะคอง
1: บะคองบะทองเนี่ยนะ
0: เออว่าบะคอง
1: เพื่อนผมไปบอกว่าฟังบะทองพูดบะทองว่าบะทอง
0: อันนี้ยังจะสำเนียงจังหวัดอะไรสักจังหวัดละ
1: ไม่ทองแท้อะไรประมาณ
0: นั้นบ้านพี่ก็ต้องวอบคอง
1: อะไร
0: แต่มันจะเพี้ยนไปนิดนึงอะอะไรอย่างเงี้ย

0: เฮ้ยภาษา
1: น่ารักจะตาย
0: อืม
1: ผมยังชอบเลย
0: เหรอ
1: ฟังดูรายการเซียนหลังอยู่ทุกวันนี้จะพูดได้อยู่แล้ว
0: ศูนย์รู้จักว่าศูนย์ไหมศูนย
1: ์ศูนย์รู้จักเองหู้ขนหวย
0: เหรอเฮ้ยทำไมรู้ว่าขนหวยศูนย์ศูนย์ศูนย์คืออย่าให้กอดอย่าให้มีน้ำโหอะไรอย่างเงี้ย
1: ขี้เดียดเด
0: ้ขี้เดียดคือขี้เกียจ
1: ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่ขี้เดียดคือขี้เดียดก็คือเป็นแต่สร้างอ่ะเป็นแต่สร้าง
1: โอ้ยผมต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมาก
0: ขี้เดียดมันแปลว่าอะไรวะขี้เดียดแปลว่าหน้าเกลียดหน้าชังอะไรเงี้ยเออ
1: แล้วเดียดมันมาอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากแล้วก็จะลืมภาษาไทย
0: ลืมสิมาคักกลับไปเอ๊ะมันแปลนี้เป็นว่าอะไรนะยาคูก็ไอ้ทำบุญตักบาตรใช่ไหมล่ะครับเออ
1: ยาคู
0: ไปรับยาคูมาหน่อย
1: เราไปเอามาเลย10 ขวด
0: อย่างยาคู
1: อันนั้นยาคูไม่ใช่ยาคู
0: อ๋อยาคูแปลว่าพระภิกษุสงฆ
1: ์เออก็ครูบาก็พระเดี๋ยวก็พระนี่แหละ
0: เออ
1: เ
0: รียกยาคูไง
1: ยาคู
0: แล้วยาคูสมัยก่อนเรียกว่าอะไรยาคู
1: เรียกว่าเครื่องดื่มนมเปรี้ยว
0: เป็นคู่แข่งของยาคูเหรอวะอะไรเงี้ย
1: จะบ้าแหละ
0: จะบ้าเหรอเอารถไปซ่อม30ไม่มีอู่ไหนว่างเลยย้ำ30จริงๆครับเอาเหรอทำไมอ่ะ
1: ก็30ไง
0: โอ้เล่นมุกตลอดเลยเราอะ
1: ไม่ก็เป็น30ไงก็คือว่าไปคิวมันเยอะก็ไปซ่อม30
0: อีกแล้วเดี๋ยวทำไมใบแดงกระด้างง่ายจังครับพี่
1: ที่70ได้ย้ำกันจัง
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: เ
0: ทียบลีกวนยูกับอ้าวครับผม
1: ข้ามไป
0: เขาคนี้นะ
1: ครับผม
0: ลีพูของเราเป็นยังไงชัดเจนดีฟังแถวอำเภอขู่ขันโอ้ขู่ขันอยู่สีเกตใช่ไหมเอ
1: า
0: สบายดีอากาศหนาวย่างสีขู่ขันสีเกต
1: สีเกตวันนี้นี่คนดู 8,900 นะที
0: ่
1: ศรีนครลำดวน
0: จริงเปล่าน
1: ัดที่แล้วในบ้านเนี่ยคนดู 8,100 โอ้สีเกตนี่สนามแตกทุกนัด
0: เนาะ
1: โอ้คนดูสุดยอดมาก
0: สุดยอดสุดยอดนะ
1: สีเกต
0: ครับ
1: ครับ
0: จากลูแมนยูสวัสดีหยองเข้ามานะครับทางเฟซบุ๊กเนี่ยไหมหยองเป็นยังไง
1: ก็มีคุณปวลิตสวัสดีนะฮะคุณปฏิพานมาหลายข้อความเหมือนเดิม
0: ครับ
1: เพียบเลยคุณมนชัยบุญเกิดนะบอกสวัสดีครับคนเสียงเหมือนที่ภาคไฟบวกฮะ
0: ครับ
1: เป็นคนเสียงเหมือนนะ
0: คุณโอ๊ตหนีไปบรรยายกอล์ฟกับพี่ปวีเหรอเห็นมีงานอะไรสมัยแน่ใจบริการเกมไหม
1: คุณโอ๊ตเนี่ยนะไม่ใช่กอล์ฟมั่งนั่นพี่บอลมั่งที่ภาคพี่ต้นเน
0: ี่
1: ยกอล์ฟ
0: แหละพี่หยองรวยจะมีเงินซื้อเพย์5เลยนะครับขอตรวจสอบทรัพย์สินหน่อย
1: โอ้ตอนนั้นเฟื่องฟูครับตอนซื้อเนี่ยตอนนี้จะขายรับทานแล้ว
0: เอาเลยดีมากเลย
1: เอาไหมสนใจ
0: ไม่เอาไม่ได้เล่นเกมนานแล้วยองจัดรายการกับพอรู้สึกเกรงไหม
1: ไอ้เกรงฮะ
0: มันจะสาผมอยู่เนี้ยตัวเนี้ยครับ
1: ไม่มีหรอกผมรักพี่จะตาย
0: เชื่อเชื
1: ่อผมไม่รักพี่ว่าใครแล้วในวงการเนี่ย
0: สุดยอดคบกันนี่ผลประโยชน์อีกแล้วข้อความทางเฟซเป็นยังไงมีเวลาม
1: ีบอกว่าพักซะบ้างนะอ้าว
0: ไม่พักฮะครับ
1: เหรอ
0: เจ๋งลิพูไปแจ้งกรรมการเหรอถึงไม่เป่าให้เลยใบแดงง่ายจังก็ดันน่ะสิหรือจะเป็นอะไรเป็นไอ้แอนโทนีเทเลอร์ไหมเป็นใคร
1: กรรมการเหรอ
0: กรรมการเหรอ
1: วันนี้เหรอ
0: เมื่อวานลิพูอ่ะจำไม่ได้เว้ย
1: ไม่จำไม่ได้วะ
0: ลิพูเมื่อวานนี้ใครเป่าพอเทนี่ไหม
1: เดี๋ยวดูให้ฟึบฟับ
0: ฟับบบบบบบบ
1: ฟับฟับ
0: เป็นอย่างไร
1: ฟับฟับฟับฟับ
0: ฟับฟับฟับเดี๋ยวดูให้ยังเป็นพอร์ตยังจะเป็นพอร์ตที่นี่นะโอ้ยคริสคาวานา
1: คริสคาวานาคริสคาวานา
0: ครับ
1: ก็VR เป็นVR ขึ้นมาได้แอสซิสแตนต์ VR หลักไม่ขึ้นเป็นได้อย่างนั้น
0: ได้ข่าวว่าหยองและน้ำตาจะออกรถใหม่เลยครับเล็งรถยนต์ยุโรประดับไหนครับ
1: โอ้สาธุ
0: ยองต้องซุปเปอร์คาร์ส่วนตัวแล้วอุ้ยซุปเปอร์คาร์อะไรหรอยอง
1: ไม่โอ้ไม่เอาละครับขี้เกียจขับไประวังไปรถธรรมดาธรรมดาเลยครับสบายดีกว่า
0: ธรรมดาดีกว่านะ
1: ตอนนี้ผมอยากได้นี่มากเลย
0: อะไร
1: อันนี้อย่าหาว่าโฆษณานะผมอยากได้ไอ้อะไรนะ
0: ลาไปก่อนคิดได้แล้วบอกส่งแฟกซ์มาบอกนะ
1: ไอ้เจคู
0: อ๋อเหรอ
1: เจคู REV อ่ะ
0: เอ้ย
1: ที่มันกึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ำมันขับไฟฟ้าได้190 โล
0: ครับ
1: น่าใช้มากเลย
0: พี่ๆช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ10คนแพ้11คนกับ11เสมอ10คนอันไหนหนักกว่ากันครับ
1: เดี๋ยวเอาใหม่แต่แรกที่ยังไงนะ
0: 10คนแพ้11คน
1: ก็ถูกแล้วดิ10คน
0: แพ้ 0-3 ไงกับ11คนเสมอ10คน
1: เ ออกมาวันเสาร์ใช่
0: ไหมออกมาเสาร์ในแมนยูไง
1: พอกันหนักพอกัน
0: ป้าเมนะครับไหว้
1: เป็นเรียกเขาป้า
0: ไม้ถูพื้นอะไรสักอย่าง
1: เขาก็มารยาทคืออ
0: ันนี้
1: เป็นเรื่องดี
0: เป็นเรื่องดีนะผมว่านะ
1: เป็นเรื่องที่บ้านทองหยอดเขาอบรมเด็กทุกคนนะคือมีเจ้าหน้าที่มาเช็ดพื้นเนี่ยต้องขอบคุณแม้กระทั่งเดินไปรับลูกใหม่กับกรรมการเนี่ยที่ว่าครูจู่ขอเปลี่ยนลูกอะไรเงี้ยรับลูกมาปั๊บก็ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: เป็นมารยาทที่ดี
0: บอกว่านานๆทีนักจัดสองคนที่จะมาโคจรมาจัดการทำให้นักพากย์ในยุทธภพต้องมาหันมาเคารพเป็นเยี่ยงอย่างจริงจังกับเสียงที่เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องงานที่สองจอมยุทธจะได้มาประจันหน้าการประมาณนี้เนาะ
1: ดูหนังจีนเยอะแหละผมว่า
0: เนี่ยจากจีนว่าฮะ
1: ดูหนังจีนเยอะ
0: ครับแล้ว
1: มีบอกว่าสวัสดีน้องเก่งน้องหยองครับงวดนี้สามล่างคืออะไร
0: อ๋อหวยออกเหรอฉบกไง
1: ใช่เหรอไม่รู้ว่ามี3ล่าง3บนอะไรด้วยล่ะ
0: คิรินประกาศลงถนนแล้ว
1: ลงไปแล้วฮะ
0: ลงแล้วเล่นแล้วจ้ะ
1: ยองถามบอกให้ไปแล้วแฮปไหมหมายถึงว่าจะชวนไปภาคที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยต้องไปต้องแฮปสิ
0: แฮปดิชอบยองจริงๆฮาดีกว่าเจ๊งอีกเอาแต่ถามใช่ไหมใช่ไหม
1: อ้าว
0: เดี๋ยวส่งข้อความไปว่าเลย
1: คุณอย่าปฏิเสธเสียงประชาชนนะนี่เป็นความเห็นประชาชนนะความเห็นบริสุทธิ์นะ
0: มีครอบครัวคนเดียว
1: เฮ้ยอ้
0: าว
1: ทำไมหล่อยแรงแหลงใต้ต้องนำเสียงเป็นคนใต้ครับนึกถึงหนังจีนภาคไทยพอมีฝรั่งเข้าฉากก็ทำเสียงฝรั่งทั้งที่เป็นคนจีนก็ไม่ใช่คนไทย
0: เขาคนไหนหมดเลยเขาไม่เคยมาชนไหนไม่มีใครรู้
1: เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่ผีเน่ากับโลงผูก็ไม่อาจจะระบุชื่อของเขาได
0: ้ครับ
1: บริษัทเมโทสิงโตเห่าพระเอกขี่เต่าตกขาวตายภูมิใจเสนอ
0: เฉียวเออเฉียวเออ
1: โจรล้างจาน
0: อ้าวขอสั่งสละปอหน่อยหวังว่าจะใส่ไข่ไปด้วย
1: คุณมุกไม่ครบนะเนี่ย
0: ต้องอะไรฮะ
1: ขอสั่งสละปอไส้หมูและไส้ไก่หวังว่าจะใส่ไข่ไปให้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอต้นฉบับเข้ามาน
0: ะยังได้อีกยังได้อีก
1: โอ้โหใหญ่มีโอกาส
0: เหรออ่ะเวลาหมดแล้วยองเอ้ย
1: ครับ
0: วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลา 5:00 นเหมือนเดิมกับรอบโลกกีฬานะครับวันนี้ข่าวสารได้ครบถ้วนนะ
1: จ้ะ
0: เรื่องข่าวเรื่องอะไรสรุปผลให้ครบถ้วนนะครับส่วนใครที่อยากตามบัฟก็แล้วแต่ละกันนะครับไปอยู่กับเซียนส่วนนะ
1: เรื่องธรรมดานะ
0: เรื่องธรรมดานะชีวิตต้องสู
1: ้คร
0: ับอ่ะวันนี้ผมและยองลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่

0: รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: 6:33 ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการHealthy Timeนะคะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมาพบกันเวลานี้เช่นเคยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะ2569ก็เป็นวันที่เขามีเริ่มการประชุม World Bank นะคะแล้วก็หลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่ราชการเขาก็ขอความร่วมมือ Work From Home บางหน่วยเขาก็Work from home นะคะแต่ว่าบางหน่วยงานก็มาทำงานตามปกตินะคะคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นนะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากสสส.สุขภาพหน้าหนึ่งนำมาสู่กันนั่นก็คือเรื่องของการลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งลุกค่ะเทวดานะคะคุณผู้ฟังโดยสสส.ไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: มาจ้ามาลุกกันนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่นั่งฟังรายการอยู่นะคะยกมือขึ้นนะคะแต่ว่าใครที่ขับรถอยู่ก็ไม่ต้องยกนะคะไม่ต้องสะบัดแขนไม่ต้องสะบัดแขนนั่งฟังไว้ก่อนหลังจากที่เราไปนั่งทำงานเนี่ยเราค่อยลุกกันนะคะการนิ่งต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะคุณผู้ฟังมันก็เสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะเพราะอาจจะทำให้เป็นโรค NCD อย่างเช่นเบาหวานความดันนะคะความดันสูงโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจอันนี้พร้อมจะเข้ามาหาเราได้เลยตลอดเวลานะคะมาสำรวจกันนะคะคุณผู้ฟังวันๆเราทำพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้แต่กระทั่งไถฟีดโทรศัพท์นี่แหละคุณผู้ฟังไถเพลินๆนะพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกและต้นขาแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันและความดันขึ้นทุกวันสสส.นะคะ ผู้ฟังได้ยินเสียงสปอร์ตไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนคนมาลดพฤติกรรมนิ่งๆด้วยสูตรง่ายๆโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์4คำนี้นะคะยืนค่ะยืนจริงๆอยากยืนให้คุณผู้ฟังเห็นนะลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายนั้นได้ขยับย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวานะคะเห็นไหมนี่นึกภาพตามไปเลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังยกขาก้าวแตะสลับกันนะคะเอ้าจำว่าได้ยืนย่อยกเนาะแล้วก็ยืดยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆนะคะเอาเท่าที่ไหวและปลอดภัยค่ะอย่าลืมนะคะว่าขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีนะลดเหนื่อยนิ่ง NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสสแต่ว่าการยืนการย่อการยกการยืดเนี่ยนะคะก็ต้องดูตัวเองด้วยนะเช่นผู้สูงวัยอาจจะต้องหาอะไรจับนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่มีภาวะน้ำในหูไม่เท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะหยุดก่อนนะคุณผู้ฟังเอาเท่าที่ไหวนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากสสสและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งจ้า
7: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาม
6: าจ้ะคุณฟังสนทนากับหมอปัญญานะคะก็มาติดตามเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนะคะวันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์นำเรื่องของความดันโลหิตนะคะความดันโลหิตสูงและคณะมันก็เป็นโรค NCD นะคะคุณฟังไหนใครเป็นความดันยกมือขึ้นก็อย่างที่บอกเขาว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะคนผู้สูงวัยหรือแม้คนที่35 40ขึ้นไปเจอเพื่อนเดี๋ยวนี้นะสนทนากันก่อนเป็นความดันยางเป็นเบาหวานยางสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเต่าครับ
6: ค่ะ
8: สัปดาห์นี้เราเปลี่ยนซีรีส์มาพูดเรื่องที่มันค่อนข้างจะเบาๆสักหน่อยท่านฟังกันได้ไม่เครียดมากเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วครับว่าฝนที่เขาทำนายจะตกกันมากรุนแรงในกทมเนี่ยมันเอ่ยมันโชคดีฟ้าประทานให้มันผ่านกทไปเร็วนะครับแล้วก็ไปจะไปลงแถวประเทศทางด้านอำเภอทางด้านตะวันตกจังหวัดทางตะวันตกก็คือพวกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับก็พี่น้องจังหวัดนั้นก็จะมีฝนมากขึ้นในช่วงระยะนี้นะครับแต่มันผ่านกทมไปอย่างโชคดีเหลือเกินนะหลุดจากพื้นที่ของเราไปนะครับก็จะมีฝนน้อยลงก่อนที่คาดหวังเข้าสู่เรื่องเลยนะครับเนื่องจากว่าผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความสวยความหล
6: ่อชอบอาจารย์ชอบหนูก็ชอบ
8: แต่ไม่ได้เชิงไม่ใช่เชิงในเรื่องศัลยกรรมตกแต่งอะไรไม่ใช่อย่างนั้น
6: ค่ะ
8: แต่พูดถึงเรื่องพื้นฐานว่าร่างกายแล้วมีส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความหล่อที่มนุษย์ไปวนเวียนอยู่เช่นผมนะครับผมถ้าผู้ชายขนหนวดต่างๆพวกนี้นะครับพวกเล็บสาวสนใจเรื่องเล็บป่ะ
6: อาจารย์ก็มีนะเล็บเนี่ยต้องแหมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งก็มีบ้างราคาจัง
8: ช่างทำเล็บก็มีรายได้พออยู่ได้เฉยเดียวนะขนผมเล็บผิวหนังเกี่ยวข้องกับความสวยความงามความหล่อนะครับค่อยฟังกันในวันนั้นพรุ่งนี้เป็นต้นไปอังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันนี้ไฮไลท์ทั้งจันทร์แล้วก็ทั้งศุกร์เนี่ยผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายให้มีความรู้สึกว่าเซ็งตึงเปล่งปลั่งอะไรพวกนี้ดูดีผิวพรรณดูสดใสครับซึ่งเราไม่ได้พูดพวกนี้มานานแล้วล่ะนะท่านฟังก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามความหล่อความไม่แก่ง่ายไม่แก่เร็วนะครับแต่ช่วยท่านมากเลยวันจันทร์วันนี้เราพูดเรื่องแรกเลยครับคาโนซีน
6: คาโนซีนเหรอจัน
8: ครับคาโนซีนเป็นสารโปรตีนนะท่านฟังซึ่งปัจจุบันนี้กำลังมาแรงแล้วก็มีการพิสูจน์ไม่ใช่มาแรงแบบคำเล่าลือนะครับท่านฟังแต่มาแรงในสายแพทย์เลยเราทำวิจัยในคนทำวิจัยในการศึกษาว่าคาโนซีนช่วยได้ยังไงโดยยิ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะ60 65 70แถวๆนี้ครับเริ่มเกษียณอายุก็จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องคาโนซีนกับประโยชน์ตรงร่างกายในคนที่เข้าสู่ช่วงนี้ครับรอยต่อของระยะวัยกลางคนระยะปลายต่อกับวัยสูงอายุ60 65เนี่ยครับเป็นจังหวะที่ร่างกายคุณต้องการใช้พวกนี้มากขึ้นคาโนซีนคือโปรตีนธรรมดานะครับท่านผู้ฟังมันไม่ได้ขอพิเศษอะไรในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวในช่วงนี้เป็นคนวัยกลางคนระยะต้น20ถึง60ประมาณนี้ครับ มันเป็นโปรตีนธรรมดาของคนเราเรามีอยู่แล้วร่างกายเราสร้างขึ้นใช้เองด้วยนะท่านผู้ฟังคาโนซีนเนี
6: ่
8: ยมันคือโปรตีนชนิดที่เป็นสายโซ่สั้นๆประกอบด้วยสารที่มันประกอบกลุ่มขึ้นมาเป็นสายโซ่เนี่ยเพียงแค่2ตัวเป็นโปรตีน2ตัวก็คืออะลานีนกับฮิสตีดีนนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ต้องสนใจครับแต่ผมพูดให้น้องๆหลานๆที่เรียนวิชาแพทย์ถ้าสนใจรู้ซะเองนะครับ

0: ัพท์พวกนี้เป็นศัพท์ที่ผมกำลังมาใช้เติมนิดหน่อยให้มีสีสันเท่านั้นเองแต่ความหมายคือว่าโปรตีนกลุ่มสายโซ่สั้นๆเหล่านี้ครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะนำไปใช้ได้ดีโดยเฉพาะยิ่งใช้ได้ดีที่กล้ามเนื
1: ้อ
0: สำคัญกล้ามเนื้อจำไว้เลยครับข้อ2คือสมองซึ่งเราเห็นว่ามีความสำคัญและข้อ3คือเกี่ยวกับเมื่อเกี่ยวกับสมองก็เกี่ยวกับสารในสมองด้วยทำให้อารมณ์เราดีขึ้นคาโนซีนมีผลต่อร่างกายในเชิงที่ทำให้เราดูดีดูไม่แก่ดูสวยดูหล่ออยู่ดูได้เหมือนเดิมไม่แก่เร็วเกินไปก็ตรงที่กล้ามเนื้อยังพอขยับกระฉับกระเฉงเดินยังดูมาดต้องตาอยู่ ไม่ได้เลยงุ้มงอกงเกนเงินมากเกินไปสมองยังคิดได้ขี้หลงขี้ลืมต่างก็จะน้อยลงไปและอารมณ์ยังดีอยู่ก็ทำให้ลูกหลานไม่เบื่อหน้าเรามากเกินไปนะครับสามอย่างนี้จะมีความสำคัญสำหรับคนที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุนะครับที่ผมผ่านตุลาคมมาเป็นแค่10วันนั่นเองนะท่านฟังที่เกษียณอายุนะครับลองพิจารณาดูให้ความสนใจกับที่พูดวันนี้สักนิดหนึ่งก็พูดจากความรู้แท้ๆไม่ใช่คำเล่าลือนะท่านฟังลองฟังดูนะครับคาโนซีนโปรตีนชนิดที่เราเคยมีอยู่แล้วร่างกายสร้างกันเองด้วยแล้วสายโซ่มันของโปรตีนชนิดนี้เป็นสายโซ่สั้นๆเพราะประกอบด้วยโปรตีนโมเลกุลเล็กสุดก็คืออะมิโนแอซิดไขมันไอ้กรดโปรตีนนี่ครับเพียงแค่2ตัวก็คืออะลานีนกับฮิสตีดีนสารตัวนี้ครับเป็นสารที่ร่างกายพออายุมากขึ้นร่างกายจะสร้างขึ้นเองนี่ครับน้อยลงท่านผู้ฟังท่านพอเข้าสู่วัย60 65กันเนี่ยครับร่างกายสร้างมาใช้เองน้อยลงผลตามมาคือมันก็ไปกระเทือนไอ้อวัยวะที่มันมีความสำคัญก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้อะลานีนแต่ริมาน้อยขึ้นไปครับเกิดขึ้นน้อยขึ้นก็ทำให้ร่างกายมีโอกาสจะใช้คาโนซีนได้น้อยตามไปด้วยเพราะไม่สร้างขึ้นมาก็ไปยิ่งสมองซึ่งจะใช้สารคาโนซีนคือโปรตีนตัวสั้นๆเนี่ยครับมากในหลายประเด็นก็มีวัตถุดิบมาน้อยอ่ะมันก็เลยโทรมลงสมองก็เริ่มขี้หลงขี้ลืมเริ่มจะงงๆกงกงบ่อยๆนะครับรวมทั้งอารมณ์ซึ่งมีการใช้สารสื่อประสาทต่างๆช่วยเนี่ยก็จะน้อยลงไปตามไปด้วยงั้นไม่เห็นว่ามีผลเสียชัดๆที่เราเล่าสู่ท่านฟัง3ประเด็นนี้ครับเราถึงต้องไม่ต้องการให้เกิดขึ้นถ้าถามว่าคาโนซีนถ้างั้นทำไงจะถ้าร่างกายสร้างลดน้อยลงไปตามธรรมชาติไม่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราเห็นไม่ทรงขนาดเดิมเราก็ต้องหามากินเติมสิครับท่านผู้ฟังการหากินเติมนี่เองครับเนื่องจากบอกว่าเป็นโปรตีนมันจริงไม่ยากเท่าไหร่หรอกแล้วเราก็กินทุกวันตอนหนุ่มๆก็กินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันมีมากในเนื้อปลาเนื้ออกไก่ไก่เนื้ออกไก่ตอนนี้ครับอกไก่น่องไก่นิดๆไม่มีเนื้อติดมันมากแล้วก็มีในพวกกลุ่มอื่นๆเช่นเนื้อหมูก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อหมูเราก็เชียร์ให้พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยกินเนื้อหมูที่สีเนื้อแดงๆที่เรียกว่า red meat นะครับให้น้อยลงก็จะดีเพราะว่ามีข้อมูลทางการแพทย์เพราะว่าไอ้ red meat เนื้อหมูโปรตีนที่เนื้อแดงๆนี่ครับมันจะทำให้เกิดผลเสียกับลำไส้เล็กไอ้ลำไส้ใหญ่อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเราก็จะเชียร์ให้กินกันก็คือปลาไก่นะครับเป็นหลักๆไว้ส่วนใหญ่นะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีคาโนซีนเพื่อใช้บำรุงกล้ามเนื้อให้มันไม่อ่อนล้าจนเกินไปมันเสริมสร้างกันเองได้ต้นสมองด้วยซึ่งเราจะเชียร์ให้เกิดขึ้นได้ระดับหนึ่งนะครับอายุมากขึ้นเดี๋ยวเราฟังอธิบายฟังว่าทำไมมันถึงได้ไปดีกับกล้ามเนื้อกับสมองได้นะครับเหตุผลที่ว่าคาโนซีนนั้นเนื่องจากมันเป็นสายโซ่สั้นๆพอกินแล้วมันดูดซึมได้เร็วด้วยเพราะร่างกายไม่ต้องย่อยแยะที่กระเพาะปกติคุณกินโปรตีนแบบอื่นๆนะสายโซ่มันจะยาวกว่านี้นะครับสายโซ่การประกอบด้วยอะมิโนแอซิดเนี่ยมันยาวร่างกายต้องย่อยแยะนานเช่น2ชั่วโมงกว่าจะย่อยโปรตีนหมด2ชั่วโมงครึ่งเป็นต้นแต่พวกคาโนซีนนี่ย่อยเดียวดูดซึมไปใช้ได้เลยแล้วมันจะวิ่งไปหากล้ามเนื้อกับสมองเป็นส่วนใหญ่มันชอบวิ่งไปที่แถวเป้าหมายนี่ครับเป้าหมายของกล้ามเนื้อกับสมองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปเยอะมันก็จะช่วยเสริมความขาดแคลนที่ลดลงจากตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราดูสดใสมีกล้ามเนื้อแข็งแรงยกอะไรหนักๆได้แล้วมันเริ่มเสื่อมลงไปเริ่มงอกงอแงงๆตามวัยมันก็จะไปเสริมเติมให้ว่ามีวัตถุดิบมาเสริม

0: ไม่นะไม่ได้ขาดแคลนที่เป็นว่าท่านฟังเห็นภาพอย่างนี้ครับผมพูดแบบไทยๆเนี่ยนะมันลดลงเราก็เติมสิถ้าเติมอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ต้องแพงมากไม่ต้องไปกระตุ้นในการซื้อยุ่งยากนักนะครับเติมแบบที่ให้เราหากินได้จากอาหารทั่วไปศึกษาไปศึกษามาพบว่าก็มีในปลาไงปลากุ้งหอยพวกนี้ครับอาหารทะเลบวกกับเนื้อไก่นะครับไก่นี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ในการซื้อหากินนะครับรวมทั้งการที่เราทำให้ในพืชไม่ค่อยมีนะท่านฟังแปลกมากเลยมีแต่พวกถั่วนิดหน่อยที่จะมีบ้างนิดหน่อยไม่เยอะพอที่จะเอ่ยถึงว่ามีคุณค่ามากนักนะครับแต่ถั่วก็ต้องกินหลากหลายถั่วถึงได้ผสมกันได้ดีแต่ว่าถ้ากินพวกเนื้อสัตว์เนี่ยง่ายเลยโดยเฉพาะยิ่งผมเคยพูดอยู่เสมอโดยเฉพาะในคลิปแอดหมอปัญญาที่ผมทำกับลูกชายเนี่ยครับพูดถึงเรื่องการที่จะปรุงอาหารแบบที่บางชาติทำเป็นประเพณีของตัวเองก็ต้องทำตัวเองในการปรุงอาหารชาติที่ผมยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนมีการปรุงอาหารชนิดที่เรียกว่าเป็นแบบต้มนึ่งตุ๋นเต่าทำหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ทำค่ะอาจารย์ต้มนึ่งแล้วแต่วัตถุที่มีวัตถุดิบในพี่มีในตู้เย็น
0: หลักการมันคือมันใช้ความร้อนต่ำๆกว่าการต้มเดือดทั่วไปที่เป็นน้องเต่าใช่ไหมครับ
1: ตุ๋นนึ่งใช่
0: แล้วก็ใช้เวลานานแต่ร้อนน้อยๆกว่าไม่ร้อนขนาดเดือดพรุ่นนะครับแต่เอาร้อนแบบอุ่นๆกรุ่นๆไปเรื่อยๆครับร้อนแบบที่เป็นสุกเดือดแล้วแต่ว่าก็กรุ่นๆอยู่ไม่ไปเร่งไฟมากเกินไปเรียกว่าเป็นการตุ๋นการนึ่งแบบที่พูดถึงแต่ว่ายาวนานเช่น3ชั่วโมง4ชั่วโมงตุ๋นไปลักษณะการปรุงอาหารแบบที่ชาติเหล่านี้เช่นทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเขาทำกันเป็นประเพณีของเขาเองในการเตรียมอาหารเนี่ยเอามาศึกษาดูใจโดยแพทย์โดยบอกหมอศึกษานะต้องเต่าทำความวิจัยพบว่าเฮ้ยมันเกิดไอ้คาโนซีนเนี่ยโมเลกุลสั้นๆเนี่ยเยอะขึ้นในเนื้อธรรมดาเมื่อเทียบกับการที่ทำให้ไก่สุกธรรมดานะครับปิ้งธรรมดากับสุกธรรมดาเนี่ยมันจะเกิดคาโนซีนอยู่ปริมาณที่ไม่เท่ากับที่เราเอามาตุ๋นๆ นึ่งๆอบพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นโมเลกุลสั้นๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะก็ตรงตามความต้องการของร่างกายที่จะกินพออายุมากคุณก็จะกินบางคนก็เขียนว่ากินเลือกเอาเนื้อปลานะครับแล้วคุณก็ปุดเนื้อหอยบ้างนะครับแล้วก็เนื้อไก่นะครับรวมทั้งเนื้อหมูบ้างนิดหน่อยเผลอๆหลุดๆเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยครับมันเป็นโปรตีนแดง red meat นะครับเราก็จะเลือกกินแล้วก็เอามาหรือยังกินแบบที่ลูกๆเขาตุ๋นให้กินหนึ่งให้กินอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับปลาแปะซะเนี่ยโอ้เห็นไหมท่านเก่าคือต้องลายเอือกเลยนะ
1: ใช
0: ่พวกนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเยอะและปรุงโดยวิธีการที่ร่างกายดูดซึมง่ายๆต้มตุ๋นนึ่งมันก็ช่วยให้ร่างกายมีครับคาร์โบไฮเดรตไปเติมที่ขัดแคลนพ่องแพ่งคาร์โบไฮเดรตไปทำให้กล้ามเนื้อต่างๆมีผลดีขึ้นจากอะไรเหรอมันเป็นตัวที่เป็นเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับให้ไม่ล้าง่ายไม่เสื่อมง่ายลงไปในการใช้งานของกล้ามเนื้อถึงเราถึงไม่เมื่อยไม่ล้ามากเกินไปแบบที่คนแก่ก็บ่นโอ้ยเมื่อยจังไม่ค่อยมีแรงกล้ามเนื้อเท่าไหร่ยกของไม่ค่อยหนักเดินก็งกเป็นเงินพอได้พวกสารพวกวัตถุดิบเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันจะไปเสริมสร้างให้ไม่เสื่อมง่ายเกินไปเราก็จะยังคงกระฉับกระเฉงอยู่เหมือนเดิมที่สมองล่ะที่สมองก็เช่นเดียวกันครับไปเสริมสร้างเซลล์สมองซึ่งเคยฝ่อไปบ้างเมื่ออายุมากขึ้นนะครับก็เกิดหลงลืมชื่อคนนั้นลืมชื่อคนนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็คือไปเสริมสร้างได้เพราะการสินไปสร้างเซลล์เหล่านี้ให้สมองนั้นมีสามารถเชื่อมต่อโยงใยกันได้อย่างดีความจำเราก็จะไม่ค่อยลดลงไปนะครับพวกที่หลงที่ลืมต่างก็จะไม่ค่อยเป็นมากก็เร็วเกินไปเนื่องจากว่าสารคาร์โบไฮเดรตนะครับมันเป็นวัตถุดิบสำคัญของเซลล์สมองอยู่แล้วบวกกับมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพอใช้สมองมาเริ่มมีการมีสารอนุมูลอิสระสารของเสียงต่างๆเยอะมันก็ไปต้านซะอันสารคือมันเป็นสารที่ลดการอักเสบของเซลล์สมองทั้งลดการอักเสบทั้งต้านอนุมูลอิสระพวกของเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานคนสูงวัยเราจะไปเสริมสร้างเซลล์สมองให้ยังคงไม่เสื่อมมากเกินไปไม่สลายไปมากเกินไปเกิดเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นตามที่ควรจะเป็นในวัยของเขาเองทำให้เขาช่วยสมองมากเด่นที่สมองและกล้ามเนื้อมากโดยที่กล้ามเนื้อหัวใจก็มีส่วนใช้คาร์โบไฮเดรตช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเขาเห็นว่ามันดีมากในการที่จะใช้คาร์โบไฮเดรตในการเสริมคนที่ กำลังเข้าสู่ช่วงวัยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยสูงอายุและคนที่แก่ไปเรื่อยๆ70 80 80กว่าก็กินพวกนี้บ้างอย่าไปลดลงมากว่าร่างกายสร้างได้น้อยลงไปแล้วก็กินเติมกินเสริมเข้าไปซะโดยวิธีการที่เหมาะสมด้วยถ้ามีโอกาสเช่นต้มๆนึ่งๆตุ๋นๆนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ขาดแคลนอาหารที่ดีตัวนี้ไปและมีการยืนยันทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีบางประเทศทำวิจัยในมนุษย์เลยครับเปรียบเทียบเรื่องความจำของผู้สูงวัยเปรียบเทียบเรื่องการใช้งานพลังกล้ามเนื้อแขนขาว่ายังคงดีอยู่ไหมเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินสารกลุ่มนี้มากเกินไปนะครับพอถ้าเทียบให้ฟังก็เห็นชัดว่าค่าข้อมูลออกมาในคนนี่ครับมันค่อนข้างจะชัดเจนผมก็จึงนำมาพูดต่อสู่ท่านฟังนะครับว่าถ้าเราต้องการจะเป็นคนแก่ที่ไม่แก่งักจนเกินไปแก่งักต้องรู้จักไปก
1: ัน แก่แบบไม่มีเรี่ยวแรง
0: มันดูหมดท่าไปเลยอ่ะแต่เรายังทรงพยายามที่จะประทังความรู้สึกว่าอายุมากขึ้นเราเกิดไม่ต้องแก่มากเกินไปขนาดนั้นเอาไว้ให้เหมาะสมนะครับพอดีกับเพศกับวัยของเราเองไม่ได้กลับไปเป็นหนุ่มหรอกครับเพียงแต่ว่าให้เป็นคนสูงวัยที่ยังคงกระฉับกระเฉงนะครับน่าจะดูดีกว่าเราไม่ต้องการสวยต้องการหล่อแต่ต้องการให้มีความกระฉับกระเฉงสมกับวัยของผู้สูงวัยเหล่านั้นนะครับรวมทั้งผิวพรรณต่างๆก็จะดูสดใสรวมทั้งวิธีคิดวิธีการจำต่างๆก็ยังไม่เสื่อมไปมากมายนักและอารมณ์ที่ยังดีอยู่ผมว่าน่าจะมีสารต่างๆที่เกิดจากอาหารธรรมดาที่เรากินนะไม่ต้องไปซื้อเขามากมันมีผู้ที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปผลิตมาเป็นขวดๆมาขาย
1: เนี่ยกำลังจะถามอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้เห็นโฆษณาส่วนใหญ่อาหารเสริมพวกนี้จะมีคำว่ามีคาโทซีน
0: ครับเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับท่านฟังขวดหนึ่งที่เขาเอามาขายเราเนี่ยมีคาโทซีนนี้เดียว30 50มิลลิกรัมประมาณนี้แล้วแต่ขวดเล็กขวดใหญ่นะแต่ร่างกายคุณต้องการวันละ500มิลลิกรัมที่ร่างกายเกิดสร้างได้ในปัจจุบันนี้มันสร้างน้อยลงไปอ่ะท่านฟังมันเหลือสัก200บ้างอะไรเงี้ยไม่พอเพียงที่ร่างกายจะใช้เราต้องการเอามาเติมอีก200มิลลิกรัมถ้าคุณจะไปซื้อกินเป็นขวดๆอย่างนั้นนะครับขวดนึงได้30เนี่ยไม่ใช่100นะท่านฟัง30กินขวดใหญ่อึกๆเต็มที่เลยใน50มิลลิกรัมแล้วกินกี่ขวดล่ะครับท่านฟัง8ขวด10ขวดต่อวันอย่างเงี้ยมันจะไหวหรือท่านฟังแล้วขวดนึงก็ขายแพงเลยนะขวดแล้ว30 50บาทสู้กินเนื้อไก่เนื้อปลานะครับตอนนี้ที่ปรุงได้ดีๆอย่างที่พูดถึงมันเป็นอาหารที่ปรุงธรรมดาอยู่ได้ในครัวบ้านเรือนต่างๆหาซื้อกินเองก็ได้นะครับแต่มันก็ราคาก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องไปซื้อเป็นขวดๆมากินแล้วคุณจะกินซ้ำๆวันละ5ถ้าวันละ10ขวดได้ก็กี่วันนะครับเมื่อเทียบกับกินเนื้อไก่จริงๆเนื้อปลาจริงๆมีรสชาติมีอร่อยด้วยหวานชื่นด้วยมันน่าจะสดใสกับชีวิตเรามากกว่าด้วยผมนึกเชื่อว่าน่าจะกินของที่เป็นธรรมชาติจากเนื้อปลาเนื้อไก่ต่างๆเหล่านี้น่าจะดีกว่าตามความรู้สึกของเราเนี่ยครับยกเว้นบางทีปีใหม่มีเอามาให้เป็นของปรับของขวัญปีใหม่บ้างก็อีกเรื่องนึงนะครับพวกสารต่างๆเหล่านั้นน่าจะไม่ใช่วิธีการที่ซื้อมากินเป็นประจำในชีวิตแต่ควรจะซื้ออาหารแบบพวกที่ผมพูดถึงเนี่ยครับอาหารธรรมดาที่เรากินอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นที่ว่าของฝันของขวัญต่างๆมาเติมตอนที่มีเทศกาลปีใหม่บ้างสงกรานต์บ้างอะไรเงี้ยลูกหลานซื้อมาฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่อาจารย์ก็ยังอยากจะเชียร์ให้เรากินมาจากอาหารฟังดูแล้วคาโนซีนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นลูกของโปรตีนไหมอาจารย์เป็นญาติของโปรตีน
0: เป็นโปรตีนเลยแหละครับเป็นญาติกันเลยเพียงแต่ว่าโมเลกุลมันเป็นช่วงโมเลกุลเล็กๆมันก็จะเอาแปลเป็นไทยนะแต่ถ้าพูดภาษาไทยเรียกว่าสายเชนมันนะครับสายโซ่มันสั้นๆประกอบด้วยอะลานีนกับฮิสติดีน2ตัวเท่านั้นเองโปรตีนโซ่ไปนะท่านฟังบางที8 9ตัวมาร้อยเรียงมันโซ่เดียวกันถึงจะเป็นโปรตีน1ตัวแต่เจ้าฮิสติดีนกับอะลานีนเนี่ยประกอบแค่2ตัวเนี่ยครับกลายเป็นคาโนซีนที่ร่างกายถูกนำมาใช้ในพวกกล้ามเนื้อในพวกเซลล์สมองต่างได้ดีดูซึมเร็วย่อยง่ายเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนนะครับ
1: ฟังดูแล้วมันเหมือนจะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเหมือนกันเนาะอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึง
0: สารเป็นหลักครับก็มีสารลดการอักเสบซึ่งมีความสำคัญในสมองอะถ้าสมองไม่มีการอักเสบก็จะไม่เสื่อมง่ายไม่เสื่อมเร็วจนเกินไปกล้ามเนื้อก็เหมือนกันครับถ้าไม่เกิดการอักเสบมันก็จะไ อ้อยอ้อย

0: โอ้ยเมื่อยๆอะไรพวกนี้ต้องบีบต้องนวดกันอยู่เรื่อยอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันจะสุขสบายขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะไอคาโนซีนที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วถูกต้องไหมอาจารย
0: ์มีทุกคนครับเราสร้างได้เองตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้ขาดเลยนะเพียงพอเลยอ่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยสร้างได้ประมาณสัก450มิลลิกรัมต่อวันผู้หญิงตัวเล็กนะท่านสั่งผู้ชายตัวใหญ่กว่าก็สร้างได้ประมาณ600มันตามรูปร่างอ่ะตามน้ำหนักตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เพียงพอที่ตัวเองใช้เองครับสร้างวันนึงก็มาขนาดนี้ครับเราก็ใช้เองไปเรื่อยๆถึงเข้าขั้นอายุ60ปีเริ่มจะสร้างไม่ค่อยได้เรื่องแล้ว
1: พ
0: องพร่องไปเรื่อยๆนะครับเหลือน้อยนิดเดียววัตถุดิบมันน้อยร่างกายก็โทรมก็ทรุดโทรมลงใช้กล้ามเนื้อไม่ค่อยดีเมื่อยล้าต่างๆสมองก็อ่อนล้าจำไม่ค่อยดีด้วยขี้หลงขี้ลืมมันมาจากพวกสารที่ร่างกายสร้างที่ใช้เองนี่แหละครับมันเกิดมันขาดแคลนไปท่านฟังเพราะตามวัยไปห้ามมันก็ไม่ได้นะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรับยอมรับเจตว่าเติมเอาสิครับท่านฟังเราต้องหาความรู้ที่เติมแต่ที่ไม่ได้ฟังตามคำเล่าลือนะอันนั้นเฟกเยอะนะครับท่านฟังอันนี้เราคิดว่ามีการพิสูจน์ชัดเจนทางการแพทย์แล้วก็มีประเทศต่างๆให้ความสนใจทำการวิจัยมากมายนะครับปัจจุบันนี้ยืนยันมาในคนนะครับว่ามันได้ผลจริงๆด้วยนะครับ
1: ทำให้คิดถึงอันนี้เลยค่ะอาจารย์คิดถึงพอผู้สูงวัยคาโนซีนจะลดลงอ่ะคิดถึงซาโคพีเนียมันเกี่ยวข้องกันไหมอาจารย
0: ์ความมันเหตุเดียวกันมันพ่วงกันนะครับพอมันส่งวัตถุดิบไปเลี้ยงกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็เกิดกล้ามเนื้อซาโคพีเนียมวลกล้ามเนื้อลดลงท่านก็เริ่มงองงองแงงแงงพูดให้ลึกไปก็คือโปรตีนเหล่านี้ครับเป็นเหตุทำให้เกิดซาโคพีเนียส่วนหนึ่งบวกกับการฝึกการใช้ที่ไม่ค่อยได้ใช้นั่งนิ่งๆยันเลยดูจากมือถือต่างก็ทำให้เราเหนื่อยนิ่ง 3-4 เรื่องนี้ครับทั้งเหนื่อยนิ่งทั้งซาโคพีเนียทั้งการที่ขาดสารเหล่านี้ที่เป็นสารวัตถุดิบในการสร้างสารต่างๆของกล้ามเนื้อของสมองมันมารวมเป็นก้อนนึงก็กลายเป็นคนที่คนแก่ไง
1: ค่ะ
0: เป็นแบบแก่ง่ายแก่งักงักเราไม่ต้องการเป็นครับเราต้องการเป็นคนแก่ที่แก่ตามวัยที่เหมาะสมนะให้มันชะลอลงไปตามวัยของเราเกิดขึ้นอายุ70อายุ80ก็ต้องเบาลงบ้างแหละถึง90ก็ต้องค่อยๆค่อยๆไปแล้วนะครับตอนนั้นเกาะยันเลยยึดมั่นถือมั่นกับการเกาะราวบันไดเกาะที่เกาะตามกำแพงบ้านเราที่เกาะในห้องน้ำต่างๆอายุต่างเรายอมรับความเป็นจริงเราไม่ค้านธรรมชาติต่างๆก็ท่านอายุมากขึ้นท่านต้องยอมรับความเป็นจริงแต่ว่ายอมรับแบบที่มันให้มันมีคุณค่าชะลอไม่ให้มันเกิดขึ้นเร็วจนเกินไปดูดียังเดินยังดูมับไม่ใช่งองงแงงงองแงงอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะเพราะฉะนั้นคนอายุ30 40 50ไม่อยากเป็นแบบนี้อาจารย์สะสมคาโนซีนสะสมพวกอันนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมกินไก่กินปลากินพวกอาหารธรรมชาติที่มีโปรตีนสูงๆ
0: นี่คำถามที่ดีมากเลยครับท่านผู้ฟังเพราะการถามนี่โดนมากเลยคนเราเนี่ยบางทีมันภารกิจมันเยอะท่านฟังพวกพยายามจะกินบางมื้อที่มันโด่งก็ไปนู่นเลยอ่ะกินเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วครับว่าร่างกายสร้างกันใช้เองนะผู้หญิงสร้างได้มาสัก350ผู้ชายสร้างได้มาสัก550 600แต่ร่างกายสร้างเนี่ยมันสร้างตลอดวันนะครับท่านฟังค่อยๆมาเหมือนกับผ่อนส่งนะครับไม่ได้ให้เป็นก้อนๆมาทีเดียวแล้วก็เลิกไปทั้งวันแล้วก็มันก็ไม่ใช่มาทีเดียวไม่ใช่กินทีเดียวผมก็เชียร์ว่าให้กินกระจายเป็น3มื้อคุณกินข้าว3มื้อคุณก็หาหนู่นหานี่หาเติมมาเติมปลามั่งไข่มั่งอะไรเงี้ยผสมไปอย่าไปกินอะไรที่มันโป่งก็ไปทีเดียวมื้อเดียวแล้วก็มื้ออื่นจ่อยกระจายไปท่านฟังพอเข้าใจไหมครับท่านฟังเข้าใจไหมจ
1: ๊ะเข้าใจค่ะให้มันหลากหลายแล้วก็เฉลี่ยกันไป
0: ถึงจะเกิดคำว่า5หมู่หลากหลายในคำพูดของผมตลอดเวลาว่ามันหลากหลายกระจายออกไปอย่าให้ไปโป่งอะไรที่นึงเพราะร่างกายรับทีเดียวทั้งก็เกินนะครับถ้าโบกไปมากนะครับสูงมากร่างกายจะขจัดทิ้งทั้งตับกับทั้งไตออกไปซะก่อนแล้วไม่เก็บไว้ใช้สู้กินพอดีวันละนิดวันละหน่อยนะครับกระจายไปมือหนึ่งก็เอานุ่นนี่นั่นมีไก่บ้างมีปลาบ้างกระจายแบบนี้ดีกว่าครับห้าหมู่ให้หลากหลายกระจายไปดีที่สุดดีกว่าไปกินให้มันโด่งที่มือไหนมือหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่ร่างกายจะรับได้เต็มที่นะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าไปตกอกตกใจนะว่าเอ้ยฉันต้องไปเร่งหาคาโนซีนฉันต้องไปหาอาหารเสริมมากินไม่ใช่จริงๆมันอยู่ในอาหารที่เรากิน